นด้วยปัญญาในชีวิตประจำวันมีความอดทนบ้างไหมแม้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ความอดทนที่สมควรคืออย่างไรอดทนที่จะเข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรมะบ้างไหมเพราะลืมว่าเป็นธรรมะอยู่เสมอใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นจึงต้องฟังพระธรรมเพื่อย้ำเตือนในความเป็นธรรมะอยู่เสมอจากการสนทนาธรรมที่โรงแรม The M Place จังหวัดเชียงใหม่18กรกฎาคม2555

กำลังโกรธอดทนหรือเปล่าคะเขาว่าบางคนก็ไม่โกรธค่ะแต่บางคนแค่คำเดียวก็โกรธแล้วใครอดทนอาหารไม่อร่อยแค่จืดไปหน่อยหนึ่งบางคนก็ไม่เป็นไรรับประทานได้แต่บางคนก็แค่นั้นก็บอกแล้วไม่อร่อยพูดทำไมฮะใครๆก็รู้แต่ก็ยังพูดเพราะไม่อดทนเพราะฉะนั้นความไม่อดทนนี่จะกล่าวได้เลยค่ะว่าไม่อดทนต่อสิ่งที่กำลังปรากฏทนไม่ได้ก็มีการแสดงกิริยาอาการตามที่ไม่อดทนแต่ถ้าเห็นประโยชน์นะคะว่าการพูดกับการไม่พูดอะไรเป็นประโยชน์ถ้าเป็นประโยชน์ก็พูดเถอะแต่ถ้าไม่เป็นประโยชน์พูดทำไมเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะถ้าพูดแล้วไม่เป็นประโยชน์ไม่พูดจะไม่ดีกว่าเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วบางคนเนี่ยพูดมากทำไมมากอย่างนั้นก็ไม่ทราบนะคะคือพูดแล้วก็ซ้ำอีกแล้วก็พูดแล้วก็เหมือนเดิมค่ะก็ซ้ำอีกก็ไม่ทราบว่าจะพูดทำไมถ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมคะก็ยังย้ำอยู่นั่นก็แสดงเห็นถึงว่าแต่ละอัธยาศัยก็ต่างกันแต่ว่าความอดทนที่สมควรนะคะก็คืออดทนด้วยความรู้ความเข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนั้นเช่นในขณะนี้ค่ะได้ยินได้ฟังว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงๆจะเปลี่ยนให้ไม่มีไม่ได้สิ่งนั้นเป็นจริงอย่างนั้นก็ต้องเป็นจริงอย่างนั้นแม้แต่ขณะเมื่อกี้นี้ก็มีสิ่งที่เป็นจริงหลายอย่างซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปถึงขณะนี้ก็มีสิ่งที่กำลังเป็นจริงอดทนที่จะเข้าใจหรือเปล่าว่าขณะนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากแต่ละหนึ่งซึ่งเป็นจริงเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงลักษณะของแต่ละหนึ่งไม่ได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของบังคับบัญชาไม่ได้เกิดแล้วก็ดับไปอดทนที่จะเห็นว่าถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้เข้าใจได้หรือเปล่าเมื่อกี้นี้ก็มีหลายท่านนะคะก็มีทั้งกาแฟมีทั้งขนมค่ะก็ได้ไปสนทนาด้วยถามว่าเป็นธรรมะหรือเปล่าคะกำลังอยู่ในห้องเนี้ยได้ยินคำว่าธรรมะรู้ว่าเห็นขณะนี้เป็นธรรมะได้ยินขณะนี้เป็นธรรมะคิดนึกเป็นธรรมะชอบเป็นธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปหมดไปแต่ก็ลืมพอกำลังมีสิ่งที่อยู่ต่อหน้ารถต่างๆนะคะถามว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะหรือเปล่าคะลืมแล้วค่ะเพราะฉะนั้นแม้แต่ที่กำลังฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะว่านี่แหละคือธรรมะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยจริงๆค่ะแค่ลืมตาก็ธรรมะปรากฏจะอยู่ตรงไหนก็ตามแต่ฟังนี่เข้าใจเวลานี้เข้าใจแต่พอถึงเวลาก็ลืมเพราะฉะนั้นจึงต้องฟังบ่อยๆเพื่อที่จะได้ไม่ลืมสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นความจริงซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยทุกขณะเป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นไม่ฉะนั้นก็จะไม่มีอะไรเลยเช่นที่ใช้คำว่าสังสารวัฏนี่นะคะสภาพที่เกิดสืบต่อวนเวียนไม่มีระหว่างขั้นไม่หยุดเช่นเห็นแล้วก็ได้ยินแล้วก็คิดนึกแล้วก็เห็นแล้วก็ได้กลิ่นเมื่อวานนี้ทั้งวันค่ะจากตาไปหูไปจมูกไปลิ้นไปกายไปใจวันนี้ก็เหมือนเดิมซ้ำแล้วพรุ่งนี้ชาติก่อนชาติได้ยังไงคือเห็นแล้วก็คิดเรื่องที่เห็นได้ยินก็คิดเรื่องที่ได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสก็พัวพันผูกพันอยู่กับสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่รู้จบไม่มีระหว่างขั้นเลยนี่คือความหมายของสังสารวัฏ

0: ปฐมชีวะกัมมาภวนสูตรว่าด้วยสิ่งทั้งปวงปรากฏตามความเป็นจริงจากการสนทนาพระสูตรที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่16ธันวาคม2549
1: พระสูตรที่จะนำมาสนทนากันในวันนี้คือปฐมชีวะกัมมาภวนสูตรคำว่าปฐมนี่แปลว่าที่หนึ่งนะคะทุติยานี้ที่สองชีวะกัมมาภวนสูตรวนานี้แปลว่าป่านะคะป่ามะม่วงป่ามะม่วงของหมอชีวกนะคะเพราะฉะนั้นทั้งปฐมชีวะกัมมาภวนสูตรและทุติยชีวะกัมมาภวนสูตรนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ป่ามะม่วงของหมอชีวกนะคะสำหรับสูตรนี้ชื่อพระสูตรนำมาจากสถานที่ที่ได้แสดงพระธรรมเทศนานะคะสูตรที่5ปฐมชีวะกัมมาภวนสูตรว่าด้วยสิ่งทั้งปวงปรากฏตามความเป็นจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณชีวะกัมมาภวนกรุงราชคฤห์ณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเพราะเมื่อภิกษุมีจิตตั้งมั่นแล้วสิ่งทั้งปวงย่อมปรากฏตามความเป็นจริงก็อะไรเล่าปรากฏตามความเป็นจริงคือจักษุย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงรูปย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงจักษุวิญญาณย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงจักษุสัมผัสย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัยก็ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงเพราะความละสำหรับจักษุนะคะตาแล้วก็หูเป็นหูจมูกเลื่อยไปนะคะจนครบถึงใจย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงธรรมะย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงมโนวิญญาณย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงมโนสัมผัสย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเพราะเมื่อภิกษุมีจิตตั้งมั่นแล้วสิ่งทั้งปวงย่อมปรากฏตามความเป็นจริงจบปฐมชีวะกัมมาภวนสูตรที่5สูตรที่6ทุติยชีวะกัมมาภวนสูตรว่าด้วยสิ่งทั้งปวงปรากฏตามความเป็นจริงสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณชีวะกัมมาภวนกรุงราชคฤห์ณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายข้อความละดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงหลีกเล้นบำเพ็ญความเพียรเพราะเมื่อภิกษุหลีกเล้นอยู่สิ่งทั้งปวงย่อมปรากฏตามความเป็นจริงดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าย่อมปรากฏตามความเป็นจริงคือจักษุย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงรูปย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงจักษุวิญญาณย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงจักษุสัมผัสย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัยก็ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงข้อความละจนกระทั่งถึงใจย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงธรรมะย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า

0: ตรัสสำหรับเหล่าภิกษุผู้ยังบกพร่องด้วยสมาธิสูตรที่6พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่ากรรมฐานของพวกเธอต้องได้พี่เลี้ยงจึงตรัสสำหรับเหล่าภิกษุผู้ได้ความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งและความสงัดกายแต่ยังบกพร่องด้วยการหลีกเล้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าโอกายติได้แก่เขารู้กันทั่วคือปรากฏดังนั้นในสูตรที่สองพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสมรรคสี่พร้อมด้วยวิปัสสนาจบอรรถกถาชีวกรรมภวนสูตรที่ห้าและที่หกค่ะ
1: สำหรับพระสูตรนี้นะคะมีจุดที่น่าสนใจแล้วก็น่าสนทนากันมากเลยนะคะเพราะว่าในนี้มีพุทธพจน์มีกล่าวว่าเธอจงเจริญสมาธิทีนี้ถ้าใครอ่านโดยผิวเผินก็จะไปนั่งสมาธิกันเป็นแถวนะคะชวนกันไปนั่งสมาธิตรงนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์เลยค่ะ
2: ฟังธรรมะเพื่อที่จะเข้าใจนะคะไม่เลยทุกครั้งที่ฟังนะคะเพื่อเข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นก็จะไม่เพียงแต่ผ่านพยัญชนะไปคำไหนก็ตามที่ได้ยินแล้วคิดว่าเข้าใจแล้วเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะเพราะเหตุว่าต้องฟังจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าถึงลักษณะของธรรมะที่เราคิดว่าเราเข้าใจเช่นคำว่าสมาธินะคะจงเจริญสมาธินะคะถ้าไม่มีปัญญาเจริญได้ไหมค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะไม่ใช่ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสกับพระภิกษุแล้วเราเป็นใครพอได้ยินก็จะเจริญสมาธิโดยที่ไม่ใช่ภิกษุในครั้งนั้นไม่มีความเข้าใจธรรมะพอสมควรนะคะที่จะเข้าใจถึงอัตถะอันนี้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นค่ะเป็นผู้ที่จริงใจตรงที่จะรู้ว่าความเข้าใจของเราเนี่ยเข้าใจจริงๆหรือเปล่าเพราะเหตุว่าถ้าไม่เข้าใจจริงๆนะคะต่อให้ฟังอีก10ปี20ปีมีคำอีกเยอะแยะซึ่งแปลออกมาก็ไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อเข้าใจนะคะเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนั้นๆสมาธิเนี่ยค่ะมีจริงเป็นธรรมะเมื่อมีจริงนะคะเป็นจิตหรือว่าเป็นเจตสิกหรือเป็นรูปหรือเป็นนิพพานทบทวนได้ใช่ไหมคะเป็นอะไรคะเป็นเจตสิกที่ใช้คำว่าเอกคตาเจตสิกหมายความว่าจิตที่ตั้งมั่นเป็นหนึ่งในอารมณ์ที่ปรากฏเกิดกับจิตทุกขณะเพราะฉะนั้นเจริญสมาธิอย่างนี้หรือเปล่าเพราะเหตุว่าสมาธิได้แก่เอกคตาเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตทุกขณะแต่ว่าเจริญสมาธินะคะโดยที่ไม่รู้ว่าสมาธิคืออะไรอันนั้นก็เป็นมิจฉาสมาธิเพราะว่าไม่มีความเข้าใจว่าสมาธิเป็นสภาพที่ตั้งมั่นในอารมณ์โดยเฉพาะนะคะเมื่อเจริญแล้วเนี่ยจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงแม้แต่คำว่าสมาธิเนี่ยค่ะก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องตั้งแต่ต้นเป็นธรรมะหมายความว่าไม่ใช่ใครเลยที่จะทำนะคะแล้วก็เป็นเอกคตาเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตทุกประเภทด้วยก็ไม่มีใครไปทำจะมีใครไปทำเอกคตาเจตสิกไม่ได้เลยนะคะแต่อบรมเจริญสมาธิที่เกิดร่วมกับความเห็นถูกต้องเกิดร่วมกับความเห็นถูกค่ะจึงสามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นธรรมะที่ทรงแสดงเนี่ยไม่ใช่ผิวเผินแล้วก็ให้ฟังแล้วก็รู้เรื่องนะคะแต่ต้องรู้ว่าความไม่รู้และความไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีปรากฏและพระผู้มีพระภาคทรงแสดงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในความหมายของคำว่าอนัตตาคือไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนนะคะแต่เป็นธรรมะยังจิตเห็นอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นการอบรมเจริญสัมมาสมาธิที่เกิดร่วมกับปัญญาความเห็นถูกนะคะก็สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏทางตาและก็รู้ความจริงของจิตเห็นและก็ยังรู้ความจริงของความรู้สึกที่เกิดร่วมด้วยนะคะในขณะนั้นที่ปรากฏและสติระลึกแสดงว่าขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่มีจริงทั้งนั้นเลยแต่ไม่รู้นะคะและก็ฟังและก็เข้าใจเพียงชื่อแต่นั้นไม่ใช่จุดประสงค์ที่จะให้ฟังเพียงชื่อและเข้าใจแต่ให้สามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงเพื่อที่จะเข้าถึงความเป็นอนัตตาสามารถที่จะดับการที่เคยสะสมการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเนี่ยนาน

0: แสนนานจนกระทั่งไม่เกิดอีกเลยเพราะฉะนั้นก็ลองคิดดูนะคะทางตาขณะนี้เห็นมีเอกคตาเจตสิกเกิดร่วมด้วยเป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครไม่ใช่ตัวตนเป็นสภาพธรรมะที่มีปัจจัยก็เกิดนะคะเพราะฉะนั้นขณะที่จิตเห็นเกิดขึ้นมีสิ่งที่ปรากฏทางตาคือต้องค่อยๆฟังนะคะจนกระทั่งเป็นความเข้าใจเพิ่มขึ้นจริงๆเพื่อจะได้เป็นหนทางที่ถูกต้องที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะได้ขณะนี้มีจิตเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏแค่นี้ค่ะแสดงว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏและมีจิตเห็นไม่รู้ทั้งสองอย่างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นฟังเพื่อที่สามารถที่จะรู้ได้ว่าแม้แต่จิตเห็นที่เกิดขึ้นหนึ่งขณะนี่นะคะแล้วก็เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาสิ่งที่ปรากฏทางตาที่ปรากฏกับจิตเห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนใดๆทั้งสิ้นเมื่อไหร่จะรู้ว่านะคะเรื่องใดๆก็ไม่มีสัตว์บุคคลทั้งหลายก็ไม่มีแต่มีธรรมะที่กำลังปรากฏลองคิดดูนะคะนี่คือการที่จะเข้าถึงและเข้าใจธรรมะที่ทรงแสดงขณะนี้มีสภาพธรรมะที่เกิดเห็นซึ่งสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่เรื่องราวไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่สิ่งใดๆทั้งสิ้นถ้าสามารถที่จะอบรมเจริญปัญญารู้ความจริงของเห็นและสิ่งที่ปรากฏเสียงและจิตที่กำลังได้ยินนะคะก็จะรู้ได้ค่ะว่าไม่มีเรื่องราวใดๆเลยไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่จะถึงเวลาซึ่งไม่มีเราไม่มีเรื่องราวใดๆไม่มีสัตว์บุคคลใดๆเลยทั้งสิ้นนี่คือจุดประสงค์ของการฟังแล้วก็ค่อยๆอบรมความเข้าใจนะคะถ้าเป็นอย่างนี้จะไปทำอะไรไหมคะหรือฟังแล้วฟังอีกให้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะว่าจะต้องเป็นสังขารขันธ์ที่ค่อยๆน้อมไปสู่ความเข้าใจถูกในสภาพธรรมะที่มีจริงที่กำลังปรากฏแต่ละทางไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเป็นปัญญาที่มั่นคงเป็นสัจญาณที่จะรู้ว่าปัญญาสามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งที่ปรากฏแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไปรอคอยหรือว่าจะไปภาคเพียรผิดๆนะคะว่าให้รู้วันนี้เดี๋ยวนี้ไปทำให้รู้แต่แม้ฟังเนี่ยค่ะสะสมความเข้าใจถูกความเห็นถูกจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์ความจริงได้เพราะฉะนั้นก็เป็นการละความไม่รู้นะคะในสิ่งที่มีจริงเพราะว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะมีจริงเป็นจริงอย่างนี้ตลอดเวลาแต่ความไม่รู้ยังคงเหมือนเดิมนะคะมากหรือว่าค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าสามารถที่จะประจักษ์แจ้งได้จริงๆซึ่งถ้ามีความเข้าใจนะคะทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยความเข้าใจต้องเพิ่มขึ้นขณะที่กำลังเข้าใจสิ่งที่ปรากฏขณะนั้นละความไม่รู้และการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนแต่ไม่มีหนทางอื่นเลยนะคะนอกจากว่าฟังเมื่อไหร่ก็ค่อยๆเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏแต่ละทาง
1: สำหรับผู้ที่สนใจนะครับแล้วก็ฟังรายการแนวทางเจริญวิปัสสนาที่ท่านอาจารย์ท่านบรรยายอยู่แล้วเราก็ได้รับประโยชน์เนี่ยท่านก็จะคุ้นหูนะครับประโยคว่าสภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงอันนี้คุ้นหูกันไหมครับสภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงซึ่งถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจนะครับก็เป็นข้อความที่เตือนให้รู้ถึงสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นสิ่งที่กำลังมีกำลังประชุมกำลังปรากฏตามความเป็นจริงอยู่แต่บางท่านนะครับท่านก็คิดว่าข้อความเนี้ยไม่ได้มีในพระไตรปิฎกแต่เป็นการที่เป็นความเห็นของส่วนบุคคลนะที่พูดหรือกล่าวหรือแสดงขึ้นมาเพราะนั้นพระสูตรนี้ก็เป็นพระสูตรที่เราได้เห็นข้อความโดยตรงนะครับทั้งสองพระสูตรเลยว่าสิ่งทั้งปวงปรากฏตามความเป็นจริงเพราะนั้นโดยคำโดยข้อความก็มีปรากฏในพระไตรปิฎกนะครับเพราะนั้นถ้าเราศึกษาไม่ทั่วไม่ได้ศึกษาแม้ในเรื่องราวของพระธรรมนะฮะเราก็คิดว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นคำกล่าวของส่วนบุคคลที่แสดงเองแต่เมื่อมีการศึกษาอย่างละเอียดนะครับในส่วนต่างๆแม้ข้อความที่ว่าสิ่งทั้งปวงก็คือสภาพธรรมะปรากฏตามความเป็นจริงก็มีกล่าวมีแสดงนะดังเช่นในพระสูตรทั้งสองพระสูตรนี้นะครับและสิ่งทั้งปวงเนี่ยคืออะไรนะครับปรากฏตามความเป็นจริง สิ่งทั้งปวงก็คือสภาพธรรมะที่มีลักษณะมีสภาพจริงๆนะครับแล้วปรากฏตามความเป็นจริงสภาพธรรมะมีนะครับแต่สภาพธรรมะใดปรากฏก็ควรรู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงนั้นเพราะว่าสิ่งที่มีจริงมีลักษณะนะครับขณะที่มาประชุมในขณะที่จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์แต่ละขณะแต่ละขณะนั่นก็คือความหมายของอายตนะเพราะฉะนั้นพระสูตรนี้นะครับท่านจึงประมวลรวบรวมไว้ในสังยุตตนิกายสลายตนะนะสลายตนะวรรคก็คือวรรคที่กล่าวด้วยอายตนะ6สละแปลว่า6นะครับอายตนะอายตนะ6ก็คือสภาพธรรมะที่มีลักษณะมีสภาพจริงๆซึ่งเมื่อปรากฏก็ต้องปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจใน6ทางนี้นะครับก็คืออายตนะทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นขณะนี้มีสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาจริงๆสีที่กำลังปรากฏนั่นนะฮะคือสภาพธรรมะอย่างหนึ่งที่ปรากฏทางตาขณะที่ได้ยินก็มีเสียงที่ปรากฏนะครับขณะที่ได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสต่างๆก็มีสภาพธรรมะเหล่านั้นปรากฏไม่ใช่ว่ามีเฉพาะสีเสียงกลิ่นรสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวนะครับต้องมีจิตเห็นหรือจิตได้ยินหรือจิตได้กลิ่นหรือจิตลิ้มรสหรือจิตที่กระทบสัมผัสสิ่งที่ปรากฏทางกายก็คือต้องมีทั้งรูปนะที่กำลังปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายและมีนามธรรมนะครับคือจิตและเจตสิกซึ่งประชุมในขณะที่จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ในขณะนั้นนะครับเพราะนั้นก็มีทั้งรูปที่เป็นสิ่งที่ปรากฏคือสีนะแล้วก็มีรูปคือจักขุปสาทะซึ่งเป็นอายตนะถ้าจะใส่ชื่อให้สมบูรณ์ก็เป็นจักขายตนะอายตนะคือสภาพธรรมะที่มาประชุมขณะนั้นนะครับก็คือตาหรือจักขุปสาทะซึ่งขณะนั้นกำลังประชุมอยู่จริงๆนะฮะในขณะที่มีการเห็นเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเหล่านี้นะครับก็คือสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงทางตาสิ่งทั้งปวงทางหูสิ่งทั้งปวงทางจมูกสิ่งทั้งปวงทางลิ้นสิ่งทั้งปวงทางกายและสิ่งทั้งปวงที่ปรากฏตามความเป็นจริงทางใจเพราะนั้นพระองค์ทรงแสดงธรรมะเนี่ยให้รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงและอีกอย่างนึงนะครับแม้ว่าผู้ที่อบรมเจริญปัญญาเพื่อการดับกิเลสเนี่ยจะมีอัธยาศัยต่างกันที่จะมีระดับของความสงบของจิตต่างกันบางท่านในยุคก่อนนะท่านสะสมมาที่จะมีระดับของความสงบเนี่ยถึงขั้นฌานอรูปฌานบ้างรูปฌานบ้างขั้นต่างๆท่านก็มีอัธยาศัยที่จะมีการอบรมเจริญปัญญาแล้วก็บรรลุรู้แจ้งอริยสัจธรรมด้วยกำลังของสมาธิที่มีกำลังของฌานขั้นต่างๆได้แต่แม้ผู้ที่ไม่ได้สะสมอัธยาศัยมาที่จะมีความสงบจนถึงขั้นฌานเนี่ยนะครับแต่การอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงเนี่ยก็ต้องมีองค์ของสมาธิคือความตั้งมั่นคือเอกคตาเจตสิกเนี่ยด้วยเพราะฉะนั้นแม้พระสูตรนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่อบรมเจริญวิปัสสนาและสมถะที่ได้ฌานขั้นต่างๆนะฮะในสมัยโน้นด้วยแม้เราก็ได้ประโยชน์จากพระสูตรนี้นะครับเพราะว่าแม้ผู้ที่จะไม่มีความสงบถึงขั้นฌานเนี่ยแต่การอบรมเจริญปัญญาเนี่ยสมาธิคู่ปัญญานะครับคู่กันไม่ได้หมายความว่าจะมีสมาธิอย่างเดียวนะครับแต่อริยมรรคมีองค์8เนี่ยนะครับมีสัมมาสมาธินะฮะซึ่งจะเป็นสัมมาสมาธิได้ก็ต้องมีปัญญาซึ่งปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็มีอริยมรรคองค์ต่างๆนะครับความเพียรวิริยะนั้นก็ต้องเป็นสัมมาวายามะต้องมีคำว่าสัมมาหมดเลยนะครับเพราะว่าชอบเพียรชอบตรึกก็ชอบนะครับสัมมาวินะฮะสำดำริชอบนะครับซึ่งเป็นวิตกะซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีทั้งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนะสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติสัมมาสมาธิ อริยมรรคที่ในชีวิตประจำวันนะที่มีองค์ห้าจนกระทั่งสมบูรณ์นะครับก็มีองค์แปดก็มีการวิรัติต่างๆนะสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะแต่ว่าถ้าเรากล่าวถึงตรงนี้นะสมาธิเนี่ยต้องมีอยู่แล้วคู่ปัญญาเมื่อมีปัญญาเกิดจึงสมาธินั้นนะจึงเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นพระสูตรนี้ก็เกื้อกูลให้เราเห็นถึงประโยชน์ของการที่อบรมเจริญสัมมาสมาธินะซึ่งต้องมีสัมมาทิฏฐิแน่นะครับต้องมีอริยมรรคองค์ต่างๆด้วยจึงจะรู้ลักษณะสภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงนะครับซึ่งลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏนะครับก็มีทั้งลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างนะครับแตกต่างกันไปเสียงก็มีลักษณะอย่างหนึ่งสีก็มีลักษณะอย่างหนึ่งความโกรธก็มีลักษณะอย่างหนึ่งเมตตาก็มีลักษณะอย่างหนึ่งแต่สภาพธรรมะทั้งหมดนั้นนะครับก็มีลักษณะร่วมกันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะนั้นก็รู้ลักษณะสภาพธรรมะทั้งลักษณะเฉพาะอย่างแล้วก็ลักษณะที่เป็นสามัญนะครับคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนกว่าจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่เกิดไม่ดับแล้วปรากฏตามความเป็นจริงกับปัญญาขั้นโลกุตระปัญญาที่จะรู้ตามความเป็นจริงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพระสูตรนี้เนี่ยเกื้อกูลทุกคนนะครับไม่ว่าผู้ที่จะอบรมเจริญแล้วก็บรรลุอริยสัจธรรมโดยมีกำลังของสมาธิเป็นฌานขั้นต่างๆหรือแม้ไม่ถึงฌานขั้นต่างๆแต่ก็ต้องไม่ปราศจากสมาธิเลยนะครับเพราะว่าต้องคู่กับปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมามรรคครับ
2: เรียกถามอาจารย์อนบนะฮะตกลงคำว่าสมาธิในสูตรนี้ทั้งสองสูตรเนี่ยนะฮะจะต้องเป็นสมาธิในมรรคมีองค์8ใช่ไหมเพราะว่าในอรรถกถาแสดงว่าในสูตรทั้งสองพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยจึงได้ตรัสมรรค4พร้อมด้วยวิปัสสนาเพราะฉะนั้นความจริงที่ปรากฏเนี่ยมันก็คือต้องเริ่มต้นด้วยสติปัฏฐานไม่เช่นนั้นจะเข้าถึงมรรค4พร้อมด้วยวิปัสสนาไม่ได้ความจริงที่ปรากฏที่ท่านอาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยจะต้องรู้จักธรรมะเมื่อรู้จักขณะที่ธรรมะเกิดในอารมณ์ที่มีธรรมะก็ต้องเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานเท่านั้นและก็สูงต่อไปอีกจากสติปัฏฐานก็คือมรรคมีองค์4ประกอบด้วยวิปัสสนาสรุปแล้วก็คือสมาธิที่ท่านแสดงเนี่ยทั้งสองสูตรแรกและก็ต่อไปสูตรที่6คือสมาธิสูตรเนี่ยก็จะต้องเริ่มด้วยสติปัฏฐานแล้วก็ขึ้นถึงสมาธิในมรรคมีองค์8จึงจะเป็นวิปัสสนาท่านมุ่งตรงนั้นหรือเปล่าเมื่อมีมรรค4แล้วเป็นขั้นวิปัสสนาแล้วก็รู้แจ้งของความเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้พอจะสรุปอย่างนี้ได้ไหม
1: มรรค4เนี่ยหมายถึงโสตาปัตติมรรคสกทาคามีมรรคอนาคามีมรรคและอรหัตมรรคแต่กว่าจะถึงโสตาปัตติมรรคนะครับก็ต้องมีการอบรมเจริญวิปัสสนานะแล้วก็ต้องก่อนหน้านั้นก็ต้องมีการอบรมเจริญสติปัฏฐาน
2: ใช่
1: สติปัฏฐานวิปัสสนาแล้วก็โสตาปัตติมรรคนะครับโสตาปัตติผลและผู้ที่เป็นโสดาบันแล้วก็อบรมเจริญสติปัฏฐานวิปัสสนาเพื่อที่จะเป็นสกทาคามีมรรคต่อไป
2: งั้นก็เข้าใจตรงกันคือกว่าจะถึงมรรค4เนี่ยก็จะต้องมรรคผ่านสติปัฏฐานแล้วก็มรรคมีองค์8แล้วจึงจะเป็นมรรค4นั้นสมาธิในที่นี้ก็คือต้องสติเริ่มต้นด้วยสติปัฏฐานเห็นถูกเข้าใจถูกจึงจะเป็นสมาธิที่เรากล่าวในที่นี้ไม่ใช่สมาธิที่เป็นภาษาที่พูดโดยทั่วไปอันนี้ก็อยากจะเรียนถามตรงนี้เท่านั้น
3: เชิญคุณบุษกรค่ะ
4: กราบเรียนถามท่านอาจารย์ที่เคารพนะคะคืออยากจะทราบว่าการที่จะสังเกตว่าสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิเนี่ยสังเกตอย่างไรคะ
0: ก็เป็นเรื่องจะทำอยู่ดีใช่ไหมคะฟังให้เข้าใจค่ะรู้จักสมาธิเข้าใจสมาธิหรือยังอย่างที่คุณสุริกล่าวถึงเมื่อกี้นี้นะคะสมาธิในสูตรสองสูตรนี้แต่ว่าดิฉันอยากจะถามว่าไม่ว่าจะเป็นในสองสูตรนี้หรือที่ไหนๆก็ตามเข้าใจลักษณะของสมาธิหรือยังต้องเป็นความเข้าใจตามลำดับขั้นนะคะถ้าไม่มีความเข้าใจเนี่ยเราจะไปสังเกตอะไร และก็ยังคงเป็นเราที่สังเกตโดยที่ไม่รู้ว่าความจริงนะคะทั้งหมดที่ฟังนะคะเพื่อให้รู้ธรรมะไม่ใช่เราจนกว่าจะรู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแม้แต่ที่ใช้คำว่าสมาธิก็หมายความถึงธรรมะที่ตั้งมั่นในอารมณ์ที่กำลังปรากฏซึ่งมีตั้งแต่ระดับต้นนะคะคือเกิดกับจิตทุกประเภทเมื่อเกิดกับจิตทุกประเภทก็ยังมีสมาธิที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นกิริยาก็มีให้เข้าใจว่าสมาธิเป็นธรรมะประเภทหนึ่งอย่างหนึ่งนะคะถ้าคิดว่าเข้าใจแล้วเนี่ยถามว่าขณะนี้มีลักษณะของสมาธิปรากฏให้รู้หรือเปล่าม
4: ีค่ะ
0: เร็วนะคะอะไรปรากฏแน่คะเดี๋ยวนี้ค่ะ
4: คือจิตสงบค่ะ
0: เร็วอีกเหมือนกันนะคะอะไรแน่คะที่กำลังปรากฏขณะนี
4: ้ได้ยินเสียง
0: ค่ะได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นขณะที่จิตได้ยินเกิดมีสมาธิเกิดร่วมด้วยเป็นชาติอะไรคะ
4: ชาติกิริยาใช่ไหม
0: ค่ะก็ไม่ถูก
4: ไม่ถูก
0: ในขณะจิตได้ยินเป็นผลของกรรมที่เกิดขึ้นทั้งจิตและเจตสิกเกิดขึ้นเมื่อกรรมถึงกาลละที่จะให้ได้ยินเสียงไม่ใช่อยู่ดีๆก็จะได้ยินได้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอยากจะได้ยินได้ฟังอะไรก็ได้ยินได้นะคะแต่แม้เพียงชั่วขณะที่จิตได้ยินจะเกิดขึ้นนะคะให้เห็นความเป็นธรรมะให้เข้าใจธรรมะนะคะว่าไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เลยเป็นธาตุที่เป็นนามธรรมเกิดขึ้นได้ยินเสียงจริงปรากฏลักษณะของสมาธิคือเอกคตาเจตสิกปรากฏหรือเปล่าฟังธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะนะคะต้องตรงด้วยขณะที่ได้ยินเสียงขณะนั้นอะไรปรากฏ
4: ขณะที่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงปรากฏค่ะ
0: ค่ะเสียงปรากฏเพราะจิตได้ยินเกิดขึ้นนะคะและจิตทุกประเภทต้องมีเอกคตาเจตสิกเกิดร่วมด้วยขณะนั้นนะคะมีลักษณะของเอกคตาปรากฏให้รู้หรือเปล่าอย่าลืมนะคะปรากฏให้รู้กับฟังแล้วก็เริ่มที่จะเข้าใจว่าแม้ขณะนั้นก็มีสภาพธรรมะที่เป็นเจตสิกที่ตั้งมั่นในอารมณ์ซึ่งเป็นลักษณะของสมาธิซึ่งเกิดกับจิตทุกประเภทเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะหรือขณะนี้ก็ตามที่กำลังได้ยินเสียงและรู้ว่าเสียงปรากฏกับจิตที่ได้ยินนะคะและจิตได้ยินเนี่ยก็มีเอกคตาเจตสิกเกิดร่วมด้วยลักษณะของเอกคตาเจตสิกปรากฏให้รู้หรือเปล่า
4: คำว่าเอกคตาเจตสิกก็เข้าใจแต่ทีนี้รู้ไม่ทันเพราะว่าเป็นเอก
0: ไม่ใช่รู้ไม่ทันนะปรากฏให้รู้หรือเปล่าไม่ทันเหมือนกับเราจะไปทำให้ทัน
4: ปรากฏให้รู้ค่ะ
0: ค่ะมีเอกคตาเจตสิกปรากฏให้รู้ด้วยเหรอคะถ้าถึงหลักนั้นค่ะ
4: ถ้าแต่รู้ชื่อค่ะว่ามีแต่
0: เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะฟังให้เข้าใจต้องเข้าใจจริงๆค่ะไม่ใช่ข้ามไปข้ามไปข้ามไปแล้วไปคิดว่าเข้าใจตรงนี้แล้วนี่เป็นเรื่องของมรรคมีองค์8แต่ว่าแม้แต่ลักษณะของเอกคตาเจตสิกได้ต้องเป็นผู้ที่ตรงว่าขณะนี้เพียงฟังนะคะรู้ว่ามีจิตได้ยินเสียงเพราะเสียงปรากฏจึงต้องมีจิตที่ได้ยินสภาพที่ได้ยินไม่ใช่เสียงสภาพที่ได้ยินเกิดขึ้นหรือจิตประเภทใดก็ตามเกิดขึ้นต้องมีเอกคตาเจตสิกคือสภาพที่ตั้งมั่นในอารมณ์นั้นเกิดร่วมด้วยทุกครั้งเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรปรากฏ
4: มีทั้งแข็งมีทั้งเห็น
0: ค่ะพร้อมกันไม่ได้
4: ค่ะ
0: ถ้าถามก็คือทีละอย่างต้องเป็นผู้ตรงจริงๆที่จะเข้าใจธรรมะได้นะคะต้องเข้าใจอย่างละเอียดด้วยมิฉะนั้นก็สับสนและรู้แต่ชื่อกับเรื่องราวที่ได้ยินได้ฟังเท่านั้นแต่ไม่รู้จักธรรมะเลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะอะไรปรากฏ
4: ขณะนี้มีเห็นค่ะ
0: ขณะนี้อะไรปรากฏ
4: เสียงปรากฏค่ะ
0: เมื่อกี้นี้เห็นแล้วตอนนี้เสียงและตกลงอะไรปรากฏ
4: มีทุกอย่างเลยค่ะ
0: ทีละอย่างพร้อมกันไม่ได้นี่คือความเข้าใจที่กว่าจะรู้ว่าไม่มีเราแต่เป็นจิตซึ่งเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะแล้วก็รู้สภาพธรรมะที่ปรากฏทีละอย่างฟังจนกระทั่งมั่นคงจริงๆว่าเป็นอย่างนี้ไม่มีเราฟังเพื่อน้อมไปสู่การที่จะรู้ว่าธรรมะเป็นธรรมะแต่ละอย่างด้วยจึงจะละความสำคัญตนว่ามีเราได้เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะอะไรปรากฏ
4: ขณะนี้เหมือนกับว่ามีพร้อมๆกันเกิดปรากฏขึ้นมา
0: เพราะฉะนั้นฟังแล้วนะคะขณะนี้ค่ะเดี๋ยวนี้เองนะคะ ไม่พร้อมกันด้วยทีละอย่างนะคะอะไรปรากฏ
4: เสียงค่ะ
0: เสียงนะคะขณะที่เสียงปรากฏถ้าไม่มีจิตได้ยินเสียงปรากฏได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
0: มีเราได้ยินหรือว่าจิตได้ยินเป็นธาตุที่เกิดขึ้นได้ยินเสียง
4: รู้แต่ว่าได้ยินเสียงอย่างเดียว
0: ค่ะรู้ว่าได้ยินเสียงในก่อนฟังธรรมะทุกคนรู้ว่าได้ยินเสียงแต่เมื่อฟังธรรมะแล้วนะคะมีเราหรือว่ามีธรรมะ
4: มีธรรมะ
0: ค่ะมีธรรมะเพราะฉะนั้นเสียงเป็นธรรมะหรือเสียงเป็นอะไร
4: เป็นธรรมะ
0: ค่ะและได้ยินเป็นอะไร
4: ได้ยินก็เป็นธรรมะ
0: ค่ะได้ยินเป็นธรรมะนี่ตอบนะคะแต่ได้ยินปรากฏว่าเป็นธรรมะหรือยัง
4: ยังเลยค่ะ
0: ยังเพราะฉะนั้นจึงต้องฟังไม่ใช่ว่าข้ามไปว่ารู้แล้วว่าได้ยินเป็นธรรมะ
4: เ
0: ป็นไปไม่ได้เลยนะ
4: คะ
0: เพียงแต่ฟังจนกว่าจะรู้ว่าได้ยินเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะจริงๆนะคะถ้าจิตได้ยินเกิดขึ้นเนี่ยต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยนะคะ7ประเภทเอกคตาหรือสมาธิซึ่งเป็นความตั้งมั่นในอารมณ์ที่ปรากฏเนี่ยก็เกิดด้วยกับจิตที่ได้ยินนะคะขณะที่กำลังได้ยินเสียงเนี่ยลักษณะของสมาธิหรือเอกคตาเจตสิกปรากฏหรือเปล่า
4: ตรงนั้นก็ยังแยกไม่ถูกเลยค่ะ
0: ไม่ใช่ให้แยกนะคะให้ฟังให้เข้าใจให้ฟังให้เข้าใจแล้วเป็นผู้ที่ตรงจริงๆนะคะถ้าเป็นผู้ที่ไม่ตรงต่อความจริงเนี่ยจะไม่ได้สาระเลยตลอดมีแต่ชื่อมีแต่เรื่องมีแต่คิดแล้วก็เป็นความคิดของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นการฟังเพื่อเข้าใจธรรมะนะคะที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ไม่ใช่ความคิดของเรานะคะเพราะฉะนั้นขณะที่จิตได้ยินเกิดขึ้นได้ยินเสียงขณะนั้นลักษณะของเจตสิก7ประเภทซึ่งเกิดกับจิตได้ยินปรากฏหรือเปล่า
4: ปรากฏค่ะ
0: ปรากฏหรือเปล่าคะ
4: ได้ยินเสียงใช่ไหม
0: ค่ะ
4: ปรากฏค่ะ
0: ลักษณะของเจตสิกเช่นเวทนาความรู้สึกสัญญาความจำเจตนาความจงใจปรากฏหรือเปล่าเอกคตาความตั้งมั่นในอารมณ์ชีวิตติณริยะมนสิการะเจตสิกเกิดปรากฏเกิดกับจิตนั้นแต่ปรากฏหรือเปล่า
4: คำว่าปรากฏนี่หมายถึงว่า
0: เดี๋ยวนี้อะไรปรากฏคะ
4: เดี๋ยวนี้ก็ได้ยินเสียงปรากฏค่ะ
0: เสียงปรากฏ
4: ค่ะ
0: เพราะจิตได้ยิน
4: ใช่ค่ะ
0: ค่ะอะไรอีกที่ปรากฏนอกจากเสียง
4: นอกจากเสียงปรากฏแล้วก็ยังมีคิดนึกอีก
0: ค่ะและอะไรอีกการศึกษาธรรมะนะคะให้เข้าใจสิ่งที่เคยไม่รู้ค่ะแล้วก็มีจริงๆแล้วจะได้รู้ว่าไม่รู้อะไรแล้วก็ฟังแล้วค่อยๆรู้อะไรมีเสียงมีคิดนึกมีอะไรคะที่กำลังปรากฏจริง
4: ๆแล้วก็มีเห็นอีก
0: ค่ะมีเห็นมีสิ่งที่ปรากฏทางตา
4: ค่ะ
0: นะคะรู้หรือยังคะว่าเห็นเป็นธรรมะ
4: รู้ว่าเป็นธรรมะค่ะ
0: ค่ะรู้เห็นนะคะ
4: ค่ะ
0: เป็นธรรมะจากการฟังและก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ประเภทที่กล่าวแล้ว
4: ค่ะ
0: ลักษณะของเจตสิกประเภทหนึ่งประเภทใดปรากฏหรือเปล่า
4: ปรากฏค่ะ
0: ค่ะอย่างนี้เป็นความจริงหรือเปล่าคะ
4: กราบเรียนถามอาจารย์ใหม่
0: ปรากฏทั้ง7หรือปรากฏทีละหนึ่ง
4: คือจิตเจตสิกทั้ง7นี่ยังไม่เข้าใจคำว่าเจตสิกทั้ง7หรอ
0: นั่นสิคะแล้วเราจะมาเข้าใจสมาธิและจะมาสังเกตสมาธิได้ยังไงคะนี่แสดงเห็นว่าเป็นความเข้าใจของเราไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปฟังธรรมะแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็มีแต่ชื่อแล้วจะไปสังเกตถูกต้องไหมคะ
4: ค่ะ
0: แต่เป็นความเข้าใจจริงๆแม้แต่ธรรมะเนี่ยค่ะเริ่มรู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏว่าเป็นธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเลยแม้ขั้นนี้ค่ะต้องฟังจนกระทั่งเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถเข้าใจถูกเห็นถูกจริงๆในสิ่งที่ปรากฏจนกระทั่งไม่มีความสงสัยใดๆในการเกิดดับของสภาพธรรมะนั้นๆจึงไถ่ถอนเรื่องราวทั้งหมดในโลกว่าไม่มีนะคะเราก็ไม่มีแต่มีสภาพธรรมะที่เกิดทีละหนึ่งขณะอย่างจิตเห็นเนี่ยนะคะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาจิตได้ยินก็มีเสียงปรากฏทางหูมีคนหรือเปล่าในเสียงมีคนหรือเปล่าในสิ่งที่ปรากฏ พราะฉะนั้นถ้าปัญญายังไม่รู้จริงๆนะคะก็ยังละความเป็นตัวตนไม่ได้และเมื่อไหร่จะรู้ว่าเรื่องราวทั้งหลายก็ไม่มีคนก็ไม่มีมีแต่จิตเจตสิกและรูปซึ่งเกิดดับนี่คือการฟังธรรมะจนกว่าจะเข้าใจอย่างนั้นได้จริงๆเพราะฉะนั้นความเข้าใจต้องตามลำดับนะคะอย่าไปคิดเรื่องราวอะไรซึ่งเคยคิดด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่เข้าใจแต่เริ่มฟังแล้วก็ไตร่ตรองว่าขณะนี้ค่ะจะสังเกตสมาธิหรือว่าจะเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏว่าเป็นธรรมะ
4: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสังเกต
4: ค่ะเดี๋ยวกลับเรียนถามอาจารย์อีกนิดนึงที่เจตสิกทั้ง7ไม่มีอะไรหรอคะ
0: ค่ะขอเชิญคุณธิดารัตน์ค่ะ
5: ค่ะก็มีภาษาเจตสิก1นะคะเจจนาเจตสิกนะคะเอกคตาเจตสิกก็คือสภาพสมาธิที่ตั้งมั่นนั่นเองในขณะนั้นนะคะก็3นะคะผัสสะเจตนาสมาธินะคะเอกคตาชีวิตติณสีก็คือชีวิตติณยะเจตสิกที่อุปธรรมเจตสิกและจิตที่เกิดร่วมด้วยนะคะให้ดำรงอยู่มนสิการะเจตสิกนะคะแล้วก็ค่ะมีเวทนาด้วยนะคะความรู้สึกเวทนาสัญญาแล้วก็นับนะคะผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาชีวิตติณยะมนสิการะแล้วก็สมาธิก็คือเอกคตาที่ตั้งมันก็ครบ7นะคะและทั้ง7เนี่ยนะคะเกิดพร้อมกับจิตแม้กระทั่งจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นเนี่ยนะคะที่ว่ามีเจตสิก10ทั้ง7ดวงเนี่ยนะคะจิต10ประเภทเนี่ยนะคะที่เป็นทั้ง2ฝ่ายทั้งเป็นผลของกุศล5เป็นผลของอกุศล5นี่นะคะมีเจตสิกอย่างน้อย7ประเภทที่ได้กล่าวแล้วเกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตแล้วก็รู้สิ่งที่จิตนั้นรู้เกิดพร้อมกันเลยนะคะทั้งจิตและเจตสิกแล้วก็ดับพร้อมกันด้วยค่ะแต่ที่ท่านอาจารย์ถามเนี่ยนะคะคือธรรมะที่ปรากฏเนี่ยหมายถึงว่าและปรากฏตามความเป็นจริงด้วยหมายถึงว่าการที่เราจะรู้ธรรมะนั้นนะคะแต่ละอย่างที่มาเป็นอารมณ์ของสติและปัญญาก็คือสติปัฏฐานเกิดมีปัญญาที่รู้ลักษณะของเจตสิกเหล่านั้นตามความเป็นจริงเนี่ยเราจะรู้ได้หรือนะคะเพราะว่าเป็นเจตสิกที่ละเอียดมากถ้าจะรู้ก็ต่อเมื่อสภาพธรรมะนั้นปรากฏปรากฏในที่นี้หมายถึงปรากฏกับสติปัฏฐานนั่นเองถึงจะรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งปกตินะคะสภาพธรรมะก็มีปรากฏอยู่แต่จิตประเภทใดนะคะที่รู้ธรรมะนั้นอย่างเช่นในวิถีจิตที่เป็นวิถีจิตของจักขุทวารวิถีเนี่ยนะคะสิ่งที่ปรากฏก็คือรูปนะคะรูปหรือว่าสีสันต่างๆนะคะหรือสิ่งที่ปรากฏนะคะที่เราเรียกรวมกันว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาหลังจากที่มีการเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะชวนะในวิธีนั้นจะเป็นอกุศลก็ได้อกุศลก็สามารถที่จะรู้สิ่งที่ปรากฏได้แต่เขาไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงเขารู้ด้วยความติดข้องหรือว่าโทสะรู้ก็รู้ด้วยความติดข้องโมหะก็รู้ด้วยความไม่รู้นะคะไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงเหมือนกับที่ปัญญารู
6: ้ช่วยคุณอรวรรณค่ะ
7: ท่านอาจารย์และเรียกก่อนนะคะท่านอาจารย์คะที่ในพระสูตรเนี่ยที่บอกว่าจงเจริญสมาธิกับหลีกเล่นบำเพ็ญความเพียรเนี่ยในรายละเอียดนี่หมายถึงอะไรคะ
0: ค่ะเจริญสมาธิทำไม
7: ให้รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริง
0: เพื่อรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงนะคะแค่นี้ก็ง่ายหรือยากเราจะรู้ได้ไหม
7: ยากมากค่ะ
0: ถ้าพูดถึงเรื่องการหลีกเล่นนะคะสมาธิเป็นสภาพที่ตั้งมั่นเวลานี้ค่ะคุณอรวรรณอยู่ที่ไหน
7: ถ้าตามที่นั่นจริงๆก็คือไม่มีมีแต่ธรรมะ
0: ค่ะก็ตอบอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะคือไปตอบความจริงว่าไม่มีแต่เวลานี้ค่ะคุณอรวรรณอยู่ที่ไหน
7: ก็อยู่ที่มูลนิธินั่งฟังธรรมะ
0: มีคนเยอะไหม
7: ก็เยอะค่ะ
0: ไม่ให้คิดเรื่องราวว่าเป็นคนที่นั่งอยู่ที่นี่เป็นแต่เพียงธรรมะที่ปรากฏได้ไหม
7: คือถ้าฟังมากๆแล้วก็ขั้นคิดกาจะมีบ้าง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจะเข้าใจความหมายของหลีกเร้นไหมถ้ายังคงคิดถึงเรื่องราวนะคะนั่งอยู่ที่นี่มีดอกไม้มีคนมีโต๊ะมีเก้าอี้หลีกเร้นหรือว่าอยู่กับเรื่องราวทั้งหมด
7: อยู่กับเรื่องราวทั้งหมด
0: ค่ะเพราะฉะนั้นที่จะหลีกเร้นจริงๆก็คือว่าไม่มีการที่จะติดข้องนะคะคิดถึง มากมายเลยตั้งแต่เดินเข้ามาเนี่ยนะคะก็เต็มไปด้วยเรื่องราวยังไม่ใช่ขณะที่หลีกเร้นด้วยการที่ว่าไม่มีใครเลยแต่มีลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเราไม่คิดถึงความเข้าใจค่ะเราฟังธรรมะเพราะว่าอาจจะอยากรู้นะคะชื่อแล้วก็อยากจะคิดว่าพอรู้ชื่อแล้วก็คิดต่อไปเรื่องราวความคิดของเราทั้งหมดเลยแต่ถ้าค่อยๆฟังนะคะจะรู้ตามความเป็นจริงว่ารู้อะไรหรือเปล่าหรือเพียงแต่จำชื่อที่ได้ยินเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยนะคะเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะเห็นความไม่รู้มากมายเหลือเกินแค่ทางเดียวคือทางตาไม่ได้หลีกเร้นเพราะเหตุว่าขณะนี้นะคะแม้จะได้ยินได้ฟังว่าสิ่งที่ปรากฏทางตามีจริงแน่นอนเป็นธรรมะใช้คำว่าธรรมะเนี่ยหมายความถึงว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เคยยึดถือว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรเลยทั้งสิ้นแต่เป็นลักษณะของธาตุหรือธรรมะนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็คือสามารถกระทบจากขุปสาทะเท่านั้นแล้วก็จะไม่ปรากฏด้วยแม้กระทบถ้าจักขุวิญญาณไม่เกิดเห็นนี่แสดงว่าเราไม่ได้หลีกเร้นออกจากสิ่งที่ล้อมรอบนะคะด้วยความเห็นถูกด้วยความเข้าใจถูกเลยเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงนี่ค่ะต้องเข้าใจถึงอัตถะด้วยว่าทั้งหมดนะคะเพื่อให้เข้าถึงธรรมะให้เข้าใจธรรมะและธรรมะก็กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นจะไม่พูดเรื่องอื่นนะคะแต่พูดให้สามารถที่จะเริ่มเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆจะเข้าใจน้อยมากสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจสิ่งนี้ตามความเป็นจริงนะคะไม่ต้องไปคิดเรื่องรู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ต้องไปคิดเรื่องดับกิเลสไม่ต้องไปคิดเรื่องวิปัสสนาญาณหรืออะไรเลยเพราะเหตุว่าไม่มีความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเรื่องของความเข้าใจนี่ค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเพราะเหตุว่าไม่ใช่เป็นเรื่องตัวตนจะไปทำแล้วก็จะไปรู้ความเป็นอนัตตาแต่เป็นเรื่องสิ่งต่างๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยค่ะแล้วไม่รู้ถ้ามีความเข้าใจแม้ในขณะนี้นะคะเริ่มที่จะรู้ว่ามีสิ่งที่ปรากฏเนี่ยค่ะเห็นสิ่งที่ปรากฏเข้าใจสิ่งที่ปรากฏนี่คือมักมีองค์8ซึ่งปกติมี5และก็คือสัมมาทิฏฐิไม่จำเป็นต้องใช้ชื่อในขณะที่กำลังค่อยๆเข้าใจแต่ถ้าใช้ก็ต่างกับการที่ไม่เคยรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเลยเคยแต่ฟังเรื่องราวนะคะเรียนว่าจิตมีกี่ประเภทและจิตประเภทไหนรู้อารมณ์อะไรก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดแต่ว่าขณะใดก็ตามนะคะที่ไม่ได้คิดถึงเรื่องราวเพราะฟังแล้วเข้าใจแล้วและมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เกิดรู้ลักษณะนั้นขึ้นซึ่งขณะนั้นก็คือสติสัมปชัญญะที่เกิดนะคะปัญญาจึงสามารถที่จะรู้โดยค่อยๆเข้าใจความจริงว่าสิ่งนี้ค่ะเพียงปรากฏและขณะนั้นสมาธิหรือเอกคตาเจตสิกก็มีด้วยเกิดกับจิตทุกประเภทแต่ไม่ใช่ไปรู้เรื่องราวไปคิดนึกนะคะหรือไปเป็นขั้นอื่นขั้นศีลขั้นสมถะแต่กำลังเป็นการที่เกิดร่วมกับความเข้าใจต้องมีเอกคตาหรือลักษณะของสมาธิที่กำลังรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเมื่อสติสัมปชัญญะเกิดนะคะระลึกได้ลักษณะของความตั้งมั่นแม้ชั่วขณะที่จิตเกิดพร้อมสติสัมปชัญญะลักษณะของเอกคตาเจตสิกก็มีในขณะนั้นทรงแสดงธรรมะตามความเป็นจริงโดยใช้ชื่อต่างๆให้เข้าใจถูกแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ไปติดคำติดชื่อนะคะแต่ว่าให้รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏพระฉันจึงถามนะคะให้เป็นผู้ที่ตรงความเป็นผู้ที่ตรงก็คือสภาพธรรมะเป็นอย่างนี้เข้าใจสัจจะคือความจริงของสภาพธรรมะอย่างนี้หรือเปล่าและในขณะนั้นก็ไม่ใช่เราแต่เป็นลักษณะของเจตสิกซึ่งมากกว่า7เพราะเหตุว่ามีสตินะคะที่กำลังรู้ลักษณะและก็มีเอกคตาที่ตั้งมั่นเกิดร่วมด้วยมีวิริยะเจตสิกขณะนั้นเกิดร่วมด้วยและก็มีความเห็นที่ค่อยๆเข้าใจถูกในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏรวมแล้วใช้คำว่าสติปัฏฐานหรือว่ามรรคมีองค์8ก็ได้นะคะแต่หมายความว่าแม้สมาธิซึ่งเกิดร่วมด้วยในขณะนั้นก็ไม่ใช่ขณะอื่นแต่กำลังเกิดตั้งมั่นในอารมณ์ที่สติระลึกเพื่อปัญญาจะได้เห็นตามความเป็นจริงฟังธรรมะให้เข้าใจธรรมะค่ะไม่ใช่ไปติดที่ชื่อ
7: ทีนี้ถ้าอย่างนี้ปกติสัมมาสมาธิเนี่ยก็ต้องเกิดกับสภาพธรรมะอย่างอื่นคือปัญญาแล้วก็เจตสิกอื่นๆที่ทำให้เราเข้าใจตรงความเป็นจริง
0: ค่ะ ความเข้าใจของเราเนี่ยน้อยหรือมากนะคะถ้าไตรปิฎกเนี่ยกว้างขวางและลึกซึ้งและละเอียดเพียงแต่จะรู้ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามผู้ที่ทรงประจักษ์แจ้งแสดงว่าจิตเกิดขึ้นแต่ละขณะต้องมีเจตสิก7ประเภทเกิดร่วมด้วยแน่นอนและ1ใน7ก็คือเอกคตาเจตสิกซึ่งเป็นลักษณะที่ตั้งมั่นในอารมณ์ซึ่งเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นเอกคตาเจตสิกเกิดร่วมกับอกุศลจิตได้ไหม
7: ได้ค่ะ
0: เกิดร่วมกับความเห็นผิดได้ไหม
7: ได้
0: เกิดร่วมกับมานะได้ไหม
7: ได้ค่ะ
0: ทุกอย่างค่ะจิตเกิดขึ้นเมื่อไหร่ต้องมีเอกคตาซึ่งเป็นลักษณะของสมาธิเกิดร่วมด้วยถ้าขณะใดเป็นอกุศลจะชื่อว่าสัมมาสมาธิได้ไหม
7: ไม่ได้
0: ไม่ได้ก็เป็นเรื่องเข้าใจแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจแล้วใช้แต่เพียงชื่อ
8: เชิญคุณบุษบวังไพค่ะ
9: ค่ะกราบท่านอาจารย์ที่เคารพค่ะมีท่านดีใจค่ะที่ได้เห็นพระสูตรนี้นะคะเพราะว่าข้อความเนี่ยจะเป็นจริงอย่างตามที่ได้ศึกษาเลยแล้วก็คิดว่าถ้าเผื่อว่าเราได้เริ่มเข้าใจพระสูตรตรงนี้ค่ะก็จะคลายความมีตัวตนได้เลยในขั้นเข้าใจอันนี้ถูกต้องนะท่านอาจารย์
0: เพราะว่าเกิดอีกทีเลยค่ะ
9: ค่ะถ้าเข้าใจพระสูตรนี้ค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าเกี่ยวกับสภาพธรรมที่เกิดทั้ง6ทางก็จะเป็นการเข้าใจเบื้องต้นเลยว่าไม่มีตัวเราแล้วในขั้นเข้าใจตรงนี
0: ้ค่ะแต่ว่ายังไม่ถึงการประจักษ์แจ้งเพราะฉะนั้นพระธรรมจึงมีปริยัติปฏิบัติปฏิเวท
9: ค่ะก็ดีใจว่าศึกษามาถูกทางค่ะเพราะถ้ายังเข้าใจถึงการมีตัวตนอยู่ก็ควรจะไปศึกษาอะไรต่างๆไม่ได้นะคะทีนี้มันมาถึงข้อความตรงที่บอกว่าเป็นธรรมะค่ะตรงนี้ก็พูดตามเพราะก็เข้าใจว่าเป็นธรรมะแล้วก็ไม่ใช่เราแต่ว่าจะรู้จริงๆตรงนั้นท่านอาจารย์มันเป็นระดับที่สูงใช่ไหม
0: คือ
9: ย
0: ังไม่ต้องค่ะ
9: ยังไม่ต้องไปเหมือนกับจะพูดว่าขวนขวายเดี๋ยวที่จะรู้ตรงนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นเลย
0: ฟังเพื่อเข้าใจถ้าเข้าใจว่าเป็นอนัตตาจะขวนขวายด้วยความเป็นเราหรือเปล่าหรือว่าเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นซึ่งไม่ใช่เราทั้งหมด
9: ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อย่างที่เข้าใจไปตามเรื่องราวไปก่อนแล้วเมื่อปัญญาเขา
0: ไม่ใช่ไปก่อนนะคะเป็นอย่างนี้แหละจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ค่ะจะไปอนุญาตจะไปทำจะอะไรก็ไม่ได้เลยนะคะฟังเพื่อเข้าใจว่าเป็นธรรมะฟังบ่อยๆก็รู้ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะทุกอย่างด้วยไม่มีอะไรเป็นเครื่องกั้นถ้าเข้าใจเพิ่มขึ้น
9: ค่ะตอนนี้ก็มาถึงเมื่ออันนี้ก็เป็นการที่อยากจะทราบขั้นตอนของการเมื่อเราอบรมขึ้นเนี่ยท่านอาจารย์ก็เกี่ยวกับคำว่ารู้ทั่วรู้ทั่วก็ไม่รู้ทั่วแล้วก็รู้ทั่วทั้ง6ทวารเนี่ยแหละก็กราบท่านอาจารย์ว่าถ้าจะรู้ทั่วครบทั้ง6ทวารเนี่ยต้องถึงขั้นวิปัสสนาใช่ไหมไม่ใช่สติปัฏฐานหรอก
0: วิปัสสนาแรกคืออะไรคะ
9: นามรูปปริเฉทญาณนะ
0: ค่ะปัญญาระดับนั้นประจักษ์แจ้งลักษณะที่เป็นนามธรรมประจักษ์แจ้งไม่ใช่เห็นแล้วไม่รู้นะคะมีความเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏที่กำลังประจักษ์จึงเป็นญาณนะส่วนใหญ่เนี่ยจะไปทำให้ประจักษ์จะไปแยกกันใหญ่เลยแยกลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมความเข้าใจอยู่ที่ไหนไม่มีจะเป็นญาณได้ไหมไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะเมื่อมีความเข้าใจขึ้นก็รู้ว่าขณะนั้นนะคะต่างกับขณะที่ไม่ได้เข้าใจอย่างเราจะพูดเรื่องสิ่งที่ปรากฏทางตาสักเท่าไหร่ก็ตามก็ได้ยินนะคะแต่ที่จะให้ไปเข้าใจหมดทันทีเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทั้งที่สิ่งที่กำลังปรากฏก็กำลังปรากฏให้รู้ว่าความไม่รู้เนี่ยนะคะมากมายสักแค่ไหนในแสนโกรธกับที่ผ่านมาที่ไม่เคยได้ยินว่าสภาพธรรมะสิ่งที่มีจริงเนี่ยกำลังปรากฏกับจิตเห็นต้องมีจิตที่กำลังเห็นนะคะสิ่งนี้จึงปรากฏได้ไม่ต้องใจร้อนไปถึงไหนเลยค่ะเพียงแค่เห็นแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะคะมีความเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏหรือยังถ้ายังไม่เข้าใจก็รู้ว่าฟังอีกนะคะไม่มีเราไปขวนขวายทำอะไรได้เลยค่ะนอกจากความเข้าใจจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะความไม่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏถ้าไม่มีการรู้อย่างนี้นะคะจะละคลายความไม่รู้ได้ไหมเพราะฉะนั้นก็จะไปทำอย่างอื่นได้ไหมนอกจากค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วก็เมื่อมีปัญญาแล้วนะคะปัญญาที่เพิ่มขึ้นก็จะนำไปสู่ดำเนินไปสู่เพราะเจริญขึ้นแล้วความเข้าใจยิ่งขึ้นคือขณะที่ประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะโดยไม่ต้องไปกังวลว่าทั่วหรือเปล่าทั่วหรือยัง นะคะคือถ้าเป็นความเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะจะรู้ตรงลักษณะของสิ่งที่ปรากฏประจักษ์แจ้งเป็นวิปัสสนาญาณะในสิ่งที่กำลังปรากฏโดยไม่ไปกังวลว่ายังไม่ทั่วทางอื่นนี่คิดล่วงหน้าหรือว่าทำอะไรหรือว่ามีเราที่พร้อมที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ยินได้ฟังนะคะแต่ว่าไม่พร้อมที่จะเข้าใจถูกในลักษณะของนามธรรมซึ่งเป็นนามธรรมลักษณะของรูปธรรมซึ่งเป็นรูปธรรม
9: ดิฉันเข้าใจค่ะที่ท่านอาจารย์กล่าวตักเตือนตรงนี้แต่ว่ามันก็คือคิดว่าสติปัฏฐานต้องเกิดทั้ง6ทวารก่อนจนกระทั่งถึงวิปัสสนาที่จะเกิดได้
0: แล้วทำไมถึงต้องคิดอย่างนี้ในเมื่อกำลังฟังว่าปัญญาที่เป็นวิปัสสนาญาณะนะคะคือปัญญาที่ประจักษ์แจ้งด้วยความเห็นถูกเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏลองคิดดูเทียบนะคะขณะนี้มีสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏและกำลังฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงที่ปรากฏแต่ปัญญาไม่ได้ประจักษ์ลักษณะที่เป็นเฉพาะลักษณะของรูปหรือนามที่มีจริงในขณะนี้เพราะฉะนั้นฟังเพื่อเข้าใจอย่างนี้ไม่ต้องไปกังวลว่าทั่วหรือไม่ทั่วคอยว่าเมื่อไหร่จะทั่วหรือคอยว่าทั่วแล้วหรือยังหรือว่าคอยแล้วว่าทั่วแล้วเมื่อไหร่ไม่ต้องคิดถึงเลยค่ะเพราะว่าปัญญาระดับนี้นะคะนามรูปะปริเฉทญาณะเนี่ยเป็นปัญญาซึ่งอาศัยการอบรมจึงเกิดประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นก็คือว่าเมื่อสภาพธรรมะมีลักษณะที่ต่างกันเป็น2อย่างคือนามธรรมและรูปธรรมนะคะก็สามารถที่จะประจักษ์ลักษณะของรูปตามความเป็นจริงในขณะที่รูปปรากฏขณะนี้รูปใดปรากฏวิปัสสนาญาณะประจักษ์รูปนั้นตามความเป็นจริงขณะนี้นามใดทีละลักษณะนะคะปรากฏวิปัสสนาคือรู้แจ้งลักษณะของสภาพธรรมนั้นตามความเป็นจริง
9: ถ้าพูดอย่างความมีตัวตนนะคะดิฉันก็คิดว่าชาตินี้นามรูปะปริเฉทญาณะก็คงเกิดกับดิฉันไม่ได้
0: ก็ไปคิดอีกเหมือนกันค่ะคิดเสมอตัวตนเสมอนะคะหวังเสมออย่างนี้ใช่ไหมจะต้องไปทำอย่างนี้หรือเปล่าแต่ถ้าขณะนี้มีความเข้าใจลักษณะของนามธรรมเพิ่มขึ้นหรือเปล่าค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละมากๆได้ไหมในเมื่ออกุศลเนี่ยเกิดขึ้นทีละน้อยคือทีละหนึ่งขณะจิตจนกระทั่งมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นปัญญาก็เกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะนะคะสะสมไปจนกว่าจะมหาศาลแต่ว่าเป็นความเห็นถูกที่ละความต้องการละความไม่รู้ละการคิดเรื่องราวต่างๆที่จะให้เป็นกฎเกณฑ์ต่างๆว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเครื่องกั้นอย่างนี้ไม่ต้องกังวลว่าทั่วทั้ง6ทางหรือไม่ทั่วทั้ง6ทางแต่ว่าลักษณะของสภาพธรรมะนั้นปรากฏกับปัญญาจริงๆที่เข้าใจจริงๆในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏ
9: ค่ะท่านอาจารย์ฮะก็ศึกษามาก็เข้าใจแล้วล่ะค่ะความยาวนานน่ะมันมีค่ะท่านอาจารย์ทีนี้กราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าอย่างที่มาฟังธรรมะเนี่ยฮะแล้วก็พอที่จะเข้าใจแล้วล่ะเรื่องการอบรมนะคะที่จะรู้สภาพธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริงแต่จริงๆแล้วถ้าเราคิดว่าเราเข้าใจแล้วแล้วก็หยุดการฟังไปเพราะคิดว่าเข้าใจแล้วดิฉันคิดว่าพอหยุดการฟังไปเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรที่จะกระตุ้นเตือนที่จะให้ระลึกถึงสภาพนั้นๆใช่ไหมคะ
0: เข้าใจแล้วหมายความว่าไงคะ
9: ก็เข้าใจค่ะว่าขณะนี้มีอะไรปรากฏได้บ้าง
0: ก็คือเราเข้าใจไม่ได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะที่เป็นอนัตตา
9: เพราะฉะนั้นก็ต้องฟังไปอีกตอกย้ำไป
0: ไม่มีทางเลยค่ะที่เพียงเราตัวตนเข้าใจแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้เข้าใจความหมายของธรรมะว่าเป็นอนัตตาไม่เข้าใจลักษณะที่เป็นอนัตตาของธรรมะทุกขณะในขณะนี้ที่ปรากฏที่เกิดขึ้นทำไมถึงกล่าวว่าที่ปรากฏเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกสิ่งที่ยังไม่เกิดไม่มีปัจจัยที่จะเกิดและสิ่งที่มีขณะนี้ไม่รู้และจะรู้อะไร
9: ค่ะตรงนี้ก็ใช่เลยค่ะท่านอาจารย์ที่ปรากฏขณะนี้แต่ละขณะนะคะแล้วก็ดิฉันจากที่มาศึกษาตรงนี้ค่ะก็เข้าใจเลยว่ามันจะเข้าใจเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละหน่อยเพราะฉะนั้นจะไปคิดว่าอย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่ที่บอกเข้าใจแล้วไม่ต้องมาฟังแล้วสติมีกำลังเขาก็เกิดและลึกรู้เองดิฉันคิดว่าเป็นยังเป็นไปไม่ได้เลยค่ะท่านอาจารย์จะต้องฟังแล้วก็จะค่อยเพิ่มที่จะเข้าใจไปทีละนิดทีละหน่อยไปเรื่อยๆ
0: ค่ะฟังว่าเห็นเป็นนามธรรมนะคะเกิดได้เมื่อรูปขณะนี้ปรากฏกระทบกับจักขุประสาทะจิตเห็นเกิดขึ้นและก็เห็นเดี๋ยวนี้แค่นี้พอเลยค่ะ พอหรือรู้แล้วหรือละความเป็นตัวตนแล้วหรือเข้าถึงอรรถะของคำว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลหรือเพราะฉันจะคิดว่าเข้าใจแล้วเนี่ยเป็นไปได้ยังไงคะ
9: ท่านอาจารย์ฮะแล้วจากที่ฟังเนี่ยก็ท่านอาจารย์ก็ได้พยายามที่จะพูดให้เข้าใจถึงลักษณะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของรูปธรรมเนี่ยที่บอกว่ารูปธรรมเนี่ยไม่รู้อะไรหรอกสภาพของเขาแล้วก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อตรงนี้หาท่านอาจารย์แม้ท่านอาจารย์กล่าวแค่เนี้ยดิฉันคิดว่าเข้าใจหรือยังอะตรงเนี้ยคุณเข้าใจหรือยังถ้าเผื่อยังไม่เข้าใจตรงนี้ก็เหมือนกับยังเข้าใจรูปไม่ได้ฮะ
0: แม้แต่กำลังมีสิ่งปรากฏทางตาขณะนี้อวิชชามากแค่ไหนที่จะไม่รู้แม้จิตเจตสิกเกิดขึ้นทำกิจการงานนะคะเห็นก็ไม่รู้ค่ะจิตเจตสิกเกิดขึ้นทำกิจได้ยินนะคะมีเสียงปรากฏก็ไม่รู้ว่าเป็นนามธรรมและรูปธรรมกำลังคิดนึกก็ไม่รู้ว่าเป็นจิตเป็นเจตสิกทั้งที่ฟังมาตลอดเวลาว่าไม่มีตัวตนนะคะมีนามธรรมคือจิตเจตสิกแล้วก็มีรูปธรรมซึ่งไม่ใช่สภาพรู้ก็ได้ยินได้ฟังมามากชาติก่อนๆ ก็อาจจะเคยและชาตินี้ก็กำลังจะเป็นชาติก่อนของชาติหน้าก็กำลังฟังอยู่นะคะแต่ก็จะเห็นได้ค่ะว่ากว่าจะเข้าถึงความจริงได้ความเข้าใจเพราะมีลักษณะให้เข้าใจแต่ยังไม่เข้าใจก็ฟังไปจนกว่าจะเข้าใจขึ้นขณะที่เข้าใจนะคะมีสติขั้นฟังปัญญาจึงสามารถที่จะฟังรู้เรื่องเข้าใจเรื่องที่สภาพธรรมะขณะนี้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ตัวตนจนถึงขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดปัญญาก็ค่อยๆเข้าถึงลักษณะที่เป็นลักษณะของนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมทีละเล็กทีละน้อยค่ะจนกว่าจะละความเป็นตัวตนได้
9: และสำหรับความเป็นนามธรรมนะคะจากที่ท่านอาจารย์ได้กรุณากล่าวบอกว่านามธรรมเนี่ยมืดตรงนี้มีประโยชน์กับดิฉันมากเลยค่ะเพราะมันจะเข้าใจถึงความสภาพคิดนึกขึ้นมาได้อะว่ามันเป็นลักษณะอย่างนั้นจริงๆก็ใกล้ชิดเข้ามาที่จะรู้ของสภาพที่เป็นนามธรรมอะค่ะว่าตอนที่มันเกิดน่ะมันมืดนัดท่านอาจารย์กล่าวอย่างนี้ทำให้ดิฉันได้เข้าใจถึงสภาพที่เป็นนามธรรมมากขึ้น
0: นี่คือการที่เราจะพิจารณาสิ่งที่ได้ฟังนะคะนามธรรมไม่มีรูปร่างลักษณะไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นไม่มีกลิ่นนะคะไม่ใช่เสียงไม่ใช่รสไม่อ่อนไม่แข็งลักษณะของนามธรรมเนี่ยเป็นธาตุที่เป็นธาตุรู้ล้วนๆไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยก็ลองคิดดูสิคะถ้าไม่มีรูปแล้วจะสว่างได้ไหมเป็นธาตุที่เกิดขึ้นนะคะแม้ในความมืดสนิทเพราะไม่มีแสงสว่างเลยแต่ธาตุรู้เกิดแล้วเป็นธาตุที่กำลังรู้เพราะฉะนั้นธาตุรู้ไม่ใช่รูปธรรมใดๆการฟังธรรมะแล้วค่อยๆพิจารณาค่อยๆเข้าใจเนี่ยนะคะเป็นทางที่จะทำให้เข้าใจถูกในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏแต่ไม่มีหนทางอื่นเลยไม่มีหนทางไปทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ว่าอาศัยเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นก็จะทำให้รู้ว่าความเข้าใจอันนี้ค่อยๆปรุงแต่งนะคะจนกระทั่งสัมมาสติเกิดแล้วก็เริ่มรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละลักษณะจนกว่าจะประจักษ์แจ้งความจริง
7: ท่านอาจารย์คะทราบมาว่าสามัญลักษณะของธรรมะเนี่ยคืออนิจจังทุกขังอนัตตานี่ในพระสูตรนี้ที่กล่าวไว้ว่าไม่เที่ยงเนี่ยเราจะต้องรู้ไปเลยใช่ไหมว่าหมายถึงไม่อนิจจังทุกขังอนัตตา
0: เดี๋ยวก่อนนะคะอนิจจังภาษาอะไรคะ
7: ภาษาบาลี
0: ภาษาไทยว่าอะไร
7: ไม่เที่ยงค่ะ
0: ค่ะตรงกันไหม
7: ตรงค่ะ
0: แล้วจ้างไปรู้อะไรอีก
7: คือกล่าวแค่ไม่เที่ยงเนี่ยแต่เราต้องรู้ว่าสามัญลักษณะของเขามีสามอย่างคือไม่เที่ยงแล้วเป็นทุกข์แล้วเป็นอนัตตา
0: ค่ะสามัญลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิด
7: ค่ะ
0: มีปัจจัยปรุงแต่งจริงเกิดทุกขณะเนี่ยค่ะเกิดแล้วทั้งนั้นไม่มีใครไปทำเลยแต่สิ่งใดที่ปรากฏสิ่งนั้นเกิดแล้วดับเพราะฉันไม่ได้ประจักษ์ทั้งการเกิดและการดับจึงไม่รู้ว่าเป็นทุกข์อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นลักษณะของสังขารธรรมซึ่งเกิดแล้วก็ดับเกิดมาทำไมอะคะเห็นแล้วก็ดับตลอดไปเรื่อยไปทำหน้าที่ซ้ำไปซ้ำมาอย่างนี้แหละคือไม่ทำหน้าที่อื่นเลยพอตื่นมาก็เห็นแล้วก็เห็นแล้วก็เห็นนะคะแล้วก็จิตก็ต่างคนต่างประเภทก็ทำหน้าที่ของตนของตนแล้วก็ดับไปจึงไม่มีอะไรที่จะเป็นสัตว์เป็นบุคคลแล้วก็ไม่เหลืออะไรด้วย ไม่เหลือเรื่องราวใดๆทั้งสิ้นถ้าจิตไม่เกิดขึ้นคิดแต่ก็แล้วที่กรรมฐานต้องมีพี่เลี้ยงใหม
10: ่ค่ะกรรมฐานคืออะไรคะ
0: กรรมฐานก็มีสมถะกับวิปัสสนาถ้าสมถะก็จิตสงบจากอกุศล
10: ค่ะแล้วว
0: ิปัสสนาก็รู้จริงรู้แจ้งตามความเป็นจริง
10: และหมายความว่าอะไรกรรมหมายความว่าอะไรฐานหมายความว่าอะไรและกรรมฐานคืออะไรอย่าพูดหรือใช้คำที่ยังไม่ได้เข้าใจจริงๆจะไม่เข้าใจสิ่งนั้นไปตลอดเพราะว่ายังไม่ได้เข้าใจ
0: ก็เรียนถามให้ใจแก่ให้ใจ
10: กรรมฐานคืออะไรคะคุณวิไลคะ
11: ฐานะแปลว่าที่ตั้งส่วนกรรมก็คือการกระทำเนี่ยที่ตั้งการกระทำของการงานนั่นเองซึ่งก็ไม่พ้นเรื่องของการอบรมเจริญสติปัฏฐานเพราะว่าก็มีธรรมะที่เป็นที่ตั้งของสติซึ่งขณะนี้ก็มีเพราะว่าถ้าเป็นสติปัฏฐานก็ไม่พ้นสภาพธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมไม่ทราบท่านอาจารย์มีเพ
10: ื่อนค่ะถ้ายังไม่มีการรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะจะเข้าใจความหมายของคำว่ากรรมฐานไหม
0: ก็ยังไม่เข้าใจค่ะ
10: แต่ภิกษุในครั้งนั้นนะคะได้ฟังพระธรรมและมีความรู้แม้ใช้คำว่ากรรมฐานก็สำหรับผู้ที่เข้าใจความหมายของกรรมฐานหมายความว่าเป็นการอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏซึ่งต่างกันเป็นสองอย่างสมถกรรมฐานหรือว่าสมถภาวนาวิปัสสนากรรมฐานหรือว่าวิปัสสนาภาวนาถ้าเป็นสมถะคือจิตสงบจากอกุศลแต่ไม่รู้ลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนของสภาพธรรมะที่ปรากฏซึ่งสมถภาวนาการอบรมความสงบของจิตนะคะแล้วก็รู้ว่าอะไรเป็นกรรมฐานที่ตั้งของความสงบที่จะให้กุศลจิตสงบมั่นคงขึ้นในครั้งก่อนการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะในครั้งก่อนในยุคที่ไม่มีการตรัสรู้ในยุคที่ไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีผู้ที่มีปัญญาระดับนั้นค่ะคือเห็นโทษของอกุศลและก็รู้ความต่างของกุศลจิตและอกุศลก็อบรมเจริญสมถะภาวนาและสมถะกรรมฐานภาวนาหมายความถึงไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้มากทันทีต้องอบรมยิ่งความสงบของจิตเนี่ยทุกคนก็พอจะรู้นะคะกุศลจิตเนี่ยก็ต่างกับอกุศลจิตขณะที่ตระหนี่นะคะไม่สละไม่ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นกับขณะที่ไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยนะคะคิดถึงประโยชน์ของคนนั้นแล้วให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ขณะนั้นก็เป็นสภาพของจิตที่ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะรู้ว่าขณะไหนนะคะสงบจากความตระหนี่จากโลภะความติดข้องขณะนั้นเป็นกุศลจิตแต่วันหนึ่งเนี่ยกุศลจิตเกิดน้อยหรือมากถ้าเป็นผู้ที่เห็นโทษของอกุศลนะคะและรู้ว่าอะไรเป็นอารมณ์ที่จะทำให้จิตสงบขึ้นอารมณ์นั้นคือสมถกรรมฐานอบรมให้จิตมีความสงบตั้งมั่นคงสงบยิ่งขึ้นผู้นั้นก็อบรมเจริญสมถภาวนาได้นะคะจนกระทั่งถึงขั้นฌานจิตเป็นอัปปนาสมาธิที่ใช้คำว่าฌานจิตนะคะแต่ก่อนนั้นก็ต้องมีระดับของสมาธิที่เพิ่มกำลังขึ้นพร้อมกับความสงบของจิตไม่ใช่พร้อมกับโลภะหรือความต้องการดิฉะนั้นแล้วก็จะต้องเป็นมิจฉาสมาธิไม่ใช่สมถภาวนาสำหรับวิปัสสนาภาวนาก็เช่นเดียวกันนะคะกำลังฟังขณะนี้ค่ะฟังเพื่อที่จะให้เกิดปัญญาที่สามารถจะรู้จริงๆเข้าใจจริงๆในสภาพที่เป็นธรรมะตลอดมาไม่เคยเป็นของใครเลยแต่เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยละความเป็นเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่ได้ฟังมากเข้าใจมากก็จะรู้ว่าอะไรเป็นกรรมฐานหรือว่าเป็นที่ตั้งของการอบรมเจริญปัญญาที่จะทำให้ประจักษ์แจ้งความจริงได้ก็ไม่ได้เข้าใจผิดจะใช้คำอะไรก็ได้แต่ถ้าคนนั้นไม่รู้เลยนะคะไปพูดกับชาวบ้านที่ไม่เข้าใจเรื่องธรรมะมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเขาก็จะบอกใช่ไหมคะนี่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่รู้อะไรหรือเปล่ามีความเข้าใจอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเป็นกรรมฐานจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นแต่เพียงชื
12: ่อครับก็เป็นการศึกษาโฆษณานั้นในสิ่งที่มีจริงนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพระสูตรที่นำมาโฆษณาทุกวันเสาร์ก็ดีนะครับเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับไม่ได้อยู่ในตำราหรือว่า ไม่ใช่ว่าศึกษาจบเลิกเวลาแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ความจริงก็คือความเป็นจริงในทุกขณะนั่นเองแต่ว่าจะรู้ตามความเป็นจริงนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปได้โดยง่ายนะครับเพราะต้องเป็นการอบรมเจริญจริง

0: นะครับจักษุวิญญาณนะครับจักษุสัมผัสแม้กระทั่งสุขทุกข์นะรู้ว่าอุเบกขาที่เกิดขึ้นเพราะมีการเห็นการได้ยินเนี่ยเป็นต้นอย่างนี้นะฮะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ตามความเป็นจริงต้องรู้ด้วยปัญญานะครับถึงจะรู้ถึงความที่ประจักษ์ไม่เที่ยงจริงๆแต่ว่าที่จะประจักษ์ได้เนี่ยต้องมีการอบรมเจริญขั้นแรกก็คือการอบรมเจริญตั้งแต่ขั้นการฟังกับมีการพิจารณาไตรตรองกับจนสติเกิดขึ้นนะเป็นสังขารขันธ์ที่จะปรุงแต่งให้เกิดขึ้นค่อยๆรู้ลักษณะนะครับการเห็นนะครับเป็นยังไงนะครับการได้ยินรูปที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างไรนะครับเพราะการที่จะไปรู้ตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงเนี่ยเป็นเรื่องที่ยังต้องเป็นการขั้นที่จะต้องประจักษ์นะครับเป็นขั้นวิปัสสนาญาณนะแต่ว่าการอบรมเจริญขั้นแรกก็คือการรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏนะครับในชีวิตประจำวันนี่เองไม่ได้พ้นไปเลยนะครับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองนะครับเพราะนั้นการที่จะรู้ถึงความไม่เที่ยงจริงก็เป็นปัญญาขั้นสูงจริงๆนะครับจึงกระทั่งจะเป็นการอบรมวิปัสสนาที่มีกำลังนะฮะแล้วก็เมื่อมีปัญญาอบรมที่เป็นกำลังแก่กล้ามากแล้วนะครับก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สามารถที่จะดับกิเลสได้นะครับมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้เพราะนั้นการที่รู้ตัวความเป็นจริงก็มีหลายขั้นจริงๆนะครับเพราะว่าจะรู้เรื่องราวนั้นไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้ก็เป็นเพียงชื่อเท่านั้นเองนะครับจักษุหรือแม้กระทั่งผัสสะก็เป็นการนึกถึงชื่อแต่การที่จะรู้ตามความจริงต้องรู้ความเป็นนามธรรมเป็นอย่างไรก่อนนะครับรูปธรรมมีลักษณะอย่างไรก่อนครับก็เป็นการอบรมเจริญเป็นลำดับนะครับ
1: ส่วนคุณธิดารัตน์ค่ะ
2: พูดถึงคำว่าสภาพธรรมะที่ปรากฏนะคะนอกจากจะมีในพระสูตรแล้วนะคะในพระอภิธรรมก็จะมีแสดงไว้นะคะธรรมะที่เป็นปัจจุบันนะคะเป็นไงก็คือธรรมะเราใดที่เกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วเกิดพร้อมแล้วบังเกิดแล้วนะคะบังเกิดเฉพาะปรากฏแล้วนะคะหรือว่าเกิดขึ้นต่างๆท่านก็อธิบายว่านะคะได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่เป็นปัจจุบันก็คือหมายถึงว่าธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้นะคะที่ปรากฏก็คือปัจจุบันนี้นั่นเองคือสภาพธรรมะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ทำกิจหน้าที่ที่กำลังทำหน้าที่อยู่เนี่ยนะคะหรือโดยนัยยะของอายตนะนะคะท่านก็ใช้คำว่าธรรมะที่ปรากฏเหมือนกันก็คือธรรมะที่ยังมีอยู่ถ้าธรรมะที่เป็นอดีตก็คือธรรมที่เหล่านี้นะคะที่ดับไปแล้วแล้วก็ธรรมะที่ยังไม่ปรากฏก็คือธรรมะที่เป็นอนาคตนั่นเอง
1: เชิญคุณกุลวิไลค่ะ
3: ไปรับเงินทองไม่ใช่ภิกษุเพื่อนแท้ที่หวังดีเพื่อนที่ดีคือผู้ที่ปรารถนาให้เราได้รับประโยชน์โดยให้ความจริงความตรงและความถูกต้องซึ่งเพื่อนแท้คนแรกก็คือพ่อแม่จากการสนทนาธรรมที่ศาลเยาวชนจังหวัดสงขลา10 มีนาคม 2559
4: ก่อนอื่นก็คงจะรู้จักคำว่าเพื่อนกันมาแล้วเพื่อนคือผู้ที่เราเรียกว่าคนนั้นเป็นเพื่อนเราคนนี้เป็นเพื่อนเราแต่ก็มีทั้งเพื่อนแท้และเพื่อนเทียมจะรู้ได้ยังไงคะว่าใครเป็นเพื่อนที่แท้จริงหรือว่าเรานั่นแหละเป็นเพื่อนของใครที่แท้จริงก็คือการที่จะรู้ว่าผู้ที่เป็นเพื่อนมีความหวังดีต่อกันจะไม่มีการทำร้ายจะไม่มีการเบียดเบียนหรือแม้แต่คิดร้ายหรือโกรธละเอียดไหมคะสิ่งที่มีจริงละเอียดมากแต่ว่ากว่าเราจะเข้าใจความจริงได้ก็ต้องฟังแล้วก็พิจารณาซึ่งจะเป็นความรู้ความเข้าใจของตัวเองไม่ต้องอาศัยว่าเขาบอกว่าหรือว่าเขาให้เราทำอย่างนี้เขาให้เราทำอย่างนั้นซึ่งความจริงเราทำเพราะอะไรเพราะเขาบอกหรือว่าเราได้พิจารณาแล้วก็เป็นความรู้ความเข้าใจของเราเองเพื่อนที่แท้จริงมีความเป็นมิตรพบกันที่ไหนอีกก็จะเป็นมิตรอีกต่อไปไม่ใช่เพียงแต่เห็นหน้ากันวันนี้แล้วก็พบกันวันนี้แล้ววันอื่นก็ไม่ใช่เพื่อนแล้วแต่ว่าผู้ที่เป็นเพื่อนจริงๆก็เป็น

0: ผู้ที่เห็นประโยชน์ของเพื่อนด้วยคำว่าเพื่อนทุกคนอยากมีเพื่อนเกิดมาแล้วไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ว่ามีผู้ที่อยู่ร่วมกันแล้วจะอยู่ร่วมกันอย่างไรเรายังไม่ต้องคิดถึงคนอื่นเพราะว่าเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้แต่ว่าเราได้ฟังคำจริงคนที่ให้คำจริงเป็นเพื่อนแน่ถ้าคนที่พูดไม่จริงไม่ใช่เพื่อนแน่นอนสิ่งที่ทุกคนต้องการจากเพื่อนหรือผู้ที่หวังดีคือคำจริงซึ่งเป็นประโยชน์ด้วยเมื่อเป็นเพื่อนกันแล้วก็คิดถึงสิ่งที่จะได้ฟังต่อไปว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มากล่าวว่าเป็นเพื่อนหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนต้องให้สิ่งที่เป็นความจริงแต่ว่าความจริงคืออะไรต้องเป็นความตรงและความถูกต้องความจริงมีสองอย่างความจริงที่ผิดความจริงที่ถูกความจริงที่ดีความจริงที่ชั่วและสิ่งที่ดีก็มีเปลี่ยนสิ่งที่ดีให้เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้เปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีให้เป็นสิ่งที่ดีไม่ได้แต่สามารถจะเป็นผู้ตรงที่จะรู้ว่าอะไรดีสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์เพื่อนหรือใครก็ตามที่หวังดีหรือแม้แต่ตัวเราซึ่งจะเป็นประโยชน์เป็นเพื่อนใครก็ต้องให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับบุคคลนั้นด้วยเกิดมานี่ไม่ได้เกิดมาคนเดียวพอเริ่มเกิดเพื่อนคนแรกเพื่อนหมายความว่าผู้หวังดีคือมารดาบิดาเริ่มมีผู้ที่เลี้ยงดูถ้าบิดามารดาไม่เลี้ยงดูเราไม่สามารถที่จะมีชีวิตต่อไปได้ที่เติบโตจนถึงวันนี้เคยคิดถึงคุณความดีของผู้ที่เป็นมิตรแท้หวังดีตลอดชีวิตไม่ว่าจะเกิดจนตายยามเจ็บป่วยยามทุกโศกหรือว่ายามที่สบายดีผู้ที่เป็นเพื่อนแท้ที่หวังดีตลอดก็คือพ่อแม่แน่นอนจะไม่มีการที่หวังร้ายเลยแล้วเราเป็นเพื่อนหรือหวังดีต่อพ่อแม่หรือคนอื่นบ้างหรือเปล่าเป็นสิ่งซึ่งแต่ละคนก็จะต้องค่อยๆพิจารณาว่าประโยชน์ที่อยู่ในโลกนี้ที่จะมีประโยชน์ต่อไปที่จะมีความไม่เดือดร้อนก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงต่อความจริงเมื่อเป็นผู้ที่ตรงต่อความจริงก็เริ่มพิจารณาสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรสิ่งใดเป็นประโยชน์สิ่งใดไม่เป็นประโยชน์พอจะรู้ได้ไหมคะหรือต้องเขาบอกถ้าเขาบอกไม่ใช่ความเข้าใจของเราเองต่อไปนี้เริ่มรู้ว่าพึ่งใครได้ไหมตั้งแต่เกิดจนตายตอนเกิดพึ่งพ่อแม่แต่พ่อแม่ก็อยู่กับเราไม่ได้ตลอดไปถ้าจะพึ่งเพื่อนซึ่งสนิทสนมคุ้นเคยเพื่อนจากไปก็ได้ไม่ว่าจะจากไปสู่ที่ใกล้หรือที่ไกลก็จากไปได้ที่พึ่งจริงๆก็คือว่าเราเองซึ่งเป็นผู้ที่จะสุขหรือจะทุกข์คนอื่นร่วมสุขร่วมทุกข์กับเราไม่ได้เขาอาจจะบอกว่าเขาร่วมสุขสนุกสนานด้วยกันเขาร่วมทุกข์ทุกข์ด้วยกันแต่ความรู้สึกของคนแต่ละหนึ่งร่วมกันไม่ได้เลยคนหนึ่งกำลังเจ็บปวดคนอื่นขอปวดแทนได้ไหมพ่อแม่ที่รักลูกมากก็อยากจะเจ็บป่วยแทนลูกลูกร้องไห้เป็นทุกข์พ่อแม่ก็ร้องไห้ไปด้วยแต่ว่าแลกกันไม่ได้เปลี่ยนกันไม่ได้ใครกำลังทุกโศกคนนั้นก็ทุกโศกคนอื่นจะร่วมทุกโศกเขาก็ร่วมร้องไห้ไปด้วยแต่ขณะที่คนหนึ่งกำลังร้องไห้คนนั้นต้องเป็นคนที่เฉพาะคนเดียวแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งทุกคนเกิดมาแล้วหลากหลายมากเลยแต่ละหนึ่งมีใครเหมือนใครบ้างไหมคะลองคิดดูค่ะมีเพื่อนกี่คนมีพี่น้องกี่คนเหมือนกันบ้างไหมมีพี่ไหมคะมีน้องไหมคะ
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีมีแต่พี่ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เหมือนกันไหมคะพี่กับน้องพี่กับเราเองเนี่ยเหมือนกันไหม
1: ไม่เหมือนครับ
0: ต่างกันยังไงพอบอกได้ใช่ไหมคะแม้แต่ครอบครัวแต่ละครอบครัวก็ต่างกันหลากหลายมากเลือกได้ไหมคะต้องคิดจะได้รู้ว่าแต่ละหนึ่งเป็นไปตามการสะสมอยากจะคิดอย่างคนนั้นเขาเก่งเรียนก็เก่งอะไรก็เก่งแต่เราอาจจะไม่เก่งแต่ว่าเรามีอย่างอื่นที่ดีกว่าก็ได้คือเป็นผู้ที่พูดความจริงแล้วก็เป็นผู้ที่ตรงแล้วก็รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดการเข้าใจถูกต้องอย่างนี้ก็จะทำให้สามารถแก้ไขได้แล้วก็ทำสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งคนอื่นจะบังคับไม่ได้เลยค่ะแต่ละคนเป็นแต่ละหนึ่งครูในชั้นก็มีนักเรียนมากมายนิสัยต่างๆกันและสมัยโน้ตที่เรียนหนังสือก็มีสมุดพกประจำตัวคุณครูก็จะรายงานผู้ปกครองว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงเท่าที่ครูสามารถที่จะรู้ได้แต่ละคนรู้ยิ่งกว่าครูยิ่งกว่าใครคือรู้จักตัวเองทุกขณะทุกวันกำลังคิดเดี๋ยวนี้คิดอะไรคะคนอื่นรู้ได้ไหมคะรู้ได้เฉพาะตัวถูกต้องไหมคะถ้าไม่บอกใครเขาก็ไม่รู้ว่าใครกำลังคิดอะไรคิดดีหรือคิดไม่ดีอย่างไรกำลังได้ฟังสิ่งซึ่งเคยฟังมาก่อนหรือเปล่าคือเรื่องของความจริงความตรงและความถูกต้องถ้าพูดบอกว่าผู้ที่สมควรที่จะเป็นผู้ต้องหาข้างนอกที่ยังไม่เป็นผู้ต้องหามีอีกเยอะจริงหรือเปล่าจริงถูกต้องไหมถูกต้องเพราะเป็นอย่างนี้ผู้ที่ยังไม่ได้รับการที่จะเป็นผู้ต้องหาแต่ความจริงทำผิดสมควรอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้ต้องหาไม่มีโอกาสจะได้ฟังธรรมะหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์จากผู้ที่เป็นเพื่อนให้แต่สิ่งที่ดี
2: กฎดีกับปัญญาสภาพธรรมะปรากฏกับความไม่รู้อยู่เป็นปกติแต่ไม่ได้ปรากฏด้วยดีกับปัญญาที่เข้าใจสภาพธรรมะนั้นตามความเป็นจริงดังนั้นความเข้าใจตั้งแต่ขั้นการฟังจะเป็นปัจจัยให้อารักขาจิตไปจนกว่าสภาพธรรมะจะปรากฏตามความเป็นจริงกับปัญญาจึงจะเป็นอารมณ์ของบิดาจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.21 มกราคม 2561

0: รูปเป็นของสาธารณะทั่วไปกับทุกคนเสียงกลิ่นรสแต่คำที่ได้ฟังที่เราใช้คำว่าอุปนิสยโคจรอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นอารมณ์ของใครแต่ละคำแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยเป็นอารมณ์ของใครเป็นอารมณ์ของพระบิดาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นลูกทุกคนนะคะที่จะได้ยินได้ฟังเนี่ยก็รู้ว่าคำนี้เป็นคำของใครเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวซึ่งทรงเป็นพระบิดามิฉะนั้นจะไม่มีใครสามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้เลยเพราะฉะนั้นอุปนิสยโคจรเป็นอารมณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์จนกระทั่งได้ตรัสรู้จนกระทั่งทรงแสดงธรรม
1: ก็ยากมากที่จะเข้าใจเพราะว่ายากจริง
0: ๆถ้าใครคิดว่าง่ายก็ผิดเลยคิดว่าง่ายเป็นไปได้ยังไงอะไรง่ายเห็นเดี๋ยวนี้เกิดดับได้ยินเกิดดับเห็นประกอบด้วยนามขันธ์สี่ง่ายเลยค่ะไม่ใช่มีแต่จิตที่เห็นยังมีความรู้สึกยังมีความจำยังมีเจตสิกอื่นที่เกิดปรุงแต่งให้เกิดขึ้นแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยง่ายหรือ
1: ยากมากค่ะท่านอาจารย์
2: เพราะฉะนั้นกำลังกล่าวว่าไม่ใช่เราเนี่ยมีอะไรปรากฏให้รู้บ้างว่าไม่ใช่เรา
3: คือไม่ได้มีอะไรปรากฏพูดตามไปงั้นนะฮะอาจารย์ว่าไม่ใช่เรา
0: ทั้งที่ก็มีปรากฏแต่ก็แค่พูดตามแค่แข็งอารมณ์นะฮะเป็นอารมณ์ของบิดาหรือยังหรือว่าคนทั่วไปก็รู้แข็ง
1: คนทั่วไป
0: เพราะฉะนั้นขณะนั้นแข็งปรากฏกับจิตอะไรสำหรับคนทั่วไป
1: ก็กายวิญญาณที่รู้แข็งนะอาจารย
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อปรากฏแล้วไม่เข้าใจใช่ไหมคะ
1: ไม่เข้าใจ
0: เพราะฉะนั้นปรากฏกับความไม่รู้เพราะว่าจะต้องไม่รู้ไม่เข้าใจแข็งแน่ๆเลยแข็งกำลังปรากฏรู้แข็งนั้นหนึ่งละแล้วกำลังไม่รู้ไม่เข้าใจแข็งมีไหม
1: มีค่ะ
0: ก็มีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอารมณ์ของบิดาก็คือให้รู้ความจริงของสิ่งที่มีทั้งหมดนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นแข็งหรืออะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นแข็งธรรมดาปรากฏกับอวิชชาถ้าเราไม่พูดถึงธาตุที่กำลังรู้แข็งนะคะกายวิญญาณไม่พูดถึงแข็งนี่แหละกำลังปรากฏกับอวิชชาแล้วเมื่อไหร่แข็งจะปรากฏกับวิชชาอย่างเดียวกันเลยแข็งเป็นแข็งเป็นอื่นไม่ได้แต่แข็งนั้นปรากฏกับอวิชชาเสมอมาเพราะไม่รู้ความจริงจนกว่าแข็งนั้นจะปรากฏกับปัญญาหรือวิชชานั่นคืออารมณ์ของบิดาเพราะฉะนั้นจากแข็งซึ่งปรากฏกับอวิชชานะคะฟังไปเมื่อไรไม่ได้หวังขณะนั้นแข็งก็ปรากฏดีต่างแล้วใช่ไหมคะเวลานี้เห็นก็มีได้ยินก็มีแข็งก็มีคิดอยู่ไม่ได้ปรากฏดีสักอย่างเดียวเพราะอะไรคะดับไปโดยไม่รู้เลยอะไรบ้างก็ไม่รู้แค่เห็นแล้วก็เป็นคนนั้นคนนี้ไปละถ้าไม่มีปัญญาเลยคะไม่เข้าใจจะเข้าใจคำว่าปรากฏดีไหมในพระไตรปิฎกก็ไม่เห็นความต่างของขณะที่ปรากฏกับอวิชชาในชีวิตประจำวันกับเริ่มปรากฏกับปัญญาต่างกันแล้วค่ะแม้แต่เป็นแข็งก็ต่างกัน
4: ความต่างกันของแข็งที่ปรากฏกับอวิชชากับแข็งที่ปรากฏกับปัญญาค่ะ
0: ค่ะแข็งปรากฏกับอวิชชาก็ดับไปก็ไม่รู้อะไรตลอดไปจะเป็นความไม่รู้ว่าแข็งนั้นเกิดแล้วดับแล้วแค่แข็งเป็นอะไรได
4: ้พี่ถามแล้วแข็งปรากฏกับปัญญาเป็นอย่างไรคะ
0: แข็งเป็นแข็งขณะนั้นเป็นอื่นได้ไหมคะ
4: ไม่ได้แน่นอน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแข็งเป็นสิ่งที่มีจริงธรรมะหรือเปล่าแข็งเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นปากกาดินสอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นขณะที่เริ่มแข็งลักษณะที่แข็งปรากฏดีกับสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเรียกชื่ออะไรเลยทั้งสิ้นใช่ไหมคะและไม่ต้องบอกว่าสติคืออะไรเมื่อไหร่ก็พูดไปแต่ว่าจริงๆแล้วเด็กก็ต้องเข้าใจแม้แต่คำที่ทรงพระมหากรุณาแสดงไว้ว่าปรากฏดีต้องต่างกับขณะที่ปรากฏกับอวิชชาปรากฏกับอวิชชาเลยไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นหมดไปแล้วนี่ค่ะมีคนตั้งหลายคนนั่งอยู่ในห้องนี้ไม่ได้ปรากฏดีว่าเป็นเพียงแค่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เป็นปกติด้วยเพราะฉะนั้นจากปกติธรรมดาและอวิชชาไม่รู้จนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งปรากฏดีนะคะคนนั้นจะรู้ไหมว่าขณะนั้นน่ะสติสัมปชัญญะคืออย่างไรเพราะเหตุว่าปัญญาต้องมีไม่อย่างนั้นสภาพนั้นปรากฏดีไม่ได้เหมือนเดิม
3: รู้ในลักษณะสภาพธรรมนั้นสภาพธรรมนั้นก็เปิดเผยลักษณะตามนั้นที่ให้ปัญญารู้ตามความเป็นจริงจึงเป็นการปรากฏดี
0: น้อยมากไหม
3: น้อย
0: กว่าจะเติบโตเจริญขึ้นจนกระทั่งเป็นปัญญาที่เป็นวิปัสสนา
3: แม้ฟังธรรมะอย่างนี้ก็ยังมีความอยากให้ปรากฏดีโลภะก็แทรกเต็มไปหมดท่านอาจารย
0: ์แล้วจะทำยังไง
3: ก็เป็นเรื่องของตัวตนที่คิดไป
0: เพราะฉะนั้นถ้าปัญญาไม่เกิดก็เป็นเราไปตลอดความอยากก็เป็นเราแต่ปัญญาสามารถจะรู้ทุกอย่าง
3: ท่านอาจารย์ครับความอยากปรากฏด้วยดีกับปัญญา
0: ว่าเป็นธรรมะเป็นความอยากไม่ว่าระดับไหนปัญญาสามารถเห็นว่าไม่ใช่เราแต่เป็นลักษณะนั้นๆนี่คือปัญญาที่เข้าใจถูกตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ฟังน้อยนะคะปัญญาก็น้อยความอยากเกิดรู้ได้เลยปัญญาไม่พอที่จะรู้ว่าขณะนั้น
5: พอนะครับเพราะเป็นรายการที่เป็นส่วนที่เราจะแจ้งข่าวสารนะครับแล้วก็มีโอกาสพูดได้ถึงเรื่องของธรรมะบ้างนะครับเพื่อจะให้จะสอนเนี่ยสอนเราสอนคนพูดเองด้วยเป็นลักษณะใหญ่เลยสำคัญที่สุดก็คือว่าคนพูดเนี่ยมีโอกาสได้ทำเรื่องนี้นะทำเรื่องการคุยเรื่องหมอสอพอเนี่ยก็เป็นส่วนที่ทำให้คนพูดเองก็ต้องสามารถที่จะได้มีโอกาสนะครับที่จะศึกษาธรรมด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกือบจะว่าเป็นโชคดีของกระผมแล้วล่ะที่ได้ทำเพราะทำแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสภาพธรรมจริงๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะได้ติดตามเนื้อหาของการสนทนาธรรมต่างๆนะครับที่มูลนิธิมีกิจกรรมนะครับแล้วเราก็ได้ทราบข่าวความเป็นไปแล้วก็ความชื่นใจนะครับในเรื่องของส่วนที่ส่วนประกอบที่สวยงามต่างๆของการเผยแพร่พระศาสนานะครับวันนี้ที่เอาภาพต้นสาระขึ้นมาเนี่ยแต่แรกเลยเนี่ยพวกเราคงจะทราบว่าต้นสาระของเราที่บ้านธรรมะภาคใต้นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตพูดถึงเรื่องบ้านธรรมะภาคใต้เป็นส่วนต้นนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะสุดโทรมพอสมควรนะครับตอนที่นำไปปลูกก็สวยงามดีนะครับแต่พอเวลาต่อมาก็รู้สึกก็จะเฉานะครับแล้วก็ร่วงโรยใบก็ร่วงกันไปหมดนะครับเหลือแต่กิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ในที่สุดนะครับก็มีการที่ประคบประหงมก็ขึ้นมาอีกนะครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผู้ดูแลในพื้นที่อันนี้แม่บ้านทางบ้านธรรมะภาคใต้ก็ได้แจ้งมานะครับว่าที่บ้านธรรมะภาคใต้เนี่ยกำลังจัดเตรียมทำสวนวรรณเขตนะสวนวรรณเขตเป็นสวนที่พวกเราก็พอทราบกันพอสมควรว่าเป็นดำริของท่านอาจารย์สุกินบริหารนักเขตที่ได้กรุณาให้เราเนี่ยพยายามที่จะให้สวนวรรณเขตเนี่ยเป็นสิ่งเชิดหน้าชูตาสำหรับพื้นที่ในบริเวณบ้านธรรมะภาคใต้นะครับก็จะมีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นภาพหนึ่งนะครับที่เราชื่นใจที่ได้เห็นภาพนี้เพราะว่าจากที่เราก็มุ่งหวังอย่างเต็มที่นะที่จะดูต้นสาระต้นนี้นะครับก็โตขึ้นมาตอนที่ไปปลูกใหม่ๆนั่นก็สวยงามสูงมากพอสมควรกว่าจะเดินทางไปถึงที่สงขลานะครับก็ต้องทำอะไรสำบุกสำบันในการเดินทางของต้นสาระเองนะครับไปถึงนั่นก็โอเคดีนะครับสวยงามดีแต่ว่าพอมาช่วงเวลาหนึ่งก็เกิดสุดโทรมลงแล้วก็รู้สึกจะโศกเศร้าพอสมควรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมไปดูพิธีการปลูกของเขาที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาช่วยปลูกให้นะครับแล้วก็เอาลงดินให้อะไรให้ก็หวังว่าจะสวยงามแล้วถ้าป่านนี้เขาอยู่นะครับดูครับตอของต้นที่เห็นกิ่งแตกออกมาใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็จะเพิ่งบานใบก็จะเพิ่งบานนะครับก็ยังเขียวอ่อนๆอยู่ นะครับเพราะฉะนั้นก็ป่านนี้ก็คงจะถูกฝนบ้างอะไรบ้างก็คงจะเริ่มเขียวแล้วนะครับอันนี้ไปเปรียบเทียบกับทางของต้นสาระที่บ้านประจวบนะครับที่บ้านประจวบกิเลสที่บ้านประจวบใจผมจะเรียกชื่อเดิมของแต่ว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับบ้านประจวบคีรีขันธ์เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นบ้านธรรมะอีกแห่งหนึ่งนะครับที่เราเห็นต้นสาระเอาไปปลูกแล้วนะครับอันเมื่อเสาร์ที่แล้วนี่ผมเอารูปต้นสาระต้นนั้นมาให้ดูนะครับก็สวยงามนะครับพอถึงเวลาของช่วงฤดูของการเปลี่ยนใบก็เปลี่ยนใบนะครับร่วงใบร่วงเหมือนกันแต่เขาก็แตกออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ว่าเขางามกว่าเขาต้นใหญ่กว่าแต่ว่าสำหรับต้นนี้นี่ก็ต้องค่อยๆอนุบาลนะครับมีการตัดทอนกิ่งที่ไม่ใช้เนี่ยหรือกิ่งที่ค่อนข้างจะทรุดโทรมแล้วก็ทิ้งก็เลยมีโอกาสที่เขาแตกออกมาใหม่นะครับก็แข่งกันนะครับทางภาคใต้สองส่วนนะครับก็คือที่ประจวบกับที่สงขลาก็ดูซิว่าต้นไหนก็จะพุ่งโตสูงใหญ่ในสวนวรรณเขตนะครับที่ทางบ้านประจวบนี่ก็มีการปลูกต้นไม้นะมีการทำอะไรต่ออะไรเพิ่มเติมตอนนี้ก็มีเรื่องที่ขอทำบ้านเลขที่นะครับที่ส่งมาโดยผอ.ทุมก็ส่งมานะครับแล้วก็ทางนี้แล้วท่านก็จะต้องมีการได้รับอนุมัติอนุญาตนะครับลงชื่อกันของคณะกรรมการของมูลนิธิที่กรุงเทพนะครับก็คงจะได้พบกันเพราะท่านจะต้องเดินทางมากรุงเทพแล้วก็มาให้พวกเราเซ็นหนังสือนะครับตรงนี้ทราบว่าจะไปเยี่ยมพี่ดวงเดือนนะครับที่บางไทรก็คงจะได้มีโอกาสที่บางไทรถูกเปล่าฮะที่เสนานั่นแหละที่อยุธยาก็คงจะได้คุยกันได้สนทนากันนะครับของทางฝ่ายท่านผอ.ทุ่งนะตรงนี้เราก็ยินดีด้วยในที่ต้นสาระที่สงขลานี่ก็แตกใบแตกอะไรนะครับก็คงจะแข่งกันโต2ต้นนะครับที่ปังตักใต้ทั้งคู่นะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่เราชื่นใจนะครับก็เลยนำเรียนมาเพื่อกรุณาทราบนะครับก็ขอพระคุณคุณติ๋มนะครับที่เป็นแม่บ้านของทางบ้านธรรมภาคใต้ที่นำส่งให้ดูแล้วก็เธอก็กล่าวว่าในโอกาสที่ทางมูลนิธิที่จะมีการเพิ่มเติมอะไรขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกต้นไม้เนี่ยก็มีการเพาะต้นไม้ใหม่ๆนะครับไว้เยอะนะครับแล้วก็จะส่งภาพมาให้ดูต่อเนื่องกันนะครับวันนี้ก็ทราบว่าอาจารย์คำปั่นท่านก็เดินทางไปที่สงขลานะครับไปเมื่อเช้านี้นะครับไปก็คงจะป่านนี้ก็เตรียมขึ้นเครื่องที่จะไปลงที่หาดใหญ่แล้วนะครับก็เราก็รู้สึกปลื้มใจและก็ยินดีด้วยกับบ้านธรรมะภาคใต้นะครับที่มีการรายการสนทนาธรรมกันจัดรายการแล้วก็มีการกระจายข่าวต่อออกทางสื่อด้วยนะครับอันนี้ก็มีหลายเรื่องราวก็ได้เล่ากันมาให้ฟังนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนพอดีมีป๊อปอัพภาพโฆษณาขึ้นมาคือการใช้สื่อของแพลตฟอร์มของการบริการเนี่ยก็มีการแทรกการโฆษณาเข้ามาในสื่อที่เขาบริการเราด้วยเพราะนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่ไม่จำเป็นต้องคือไม่ได้สนใจอะไรของเขาหรอกแต่มันป๊อปขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ต้องไปอ่านนะอันนี้ก็เป็นนโยบายในการประชาสัมพันธ์เขาเรียกอะไรครับสินค้าของเขานะครับแทรกเข้ามาในรายการบางรายการของมูลนิธินี่ก็มีแทรกโฆษณาเข้ามาอยู่เสมอนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องเบื่อแล้วเพราะว่าเขาเป็นหน้าที่ของเขาในการที่จะหารายได้สนับสนุนการบริการนะอันนี้เราก็ไม่ว่าแล้วก็เราก็ยินดีกับเขาด้วยที่เขามีโอกาสได้เผยแพร่สินค้าของเขานะครับจริงๆแล้ววันนี้มีเรื่องที่จะให้เรียนให้ทราบก็คงจะเป็นเรื่องเดิมๆนะครับเรื่องความก้าวหน้าของทางการเผยแพร่พระศาสนาโดยมูลนิธินะครับแต่ก็ส่วนมากจะเป็น จะเป็นรายงานที่เกี่ยวข้องกับการที่จะไปสนทนาในที่ต่างๆนะครับผมนี่ก็จะมีหน้าที่ที่จะดึงข่าวสารนั้นออกมาแจ้งให้ทราบบ้างนะครับเท่าที่ทราบในอาทิตย์ที่แล้วนี่ก็ทางคณะก็เดินทางไปหลายที่นะครับแต่ก็ไม่ได้คือไม่ได้เอาเนื้อหาผมไม่ได้เอาเนื้อหาออกมาที่จะมาสนทนาในที่นี้นะครับเพียงแต่ว่าสิ่งสำคัญที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเนื้อหาแล้วก็ท่านสามารถจะติดตามรายการแต่ละรายการนะครับที่เขาจะประชาสัมพันธ์ทางสำนักงานที่กรุงเทพเนี่ยก็จะประชาสัมพันธ์ไปในทีมงานต่างๆนะครับที่ก็เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปสนทนาธรรมที่ไหนก็จะประชาสัมพันธ์กันในเรื่องของการถ่ายทอดนะครับหรือการบันทึกเสียงและภาพไว้เพื่อจะเผยแพร่ในการทางสื่อของเรานะช่องทางสื่อของเราอันนี้ท่านก็คงจะไม่พลาดในการที่จะติดตามนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้ข่าวสารพวกนี้นี่ก็ออกมาเป็นประจำนะครับเพราะมันมีตัวหน่วยข่าวสารของเราที่ออกมาทางโซเชียลนะครับให้พวกเราทราบวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ส่วนมากจะสนใจในเรื่องของพระธรรมนะครับที่มีโอกาสได้เข้าไปศึกษาเมื่อเช้านี้ก็เป็นเรื่องของบ้านธรรมะอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่หลายท่านที่มาที่มูลนิธิแล้วก็มาฟังธรรมในโดยเฉพาะในช่วงวันพระใหญ่นะครับเราก็มีการสนทนาธรรมแล้วนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวันพระใหญ่ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เขาจะพูดกันถึงเรื่องของความสว่างกับความมืดในรายการเมื่อเช้านี้เขาก็เอามาออกนะครับก็ขอบคุณคุณธนากรที่เป็นโฮสต์ในเรื่องของการที่จะทำรายการนี้นะครับแล้วท่านก็ในรายการเมื่อเช้านี้ท่านก็เป็นพูดเหมือนลักษณะคล้ายๆพูดดำเนินรายการตรงนั้นที่บ้านธรรมะภาคใต้นั่นเองนะครับแล้วเราก็ได้เข้าไปฟังร่วมกันแต่มีเรื่องที่สำคัญก็คือหลายเรื่องก็เขาจะนำเนื้อหามาทำเป็นเอพิโซดทำเป็นขั้นตอนและทำเป็นรายการออกเป็นช่วงๆของรายการบ้านธรรมะอันนี้ก็เป็นโอกาสที่พวกเรานะครับจะได้ทบทวนเนื้อหาในการที่จะออกประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะครับผู้ใดที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสฟังหรืออาจจะฟังซ้ำเนี่ยก็สามารถจะติดตามได้ในรายการบ้านธรรมะนะครับซึ่งออกอากาศทาง TNN แล้วก็ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ของประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางรัฐสภาท่านก็ติดตามได้ทั้งวันนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับในช่วงเช้านี่แหละนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่เราค่อนข้างที่ได้พักผ่อนมาแล้วทั้งคืนแล้วก็คงจะมีจิตใจแจ่มใสนะครับที่จะฟังธรรมนะในช่วงเช้าอันนี้ผมก็นิยมฟังนะครับทำเหมือนกับฟังธรรมเหมือนกันมีทั้งที่จริงแล้วเนี่ยมีทั้งตั้งวิทยุประทานโทษครับมีวิทยุของสถานีวิทยุทางทหารนะครับมีสถานีวิทยุของทางกองทัพอากาศนะครับกองทัพบกนะครับแล้วก็อสทรไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าได้วางไปแล้วนะก็มาเป็นทางส่วนของทางวิทยุประเทศไทยทางรัฐสภาแล้วก็ทาง DNN ก็มีคนให้ความสนใจอยู่มากทีเดียววันนี้ก็พูดถึงเรื่องของแสงกับเรื่องของไม่มีแสงนะคือแสงไม่ใช่แสงที่จะหาความอะไรในขวาความชื่นชอบหาความนิยมชมชอบในตัวคนนะหรือเรื่องราวต่างๆเนี่ยคุณก็จะติดตามแสงติดตามเรื่องราวเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่อย่างน้อยๆก็เป็นที่ผู้นำข่าวสารนะอย่างเช่นผมเนี่ยก็จะพูดถึงว่าติดตามแสงอยู่เหมือนกันใช่ไหมคือพยายามหาสิ่งที่มีประโยชน์หรือสิ่งที่มีความสำคัญเป็นข่าวสารเนี่ยแล้วมาพูดถึงเรื่องนั้นมาตีข่าวกันตรงๆนั้นนะฮะเพื่อจะให้เหมือนกับผู้ที่ติดตามข่าวนั้นน่ะไม่ได้ตกเทรนด์ไม่ได้ตกสมัยไม่ได้ตกอะไรกับเขา นะครับมีความทันสมัยและเป็นผู้ที่เอาข่าวนั้นมาแจ้งเหมือนกับว่าคนก็จะชื่นชมแต่จริงๆแล้วนะแม่ไอ้ตรงจุดนั้นก็เรียกว่าแสงนะครับแต่สำหรับแสงในรายการเมื่อเช้าเนี่ยพูดถึงเรื่องแสงก็คือความสว่างนะครับความสว่างก็แสงสว่างนั่นแหละนะฮะแล้วก็สิ่งสำคัญที่พระพุทธองค์ท่านพูดในโชตสูตรก็พูดถึงเรื่องความสว่างแล้วก็ความสว่างของพระพุทธองค์ท่านตรัสนี่ก็คือเรื่องของความสว่าง4อย่างนะครับก็มีความสว่าง4อย่างเนี่ยที่ท่านตัดไว้ในพระสูตรนั้นก็เป็นเรื่องของที่เทวดามา3ท่านนะครับในเรื่องนี้แล้วก็ความสว่างอย่างไรสว่างเป็นอย่างไรอะไรต่างๆนะครับแต่ ในรายการเช้าวันนี้ก็พูดถึงเรื่องความมืดคือสว่างกับความมืดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นคอนทราสต์กันนะครับคือการเปรียบเทียบซึ่งกันและกันสำหรับความสว่างที่พระองค์ทรงท่านพูดในพระสูตรเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับมี4อย่างนะครับไม่มีอย่างที่5พูดแค่4อย่างอันนี้ท่านจะไปหาข่าวได้ในรายการเว็บไซต์บ้านธรรมะ home.com นะครับหรือในบ้านธรรมะนี่ท่านก็จะเห็นเรื่องของพระสูตรนี้นะครับแล้วก็ทางมูลนิธิเขาประชาสัมพันธ์ไว้เกี่ยวกับเรื่องการแสงที่พระองค์ท่านกล่าวตรงนั้นนั่นก็คือเรื่องของแสงของดวงอาทิตย์1ของแสงของพระจันทร์1นะครับแล้วก็แสงของไฟอันนี้ไฟหมายว่าแล้วก็คงทราบนะครับไฟก็เป็นเรื่องของความร้อนเท่านั้นเองยังไม่ใช่ที่เรียกเป็นชื่อไฟก็หมายความว่าเรื่องของความร้อนที่เราจะไปถูกต้องอะไรได้นะมีความร้อนแล้วก็มีความเย็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนั้นเป็นสภาพของสิ่งที่มีจริงไฟก็ให้แสงสว่างด้วยนะครับอันนี้ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็คงทราบว่าแสงก็เป็นคลื่นพลังงานอย่างหนึ่งที่ออกมาจากวัตถุที่เปล่งพลังงานนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแสงก็เป็นพลังงานหนึ่งที่เปล่งออกมาพลังงานอื่นก็มีออกเปล่งออกมาจากวัตถุนั้นนะครับแล้วแต่วัตถุนั้นจะมีกำลังที่จะแผ่พลังงานแต่ละอย่างออกมาได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องที่ถ้าพูดกันจริงๆก็เป็นเรื่องของสมมุตินะครับแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าในเรื่องของความเป็นจริงนั้นสิ่งที่มีจริงก็มีอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นไฟมันก็ร้อนนะครับหรือร้อนหน่อยก็เย็นนะอุ่นอะไรก็แล้วแต่คือไม่ร้อนเลยก็เรียกว่าเย็นนะครับเย็นมากอย่างเช่นน้ำแข็งก็เย็นถึงขนาดนั้นอะไรต่างๆแล้วก็บรรยากาศนะครับแวดล้อมแต่ละวันแต่ละวันเมื่อเช้านี้ฝนตกแรงนะครับที่มูลนิธิศึกษาเผยแพร่ศาสนาที่ดาวคะนองก็ผมออกไปดูก็โชคดีที่เดินทางมาทันแต่เช้านะครับฝนเพิ่งจะตกและเพิ่งหยุดตกไปเนี่ยนะครับก็น้ำเจิ่งเลยครับในสวนเพราะฉะนั้นก็คงจะตกมากแล้วก็ที่อื่นก็คงจะตกคล้ายๆกันนะครับในกรุงเทพทีนี้ก็พอพูดถึงเรื่องของพูดถึงเรื่องแสงพูดถึงเรื่องไฟก็มีแสงอีกแสงหนึ่งนะครับแสงนั้นคือแสงแห่งความสว่างที่สุดนะครับกว่าแสงอื่นนะก็ในรายการนี้ก็ถามว่าอะไรคือความมืดอะไรคือความสว่างอะไรสว่างที่สุดอะไรมืดที่สุดนะครับอันนี้เขาพูดเปรียบเทียบกันให้เห็นความในเรื่องของแสงสว่างนะครับตรงนี้ก็ปัญญาก็คือแสงสว่างที่พระพุทธองค์ท่านกล่าวถึงในส่วนนั้นนะครับที่ว่ามี4อย่างเพราะนั้นอันนั้นคือเรื่องความสว่างแต่พอพูดถึงเรื่องความมืดท่านธนากรท่านก็ถามว่าธรรมมืดคืออะไรอันนี้เป็นคำนำในส่วนของการเริ่มรายการนะครับมีแสงคืออะไรอะไรคือแสงแล้วก็สว่างคืออะไรหรือว่าความมืดนั้นคืออะไรเปรียบเทียบกันดูว่าแสงกับความมืดนะครับทั้งพอฟังเนื้อหาไปเนี่ยก็จะมีตอนหนึ่งนะครับที่ท่านธนากรก็ถูกท่านอาจารย์ถามแล้วก็เราก็อาจจะยิ้มนะครับเวลาคำตอบออกมาแต่คำตอบไม่ใช่ว่าเรารู้นะครับไม่ใช่ผู้ฟังนะรู้เพราะว่าความรู้ในความเข้าใจในเรื่องของพระธรรมคือปัญญาคือความสว่างในเรื่องความรู้ กับความสว่างความไม่สว่างความต่างกันนะคะมืดกับสว่างต่างกันท่านเคยถามตัวเองไหมว่าขณะนี้สว่างหรือมืดนะแล้วขณะที่หลับตามืดหรือสว่างอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าถามว่ามืดมืดอย่างไรหรือสว่างสว่างอย่างไรนะครับอันนี้เป็นคำถามที่ท่านอาจารย์ถามท่านธนากรในขณะที่ฟังผมก็ยิ้มเลยว่าถ้าเผื่อถามมาก็ตอบว่าท่านอาจารย์ธนากรก็บอกว่าจำเพราะจำสว่างไงจำท่านยังถามกลับมาว่าแล้วจำอย่างไรจำสว่างจำอย่างไรอันนี้ก็พอเราฟังเราสนใจตรงนี้เราก็โอ้เรารู้อย่างว่าขนาดความสว่างเนี่ยเป็นลักษณะอย่างไรหรือความมืดเป็นอย่างลักษณะอย่างไรนะครับมีตอนอยู่ตอนหนึ่งที่ท่านถามถึงเรื่องว่าแล้วลองหลับตาสินะให้หลับตาสิอันนี้มีผู้อื่นนะมีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะที่ลุกขึ้นมาถามในส่วนนี้ไม่ต้องลุกอะท่านนั่งอยู่อันนี้เป็นพูดถึงท่านคงว่าถ้าผู้ฟังคงวาดภาพได้นะครับในห้องประชุมของที่เจริญนครเนี่ยมันจะมีคนเข้ามาในห้องประชุมนี้มากอยู่นะครับแม้กระทั่งนั่งรอบห้องประชุมก็มีเพราะฉะนั้นส่วนมากจะเป็นการนั่งเวลาสอบถามอะไรเนี่ยเมื่อก่อนมีไมโครโฟนยืนนะครับเราก็ไปยืนที่หน้าไมโครโฟนแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็แจกไมโครโฟนยื่นไมโครโฟนให้ในขณะที่เรานั่งคือไม่ต้องไปยืนนะฮะแล้วพอมันยืนขึ้นไปก็ในแถวในการรอฟังงานเนี่ยเวลาเรายืนมันก็จะไปบังแผ่นแนวของอาจารย์นะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ข้อสะดวกในการที่จะแจกไมโครโฟนและยื่นไมโครโฟนไปให้แล้วก็จะถามตรงนั้นก็ผู้หญิงท่านนั้นก็พูดถึงเรื่องความคือพูดที่ก่อนจะเข้ามาร่วมสนทนาเนี่ยท่านก็พูดให้เห็นถึงเรื่องว่าเรื่องการสนทนาธรรมเรื่องมืดกับสว่างเนี่ยเห็นมืดเห็นเรื่องสว่างนิดๆหน่อยๆนี่เห็นวบๆแวมๆอะไรก็แล้วแต่อันนั้นเป็นมืดหรือเป็นสว่างเนี่ยไม่เข้าใจก็เลยจะถามว่าความมืดเป็นอย่างไรนะแล้วก็ความสว่างนั้นต่างกันเป็นอย่างไรท่านอาจารย์ก็ถามว่าให้ลองหลับตาสิหลับอันนี้เป็นคำถามอันเดียวที่ถามคุณพีชคุณธนากรเหมือนกันในเรื่องนี้ว่าหลับตาแล้วเป็นยังไงผู้หญิงท่านนั้นก็บอกว่าหลับตาแล้วก็ไม่เห็นอะไรท่านบอกจริงหรือไม่เห็นอะไร จริงหรือไม่เห็นอะไรไม่มีอะไรหรือเนี่ยคำถามตรงนี้เนี่ยผู้ฟังท่านผู้ติดตามฟังเรื่องนี้เนี่ยท่านจะตอบได้ไหมว่าขณะหลับเนี่ยไอ้ขณะหลับตาเนี่ยเห็นอะไรผู้หญิงคนนั้นบอกว่าไม่เห็นอะไรไม่มีอะไรแต่จริงๆมีผมเองก็ยังคิดตอบเลยว่าอ้าวก็เห็นมืดไงแต่ไม่ใช่คำนั้นไม่ใช่คำว่าเห็นมืดนะครับคือมืดน่ะก็คือขณะที่ไม่มีแสงสว่างไม่มีแสงสว่างก็ต่อเนื่องไปอีกนะครับเรื่องของท่านวิทยากรในหลังรายการไปท้ายรายการในท่านก็พูดถึงเรื่องของสว่างกับมืดสิ่งที่กระทบตาถ้าไม่มีสิ่งที่กระทบตาก็ไม่เห็นคือเห็นเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่สว่างถ้าเผื่อไม่มีการเห็นมันก็ไม่สว่างแต่ถ้าไม่เห็นมันก็ถามว่ามืดไหมอันนี้มันเปรียบเทียบกันดูใครฟังคำถามในขณะสนทนาเนี่ยครับแล้วลองถามลองตอบตามกันไปใช่ไหมคุ้นเคยที่จะตอบตามกันไปว่าควรจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับขณะนั้นเนี่ยคำตอบที่แท้จริงอาจจะไม่คิดถึงเรื่องคำตอบที่แท้จริงที่ท่านอาจารย์ท่านจะเฉลยออกมาท่านเฉลยออกมาตอนแรกเลยนะครับหลายๆเรื่องนะที่ท่านเฉลยมาตอนแรกเดี๋ยวผมจะกล่าวถึงบ้างในขณะที่แสงที่ว่าหลับตาแล้วไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยจะจริงหรือเปล่าตรงเนี้ยเหมือนกับว่าคำถามนั้นจริงหรือเปล่าไม่เห็นอะไรเลยท่านก็ยังมีสิ่งที่เห็นแต่สิ่งที่เห็นมีสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่สิ่งที่เห็นมีสิ่งที่เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็ คือท่านก็ไม่รอจนท่านผู้หญิงคนนั้นจะตอบนะคุณผู้หญิงคนนั้นจะตอบแต่ท่านก็พูดถึงเรื่องสภาพรู้อันเนี้ยผมเองฟังแล้วก็สะดุ้งเหมือนกันว่าอ้อก็ขณะที่ท่านเคยถามอะไรเราหลายหลายครั้งว่าแล้วมีอะไรมีอะไรเนี่ยขณะนั้นท่านจะเน้นไปถึงสภาพรู้ที่มีอยู่แม้กระทั่งหลับตาหรือมืดหรืออะไรก็แล้วแต่ขณะนั้นก็มีสภาพรู้ถ้าผมไม่มีสภาพรู้ก็ไม่รู้ว่ามืดหรือไม่รู้ว่าอาการหลับตาเป็นยังไงแต่หลับตานี่ก็มีหลายอาการที่กว่าจะเรียกว่าหลับตาได้นะครับนั้นเป็นเรียกที่มืดแต่เรียกว่าสว่างคือเป็นคำที่ใช้ในคำแต่ละคำที่พระองค์ท่านกล่าวขึ้นมาเนี่ยแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยเผยให้รู้ถึงความที่ขณะนั้นมีอะไรให้เรารู้ท่านอาจารย์ท่านก็ได้นำมานะครับแล้วก็บอกพวกเราให้เราคิดตามแต่บางครั้งเนี่ยท่านก็ตอบมาให้เราเลยให้คำตอบมาเลยว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการที่เราคิดไปเองเนี่ยเราจะเห็นความต่างเลยว่าขณะที่ท่านถามแล้วท่านต้องอย่าท่านประทานโทษท่านเหมือนกับว่าท่านอยากจะให้เราลองคิดแต่ลองดูนะจริงๆไม่ได้คาดเค้นอะไรหรอกนะครับเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าต้องควรจะตอบอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ท่านแต่ให้เราคิดเองตามความเป็นจริงว่าอะไรที่มีอยู่จริงถ้าตรงนี้จะรู้ได้เลยว่าผู้นั้นจะรู้จริงหรือไม่จะรู้จริงแค่ไหนก็เหมือนกำลังของแสงนะครับจะมีกำลังมากมันก็สว่างมากถ้ามีกำลังน้อยมันก็ลิบหลีนะครับแต่ขณะที่แสงลิบหลีนี่ก็ยังมองเห็นสิ่งที่มีอยู่นะถึงแม้จะเป็นลางๆหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมเองเนี่ยเวลาตอนกลางคืนตื่นขึ้นมานะครับก็มักจะไม่เปิดไฟแล้วก็จะเดินไปเข้าห้องน้ำอะไรแล้วแต่มักเปิดไปแต่เพื่อนๆก็เตือนหลายทีไว้ว่าต้องเปิดไฟนะแต่พอเปิดไฟแล้วตอนนี้เราอายุมากใช่ไหมครับเวลาเปิดไฟเนี่ยพอเปิดแล้วมันตาเนี่ยมันจะพร่าทันทีเพราะนั้นต้องคือเนาะใครอ่ะน้องจิ๋มน้องจิ๋มเคยเตือนว่าพี่ละลุกขึ้นยืนเนี่ยลุกขึ้นเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยลุกขึ้นต้องยืนก่อนนะคุณกัลยาณีนะคุณกัลยาณีท่านเคยบอกว่าเวลาเราอายุมากแล้วเนี่ยคือคุณกัลยาณีก็อายุใกล้ๆกับผมนะครับเวลาพี่วิระจะยืนขึ้นเนี่ยเวลาจะลุกขึ้นยืนเนี่ยต้องค่อยๆยืนก่อนนะอย่าเพิ่งลุกแล้วจะเดินหรือจะลุกแล้วจะรีบไปไหนอย่าเพิ่งอันนี้มันทำสอนให้เรารู้เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะพลาดแม้กระทั่งพื้นที่เรียบแล้วจัดอะไรเรียบร้อยแล้วในห้องแต่ว่าเราจำไม่ได้แล้วว่าเราจัดอะไรได้ตรงไหนทั้งหมดเวลามันลุกขึ้นมาเนี่ย1หลับตานะครับเพิ่งตื่นขึ้นมางัวเงียขึ้นมาแล้วก็จะลุกขึ้นจะรีบไปห้องน้ำละอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้ระวังมากนะครับอายุมากๆแล้วนี่ก็เตือนกันนะครับท่านก็เตือนผมนะครับก็ในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยพอนอนมากๆนอนนะครับนอนสนิทอ่ะหลับสนิทพอตื่นขึ้นมาก็พูดพลาดลุกเลยตกใจจะไปทำนู่นทำนี่อะไรก็ไม่รู้ยังไม่ได้คิดขึ้นอะไรเลยแต่ขณะนั้นอย่าลืมนะครับแม้กระทั่งมืดก็ยังมีสภาพรู้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสภาพรู้เนี่ยควรจะรู้แล้วก็ใช้มันได้ไหมใช้ไม่ได้ใช้สภาพรู้ก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้นะสภาพรู้ก็เป็นหน้าที่ของสภาพรู้เขามีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยท่านจะถามว่าแล้วมีอะไรอีกแต่จริงๆขนาดนั้นเนี่ยท่านอยากจะเตือนให้เราท่านทรงท่านเมตตาที่จะให้เราเตือนว่าขนาดนั้นมีสภาพรู้อยู่นะครับจะลุกขึ้นมาท่านทีท่านควันเนี่ยมีสภาพรู้อยู่สภาพรู้นั้นมาก่อนที่จะลุกขึ้นนะครับก่อนที่จะยืนก่อนที่อะไรทั้งสิ้นเนี่ยแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยทำให้ร่างกายมันเตรียมตัวนะครับมันเตรียมตัวที่จะไปหรือจะเลือกเคลื่อนที่ไปไหนอย่างระมัดระวังนะครับอย่างระมัดระวังไม่ใช่ว่าบังคับให้ระมัดระวังนะคือมันมีสติมีความระลึกรู้ตัวเองขณะนั้นเนี่ยก็จะทำอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยไปช้าๆนะครับ ไม่ต้องไปแข่งกับแมชชีนเพราะคราวที่แล้วพูดถึงเรื่องการแข่งกับแมชชีนแข่งกับเครื่องไม้เครื่องมือจะเป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องไม้เครื่องมือทางกลเครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยเราทำอะไรสักอย่างนึงอย่าไปแข่งกับมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่มันเป็นเครื่องที่มันมีความอินเทลเจนต์มีความที่จะสามารถจะสู้อะไรต่างๆได้มันสามารถจะจำได้มากกว่ามันสามารถจะรู้สิ่งมากกว่านะครับอันนี้เพราะอะไรเพราะอัตราการเร็วของการคิดของเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันพูดถึงเรื่องเกินเพียง2เขาเรียกอะไรนะ10คนนี่10ดิจิตใช่ไหมคนนี่10แต่แมชชีนนี่ไบนารีแค่2เท่านั้นเอง1เปิดดับเปิดดับเปิดดับอันนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ก็เปิดดับเปิดดับเปิดดับเท่านั้นเพราะนั้นเขาจะคิดได้เร็วกว่าเราคิดแต่ละทีนะเราคิดถึง10นะคิดถึงอะไรถึงอย่างเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แต่เขาคิดเพียง1 2 1 2 2 1 1 2อะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นเราต้อง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มากกว่าเขาเท่าไหร่5เท่านะครับช้ากว่าเขา5เท่าไม่ใช่มากกว่าเขาเร็วกว่าเราเขาแค่2เท่าเขาแค่2เท่านั้นเองนะครับ1 2ก็เรียกว่า1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คนมี10มี5นะครับมี5ช่วง1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีทั้งหมด5ช่วงแต่แมชชีนหรืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีแสงมีเขาภาษาเขามีเพียงแค่2ช่วงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสำคัญมากว่าเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันสามารถจะคิดได้เร็วกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเกิดดับหรือปิดดับปิดดับสว่างมืดสว่างมืดสว่างมืดเนี่ยแค่สองแค่ช่วงเวลา1 2เท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเป็นคนเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีตั้ง5ส่วนอันนี้แค่5ส่วนนะครับคือหมายความว่าในเรื่องทางแมทริกซ์เนี่ยพอพูดถึงเรื่องทางแมทริกซ์ต้องกราบขอบพระคุณท่านเจ้ากรมนพดลนะครับท่านก็เตือนผมคุยกับผมเนี่ยคือท่านก็เป็นผู้ชำนาญการในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นะครับท่านก็สอนผมในเรื่องที่จริงท่านก็ไม่ได้สอนหรอกครับต้องประทานโทษถ้าผมใช้คำพูดนี้คือท่านก็เตือนให้เรารู้ในฐานะที่เราก็ศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์มาด้วยกันก็รู้ว่าเรื่องแมทริกซ์เนี่ยแมทริกซ์นี่หมายความถึงการเรียงของการคอมบิเนชันเพราะเรื่องอันนี้ผมอาจจะพูดเป็นเรื่องของเซตทีอรีไปนิดนึงไม่เป็นไรคือ1กับ2เนี่ยเรามี1 2 2 1ใช่ครับถ้าเผื่อเรามี1 2 3 4แล้วก็มี1 2 1 3 1 4นะครับแต่นี้ก็กลายเป็นว่า1 1ก็มี2 2ก็มี3 3ก็มี4 4ก็มี43ก็มี42ก็มี41ก็มีเนี่ยดูสิมันทางเลือกเนี่ย choice ในเรื่องของการความเป็นไปได้ในการที่จะเกิดคอมบิเนชันของ2ตำแหน่งเนี่ย2ดิจิตเนี่ย2ตัวเลขเนี่ยในสมมุติเรามีลูกเต๋าเราก็มีทั้งหมดเท่าไหร่ครับ4ใช่ไหมครับมี4มุมนะครับ4มุมเนี่ย1ไป11ไป1กับตัวเอง1ไป2 1ไป3 1ไป4อันนี้เป็น4แล้วทีนี้4ไป1 44ไป1กลับไปดิ2ไป1 3ไป1 4มา1 1 1 1 1 1คุณคิดดูสิว่าช้อยส์ของมันในเรื่องการคอมบิเนชันของ4ไอ้4มุมในลูกเต๋าเนี่ยมันจะมีได้เท่าไหร่อันนี้ก็เป็นเรื่องทางแมทริกซ์นะครับในเรื่องของทางเลขคณิตเราก็ไม่พูดถึงไปขนาดนั้นนะหมายความถึงว่าช้อยส์ของแมชชีนเนี่ยช้อยส์ของการพูดความเร็วของความคิดในเรื่องที่เปรียบเทียบกันดูว่าความเร็วของการคิดของแมชชีนหรือความจำได้ของแมชชีนเนี่ยมันจะจำได้ขนาดไหนจริงๆมันไม่ได้เป็นความจำได้หรอกครับมันมีแบงค์มันมีส่วนประกอบของการเก็บรักษาพวกสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้นะครับเพราะว่าในอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันก็จะมีตัวประกอบอยู่2ตัวนะครับคือ1กับ2นะครับ คือท่านลองปิดไฟนะก็ปิดไฟนะปิดไฟก็ดับมืดนะพอเปิดไฟก็สว่างอันนั้น1กับ2เท่านั้นเองเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันพูดแค่นี้1 2 2 1 1 2 2 1อัน1 4 3 1 4 4 1 1 3 1 3 3 1 1 2 2 1 1 1เนี่ยนะคุณคิดจะพูดกันไปแล้วเนี่ยถ้าเผื่อคุณถ้าเผื่อเราเคยเรียนเรื่องแมทริกซ์เราเรียนครึ่งของคอมบิเนชันของคือการผสมผสานกันระหว่างสิ่งที่มีนะครับจะมีมากมีน้อยก็ผสมสานกันไปเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทางเลือกนะครับอาจจะเป็นเรื่องสแตติกและเป็นเรื่องสถิติในทางเลือกของความเป็นไปได้เนี่ยมันจะมีมากแค่ไหนสำหรับ2112นี่ก็เป็น1221 1122 2121กับดูแค่นี้นะมันมีเท่าไหร่นะครับแค่2ตัวแค่1กับ2เท่านั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าคอมบิเนชันหรือความเป็นไปได้นะ probability และความเป็นไปได้ว่าจะเป็น11หรือจะเป็น12หรือจะเป็น121หรือจะเป็นอะไรอ่ะ22นะครับต่างๆเหล่านี้เป็นต้นมันมีมากขนาดไหนในเรื่องทางเลือกของมันที่จะไปเพราะฉะนั้นกระแสไฟมันจะกระโดดไปไหนนะทางเลือกของมันก็มีเกิดจากคอมบิเนชันหรือการผสมผสานกันระหว่างส่วนที่มีขนาดนั้นเกิดขึ้นเพราะนั้นอะไรบ้างที่เป็นไปได้ที่เราเรียนในเรื่องสถิติว่า probability นี่ก็หรือความเป็นไปได้และความเชื่อที่จะเป็นผลไปได้นี้ไหมเนี่ยทางเลือกนะครับเวลาเรามาผสมผสานกับการเรียนหนังสือไอ้การเรียนหนังสือการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันนะครับเรื่อง accounting เรื่องของบัญชีนะเรื่องของตัวเลขเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของ math ทั้งนั้นเลยในเรื่องของคณิตศาสตร์ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าchoice หรือความเป็นไปได้ต่างๆนั้นมันเกิดขึ้นจากการผสมผสานกันระหว่างสิ่งที่มีมันก็สิ่งที่อะไรละมีทีนี้เรามาคิดที่ว่าแมชชีนนะอันนี้ผมกําลังผมขอทวนนะครับเดี๋ยวถามได้ว่าวิระพูดมากไปแล้วคือจะพูดถึงเรื่องความเป็นไปได้กับสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นในเรื่องสิ่งเป็นความเป็นไปได้กับสิ่งที่มีกับสิ่งที่เป็นที่มีอยู่สิ่งที่มีจริงมีอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย1กับ2มีอยู่2กับ1ก็มี1กับ1ก็มี2กับ2ก็มีตรงนี้เนี่ยความเป็นไปได้ที่จะเป็นตรงนั้นตรงนี้แค่กับเพียงมีกับ1 2มี1กับ2เท่านั้นมันจะเร็วมากขนาดไหนที่คนเนี่ยคิดช้ากว่าเขาตั้งเยอะคิดช้ากว่าอิเล็กทรอนิกส์คิดช้ากับแมชชีนเครื่องแมชชีนทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเครื่องกลทางอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมจะพูดถึงเครื่องกลพูดถึงเรื่องไฟฟ้าเรื่องอิเล็กทรอนิกส์แล้วพูดถึงเรื่องกลหมายความว่าความหมุนเวียนพลวัตนะฮะไม่ใช่พลวัตพลวัตเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันมีการเป็นวงจรของการหมุนเวียนของความเป็นไปสิ่งที่มีจริงมีสิ่งที่มีจริงมากเป็นคอมบิเนชันกันมากเท่าไหร่โอกาสที่จะเกิดส่วนผสมระหว่างสิ่งที่มีจริงนั้นเนี่ยมันจะมีได้เป็นจะเป็นทูตเจนมัลติโฟจริงๆเป็นลูกไปพูดถึงคณิตศาสตร์มากเกินไปแล้วไม่เอาแล้วครับพอนะครับตรงนี้หมายความถึงว่าพูดง่ายว่าการที่จะไปแข่งกับสิ่งที่เขามีเหตุปัจจัยคือมีทั้งตัวประกอบแล้วมีการมีกวนผสมมีการผสมผสานและมีการสตอร์เรจมีแบงค์มีเรสวอร์มีอะไรมีพูดไปเพิ่มนี้ไปมีส่วนที่ส่วนประกอบของการเก็บรักษาข้อมูลนั้นอยู่นะครับเราก็ไม่ต้องไปแข่งเขานะครับคือในถามว่าอันนี้ผมก็เลยมาคิดถึงเรื่องพระธรรมไม่ได้พูดถึงเรื่องบ้านธรรมะแล้วพูดเลือกถึงพระธรรมมาเริ่มต้นถึงเรื่องธรรมในขณะที่จิตใจของคนนะครับของมนุษย์เนี่ยของสัตว์ก็ได้นะสัตว์ก็อาจจะมีส่วนไอ้เรียกความจิตความสามารถน้อยกว่ามนุษย์นะครับแต่ขณะจิตใจของนี้ไปเร็วมาก ความเคลื่อนที่รวดเร็วของจิตใจคือสภาพรู้เนี่ยไปได้เร็วมากขณะนี้ท่านนึกถึงดวงอาทิตย์เนี่ยท่านเห็นดวงอาทิตย์แล้วแต่ขณะนั้นน่ะมีส่วนประกอบของความรู้อย่างนี้คือความจำพอนึกถึงดวงอาทิตย์ไม่มีแสงสว่างเลยนะนึกถึงดำมืดตื้อเลยนะไม่เหมือนกับรสหวานหรือว่ารสเปรี้ยวนี่อาจารย์ธนากรพูดถึงเรื่องรสหวานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแข็งเรื่องเสียงเรื่องอะไรที่ทราบสภาพรู้เนี่ยถ้าเราไม่มีสภาพรู้เข้าไปรู้สิ่งที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นแสงเป็นเสียงเป็นอะไรแล้วโอกาสตรงนี้เนี่ยไม่มีการเกิดขึ้นได้นะครับอันนั้นเป็นปัจจัยของมันที่จะเกิดการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นแต่ขนาดนั้นน่ะมืดตื้อเลยเมื่อเปรียบเทียบกับความมืดแล้วเนี่ยมืดจริงๆมืดกว่านั้นมืดยิ่งกว่านั้นเดี๋ยวยังไม่พูดถึงนะมืดยิ่งกว่านั้นก็มีเมื่อกี้พูดถึงท่านอาจารย์พูดถึงก่อนเริ่มต้นรายการพูดถึงว่าสว่างที่สุดก็มีเคยคิดไหมว่าสว่างที่สุดเป็นยังไงปัญญาไปว่าความสว่างใช่ไหมครับแต่ปัญญาเป็นส่วนดับความมืดคือความไม่รู้แล้วยิ่งกว่านั้นนะครับยิ่งกว่านั้นคือความไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรนั้นยิ่งมืดกว่าอันนี้เป็นคำที่ท่านอาจารย์ท่านให้แต่แรกในต้นรายการเลยของป้าธรรมะมาเช้าอันนี้นะมันลึกซึ้งมากไม่รู้จะพูดไงว่าลึกซึ้งแค่ไหนท่านให้แต่แรกต้นเลยนะคำตอบและทุกอย่างท่านพูดแต่ต้นเลยก่อนจะเริ่มรายการแล้วก็เป็นรายการเข้าไปก็เป็นรายละเอียดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านลองติดตามกลับไปฟังรายการนี้อีกทีเขามีพรุ่งนี้เขาก็มีนะครับที่เมื่อกี้พูดถึงเนี่ยรัฐสภานะครับมีเช้านี้เขากำลังมีอยู่ในทางวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับท่านอย่าทิ้งแต่ละคำเพราะแต่ละคำของท่านของพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะค่อยๆเผยให้เราเห็นสิ่งที่มีจริงขณะนี้เดี๋ยวนี้นะไม่ได้ไปไหนเลยขณะนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยสั้นนิดเดียวเนี่ยเป็นนิดนึงก่อนนิดกันต่อเนื่องกันก็กลายเป็นใหญ่โตเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาทันทีแต่ขณะนั้นมีความจำเข้ามาเกี่ยวข้องความจำก็เป็นสภาพรู้อันนี้ต้องขอบคุณน้องธนากรนะที่พูดเน้นถึงเรื่องนี้แต่จุดนั้นให้เราเห็นเราจะเห็นว่าความจำนิดนึงที่จำจากสิ่งที่เกิดขึ้นทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยจนเป็นเรื่องราวขึ้นมาอันนี้ท่านในรูปในขณะนี้ผม
6: นำภาพมา
5: ขึ้นจอไว้ตรงนี้เห็นรูปท่านอนบท่านนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับท่าน

หลับตาแล้วลืมตาเพราะท่านถามว่าอ๋อหลับตาแล้วทำไมรู้ว่าหลับตาแล้วทำไมรู้ว่าสว่างท่านอาจารย์ธนากรบอกว่าจำยังไงจำสว่างจำยังไงถ้าลองคิดถามตัวเองที่ว่าจำเห็นสว่างแล้วจำแล้วขณะที่หลับตาแล้วนึกถึงสว่างเนี่ยจำมาเนี่ยจำอย่างไรสภาพการจำของคุณจำอย่างไรตรงนี้เหมือนจะท่านถามตรงนี้ให้แม้กระทั่งตอบมาแล้วนะเราคิดว่าแล้วว่าถูกแต่ก็ยังถามตอบมาว่าแล้วจำยังไงจำสว่างจำยังไงก็ไม่ได้อธิบายว่าจำสว่างจำยังไงแต่ถามน้องธนากรให้ตอบว่าสว่างนะจำยังไงท่านก็บอกให้หลับตาแล้วลืมตาน้องธนากรก็โผล่ขึ้นมาเลยโอ้ยจำได้แล้วอย่างนี้เองนะคือคิดดูสิว่าหลับตาแล้วลืมตาแล้วมันสว่างจำยังไงก็จำตรงนั้นนั่นแหละจำที่หลับตาจำที่หลับตาแล้วลืมตามันสว่างพูดขึ้นมาทันทีเลยมันต่างกับความดำยังไงความมืดยังไงที่เราเรียกว่ามืดนะมันมืดยังไงแล้วสว่างยังไงเนี่ยมันมองให้เห็นชัดเจนว่ามันอธิบายได้หลายอย่างนะขนาดนั้นนะครับท่านดูซิว่าหลับตาแล้วก็จะมีอะไรมีสภาพรู้ครับสภาพรู้อะไรรู้ไอ้ที่มันดำมืดๆอ่ะไม่เห็นอะไรแหละที่ผู้หญิงท่านนั้นบอกไม่เห็นอะไรเลยอ้าวแล้วไม่เห็นอะไรนั้นเป็นยังไงถ้าเผื่อจะถามอีกนะแล้วสว่างเนี่ยคุณธนากรก็ตอบชัดเจนว่าสว่างโอ้ยสว่างเป็นอย่างนี้เองแต่ไม่ได้พูดว่าสว่างเป็นอย่างนี้เองนะแต่ผู้นั้นน่ะผู้ที่ตอบน่ะรู้ว่าสว่างเนี่ยต่างกับมืดอย่างไรอย่างนั้นเองแล้วจำมาพูดว่าสว่างเป็นอย่างนี้ถ้าลองหลับตาแล้วคิดถึงสว่างดิขณะท่านฟังเสียงเนี่ยท่านฟังเสียงผมพูดเนี่ยเสียงแล้วหลับตาแล้วนึกถึงเสียงสินึกถึงสว่างสินึกถึงเสียงก็นึกพอนึกมันก็มืดใช่ไหมมันไม่มีอะไรที่เนี่ยมันเปรียบเทียบไปเห็นท่านอันนี้พูดกลับไปถึงท่านอนบท่านก็พูดได้เห็นเลยว่ามันต่างกันตรงนี้ชัดเจนชัดเจนนะครับว่ามืดกับสว่างนี่ต่างไงแล้วจะรู้จักไหมว่ามืดคืออะไรสว่างคืออะไรอันนี้เป็นคำถามที่น้องธนากรเริ่มรายการมาก็พูดตรงนี้เลยเพราะนั้นจะเห็นได้ชัดเจนว่าเขาจะเปรียบเทียบให้เรารู้ว่าสว่างกับมืดเป็นยังไงแค่นี้ก่อนยังไม่ไปไกลแล้วสว่างที่สุดขนาดไหนขณะที่ท่านอาจารย์ท่านพูดตอนแรกเหมือนเลยก็ขณะที่สว่างที่สุดนะไม่มีอะไรสว่างมากกว่านั้นอีกแล้วไม่มีสว่างคือปัญญานะปัญญาขนาดนั้นคือพระพุทธองค์ท่านตัดสรู้ขนาดนั้นเนี่ยตัดสรู้สิ่งที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนเลยนั่นสว่างแค่ไหนนะครับอันเนี้ยฟังแล้วโอ้โหจะพูดว่าขนลุกก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับว่าขนลุกเป็นยังไงก็ตอนนี้ก็นึกถึงขนลุกนะจำมาว่าขนลุกเป็นยังไงแต่ในขณะที่ขนลุกเนี่ยมันมีอาการอื่นที่แทรกเข้ามาตั้งหลายอาการต้องมีสภาพรู้ก็ไปรู้ก็เลยอะไรนะทุบให้เราเข้าใจทุบให้ความจำมันเข้าใจอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้เป็นอย่างอื่นแล้วกว่าจะถึงเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยตรงนั้นน่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นอันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงแล้วนะครับก็แล้วแต่ละคนก็ตรงเนี้ยให้เห็นว่าแต่ละคนควรน้อมเข้ามาดูเองไม่ได้ไปถามคนอื่นไปถามใครไม่ได้เลยเขาตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแต่ละคำนะครับนี่ผมอาจจะพูดมากเกินไปนี่จะใกล้จะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวผมไปดูหน่อยว่ามีอะไรที่น่าจะพูดบ้างตรงเนี้ยนะครับเพราะว่าอย่างเมื่อกี้พูดถึงนิดเดียวเนี่ยนิดเดียวนี้จริงๆว่านิดเดียวเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ก่อนหน้าเดี๋ยวนี้นะครับหรือหลังเดี๋ยวนี้ต้องเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้นะฮะและขณะนี้มีอะไรมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสภาพรู้แล้วสภาพรู้ก็มีสองสภาพอีก เดี๋ยวจะบอกว่าสภาพรู้มีสองสภาพอะไรกันจริงๆนี่ทบทวนเท่านั้นเองไม่มีอย่างอื่นนะฮะสองสภาพรู้เนี่ยเขาเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันอะไรก็ว่าไปตรงนั้นทีนี้นะถ้าเผื่อท่านอาจารย์ท่านพูดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวตรงนี้มีตรงที่ท่านได้

0: กรุณาเฉลยอะไรต่างๆเหล่านี้นะเพราะก่อนที่ท่านเฉลยเนี่ยมีคำถามอะไรออกมาเนี่ยแล้วทำไมคนฟังนั่นแหละคิดไปเลยคิดเร็วขนาดไหนคุณดูที่มาคิดเทียบกับแมชชีนคิดกับจิตคนคิดอะจิตคนคิดเนี่ยไปได้เลยนะพอท่านอาจารย์พูดยังไม่หมดคำเลยนี่มาดูที่จิตที่ตนเองเนี่ยตนเองคือหมายความว่าไม่ได้ทิ้งตัวตนไปไหนนะครับคิดดูแล้วกันว่าคิดเองทันทีเลยท่านอาจารย์เนี่ยพูดไม่จบเฉลยยังไม่จบคิดเองแล้วมันถูกไหมอ่ะคิดเองอย่างนั้นเพราะมันคิดได้หลายอย่างนะมันคิดได้เร็วกว่าแมชชีนนะผมว่าความเร็วของความคิดเนี่ยมันไปได้เร็วกว่าเมื่อว่าคิดถึงเห็นพระจันทร์แสงพระจันทร์แสงพระอาทิตย์ไปเห็นแล้วไปเห็นดวงจันทร์เลยแต่จำมานะครับนั่นคือสภาพรู้ชนิดหนึ่งมันเป็นสภาพรู้คือจำมาจำมามันก็เกิดขึ้นพร้อมๆกับสภาพรู้แรกแหละคือประธานในความรู้นะประธานในการรู้นะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยท่านคิดดูซิว่าความคิดของคนเนี่ยมันจะเร็วกว่าแมชชีนขนาดไหนเพราะนั้นแมชชีนยังเป็นธาตุของคนอยู่นะครับไม่ใช่ว่าจะชนะแมชชีนตลอดไปจริงในขณะปัจจุบันที่เราโง่เราไม่รู้เลยเราแพ้แมชชีนครับหนึ่งแมชชีนไม่เหนื่อยแต่เราเหนื่อยเราแก่แล้วเราเหนื่อยนะครับเราทำหนึ่งรอบซ้ำสองรอบสามรอบสี่รอบห้ารอบร้อยรอบหมื่นรอบแสนรอบแมชชีนไปได้แป๊บเดียวนะครับเข้าไป1212เราไปร้อยรอบสิบรอบกว่าเราจะไปถึงแค่สิบรอบนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วกว่าจะสิบรอบเนี่ยแมชชีนไปได้กี่รอบ1212นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต่างกันมากเราอย่าไปสู้เขาเลยนะครับคือในชีวิตปัจจุบันเนี่ยแมชชีนไม่ว่าหรอกเพราะนั้นไอ้ AI ไอ้ artificial intelligence เนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงแล้วนะครับแต่ว่าขณะที่ขณะนั้นเนี่ยคนคิดให้ AI หรือ artificial intelligence เนี่ยหรือว่าความสามารถของความที่ประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์พูดเร็วไม่ได้วันนี้อาจารย์กำปั่นไม่อยู่นะครับคือท่านไปก่อนแล้วตอนนี้มีอาจารย์วิชัยอยู่กับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือปัญญาประดิษฐ์กับความจริงที่เกิดขึ้นคือความรู้ในสภาพรู้เนี่ยเทียบกันไม่ได้เลยนะครับเทียบกันไม่ได้เลยความรู้กับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปตกใจว่าปัญญาประดิษฐ์จะครองโลกนะครับจะครองโลกนะไม่ใช่จะครองโลกให้ก็เป็นโลกไปเลยก็ยังดีจะครองโลกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นแต่ว่าอย่าเชื่อปัญญาประดิษฐ์มากนักนะครับคือเอามาใช้ประโยชน์ได้เพราะเขาเป็นธาตุปัญญาประดิษฐ์เป็นธาตุของคนเพราะคนประดิษฐ์ขึ้นมาปัญญาประดิษฐ์สิ่งที่อินเทลเจนต์หรือความสามารถของเครื่องมือนี่ขึ้นมาไม่ใช่คนไม่ใช่เป็นคนนะครับไม่มีจิตไม่มีใจนี่แหละเราต่างกันตรงนี้นะครับมนุษย์กับสิ่งกับโรบอทเนี่ยกับหุ่นยนต์เนี่ยมันคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ครับผมก็ใช้ประโยชน์แล้วตอนนี้เพราะว่ามีงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสื่อสารนะครับเรื่องการสัมพันธ์กับผู้อื่นผมก็ใช้ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยนะครับจะช่วยได้แค่ไหนก็เป็นส่วนนั้นไปกระทำเดี๋ยวมันจะพูดมากกันไปเดี๋ยวก่อนนะนี่เห็นแสงสีต่างๆที่เกิดขึ้นเห็นสายตาผมแย่แล้วครับผมอยากพยายามเปิดให้มันใหญ่ให้ตัวหนังสือมันใหญ่เห็นตรงนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยครับความรวดเร็วของสิ่งที่ต่อเนื่องกันเนี่ยเห็นเพียงนิดหนึ่งนะได้ยินไปนิดหนึ่งมันจะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วนะความคิดเองเนี่ยมันจะไปได้เร็วมากเพราะว่าความเร็วของระบบของสิ่งที่มีชีวิตของคนเนี่ยนะครับจะไปเร็วได้กว่าแมชชีนทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเน้นให้ท่านรู้ว่าเราอย่าเพิ่งไปห่วงมากหรือว่าไปกังวลมากไอ้คนบอกเอ้าก็ฉันไม่รู้อ่ะฉันไม่รู้ฉันคิดเพราะฉะนั้นมาเราตัวตนมันมากเหลือเกินมันก็เลยคิดว่าเปรียบเทียบทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแต่บางอย่างเป็นเรื่องสมมุติกับเรื่องความจริงเนี่ย มันเปรียบเทียบไม่ได้กราบใดที่ไม่มีความจริงเรื่องสมมุติก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวท่านพูดถึงชัดเจนคือเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาในพูดได้ชัดเจนแล้วก็ในนี้มีหมดนะครับอันนี้ผมคร่ำมาเยอะแล้วเพราะว่าท่านจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสนทนาธรรมนี่ครับท่านอย่าทิ้งเข้าไปแต่ไปเร็วไปช้าๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าคือแมชชีนเขามีหน้าที่จำเขามีหน้าที่บันทึกนะครับเขามีหน้าที่บันทึกแล้วก็มีเขามีส่วนที่จำได้มากกว่าเพราะมีส่วนประกอบที่จะจำได้มากกว่าถามว่าความจำมีไหมในคนก็มีขณะที่มีสภาพรู้ก็มีสภาพจำอยู่ด้วยนะครับจำอะไรจำสิ่งที่ปรากฏจะปรากฏชัดหรือไม่นะครับท่านอันนี้กลับไปถึงเรื่องมืดกับสว่างนะครับขณะผมกลับมาเนี่ยท่านจะงงแน่ผมพูดอะไรนะผมกลับมาพูดถึงความรู้ในเรื่องความรู้สิ่งที่มากระทบอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของความมืดทั้งนั้นเลยนะครับสัมผัสก็มืดนะครับรสที่เราได้รับทางลิ้นก็มืดกลิ่นก็ได้รับทางจมูกก็มืดหูได้ยับสิ่งได้ยินเสียงก็มืดหมดนะครับมีอย่างเดียวคือตาเพราะถ้าเผื่อมีสิ่งที่มากระทบตาท่านอาจารย์โน้ตท่านบอกถ้าเผื่อไม่มีสิ่งที่มากระทบตาก็ไม่เห็นและตาอย่างเดียวที่รับสิ่งที่มากระทบให้เห็นได้นะครับก็คือแสงอื่นก็ไม่มีเพราะนั้นตรงนี้มันแบ่งชัดเจนเดี๋ยวผมข้ามไปถึงตรงไหนดีนะเดี๋ยวต่อปัจจโชตเมื่อกี้พูดถึงปัจจโชตสูตรปัจจโชตสูตรโอเคครับขอบพระคุณท่านอาจารย์วิชัยที่แก้ให้ปัจจโชตสูตรนะครับปัจโชตสูตรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของแสงสว่างที่มี4อย่างตกลงท่านพูดถึงพระพุทธองค์ท่านพูดถึงปัญญาด้วยนะครับปัญญาเนี่ยสว่างที่สุดแต่สว่างที่สุดขนาดไหนก็ท่านอาจารย์ก็เฉลยไปแล้วนะครับขณะที่พระพุทธองค์นั้นตรัสรู้นั่นแหละสว่างที่สุดส่วนมืดที่สุดมืดตอนนี้จะมาจบเนี่ยมืดที่สุดคืออะไรมืดที่สุดคือความมืดเพราะไม่รู้อวิชชานะครับความมืดที่ไม่รู้อวิชชาเนี่ยมีความมืดอยู่3อย่างที่ท่านอาจารย์ชนบท่านสรุปนะครับจริงๆเนี่ยเราก็ขอทราบในเรื่องนี้ในเรื่องของที่ท่านสอนกันในส่วนนี้นะครับมืด3อย่างนะมืดที่ไม่มีแสงนั่นก็มืดมืดที่ไม่รู้อะไรเลยก็มืดนะครับถึงมืดที่สุดก็คือมืดเพราะไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรมืดเพราะไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรมืดเพราะมืดไม่เพราะไม่รู้ความไม่รู้นั่นน่ะมันมืดมากเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าอะไรคือมืดอะไรคือสว่างอะไรสว่างมากอะไรสว่างที่สุดกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับและไอ้มืดขนาดไหนครับมืดขนาดไม่มีแสงหรือมืดขนาดไม่มีแสงเรารู้แสงนะแสงพระจันทร์แสงพระอาทิตย์แสงจากไฟนะครับไม่มีแสงพวกนี้เนี่ยมืดนั่นมืดในลักษณะของสิ่งที่ไม่มีแสงคือไม่มีอะไรมากระทบตาแต่ขณะที่ไม่มีอะไรกระทบตาก็ยังมีมืดอีกในทางอื่นคือกระทบหูจะกระทบจมูกกระทบลิ้นกระทบกายอันนี้กระทบกายก็มืดนะครับจับแล้วแข็งแล้วก็มันสว่างไหมล่ะนะรู้ได้แต่เพียงทางสัมผัสรู้เท่านั้นเพราะนั้นสภาพรู้เขาเกาะอยู่ทุกตลอดเวลานะครับแต่ทิ้งสภาพรู้ก็ไม่ได้เลยอันนี้เนี่ยก็กราบขอบพระคุณในรายการบ้านธรรมะเมื่อเช้านะครับแล้วก็ทำให้ผมได้มีโอกาสได้เข้าไปถึงความรู้ตรงไม่ความรู้เราก็ไม่ได้เข้าไปมากแสงสว่างจะมีมากน้อยปัญญาจะมีมากน้อยก็อยู่ที่ปริมาณหรือระดับของปัญญาของแต่ละผู้นั้นนะครับอันนี้ก็เตือนเพียงแต่แนะนำมาเตือนให้รู้แต่ว่าเตือนมากไปหน่อยไหมครับถ้าเตือนมากไปหน่อยก็ คงจะต้องเบื่อนะครับถ้าเบื่อต้องกราบประทานโทษด้วยตรงนี้ก็ไม่ได้นี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้เบื่อนะครับแต่ตั้งใจอย่างเดียวที่จะสอนใครอ่ะสอนคนพูดนะครับให้รู้ว่าขณะนี้มีอะไรต้องเตือนบ้างเวลาลุกขึ้นจะยืนกลางคืนค่อยๆยืนนะครับไม่ได้รีบแล้วก็รู้จักหัดดื่มน้ำให้ชัดเจนแยะๆด้วยนะครับเพราะคนแก่เนี่ยดื่มมากขอบคุณคุณนันทานะที่ก็บอกว่าคนแก่ๆเนี่ยอาจารย์ดื่มน้ำให้มากๆหน่อยเขาเรียกท่านเรียกผมว่าอาจารย์แต่จริงไม่ได้เป็นอาจารย์เลยครับคนไม่รู้เหมือนกันวันนี้ต้องขอหมดเวลาแค่นี้นะครับยังไงก็ได้พบกันใหม่คราวหน้านะครับถ้ามีประเด็นที่น่าสนใจก็จะนำมากราบเรียนให้ทราบนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตกราบเรียนไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็มีงานอื่นที่ต้องทำขออนุญาตกราบเรียนวันนี้ครับสวัสดีครับ
1: สมคุ้นเคยในธรรมะพระธรรมเป็นประโยชน์สูงสุดเพื่อการฟังพิจารณาและไตร่ตรองจนเป็นการสะสมคุ้นเคยในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจะน้อมไปสู่ความเข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.21 มกราคม 2561

0: การที่จะเข้าใจโดยความเป็นธรรมะเนี่ยแน่นอนไม่ใช่เพียงแต่เพียงคิดนะครับท่านอาจารย์ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเห็นก็เป็นธรรมะแต่ว่าการที่จะมีปัญญาเกิดขึ้นน้อมเข้าใจสภาพหรือลักษณะนั้นโดยความเป็นธรรมะครับ
1: กว่าจะถึงเวลานั้นก็ต้องค่อยๆฟังค่อยๆปรุงแต่งมีความแยบคายที่จะรู้ว่าฟังไม่ใช่เพื่อไปติดคำแต่เพื่อรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะซึ่งยังไม่ได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะ
0: เพียงฟังนิดๆหน่อยๆความรู้ไม่เพียงพอต่อการที่จะเห็นหรือว่ารู้ตามโดยความเป็นธรรมะแน่นอน
1: ค่ะเพราะฉะนั้นอุปนิสยโคจระเราคุ้นเคยกับคำที่เราได้ฟังใหม่ๆภาษาบาลีคำนี้ยาวอุปนิสยโคจระแต่ถ้าเห็นคุณค่าจิตเกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์แล้วอารมณ์อะไรล่ะที่สมควรที่จิตเนี่ยจะรู้บ่อยๆจนกระทั่งเป็นนิสัยที่จะไม่ละเลยอารมณ์นั้นไปเราเกิดมาเนี่ยเราคุ้นเคยกับสิ่งที่ปรากฏทางตาคุ้นเคยกับเสียงคุ้นเคยกับกลิ่นคุ้นเคยกับรสคุ้นเคยกับเรื่องราวต่างๆนะคะ

0: ที่จิตเนี่ยจะรู้บ่อยๆจนกระทั่งเป็นนิสัยที่จะไม่ละเลยอารมณ์นั้นไปเราเกิดมาเนี่ยเราคุ้นเคยกับสิ่งที่ปรากฏทางตาคุ้นเคยกับเสียงคุ้นเคยกับกลิ่นคุ้นเคยกับรสคุ้นเคยกับเรื่องราวต่างๆนะคะแต่ผู้คำที่ทำให้เข้าใจสิ่งที่มีจนกระทั่งเป็นอุปนิสัยนะคะไม่สนใจคำอื่นเท่าไม่สนใจเรื่องอื่นเท่าเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่าธรรมะการที่เคยสะสมมาแล้วคิดดูกับคนที่ไม่ได้สะสมมาเลยต่างกันไหมคะเพียงแค่ได้ยินคำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นความลึกซึ้งของธรรมะประการใดที่เคยได้ยินมาแล้วในสังสารวัฏความคุ้นเคยจนเป็นอุปนิสัยทำให้สามารถที่จะเห็นประโยชน์แล้วก็ไม่ต้องการอารมณ์อื่นนอกจากการที่จะได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นเราถึงต้องฟังไงคะมาฟังกันทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์เนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่มาฟังเราก็มีอารมณ์อื่นแต่เพื่อที่จะคุ้นเคยกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุปนิสยโคจระไม่สนใจอย่างอื่นเพราะอย่างอื่นหาง่ายแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหายาก
1: ดังนั้นการสะสมที่จะมีปัญญาเกิดขึ้นรู้ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราเนี่ยก็ต้องมีการอบรมมากเพียงพอต่อการที่จะเห็นอย่างนั้นตามปกติอย่างนั้น
0: อย่างน้อยเสาร์อาทิตย์ก็คุ้นเคยต่อการที่จะฟังธรรมะนาการอบรมความสงบค่ะแล้วก็รู้ว่าอะไรเป็นกรรมฐานที่ตั้งของความสงบที่จะให้กุศลจิตสงบมั่นคงขึ้นในครั้งก่อนการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะในครั้งก่อนๆในยุคที่ไม่มีการตรัสรู้ในยุคที่ไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีผู้ที่มีปัญญาระดับนั้นค่ะคือเห็นโทษของอกุศลและก็รู้ความต่างของกุศลจิตและอกุศลก็อบรมเจริญสมถภาวนาและสมถกรรมฐานภาวนาหมายความถึงไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้มากทันทีต้องอบรมยิ่งความสงบของจิตเนี่ยทุกคนก็พอจะรู้นะคะกุศลและจิตเนี่ยก็ต่างกับอกุศลและจิตขณะที่ตระหนี่นะคะไม่สละไม่ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นกับขณะที่ไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยนะคะคิดถึงประโยชน์ของคนนั้นแล้วให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ขณะนั้นก็เป็นสภาพของจิตที่ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะรู้ว่าขณะไหนนะคะสงบจากความตระหนี่จากโลภะความติดข้องขณะนั้นเป็นกุศลจิตแต่วันหนึ่งเนี่ยกุศลจิตเกิดน้อยหรือมากถ้าเป็นผู้ที่เห็นโทษของอกุศลนะคะและรู้ว่าอะไรเป็นอารมณ์ที่จะทำให้จิตสงบขึ้นอารมณ์นั้นคือสมถกรรมฐานอบรมให้จิตมีความสงบตั้งมั่นคงสงบยิ่งขึ้นผู้นั้นก็อบรมเจริญสมถภาวนาได้นะคะจนกระทั่งถึงขั้นฌานกิจเป็นอัปปนาสมาธิที่ใช้คำว่าฌานกิจนะคะแต่ก่อนนั้นก็ต้องมีระดับของสมาธิที่เพิ่มกำลังขึ้นพร้อมกับความสงบของจิตไม่ใช่พร้อมกับโลภะหรือความต้องการดิฉะนั้นแล้วก็จะต้องเป็นมิจฉาสมาธิไม่ใช่สมถภาวนาสำหรับวิปัสสนาภาวนาก็เช่นเดียวกันนะคะกำลังฟังขณะนี้ค่ะฟังเพื่อที่จะให้เกิดปัญญาที่สามารถจะรู้จริงๆเข้าใจจริงๆในสภาพที่เป็นธรรมะตลอดมาไม่เคยเป็นของใครเลยแต่เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยละความเป็นเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่ได้ฟังมากเข้าใจมากก็จะรู้ว่าอะไรเป็นกรรมฐานหรือว่าเป็นที่ตั้งของการอบรมเจริญปัญญาที่จะทำให้ประจักษ์แจ้งความจริงได้ก็ไม่ได้เข้าใจผิดจะใช้คำอะไรก็ได้แต่ถ้าคนนั้นไม่รู้เลยนะคะไปพูดกับชาวบ้านที่ไม่เข้าใจเรื่องธรรมะมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเขาก็จะบอกใช่ไหมคะนี่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่รู้อะไรหรือเปล่ามีความเข้าใจอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเป็นกรรมฐานจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นแต่เพียงชื
2: ่อครับก็เป็นการศึกษาพัฒนาและในสิ่งที่มีจริงนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพระสูตรที่นำมาสนทนาทุกวันเสาร์ก็ดีนะครับเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับไม่ได้อยู่ในตำราหรือว่าไม่ใช่ว่าศึกษาจบเลิกเวลาแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ความจริงก็คือความเป็นจริงในทุกขณะนั่นเองแต่ว่าจะรู้ตามความเป็นจริงนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปได้โดยง่ายนะครับเพราะต้องเป็นการอบรมเจริญจริงๆนะครับเพราะว่าสิ่งทั้งปวงจะปรากฏตามความเป็น

0: จริงต้องปรากฏกับปัญญาครับไม่ใช่ปรากฏกับความไม่รู้หรือว่าไปกระทําสิ่งที่ผิดหรือแม้กระทั่งการอบรมเจริญสมาธินะครับก็ไม่ใช่หมายความว่าจะต้องไปตั้งมั่นด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจในสภาพธรรมะที่ได้ยินได้ฟังนะครับเพราะว่าต้องเป็นการอบรมความเข้าใจถูกความเห็นถูกที่จะรู้ตามความเป็นจริงนะครับในแต่ละขณะที่ดูยากนะครับเพราะว่าการจะรู้ความจริงก็ไม่พ้นจากอายตนะนะครับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในขณะนี้นี่เองนะครับไม่ได้ขณะที่อื่นเลยรูปจักษุนะครับจักษุวิญญาณนะครับจักษุสัมผัสแม้กระทั่งสุขทุกข์นะรู้ว่าอุเบกขาที่เกิดขึ้นเพราะมีการเห็นการได้ยินเนี่ยเป็นต้นอย่างนี้นะฮะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ต่อความเป็นจริงต้องรู้ด้วยปัญญานะครับถึงจะรู้ถึงความที่ประจักษ์ไม่เที่ยงจริงๆแต่ว่าที่จะประจักษ์ได้เนี่ยต้องมีการอบรมเจริญขั้นแรกก็คือการอบรมเจริญตั้งแต่ขั้นการฟังครับมีการพิจารณาไตรตรองครับจนสติเกิดขึ้นนะเป็นสังขารขันธ์ที่จะปรุงแต่งให้เกิดขึ้นค่อยๆรู้ลักษณะนะครับการเห็นนะครับเป็นยังไงนะครับการได้ยินรูปที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างไรนะครับเพราะการที่จะไปรู้ตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงเนี่ยเป็นเรื่องที่ยังต้องเป็นการขั้นที่จะต้องประจักษ์นะครับเป็นขั้นวิปัสสนาญาณนะแต่ว่าการอบรมเจริญขั้นแรกก็คือการรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏนะครับในชีวิตประจำวันนี่เองไม่ได้พ้นไปเลยนะครับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองนะครับเพราะนั้นการที่จะรู้ถึงความไม่เที่ยงจริงก็เป็นปัญญาขั้นสูงจริงๆนะครับจึงกระทั่งจะเป็นการอบรมวิปัสสนาที่มีกำลังนะฮะแล้วก็เมื่อมีปัญญาอบรมที่เป็นกำลังแก่กล้ามากแล้วนะครับก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สามารถที่จะดับกิเลสได้นะครับมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้เพราะนั้นการที่รู้ต่อความเป็นจริงก็มีหลายขั้นจริงๆนะครับเพราะว่าจะรู้เรื่องราวนั้นไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้ก็เป็นเพียงชื่อเท่านั้นเองนะครับจักษุหรือแม้กระทั่งผัสสะก็เป็นการนึกถึงชื่อแต่การที่รู้ต่อความจริงต้องรู้ความเป็นนามธรรมเป็นอย่างไรก่อนนะครับรูปธรรมมีลักษณะอย่างไรก่อนครับก็เป็นการอบรมเจริญเป็นลำดับนะครับ
1: ส่วนคุณธิดารัตน์ค่ะ
2: พูดถึงคำว่าสภาพธรรมะที่ปรากฏนะคะนอกจากจะมีในพระสูตรแล้วนะคะในพระอภิธรรมก็จะมีแสดงไว้นะคะธรรมะที่เป็นปัจจุบันนะคะเป็นไงก็คือธรรมะเหล่าใดที่เกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วเกิดพร้อมแล้วบังเกิดแล้วนะคะบังเกิดเฉพาะปรากฏแล้วนะคะหรือว่าเกิดขึ้นต่างๆท่านก็อธิบายว่านะคะได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่เป็นปัจจุบันก็คือหมายถึงว่าธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้นะคะที่ปรากฏก็คือปัจจุบันนี้นั่นเองคือสภาพธรรมะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ทำกิจหน้าที่ที่กำลังทำหน้าที่อยู่เนี่ยนะคะหรือโดยนัยยะของอายตนะนะคะท่านก็ใช้คำว่าธรรมะที่ปรากฏเหมือนกันก็คือธรรมะที่ยังมีอยู่ถ้าธรรมะที่เป็นอดีตก็คือธรรมที่เหล่านี้นะคะที่ดับไปแล้วแล้วก็ธรรมะที่ยังไม่ปรากฏก็คือธรรมะที่เป็นอนาคตนั่นเอง
3: เชิญคุณกุลวิไลค่ะสำหรับสิ่งทั้งปวงปรากฏตามความเป็นจริงสิ่งทั้งปวงคืออะไรสิ่งทั้งปวงในที่นี้ก็ไม่พ้นสภาพธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมนั่นเองเพราะในพระสูตรนี้นะคะท่านจะกล่าวถึงสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจซึ่งก็เริ่มตั้งแต่จักษุเพราะว่าตานี้ก็มีจริงแต่ตาในที่นี้ต้องเป็นปรมัตถธรรมก็คือรูปนั่นเองถ้าไม่มีจักขุประสาทรูปนะคะการเห็นเกิดไม่ได้และมีรูปรูปในที่นี้ก็คือรูปารมณ์หรือวรรณธาตุหรือวรรณะนั่นเองแล้วก็เป็นรูปารมณ์เพราะว่าเป็นอารมณ์ของจิตที่เกิดขึ้นทางตาซึ่งรูปนะคะก็เป็นสภาพธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมเพราะปรมัตถธรรมเป็นสิ่งที่มีจริงและนอกจากนี้นะคะท่านกล่าวถึงจักษุวิญญาณก็คือจิตเห็นจิตเห็นจะเกิดขึ้นต้องมีปัจจัยแน่นอนและปัจจัยในที่นี้นะก็คือต้องมีรูปารมณ์แล้วก็มีประสาทรูปแล้วก็มีการเห็นจึงเกิดขึ้น และเมื่อมีการเห็นนะคะแน่นอนจิตไม่เกิดขึ้นตามลำพังต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยงั้นผัสสะเป็นสภาพที่กระทบอารมณ์ดังนั้นผัสสะก็เกิดร่วมกับจิตและผัสสะนี้นะยังเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาด้วยถ้าไม่มีผัสสะกระทบอารมณ์นะคะความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างหรือเฉยๆก็ไม่มีนั่นจะเห็นถึงความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมและท่านกล่าวถึงสภาพธรรมะที่เป็นสิ่งทั้งปวงในที่นี้นะคะต้องไม่พ้นจิตเจตสิกและรูปเพราะว่าเป็นสภาพธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมในส่วนอรรถกถานะท่านกล่าวถึงคำว่าปรากฏว่าเป็นอันเขารู้กันทั่วซึ่งถ้าปรากฏตามความเป็นจริงเนี่ยนะคะเขาในที่นี้ต้องเป็นบัณฑิตแต่ถ้าปรากฏอย่างที่ปุถุชนหรือคนพาลเห็นกันนะคะรู้กันทั่วก็รู้ว่ามีคนสัตว์สิ่งของมากมายนี่คือไม่รู้ตามความเป็นจริงนั่นเองแต่ถ้าปรากฏตามความเป็นจริงต้องเป็นผู้ที่เป็นบัณฑิตถึงจะเห็นจริงเห็นในสภาพธรรมะที่ไม่เที่ยงเพราะท่านกล่าวถึงสภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงคือไม่เที่ยงไม่เที่ยงในที่นี้นะคะก็คือสภาพธรรมะที่เป็นสิ่งที่มีจริงนั่นเองทนอยู่ในสภาวะธรรมนั้นไม่ได้นั่นก็คือเกิดขึ้นแล้วต้องดับไปเพราะฉะนั้นถ้าเป็นปรมัตถธรรมแล้วเนี่ยนะคะจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรายึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะปัจจัยปรุงแต่งและเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปหาสาระไม่ได้เลย
1: หน้า298นะฮะท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงหลีกเล้นบำเพ็ญความเพียรเพราะเมื่อภิกษุหลีกเล้นอยู่สิ่งทั้งปวงย่อมปรากฏตามความเป็นจริงอยากจะเรียนถามว่าคำว่าหลีกเล้นนะฮะตอนนี้ในที่นี้เนี่ยหลีกเล้นเนี่ยขณะที่เดี๋ยวนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าสติปัฏฐานเกิดเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าหลีกเล้นได้ไหมคะเพราะว่าหลีกเล้นและสงบจากอกุศลทุกอย่างเราจะอยู่ในตลาดสติปัฏฐานเกิดขณะนั้นก็หลีกเล้นไม่ใช่จะต้องไปหาป่าอยู่อันนี้อาจารย์ช่วยขยายด้วย
4: ค่ะไม่ใช่เพียงคำและก็ใช่หรือไม่ใช่นะคะใช้ได้ไหมถูกหรือไม่ถูกแต่ว่าอย่าลืมค่ะเรื่องของความเข้าใจในการสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแม้แต่คำว่าหลีกเล้นที่คุณสุรีถามนะคะขณะนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ไหนและภิกษุทั้งหลายอยู่ที่ไหนคะ
1: ในป่ามะม่วง
4: ค่ะอยู่ในป่ามะม่วงจะให้ไปที่ไหนอีกค่ะเห็นไหมคะว่าถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยแม้แต่ว่าขณะนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่สวนมะม่วงของท่านชีวกโกมารพัฒนะคะแต่พระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องหลีกเร้นหมายความว่ายังไงถ้ามีแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่มีเรื่องราวใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะเห็นแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏหมดได้ยินเสียงดับจิตได้ยินดับไม่มีอะไรต่อไปขณะนั้นมีเรื่องมีราวที่จะต้องหลีกเล้นอีกหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหลังจากที่เห็นแล้วเนี่ยค่ะเรื่องราวมากมายแล้วคนเนี่ยก็ฟังว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยแต่ว่าฟังไปเถอะนะคะก็ยังไม่ถึงความจริงของสภาพธรรมะที่เพียงปรากฏเท่านั้นเองนะคะหลับตาสิคะมีอะไรบ้างลองบอกมาสิคะอ้าวลืมทำไมค่ะหลับไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะนะคะหลับไปเรื่อยๆค่ะมีอะไรบ้างปรากฏทางตาหรือเปล่าไม่มีเลยแต่พอลืมตาแล้วมีคนมีโต๊ะมีเก้าอี้มีทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องราวทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าเมื่อจิตเห็นดับไปแล้วนะคะก็มีการรับรู้สิ่งที่ปรากฏมีการจำเป็นเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นชีวิตของแต่ละคนเนี่ยจะเห็นได้ว่าลืมตาขึ้นมาก็เรื่องราวจนกระทั่งแม้หลับก็ยังฝันเห็นอีกใช่ไหมคะแสดงให้รู้ว่าไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะพอหลับตาบอกว่าไม่มีอะไรลืมตาสิ่งที่มีคือสิ่งที่กำลังปรากฏความจริงเป็นเท่านั้นจริงๆสำหรับความหมายและธาตุที่สามารถกระทบจากขุปสาทะคือเพียงปรากฏแต่ว่ามีเรื่องราวสืบต่อมากมายแสดงให้เห็นว่าไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏจริงๆเพราะฉะนั้นจึงต้องฟังนะคะแล้วก็สิ่งที่ธรรมดาที่สุดเพียงแค่หลับตาก็ไม่ปรากฏ วลาปรากฏแล้วก็ไม่ใช่เพียงเท่านั้นว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏก็ต่อไปเหมือนทุกวันทุกวันว่าเป็นเรื่องราวต่างๆด้วยเหตุนี้นะคะหลีกเร้นจากเรื่องราวหรือเปล่าทั้งๆที่ขณะนั้นก็มีสวนมะม่วงมีมะม่วงมีภิกษุมีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะคะแต่ว่าขณะนั้นจริงๆแล้วก็คือว่าเป็นเพียงสภาพธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับเพียงชั่วขณะสั้นๆและในขณะสั้นๆเนี่ยไม่มีอะไรเลยเช่นในขณะที่จิตเห็นเกิดขึ้นนะคะมีสิ่งที่ปรากฏไม่มีอะไรที่จะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรได้เลยในขณะที่เสียงปรากฏเมื่อเสียงปรากฏจิตได้ยินระดับไปก็ไม่มีอะไรอีกถ้าไม่มีความจำและการคิดเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่จะหมดเรื่องราวไม่มีคนไม่มีสัตว์เลยเพราะว่าความจริงเป็นแต่เพียงธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปนี่คือหลีกเร้นค่ะความหมายของหลีกเร้นเพราะความรู้นะคะแต่ว่าไม่ใช่ให้ไปทำอะไรที่ไหนไปหลีกเร้นที่ไหนไม่ใช่แต่เพราะมีความเข้าใจถูกเห็นถูกถ้าเราไม่หลีกเร้นก็คือว่าเรื่องราวกำลังมีขณะนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงๆในขณะนั้น
5: เชิญคุณบุษวงลำไพค
6: ่ะขอบคุณค่ะจะพูดถึงว่าวิปัสสนากรรมฐานนะคะก็คือที่ตั้งของสี่ก็ทั้งสี่ก็คือกายเวทนาจิตธรรมนี่ก็จะพูดถึงในสมัยก่อนนะคะที่ดิฉันเขาเรียกว่าไปทำกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานที่ได้เข้าไปศึกษาในขณะนั้นนะคะก็คือหมายความว่าให้รู้รูปกับนามแล้วก็ท่องไปบอกว่าเดินเนี่ยเป็นรูปรู้เดินเป็นนามเดินเป็นรูปรู้เดินเป็นนามท่องอย่างนี้ค่ะมันไม่ได้เข้าใจถึงสภาพที่เกิดขึ้นตามความจริงทั้งสี่อย่างเลยแต่ขณะนั้นน่ะท่านผู้สอนก็กล่าวบอกว่าขณะนั้นน่ะเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะว่ากำลังเดินเป็นรูปสอนอย่างนั้นนะคะก็เข้าใจแล้วว่าลักษณะนั้นน่ะมันผิดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้ววิปัสสนาทั้งสี่เนี่ยไม่จำเป็นต้องจำกัดที่จะมาต้องมารู้กายานุปัสสนาสติปัฏฐานเฉพาะเป็นวิปัสสนาแรกจากที่มาศึกษาแล้วค่ะก็ได้เข้าใจว่าถ้าสมมติว่าโทสะมูลจิตเกิดแล้วสติปัฏฐานเกิดระลึกรู้ลักษณะของจิตนั้นเป็นสภาพรู้แล้วในขณะที่โทสะมูลจิตเกิดจะมีลักษณะของโทมนัสเวทนาเกิดร่วมด้วยถ้าสติปัฏฐานระลึกรู้ในลักษณะของเวทนาคือโทมนัสเวทนาเพราะฉะนั้นจะอะไรก็ได้จะไม่ต้องเลือกว่าอะไรจะเกิดจะเป็นในลักษณะอย่างนี้ป่ะฮะท่านอาจารย์ที่ถูกต้องถึงจะได้ไม่ต้องมามีเรียงกันเลยว่าจะต้องเป็นอย่างกายานุปัสสนาก่อนเวทนาก่อนอะไรก่อน
4: ค่ะฟังธรรมะเพื่อเข้าใจไม่ต้องไปกังวลเรื่องชื่อต่างๆเลย
5: แต่จริงๆแล้วสภาพธรรมนั้นก็ปรากฏเป็นอย่างนั้นจริงๆคือไม่ต้องมาเอ่ยชื่อว่าจะเป็นอยู่ในวิปัสสนาใด
4: สภาพธรรมะปรากฏนะคะความเข้าใจแม้ขั้นต้นไม่มีจึงไปติดและสงสัยชื่อกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคล่องแคล่วในชื่อแต่ว่าไม่มีพื้นฐานที่จะมีความเห็นถูกแม้ในคำว่าธรรมะซึ่งถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะจะไม่มีตัวตนที่จะไปทำอะไรแต่ว่ามีลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยที่สามารถเข้าใจถูกต้องยิ่งขึ้นในลักษณะของสภาพธรรมะนั้นจนกว่าจะประจักษ์นะคะตรงตามที่ได้ยินได้ฟังว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเป็นเพียงธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
5: ค่ะจากที่ว่ามีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปขณะที่ดิฉันมาศึกษาตรงนี้ดิฉันก็รู้สึกว่ามีความสบายๆอ่ะคืออะไรปรากฏถ้าสติเขาเกิดขึ้นก็ระลึกรู้ตรงนั้นดิฉันไม่ต้องมาเกรงว่านี่ฉันจะเป็นอกุศลแล้วนะจะทำสวยงามก็เป็นอกุศลนะจะทำความดีก็อยากมีความดีคือตรงนี้ค่ะไม่ได้อยู่ในที่จะในชีวิตประจำวันนี้ถ้าดีหรือไม่ดีเกิดขึ้นเมื่อขณะใดที่รู้ลักษณะตรงนั้นก็เป็นกุศลแล้ว
4: ค่ะจริงตรงตามที่กล่าวเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็คือปัญญาแต่ว่าถ้ายังไม่จริงไม่ตรงนะคะก็จะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าขณะนั้นยังไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะพอที่จะกล่าวว่าสบายสบายเพราะสบายสบายก็เป็นเราสบายสบายไปเรื่อย
5: ๆค่ะแต่ก่อนมันไม่ได้มีความที่
6: ที่สบายๆอย่างนี้ฮะรู้สึกมันจะมีขีดจำกัดว่าอย่าเป็นอย่างนู้นนะอย่าพูดอย่างนี้นะนี่ถ้าพูดไปก็ด้วยเหตุปัจจัยเพราะสะสมมาและถ้าสติเกิดแล้วลึกรู้ก็อ้าวไม่ดีนะเป็นวาจาที่ไม่ดีมันก็ได้แค่นี้ค่ะท่านอาจารย
4: ์ราบใดที่ยังไม่รู้ก็เป็นอย่างหนึ่งอย่างใดในสองอย่างคือจะเพียรมากๆนะคะแต่ก็ไม่รู้ความจริงเพราะว่าไม่ได้ละความไม่รู้และถ้าไม่เพียรก็ยังคงเป็นเราที่สบายๆเพราะฉะนั้นหนทางเดียวค่ะคือรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเพื่อละความไม่รู้แต่ละภพแต่ละชาติเลยนะคะสะสมความรู้ลักษณะของสิ่งที่มีจริงที่ปรากฏ
6: กราบขอบคุณท่านอาจารย์ค่ะ
7: กราบสวัสดีค่ะดิฉันชื่อสายทิพย์วุฒินันติวงศ์ค่ะและวันนี้อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าขณะที่สภาพธรรมปรากฏทุกครั้งวิทยากรก็บรรยายว่าทุกครั้งที่มีสภาพธรรมปรากฏนั้นจะเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยเช่นทางตานี่ก็มีแสงสว่างมีรูปมีจักขุประสาทะมีเหตุปัจจัยให้เกิดให้เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาถึงจะปรากฏขึ้นอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าทุกครั้งที่สภาพธรรมเกิดขึ้นทางตาหูจมูกกายเราจะต้องมองไปถึงเหตุปัจจัยทุกครั้งด้วยหรือเปล่าคะ
4: ไม่ใช่ค่ะไม่มีเราที่จะไปมองที่จะไปคิดเรื่องปัจจัยนะคะแต่ว่าสะสมการรู้ว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เราจนกว่าจะประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะจึงจะรู้จริงๆว่าเป็นธรรมะเพราะขณะนี้เราฟังใช่ไหมคะเรื่องเห็นแล้วก็เรื่องปัจจัยที่ให้เกิดการเห็นเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าเห็นเนี่ยไม่มีใครไปบังคับบัญชาได้นะคะแต่ว่าเมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อมที่จะเห็นจิตเห็นก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเริ่มเข้าใจว่าทุกขณะที่เห็นทุกขณะที่คิดทั้งหมดนะคะเป็นธรรมะแต่ละลักษณะสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพื่อที่จะละความไม่รู้ซึ่งมีมานานแสนนานนะคะจนกว่าความไม่รู้นั้นจะหมดไปเพราะว่าได้รู้จริงประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะแต่ต้องเริ่มจากการฟังนะคะแล้วก็รู้ว่าเป็นธรรมะก่อนที่จะประจักษ์ลักษณะของธรรมะเริ่มเข้าใจถูกต้องว่าไม่มีเราคิดเป็นเราหรือเปล่าคะตอบให้คนอื่นได้ฟังด้วยค่ะ
7: เป็นเราคิดค่ะ
4: ก็ผิดแล้วเพราะฉะนั้นการฟังก็ต้องฟังจนกระทั่งคิดเนี่ยค่ะถ้าไม่มีปัจจัยที่จะคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้ก็เกิดไม่ได้แต่ละคนกำลังคิดนะคะไม่เหมือนกันเลยเพราะอะไรคะเพราะปัจจัยที่จะให้คิดต่างกันแม้แต่การพูดเนี่ยนะคะแต่ละคนก็พูดในขณะที่มีปัจจัยปรุงแต่งให้คิดที่จะพูดอย่างนั้นขณะนั้นจึงเกิดพูดอย่างนั้นเพราะคิดอย่างนั้นแต่ถ้าคิดอย่างนั้นไม่เกิดพูดอย่างนั้นก็มีไม่ได้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามีการฟังก็จะมีความเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยที่ว่าเป็นธรรมะเพราะเหตุว่าไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เห็นขณะนี้วันนี้เป็นเรานะคะตั้งแต่เช้าถึงค่ำถึงหลับพอตื่นขึ้นยังคงเป็นเราเห็นวันต่อไปโดยที่เห็นวันก่อนหายไปไหนหมดถ้าเห็นวันก่อนหายไปไหนหมดวันก่อนที่มีเราทั้งหมดก็ต้องไม่มีเราเพราะหมดไปแล้วใช่ไหมคะและก็เป็นอย่างนี้ทุกวันและเราจะไปอยู่ที่ไหนแม้แต่คิดเนี่ยค่ะก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยท่านพระอานนท์ก็คิดท่านพระโมคคัลลานะก็คิดท่านพระสารีบุตรก็คิดตามเหตุตามปัจจัยที่ขณะนั้นทำให้คิดอย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นคิดเป็นเราหรือไม่ใช่เราค่ะ
7: คิดเป็นเราครับคิด
4: ค่ะเราคิดเลยค่ะหรือว่าเป็นอนัตตาเป็นธรรมะ
7: คิดสภาพคิดไม่ใช่เราค่ะ
4: ค่ะแล้วคิดเป็นเราหรือเปล่าคะ
7: ไม่ใช่ค่ะ
4: ไม่ใช่คือต้องมีความมั่นคงนะคะถึงจะค่อยๆเข้าใจขึ้นว่ากว่าจะรู้จริงๆว่าเป็นธรรมะก็ต้องอาศัยการฟังอบรมไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆเข้าใจขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคือค่อยๆเข้าใจขึ้นซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยละเลยจุดนี้ไม่คิดเรื่องเข้าใจแต่คิดเรื่องจะทำจะปฏิบัติและเข้าใจอะไรในสิ่งที่กำลังปรากฏถ้าจะปฏิบัติเป็นเราซึ่งไม่มีความรู้ความเข้าใจว่าเป็นธรรมะเลยเพราะฉะนั้นการฟังการอบรมเจริญปัญญานะคะเพื่อให้เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงในลักษณะของธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งเป็นธรรมะทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตาย ไปนี้นะคะอะไรเป็นธรรมะอะไรเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่า
8: เห็นเป็นธรรมะค่ะ
4: คิดเป็นธรรมะหรือเปล่า
8: เป็นธรรมะ
4: ความรู้สึกสบายใจเป็นธรรมะหรือเปล่า
8: เป็นธรรมะ
4: ความรู้สึกทุกข์เป็นธรรมะหรือเปล่า
8: เป็นธรรมะ
4: ต้องเป็นอย่างนี้นะคะจริงๆด้วยสติสัมปชัญญะที่ค่อยๆเข้าใจตรงลักษณะที่กำลังมีในขณะนั้นเพราะว่าสภาพธรรมะเนี่ยค่ะเกิดดับเร็วมากหมดไปแล้วค่ะเมื่อกี้นี้เราเนี่ยไม่มีเหลือเลยเมื่อกี้เป็นเราเห็นเราได้ยินขณะนี้เราเห็นเราได้ยินก็ไม่มีแล้วไม่มีเราเลยสักขณะเดียวนอกจากสภาพธรรมะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจนะคะอย่าปฏิบัติอะไรเพราะขณะนั้นเป็นเราปฏิบัติไม่ใช่เข้าใจความเข้าใจกับการปฏิบัตินี่ไม่เหมือนกันเลยค่ะเพราะขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะฟังเรื่องสิ่งที่กำลังปรากฏจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าขณะเห็นนี้แหละมีจริงเป็นธรรมะแต่ยังไม่หมดความเป็นเราเห็นเพราะว่าไม่ใช่ความรู้ขั้นประจักษ์แจ้งเป็นแต่เพียงการฟังชื่อและฟังเรื่องราวว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นธรรมะทั้งที่เป็นธรรมะก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพียงแต่ฟังเรื่องของธรรมะจนกว่าจะรู้จริงๆว่าเป็นธรรมะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าความไม่รู้เนี่ยมากมายขนาดไหนทั้งที่กล่าวว่าจิตเห็นไม่ใช่เราจิตเห็นเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ประเภทก็ไม่ใช่เราถึงจะฟังอย่างนี้ก็ไม่ใช่สามารถที่จะหมดความเป็นเราได้จนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นแต่ไม่ใช่ปฏิบัติค่ะเป็นความเข้าใจที่เจริญขึ้นเพิ่มขึ้น
7: กราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
9: เรียนถามท่านอาจารย์สุจินที่เขาล้มนะคะยังกระทบแข็งเนี่ยแล้วทีนี้กระทบแข็งรู้ค่ะว่าแข็งปรากฏแล้วทีนี้จิตก็จะคอยจ้องตรงกระทบแข็งอยู่เรื่อยนั่นก็ยังเป็นตัวตนอยู่ใช่ไหมคะ
4: ถูกต้องค่ะไม่ใช่ความเข้าใจว่าเป็นเพียงชั่วขณะที่ไม่ใช่เห็นสภาพธรรมะได้ปรากฏได้แต่ละทางทางตาเนี่ยไม่มีอะไรที่แข็งใช่ไหมคะแต่มีสีสันวรรณะที่กำลังปรากฏทางหูก็มีเสียงปรากฏเพราะฉะนั้นก็เป็นสภาพธรรมะที่สามารถจะปรากฏได้แต่ละทางเฉพาะทาง
9: ค่ะแล้วเมื่อขณะที่รู้ว่าแข็ง
4: เพื่ออะไรคะรู้อย่างนี้เพื่อไม่ใช่เราเป็นธรรมะสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกเนี่ยจนกระทั่งเป็นธรรมะไม่ใช่เราเลย
9: ใครๆรู้ทีละนิดทีละนิดแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะไปรู้ตรงนั้นอีกจิตจะเป็นเช่นนั้นอยู่เรื่อยๆดัง
4: คิดว่ารู้แล้วและอยากจะไปรู้อีกแปลว่าไม่แล้วสิคะ
9: ค่ะ
4: ถ้ารู้แล้วแล้วก็ยังอยากจะไปรู้อีกเนี่ยไม่ใช่รู้แล้วแน่ๆค่ะ
9: จะเป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยนะคะ
4: ก็เพราะเหตุว่าไม่ใช่ความรู้ไงคะถ้ารู้แล้วจะต้องอยากไปรู้อะไรอีกไหม
9: ก็คือรู้ไปทีละอย่างแล้วก็ปล่อยวางไปเช่นนั้น
4: ปล่อยอะไรคะ
9: ปล่อยคือละคำว่าละ
4: ใช่คือ
9: ก็จะเป็นเราปล่อยอีกนะ
4: คะเป็นเราปล่อยก็คือว่ายังไม่ได้รู้ว่าเป็นธรรมะไงคะ
9: ค่ะแล้วถ้าจริงๆแล้วก็คือถ้าจะรู้จริงๆแล้วก็คือรู้ทีละอย่างทีละอย่าง
4: รู้ทีละสองอย่างสามอย่างได้ไหม
9: ไม่ได้ค่ะ
4: ค
9: ือรู้แล้วละอย่างนี
4: ้รู้แล้วละแล้วก็รู้อะไรและละอะไร
9: แล้วรู้คือหมายถึงว่ารู้กระทบก็รู้แล้วละก็ไม่ไปใส่ใจแล้วเมื่อได้ยินเสียงใช่ไหมคะก็ได้ยินเสียงอีกแล้วก็รู้ว่าเป็นเสียงแล้วก็ละแล้วไม่ใส่ใจอย่างนี
4: ้ค่ะแล้วที่กำลังละนั่นน่ะอะไรละ
9: กำลังละก็คือไม่ไปใส่ใจนั่นแหละ
4: ไม่ไปใส่ใจนั้นอะไรไม่ใส่ใจ
9: คือไม่ใส่ใจว่าเสียง
4: นั่นแหละค่ะอะไรที่ไม่ใส่ใจ
9: ที่ไม่ใส่ใจว่าน
4: ั่นแหละที่ไม่ใส่ใจนั่นน่ะอะไร
9: ไม่ละที่ว่าเสียงเกิดขึ้น
4: นั่นแหละอะไรนะคะอะไรกำลังทำอย่างนั้นที่ว่าไม่ใส่ใจนะอะไรไม่ใส่ใจ
9: จิตค่ะ
4: จิตเลยฮะ
9: ค่ะจิตคือว่าอย่าไปใส่
4: เวลานี้ตอบได้หมดเลยใช่ไหมคะชื่อตอบได้หมดเลย
9: ใช่ค่ะ
4: ไม่มีเราแล้ว
9: แต่ก็ยังไม่เข้าใจจริงๆนะ
4: ค่ะถ้ายังไม่เข้าใจก็คือว่าไม่ได้รู้ความจริงของสภาพธรรมะค่ะ
9: ค่ะอย่างนี้
4: เพียงแต่ฟังเรื่องราว
9: ขณะที่ฟังนะคะก็เข้าใจค่ะ
4: แต่ขณะที่ฟังเข้าใจเรื่องหรือว่าเข้าใจลักษณะ
9: เข้าใจเรื่องค่ะ
4: ค่ะแต่ว่าลักษณะมี
9: ลักษณะมีแต่
4: กำลังเข้าใจลักษณะหรือกำลังเข้าใจเรื่อง
9: บางครั้งก็กำลังเข้าใจลักษณะค่ะ
4: เช่น
9: ช่นกำลังฟังเสียงอยู่ใช่ไหมก็รู้ว่าเสียงเกิดขณะนั้นลักษณะเสียงที่กำลังเกิดแล้วเมื่อเสียงเกิดดับไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้ก็จะเป็นแต่งปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวไปเรื่อยๆแล้วก็จะหลงลืมไปนาน
4: ก็จะทำยังไง
9: ก็นั่นสิคะก็เลยอยากจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์สุจินว่าการอบรมเจริญปัญญาเนี่ยเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
4: ค่ะไม่ใช่ค่ะเพราะว่าจะทำ
9: แล้วการอบรมเจริญปัญญาคือ
4: เข้าใจสิ่งที่ปรากฏ
9: เข้าใจสิ่งที่ปรากฏ
4: ขณะนี้อะไรปรากฏ
9: ขณะนี้ได้เห็นสิ่งที่ปรากฏ
4: มีสิ่งที่ปรากฏไหมคะ
9: ค่ะ
4: เข้าใจสิ่งที่ปรากฏว่ายังไง
9: เห็นค่ะ
4: ค่ะเห็นกับสิ่งที่ปรากฏไม่เหมือนกันค่ะ
9: มีเห็นค่ะและสิ่งที่ปรากฏก็มี
4: ค่ะเพราะฉะนั้นเข้าใจอะไรในขณะที่กำลังเห็น
9: ขณะที่เห็นก็เลยจิตก็นึกคิดไปว่าเป็นท่านอาจารย
4: ์ค่ะ
9: ค่ะ
4: ก็เป็นเรื่อง
9: ค่ะ
4: ค่ะก็เป็นเราคิดแต
9: ่
4: เรียกว่าจิตคิด
9: ค่ะ
4: เป็นเราหมดเลยแต่เรียกชื่อเป็นจิตไปหมดเลย
9: ค่ะ
4: ค่ะก็ไม่ใช่การรู้ลักษณะที่เป็นธรรมะ
9: ค่ะ
4: ค่ะ
9: อย่างนี้ก็ต้องฝึกไปนานแล้ว
4: ต้องเข้าใจขึ้นอย่าลืมนะคะอย่าไปทำอะไรแต่ว่าค่อยๆเข้าใจขึ้น
9: อย่างนี้ก็ใจเย็นๆใช่ไหมคะไม่ต้องไปรีบร้อนด่วนอะไรมาก
4: รีบทำอะไรดีนะคะ จะไปรีบทำอะไรได
9: ้ครับขอบพระคุณท่านอาจารย์มากค่ะ
4: ทราบไหมคะว่าขณะนี้ค่ะกำลังฟังเรื่องที่จะทำให้ค่อยๆละโลภะความต้องการถ้าไม่ฟังอย่างนี้ก็ยิ่งเพิ่มความต้องการขึ้นค่ะแต่อาจจะไม่รู้นะคะว่าฟังแล้วเข้าใจคือค่อยๆละความอยากและความต้องการที่จะไม่เข้าใจแต่จะทำ
10: กราบท่านอาจารย์ค่ะชื่อแผ่วพันธ์ค่ะไม่ทราบฟังถูกต้องหรือเปล่าใครบอกว่าเมื่อมีสติปัฏฐานเนี่ยเท่ากับมรรคมีองค์แปดแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจคำพูดนี้ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วคำว่ามันมีองค์แปดก็หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจชัดเจนค่ะ
4: ค่ะก็เป็นการดีนะคะที่เมื่อไม่เข้าใจแล้วก็ควรที่จะได้เข้าใจละเอียดขึ้นไม่ใช่ไปคิดว่าเข้าใจชื่อเข้าใจคำแปลเพียงเท่านั้นก็พอขอถามได้ไหมคะ
10: ได
4: ้มรรคคืออะไร
10: มรรคคือทาง
4: คือทางตอนนี้อยู่ทางไหนคะเนี่ยหรือไม่ได้อยู่ทางไหนเลยหรือยังไงหรือว่าขณะใดก็ตามที่จิตเกิดขึ้นนะคะไปตลอดเกิดแล้วก็ไปอยู่ไม่ได้เลยเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับแต่ดับไปทางไหนแล้วก็เกิดไปทางไหนเวลาที่เราได้ยินคำว่าทางนะคะและเราได้ยินคำว่ามรรคมีองค์แปดที่มีทั้งสัมมามรรคและมิจฉามรรคนะคะแค่องค์ที่หนึ่งนะคะสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิยังไม่ต้องไปถึงองค์ต่อๆไปนะคะอยู่ทางไหนคะ
10: ก็ไม่แน่ใจ
4: ไม่แน่ใจ
10: ใช่
4: นะคะ
10: ก็พยายามจะเป็นพยายามจะอยากอยู่สัมมาทิฏฐิ
4: ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะคะกำลังมีทางสองทางทางรู้กับทางไม่รู้ถ้าทางรู้ก็คือปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงกับทางไม่รู้จึงเห็นผิดยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยค่ะก็ไม่พ้นจากสองทางคือถ้ามีความเห็นถูกก็เป็นทางหนึ่งถ้าเป็นความเห็นผิดก็อีกทางหนึ่งเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องกล่าวถึงมรรคองค์อื่นนะคะเพียงแค่ความเห็นถูกกับความเห็นผิดความรู้กับความไม่รู้เนี่ยพอจะรู้ตัวไหมว่าเราอยู่ทางไหนค่ะก็ยังไม่รู้อีกใช่ไหมคะถ้าไม่ฟังพระธรรมเลยเนี่ยเราอยู่ทางไหน
10: ก็ต้องเป็นมิจฉา
4: เราไม่มีความรู้ตามความเป็นจริงเลยเมื่อไม่มีความรู้ตามความเป็นจริงนะคะเราก็มีการดำริหรือการคิดต่างๆด้วยความไม่รู้ด้วยการยึดถือว่าเป็นเราเป็นมรรคองค์ที่สองนะคะเพราะว่าเกิดมาแล้วที่จะไม่คิดเนี่ยไม่มีแต่ความคิดก็มีสองอย่างคิดถูกกับคิดผิดถ้ามีความเห็นถูกจะคิดผิดได้ไหมถ้ามีความเห็นผิดจะคิดถูกได้ไหม
10: ก็ไม
4: ่ได้ไม่ได้แต่นี่หมายความถึงหนทางที่จะทำให้พ้นจากสังสารวัฏนะคะแล้วก็มีการเริ่มฟังธรรมะโดยที่เราไม่ต้อง คิดว่าเป็นเรานะคะแต่สภาพของการสะสมในสังสารวัฏที่ผ่านมาเนี่ยทำให้มีโอกาสที่จะเห็นประโยชน์ของความเห็นถูกและก็มีการฟังไตร่ตรองเพื่อที่จะให้มีความเห็นถูกเพิ่มขึ้นเป็นปัญญาที่เจริญขึ้นของแต่ละบุคคลเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีปัญญาไม่มีความเข้าใจถูกนะคะไม่มีทางเลยค่ะที่จะดับกิเลสหรือว่าจะพ้นทุกข์หรือว่าจะอะไรๆทุกอย่างที่ดีขึ้นเนี่ยนะคะเพราะเหตุว่ามีความเป็นตัวเราถึงจะดีระดับไหนทั้งทานทั้งศีลทั้งความสงบขั้นถึงอรูปฌานกุศลก็ยังกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้เพราะว่ายังมีความไม่รู้อยู่ด้วยเหตุนี้นะคะแม้แต่เพียงคำว่าหนทางเนี่ยก็ต้องรู้ค่ะว่าขณะใดก็ตามที่มีการฟังธรรมะเพราะการสะสมมีศรัทธานะคะแต่ว่าศรัทธาเนี่ยจะมากหรือจะน้อยเนี่ยตามกำลังของแต่ละบุคคลบางคนก็มีศรัทธามากขึ้นนะคะรู้ประโยชน์ของการที่จะเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏนะคะขณะนั้นก็แสดงว่ามีการฟังมีการพิจารณามีการไตร่ตรองที่จะไม่เห็นผิดต่อไปเพราะว่าธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งมากถ้าเข้าใจฉาบฉวยเผินๆหรือเพียงชื่อนะคะไม่มีทางที่จะเห็นถูกได้ที่จะสามารถประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะจนดับกิเลสได้เพราะว่าบางคนนี่ค่ะก็เพียงได้ยินคำว่าธรรมะนะคะเป็นปรมัตถธรรมสิ่งที่มีจริงไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาได้ประเดี๋ยวก็ลืมละจะบังคับละหนทางเนี่ยก็ต้องเป็นหนทางที่ละเอียดนะคะแล้วก็ต้องรู้จริงๆว่าหนทางไหนเป็นหนทางที่ถูกถ้าหนทางที่ติดที่ต้องการถูกไม่ได้เลยค่ะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมทั้งหมดนะคะตลอด 45 พรรษาเพื่อละโลภะความติดข้องความไม่รู้นะคะละอกุศลทั้งหลายจนกระทั่งไม่เกิดอีกเลยเพราะฉันต้องเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆนะคะเพราะไม่รู้จริงยึดถือว่าเป็นตัวตนไม่ได้ละแล้วก็ยังมีตัวตนที่พยายามไปทำเพื่อความเป็นตัวตนอีกก็เป็นหนทางที่ผิดเพราะฉะนั้นก็ต้องทราบนะคะว่าเริ่มตั้งแต่การฟังให้เข้าใจเป็นระดับขั้นของปริยัติเพื่อที่จะเป็นปัจจัยให้สัมมาสติได้เกิดแล้วก็ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเป็นปฏิปัตตินะคะจนกระทั่งแทงตลอดความจริงของสภาพธรรมะไม่สงสัยในลักษณะของสภาพธรรมะถึงความเป็นพระอริยบุคคลเมื่อรู้แจ้งลักษณะของนิพพานนี่ก็เป็นเรื่องที่ค่อยๆสะสมไปนะคะแต่ให้เรารู้ว่าเราอยู่หนทางไหนหนทางละหรือหนทางติดแม้ในขณะที่ฟังธรรมถ้าฟังเพราะอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้ด้วยความเป็นเราขณะนั้นก็ไม่ได้เข้าใจธรรมะนะคะว่าเป็นอนัตตาแต่เมื่อมีความเข้าใจว่าเป็นอนัตตาแล้วยังต้องเข้าใจต่อไปอีกเพื่อที่จะได้เข้าใจขึ้นว่าเป็นอนัตตาจนกว่าสัมมาสติจะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนี้จนกระทั่งแทงตลอดได้อย่างนี้ชื่อก็ไม่มีความสำคัญใช่ไหมคะที่เราจะไปเพียงแปลแล้วก็จำแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะก็ต้องสืบเนื่องกันแม้แต่เมื่อมีสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกความดำริก็ถูกคือว่าจะไม่ไปรู้อย่างอื่นที่ไม่ปรากฏจะไม่ไปทำเพราะอยากจะรู้แต่ไม่สามารถจะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏได้องค์อื่นๆก็ต้องประกอบกันด้วยนะคะในขณะนี้ถ้ามีความเห็นถูกรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ก็มีองค์ของมรรคอื่นเกิดร่วมด้วยถ้ายังไม่ใช่ถึงโลกุตระนะคะก็จะมีเพียง5องค์หรือว่า5เจตสิกแต่ไม่ใช่หมายความว่าขณะนั้นไม่มีเจตสิกอื่นเลยเจตสิกอื่นก็มีแต่เจตสิกอื่นไม่ใช่ทางไม่ใช่มรรคเจตสิกที่เป็นทางที่จะไปนะคะออกจากสังสารวัฏหรือยังอยู่ในสังสารวัฏเป็นทางไม่รู้หรือว่าเป็นทางรู้
11: เชิญคุณบุษวงลำไพค่ะ
12: ค่ะขอบคุณค่ะก็ท่านอาจารย์ฮะดิฉันเพิ่งเข้าใจของคำว่าปรากฏเพิ่มขึ้นก็คือว่าท่านตอนที่ท่านอาจารย์กล่าวบอกว่าเพราะว่าสิ่งที่เกิดไปแล้วมันก็ดับไปแล้วเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยขณะเนี้ยมีอะไรปรากฏอยู
4: ่นี่ความจริงที่ปรากฏก็เกิดดับด้วยเมื่อไหร่จะไม่มีเรื่องราวมีแต่ธรรมะแม้เราก็ไม่มีนั่นคือความเห็นที่ถูกต้อง
12: คือจริงๆค่ะท่านอาจารย์ฟังมาแล้วตรงนี้มันชัดขึ้นค่อยชัดขึ้นในความหมายของคำว่าเดี๋ยวนี้
4: เพราะเข้าใจไม่ใช่เพราะไปทำอย่างอื่น
12: นั่นสิครับก็เลยคิดว่าเนี่ยมันต้องฟังมาเรื่อยอ่ะเพราะความเข้าใจมันจะเกิดมั่นคงขึ้นหรือว่าถูกต้องขึ้นทีละนิดทีละนิดขั้นเข้าใจนะคะท่านอาจารย์ กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะคุณอนุภาพรู้สึกดิฉันจะสับสนตรงนี้นะคะพูดถึงว่าถ้าเกิดทุกข์ทางกายนี่ใช่ไหมคะก็บอกว่าเป็นชาติวิบากใช่ไหมคะเป็นผลของกรรมทีนี้ก็เรียนถามว่าการที่เกิดโรคภัยไข้เจ็บนะคะก็เหมือนกับว่ามีสาเหตุด้วยกัน4อย่างก็กรรมก็ได้จิตปุตตุอาหารตรงนี้ถูกต้องป่ะคะทางที่ทำให้เกิดโรคทีนี้ถ้าเกิดตรงนี้ถูกก็เลยแปลกใจว่างั้นตรงที่ทุกข์กายน่ะที่บอกเป็นชาติวิบากน่ะมันก็ไม่ใช่ผลของกรรมโดยตรงอย่างเดียวสิเพราะว่ามันเป็นเกิดเพราะจิตก็ได้อุตุก็ได้อาหารก็ได้ตรงนี้สับสนฮะแม้แต่คำถามก็ยังสับสนตัวเองอยู
13: ่หลักๆ ก็คือกรรมใช่ไหมฮะหลักๆคือกรรมซึ่งกรรมเนี่ยที่กระทำแล้วสำเร็จแล้วฮะก็ให้ผลได้ตามสมควรกับกรรมนั้นนะตามเหตุปัจจัยซึ่งขณะที่ทุกทางกายนะครับมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นทางกายเช่นเย็นเกินไปหนาวเกินไปแข็งเกินไปอย่างนี้นะครับทุกทางกายทุกทางกายขณะนั้นเป็นนามธรรมใช่ไหมครับก็คือจิตและเจตสิกที่รู้สภาพธรรมะที่ไม่สบายทางกายนะครับเช่นนั่งบนหินแข็งๆเย็นจัดนะฮะในขณะนั้นทุกกายหรือป่วยไข้นะครับทุกกายขณะนั้นจิตเจตสิกนั้นเป็นวิบากเป็นวิบากจิตวิบากเจตสิกซึ่งเป็นผลของกรรมนะครับทีนี้ประเด็นที่พี่บงถามว่ารูปในกายเนี่ยนะครับเกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานก็มีเกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานก็มีเกิดจากอาหารเป็นสมุฏฐานก็มีเกิดจากอุตุเป็นสมุฏฐานก็มีแม้จะเกิดจากอุตุนะฮะย

0: ที่จะทำให้ได้รับรังสีความร้อนนะอุตุอย่างนั้นอย่างนั้นจึงทำให้เกิดรูปที่ไม่เหมาะควรเป็นโรคร้ายขึ้นมาก็ได้หรือกรรมเป็นปัจจัยให้ได้รับอาหารที่เป็นพิษที่ไม่เหมาะควรกินอาหารที่เจือปนด้วยสารพิษหรือไม่เหมาะควรเข้าไปนะครับก็ก่อให้เกิดรูปที่ไม่ดีนะเป็นโทษขึ้นมารูปนั้นแม้เกิดจากอาหารเป็นสมุฏฐานแต่มีกรรมเป็นปัจจัยเพราะนั้นท่านถึงแสดงว่ารูปบางรูปนะครับเป็นกรรมปัจจยะอุตุสมุฏฐานบ้างหรือกรรมปัจจยะอาหารสมุฏฐานก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นความซับซ้อนของเหตุปัจจัยต่างๆเพราะนั้นหลักๆคือกรรมนะครับแล้วก็กรรมก็ยังเป็นปัจจัยให้เกิดรูปที่เกิดจากอุตุเป็นสมุฏฐานบ้างอาหารเป็นสมุฏฐานบ้างทั้งที่ดีและไม่ดีอย่างผู้ที่มีบุญเนี่ยนะครับก็ตามสมควรบางคนที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีบุญเนี่ยนะครับทรัพย์สินพ่อแม่เนี่ยมาแล้วเป็นรูปที่เกิดจากอุตุทั้งนั้นเลยนะครับแต่เพราะกรรมเป็นปัจจัยที่ให้มีรูปอย่างนั้นเพื่อที่จะเรียกว่ารองรับการให้ผลของกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายที่ดีก็ได้อย่างพระโพธิสัตว์นะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุบัติคุมทรัพย์ทั้งสี่ก็เกิดขึ้นมากมายนะครับสิ่งต่างๆที่สมควรนะครับก็เกิดขึ้นพร้อมที่จะรองรับหรือที่จะเอื้อให้ได้รับวิบากทางตาหูจมูกลิ้นกายที่ดีแต่ในขณะที่ได้รับผลของกรรมที่ดีจริงๆก็คือทางการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสหรือการกระทบสัมผัสนะฮะไม่ใช่เป็นกุศลหรืออกุศลจิตอันนั้นไม่ใช่ผลของกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะก็เป็นความเป็นไปของเหตุปัจจัยแต่เราต้องมั่นคงว่าขณะเห็นนะเป็นผลของกรรมจริงๆเพราะนั้นแม้จะมีสมบัติพัสถานมากเพียงใดนะครับมีบ้านสวยๆมีสวนงามๆทั้งหลายนะฮะแต่ว่าใครที่มีจักขุวิญญาณที่เห็นสิ่งที่ดีก็เป็นผลของกรรมของคนนั้นเพียงแต่ว่าผู้ที่ทำกุศลมามากก็มีสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะไว้เพื่อที่จะรองรับหรือจะเอื้ออำนวยให้มีโอกาสที่จะได้รับวิบากทางตาหูจมูกลิ้นกายที่ดีแต่ก็ไม่จำกัดนะครับแม้ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านคนทำงานในบ้านนะครับขณะที่เขาเห็นสิ่งที่สวยงามเห็นเครื่องเพชรนะเห็นดอกไม้ที่ประดับประดาไว้ในบ้านของมหาเศรษฐีที่เขาเป็นเพียงแค่คนทำงานในบ้านขณะนั้นก็เป็นกุศลวิบากทางตานะฮะหรือทางกายเขาเนี่ยนะครับที่เขาทำมาเกิดขึ้นชั่วขณะระดับไปแต่ความยึดถือว่านี้ไม่ใช่ของเรานั่นก็เป็นอกุศลของเขาที่มีความสำคัญตนว่าเขาด้อยกว่านะครับเพราะนั้นก็ต่างขณะไปและแม้จะมีสมบัติมีสิ่งของต่างๆแต่เวลายามป่วยไข้นะครับผู้ที่เป็นเศรษฐีเป็นอะไรก็ได้รับทุกข์ทางกายที่พี่บงถามขณะนั้นก็เป็นผลของกรรมที่ทำให้เกิดทุกขเวทนาทางกายแม้พระอรหันต์ท่านก็ยังมีนะครับเป็นผลของกรรมที่ทำแล้วในอดีตไม่ว่าชาตินี้หรือชาติก่อน
1: ค่ะคุณนพขอบคุณค่ะคือดิเจนก็มีความสงสัยอยู่เหมือนกันว่าตรงเนี้ยบางคนเนี่ยแสนสบายมากเลยแต่นิสัยไม่ดีเลยค่ะก็เลยบอกมันก็ไม่เกี่ยวกันนะฮะเพราะว่าเขาทำมาดีจากที่แล้วเขาก็คงต้องได้สิ่งที่ดีเพราะว่าเหตุปัจจัยต่างๆมันก็สลับซับซ้อนไปกราบเรียนถามท่านอาจารย์นะคะยังก็ทราบนะคะว่ากรรมเนี่ยมันแล้วแต่ว่ามันจะให้ผลตอนไหนที่ทำมาตั้งแต่หลายชาติแล้วเพราะฉะนั้นผลของกรรมก็ถึงได้เกิดตอนนี้ไม่เหมือนกันแต่พูดถึงนิสัยใจคอค่ะท่านอาจารย์ก็กล่าวบอกว่าจิตเนี่ยสะสมทุกขณะไปเรื่อยๆชาติหน้าก็ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนิสัยตอนนี้ค่ะท่านอาจารย์มันก็คงจะเป็นคล้ายๆกับที่อยู่ในชาตินี้ใช่ปะ
2: ค่ะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคะแต่ละชาติ
1: เพิ่มขึ้น
2: จริงๆแล้วก็ขอสนทนาเรื่องที่คุณบุษบงรำไพสงสัยเมื่อกี้นี้นะคะคือเรื่องของวิบากกับเรื่องของโรคภัยต้องแยกลักษณะของนามธรรมกับรูปธรรมที่ใช้คำว่าโรคนะคะโรคต่างๆเนี่ยเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรม
1: เป็นรูปธรรม
2: เป็นรูปธรรมรู้อะไรได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
2: ถ้าไม่พูดถึงโรคต่างๆนะคะ

0: ทางกายเนี่ยสามารถจะรู้อะไรได้จิตสามารถที่จะอาศัยกายเกิดขึ้นรู้อะไรทางกาย
1: เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหว
0: ค่ะจะเรียกว่าโรคหรือไม่เรียกว่าโรคลักษณะนั้นก็คือสภาพที่เย็นหรือสภาพที่ร้อนที่อ่อนที่แข็งที่ตึงที่ไหวพ้นจากนี้ไม่ได้เลยไม่ว่าเราจะบอกว่าเราไม่มีโรคขณะนี้และก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏทางกายหรือใครก็ตามที่มีโรคร้ายชนิดหนึ่งชนิดใดนะคะแล้วเรียกโรคนั้นว่ามีโรคนั้นแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏทางกายเนี่ยก็จะไม่พ้นจากลักษณะที่เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวและแต่ว่าขณะนั้นนะคะเป็นปัจจัยให้ทุกกายวิญญาณหรือสุขกายวิญญาณหมายความว่ากายวิญญาณที่เกิดร่วมกับสุขเวทนาเกิดขึ้นหรือว่ากายวิญญาณที่เกิดร่วมกับทุกขเวทนาเกิดขึ้นเป็นธรรมดาให้เห็นความต่างกันนะคะของปรมัตถธรรมกับการที่เข้าใจเรื่องราวแล้วก็เป็นเรื่องของโรคภัยต่างๆแต่ความจริงปรมัตถธรรมก็คืออย่างนั้นแหละจะเกิดในนรกเนี่ยมีโรคไหมค่ะมีหรือไม่มีคะเจ็บปวดยิ่งกว่าคนที่เป็นโรคในโลกนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าธรรมะเนี่ยเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นต้องทราบว่าเราจะเรียกว่าอะไรก็ตามขณะใดที่จิตไม่อาศัยกายเกิดขึ้นจะไม่รู้อารมณ์เหล่านี้เพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะบอกว่ามีโรคร้ายแรงนะคะเป็นโรคร้ายใช้ชื่อต่างๆหลับสนิทเป็นไงคะเดือดร้อนไหมไม่มีการเจ็บปวดใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะขณะตื่นเห็นก็ไม่เจ็บไม่ปวดขณะเห็นต่อเมื่อใดมีสิ่งที่กระทบกายนะคะแล้วก็ถึงกาละที่กรรมจะให้ผลคือให้รู้สิ่งที่กระทบกายที่ทำให้เกิดทุกขเวทนาเพราะเป็นผลของอกุศลกรรมจิตนั้นจึงเกิดขึ้นนะคะรู้สิ่งที่กระทบและความรู้สึกที่เป็นทุกข์ก็เกิดขึ้นเพราะขณะนั้นกายวิญญาณเป็นอกุศลวิบากเป็นผลของอกุศลกรรมถ้ามีความเข้าใจธรรมะนะคะเป็นชั่วขณะค่ะแล้วก็เป็นแค่นี้แหละจะเรียกว่าอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเกิดที่สวรรค์หรือนรกนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาเปลี่ยนไม่ได้เลยคงเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏแล้วก็จิตเห็นสิ่งที่กระทบกายจะสุขหรือจะทุกข์ก็เปลี่ยนไม่ได้ก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดและกำลังรู้ลักษณะที่อ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวแต่ขณะที่รู้สิ่งนั้นนะคะเป็นเวทนาที่สุขหรือเป็นเวทนาที่ทุกข์ก็ไม่มีความสำคัญหรือความเดือดร้อนหรือความกลัวอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะเหตุว่าเป็นสภาพธรรมะและไปเรียกให้กลัวใช่ไหมคะให้ตกใจแต่ก็แล้วแต่ว่าถึงแม้จะไม่ใช่โรคนั้นก็ตกใจได้ก็กลัวได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าสะสมมาที่อะไรจะเกิดขึ้นในขณะนั้น
1: โอ้ยกราบขอบคุณ
0: อย่างที่กล่าวว่านะคะถ้าสะสมความรู้ความเข้าใจมากนะคะกับผู้ที่หวั่นไหวเพราะไม่รู้ความจริงนี่ก็คือผู้นั้นก็สะสมอย่างที่คุณบงกล่าวไม่ว่าจะเป็นอวิชชาความไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นโลภะไม่ว่าจะเป็นโทสะไม่ว่าจะเป็นมัจฉริยะไม่ว่าจะเป็นมานะหรือสภาพธรรมะใดๆก็ตามเกิดแล้วนะคะแม้ดับไปแต่เป็นปัจจัยสะสมสืบต่อในจิตขณะต่อไปด้วยเหตุนี้นะคะธรรมะที่จะดับอกุศลทั้งหลายได้ดับธรรมะทั้งหมดได้นะคะจึงเป็นปัญญาที่สามารถเห็นถูกเข้าใจถูกในสภาพธรรมะจนกว่าจะรู้แจ้งอริยสัจธรรม
1: กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะเพราะว่าทำให้ฉันสบายใจขึ้นแยะเลยเกี่ยวกับเรื่องความโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยถ้าท่านอาจารย์อธิบายถึงทางกายก็จะมีเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเนี่ยถ้าสมมุติคนที่เป็นอัมพาตหรืออัมพฤกษ์ก็คือลักษณะนั่นแหละก็คือว่าไม่ไหวใช่ไหมคะแล้วก็ตึงแล้วก็แข็ง
0: ก็ยังคงเป็นก็ยังคงเป็นเรื่องราวอีกมากอัมพฤกษ์อัมพาต
1: น่ากลัว
0: ความจำเสื่อมอัลไซเมอร์หรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือว่าจิตเกิดขึ้นขณะนั้นนะคะรู้อะไรทางทวารไหนแล้วก็ดับไปเท่านั้นเอง
1: ค่ะก็เบาขึ้นเยอะค่ะท่านอาจารย์ที่จะเข้ามาถึงสภาพธรรมะแต่ละขณะจริงๆค่ะแต่ชื่อโรคร้ายเนี่ยทำให้เราแสนกลัวท่านอาจารย์มันเล็งเงี้ย
0: ค่ะ
1: ม
0: ันก็ชื่อกลัวชื่อแล้วก็ถ้าไม่เจ็บไม่ปวดนะคะก็มีคนซึ่งเขาก็เป็นนะคะไม่เดือดร้อนเลยรับประทานอาหารได้ตามปกติไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เคยรับประทานก็รับประทานนะคะถ้าเป็นที่ใช้คำว่าที่สมองหรืออะไรก็แล้วแต่ทางแพทย์จะใช้นะคะแต่ว่าขณะนั้นกายวิญญาณไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรคะ แล้วแต่กรรมที่จะทำให้เป็นผลของกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมเกิดขึ้นรู้อารมณ์ที่กระทบกาย
1: แล้วก็คนที่สบายดีก็อาจจะตายก่อนคนที่เป็นมะเร็งก็ได้อันนั้นจารย
0: ์แน่นอนค่ะ
2: เชิญคุณประทีปค่ะ
3: กราบท่านอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงครับชีวิตก็คือตั้งแต่เริ่มต้นรู้ความจริงรู้จักคิดรู้จักนึกรู้จักเห็นรู้จักได้ยินได้กลิ่นได้ลิ้มรสได้กระทบสัมผัสเนี่ยชีวิตก็อยู่อย่างนี้แหละครับท่านอาจารย์อยู่กับลักษณะที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายโดยเฉพาะทางกายที่มีลักษณะตึงไหวแล้วก็แข็งหรือเย็นร้อนเนี่ยครับถ้าหากว่าเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆนั่นก็คือลักษณะของวิบากหรือผลของกรรมที่ได้กระทำมาเพียงชั่วขณะเดียวส่วนที่จะเป็นทุกขเวทนาหรือสุขเวทนานั้นก็เป็นเรื่องการคิดนึกที่ต่างก็ได้สะสมมาเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องไหมครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะสุขเวทนาเกิดกับจิตที่กำลังรู้สิ่งที่กระทบกายทุกขเวทนามีจริงๆไม่ต้องคิดค่ะเกิดกับจิตที่กำลังรู้สิ่งที่กระทบกายแล้วแต่ว่าขณะนั้นเป็นผลของกรรมใด
3: ดังนั้นการศึกษาธรรมะถ้าไม่ติดในชื่อแล้วก็เข้าใจถึงลักษณะจริงๆก็จะรู้ความจริงว่าชีวิตก็คือความคุ้นเคยที่สะสมสืบต่อมาตั้งแต่เล็กจนโตและจนขณะนี้เอง
0: ค่ะการที่จะรู้ว่าได้รับประโยชน์จากการฟังแต่ละครั้งนะคะก็คือเข้าใจลักษณะของสิ่งที่มีจริงๆเพราะกำลังฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงๆแม้ว่าจะเพียงไม่มากนะคะเพราะเหตุว่าประเดี๋ยวก็ไม่ได้ฟังอีกแล้วประเดี๋ยวก็เป็นเรื่องอื่นไปแล้วแต่เมื่อได้ฟังก็สามารถที่จะเข้าใจอีกนะคะแล้วก็เริ่มสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพราะว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆฟังเหมือนกับยากแสนยากที่จะเข้าใจได้แล้วก็ยิ่งยากแสนยากที่จะแทงตลอดความจริงซึ่งเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าไม่มีการเข้าใจจากการฟังในขั้นต้นเลยก็ไม่มีทางที่จะประจักษ์แจ้งได้เพราะฉะนั้นก็คือประโยชน์ที่แต่ละคนรู้นะคะว่าประโยชน์ของการฟังก็คือว่าได้ฟังความจริงของสิ่งที่มีจริงและจะมีความเข้าใจได้มากน้อยเท่าไหร่ก็คือว่ารู้ว่ากำลังฟังเรื่องจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏให้ค่อยๆเข้าใจขึ้น
2: การอุทิศส่วนกุศลได้จะอุทิศให้ใครได้บ้างคะในคุณอนุภาพ
4: คือเราไม่ทราบนะครับว่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยไปอยู่ในภพภูมิใดใช่ไหมฮะเราไม่รู้แต่เมื่อมีการเจริญกุศลนะฮะไม่ว่าจะเป็นกุศลขั้นใดทานศีลหรือฟังธรรมนะฮะเราก็อุทิศส่วนกุศลกับผู้ที่สามารถล่วงรู้แล้วอนุโมทนาได้ก็ได้แก่เทพยดาเนี่ยแน่นอนนะถ้าท่านรู้ท่านก็อนุโมทนานะครับแล้วก็เปรตอสุรกายรู้ก็สามารถที่จะอนุโมทนาได้แต่ถ้าเป็นภพภูมิที่เขาไม่สามารถจะรู้ใช่ไหมเช่นเขาตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาก็ไม่สามารถร่วงรู้ได้หรือเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมฮะตอนนี้อาจจะมีญาติอาจจะเป็นลูกหลานในอดีตของเราเนี่ยอุทิศส่วนกุศลให้เราก็ได้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะสมมติว่าเราขณะนี้คงตายกันมา20ปี30ปี40ปี50ปีบ้างผู้ที่ยังเด็กๆอยู่ใช่ไหมฮะอายุ20 30ก็จะมีญาติเป็นลูกหลานในชาติก่อนถ้าเป็นมนุษย์นะสมมติเขาอุทิศส่วนกุศลให้เราก็ไม่ทราบเพราะนั้นถ้าเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ฮะก็ไม่สามารถที่จะล่วงรู้และอนุโมทนาได้แต่ถ้าเป็นเทพนะครับเป็นอมนุษย์ที่เป็นเปรตอสุรกายก็สามารถที่จะล่วงรู้โดยวิสัยเพราะว่าเมื่อตายไปก็เกิดเป็นโอปปาติกะกำเนิดมาโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะจำแล้วก็รู้เรื่องราวในชาติที่แล้วได้ว่าใครเคยเป็นญาติเคยเป็นอะไรเมื่ออุทิศส่วนกุศลให้ถ้าเขามีจิตน้อมอนุโมทนาขณะนั้นก็เป็นกุศลที่เขาเกิดขึ้นอนุโมทนานะครับแต่ถ้าเป็นอบายภูมิอย่างเช่นเป็นสัตว์นรกอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะเพราะว่าเป็นภพภูมิที่รับอกุศลวิบากนะอกุศลกรรมที่ทำไว้อย่างหนักก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้อย่างสัตว์นรกในอเวจีมหานรกนะครับใครอุทิศส่วนกุศลก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ไม่มีการหลับอย่างเราเลยนะครับ แม้จะมีภวังคจิตก็สั้นๆไม่ได้หลับเพราะว่าเป็นภพภูมิที่ต้องรับผลของอกุศลกรรมหนักก็ไม่สามารถอนุโมทนาได้นะครับก็มีแต่อกุศลจิตแล้วก็อกุศลวิบากเป็นส่วนใหญ
5: ่แล้วเราก็สามารถอุทิศส่วนกุศลแบบให้เพื่อนหมายถึงว่าบอกให้เขาอนุโมทนานี่ถือว่า
4: ถ้าผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยฮะเราไม่ได้อุทิศส่วนกุศลนะฮะแต่เราบอกกล่าวนะครับว่าได้มีการทำกุศลอย่างนี้อย่างนี้มานะเมื่อเขารู้แล้วเขามีจิตอนุโมทนาการอนุโมทนาเราไม่ได้อุทิศนะฮะแต่เรากล่าวบอกอย่างบอกคุณแม่บอกเพื่อนบอกอะไรนะฮะว่าเราได้มีการเจริญกุศลอะไรบ้างมีการช่วยเหลือนะครับให้อาหารกับสัตว์ที่ลำบากอะไรเงี้ยหรือว่าฟังธรรมะหรืออะไรเงี้ยเราก็บอกได้นะอันนั้นเป็นการที่บอกสิ่งที่ทำมาที่เป็นกุศลส่วนจะอนุโมทนาไม่อนุโมทนานั้นฮะแล้วแต่อัธยาศัยของผู้ที่เขารับทราบนะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่อุทิศอุทิศส่วนกุศลกับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือในภพภูมิที่สามารถที่จะรู้รู้ได้อย่างถ้าเป็นคนอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่รู้แล้วเราอุทิศส่วนกุศลให้เขาก็ไม่รู้นะครับอย่างเช่นอยู่คนละประเทศเงี้ยเรามาฟังธรรมเงี้ยแล้วเราก็อุทิศส่วนกุศลให้ในกอยังเรียนอยู่ต่างประเทศเงี้ยเขาจะรู้ไหมแต่ถ้าเราโทรศัพท์หรือเราคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่ามีการเจริญกุศลอย่างนี้นั้นเขาก็อนุโมทนาเองไม่ใช่เป็นการอุทิศส่วนกุศล
5: ตอนแรกเข้าใจว่าอุทิศส่วนกุศลให้ได้เฉพาะเปรตอะไรเงี้ยค่ะอ๋อจริงๆแล้วคือเทวดาก็ได้ด้วยนะ
4: ครับ
5: อ๋อแล้วก็สัตว
4: ์เทวดาจะอนุโมทนานะครับเทวดาที่เพราะเทวดาเป็นภพภูมิที่เห็นผลของกุศลกรรมที่อยู่อย่างเป็นสุขมีวิมานอย่างนี้มีความสุขอย่างนี้เพราะนั้นเทวดาเนี่ยครับก็จะสรรเสริญการทำกุศลการกระทำที่เป็นกุศลเพราะว่าเป็นภพภูมิที่รู้ในผลของกุศลถ้าเป็นภพภูมิที่เป็นอบายภูมิแต่ว่าไม่ถึงขั้นเป็นสัตว์นรกที่ห่างไกลนะครับเป็นเปรตเป็นอสุรกายเนี่ยก็เห็นผลของอกุศลกรรมที่ทำไว้แล้วก็สามารถที่จะอนุโมทนากุศลกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นญาติเป็นมิตรเป็นอะไรนะครับด้วยความที่เคยจำได้ว่าเป็นญาติมิตรก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เขาเกิดกุศลที่อนุโมทนาของตัวเขาเอง
5: ถ้าเป็นเปรตหรือเทวดาที่ไม่ใช่ญาตินี่เขาจะอนุโมทนาไหม
4: ก็แล้วแต่เขาจะมีจิตอนุโมทนาหรือเปล่านะครับอย่างเทวดาเนี่ยนะครับก็ถึงจะเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติก็แล้วแต่เทวดาแต่ละท่านเทวดาแต่ละท่านก็มีอัธยาศัยต่างกันแต่ส่วนใหญ่ในเรื่องของทานศีลเนี่ยท่านก็คงอนุโมทนาในเรื่องของความเห็นถูกเนี่ยก็เป็นเทวดาที่นิยมสัมมาทิฏฐิเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิก็อนุโมทนามีการฟังธรรมมีการเข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงนะฮะท่านจะอนุโมทนาเพราะนั้นก็แล้วแต่นะครับว่าเทพนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็สำหรับเปรตอสุรกายเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเขาจะน้อมไปที่อาจจะอนุโมทนาไหมแต่ถ้าเกิดผู้ที่เคยเป็นญาติกันเคยผูกพันกันเคยรู้นะครับก็เป็นปกติที่มีโอกาสที่จะมีจิตอนุโมทนาได้มากกว่าว่าญาติยังนึกถึงเราหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเทพยดาและอมนุษย์นะฮะที่สามารถที่จะร่วงรู้และอนุโมทนาได้เพราะนั้นก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นถ้าเราเป็นผู้ที่คล้อยไปที่จะอนุโมทนาในกุศลของผู้อื่นแม้เราจะมีชีวิตอยู่นะครับถ้าเกิดไปเป็นเปรตนะหรืออสุรกายเพราะว่าไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าไม่ใช่พระญาติบุคคลก็มีโอกาสที่จะอนุโมทนาได้แต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่เห็นว่ากุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีตอนเป็นมนุษย์ยังไม่อนุโมทนาเป็นเปรตเป็นอสุรกายนะครับก็ยากที่ผู้อื่นที่ไม่ใช่ญาติเนี่ยนะครับทำกุศลแล้วก็อุทิศไปแล้วจะอนุโมทนาแต่ผู้ที่เป็นเคยเป็นญาติเป็นอะไรกันก็อาจจะมีการระลึกถึงได้และอนุโมทนาได้ครับ
2: เชิญคุณกุณวิไลค่ะ
6: เพราะฉะนั้นการที่จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงซึ่งก็ตรงกับพระสูตรนี้นะคะว่าสิ่งทั้งปวง สิ่งทั้งปวงปรากฏตามความเป็นจริงก็ต้องเป็นการที่จะเจริญขึ้นของปัญญาที่จะเห็นถูกในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏอยู่ในขณะนี้เพราะว่าการที่จะไปนึกถึงเรื่องราวต่างๆซึ่งก็ล้วนแต่การปรุงแต่งของสภาพจิตที่แตกต่างกันดังการที่จะมีความเห็นถูกนะคะที่จะเป็นปัจจัยให้มีการดำริถูกแล้วก็จะเป็นปัจจัยให้มีการกระทำทางกายทางวาจาที่ถูกต้องการงานที่ถูกต้องหรือแม้แต่การที่จะมีการระลึกที่ถูกต้องการที่มีจิตที่ตั้งมั่นที่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นเรื่องของการอบรมปัญญานั่นเองเพราะจะเป็นปัจจัยให้กุศลจิตเจริญขึ้นในชีวิตประจำวันเพราะว่าสภาพธรรมะขณะนี้มีแต่ถ้าไม่รู้ถึงความเป็นธรรมะแต่ละอย่างแล้วก็ยากที่จะเห็นจริงได้ตามที่ทรงแสดงยังการศึกษาเนี่ยก็คงจะต้องเริ่มจากการฟังพระธรรมที่ทรงแสดงเราก็เข้าใจถูกในสภาพธรรมะที่มีจริงแล้วธรรมะก็มีในชีวิตประจำวันนะที่ท่านแสดงอยู่ขณะนี้เองก็ไม่พ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้ารู้จักลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ไม่ว่าทางหนึ่งทางใดแล้วก็ย่อมจะเป็นปัจจัยให้ปัญญาเจริญขึ้นนั่นเองเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มีแต่ถ้าไม่รู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏในขณะนี้ก็ไม่สามารถที่จะรู้ถึงธรรมะทั้งปวงที่ปรากฏตามความเป็นจริง
7: กัลยาณมิตรเมตตาคือความเป็นมิตรไม่ใช่ความชอบพอคุ้นเคยหรือเป็นพวกพ้องดังนั้นกัลยาณมิตรจริงๆคือผู้ที่มีความหวังดีต่อผู้อื่นช่วยให้เขาคลายความเดือดร้อนโดยตนเองต้องไม่เดือดร้อนก่อนปรารถนาให้เขาเป็นคนดีและสูงสุดคือให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ22กรกฎาคม2555
0: เมตตาคือความเป็นมิตรกับสัตว์บุคคลที่กำลังเผชิญหน้าเดี๋ยวนี้ลองหันหน้าไปหน่อยสิคะขณะนั้นน่ะเห็นใครกำลังเห็นทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะแล้วโลภะหรือเปล่าเห็นไหมคะกั้นได้ไหมโทสะหรือเปล่าไม่ให้เกิดได้ไหมไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจประโยชน์ของความเป็นมิตรความเป็นเพื่อนความหวังดีแต่ละชีวิตก็เกิดมาตามบุญตามกรรมที่เราเคยใช้กันง่ายๆและก็ถูกด้วยใช่ไหมคะก็ตามบุญตามกรรมจริงๆจะไม่ให้ตามบุญตามกรรมได้ยังไงแต่เมื่อเกิดแล้วความหลากหลายเนี่ยค่ะส่องไปถึงกรรมที่ได้กระทำแล้วสามารถที่จะเข้าใจถึงความจริงนะคะทุกชีวิตเหมือนกันหมดคือเป็นธรรมะที่เป็นธาตุรู้แต่หลากหลายมากแล้วก็แต่ละชีวิตก็ผันแปรไปตามการสะสมว่าจะพบจะเห็นอะไรแล้วก็ขณะนั้นนะคะถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเลยไม่สามารถที่จะเข้าใจไม่ว่าขณะนั้นน่ะเป็นธรรมะฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีไม่รู้ว่าเป็นโลภะหรือเป็นเมตตาเพราะว่าเป็นธรรมะที่ใกล้กันมากเพราะฉะนั้นการฟังธรรมเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อเป็นปัญญาแล้วย่อมเห็นถูกว่าสิ่งใดที่เป็นอกุศลไม่ใช่หนทางที่ดีที่จะสะสมแต่สิ่งใดที่เป็นกุศลแม้ยากแต่ค่อยๆอบรมค่อยๆมีได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดขึ้นอยู่กับปัญญาด้วยเหตุนี้ต้องเป็นคนตรงจริงใจเห็นใครเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะเป็นอะไรถ้าไม่รู้ก็อย่าไปพูดเรื่องเมตตาเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเมตตาอยู่ไหนล่ะแม้แต่ขณะนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าเห็นแล้วเป็นโลภะหรือว่าเห็นแล้วเป็นโทสะหรือว่าเห็นแล้วเป็นเมตตาเป็นกรุณาเป็นมุทิตาหรือเป็นอุเบกขาชื่อทั้งหมดอะไรก็ตามที่ยังไม่เกิดเพราะไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นจะรู้ความจริงในขณะนั้นไหมแต่ขณะนี้เนี่ยค่ะที่กำลังมีคนที่คุ้นเคยรู้สึกยังไงกับคนที่สนิทสนมกันมานานช่วยเหลือกันคุ้นเคยกันนะคะมีความชอบพอในบุคคลนั้นแต่ว่าขณะนั้นเป็นเมตตาหรือเปล่ากับไม่ว่าใครที่ไหนไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เราคุ้นเคยมาก่อนแต่ไม่ว่าจะเห็นใครหวังดีช่วยเหลือเกื้อกูลทันทีพร้อมเลยเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นโดยไม่เลือกนั่นคือสภาพธรรมะที่ดีงามเป็นกุศลจริงๆแม้ไม่รู้จักกันมาก่อนแต่ก็สามารถที่จะเป็นมิตรและก็อุปการะเกื้อกูล เมื่อสามารถที่จะทำได้และก็จะรู้ความต่างค่ะว่าก่อนฟังธรรมะเราไม่เคยรู้เลยว่าใจของเราที่มีต่อคนที่เรากำลังพบเห็นเป็นอะไรแต่ต้องเป็นคนตรงนะคะมีความเป็นมิตรเช่นมีคนหนึ่งเราเห็นเขากำลังโกรธแล้วเราจะทำยังไงถ้ามีปัญญาก็สามารถที่จะรู้ว่าจะช่วยเขายังไงให้เขาหายโกรธหรือจะปล่อยให้เขาโกรธมากๆน่าสงสารเหลือเกินค่ะคนที่กำลังโกรธจะไม่รู้ตัวเลยสักนิดหนึ่งว่าน่าสงสารแค่ไหนกำลังทำร้ายตัวเองเป็นแม่ทัพกำลังคนที่เป็นโทสะทั้งนั้นเลยแล้วแต่ว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนก็นำออกมาเป็นกำลังที่จะทำให้หน้าเปลี่ยนไปกิริยาท่าทางหรือแม้แต่ความคิดการกระทำและคำพูดถ้าไม่โกรธจะไม่พูดอย่างนี้เลยแน่นอนใช่ไหมคะแต่พอโกรธขึ้นคำที่ไม่คิดว่าจะพูดก็พูดขณะนั้นรู้ไหมว่าเป็นอกุศลไม่ใช่เมตตาเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะรู้สึกตัวนะคะแล้วก็เข้าใจได้แทนที่จะมีโลภะทำไปด้วยความลำเอียงด้วยฉันทาคติหรือว่ามีโทสะด้วยความขุ่นเคืองใจคนนี้ไม่ชอบต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะขณะนั้นก็คืออกุศลเพราะฉะนั้นปัญญาจะเข้าใจทันทีว่าไม่มีประโยชน์เลยถ้าขณะนั้นไม่ใช่กุศลคำถามให้คิดเล่นๆว่าขณะนี้รู้สึกว่ามีปัญหามีคนเดือดร้อนเยอะมีเรื่องราวมากมายเนี่ยจะช่วยให้เขาสงบจากปัญหาต่างๆความวุ่นวายต่างๆหรือช่วยเราให้สงบช่วยตัวเองให้สงบเห็นไหมคะลืมอีกแล้วค่ะลืมอีกแล้วหวังแต่ว่าอยากจะช่วยอยากจะทำอะไรให้คนอื่นสงบให้เหตุการณ์สงบให้ไม่มีความเดือดร้อนแต่ขณะนั้นใจกำลังเดือดร้อนแล้วแม้แต่คนที่คิดจะช่วยยังใจเดือดร้อนเลยน่าจะไปช่วยใครได้ใช่ไหมคะคนอื่นที่เขากำลังเดือดร้อนอยู่แล้วก็ใครจะไปทำให้เขาหายเดือดร้อนในเมื่อคนที่จะไปช่วยก็ไม่สงบเพราะฉะนั้นไม่เข้าใจว่าปัญหาอยู่ที่ไหนแล้วก็จะสงบจริงๆได้อย่างไรถ้าคนที่หวังดียังไม่สงบยังไม่ใช่มิตรยังไม่ใช่เพื่อนแล้วก็จะไปช่วยใครให้เขาเป็นอะไรได้ในเมื่อตนเองก็ยังไม่สามารถที่จะสงบจากอกุศลทั้งหลายก็ยังมีโลภะยังมีโทสะอยู่เพราะฉะนั้นธรรมะต้องคิดไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจและจนกระทั่งค่อยๆมีปัญญาที่จะทำให้ธรรมะฝ่ายกุศลเกิดไม่ว่าจะพบใครที่ไหนไม่ใช่กล่าวเมตตาสัพเพสัตตาหรืออะไรเยอะแยะผัดทั้งหลายเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายที่ไหนบ้างโลกนี้โลกหน้าสรรพสัตว์ทั้งหลายจริงหรือเปล่าไม่จริงแล้วพูดออกมาได้ด้วยในเมื่อความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยค่ะแม้แต่คนใกล้ชิดที่กำลังเห็นเป็นยังไงแล้วก็ยังจะไปสัพเพสัตตาได้ยังไงครับก็ไม่ใช่สิ่งที่ตรงไม่ใช่ความจริงใจเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่เรื่องหลอกลวงแต่เป็นเรื่องที่ตรงเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าความเป็นมิตรมีใครบ้างไม่ชอบไม่ว่าเขาจะเป็นใครทั้งสิ้นค่ะพฤติกรรมการกระทำจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่เราไม่ได้ไปเดือดร้อนหรือว่าทำร้ายหรือว่าหวังร้ายนะคะเพราะเหตุว่าพร้อมที่จะเป็นมิตรกับทุกคนแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นฝักฝ่ายหรือเป็นพรรคพวกในการทำชั่วแต่หมายความว่าเป็นมิตรคือเราจะไม่ทำให้เขาเดือดร้อนหรือว่าขุ่นเคืองหรือว่ามีโทษใดๆจากการกระทำของเราเพราะเหตุว่ามีความหวังดีแต่หวังดีที่สุดคือหวังให้เขาเป็นคนดีแล้วก็หวังให้เขาเข้าใจธรรมะถูกต้องแล้วก็หวังให้เขาสามารถที่จะอบรมเจริญปัญญาจนถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมมิตรอย่างนี้ชื่อว่ากัลยาณมิตร

0: ที่กรมยุทธบริการทหารวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2561
1: ครับท่านอาจารย์ครับพุทธศาสนิกชนมักจะเข้าใจว่าสร้างบุญหนีกรรมนะครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นรู้จักบุญหรือเปล่าข้อสำคัญที่สุดก็คือพุทธศาสนิกชนแต่ว่าเข้าใจแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไหมแม้แต่คำว่าบุญหรือจะสร้างบุญเพื่ออะไร
1: มันเป็นความโลภนะครับ
2: ค่ะก็เพื่อตัวเองแต่ไม่ใช่เพราะบุญคือความดีเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนใช่นะคะชาวพุทธหรือพุทธศาสนิกชนเนี่ยเห็นประโยชน์ของการที่จะมีกิเลสน้อยลงน้อยลงขัดเกลากิเลสโดยวิธีที่ว่ามีความดีเพิ่มขึ้นอย่างนั้นจะพอใจไหมคะหรือว่าอยากจะสร้างบุญแต่ละเรื่องนะคะเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาโดยละเอียดมากนะคะไม่อย่างนั้นก็หลงทางตั้งแต่ต้นเช่นสร้างบุญก็ต้องถามว่าเพื่ออะไร
1: โดยส่วนใหญ่สร้างบุญก็เพื่อขอนะครับ
2: ค่ะก็เพื่อตัวเองใช่ไหมคะแล้วชาวพุทธได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสหรือเปล่าว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาไม่ได้พูดถึงคนสร้างบุญแต่บุญก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและก็ดับไปไม่ว่าทุกอย่างเพราะฉะนั้นการที่จะกล่าวว่าพุทธศาสนิกชนนะคะหรือผู้ที่เข้าใจธรรมะนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องพิจารณาตนเองว่ามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่เข้าใจเพียงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงพระธรรม45พรรษาบางคนยังถามว่าเพื่ออะไรใช่ไหมคะเพื่อสร้างบุญหรือว่าเพื่อให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดมากค่ะเป็นเรื่องซึ่งถ้าไม่เข้าใจตั้งแต่ต้นนะคะก็หลงทางตั้งแต่ต้นซึ่งจะไม่ทำให้เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย
1: หนทางที่ถูกต้องที่สุดก็คือว่าเราควรฟังธรรมะเพื่อสะสมความเข้าใจในทางที่ถูกต้องการฟังธรรมะที่ถูกต้องคืออย่างไรครับ
2: ค่ะไม่เคยรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยได้ฟังชื่อนี้เลยแล้วจะสนใจไหมแต่ว่าพอได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีบุคคลอยู่สองประเภทนะคะประเภทหนึ่งก็สนใจที่จะได้ฟังคำของพระองค์แต่อีกคนหนึ่งก็สนใจคิดว่าพระองค์จะนำสิ่งดีๆมาให้โดยการขอหรือว่าโดยการนับถือนี่ก็แสดงเห็นว่าแม้แต่การที่จะนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ต้องรู้ประโยชน์ว่าเพื่ออะไรเราเป็นใครพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ดับกิเลสด้วยการที่ทรงตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นได้ยินอย่างเนี้ยถ้าไม่รู้ความหมายนะคะก็คิดว่าเป็นผู้ที่ควรเคารพบูชาสูงสุดเพื่อขอเพื่อไหว้เพื่อสักการะแต่ท่านมีความเข้าใจว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงดับกิเลสได้หมดสิ้นด้วยพระปัญญาถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงคุณนะคะเหนือบุคคลอื่นใดทั้งสิ้นพร้อมทั้งพระทศพลญาณพระญาณมากมายมหาศาลที่ทรงแสดงธรรมะเพื่อให้บุคคลอื่นเนี่ยสามารถที่จะมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังมีในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะผู้ที่เห็นประโยชน์ว่าเราเกิดมาเนี่ยค่ะถ้าไม่พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราสามารถจะเข้าใจอะไรในชีวิตได้ไหมไม่รู้ได้ซ้ำว่าควรจะรู้อะไรควรจะเข้าใจอะไรเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดมากนะคะจึงจะเห็นคุณและเมื่อรู้คุณแล้วก็จะประพฤติปฏิบัติตามคำที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้เพราะฉะนั้นที่คนทั่วไปได้ยินได้ฟังก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะทรงแสดงธรรมะทรงประกาศสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วให้คนอื่นได้รู้ตามด้วยเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าธรรมะจนคุ้นหูนะคะแต่ก็ถ้าไม่ฟังให้เข้าใจจริงๆก็บอกไม่ได้ว่าธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงคำเดียวก็ประมาทไม่ได้เลยการศึกษาทั้งหมดถ้ารู้ไม่จริงก็เป็นโทษเพราะเข้าใจผิดแต่ถ้ารู้จริงย่อมเป็นคุณเพราะฉะนั้นเราเป็นใครพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครพระองค์ตรัสรู้ธรรมะแล้วเรารู้ธรรมะหรือเปล่า
1: สิ่งที่ท่านอาจารย์พูดเสมอคือว่าจ จะต้องถูกต้องและมั่นคงความถูกต้องและมั่นคงคืออย่างไรครับ
2: ค่ะฟังคำแม้เพียงคำเดียวก็ไตร่ตรองจนกระทั่งไม่เปลี่ยนคำนั้นต้องเป็นคำนั้นเช่นธรรมะคืออะไร
1: ธรรมะคือสิ่งที่เป็นจริงครับ
2: ค่ะธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงถ้าไม่มีจริงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้ได้อย่างไรค่อยๆฟังค่อยๆไตร่ตรองเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งไหมเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงตรัสรู้โดยทรงบำเพ็ญพระบารมีซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะบำเพ็ญบารมีอย่างนั้นได้เลยเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสรู้ธรรมะหมายความว่ามีธรรมะที่ลึกซึ้งไม่ง่ายเลยต้องบำเพ็ญบารมีนานมากนะคะกว่าจะเข้าใจความจริงของธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นเพียงคำว่ามีจริงก็ต้องคิดไม่ใช่ให้จำแต่ให้ไตร่ตรองว่านี่คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นเพียงกล่าวว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเนี่ยไม่พอยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่มีจริงนั้นคืออะไรเดี๋ยวนี้มีไหมคะ
1: เดี๋ยวนี้มีครับ
2: อะไรคะ
1: เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสคือความมีจริงครับ
2: ค่ะตั้งแต่เกิดจนตายทุกวันมีจริงทั้งนั้นแต่ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงว่าพระองค์ตรัสรู้คนหรือดอกไม้หรือโต๊ะหรือเก้าอี้แต่ตรัสรู้ธรรมะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเราเคยยึดถือและเคยเข้าใจมาก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นธรรมะต้องเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งยากที่จะรู้ที่จะเข้าใจแม้ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีขณะนี้ทุกคนกำลังเห็นมีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นทรงตรัสรู้เห็นที่กำลังเห็นซึ่งทุกคนที่เห็นไม่ได้สนใจเห็นไม่ได้ต้องการจะเข้าใจความจริงของเห็นเลยไม่รู้ด้วยว่าเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่กว่าจะตรัสรู้ความจริงของเห็นและทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงทั้งหมดไม่เว้นไม่ใช่เพียงเห็นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นต้องต่างกับที่เราคิดใช่ไหมคะเราคิดว่าเห็นเป็นเราเห็นธรรมดามากเลยไม่ต้องมีใครสอนไม่ต้องมีใครบอกเราเห็นใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: นกเห็นไหม
1: นกก็เห็นครับ
2: ไก่เห็นไหม
1: เห็นเช่นเดียวกันครับ
2: ค่ะแล้วเห็นเป็นไก่หรือเป็นนกหรือเป็นคน
1: เห็นก็คือเป็นเห็นนะครับ
2: ค่ะกว่าจะรู้ว่าเห็นเป็นเห็นเท่านั้นไม่ใช่ใครทั้งสิ้นแค่เนี้ยค่ะลองคิดดูนานไหมกว่าจะมีความเข้าใจที่มั่นคงที่จะรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีใครรู้การเกิดดับเลยเพราะเหตุว่าเมื่อสิ่งหนึ่งดับไปแล้วเป็นปัจจัยให้อีกสิ่งหนึ่งเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นมากมายมหาศาลถ้าจะกล่าวว่าโลกนี้เดี๋ยวนี้ห้องนี้มีอะไรบ้างพูดได้หลายอย่างแต่ทั้งหมดต้องเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดก็มีไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครไปทำให้เกิดด้วยไม่มีคนที่จะไปทำให้เกิดแต่สิ่งนั้นต้องเกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดไม่เกิดไม่ได้ไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นพระเซนเดอร์เข้าใจธรรมะเห็นเป็นธรรมะได้ยินเป็นธรรมะคิดเป็นธรรมะจำเป็นธรรมะชอบเป็นธรรมะไม่ชอบเป็นธรรมะแล้วมีเราไหม
1: ไม่มีเราครับ
2: มีแต่ธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดยิ่งนะคะจนกว่าจะประจักษ์แจ้งการเกิดดับของสภาพธรรมะจึงสามารถที่จะมั่นคงว่าไม่มีเราเพราะสิ่งนั้นมีปัจจัยเกิดไม่มีใครไปทำและสิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นก็ดับไปเป็นธรรมดาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเข้าใจธรรมะนะคะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง45พรรษาว่าสอนให้รู้ให้เข้าใจประกาศความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ตามความเป็นจริงเพื่อรู้ว่าไม่มีเราเกิดแล้วตายใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: ถ้าเป็นเราจะตายไหมแต่นี้ไม่ใช่เราใช่ไหมคะทุกคนเกิดแล้วมีธรรมะที่เกิดเข้าใจว่าเป็นเรา มีธรรมะที่ตายก็เข้าใจว่าเป็นเราแต่ทั้งหมดก็เป็นธรรมะทั้งหมด
1: นั่นคือเกิดดับทุกขณะครับท่านอาจารย์แม้ขณะที่เราฟังอยู่เนี่ยเราก็ไม่ได้รู้ถึงคำว่าเห็นอย่างที่แท้จริงนะครับ
2: เพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะทีละคำนะคะค่อยๆเข้าใจมั่นคงขึ้นสิ่งที่มีเป็นธรรมะธรรมะทั้งหลายไม่ใช่อะไรที่ยั่งยืนไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะเป็นสิ่งนั้นเท่านั้นไม่เป็นสิ่งอื่นเลยเพราะฉะนั้นแค่นี้ค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อรู้ว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะสิ่งที่มีเนี่ยเป็นธรรมะไม่ใช่เราเมื่อไม่มีเราก็ไม่มีของเราแล้วจะทุกข์ไหมถ้าเข้าใจจริงๆว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะที่ต้องเป็นไปอย่างนั้นจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากต้องเป็นตามที่เป็นคือตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะคะทั้งหมดเพื่อเข้าใจถูกเข้าใจอะไรถูกเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ปรากฏเดี๋ยวนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงของความจริงของสิ่งนั้นๆไม่ใช่ไปทำแต่ฟังเพื่อเข้าใจ
1: ความน้อมถึงพระธรรมคำว่าน้อมเพื่อให้เข้าใจถึงพระธรรมที่ถูกต้องและมั่นคงคือน้อมอย่างไรครับ
2: ค่ะไม่มีตัวตนที่จะไปน้อมใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: ความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆน้อมไปรู้ความจริงไม่มีใครน้อมเลยค่ะแต่ความเข้าใจที่เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นก็จะน้อมไปสู่ความเข้าใจถูกต้องว่าไม่มีเราแค่นี้ไม่พอนะคะต้องประจักษ์แจ้งความจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ซึ่งเกิดดับจึงจะค่อยๆรู้จริงว่าไม่ใช่เราแน่นอนเพราะจากไม่มีก็เกิดมีขึ้นมีแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพียงแต่ว่าเราไม่ได้รู้เท่านั้นเองว่าเดี๋ยวนี้สภาพธรรมะเกิดดับไปเท่าไหร่แล้วแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่ได้ซ้ำกันเลยนะคะเสียงแต่ละเสียงก็ไม่ใช่เสียงก่อนได้ยินแต่ละขณะก็ไม่ใช่ได้ยินก่อนเห็นแต่ละขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่เห็นก่อนเพราะฉะนั้นเราขาดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่กำลังมีตามปกติคือการเกิดดับสืบต่อตามความเป็นจริงแต่ละขณะว่าไม่มีใครทำแล้วก็ไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้คนที่จะตายไม่ให้ตายได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
2: คนที่เห็นไม่ให้เห็นได้ไหม
1: ก็ไม่ได้ครับ
2: เพราะฉันกำลังคิดไม่ให้คิดได้ไหม
1: ไม่ได้เช่นกันครับ
2: กำลังชอบไม่ให้ชอบได้ไหม
1: ไม่ได้เลยครับ
2: แล้วทำไมจึงไม่รู้ว่าไม่ใช่เรา
1: เพราะเหตุที่ไม่มีปัญญานะครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นพอฟังแล้วก็มีความเข้าใจถูกต้องทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆเริ่มอย่างมั่นคงว่าธรรมะเดี๋ยวนี้มีแต่ไม่ใช่เราต้องมั่นคงมากค่ะมิฉะนั้นศึกษาไปก็เป็นเราพยายามที่จะไปทำอย่างนั้นอย่างนี้คิดว่าสามารถที่จะไปสู่สำนักปฏิบัติปฏิบัติไม่กี่วันก็จะรู้แจ้งสภาพธรรมะลืมคิดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเท่าไหร่และเมื่อทรงตรัสรู้แล้วนะคะก็ให้คนอื่นได้ฟังความจริงว่าไม่มีใครจะไปทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นแต่มีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมะทั้งที่ฝ่ายดีและที่เป็นฝ่ายไม่ดีคือฝ่ายดีก็เป็นกุศลธรรมะที่ดีงามเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ฝ่ายไม่ดีก็เป็นธรรมะที่เป็นโทษแต่ก็ไม่รู้เข้าใจว่าเป็นคนแต่ความจริงก็คือว่าธรรมะทั้งหมดนะคะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแม้แต่จะเจ็บแม้แต่จะตายแม้แต่จะโกรธแม้แต่จะคิดทั้งหมดเป็นธรรมะซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครพระเชนศึกษาธรรมะต้องรู้ว่ากำลังฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่เราต้องละเอียดมากค่ะพระเชนกำลังเห็นมีเห็นไม่ใช่เราเห็น
1: ครับ
2: และก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตาสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอื่นไม่ได้เลยค่ะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำต้องมั่นคงเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นถ้าจิตเห็นไม่เกิดสิ่งที่ปรากฏทางตาปรากฏว่ามีไม่ได้เลยคนอื่นที่เห็นขณะเห็นมีสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่คนที่ไม่เห็นจะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาให้เห็นไม่ได้เพราะขณะนั้นไม่เห็นทั้งหมดไม่ใช่เรา แต่เห็นกับสิ่งที่ปรากฏทางตาต่างกันหรือเปล่า
1: ต่างกัน
2: ต่างยังไงคะ
1: จิตเป็นสภาพรู้แต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นคือตามมาแล้วก่อให้เกิดสภาวะที่รับรู้อะครับ
2: ค่ะก็อย่างนี้เราก็คือพูดตามความคิดของเราใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: กลับมาศึกษาธรรมะอย่างละเอียดทีละคำ
1: ครับ
2: เห็นขณะนี้นะคะทุกคนพูดได้ว่าเห็นแต่เห็นคืออะไรเห็นมีจริงเห็นเป็นสภาพรู้จึงรู้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นอย่างนี้ขณะได้ยินธาตุได้ยินเป็นธาตุรู้เราใช้คำว่าได้ยินเพราะเหตุว่าขณะนั้นรู้ว่าเสียงที่กำลังได้ยินเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เลยถ้าฟังธรรมะนะคะและพิจารณาสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้จะค่อยๆเข้าใจขึ้นแทนที่จะไปคิดเรื่องอื่นแต่พูดถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ค่ะถ้าเราจะไปพูดเรื่องอื่นแล้วข้ามที่จะให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีวันที่จะเข้าใจได้เลยแต่ค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยอย่างมั่นคงว่าขณะนี้เห็นมีและก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นด้วยแต่ทั้งสองอย่างเนี่ยต่างกันเพราะว่าขณะที่เห็นเนี่ยรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นอย่างนี้สีต่างๆสีขาวสีดำรูปร่างสันฐานต่างๆกำลังปรากฏเมื่อเห็นเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เป็นสีสันวรรณะรูปร่างสันฐานที่เรากำลังเห็นขณะนี้นะคะไม่สามารถที่จะรู้อะไรเลยไม่สามารถที่จะเห็นเพราะสภาพรู้เห็นสิ่งซึ่งไม่สามารถที่จะเห็นแต่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นไม่มีเราทั้งขณะที่กำลังเห็นและขณะที่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เคยคิดเคยเข้าใจว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะฉะนั้นธรรมะมีหลากหลายมากตั้งแต่เกิดมานับถ้วนไหม
1: นับไม่ถ้วนครับ
2: ค่ะนับคนในห้องนี้ก่อนแล้วก็นับสีในห้องนี้แล้วก็นับรูปร่างสันฐานต่างๆถ้วนไหม
1: ไม่ถ้วนครับ
2: แต่เห็นเลยใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเห็นก็เป็นอย่างหนึ่งแล้วเห็นก็ดับแล้วด้วยแต่ไม่มีใครรู้ว่าเห็นดับแต่ลองคิดนะคะได้ยินไม่ใช่เห็นตามความเป็นจริงต้องไตรตรองธาตุรู้ต้องรู้ทีละหนึ่งจะรู้พร้อมกันสองอย่างไม่ได้เพราะธาตุรู้ก็ต้องเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยด้วยไม่มีปัจจัยให้เกิดไม่ได้ถ้าตาบอดไม่มีตาเห็นก็เกิดไม่ได้ถ้าหูหนวกไม่มีหูที่จะกระทบเสียงได้ยินก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเกิดเพราะมีปัจจัยมากมายหลายปัจจัยที่จะทำให้แต่ละหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะจะเห็นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหม
1: ไม่เห็นครับ
2: ค่ะแต่สิ่งที่คนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้พระองค์ทรงตรัสรู้อย่างละเอียดยิ่งถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยประมาทไม่ได้เลยค่ะต้องไตรตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตเพราะเหตุว่าถ้าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่มีทางจะรู้ความจริงในขณะนี้ว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะก็จะหลงในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติในสังสารวัฏว่าเป็นเราจิตคืออะไร
1: จิตคือสภาพรู้ครับ
2: เดี๋ยวนี้มีไหม
1: มีครับ
2: อะไรเป็นจิตบ้าง
1: จิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตรับรู้จิตกระทบสัมผัสนะครับ
2: ค่ะจิตเกิดแล้วดับไหมคะ
1: จิตเกิดแล้วดับครับ
2: ถ้าจิตนี้ยังไม่ดับจิตอื่นจะเกิดสืบต่อจากจิตนี้ได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
2: ค่ะเพราะฉันให้รู้ว่าหนึ่งขณะเดี๋ยวนี้รู้ไหมว่าเร็วแค่ไหนเพราะกี่ขณะแล้วทั้งเห็นทั้งได้ยินทั้งคิดทั้งพูดทั้งจำใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: เพราะฉันก็แสดงให้เห็นว่าสภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉันการเกิดดับสืบต่อของสภาพธรรมะแต่ละอย่างนะคะก็ปรากฏให้เห็นลักษณะของสิ่งนั้นแต่ไม่เห็นการเกิดดับแต่สิ่งที่เกิดต่อสืบต่อก็ปรากฏให้รู้ว่าเป็นสิ่งนั้นเช่นเห็นขณะนี้ค่ะเกิดดับมากมาย แต่ก็แสดงความเป็นจริงว่าเห็นมีจริงๆเห็นไม่ใช่ลักษณะอื่นเลยแต่กำลังเห็นนี้เป็นสิ่งที่มีจริงถูกต้องไหมคะ
1: ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่เห็นการเกิดดับของจิตแต่เริ่มจะรู้ว่าธาตุรู้เกิดดับเกิดแล้วดับไม่กลับมาอีกเลยจะเป็นใครไม่ได้เลยจะเป็นเราไม่ได้จะเป็นอะไรไม่ได้แต่มีปัจจัยที่ใครก็จะไปยับยั้งไม่ให้ธาตุรู้เกิดไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เกิดแล้วไม่มีใครไปทำและไปยับยั้งไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจิตซึ่งเป็นธาตุรู้ถ้าจิตไม่เกิดก็ไม่มีสิ่งที่มีชีวิตไม่มีนกปูปลาคนไม่มีอะไรเลยไม่มีสภาพรู้ใดๆเลยทั้งสิ้นต่อเมื่อใดนะคะจิตซึ่งเป็นสภาพรู้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วดับไปค่ะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจะเกิดพร้อมกันทีเดียวไม่ได้นะคะเพราะว่าความเป็นจริงของจิตก็คือว่าจิตนี้ยังไม่ดับจิตอื่นจะเกิดสืบต่อไม่ได้เพราะจิตนี้มีปัจจัยสติหรือพลังหรืออำนาจที่ทันทีที่จิตนี้ดับไปทำให้ปิดอื่นเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นใครบังคับให้หยุดก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้มานานในสังสารวัฏนะคะจะไม่เกิดต่อเมื่อไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดเป็นผู้ที่ดับกิเลสหมดเมื่อนั้นไม่มีปัจจัยที่จะให้เกิดจึงเกิดไม่ได้แต่ตอนนี้กิเลสเต็มมีปัจจัยไปอีกยาวนานที่จะให้เกิดไปนานแสนนานนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่ายังไม่รู้จักจิตกำลังฟังเรื่องจิตแต่ละจิตเช่นเห็นเป็นจิตหนึ่งเกิดขึ้นกำลังเห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจิตได้ยินไม่ใช่จิตเห็นเกิดพร้อมกันไม่ได้จิตได้ยินได้ยินเฉพาะเสียงที่กำลังได้ยินเสียงอื่นที่ไม่ปรากฏขณะนั้นไม่ใช่สิ่งที่จิตนั้นเกิดขึ้นรู้ต้องเสียงที่กำลังปรากฏเท่านั้นซึ่งปรากฏได้เพราะจิตเกิดขึ้นรู้เสียงนั้นแค่นี้ดูเป็นเรื่องทำไมต้องพูดนานแต่กว่าจะเข้าใจจริงๆนะคิดดูนะคะจะข้ามไปจนตายก็ไม่รู้จักจิตแต่ถ้าฟังไม่มากแต่มีความเข้าใจละเอียดมั่นคงก็จะค่อยๆเข้าใจแม้แต่คำว่าไม่ใช่เราเนี่ยอีกนานเท่าไหร่กว่าจะประจักษ์ความจริงจนมั่นคงว่าไม่ใช่เราแค่นี้เพียงแค่ฟังไม่กี่คำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง45พรรษาทุกคำมีประโยชน์นะคะและทุกคำก็พูดซ้ำถึงสิ่งที่มีจริงๆซึ่งยากที่จะรู้ได้จนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นขณะนี้เข้าใจว่าจิตเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตนี้ดับไปก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อเพราะฉะนั้นที่ว่าสะสมเนี่ยสะสมอะไรก็ยังไม่รู้รีบๆจะไปสะสมใช่ไหมคะแต่จิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะมีสภาพจำเป็นธรรมะที่ไม่ใช่จิตแต่เกิดพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันแล้วก็ดับไปพร้อมกันด้วยสภาพของจิตคือสภาพที่รู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเท่านั้นค่ะเกิดเมื่อไหร่ก็รู้สิ่งที่ปรากฏเกิดเมื่อไหร่ก็รู้เสียงที่ปรากฏถ้าเป็นทางหูนะคะเกิดเมื่อไหร่ก็กลิ่นปรากฏถ้าเป็นทางจมูกนั่นคือจิตเกิดสิ่งนั้นจึงมีเมื่อจิตรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงปรากฏนี่คือโลกตั้งแต่เกิดจนตายซึ่งไม่เคยรู้เลยนะคะถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงโดยละเอียดยิ่งเพราะฉะนั้นผู้ฟังต้องละเอียดและต้องมั่นคงตอนนี้มีเราหรือไม่มีเรา
1: ไม่มีเราครับ
2: ความจริงไม่มีแต่
1: เข้าใจว่ามีฮะ
2: ความเป็นเรายังมีมากมายมหาศาลนะคะไม่ว่ากำลังเห็นกำลังฟังก็เป็นเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ใช่ประมาทว่าฟังนิดหน่อยและไปปฏิบัติแล้วก็จะละกิเลสคือความไม่รู้ได้แต่ต้องรู้ตามความเป็นจริงค่ะว่าไม่มีเราที่จะไปทำอะไรเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสภาพรู้หรือสิ่งที่เกิดขึ้นรู้เนี่ยมีสองอย่างคือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏ เดี๋ยวนี้มีไหม
1: มีครับ
2: นั่นคือจิตได้ยินเสียงไหม
1: ได้ยินครับ
2: เสียงต่างกันไหม
1: ต่างกันครับ
2: ค่ะเพราะจิตรู้แจ้งแต่ละเสียงจึงกล่าวได้ว่าเสียงต่างกันเพราะฉะนั้นจิตเป็นสภาพที่เพียงรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะอื่นเป็นเจตสิกที่เกิดพร้อมจิตเช่นจำมีจริงนะคะจำอะไรจำสิ่งที่จิตรู้ที่กำลังปรากฏเพราะจิตกับเจตสิกเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันด้วยแต่จิตไม่ใช่เจตสิกจิตรู้แจ้งแต่เจตสิกหนึ่งเกิดขึ้นจำไม่ทำอะไรเลยค่ะนอกจากจำจำอะไรจำสิ่งที่ปรากฏที่จิตรู้แจ้งจำเป็นเราหรือเปล่า
1: จำไม่ใช่เราครับ
2: ค่ะเป็นอะไร
1: คือเป็นเจตสิก
2: ค่ะเป็นธรรมะที่มีจริงเป็นสภาพรู้ที่เกิดกับจิตแต่ไม่ใช่จิต
1: ครับ
2: ขณะนี้กำลังจำหรือเปล่าคะ
1: จำครับ
2: ไม่รู้เลยใช่ไหมคะ
1: ไม่รู้
2: ว่าขณะนี้ธรรมะเกิดขึ้นทำกิจของธรรมะแต่ละหนึ่งโดยไม่มีใครรู้เลยหลงเข้าใจว่าเป็นเราเพราะไม่รู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าผู้ที่ได้ฟังคำของพระองค์แล้วสามารถไตร่ตรองเข้าใจได้ถูกต้องจึงทรงแสดงพระธรรมเพราะเหตุว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงพระธรรมใครเล่าจะรู้ธรรมะซึ่งกำลังมีในขณะนี้ว่าไม่ใช่เราด้วยเหตุนี้นะคะต้องรู้ว่าการฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพในพระมหากรุณาที่ทรงแสดงพระธรรม45พรรษาละเอียดยิ่งและเราจะไม่ละเอียดจะเข้าใจได้ยังไงด้วยเหตุนี้ไม่ต้องรีบไปไหนไปไกลนะฮะแต่ให้รู้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่เราไม่รู้เลยไม่รู้มานานแล้วด้วยเพิ่งจะได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นอีกนานเท่าไหร่กว่าจะรู้ต้องอดทนใช่ไหมคะขันติบารมีจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งจากฝั่งที่ไม่รู้ไปสู่ฝั่งที่รู้อีกนานไหม
1: นานมากครับ
2: ค่ะต้องอาศัยการฟังนานไหม
1: นานที่สุดเลยครับ
2: ละเอียดไหม
1: ยิ่งกว่าละเอียดนะครับ
2: แล้วต้องรอบรู้จึงใช้คำว่าปริยัติรอบรู้หมายความว่าอะไรทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอดคล้องกันเพราะเป็นความจริงซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เป็นสัจญาณนะคะซึ่งเมื่อรู้แล้วจะไม่ทำอื่นใดทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าไม่มีเรารู้ว่าเป็นหน้าที่ของธรรมะแต่ละหนึ่งที่เป็นหน้าที่ของจิตและเจตสิกตั้งแต่เกิดจนตายซึ่งเป็นสภาพที่รู้ไม่ว่าวันไหนเดือนไหนปีไหนก็ตามอะไรจะเกิดขึ้นและรู้นั่นคือจิตที่เป็นสภาพที่รู้แจ้งพร้อมเจตสิกอื่นๆนะคะไม่ใช่เฉพาะจำเท่านั้นเจตสิกทั้งหมดมี52ประเภทจำเป็นเจตสิกหนึ่งเพราะฉะนั้นลองคิดให้ลึกซึ้งนะคะเกิดมาอยู่ในโลกของความจำใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: และความจำก็เป็นสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่เราจำสิ่งที่ปรากฏทันทีแล้วก็ดับพร้อมจิตแต่ก็จำด้วยความไม่รู้จึงจำสิ่งที่ปรากฏซึ่งเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้นะคะปรากฏเป็นนิมิตรูปร่างสันฐานต่างๆพอเห็นเนี่ยค่ะหลากหลายมากเลยเหมือนทันทีแต่กว่าแต่ละหนึ่งจะรวมกันและจิตจะเกิดขึ้นนะคะเห็นความต่างของสีของดอกไม้มีทั้งสีเหลืองมีทั้งสีชมพูมีทั้งสีม่วงจิตต้องรู้ทีละหนึ่งใช่ไหมและสัญญาก็จำทีละหนึ่งใช่ไหม
1: ครับ
2: จนกระทั่งเป็นดอกไม้แต่ละดอกและยังจำชื่อได้อีกอยู่ในโลกของความไม่รู้ซึ่งเป็นธรรมะมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นฟังธรรมะไม่ใช่เพื่อไปปฏิบัติให้รู้อะไรแต่เพื่อเข้าใจนะคะความเข้าใจนั้นคือความเห็นถูกใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิก็ได้ปัญญาก็ได้เป็นสภาพที่เมื่อเกิดขึ้นก็ละความไม่รู้มิฉะนั้นจะเอาอะไรไปละความไม่รู้ซึ่งมากมายมหาศาลด้วยเหตุนี้ที่ใช้คำว่าปัญญาปัญญาแต่ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเรียกชื่อผิดหรือเปล่า
1: เรียกชื่อผิดครับ
2: ค่ะเพราะไม่รู้เลยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้คำนี้หมายความถึงธรรมะอะไรเพราะไม่ได้ศึกษาโดยละเอียดด้วยเหตุนี้นะคะแต่ละคำจึงลึกซึ้งอย่างยิ่งค่ะฟังไปเพื่อเข้าใจขึ้นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เพื่อเหตุอื่นจะเอาความเป็นเราทิ้งได้ยังไงคะถ้าไม่ใช่เพราะความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจะไปทำอย่างอื่นให้เกิดการที่จะละความเป็นตัวตนได้หรือในเมื่อขณะนั้นไม่รู้จึงเป็นเราที่กำลังทำ
1: ดังนั้นการศึกษาพระปริยัติเรียนรู้ทีละคำก็เป็นการเริ่มสะสมความจำที่ถูกต้องและก็จะสะสมต่อไปในเบื้องหน้านะครับ
2: และมั่นคงขึ้นถ้ามีคนบอกให้ทำอย่างอื่นจะได้เข้าใจธรรมะ

0: ใครคนอื่นเป็นใครเพราะฉะนั้นคนอื่นก็พูดได้แค่ให้ทำดีให้ละชั่วแต่สามารถที่จะชำระจิตให้บริสุทธิ์จากเหตุคือความไม่รู้ซึ่งทำให้เกิดความไม่ดีได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: นี่คือความต่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับคนอื่นทั้งหมดทั้งสากลจักรวาลค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจนะคะไม่ใช่ตัวเราจะไปละกิเลสแต่ปัญญาความเห็นถูกค่อยๆละความไม่รู
2: ้เรื่องของวิตกะเจตสิกนะครับเจ้าได้ตรัสว่าวิตกะเจตสิกเนี่ยเป็นเท้าของโลกฮะจึงกราบเรียนขอความเข้าใจด้วยครับ
0: ค่ะต้องรู้ว่าวิตกะคืออะไรก่อนนะคะตอนนี้คุณนิรันดร์ตอบได้ค่ะวิตกะคืออะไรมีจริงหรือเปล่า
2: เจตสิกหนึ่งที่ตึกเข้าไปในอารมณ์ที่กำลังปรากฏนะฮะ
0: ต้องละเอียดไงฮะวิตกะมีใช่ไหม
2: ม
0: ี
2: ครับ
0: ยังไม่รู้เลยแต่คนไทยก็ใช้คำนี้ว่าวิตกคุณนิรันดร์เข้าใจคำว่าวิตกในภาษาไทยว่ายังไงคะ
2: ความกังวลนะฮะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
0: ค่ะก็ผิดแล้วเพราะไม่ศึกษาธรรมะด้วยเหตุนี้นะคะคนไทยเนี่ยเอาคำในภาษาบาลีซึ่งเป็นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแต่ไม่ศึกษาให้เข้าใจเพราะฉะนั้นก็ใช้ผิดเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าเจตสิกสภาพรู้เนี่ยค่ะขณะนี้ก็กำลังเกิดดับละเอียดมากหลายประเภทคล้ายคลึงกันก็มีนะคะแต่พระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสรู้สภาพธรรมะแต่ละหนึ่งแม้ว่าจะคล้ายกันแต่ไม่ใช่อย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะวิตกะมีจริงเป็นเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตเกือบทั้งหมดเกือบหมายความว่าเว้นไม่เกิดมีนี่เรายังไม่รู้จักว่าวิตกะคืออะไรนะคะแต่ว่าให้รู้ก่อนว่าเมื่อจิตเกิดแล้วจะต้องมีเจตสิกที่เกิดกับจิตพร้อมกับจิตดับพร้อมจิตเนี่ยเท่าไหร่อย่างน้อยที่สุด7อย่างมากที่สุดก็แล้วแต่ประเภทของจิตที่จะทำให้จิตนั้นหลากหลายไปแต่ว่าวิตกะเจตสิกเนี่ยลองคิดดูเป็นสภาพที่จดในอารมณ์มองไม่เห็นรู้ไม่ได้แต่ว่าขอให้เข้าใจเจตสิกก่อนนะคะผัสสะเจตสิกผัสสะเป็นเจตสิกที่กระทบสิ่งที่จิตรู้ต่อไปนี้เพิ่มอีกคำหนึ่งนะคะคือจิตเป็นสภาพรู้และสิ่งที่ถูกจิตรู้เนี่ยภาษาบาลีใช้คำว่าอารัมมณะแต่คนไทยใช้คำว่าอารมณ์เพราะฉะนั้นฟังธรรมะต้องไม่ลืมว่าคำนี้ไม่เปลี่ยนอารมณ์ในภาษาไทยคืออารัมมณะในภาษาบาลีหมายความถึงสิ่งที่ถูกจิตรู้เมื่อจิตเกิดขึ้นเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นจะมีจิตเกิดขึ้นรู้โดยไม่มีอารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้ไม่ได้เลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจิตรู้ได้ทุกอย่างแต่ละคำเนี่ยเก็บไว้ฟังไว้เพื่อที่จะได้เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเพื่อที่จะได้ละคลายความไม่รู้นะคะพระตราบใดที่ยังไม่รู้อยู่ก็ยังคงเป็นเรามั่นคงมากในแสนกฎกับที่ผ่านมาแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรมะก็ยากที่จะค่อยๆไถ่ถอนความเข้าใจผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะที่เกิดดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยว่าเป็นเราด้วยเหตุนี้นะคะผัสสะเจตสิกเป็นเจตสิกที่กระทบอารมณ์จิตเกิดขึ้นเห็นเพราะผัสสะเจตสิกกระทบสิ่งที่กระทบตามีสองอย่างนะคะมีตาแล้วก็มีสิ่งที่กระทบตาได้เสียงกระทบตาได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ครับ
0: กลิ่นกระทบตาได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: รสกระทบตาได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: อ่อนแข็งกระทบตาได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: อะไรกระทบตาได้
2: สิ่งที่ปรากฏทางตาครับ
0: สิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้แหละใครรู้บ้างว่าต้องกระทบตาตาที่เราเข้าใจว่าตาดำตาขาวนะคะสีต่างๆรูปร่างต่างๆเล็กบ้างใหญ่บ้างแต่ไม่ใช่จักขุปสาทะเราจะใช้คำว่ารูปที่มีลักษณะต่างจากรูปอื่นจะใช้คำว่าพิเศษก็ได้หรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงวิเศษลักษณะหมายความถึงสภาพเฉพาะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งหลากหลายไม่ใช่สภาพธรรมะอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นจักขุ

0: ประสาทะเป็นรูปที่มองไม่เห็นอยู่กลางตาขณะใดก็ตามนะคะที่มีการเห็นเกิดขึ้นจากคูปสาทะต้องเกิดไม่เกิดไม่มีสิ่งที่กระทบตาต้องเกิดไม่เกิดกระทบไม่ได้ก่อนจิตเห็นจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในขณะที่มีสิ่งที่กระทบตานะคะแล้วจิตจะเกิดขึ้นต้องอาศัยผัสสะเจตสิกกระทบสิ่งที่ปรากฏที่กระทบตาจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกันจึงเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วก็กำลังเห็นในขณะนี้เพราะฉะนั้นขณะนี้ที่จักขุปสาทะนะคะมีจิตและเจตสิกเกิดร่วมด้วยสำหรับจิตเห็นมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ประเภทถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงจะเห็นไหมคะเนี่ยว่าไม่ใช่เราเลยแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นทุกอย่างเกิดโดยไม่รู้มาตลอดจนกว่าจะมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตได้ยินนะคะก็มีรูปที่สามารถกระทบกับเสียงซึ่งอยู่กลางหูคือโสตะประสาทะประสาทะเป็นรูปที่ผ่องใสหรือใสที่สามารถกระทบกับสิ่งที่เป็นเสียงได้เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะที่เสียงกระทบกับโสตะประสาทะผัสสะเจตสิกเกิดขึ้นกระทบกับเสียงเป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นพร้อมกับผัสสะและเจตสิกที่เกิดร่วมกันก็เกิดขึ้นรู้เสียงเจตสิก7มี1แล้วนะคะที่รู้เสียงพร้อมกับจิตเพราะมีหน้าที่กระทบเสียงแต่จิตไม่ได้กระทบเลยค่ะจิตรู้สิ่งที่ผัสสะกระทบไม่ว่าผัสสะกระทบอะไรจิตรู้สิ่งนั้นจิตจะรู้สิ่งอื่นไม่ได้ยิ่งขณะนี้นะคะไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นเป็นจิตรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะผัสสะกระทบสิ่งนั้นจิตและเจตสิกที่เกิดพร้อมกันจึงเกิดขึ้นกว่าจะถึงคำว่าวิตกะที่คุณนิรันถามเห็นไหมคะเราต้องเข้าใจก่อนโดยละเอียดอย่างยิ่งไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็ตอบไปแล้วจะเข้าใจอะไรในความไม่ใช่เราถ้ามีความเข้าใจแล้วคงไม่ต้องไปท่องใช่ไหมคะ
1: ไม่ต้องท่องครับ
0: ค่ะประโยชน์อย่างยิ่งก็คือว่าทั้งหมดเกิดแล้วดับไม่กลับมาอีกประโยชน์อะไรถ้าไม่เข้าใจสิ่งนั้นมีแต่ความไม่รู้ทุกชาติแต่ถ้ามีความเข้าใจถูกขึ้นแต่ละชาติก็ยังสามารถที่จะเป็นผู้ที่รู้ความจริงที่ไม่หลงยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราแต่ต้องละเอียดค่ะรู้จริงเพียงหนึ่งอย่างสองอย่างก็ยังดีกว่ารู้ไม่จริงเยอะแยะใช่ไหมคะอย่างพอบอกว่าวิตกะคืออะไรเกิดกับจิตกี่ดวงไม่ได้เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ถ้าพูดถึงว่าจิตเกิดต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยและเพื่อที่จะได้รู้ว่าวิตกะไม่ได้เกิดกับจิตทุกประเภทแต่เมื่อไหร่วิตกะเจตสิกจึงเกิดพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ทรงแสดงไว้ละเอียดอย่างยิ่งค่ะเพื่ออะไรคะกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราในขั้นการฟังเนี่ยต้องรอบรู้ถ้าไม่รอบรู้ไม่มีปัจจัยให้ปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งทำกิจที่ใช้คำว่ากิจญาณ นะคะปฏิปฏิเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่ใครไม่รู้แล้วไปทำอะไรแล้วก็บอกว่านี่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผิดหมดนะคะแต่ว่าการศึกษาให้เข้าใจเพียงแต่ละคำให้มั่นคงจะไม่เข้าใจผิดเลยเพราะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาต้องอนัตตาโดยตลอดผัสสะก็เป็นอนัตตาไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นแต่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นแม่จิตก็ต้องอาศัยเจตสิกเจตสิกก็ต้องอาศัยจิตเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้มีสัญญาเจตสิกไหมคะ
1: มีสัญญาเจตสิก
0: ต้องมีแน่นอนค่ะเดี๋ยวนี้มีผัสสะเจตสิกไหม
1: มีผัสสะเจตสิก
0: ผัสสะเจตสิกต้องเกิดกับจิตทุกขณะสัญญาเจตสิกต้องเกิดกับจิตทุกขณะนี่เริ่มสองเจตสิกแล้วนะคะความรู้สึกเดี๋ยวนี้มีไหมคะ
1: ความรู้สึกเดี๋ยวนี้ก็มีครับ
0: ไม่มีได้ไหม
1: ไม่มีไม่ได้หรอกครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจิตเกิดเมื่อไหร่ต้องมีความรู้สึกนะคะเกิดร่วมด้วยทุกครั้งความรู้สึกมีห้าอย่างสุขทางกายหนึ่งทุกทางกายหนึ่งสุขทางใจหนึ่งทุกทางใจหนึ่งไม่เหมือนกันนะคะป่วยไข้ได้เจ็บแต่มีความเบิกบานเมื่อเข้าใจพระธรรม เป็นไปได้ไหมค่ะเพราะฉะนั้นต้องแยกกันนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศไม่มีผู้ใดเปรียบได้ในสากลจักรวาลแต่ตราบใดที่ยังมีกายซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แม้พระองค์ก็มีอดีตกรรมซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดทุกขเวทนาทางกายแต่ทางใจไม่เดือดร้อนเลยลองคิดดูนะคะเราเศร้าโศกเราเสียใจเราเบื่ออะไรอะไรก็ตามสารพัดเป็นเรื่องของใจทั้งนั้นแต่กายไม่ได้เดือดร้อนเลยใจเดือดร้อนใจเป็นทุกข์ทั้งที่กายไม่เดือดร้อนมีสมบัติมหาศาลมีเพื่อนฝูงมีอะไรแต่ใจก็เป็นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นความรู้สึกต้องเกิดกับจิตทุกขณะเป็นเจตสิกประเภทหนึ่งซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าเวทนาเจตสิกตอนนี้มีสามแล้วนะคะผัสสะเจตสิกสัญญาเจตสิกเวทนาเจตสิกต้องเกิดกับจิตทุกประเภททุกดวงไม่เว้นเลยพอเจ็ดถ้ามีความเข้าใจนะคะไม่ใช่เราใช่ไหมเห็นไหมคะเพราะฟังใช่ไหมเพราะมีความเข้าใจใช่ไหมจึงระลึกได้ว่าลักษณะนั้นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้เกิดแล้วต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ไม่ให้ดับก็ไม่ได้เพราะมีปัจจัยเกิดแล้วดับแล้วเดือดร้อนอะไรเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นความเดือดร้อนใจทั้งหมดนะคะมาจากความไม่รู้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะแม้น้อยแต่เข้าใจให้มั่นคงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราจะนำไปสู่ความเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ไม่หลงเข้าใจผิดเพราะว่าถ้าศึกษาไม่ละเอียดนะคะหลงเข้าใจผิดง่ายแม้แต่จะทำวิปัสสนาไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่หรือใครจะทำได้ถ้าไม่ถึงเวลาปัญญาจะเกิดได้ไหมปัญญาระดับนั้นด้วยเพราะฉะนั้นจะไปเร่งรัดทำให้อะไรเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะพระธรรมทุกคำป้องกันไม่ให้เห็นผิดไม่ให้คลาดเคลื่อนแม้แต่การศึกษาที่เป็นปริยัติก็ต้องรอบรู้เพื่อเป็นสัจญาณไม่ทำสิ่งที่ผิดไม่หลงผิดผัสสะเจตสิกสัญญาเจตสิกเวทนาเจตสิกแต่ความเป็นจริงนะคะขณะเนี้ยจิตก็พอรู้ได้ใช่ไหมกำลังเห็นความรู้สึกก็พอรู้ได้ใช่ไหมกำลังรู้สึกแต่สัญญารู้ไหมที่จำเวลาเนี้ยกำลังจำรู้ไหมคะ
1: ไม่รู้ครับ
0: ไม่รู้อยู่ในโลกของความจำตั้งแต่เกิดจนตายโดยไม่รู้ว่าจำเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่ใช่เราด้วยทั้งหมดต้องมาสิ่งที่มีจริงมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกแล้วไม่ใช่เราจะนำไปสู่ความมั่นคงในการที่จะเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นนะคะผัสสะกระทบอารมณ์ทำให้เกิดจิตรู้อารมณ์และเวทนาความรู้สึกและสัญญาก็จำสัญญาที่ไม่จำมีไหม
1: ไม่มีครับสัญญาที่จำ
0: ไม่มีนะคะผัสสะที่ไม่กระทบมีไหม
1: ไม่มีครับผัสสะ
0: ไม่มีใช่ไหมครับบังคับได้ไหม
1: ครับไม่ได้ครับ
0: จึงเป็นอนัตตาทั้งหมดผัสสะเวทนาสัญญาต่อไปนะคะเจตนาเจตสิกสภาพที่จงใจไม่ใช่เราเลยค่ะเกิดกับจิตทุกประเภทจะกล่าวว่าไม่เจตนานี่ไม่ได้คิดว่าเราไม่ได้ตั้งใจแต่สภาพธรรมะที่เป็นเจตนาเจตสิกสภาพธรรมะที่จงใจขวนขวายกระทำกิจและกระตุ้นเตือนสหชาตธรรมคำว่าสหชาตะคือเกิดพร้อมกันธรรมะที่เป็นสหชาตธรรมก็คือเจตสิกที่เกิดร่วมกันและจิตไม่ว่าจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันนะคะก็สหชาตะเกิดพร้อมกันเพราะฉะนั้นเวลาที่มีการกระทบอารมณ์จิตเกิดขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกมีความจำขณะนั้นก็มีเจตนาเจตสิกซึ่งเป็นสภาพที่ขวนขวายนะคะกระตุ้นเตือนสหชาตธรรมสหพร้อมกันชาตะแปลว่าเกิดธรรมะที่เกิดพร้อมกันอะไรก็ตามที่เกิดพร้อมกัน เป็นสหชาตธรรมเพราะฉะนั้นจิตกับเจตสิกเป็นสหชาตธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นครับจิตและเจตสิกเป็นสหชาตธรรมครับ
0: ผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเป็นสหชาตธรรมะหรือเปล่า
1: ทั้งหมดเป็นสหชาตธรรมะคร
0: ับและอาศัยกันและกันเกิดขึ้นหรือเปล่า
1: อาศัยกันและกันเกิดขึ้นด้วยครับ
0: ขาดไม่ได้เลยนะคะเมื่อมีจิตก็เป็นปัจจัยให้เจตสิกเกิดและเจตสิกก็เป็นปัจจัยให้จิตเกิดเพราะฉะนั้นจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกันเป็นสหชาตะปัจจัยซึ่งกันและกันเห็นไหมคะแค่คำเดียวที่เรารู้สึกว่าลึกซึ้งเหลือเกินพอถึงปัจจัยก็มีแต่ชื่อเราก็ไปตั้งหน้าตั้งตาจำแต่ความเข้าใจสำคัญกว่าและก็เปลี่ยนไม่ได้ด้วยเพราะเหตุว่าเป็นสัจธรรมเป็นความจริงเพราะฉะนั้นธรรมะใดๆก็ตามที่เกิดจะเกิดโดยไม่อาศัยปัจจัยไม่ได้เห็นไหมคะความมั่นคงว่าเป็นธรรมะทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยจะค่อยๆทำให้รู้ว่าไม่ใช่เราถ้าเรารู้น้อยไม่มีทางหรอกค่ะที่จะไปละการที่เคยยึดถือว่าเป็นเรามานานแสนนานแต่ยิ่งรู้ยิ่งเข้าใจก็จะมีความเข้าใจตามลำดับคือปริยัตติรอบรู้จริงๆจนเป็นสัจญาณมั่นคงจริงๆเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมะใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นนะคะไม่มีคนไปทำไม่มีอะไรเลยแต่อาศัยธรรมะที่เกิดร่วมกันเกิดพร้อมกันเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นปัจจัยหนึ่งในปัจจัย24นะคะคือสหชาตะปัจจัยแต่ก็มีอย่างอื่นด้วยที่เป็นสหชาตะปัจจัยค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจค่อยๆมั่นคงโดยที่ว่าไม่จำเป็นต้องไปท่องนะคะเพราะท่องแล้วก็ลืมแล้วก็ไม่เข้าใจแต่ความเข้าใจเนี่ยสัญญาจำเพราะฉะนั้นไม่ลืมด้วยเหตุนี้นะคะแม้จำก็ไม่ใช่เราธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยต้องประมวลมาให้เข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราแต่ละหนึ่งเนี่ยจะเป็นเราไม่ได้ถ้ามีการจะทำอะไรนั่นคือผิดทันทีเพราะเข้าใจว่าเป็นเราที่จะทำแต่ทำได้หรือเอาอวิชชามาทำสิไปเข้าห้องปฏิบัติสิอวิชชาจะรู้อะไรและคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจจนเป็นปริยัติรอบรู้มั่นคงเป็นสัจญาณจะไปทำอะไรที่จะให้สภาพธรรมะปรากฏกับปัญญาตามความเป็นจริงได้เพราะขณะนั้นไม่มีความเข้าใจพอที่จะเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าไม่มีใครเลยนะคะถ้ามีความเข้าใจอย่างเนี้ยรู้ว่าเป็นธรรมะหมดจะโกรธไหมจะไม่ให้อภัยไหมในเมื่อไม่มีอะไรเลยนอกจากสิ่งซึ่งเพียงเกิดและดับไปเท่านั้นเองถ้ารู้ความจริงอย่างนี้นะคะกุศลธรรมทั้งหลายก็เพิ่มขึ้นอกุศลธรรมทั้งหลายก็ค่อยๆลดลงตามปัจจัยคือปัญญาที่มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นปัญหาของชาติปัญหาของครอบครัวปัญหาของโลกแก้ไม่ได้เลยค่ะถ้าไม่เข้าใจความจริงเพราะเอาความไม่รู้ไปแก้ความไม่รู้ไม่มีทางที่จะสำเร็จได้แต่ความรู้จะค่อยๆละความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอกุศลและทุจริตกรรมต่างๆด้วยเหตุนี้นะคะคุณของพระธรรมมากมายมหาศาลสำหรับคนที่สะสมบุญมาแล้วที่จะมีโอกาสได้ฟังเพราะบางคนไม่ได้สะสมการที่จะเห็นประโยชน์แม้ได้ยินเสียงนะคะก็ไม่ฟังต่างกันแล้วใช่ไหมคะในบ้านหนึ่งคนหนึ่งดูโทรทัศน์อีกคนหนึ่งอ่านหนังสืออีกคนหนึ่งฟังธรรมะในห้องเดียวกันตามอัธยาศัยที่สะสมมาเพราะฉะนั้นเรากำลังจะพูดถึงการสะสมใช่ไหมคะว่าจิตแต่ละหนึ่งขณะที่เกิดขึ้นเนี่ยหลากหลายมากมายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงการเกิดดับของจิตตามลำดับทันทีที่เห็นดับไปอกุศลและกุศลเกิดต่อไม่ได้แต่ใครรู้คะเหมือนกับพอเห็นแล้วก็โกรธทันทีเพราะฉะนั้นมีสิ่งที่ขั้นที่ไม่รู้มากมายเดี๋ยวนี้นะคะซึ่งเป็นธรรมะทั้งหมดค่อยๆเข้าใจจากการฟังกว่าจะปรากฏรู้ว่าสิ่งที่กำลังมีจริงๆเนี่ยปัญญากำลังเข้าใจตรงนั้นต่างกันแล้วใช่ไหมคะจนกว่าปัญญาที่เข้าใจตรงนั้นประจักษ์แจ้งความจริงอีกนานเท่าไหร่ถ้าหวังก็คือผิดเพราะหวังเท่าไหร่ก็ไม่ได้ต้องเป็นการอบรมความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งมั่นคงขึ้น ตอนนี้เข้าใจเพิ่มไปเรื่อยๆใช่ไหมคะไม่จำเป็นต้องตั้งต้นปริเฉด1ปริเฉด2ปริเฉด3ถ้าสามารถจะเข้าใจอะไรได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทั้งหมดตามโอกาสตามกาลที่บุคคลนั้นสามารถจะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นเข้าใจธรรมะนะคะจิตเจตสิกเข้าใจผัสสะเจตสิกเวทนาเจตสิกสัญญาเจตสิกเจตนาเจตสิกเกิดกับจิตทุกประเภททุกขณะเพราะว่าความจงใจขวนขวายไม่ใช่ปรากฏให้เห็นอย่างว่าตั้งใจจะทำกุศลตั้งใจจะฟังธรรมะตั้งใจจะเล่นนะคะหรือสนุกสนานต่างๆเราเห็นการปรากฏของอกุศลเจตนากับกุศลเจตนาแต่แม้อย่างนั้นก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นเจตนาคิดว่าเป็นเราต่อไปนี้นะคะไม่ใช่เราเลยค่ะสภาพธรรมะที่มีความจงใจตั้งใจขวนขวายเป็นสภาพธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติคำว่าเจตนาเป็นเจตสิกหนึ่งซึ่งเกิดกับจิตทุกดวงรู้คำว่าสหชาตะด้วยใช่ไหมคะสหชาตะธรรมะสหชาตะปัจจัยไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เปลี่ยนไม่ว่าอะไรที่เกิดพร้อมกันต้องพร้อมกันจะแยกได้ยังไงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไม่แยกกันเลยเกิดพร้อมกันอาศัยกันและกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่แต่เฉพาะจิตเจตสิกที่เป็นสหชาตะปัจจัยนะคะแม้ธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งเกิดก็เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันด้วยด้วยเหตุนี้นะคะธาตุดินเกิดขึ้นเป็นปัจจัยให้ธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเกิดพร้อมเลยเพราะฉะนั้นร้อนตรงไหนตรงนั้นมีธาตุแข็งที่ตั้งของความร้อนแล้วก็อีกสองธาตุยากที่จะรู้ได้นะคะธาตุลมและธาตุน้ำพูดง่ายแต่ว่าไม่มีทางที่จะรู้ได้ง่ายเลยทั้งสิ้นนะคะนี่คือธรรมะซึ่งรู้ได้เมื่อฟังด้วยความเคารพและก็เห็นความละเอียดอย่างยิ่งและรู้คุณว่าความเข้าใจจริงๆนั่นแหละที่จะค่อยๆชำระจิตให้พ้นจากการหลงผิดว่าเป็นเราแต่ละคำเห็นไหมคะจิตเจตสิกอย่างเงี้ยจะเป็นเราได้ยังไงและยังผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจะเป็นเราได้ยังไงค่อยๆทีละน้อยนะคะไม่สามารถที่จะละความเป็นเราซึ่งเป็นเรามาแสนโกรธกับและต่อไปถ้าไม่ฟังอย่างนี้ไม่เข้าใจอย่างนี้อีกนานเท่าไหร่ไม่มีทางออกจากสังสารวัฏเลย
1: ถ้าจะรู้จักแต่วิจักตะเจตสิกโดดๆแล้วโดยที่ไม่รู้เจตสิกอื่นการศึกษาอย่างนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นประโยชน์เพราะว่าเพียงแต่ไปรู้คำใดคำหนึ่งแล้วก็โดยไม่มีความเข้าใจสภาพธรรมะอย่างอื่นเลยว่าไม่ใช่เรา
0: แล้วก็จะไม่เข้าใจความหมายของคำว่าเท้าของโลกด้วยต้องเป็นเรื่องที่ละเอียดที่จะเห็นประโยชน์จริงๆค่ะและเป็นเหตุที่ทำให้เราจำจิตที่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพียง7ดวงด้วยเพราะว่าถ้าไม่กล่าวถึงนะคะไปพูดถึงวิตกะเลยเนี่ยจะรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้กำลังเห็นเนี่ยมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ดวงจิตก่อนเห็นมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยมากกว่า7เพราะมีจิตเพียง10ดวงเท่านั้นที่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพียง7เท่านั้นคือเท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตก่อนเห็นไม่ใช่จิตเห็นก็ต้องมีเจตสิกมากกว่ามีวิตกะเจตสิกเกิดร่วมด้วยไหมเห็นไหมคะเราจะต้องเข้าใจจริงๆค่ะแล้วก็เมื่อจิตเห็นดับไปแล้วจิตที่เกิดต่อมีเจตสิกมากกว่า7ไหมฟังแล้วก็ต้องรู้ว่าต้องมากกว่าแน่นอนเพราะว่าพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เปลี่ยนไม่ได้เพราะเป็นการตรัสรู้ถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นแม้จิตอื่นซึ่งจิตที่เกิดก่อนจิตเห็นก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยมากกว่า7และจิตเห็น1ขณะดับไปจิตที่เกิดต่อไม่เห็นมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยมากกว่า7จิตที่เกิดก่อนเห็นมีวิตกะเจตสิกเกิดร่วมด้วยและจิตที่เกิดหลังจากเห็นแล้วก็มีวิตกะเจตสิกเกิดร่วมด้วยไหนเท้าของโลกเห็นไหมคะกว่าจะรู้ได้ว่าเพราะอะไรจึงเป็นเท้าของโลก พระธรรมเนี่ยค่ะถ้าไม่รู้จริงๆนะคะจะไม่รู้เลยค่ะว่าเพราะอยากรู้แต่รู้ไม่ได้เพราะสงสัยแต่ถ้ามีความเข้าใจตามลำดับนะคะก็จะเห็นประโยชน์จริงๆค่ะเราข้ามอะไรไม่ได้เลย
1: เหตุใดจะต้องรู้ถึงผัสสะเจตสิกสัญญาเจตสิกเวทนาเจตสิก
0: ถ้าไม่รู้ก็เป็นเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เห็นกับได้ยินเนี่ยห่างกันเท่าไหร่มีจิตเกิดขั้นเท่าไหร่มีเจตสิกเกิดดับเท่าไหร่ไม่ปรากฏเพราะไม่รู้แต่เพียงฟังนะฮะปริยัติรู้ว่ามีแต่ยังไม่ถึงปฏิปติรู้ไม่ได้คุณวิชัยคะเจตสิกต่อไปอะไรคะ
2: เป็นเอกคตาเจตสิกครับเป็นเจตสิกที่เป็นไปในอารมณ์หนึ่งเท่านั้นแล้วก็เป็นเหตุให้สัมปยุตธรรมคือธรรมะที่ประกอบกับเอกคตานั้นเป็นไปในอารมณ์หนึ่งเท่านั้นเหมือนกันครับ
0: ค่ะพอพูดถึงสมาธิรู้สึกจะสนใจกันมากเลยอาจจะยิ่งกว่าวิตกะเจตสิกด้วยซ้ำไปใช่ไหมคะแค่เปลี่ยนชื่อแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะมีลักษณะของตนตั้งแต่น้อยจนกระทั่งถึงมากความโกรธนิดหน่อยชื่อหนึ่งใช่ไหมคะความโกรธมากๆพยาบาทอีกชื่อหนึ่งแล้วใช่ไหมหรือจะใช้ชื่ออะไรก็ได้ตั้งหลายชื่อปฏิฆะก็ได้แสดงความจริงของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งความรอบรู้เนี่ยค่ะจะค่อยๆทำให้เห็นว่าไม่ใช่เราประโยชน์จริงๆของการฟังธรรมะคือเพื่อรู้ว่าธรรมะไม่ใช่เราแต่ละคนสะสมมานะคะต่างกันมากไม่รู้เลยว่านั่นคือเจตสิกซึ่งสะสมมาแต่ละประเภทกลับเป็นเราหรือเขาคนนั้นคนนี้สะสมมาเป็นบุคคลนั้นบุคคลนี้เพราะฉะนั้นธรรมะต้องละเอียดนะคะถึงจะละความเป็นเราได้คุณนิรันดร์จะฟังเพื่อที่จะรู้จักวิตกกับเจตสิกหรือคุณนิรันดร์จะฟังเพื่อจะเข้าใจธรรมะ
1: ฟังเพื่อจะเข้าใจธรรมะคร
0: ับ ค่ะทุกคำค่ะถ้าฟังแล้วก็จะเข้าใจไม่ใช่แต่เฉพาะวิตกกะเท่านั้นทำไมไปเลือกวิตกกะ
1: เพราะวันหนึ่งสังเกตตัวเองว่าอยู่ในโลกของความคิดทั้งวันเลยฮะเพราะความคิดจึงมีเรามีบุคคลนั้นบุคคลนี้มีเรื่องราวต่างๆมากมาย
0: ตอนนี้นะคะคุณนิรันดร์เริ่มรู้ละเว้นจากจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งที่กระทบกายมีตาหูจมูกลิ้นกายโดยกรรมเป็นปัจจัยที่จะต้องเห็นสิ่งที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างกรรมมีสองอย่างใช่ไหมคะกุศลกรรมและอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกเห็นเนี่ยที่เป็นอารมณ์เนี่ยมีทั้งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสภาพธรรมะไม่ใช่มีแต่นามธรรมคือจิตเจตสิกนะคะยังมีสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งคือสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นหลากหลาย28ประเภททั้งหมดไม่รู้อะไรเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่ารูปธรรมะคนไทยเขาเรียกว่ารูปธรรมเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนะคะที่ปรากฏในชีวิตประจำวันที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เป็นรูปธรรมตาเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม
1: เป็นรูปธรรมครับ
0: สิ่งที่กระทบตาปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้เป็นรูปธรรมหรือนามธรรม
1: เป็นรูปธรรมครับ
0: ค่ะเสียงเป็นนามธรรมหรือรูปธรรม
1: เป็นรูปธรรมครับ
0: กลิ่น
1: เป็นรูปธรรมครับ
0: รส
1: เป็นรูปธรรมครับ
0: และก็เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่รู้ได้ทางกายเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะรูปธรรมที่ปรากฏให้รู้ได้ในชีวิตประจำวันเนี่ย7รูปทางตาหนึ่งรูปกำลังปรากฏตื่นมาก็เห็นแล้วไม่รู้เลยว่าเป็นรูปคือสิ่งที่กำลังกระทบตาปรากฏระดับไปกลายเป็นคนเป็นสัตว์เป็นบ้านเป็นเพื่อนเป็นอาหารเป็นทุกอย่างหมดเพราะสัญญาเจตสิกจำเพราะฉะนั้นรูปนี้ปรากฏในวันหนึ่งวันหนึ่งตลอดชีวิตนะคะทางตาเห็นทางหูได้ยินทางจมูกได้กลิ่นทางลิ้นลิ้มรสทางกายอ่อนหรือแข็งหนึ่งรูปคือปฐวีธาตุเย็นหรือร้อนหนึ่งรูปคือเตโชธาตุตึงหรือไหวหนึ่งรูปคือวายโยธาตุอีกรูปหนึ่งนะคะไม่ปรากฏแม้ว่าเป็นรูปที่เกิดรวมกันสี่รูปที่ธาตุน้ำเพราะธาตุน้ำเนี่ยค่ะเกาะกลุ่มซึมซาบรูปที่เกิดร่วมกันไม่ให้แตกแยกออกจากกัน พราะฉะนั้นกระทบเมื่อไหร่ปรากฏแต่อ่อนหรือแข็งธาตุดินเย็นหรือร้อนธาตุไฟตึงหรือไหวธาตุลมเจ็ดรูปใช่ไหมคะรวมทั้งตาหูจมูกลิ้นกายอีกกี่รูป
1: ห้ารูปครับ
0: ทั้งหมดนี่ค่ะเป็นรูปหยาบ12รูปต่อไปจะรู้ว่าในบรรดารูปทั้งหมด28รูปนะคะรูปหยาบมี12แต่ปรากฏในชีวิตประจำวัน7แต่เป็นเหตุให้รู้ว่ามีอีก5สามารถที่จะคิดได้รู้ได้เข้าใจได้เป็นรูปหยาบแต่รูปอื่นจากนี้นะคะเป็นรูปละเอียดไม่ใช่ไม่มีค่ะมีแต่ไม่ใช่รู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นหรือการกระทบทางกายเพราะฉะนั้นถ้าคุณนิรันดร์นะคะจะฟังดีๆใส่ตรองมั่นคงนะคะให้เป็นความเข้าใจของตัวเองว่าจิตที่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเจ็ดมีเพียง10ซึ่งได้แก่จิตเห็นกุศลวิบากทำให้เห็นสิ่งที่ดีเป็นผลของกรรมดีกรรมทำให้เห็นนะคะเนี่ยถ้ายังไม่ถึงกาละโอกาสเวลาที่กรรมจะทำให้เห็นไม่ได้เลยไม่เห็นเพราะฉะนั้นการเห็นเนี่ยเป็นผลของกรรมว่าต้องเห็นเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามเรียกเห็นไม่ได้เลยค่ะเห็นสิ่งที่น่าพอใจก็มีเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็มีถ้าเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเป็นเพราะอกุศลกรรมที่ทำไว้ถึงเวลาที่จะต้องเห็นเพราะไม่มีใครไปทำให้เห็นเกิดได้นอกจากกรรมที่ทำให้เห็นเกิดขึ้นนะคะเพราะฉันเห็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นอกุศลวิบากประเภทหนึ่งและขณะใดก็ตามที่เห็นสิ่งที่น่าพอใจเป็นกุศลวิบากอีกประเภทหนึ่งเพราะฉันจิตเห็นมีสองประเภทนะคะจะใช้คำว่าสองดวงก็ได้เป็นผลของกรรมที่ต่างกันคือถ้าเป็นผลของกุศลกรรมต้องเห็นสิ่งที่น่าพอใจจะไปเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจไม่ได้นี่คือเป็นไปตามปัจจัยเพราะฉะนั้นจิตเห็นมีสองได้ยินมีสองได้กลิ่นมีสองลิ้มรสมีสองกระทบกายมีสองรวมเป็นเท่าไหร่คะ
1: ถึง10ครับผม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจิตที่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายเกิดขึ้นรู้อารมณ์คือสิ่งที่ปรากฏเฉพาะแต่ละทางเนี่ย10ดวงเป็นผลของกรรมที่เป็นกุศลกรรม5อกุศลกรรม5มีมากกว่านี้ไหมจิตเห็น
1: ไม่มากกว่านี้ครับ
0: จิตได้ยิน
1: ไม่มากกว่านี้ครับ
0: ถ้ามากต้องแสดงนะคะถ้าใครคิดว่ามีมากแต่ไม่สามารถที่จะแสดงได้เลยเพราะเหตุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ถึงแม้เหตุที่ให้เกิดแม้เจตสิกที่เกิดร่วมด้วยถ้าคุณนิรันดร์ฟังอย่างนี้คุณนิรันดร์รู้เลยใช่ไหมคะว่าจิตอื่นมีวิตกะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเป็นส่วนใหญ่เว้นบางส่วนซึ่งละเอียดกว่านี้ซึ่งจะไม่กล่าวถึงในตอนต้นเพราะฉะนั้นทันทีที่จิตเห็นดับจิตที่เกิดต่อเห็นหรือเปล่า
1: ไม่เห็นครับ
0: ไม่เห็นแต่เดี๋ยวนี้เหมือนเห็นใช่ไหมเหมือนมีเห็นตลอดเลยใช่ไหมคะแสดงว่ามีการที่จิตเกิดดับโดยไม่รู้เนี่ยมากแค่ไหนกว่าเห็นอีกครั้งหนึ่งจะเกิดขึ้นเห็นแต่ดูเหมือนว่าเหมือนพร้อมกันไม่ขาดไปเลยสักขณะเดียวนี่คือการเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณของธรรมะซึ่งถ้าไม่ใช่ปัญญาการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะใครก็รู้ไม่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีความเพียรมากกว่าคนอื่นทั้งหมดเพื่อถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งไม่ตรัสรู้เฉพาะพระองค์นะคะแต่ทรงประกอบด้วยพระญาณที่สามารถจะอนุเคราะห์คนอื่นโดยประการทั้งปวงให้เขาสามารถเข้าใจได้เพราะฉะนั้นใครจะเข้าใจได้โดยง่ายโดยไม่ฟังโดยไปปฏิบัติโดยมีสำนักปฏิบัติทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำไม่จริงทำลายคำจริงถ้ามีคำไม่จริงมากๆคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อันตรธานเพราะฉะนั้นสิ่งใดถูกก็ถูกสิ่งใดผิดก็ผิดและเพื่อหวังดีให้คนอื่นได้เข้าใจสิ่งที่ถูกจะกล่าวสิ่งที่ผิดได้ไหมหรือจะไม่กล่าวดีไหมถ้าหวังดีแล้วไม่กล่าวนั่นหวังดีหรือเปล่าก็รู้ผิดผิดกันต่อไปหรือเข้าใจผิดกันต่อไปนั่นคือผู้ไม่หวังดีแต่ถ้าหวังดีจริงๆนะคะให้เขาเข้าใจถูกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะไม่พอใจจะเกลียดชังหรือจะอะไรก็ตามแต่นั่นไม่ใช่จุดประสงค์นะคะ จุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อให้ใครรักไม่ให้ใครชังแต่จุดประสงค์เพื่อหวังดีให้เขาเข้าใจถูกตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแล้วด้วยเหตุนี้นะคะจิตที่เกิดต่อจากจักขุวิญญาณภาษาบาลีภาษาไทยคือจิตเห็นก็มีเจตสิกมากกว่า7คือต้องมีวิตกกะเจตสิกเกิดร่วมด้วยทันทีที่เกิดต่อจากจิตเห็นเพราะไม่เห็นแต่ตรึกหรือจดในอารมณ์คือสิ่งที่จิตเห็นรู้เพราะต้องรู้อารมณ์เดียวกันสิ่งเดียวกันโดยอนันตระปัจจัยและสัมมนันตระปัจจัยเห็นไหมคะอนันตระปัจจัยชื่อฟังดูเหมือนไม่เคยรู้มาก่อนเลยแต่ที่พูดมาทั้งหมดน่ะไม่ได้กล่าวชื่อเท่านั้นเองจิตเกิดและดับจิตที่ดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดทันทีไม่มีระหว่างขั้นและไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นจิตขณะนี้เกิดต่อจากจิตขณะก่อนและจิตขณะต่อไปก็เกิดต่อจากจิตขณะนี้เป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตแสดงให้เห็นตามความเป็นจริงว่าใครยับยั้งจิตไม่ให้เกิดได้ไหมไม่ได้เพราะอนันตระปัจจัยจิตทุกดวงเว้นจุติจิตขณะสุดท้ายของพระอรหันต์ที่ใช้คำว่าปรินิพพานเท่านั้นที่ไม่มีปัจจัยที่จะให้จิตเกิดต่อได้เลยตราบใดที่ยังไม่ถึงขณะนั้นนะคะจิตใดก็ตามที่เกิดระดับไปทุกขณะของจิตที่เกิดเป็นปัจจัยโดยเป็นอนันตระปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังทรงแสดงไม่ให้เข้าใจผิดโดยทรงแสดงสัมมันตระปัจจัยว่าจิตที่เกิดต่อเป็นจิตอื่นไม่ได้โลภะจะเกิดทันทีโทสะจะเกิดทันทีต่อจากจิตเห็นไม่ได้เลยใครรู้บ้างใช่ไหมคะว่าต้องมีจิตอื่นเกิดขั้นโดยเป็นสัมมันตระปัจจัยว่าจิตอื่นจะเกิดนอกจากจิตนั้นไม่ได้ต้องเกิดตามลำดับด้วยดีแสดงความเป็นอนัตตามั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นในขั้นการฟังกว่าจะเป็นปัจจัยให้ปฏิปัตติคือสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นนะคะเพราะรอบรู้ในปริยัติจึงเป็นปัจจัยให้ปฏิปัตติเกิดขึ้นเป็นสติปัฏฐานที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏด้วยความเข้าใจซึ่งได้เข้าใจมาแล้วมิฉะนั้นจะไม่มีความเข้าใจใดๆเลยทั้งสิ้นและกล่าวว่าทำสติซึ่งทำไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าใครระลึกอะไรก็เป็นสติไม่ใช่นะคะต้องเป็นไปในกุศลแต่สติก็มีหลายขั้นสติขั้นฟังไม่ใช่ขั้นปฏิปติเพราะฉะนั้นก็ขณะนี้ค่ะที่ฟังเข้าใจนะคะเพราะระลึกในทุกคำที่ได้ฟังด้วยความเข้าใจด้วยการไตร่ตรองคือเจตสิกอื่นที่ต้องเกิดกับจิตทุกประเภทไม่ฉะนั้นก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจอะไรได
1: ้หลังจิตเห็นแล้ววิตกะเจตสิกก็เริ่มทำกิจที่จะจดในอารมณ์แล้ว
0: เพราะฉะนั้นจิตอื่นก็ต้องมีวิตกะทั้งนั้นเริ่มเป็นเท้าของโลกเพราะอะไรคะเห็นอย่างเดียวไม่เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่ทำอะไรใช่ไหมคะแต่เพราะเห็นแล้วจำแล้วจดและรู้นิมิตคือสิ่งที่เกิดดับสืบต่อรวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจึงมีเรื่องราวของสิ่งที่ปรากฏหลากหลายมากเพราะฉะนั้นท้าวของโลกก็เริ่มตั้งแต่เกิดต่อจากจิตสิบดวงที่เพียงเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสถ้าไม่มีจิตต่างๆเหล่านี้จะมีเรื่องราวต่างๆไหมจะมีการกระทำต่างๆจะมีวิชาการต่างๆหลากหลายมากมายไหมก็ไม่มีใช่ไหมคะแต่เพราะเหตุว่าวิตกกะเจตสิกนี่แหละเกิดกับจิตทุกประเภทเว้นจิตสิบดวงก็เริ่มเป็นเท้าของโลกจากการเห็นนี่แหละก้าวไปก้าวไปก้าวไปไม่หยุดเห็นความละเอียดไหมคะผัสสะแค่กระทบมีหน้าที่อย่างเดียวคือกระทบแต่จิตอื่นนอกจากจิตสิบดวงนะคะวิตกกะเจตสิกต้องจดในอารมณ์นั้นไม่ใช่เพียงแค่ผัสสะ
1: จดในอารมณ์ที่กำลังเห็นนั้น
0: แน่นอนค่ะทุกอย่างที่ไม่ใช่จิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสมีวิตกกะเจตสิกเกิดร่วมด้วยต่างกับผัสสะเจตสิกผัสสะกระทบแต่วิตกกะจดในอารมณ์นั้นแล้วยังถึงเอกคตาเจตสิกอีกเห็นไหมคะกว่าเราจะรู้อะไรอะไรก็คือว่า ไม่มีทางเลยถ้าไม่ได้ฟังธรรมะด้วยความเข้าใจในความละเอียดอย่างมั่นคงจึงสามารถที่จะละความเป็นตัวตนได้มิฉะนั้นพอฟังแล้วไปปฏิบัติได้ยังไงนั่นคือความไม่ละเอียดนั่นคือความไม่เข้าใจธรรมะเวลานี้นะคะจิตเห็นตั้งมั่นในอะไร
1: ตั้งมั่นในสิ่งที่เห็นครับ
0: จิตได้ยินตั้งมั่นในอะไร
1: ตั้งมั่นในสิ่งที่ได้ยิน
0: ค่ะถ้าคุณนิรันดร์นะคะสนใจอย่างหนึ่งอย่างใดมากไม่สนใจอย่างอื่นเลยความปรากฏของอาการที่ตั้งมั่นในอารมณ์นั้นนานไหม
1: นานครับ
0: ค่ะจนกระทั่งบางคนบอกว่าสมาธิเพราะฉะนั้นบางคนอ่านหนังสือนะคะอย่ามาเรียกอย่ามาพูดเดี๋ยวไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะจะเสียสมาธิเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าจากการตั้งมั่นหนึ่งขณะบ่อยๆซ้ำๆไม่เปลี่ยนอารมณ์เลยก็จะใช้คำว่าขณะนั้นนะคะเป็นสมาธิไม่ใช่ว่าพอได้ยินคำว่าสมาธิทุกคนอยากทำสมาธิผิดแล้วใช่ไหมคะเพราะไม่ได้เข้าใจธรรมะด้วยเหตุนี้พระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะทรงแสดงด้วยพระมหากรุณาเพื่อไม่ให้มีความเข้าใจผิดแม้เพียงเล็กน้อยเพราะเหตุว่าถ้าเข้าใจผิดทำผิดแน่นอนและยิ่งผิดมากขึ้นเพราะไม่รู้แต่ความรู้นะคะความเข้าใจที่ถูกต้องจะทำให้ละสิ่งที่ผิดเพราะฉะนั้นทุกคำต้องไตร่ตรองเมื่อกี้นี้เราพูดครั้งหนึ่งละจิตเห็นเกิดเพราะกรรมเพราะฉะนั้นเมื่อกรรมคือเหตุมีก็ต้องมีผลซึ่งเกิดจากกรรมนั้นที่ใช้คำว่าเมื่อเหตุมีผลก็มีด้วยเหตุนี้กรรมคือการกระทำที่ได้กระทำแล้วนะคะเป็นปัจจัยหนึ่งชื่อว่ากรรมปัจจัยต้องให้ผลแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกรรมเป็นจิตและเจตสิกผลของกรรมก็คือมีจิตและเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นรับผลของกรรมโดยการเห็นขณะแรกในชาตินี้ที่รับผลของกรรมนะคะคือขณะเกิดเลือกเกิดไม่ได้เลือกให้เป็นคนเก่งคนฉลาดมีความสามารถไม่ได้เลยเลือกอย่างนั้นเลือกอย่างนี้ไม่ได้เลยนะคะมาจากไหนเรากำลังจะค่อยๆพูดไปให้เข้าใจถูกต้องที่แม้แต่จะรู้ว่าสมาธิด้วยกุศลอกุศลเกิดเมื่อไรอย่างไรเพราะฉะนั้นขณะเห็นเนี่ยค่ะเป็นผลของกรรมแสดงว่ามีกรรมที่ได้กระทำแล้วแต่กรรมเนี่ยค่ะเป็นสภาพที่ปกปิดขณะนี้เป็นกุศลกรรมแน่นอนเป็นกุศลกรรมนะคะที่ไม่ใช่เพียงขั้นฐานเพียงให้วัตถุสิ่งของเพื่อประโยชน์สุขของคนอื่นแต่เป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาซึ่งกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยไม่ง่ายเพราะเหตุว่าส่วนใหญ่นะคะก็ทำกุศลประเภทอื่นกันมีการให้วัตถุสิ่งของช่วยเหลือกันต่างๆนะคะแต่ที่จะให้เกิดปัญญาเนี่ยน้อยคนที่จะเห็นประโยชน์เห็นเพียงแค่ว่าเกิดมามีความสุขพอละไม่เดือดร้อนก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะแต่คนที่สะสมมาที่จะรู้ว่าถ้ามีโอกาสที่จะได้เข้าใจความจริงจึงได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือคำของพระองค์ไม่ใช่ว่าใครจะได้พบทุกคนนะคะไม่ใช่ว่าใครจะสนใจฟังทุกคนแต่เป็นผู้ที่ได้เคยสะสมมาแล้วที่จะเห็นประโยชน์เพราะฉะนั้นกรรมที่ประกอบด้วยปัญญาก็มีไม่ประกอบด้วยปัญญาก็มีถ้ากรรมนี้ให้ผลทำให้เกิดขึ้นจะเป็นผู้ที่ประกอบด้วยปัญญามีปัญญาเจตสิกเกิดร่วมกับปฏิสนธิจิตใช้คำว่าปฏิสนธิหมายความว่าสืบต่อจากจุติจิตเท่านั้นไม่เกิดสืบต่อจากจิตอื่นเลยจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนชื่อว่าจุติดับปฏิสนธิจิตนี้จะต้องเกิดเฉพาะต่อจากจุติจิตเท่านั้นเป็นปฏิสนธินะคะเป็นผลของกรรมหนึ่งถ้ากรรมนี้ให้ผลที่เรากำลังฟังธรรมะเข้าใจเนี่ยก็จะต้องเป็นจิตที่เป็นผลของกรรมที่ประกอบด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่านะคะจิตเกิดที่เป็นเหตุคือเป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมมีเป็นเหตุให้เกิดผลซึ่งไม่ใช่ตัวเหตุเพราะฉะนั้นภาษาบาลีใช้คำว่าวิปากะกุศลวิบากจิตเป็นจิตที่เกิดขึ้นเป็นผลของกรรมทำให้จิตนี้เกิดขึ้นเห็นบ้างได้ยินบ้างพวกนี้นะคะ ถ้าเป็นผลของกุศลก็เห็นสิ่งที่น่าพอใจเพราะฉะนั้นจิตมีสี่ชาติหรือชาติการเกิดขึ้นต่างกันนะคะเกิดเป็นกุศลก็มีซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเป็นอกุศลก็มีสองเหตุนี้ต่างกันใช่ไหมคะกุศลกับอกุศลไม่ปะปนกันแต่วิบากเป็นผลเท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดเป็นเหตุที่ดีเป็นกุศลหนึ่งจิตที่เกิดขึ้นเป็นอกุศลเป็นเหตุที่ไม่ดีหนึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดวิบากตามประเภทของตนของตนเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าเกิดเป็นผลของกรรมเห็นเป็นผลของกรรมได้ยินเป็นผลของกรรมได้กลิ่นเป็นผลของกรรมลิ้มรสเป็นผลของกรรมและมีจิตอื่นด้วยนะคะซึ่งเป็นผลของกรรมซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดแต่ตอนนี้ก็กล่าวคร่าวๆเพียงแค่เหตุกับผลเหตุคือกุศลและอกุศลและจิตที่เกิดเป็นวิบากไม่ใช่กุศลและอกุศลก็มีและจิตของผู้ที่ดับกิเลสแล้วไม่มีทั้งกุศลและอกุศลคือพระอรหันต์จึงไม่เป็นปัจจัยให้เกิดผลคือวิบากหลังจากที่ท่านปรินิพพานแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยนะคะมีจิตที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างและมีจิตที่เป็นผลของกุศลบ้างอกุศลบ้างแม้กิริยาจิตก็มีแต่มีแค่สองเพราะเหตุว่าไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลและไม่ใช่วิบากจึงเป็นกิริยาถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงจะรู้ไหมคะจะเห็นความไม่ใช่เราละเอียดขึ้นไหมแต่เมื่อทรงแสดงแล้วประโยชน์คือว่าได้เข้าใจละเอียดขึ้นว่าขณะไหนเป็นกุศลคือเหตุขณะไหนเป็นผลของกุศลขณะไหนเป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุไม่ดีและขณะไหนเป็นผลของอกุศลไม่ใช่เราเลยทั้งหมดเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะกำลังเห็นเป็นผลของกรรมชาติไหนคะ
1: มีทราบชาติไหน
0: ไม่มีใครสามารถรู้ได้เลยใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้กรรมจึงเป็นสภาพที่ปกปิดไม่มีใครสามารถรู้ได้เลยค่ะได้ยินเนี่ยกำลังได้ยินเนี่ยเป็นผลของกรรมชาติไหนเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่รู้ว่าเป็นผลของกรรมชาติไหนแม้แต่ขณะที่กำลังกระทำกรรมนั้นก็ไม่รู้ว่ากรรมนี้จะให้ผลเมื่อไหร่จะชาตินี้หรือชาติหน้าหรือชาติต่อไปไม่มีใครรู้ได้และเวลาที่ให้ผลนะคะกรรมก็เป็นสภาพที่ปกปิดไม่รู้ว่าผลเนี่ยเกิดจากกรรมไหนเพราะฉะนั้นเท่าที่จะรู้ได้ก็คือว่านะคะถ้าเป็นการเห็นดีก็เป็นผลของกรรมดีได้กลิ่นดีก็เป็นผลของกรรมดีได้รสดีก็เป็นผลของกรรมดีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายดีก็เป็นผลของกรรมดีได้กลิ่นดีก็เป็นผลของกรรมดีเพราะฉะนั้นไม่มีเรามีแต่จิตเจตสิกซึ่งเป็นเหตุและจิตและเจตสิกซึ่งเป็นผลและจิตเจตสิกซึ่งไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลไม่ใช่วิบากแต่เป็นกิริยา
1: อาจารย์ครับแล้วพระธรรมเนี่ยที่จะศึกษาอย่างละเอียดและลึกซึ้งโดยละเอียดนี้จุดประสงค์ไปเพื่ออะไรฮะ
0: เพราะฉะนั้นฟังทำไม
1: ก็จะรู้ความจริง
0: ก็นี่ค่ะเท่านั้นด้วย
1: เท่านั้น
0: ไม่ใช่หวังอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะ
1: ไม่หวังอะไรเลย
0: ค่ะเพราะฉันฟังเพื่อเข้าใจใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เพื่อรู้ความจริงใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ค่ะดีกว่าเกิดมากี่ชาติก็ไม่รู้ความจริงหลงเข้าใจว่าเป็นเราแค่ไหนคะแค่เกิดแล้วตายตายแล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้เกิดอีกก็ไม่รู้อีกว่ามาจากไหนและทำไมเป็นอย่างนี้เพราะว่าความจริงนะคะจิตสะสมกุศลและอกุศลวิบากกิริยาสะสมกรรมคือกุศลและอกุศลทำไมเขาโกรธง่ายทำไมเขาใจบุญถ้าไม่มีการสะสมมาเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมและกรรมที่สะสมเนี่ยรักษาไว้ซึ่งวิบากด้วยสามารถจะทำให้วิบากเกิดขึ้นได้ไม่อย่างนั้นวิบากจะมาแต่ไหนแต่เพราะกรรมที่ได้สะสมมานี่แหละเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดวิบากไม่ให้เกิดวิบากได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะไม่ให้เกิดได้ไหมเกิดแล้วไม่ให้เห็นได้ไหมไม่ให้ได้ยินได้ไหมก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเพื่อแสดงความเข้าใจว่าเป็นธรรมะแล้วก็สอดคล้องกันทั้งหมดนะคะปฏิสนธิจิตเป็นผลของกรรมไม่ใช่จิตเห็นไม่ใช่จิตได้ยินมีวิตกะเจตสิกเกิดไหมคะ
1: มีครับผม
0: ค่ะนี่คือประโยชน์ของการสนทนาธรรมถ้าพูดไปพูดไปเนี่ย จะรู้ไหมว่าเข้าใจมากหรือน้อยแค่ไหนแต่ถ้ามีการสนทนาเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าสิ่งที่ได้ฟังผ่านๆไปนี่นะคะมีความเข้าใจมั่นคงระดับไหนเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมเป็นมงคลที่จะทำให้ความเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นนำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรม
1: อาจารย์ครับขณะที่วิตกการจดไปในเรื่องราวอารมณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันเราเนี่ยก็จะเห็นเป็นสัตว์บุคคลแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมากมาย
0: เดี๋ยวก่อนนะคะคุณนิรันดร์
1: ครับ
0: แค่พูดคำนี้วิตกะเจตสิกก็เกิดกับจิตแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเสียงที่ออกมานะคะเป็นไปตามจิตที่คิดเพราะวิตกะจดในเรื่องนั้นไม่ใช่คำอื่นไม่ใช่เรื่องอื่น
1: การฟังธรรมะอย่างละเอียดลึกซึ้งจะเป็นปัจจัยให้เข้าใจได้อย่างไรว่าขณะที่จดในอารมณ์และเรื่องราวต่างๆนั้นจริงๆแล้วไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเลย
0: คุณนิรันดร์รู้แต่ว่าคุณนิรันดร์คิดใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่านอกจากจิตสิบดวงคิดไม่ใช่จิตเห็นจิตเห็นแค่เห็นไม่ใช่คิดเพราะฉะนั้นความเข้าใจมั่นคงเนี่ยนะคะไม่เปลี่ยนค่ะการศึกษาธรรมะต้องไม่เปลี่ยนจึงจะมีความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นได้ถ้าเปลี่ยนนะคะความเข้าใจไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยเพราะเปลี่ยนนั้นคือผิดละเพราะฉะนั้นจิตสิบดวงไม่ว่าอยู่ที่ไหนพรหมโลกเทวโลกนรกนกหนูปูปลาอะไรก็ตามแต่ที่ขณะนั้นเห็นนะคะก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเจตเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดต่อจากจุติของชาติก่อนคือขณะแรกของชาตินี้ไม่มีระหว่างขั้นเลยนะคะตายแล้วเกิดทันทีโดยกรรมหนึ่งเป็นปัจจัยเปลี่ยนสภาพจากคนนี้แล้วค่ะเป็นคนนี้ได้เพียงชาตินี้ต่อจากจุติจิตของชาตินี้เป็นใครเป็นอะไรรู้ไหมคะ
1: ไม่รู้ครับ
0: ปกปิดแล้วใช่ไหมไม่รู้กรรมไหนจะให้ผลใช่ไหมคะสัตว์ทั้งหลายก็ไม่รู้ว่ากรรมชาติไหนทำให้เกิดเป็นอย่างนี้มีตากี่ข้าง5ก็ได้2ก็ได้1ก็ได้แล้วแต่ประเภทของสัตว์นั้นกรรมทำได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตมีวิตกะเจตสิกเกิดไหมคะ
1: มีครับผม
0: ไม่ใช่คุณนิรันดร์ใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับ
0: ค่ะพระเชนก็มั่นคงในความเป็นธรรมะอีกนานเท่าไหร่กว่าจะค่อยๆละลายอวิชชาความไม่รู้ในแสนกฎกับซึ่งหนามากปกปิดสิ่งที่กำลังเป็นอย่างในขณะนี้นะคะจนกว่าปัญญาจะค่อยๆเกิดรู้ความจริงทีละเล็กทีละน้อยจนรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้จากการฟังค่ะไม่ใช่จากการไปทำอย่างอื่นเลย
1: ที่เราค่อยๆฟังธรรมะอย่างละเอียดและลึกซึ้งแต่ว่าก็ยังไม่เป็นปัจจัยที่จะให้ถ่ายถอนความเห็นผิดในชีวิตประจำวันที่ยังเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเรื่องราวต่าง
0: ๆฟังธรรมะแล้วก็ลืมพอโกรธเกิดก็เดือดร้อนถ้าปัญญาเกิดไม่ใช่เรานะเนี่ยเห็นก็อย่างหนึ่งโกรธก็อย่างหนึ่งเกิดแล้วก็ดับเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งนี่คือผลของการที่ฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกจนกระทั่งสัญญาจำมั่นคงตามลำดับขั้นตอนนี้ฟังว่าไม่ใช่เราแต่พอเห็นก็เราได้ยินก็เราใช่ไหมคะแต่ก็จะต้องมีขณะที่ฟังแล้วฟังอีกจนเข้าใจจนถึงกับขณะที่พอโกรธก็เกิดระลึกได้ไม่ใช่เราเป็นธรรมะอย่างหนึ่งแค่คิดเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็มีปัจจัยที่จะให้แม่คิดอย่างนั้นยังเกิดได้เพราะฉะนั้นถ้าฟังต่อไปอีกเข้าใจต่อไปอีกมากขึ้นอีกยิ่งกว่าเพียงคิดก็สามารถที่จะเข้าใจตรงลักษณะนั้นทันทีนั่นคือระลึกรู้สติและก็สัมปชัญญะคือปัญญาอาศัยการฟังจึงสามารถเข้าใจได้ในสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้คนที่ไม่ได้ฟังธรรมะเลยนะคะกระทบแข็งเขาก็บอกว่าแข็งคนที่ฟังธรรมะก็รู้ว่าแข็งแต่เข้าใจความเป็นแข็งต่างกันเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นคนที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยก็เป็นเราเห็นแต่เมื่อปัญญาเจริญขึ้นนะคะขณะเห็นเดี๋ยวนี้ความจริงของเห็นคือธาตุรู้ปรากฏนี่คือฟังเรื่องเห็นเท่านั้นแต่ความจริงของธาตุรู้ที่กำลังเห็นยังไม่ได้ปรากฏแต่ปัญญาต้องปรากฏต้องรู้ได้มิฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงและพระองค์ก็ได้ทรงตรัสรู้ว่า คนที่สะสมปัญญามาแล้วมีนะคะด้วยเหตุนี้พระธรรมที่ทรงแสดงทำให้ผู้ที่ได้สะสมมาถึงความเป็นพระอรหันต์ก็มีความเป็นพระอนาคามีบุคคลก็มีความเป็นพระสกทาคามีบุคคลก็มีความเป็นพระโสดาบันก็มีแต่ด้วยความเห็นถูกที่ได้สะสมมาไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ไปนั่งไปนอนไปยืนไปเดิน10วัน7วันแล้วคิดว่าจะเข้าใจธรรมะได้นั่นคือหมิ่นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าที่พระองค์จะได้ตรัสรู้บำเพ็ญเพียรเท่าไหร่นานเท่าไหร่และคนยุคนี้ไม่รู้อะไรเลยแต่อยากปฏิบัติอยากรู้ก็ไปทำวิธีต่างๆแต่ถ้าถามเดี๋ยวนี้เห็นนะคะก็ยังเป็นเราและเมื่อไหร่จะเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เรา
1: ในชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยที่เราเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลต่างๆจริงๆเราก็ถูกลวงด้วยความไม่รู้จึงต้องมาศึกษาธรรมะ
0: สัญญาวิปลาสจำผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเป็นแค่สิ่งที่กระทบตานะคะพิสูจน์ได้เลยหลับตาแล้วไม่ปรากฏไม่เห็นไม่มีเห็นก็ไม่มีสิ่งที่ปรากฏแล้วคนอยู่ไหนพอเห็นก็ไปจำไว้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังเกิดดับก็เห็นว่าไม่ดับรวมกันแล้วก็เป็นนิมิตรูปร่างสันฐานต่างๆก็ยึดมั่นในนิมิตโดยรู้ว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งเห็นขณะนี้นะคะสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นดับแล้วจะเป็นอะไรได้แต่ตราบใดที่ยังเป็นคนนี้ก็ให้เห็นกำลังของความที่ไม่รู้ที่สะสมมาว่าปิดบังสนิทจนกว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงและเข้าใจขึ้นจะค่อยๆเปิดเผยความจริงซึ่งถูกปกปิดด้วยเหตุนี้นะคะผู้ฟังที่ได้มีความเข้าใจแล้วก็กล่าวว่าคำของพระองค์นะคะเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงจุดประทีปในที่มืดแสดงว่าเดี๋ยวนี้มืดแค่ไหน
3: สนทนาธรรมที่บ้านทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์วันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2561
0: ฟังเพื่อรู้ว่าเราไม่เข้าใจไม่อย่างนั้นเราก็คิดว่าเราเข้าใจหมดใช่ไหมคะแต่ว่าไม่เคยเข้าใจสิ่งที่มีตามความเป็นจริงไม่เคยรู้เลยค่ะเพราะฉะนั้นฟังเพื่อรู้ว่าเราไม่รู้ถูกต้องไหมคะตอนนี้คุณพรทิพย์ไม่รู้อะไรบ้างคะ
4: ไม่รู้ทั้งหมดเลยค่ะ
0: ค่ะอะไรบ้าง
4: สิ่งที่มีอยู่ในขณะนี้ค่ะ
0: อะไรบ้าง
4: เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสนะคะ
0: ทั้งหมดเลยทั้งวันด้วยเพราะฉะนั้นยิ่งฟังเท่าไหร่ก็ยิ่งให้รู้ตามความเป็นจริงว่าไม่รู้เพื่อจะค่อยๆรู้ขึ้นนะคะแต่ละคำเนี่ยประมาทไม่ได้เลยฟังเท่าไหร่ก็ยังเป็นเราใช่ไหมคะทั้งที่พูดเรื่องตาเรื่องหูเรื่องจมูกเรื่องลิ้นเรื่องกายทุกอย่างในวันหนึ่งก็ยังคงเป็นเราแสดงให้รู้ว่าไม่รู้เนี่ยมากมายมหาศาลสักแค่ไหนพระเชนฟังเพื่อเป็นผู้ที่ตรงที่จะเข้าใจถูกต้องว่าไม่รู้ได้แต่ฟังแล้วคิดแล้วก็ไตรตรองว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แล้วคนอื่นไม่รู้พระเชนพระปัญญาของพระองค์เนี่ยค่ะต่างกับคนอื่นมากแต่พระมหากรุณานะคะที่บำเพ็ญพระบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เรารู้คิดดูสิคะพระคุณมหาศาลแค่ไหนแต่ว่าใครจะรู้ก็ต้องแล้วแต่ละคนซึ่งสะสมมามากน้อยต่างกันแต่ต้องเริ่มจากการเห็นคุณสูงสุดในชีวิตในสังสารวัฏว่าไม่เคยรู้สิ่งที่กำลังมีแต่ยังเริ่มค่อยๆรู้ขึ้นเมื่อได้ฟังคำของพระองค์ก็เป็นที่น่าอัศจรรย์นะคะคำของใครก็ไม่ทำให้รู้ความจริงที่กำลังมีในขณะนี้นอกจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพูดเรื่องสิ่งที่มีนะคะให้คนที่ได้ฟังเนี่ยเริ่มไตร่ตรองทีละเล็กทีละน้อยว่าความไม่รู้ของเราแม้ฟังมานานเท่าไหร่นะคะก็ยังมีความไม่รู้ที่ปิดบังไม่ให้สภาพธรรมะที่กำลังมีอยู่ขณะนี้ค่ะปรากฏตามความเป็นจริงว่ามีจริงๆแต่ถ้าไม่เกิดมีไหมต้องตรงต้องเริ่มคิดไม่ใช่ฟังไปเฉยๆค่ะคิดเพื่อจะรู้ความลึกซึ้งของพระธรรมที่ทรงแสดงว่าก่อนมีไม่มี แต่มีแล้วดับไปนี่คือพระปัญญาคุณที่ทรงตรัสรู้ซึ่งเมื่อตรัสรู้แล้วไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงเพราะกว่าจะรู้อย่างนี้ไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ใครจะไปสำนักปฏิบัติ10 วัน 20 วันแล้วจะรู้ไ

ต้องการมีแต่เรื่องต้องการแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องรู้แล้วล่ะเพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยค่ะจะอยู่ในโลกนี้อีกไม่นานเป็นคำเตือนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังตรัสถามท่านพระอนุนใช่ไหมคะว่าคิดถึงความตายเนี่ยวันละกี่ครั้งจนกระทั่งเตือนให้รู้ว่าความตายไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เลยค่ะจะมาถึงเมื่อไหร่นะคะใกล้ไกลด้วยอาการอย่างไรทุกคนตายแน่นอนแล้วก็ตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แน่นอนแต่ประโยชน์ที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกขณะเนี่ยประโยชน์สูงสุดคือได้เข้าใจความจริงที่มีมิฉะนั้นแล้วนะคะไม่มีทางที่จะเข้าใจเลยคนใหม่เข้าใจไหมคะฟังแล้วค่ะเริ่มเข้าใจอย่างค่ะค่ะว่าเห็นเนี่ยเกิดดับแต่ไม่มีใครประจักษ์แจ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงหนทางให้ประจักษ์แจ้งแต่กว่าจะรู้ว่าหนทางเป็นหนทางบางคนก็หลงทางคิดว่าไปทำอะไรก็จะรู้ได้นะคะแต่ไม่มีทางเป็นไปได้เลยนอกจากความรู้เท่านั้นที่จะรู้ว่าละความไม่รู้ไปบ้างหรืออย่างทางไหนฟังอย่างนี้ไม่มีทางหรอกที่จะไปประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะต้องรู้ว่าไม่ใช่เราที่จะทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นแต่ความเข้าใจต่างหากที่เริ่มเข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยนี่ค่ะจะค่อยๆละความไม่รู้จนกว่าความไม่รู้นะคะค่อยๆถึงเวลาที่จะไม่ปิดบังสิ่งที่กำลังมีจริงในขณะนี้โดยเริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่เราตั้งแต่ขั้นฟังขั้นฟังยังคิดว่าเป็นเราทำได้ผิดไม่มีทางถูกได้เลยแต่ไม่ใช่เราหมดเลยตาก็ไม่ใช่เราเห็นก็ไม่ใช่เราเสียงก็ไม่ใช่เราเป็นแต่สิ่งที่มีจริงชั่วขณะที่เกิดไม่เกิดก็ไม่มีใครก็ไปทำไม่ได้แต่มีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกจนกว่าจะไม่ทำอะไรแต่เข้าใจสิ่งที่มีไม่ฉะนั้นพอเป็นเราที่ทำจะเข้าใจสิ่งที่มีได้ยังไงในเมื่อไม่ได้รู้ว่าขณะนี้ต่างหากที่กำลังเกิดดับไม่ใช่ให้เราไปทำอะไรจะรู้อะไรเป็นไงคะฟังละจะฟังต่อไหมคะค่ะฟังนะคะเพราะว่าไม่รู้ใช่ไหมคะแล้วก็พอฟังแล้วเริ่มรู้ว่าไม่มีเราสักอย่างฟังไปฟังไปเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นแม้ในขั้นการฟังก็ต้องมั่นคงค่ะว่าไม่ใช่เราเพราะทั้งวันเป็นเราหมดและทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็ผูกมัดไว้แน่นให้อยู่ในความต้องการด้วยความเป็นเราไม่ว่าอะไรทั้งหมดนะคะจนกว่าจะรู้ว่าไม่ต้องไปหวังอะไรหรอกทุกอย่างเนี่ยมีโดยที่ว่าไม่ได้หวังจะเกิดเป็นคนนี้ยังเกิดเลยใช่ไหมคะแล้วยังไงอะคะทุกอย่างต้องเป็นอย่างนี้คือไม่ได้เพราะหวังแต่เพราะเหตุปัจจัยที่ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเลือกไม่ได้เลยสักอย่างนอกจากฟังนะคะและรู้ว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงมีทั้งธรรมะกลางๆไม่ดีไม่ชั่วมีทั้งธรรมะที่เป็นฝ่ายดีมีทั้งธรรมะที่เป็นฝ่ายไม่ดีจริงไหมนะคะจากการเป็นเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นธรรมะเท่านั้นเองค่ะใครดีนั่นคือธรรมะดีใครไม่ดีนั่นคือธรรมะไม่ดีไม่มีเราไม่มีใครเลยทั้งสิ้นแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไม่มีเราดีกว่าหรือว่ามีเราดีกว่าคะไม่มีเราดีกว่าเห็นไหมคะเพราะได้ฟังเพียงได้ฟังแค่นี้ธรรมะเป็นเรื่องตรงคือไม่ดีก็คือต้องไม่ดีเราชอบไหมไม่ดีแน่ใจเลยเห็นไหมคะเพราะไม่รู้ทั้งหมดเลยค่ะเกิดมาก็ไม่รู้อะไรไม่ดีก็ยังชอบเลยใช่ไหมคะแล้วก็กว่าจะรู้จริงๆได้เด็กก็ต้องอาศัยการฟังเท่านั้นเพราะปัญญาเป็นธรรมะอย่างหนึ่งความไม่รู้เป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนจากเราเปลี่ยนจากดอกไม้เปลี่ยนจากโต๊ะเปลี่ยนเก้าอี้นะคะเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งมีลักษณะซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่พอมารวมกันนะคะก็เลยกลายเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งไม่เกิดดับเพราะว่าเกิดดับเร็วมากเหมือนเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นฟังธรรมะไม่ต้องไปหาตัวอย่างที่ไหนเลยนะคะเดี๋ยวนี้เองเป็นธรรมะที่เกิดดับรวมกันปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้หมายรู้ว่าไม่ได้เกิดดับไปเลยด้วยความวิปลาสคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่เราไปเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะคะมีปัจจัยที่สะสมมาในสังสารวัฏยาวนาน

0: นานมากจึงเกิดได้ถึงเวลาก็ต้องเกิดใครจะป่วยจะไข้เจ็บเล็กเจ็บน้อยเจ็บใหญ่เจ็บมากถึงเวลาก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีใครไปทำได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างนี่ค่ะมีเพื่อให้เข้าใจถูกต้องถ้าเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ของการที่อยู่มาในโลกนี้นะคะแล้วก็จะจากโลกนี้ไปโดยเหมือนเดิมคือไม่รู้อะไรเลยเหมือนเดิมไปทุกชาติก็ไม่รู้ไปทุกชาติแล้วก็ทนทุกข์ทรมานบางชาติมากมายมหาศาลนะคะใครจะรับรองได้ว่าจะไม่เกิดในนรกใครจะรับรองได้ว่าไม่เกิดเป็นเปรตใครจะรับรองได้ว่าไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานจากโลกนี้ไปแค่หนึ่งขณะจิตไปแล้วเร็วมากตามเหตุตามปัจจัยเหมือนมาแล้วจากชาติก่อนนะคะเร็วมากเลยค่ะเกิดละเป็นคนนี้แต่เป็นทำไมใช่ไหมคะแล้วก็จากโลกนี้ไปเป็นทำไมไม่เป็นก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่เรานี่คือเข้าใจธรรมะว่ามีจริงๆแต่ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นฟังเพื่อเข้าใจทุกครั้งที่ฟังเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะมั่นคง
1: ครับเพราะฉะนั้นขณะนี้สภาพธรรมะก็กำลังเกิดดับโดยไม่ขาดสายเลยนะครับแล้วก็ไม่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่สามารถที่จะห้ามความเป็นไปของธรรมะได้เลยแต่ว่าความรู้คือปัญญานะครับสามารถเกิดขึ้นเข้าใจความเป็นจริงของสิ่งที่มีได้เพราะว่าอวิชชาไม่สามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏได้นะครับก็ต้องอาศัยความรู้คือปัญญาแต่ต้องจากการได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้ดังนั้นนะครับการเริ่มต้นหรือว่าตั้งต้นนะครับก็คือให้รู้ว่านะครับสิ่งที่มีจริงในแต่ละลักษณะนี้คืออะไรเพราะว่าแต่ก่อนยังเป็นเราทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเห็นก็เป็นเราได้ยินก็เป็นเราชอบก็ยังเป็นเราอยู่ขณะที่ชอบไม่เห็นโทษของความติดข้องเลยใช่ไหมครับเราไม่ใช่ปัญญาแต่ปัญญาสามารถเกิดขึ้นรู้ตามความเป็นจริงว่าความติดข้องนะครับเกิดขึ้นมาก็ยังเป็นเหตุที่จะให้มีการเป็นไปในสังสารวัฏอีกยาวนานอันนี้ก็คือเป็นเหตุปัจจัยของสภาพธรรมะโดยละเอียดที่พระองค์แสดงไว้ตราบใดก็ตามที่ยังมีความติดข้องยินดีพอใจก็ยังเป็นเหตุให้มีการกระทำกรรมที่เป็นกุศลกรรมบ้างอกุศลกรรมบ้างแต่ทั้งหมดก็มาจากความไม่รู้ด้วยนะครับ
0: แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะอะไรไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นธรรมะเป็นเราแต่ให้ทราบว่าธรรมะที่เป็นสภาพรู้คือจิตเนี่ยค่ะเป็นใหญ่เป็นประธานในการสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏและสภาพของจิตคือรู้แจ้งสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นเสียงเดี๋ยวนี้หรือเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือไม่ว่าเป็นกลิ่นเป็นรสใดๆนะคะรู้เมื่อไหร่ขณะนั้นคือจิตที่กำลังรู้แจ้งสภาพธรรมะนั้นอย่างเห็นเนี่ยค่ะกำลังรู้แจ้งแบบใครจะไปเปลี่ยนสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเป็นอย่างอื่นไม่ได้ใช่ไหมคะแม้ได้ยินได้กลิ่นนี้เพียงชั่วหนึ่งขณะค่ะและต่อจากนั้นก้าวละก้าวไปเป็นคนก้าวไปเป็นดอกไม้ก้าวไปเป็นโต๊ะก้าวไปเป็นเรื่องราวต่างๆเพราะวิตกกะเจตสิกเพราะฉะนั้นวิตกกะคือสภาพที่จดในอารมณ์นะคะเป็นเจตสิกซึ่งไม่เกิดกับจิตสิบดวงคือจิตเห็นกุศลวิบากคือผลของกุศลหนึ่งเป็นผลของอกุศลเป็นอกุศลวิบากหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นจิตสิบดวงเนี่ยค่ะห้าทางไม่มีวิตกะเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่นำมาซึ่งเรื่องราวมหาศาลทั้งทางตาเราไม่เห็นสิคะไม่มีละสนามกอล์ฟไม่มีอะไรๆก็ไม่มีบ้านเรือนก็ไม่มีแม่น้ำลำคลองก็ไม่มีแต่พอเห็นก้าวไปสู่การคิดถึงรูปร่างสันฐานและความจำและชื่อเรื่องราวมากมายรวมกับทางตาด้วยทางหูด้วยทางจมูกด้วยทางลิ้นด้วยทางกายด้วยเรื่องของสิ่งที่มาจากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กำลังกระทบสัมผัสเท่านั้นคิดนึกนี่ค่ะก็มีเพราะวิตกกะเจตสิกจดในเรื่องไหนเพราะสัญญาจำไว้สัญญาจำไว้เยอะเลยจำไว้ทุกขณะอยู่ในโลกของสัญญาเพราะจิตเกิดเมื่อไหร่นะคะสภาพจำคือสัญญาเจตสิกจำพร้อมกันเลยเพราะฉะนั้นจำไว้มากมายแค่ไหนเพราะจิตเกิดเท่าไหร่นับไม่ถ้วนสัญญาก็ต้องนับไม่ถ้วนนะคะ วิตกะเจตสิกก็จดในสิ่งที่สัญญาได้จำไว้แล้วเพราะฉะนั้นความคิดนึกก็เป็นไปตามวิตกะเจตสิกที่กำลังจดในเรื่องนั้นเรื่องนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าธรรมะละเอียดลึกซึ้งมากนะคะถ้าเราไม่เรียนโดยละเอียดเนี่ยจะเพียงบอกว่าไม่ใช่เราเนี่ยไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยเพราะว่าติดมั่นคงยึดมั่นในความเป็นเราเนี่ยนานแสนนานนับไม่ได้เลยว่านานเท่าไหร่ภูเขาใหญ่ๆอย่างเงี้ยและเทียบกับผงธุลีก็แสดงให้เห็นว่ากว่าเราจะมีความเข้าใจได้นะคะที่จะรู้ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ภูเขาลูกเดียวนะคะภูเขาของอวิชชาทั้งหมดในทุกอย่างเห็นขณะนี้กำลังเกิดดับได้ยินเกิดดับก็ไม่รู้อะไรกำลังเกิดดับไม่รู้หมดเลยและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงว่าหนทางรู้ก็คือฟังก่อนจนกระทั่งเป็นปัญญาของตัวเองถ้าไม่มีปัญญาของตัวเองนะคะจะไปทำอะไรก็ได้ความเป็นเราและได้ความหวังและได้ความต้องการเพราะฉะนั้นก็เป็นหนทางผิดเพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องรู้ค่ะว่าทางถูกก็คือว่าฟังเรื่องสิ่งที่มีและค่อยๆเข้าใจว่าไม่ใช่เราแต่มีจริงๆนะคะเพราะเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่ว่าอะไรทั้งสิ้น
1: พระโสดาบันบุคคลท่านไม่มีความเห็นผิดในสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นอัตตาตัวตนหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดครับแต่ยังมีความติดข้องยังมีความไม่รู้อยู่ครับ
0: พระโสดาบันดับความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนแล้วแต่ยังมีกิเลสใช่ไหมคะยังมีความพอใจเพราะยังไม่ได้ดับโลภะดับแต่ทิฏฐิความเห็นผิดในสิ่งต่างๆมีทุกอย่างเว้นสิ่งที่ได้ดับไปแล้วจะเกิดอีกไม่ได้เลยคือการที่ได้ประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะกว่าจะถึงการรู้แจ้งอริยสัจวิปัสสนาญาณเท่าไหร่ไม่ใช่ฟังอย่างนี้แล้วไปบรรลุได้ใช่ไหมคะแต่ว่าสัญญายังจำยังมีใช่ไหมสัญญาต้องเกิดกับจิตทุกขณะเพราะฉะนั้นสัญญาจำการรู้แจ้งอริยสัจหรือเปล่า
1: ต้องจำด้วย
0: ต้องจำแล้วก็ไม่มีความเห็นผิดเกิดขึ้นอีกเลยเพราะฉะนั้นนะคะสัญญาที่จะเกิดกับมิจฉาทิฏฐิอัตตานุทิฏฐิหรือทิฏฐิใดๆทั้งสิ้นไม่เกิดอีกแต่สัญญาจำใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นนี่ดอกกุหลาบในสัญญาจำหรือเปล่าแต่ไม่เห็นผิดเพราะฉะนั้นโลภะเกิดกับการจำที่ไม่เห็นผิดเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วไม่ใช่ว่าพอเป็นพระโสดาบันแล้วไม่เห็นอะไรเป็นอะไรเลยสักอย่างนึงเป็นไปได้ไงคะไม่เห็นคนไม่เห็นสัตว์ไม่เห็นอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ปัญญาต่างหากที่จากการสะสมมาในจิตแสนนานด้วยความเป็นเราเนี่ยไม่เหลือเลยที่จะเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เห็นว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเที่ยงอีกต่อไปดอกไม้ก็ยังคงเป็นดอกไม้จะไม่ให้จำได้ยังไงคะจำเขายังจำอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาไม่มีความเห็นผิดแต่โลภะยังอยู่ทั้งที่รู้ว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงแต่รู้ว่าเป็นดอกไม้และสะสมความพอใจในสิ่งนี้ยังไม่ได้ดับไปก็เกิดพอใจโดยที่ว่าไม่เห็นผิดเหมือนอย่างปุถุชน
1: เพราะว่าท่านได้ประจักษ์แจ้งก็มีสัญญาที่จะเป็นไปพร้อมการประจักษ์แจ้งที่เห็นความเป็นจริงแล้ว
0: กว่าจะประจักษ์แจ้งกว่าจะถึงการเกิดดับและเกิดดับอีกเท่าไหร่ต้องรู้เลยค่ะทรงพระมหากรุณาแสดงโดยละเอียดไม่ให้เห็นผิดเลยขันติญาณะมี3ระดับต้องฟังอย่างชัดเจนนะคะขันติญาณะไม่ใช่ขันติธรรมดาตอนนี้ถ้าใครปวดหัวตัวร้อนแต่ยังฟังธรรมะอยู่นะคะหรือว่าหิวหรือเมื่อยได้อะไรก็ตามแต่ก็ยังมีความอดทนที่ให้รู้ว่ามีสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ฟังนั่นไม่ใช่ขันติญาณะเพราะญาณะยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นขันติญาณะเนี่ยตั้งแต่ไหนญาณะไหนถึงญาณะไหนสัมมัชนาญาณะถึงอุทยพยญาณะขันติอย่างอ่อนอย่างอ่อนนะอย่าไปคิดเลยค่ะมหาศาลระดับที่ว่าทุกอย่างต้องไม่ใช่เราในขั้นระดับนั้นในขั้นระดับของสัมมาสัญญาณะทั่วหมดและเป็นปกติเห็นไหมคะทั่วหมดและเป็นปกติเพราะอะไรก็เดี๋ยวนี้จริง ยิ่งกว่าขณะอื่นที่ยังไม่ได้เกิดหรือยิ่งกว่าขณะที่ดับไปแล้วเพราะปรากฏว่าจริงๆเป็นอย่างนี้แต่จากจริงๆเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเป็นเราเป็นดอกไม้เป็นสิ่งหนึ่งใดที่เที่ยงเพราะไม่รู้กับรู้แล้วแหละว่าไม่เที่ยงแต่มันมากเหลือเกินอ่ะใช่ไหมคะที่ปรากฏเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะละเอียดไปหมดทุกอย่างเดี๋ยวนี้สิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นเจตสิกประเภทใดเป็นรูปประเภทใดเป็นจิตประเภทใดทั้งสิ้นอย่างเดี๋ยวนี้เลยกว่าจะถึงอุทยพยายามปัญญาระดับสัมมาสัญญาณที่กว่าจะถึงอุทยพยายามจะต้องเป็นผู้ที่มั่นคงว่าไม่มีอะไรเหลือที่จะเห็นว่าเป็นเราไม่ว่าสติสัมปชัญญะจะเกิดเมื่อไหร่โดยความเป็นอนัตตาคิดดูสิว่าความไม่ใช่เราเนี่ยจะมั่นคงระดับไหนแม้แต่สติสัมปชัญญะที่จะเกิดเป็นปกติกว่าจะถึงอุทยพยายามก็ยังต้องเป็นธรรมดาที่ไม่ใช่เราเดี๋ยวนี้ก็ได้ตรงไหนก็ได้รูปนั้นก็ได้นามนี้ก็ได้แล้วแต่ขณะนั้นปัญญารู้ว่าไม่ใช่เรารู้ว่าขณะนั้นเป็นสติสติก็ไม่ใช่เราสิ่งที่ปรากฏก็ไม่ใช่เราทั้งหมดที่เคยเป็นเราต้องชัดเจนกว่าจะถึงอุทยพยายานขันติอย่างอ่อนและจากอุทยพยายานไปถึงสังขารุเปกขาญาณอย่างกลางยังไม่ถึงอย่างกล้าก็คิดดูเพราะฉะนั้นปัญญาที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมที่จะดับกิเลสนะคะไม่ใช่อย่างที่ไปนั่งทำกันคิดกันเลยนะคะแต่ดับสิ่งที่เคยสะสมมาในสังสารวัฏที่ยาวนานแต่ดับได้ด้วยปัญญาแต่ต้องเป็นปัญญาจริงๆตามระดับขั้นของปัญญาเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยค่ะฟังเพื่อให้เข้าใจว่าไม่ใช่เราแต่กำลังสะสมโดยไม่ใช่เราอีกเพราะจิตที่เกิดดับนี่นะคะสะสมกุศลและอกุศลทำให้วิบากเกิดเป็นไปจนกระทั่งถึงกิริยาเกิดเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย
1: ท่านอาจารย์กล่าวถึงขันติญาณนะซึ่งถ้ากล่าวถึงความอดทนทั่วไปความอดทนต่อความหนาวความเย็นความร้อนยุงเหลือบริ้นไรต่างๆก็เป็นกุศลแต่ยังไม่ใช่เป็นกำลังของปัญญาที่จะเห็นตามความเป็นจริง
0: เป็นได้แค่บารมีที่ถ้าไม่มีเลยก็หมดทางอย่าหวังอย่าคิดไปทำอะไรก็น่าสงสารที่เข้าใจผิดเห็นผิดไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพด้วยความเข้าใจในความลึกซึ้งเพราะฉะนั้นมีชีวิตเป็นปกตินะคะฟังธรรมะปัญญาคือความเห็นถูกทำหน้าที่ของเขาเองค่ะขณะนี้กำลังปรุงแต่งเป็นสังขารขันธ์แล้วแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็รู้ว่าไม่ใช่เราไปทำขอให้เข้าใจอย่างมั่นคงว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นจะไปวุบวับขณะนี้เกิดดับไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเพราะเป็นเราปัญญาที่ไหนมีไม่มีเลยสักนิดเดียวแล้วจะมาประจักษ์วุบวับเกิดดับได้ยังไงบางคนนั่งอยู่โอ้ขณะนี้เห็นเกิดดับได้ยังไงค่ะเราแสดงหนทางสิไม่มีเลยมีแต่ความไม่รู้ตลอดเพราะฉะนั้นพระมหากรุณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยให้พ้นจากความเห็นผิดในสังสารวัฏถ้าผิดนิดเดียวนะคะก็อยู่ในสังสารวัฏต่อไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงสิ่งที่มีจริงถ้าไม่เกิดก็ไม่มีแต่ที่ไม่รู้คือเกิดและดับเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงไม่มีการเห็นการเกิดดับของอะไรเลยทั้งสิ้นและยังเกิดดับรวมกันด้วยก็ทำให้ปรากฏรูปร่างสันฐานเป็นนิมิตต่างๆถ้าแยกออกไปแล้วก็ไม่มีรูปร่างสันฐานก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่ง
1: ดังนั้นเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆขณะนี้ก็มีจริงเห็นเป็นธรรมะเป็นเราหรือเปล่าครับ
2: ไม่เป็นเราค่ะ
0: ทำไมไม่เป็นเรา
2: เพราะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปค่ะ
0: เห็นเกิดขึ้นระดับมีอะไรอีกข้างที่เกิดดับนอกจากเห็นฟังแล้วไม่ได้ไตร่ตรองละเอียดแต่ถ้าไตร่ตรองละเอียดใช่ไหมคะก็จะรู้ได้ค่ะทุกอย่างที่เกิดต้องดับที่มีเห็นเดี๋ยวนี้เห็นเกิดหรือเปล่า
2: เกิดค่ะ
0: ถ้าเห็นไม่เกิดจะมีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตัวเห็นนี่แหละเกิดแล้วเห็นนี่ก็ดับใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: พราะฉะนั้นอะไรอีกนอกจากเห็นที่เกิดแล้วก็ดับ
2: ความรู้สึกค่ะ
0: ค่ะความรู้สึกอะไรคะ
2: ชอบไม่ชอบ
0: นั่นอีกอย่างนึงนั่นอีกอย่างนึงค่ะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนี่เกิดทั้งนั้นเลย
2: ค่ะ
0: เริ่มคิดเองละใช่ไหมคะเริ่มเข้าใจว่าทั้งวันเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามที่มีนั่นเกิดจึงมีถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเกิดแล้วไม่ได้อยู่นานเลยเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบ
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดดับแต่เร็วกว่าที่เราคิดจึงไม่ปรากฏว่าอะไรเกิดดับเลยมั่นใจหรือยังจริงหรือเปล่าตั้งแต่เริ่มต้องเข้าใจว่าถูกต้องไหมจริงไหมจึงจะสามารถเข้าใจต่อไปอีกลึกซึ้งต่อไปอีกเพราะนี่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่ไม่ว่าอะไรทั้งหมดเลยสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเดี๋ยวนี้มีอะไรที่ไม่ดับบ้างคะ
2: กิเลสที่อยู่ในใจค่ะ
0: เห็นกิเลสแล้วเลยค่ะ
2: โลภโกรธหลงที่อยู่ในตัวเราค่ะ
0: และอะไรอีก
2: ทิฏฐิค่ะ
0: ทิฏฐิเป็นความเห็นผิดยึดมั่นในความเห็นผิดเพราะฉะนั้นยึดมั่นเป็นอย่างหนึ่งเห็นผิดเป็นอย่างหนึ่งเกิดพร้อมกัน
2: ค่ะ
0: ถ้าไม่ยึดมั่นก็ไม่เห็นผิดทิ้งไปเลยใช่ไหมคะแต่ยึดมั่นในความเห็นผิดก็ยังเห็นผิดต่อไปความเห็นผิดเกิดหรือเปล่าม
2: ีค่ะ
0: มีเมื่อไหร่คะ
2: คิดว่ามีอยู่ตลอดเวลาแต่เราอาจจะไม่รู้ตัว
0: เพราะเหตุว่านี่คือคิดเองเห็นไหมคะคิดเองเมื่อไหร่ผิดเมื่อนั้นทันทีตลอดเวลานี้เป็นไปไม่ได้เพราะขณะเห็นเพียงเห็นไม่ได้เห็นอะไรผิดเลยแต่เห็นแล้วนะคะจำผิดเห็นผิดได้แต่ขณะที่กำลังเห็นจริงๆหนึ่งขณะเนี่ยจะไม่มีความเห็นผิดเกิดร่วมด้วยค่อยๆ คิดค่อยๆฟังแล้วก็พิจารณาว่าจริงหรือเปล่า
2: ค่ะ
0: เพื่อจะได้เข้าใจทั้งหมดที่เป็นประโยชน์คือความเข้าใจเท่านั้นเองค่ะ
1: ดังนั้นเนี่ยครับเริ่มรู้จักธรรมะแล้วใช่ไหมครับแล้วก็รู้ด้วยว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดต้องดับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เห็นขณะนี้เกิดไหมครับ
2: เกิดค่ะ
1: เกิดและเห็นในขณะนี้ดับไหม
2: ก็ดับไปแล้วผ่านไปแล้ว
1: ครับ
0: คำถามของคุณวิชัยฟังดูเหมือนสำหรับคนใหม่นะคะแต่สำหรับคนเก่าแต่ละคำแต่ละครั้งที่ได้ฟังนะคะเพื่อที่จะเรียกให้มาดูให้มารู้เห็นที่กำลังเห็นไม่อย่างนั้นก็นั่งไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆแค่เห็นใช่ไหมทั้งที่กำลังเห็นเพราะฉะนั้นพูดบ่อยๆคนที่ฟังแล้วจะได้รู้ว่ารู้ตรงเห็นหรือยังกำลังเข้าใจเห็นที่กำลังเห็นหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ที่ไหนก็ตามแต่นะคะแล้วแต่ว่าความจำที่จำไว้มั่นคงว่าเห็นขณะนี้เกิดดับแต่ยังไม่ถึงขณะที่กำลังรู้ตรงเห็นกว่าจะเกิดดับเห็นไหมคะนี่คือความลึกซึ้งเพราะฉะนั้นไม่ว่าฟังอะไรก็ตามค่ะความเข้าใจเดิมที่แต่ละคนสะสมมาก็สามารถที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตามกำลังของการสะสมอย่างท่านพระสารีบุตรเนี่ยสะสมมามากนะคะถ้าเพียงแค่คุณวิชัยพูดแค่นี้ท่านรู้แจ้งอริยสัจธรรมทั้งไม่ได้ถูกถามเลยก็ได้ใช่ไหมคะเพียงแค่ได้ยินได้ฟังคำจริงเตือนให้สิ่งที่ได้สะสมมาแล้วนะคะเกิดได้ประจักษ์แจ้งธรรมะได้เพราะฉะนั้นประมาทปัญญาไม่ได้เลยค่ะไม่ว่าจะฟังอะไรก็ตามเพื่อเข้าใจ
1: ครับดังนั้นเห็นขณะนี้เกิดดับหรือเปล่าครับ
2: เกิดดับค่ะ
1: ครับนั่นคือฟังพิจารณาว่าสิ่งใดเกิดต้องดับไปแต่ว่าการเกิดดับของเห็นยังไม่ปรากฏเพราะขณะนี้เหมือนเห็นตลอดเวลาเลยแต่ตามความเป็นจริงแล้วขณะเห็นกับขณะได้ยินไม่พร้อมกันพร้อมกันไม่ได้นะครับเพราะว่าจิตต้องเกิดทีละขณะแต่ขณะนี้ดูเหมือนมีเห็นด้วยดูเหมือนมีได้ยินด้วยแต่เป็นจิตที่เกิดขึ้นคนละขณะกันต่างกันไหมครับจิตเห็นกับจิตได้ยิน
2: ไม่มั่นใจค่ะ
0: แค่ตั้งตรงไม่ต้องคิดมากเห็นเป็นเห็นใช่ไหมแล้วเห็นจะได้ยินได้ยังไงได้ยินก็เป็นได้ยินจะไปเห็นได้ยังไงเพราะฉะนั้นเห็นกับได้ยินเนี่ยคนละขณะแล้วก็ต่างกันด้วยใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนี่เพียงขั้นต้นที่เริ่มมั่นคงว่าใช่เห็นกับได้ยินต่างกัน ปัญญาสามารถแทงตลอดการเกิดขึ้นของเห็นการดับไปของเห็นและการเกิดขึ้นของได้ยินและการดับไปของได้ยินได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้หรือเปล่า
2: ต้องใช้เวลาค่ะ
0: นานเท่าไหร
2: ่ก็ฟังสะสมไปเรื่อยๆค่ะ
0: ค่ะถูกต้องไม่รีบร้อนใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมคะ
2: มีค่ะ
0: เมื่อวานนี้มีไหมไฟดับนะเอาไฟนั้นกลับมาอีกได้ไหม
2: ไม่ได้แล้วค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเห็นแล้วดับแล้วเนี่ยจะให้เห็นนั้นกลับมาเห็นอีกได้ไหม
2: เรานึกคิดได้ไหมคะ
0: เราคิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่รู้ละค่ะว่าเห็นต้องมีสิ่งที่กระทบตาและสิ่งที่กระทบตาดับไหม
2: ดับไปแล้วค่ะ
0: เพราะฉะนั้นดับทั้งเห็นทั้งสิ่งที่กระทบตาและจะไปให้เห็นไหนมาเกิดเห็นสิ่งที่กระทบตาอีกได้เหรอใช่ไหมคะดับคือไม่กลับมาอีกเลยใช้คำว่าดับในสังสารวัฏนะคะหนึ่งขณะไม่ซ้ำไม่ได้กลับมาอีกเลยสักอย่างเดียวเคยมีความสุขมากๆไหมคะ
2: มีค่ะ
0: มีนะคะ
2: ค่ะ
0: จะให้เป็นอย่างนั้นอีกได้ไหม
2: แบบเดิมไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ใช่เก่าเลย
2: ค่ะ
0: ต้องใหม
2: ่ค่ะ
0: มากกว่านั้นอีกก็ได้น้อยกว่านั้นอีกก็ได้แต่ไม่ใช่เก่าเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่เก่าเลยทั้งสิ้นนะคะไปตลอดตามเหตุตามปัจจัยด้วยไปผิดก็มีไปถูกก็มีไปดีก็มีไปร้ายก็มีก็แล้วแต่เหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นฟังเพื่อรู้เหตุใช่ไหมคะและเหตุก็ต้องนำผลมาให้ตรงตามเหตุเพราะฉะนั้นจากที่เราไม่เคยเข้าใจเลยนะคะกับการที่เริ่มเข้าใจนิดหน่อยว่ามีเราจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเกิดมาแล้วก็ตายเนี่ยเราไปไหนอยู่ไหนความเป็นเราอยู่ตรงไหนก็ไม่มีเลยนอกจากมีแต่สิ่งที่เกิดก่อนตายแล้วก็ดับไปเรื่อยจนกว่าจะถึงขณะที่ตายก็สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้นะคะแต่ยังไม่สิ้นสุดเหตุที่จะทำให้เกิดอีกต้องเกิดอีกแน่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะเกิดยังไงดีแบบไหนดีค่ะแล้วแต่เหตุปัจจัยถ้ารู้เหตุที่ดีนะคะก็ทำดีรู้ว่าอะไรดีก็ทำเพราะแม้แต่หนึ่งขณะนะคะก็ไม่เสียเวลาที่จะไม่กระทำนิดเดียวก็ทำหน่อยเดียวก็ทำใครจะรู้ใครจะประมาทความไม่ดีที่ทำมาแล้วเยอะไปนรกนี่ไม่ยากใช่ไหมคะหรือยากแล้วแต่กรรมนะคะขณะนี้เห็นอะไรคะ
2: เห็นอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นใช่ไหมคะโต๊ะเห็นเด่นไหม
2: โต๊ะก็เห็นเราไม่ได้แต่เราเห็นโต๊ะค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะคะสภาพรู้กำลังเห็นที่เห็นเนี่ยคือรู้ว่ามีสิ่งนี้ปรากฏอย่างนี้อย่างนี้พอเป็นคุณวิชัยก็รู้ว่ามีสิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างนี้อย่างนี้คือเห็นไม่ต้องนึกถึงอะไรเลยเพียงแค่เห็นเพราะฉะนั้นเห็นเป็นสภาพรู
2: ้
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงในโลกนี้ก็ต่างกันเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งเกิดจริงๆแต่ไม่รู้อะไรเลยแข็งเนี่ยไปทุบตีแข็งสักเท่าไหร่แข็งก็ไม่โกรธไม่รู้สึกไม่เห็นไม่ได้ยินใช่ไหมคะแต่เห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้รู้ว่ามีเพราะฉะนั้นสภาพรู้นั่นแหละที่รู้ว่าสิ่งนี้มีอย่างนี้ก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นรู้ไม่ใช่เราเสียงมีไหมคะ
2: มีค่ะ
0: เมื่อไหร่คะอะไรรู้ว่ามีเสียง
2: จิตเราสัมผัสค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าจิตนะคะแต่หมายความที่เราใช้ทุกวันคือได้ยินใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจิตนั่นแหละได้ยินไม่ใช่เราได้ยินเพราะฉะนั้นที่เคยเป็นเราได้ยินนะคะก็มีธาตุรู้คือจิตเกิดขึ้นรู้เสียงในขณะนั้นเราก็พูดกันด้วยความไม่รู้ว่าเป็นจิตที่เกิดขึ้นรู้เสียงเราก็บอกว่าเราได้ยินใช่ไหมคะแต่ความจริงไม่ใช่เราธรรมะเกิดขึ้นแล้วก็รู้เสียงที่กำลังปรากฏเฉพาะเสียงนั้นเราก็บอกว่าเราได้ยินเสียงนั้นวันหนึ่งได้ยินเสียงบ่อยไหมคะ
2: บ่อยค่ะ
0: เราได้ยินหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: อะไรได้ยิน
2: จิตค่ะ
0: จิตได้ยินเกิดขึ้นได้ยินใช่ไหมคะเพราะฉันรู้จักจิตแล้วว่าเป็นสภาพรู้ตั้งแต่ลืมตาจนหลับตาตอนนอนมีจิตไหมคะหลับละ
2: มีค่ะแล้วเราฝันแล้วเรายังรู้ไหมคะ
0: แน่นอนค่ะอะไรปรากฏหมายความจิตต้องรู้ถ้าจิตไม่รู้สิ่งนั้นปรากฏไม่ได้เลยค่ะไม่ว่าอะไรทั้งนั้นแม้เดี๋ยวนี้ก็มีจิตเกิดดับรู้ทางตาทางหูได้ยินบ้างคิดบ้างเป็นจิต เกิดดับสืบต่อทั้งวันตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติไม่เคยขาดจิตเลยไม่ให้จิตเกิดได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้มีจิตไหมคะ
2: มีค่ะ
0: ถ้าตอบดีหมายความว่ารู้จักจิตเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องไตร่ตรองจนกระทั่งมั่นคงนะคะ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้มีเห็นแน่นอนเมื่อมีเห็นก็ต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ค่ะเวลาที่บอกว่าได้ยินก็ต้องมีเสียง
2: ค่ะ
0: เสียงเนี่ยกำลังปรากฏเพราะมีสภาพที่กำลังได้ยินถ้าไม่ได้ยินจะมีเสียงปรากฏไหมคะ
2: ไม่มีค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจิตเป็นสภาพรู้เราใช้คำว่าจิตก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้แต่หมายความว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมีดอกไม้มีอะไรนี่ต้องมีสิ่งที่เกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงปรากฏถูกต้องไหมคะโต๊ะรู้ไหมว่ามีดอกไม
2: ้ตัวโต๊ะไม่รู้ค่ะ
0: ค่ะแต่ขณะที่มีดอกไม้ต้องมีผู้ที่เห็นใช่ไหม
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสภาพที่เห็นนั่นแหละมีจริงๆไม่ใช่เราค่ะเราใช้คำว่าสภาพนั้นเกิดขึ้นรู้ว่ากำลังมีสิ่งที่ปรากฏทางตาเกิดขึ้นรู้ว่ามีเสียงปรากฏทางหูเกิดขึ้นรู้ว่ามีกลิ่นยังไม่ต้องทางไหนก็ได้พอมีกลิ่นนั่นนะมีสภาพที่เกิดขึ้นรู้จึงมีกลิ่นใช่ไหมคะรู้กลิ่นนั้นจึงรู้ว่ามีกลิ่นถ้าไม่รู้กลิ่นกลิ่นจะมีไหม
2: ไม่มีค
0: ่
2: ะ
0: ไม่มี
2: ค่ะ
0: นี่ค่ะคือค่อยๆคิดจนกระทั่งลึกลับมากเลยกำลังเห็นแท้ๆก็ไม่รู้ไม่ว่าใครถึงฟังไปก็เถอะนะคะฟังไปก็ค่อยๆเข้าใจทีละนิดทีละหน่อยว่าลักษณะรู้ก็คือมีสิ่งที่ปรากฏทั้งวันเนี่ยเพราะมีสภาพที่เกิดขึ้นรู้เฉพาะสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งรวมกันแล้วก็เป็นวันหนึ่งแต่ว่าสภาพรู้ต้องเกิดขึ้นรู้แล้วก็สภาพรู้นั้นก็คือใช้คำว่าจิตไม่ใช่เรารู้ละแต่ก่อนเนี่ยเป็นเรารู้แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเราแต่มีธาตุหรือธรรมะที่ต้องเกิดเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งและธาตุที่เกิดขึ้นรู้มีแน่นอนเพราะกำลังมีสิ่งที่ปรากฏโดยรู้คือเห็นถ้าเสียงปรากฏก็เพราะมีธาตุที่กำลังได้ยินหรือรู้เสียงนั้นไม่อย่างนั้นเสียงนั้นก็ไม่มีใช่ไหมคะถ้าไม่มีใครได้ยินชีวิตประจำวันเนี่ยฮะถ้าไม่เกิดจะเป็นคนไหมไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่มีสภาพรู้เกิดขึ้นจะเป็นคนไหมคะ
2: ไม่ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่เป็นต้นไม้เป็นอะไรก็เป็นไปซึ่งไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นสภาพรู้เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นสภาพรู้จึงเป็นเราทุกชาติเป็นเราเห็นทั้งธาตุนั้นเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นเห็นไม่ทำอย่างอื่นเลยค่ะแค่เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปขณะได้ยินก็มีสภาพรู้เกิดขึ้นธาตุรู้เนี่ยเกิดขึ้นขณะนั้นไม่เห็นนะคะอีกอย่างนึงแหละได้ยินเสียงกำลังได้ยินเสียงเนี่ยแต่ก่อนเป็นเราได้ยินเพราะไม่รู้ว่าไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพที่เกิดขึ้นรู้เสียงจึงใช้คำว่าได้ยินกว่าจะค่อยๆเข้าใจสภาพรู้ทั้งที่กำลังมีนะคะก็ยากเพราะเคยเป็นเราทั้งหมดแต่ที่สิ่งที่เคยเป็นเราทั้งหมดเนี่ยเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเลยแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตอนเช้าไม่ใช่ตอนนี้เห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เห็นก่อนจะมาถึงที่นี่กำลังนั่งอยู่ที่นี่นะคะออกไปข้างนอกคนละเห็นแล้วใช่ไหมคะยังไม่ออกก็คนละขณะละเร็วมากสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยไหว้พระไหมคะ
2: ไหว้พระพุทธรูปที่บ้านแล้วก็ประสงค์ค่ะ
0: พระพุทธรูปใช่ไหมคะแต่ความจริงไม่ใช่นะฮะไปไหว้ทำไมแหละคะรูปไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเห็นรูปนั้นต่างหากถ้าใครไหว้รูปกับไหว้เมื่อระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยต่างกันไหม
2: ต่างค่ะ
0: คนนั้นไม่รู้คุณไม่รู้จักพระพุทธเจ้าแต่รู้จักแต่รูปและคิดว่ารูปนั้นควรไหว้ก็เลยไหว้แต่ว่าผู้ที่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ไหว้รูปค่ะแต่รูปนั้นเตือนให้ระลึกถึงคุณก็ไหว้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่กำลังกราบนมัสการเหมือนกราบรูปแต่ความจริงกราบคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่รู้คุณจะไหว้ได้ไหม
2: ไหว้แบบตามๆกันเงิน
0: ค่ะไหว้โดยไม่รู้ว่าเป็นใคร
2: ค่ะ
0: พ พราะฉะนั้นไหว้เพราะรู้คุณจะดีกว่าใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: นี่เป็นเหตุที่เราจะฟังธรรมะแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้นะคะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครจะเป็นอื่นได้ไหมก่อนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเกิดนับไม่ถ้วนกว่าจะตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงซึ่งรู้ยากมากเห็นดับไปแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นอะไรเกิดมาแล้วก็ตายไปเกิดมาแล้วก็ตายไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเกิดคืออะไรแล้วก็ตายคืออะไรเนี่ยถ้าไม่รู้ความจริงก็หลงเข้าใจผิดว่าเป็นเราเป็นเขาใช่ไหมคะและหายไปไหนอ่ะถ้าเป็นเราจริงๆก็ต้องยังอยู่นี่มีเกิดตายแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่มีการเกิดอีกนะคะเพื่อที่จะรู้ความจริงจึงใช้คำว่าโพธิสัตว์ผู้ที่เห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจสิ่งที่มีซึ่งเมื่อมีแล้วก็ต้องรู้ความจริงได้สิใช่ไหมคะถ้าอะไรไม่มีแล้วเราจะไปรู้ความจริงของสิ่งที่ไม่มีเนี่ยไม่ได้แต่สิ่งที่มีเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจความจริงนั้นได้ตั้งความปรารถนานานเท่าไหร่บำเพ็ญคุณความดีนานเท่าไหร่เพราะเหตุว่าอกุศลเนี่ยมีแต่จะทำให้ไม่รู้หลงติดข้องหลงโกรธหลงอะไรก็ตามทุกอย่างแต่กุศลตรงเงินข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าอกุศลมากขึ้นมากขึ้นก็ไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้ด้วยเหตุนี้ทรงบำเพ็ญบารมีซึ่งเป็นกุศลทั้งหมดเพื่อที่จะให้กิเลสน้อยลงที่จะได้รู้ความจริงของสภาพธรรมะได
3: ้น้อยในความรู้พระธรรมเป็นประโยชน์เพื่อความไม่มีโลภะแต่ก็ต้องค่อยๆขัดเกลาบรรเทาโลภะที่มีมากและเหนียวแน่นคือเป็นความมักน้อยแม้ในการศึกษาในความรู้หรือในการรู้แจ้งอริยสัจธรรมที่ตนมีก็ไม่อวดอ้างไม่เปิดเผยจึงเป็นการมักน้อยคือละโลภะและอวิชชาจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ22กรกฎาคม2555
2: พระธรรมทั้งหมดทุกคำเป็นไปเพื่อการดับกิเลสใช่ไหมคะ
4: เพื่อวิมุตติครับ
2: จากทั้งโลภะและอวิชชาเพราะฉะนั้นเวลาที่คลุกคลีเพราะติดข้องและการคลุกคลีคือยังไงคะไม่เหมือนเอาของไปใส่กระทะหรืออย่างนั้นใช่ไหมคะแต่หมายความว่าได้พบได้เห็นนะคะแล้วก็ได้ฟังแล้วก็สนทนาแล้วก็บริโภคร่วมกันแล้วก็มีการกระทบสัมผัสด้วย
4: มี5ประการ
2: ค่ะ5ประการที่แสดงถึงการคลุกคลีเพราะฉะนั้นทั้งหมดเป็นไปเพราะโลภะใช่ไหมและเมื่อจุดประสงค์เพื่อดับโลภะคนนั้นก็จะเป็นผู้ที่มีปัญญาที่สามารถที่จะรู้อันตรายของการคลุกคลีได้ว่าทั้งหมดเป็นไปเพราะโลภะโดยไม่รู้ตัวเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะพระธรรมที่ทรงแสดงอย่างคาถาวัตถุสิทธิเป็นไปเพื่อการไม่มีโลภะถ้ากล่าวว่าเป็นไปเพื่อความไม่ติดข้องก็หมายความว่าต้องไม่มีโมหะจะไม่มีโลภะโดยยังมีโมหะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างจะกล่าวถึงอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้จะกล่าวถึงโมหะก็ได้จะกล่าวถึงโลภะก็ได้แต่เวลาโมหะเกิดไม่มีโลภะเกิดร่วมด้วยมองเห็นไหมแต่ว่าเวลาที่โมหะเกิดและมีโลภะเกิดร่วมด้วยมองเห็นพอจะเห็นถ้าหยาบหรือมีมากหรือมีกำลังแต่ถ้าละเอียดไม่เห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะดับโลภะคิดดูนะคะจากมีมากแล้วก็อย่างใหญ่สิเนหาสามารถที่จะติดข้องในทุกสิ่งทุกอย่างยากที่จะไถ่ถอนออกมาได้จนกระทั่งสามารถที่จะดับได้หมดนะคะปัญญาระดับไหนแต่เป็นไปได้เพราะปัญญาอย่างเดียวแม้แต่อวิชชาก็ต้องเพราะปัญญาเกิดขึ้นนะคะจึงสามารถที่จะละโลภะได้เพราะฉะนั้นคาถาคือคำพูดซึ่งเป็นไปเพื่อการไม่มีโลภะยากต้องตามลำดับมีแต่ว่าน้อยมักน้อยแต่ความจริงก็หมายความว่าขณะนั้นนะคะไม่ได้มากเหมือนอย่างที่คนอื่นต้องการและมักน้อยก็ต้องรู้ด้วยนะคะได้ยินคำว่ามักน้อยเนี่ยหมายความว่าไงมักน้อยในอะไรบ้างในสุตะในการศึกษาในการฟังฟังเท่านี้บางคนก็ผิดไปอีกละ
0: ก็อย่าเรียนมากเลยน้อยๆก็พอใช่ไหมแต่ความจริงหมายความว่าถึงจะรู้เท่าไหร่ก็ไม่แสดงว่าตนรู้เป็นผู้ที่มักน้อยในความรู้ค่ะในการที่ได้ฟังในการที่เข้าใจธรรมะไม่ใช่พอรู้แล้วก็บอกหมดเลยแล้วมักน้อยในการรู้แจ้งอริยสัจธรรมบางคนก็บอกว่ามักน้อยในการรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นแค่นี้ก็ไม่ต้องปินต่อไปสิแต่ความจริงว่าแม้ถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมก็ไม่เปิดเผยก็เป็นเรื่องที่แสดงถึงโลภะทั้งนั้นค่ะว่าถ้าไม่ใช่โลภะแล้วจะไม่ทำอย่างนั้นเลยแต่ถ้าเป็นโลภะก็ตรงกันข้ามไม่ได้เป็นก็บอกว่าเป็นไม่ได้ถึงก็บอกว่าถึงไม่ได้ละก็บอกว่าละไม่ได้รู้ก็บอกว่ารู้นั่นก็เป็นเรื่องของโลภะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือต้องรู้ว่าพระธรรมทั้งหมดเป็นไปเพื่อการละโลภะซึ่งจะเป็นไปได้ก็ต้องด้วยการละอวิชชาความไม่รู้

0: สนทนาธรรมที่โรงแรมเชราตันสุขุมวิทวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2561
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะว่าผู้ที่เริ่มต้นฟังใหม่ๆหรือแม้ว่าจะฟังมานานแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะแยกแยะว่าอะไรเป็นความจริงอะไรคือบัญญัติหรือสิ่งสมมุติโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำคัญตนว่าเป็นเราเป็นเขาซึ่งนำมาซึ่งปัญหาต่างๆในสังคมเนี่ยค่ะเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องกราบท่านอาจารย์ค่ะ
2: การฟังธรรมเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากนะคะเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไม่ได้ยินคำของพระองค์เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตั้งแต่ต้นค่ะทุกคำที่ได้ฟังเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสด้วยพระองค์เองจากการที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นการตั้งจิตไว้ชอบเนี่ยนะคะก็คือฟังเพื่ออะไรไม่ใช่ฟังเพื่ออย่างอื่นเลยทั้งสิ้นนะคะแต่ฟังเพื่อเข้าใจความจริงพระเหตุว่าพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสทุกคำเลยค่ะตรัสถึงสิ่งที่มีจริงแต่ว่าไม่มีใครรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงจนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรมะแต่ละคำให้เราเข้าใจเพราะฉะนั้นผู้ฟังนี่นะคะก็ต้องคิดถึงใครเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราเป็นใครเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดถึงว่าจะได้เป็นพระโสดาบันดับกิเลสหรือว่าเป็นพระสกทาคามีดับกิเลสต่อไปอีกจนถึงความเป็นพระอนาคามีดับกิเลสต่อไปอีกจนถึงความเป็นพระอรหันต์ไกลแสนไกลเพราะอะไรคะเพราะไม่รู้ไม่ใช่ว่าใครสามารถที่จะไปถึงการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงหนทางเพื่อรู้ความจริงโดยง่ายเลยเพราะเหตุว่าแม่พระองค์เองนะคะก็ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะรู้สิ่งที่พระองค์ตรัสถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ว่าจากการที่ตรัสรู้พระองค์ประจักษ์แจ้งความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะคิดเองได้เลยได้ฟังแล้วก็ยังยากเหลือเชื่อค่ะแต่ใครเป็นคนตรัสจากการที่ได้ประจักษ์แจ้งเพราะฉะนั้นแต่ละคำนี่นะคะเป็นคำจริงซึ่งความไม่รู้ในแสนโกรธกับที่ผ่านมาทำให้ปิดบังความจริงที่ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังแล้วเนี่ยนะคะประโยชน์ไม่ใช่ไปแยกธรรมะหรือทำอะไรทั้งสิ้นค่ะประโยชน์คือได้เข้าใจสิ่งที่มีซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนซึ่งขณะนี้ก็กำลังถูกปกปิดด้วยความไม่รู้จนกว่าความเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะค่อยๆเปิดเผยนะคะสิ่งที่มีให้ปรากฏแต่ว่าถูกปกปิดไว้นานเท่าไหร่มากเท่าไหร่หนาเท่าไหร่แสนโกรธกลับมาแล้วทุกขณะเพราะฉะนั้นเป็นการยากยิ่งนะคะที่จะเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยง่ายแต่ประโยชน์ที่สุดก็คือว่าในสังสารวัฏมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังคำจริงซึ่งเป็นประโยชน์ที่จะทำให้จากการที่หลงไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นจากเกิดแล้วก็ต้องตายทุกคนแต่ก่อนตายเนี่ยก็จะมีการเห็นมีการได้ยินมีการคิดนึกมีการทำดีทำชั่วหลากหลายมากซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้เลยนะคะเพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งต่างๆที่มีเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราเคยยึดถือว่าสิ่งนั้นยังเที่ยงและมั่นคงเช่นขณะนี้ลองคิดดูนะคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาไม่ต้องไปแยกอะไรใช่ไหมคะแต่ฟังให้เข้าใจว่าสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ปรากฏเดี๋ยวนี้เกิดดับสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาทำไมกล่าวว่าสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เกิดดับเห็นได้ยินสิ่งต่างๆหลากหลายมากจะปรากฏพร้อมกันไม่ได้ต้องทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นทั้งหมดที่อยู่ที่นี่นะคะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กำลังปรากฏดับแล้วสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กำลังปรากฏต่อกันสืบกันเหมือนไม่ดับเลยก็เกิดแล้วดับแล้วทั้งนั้นนี่คำของใคร คำของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้เพื่อให้คนฟังเนี่ยได้เริ่มเห็นถูกเข้าใจถูกซึ่งความเห็นถูกก็ไม่ใช่เรานะคะเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะไรอะไรก็ไม่มีโลกก็ไม่ปรากฏแต่เมื่อมีสิ่งที่เกิดแล้วก็มีสภาพที่รู้เกิดเห็นบ้างได้ยินบ้างโลกจึงปรากฏเพราะฉะนั้นฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะเพื่อเกิดความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีซึ่งคำของพระองค์ทุกคำเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถที่จะประจักษ์แจ้งได้ด้วยความเข้าใจแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจเลยนะคะไม่มีทางที่จะรู้ว่าคำจริงสามารถที่จะรู้ได้แต่ต้องด้วยการที่เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นไม่ใช่คิดว่าเมื่อไหร่เราจะรู้เมื่อไหร่เราจะแยกได้เมื่อไหร่เราจะเป็นอย่างนั้นเมื่อไหร่เราจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ต้องไปแยกไม่ใช่ต้องไปทำอะไรเลยนะคะฟังเข้าใจแต่ถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจนะคะคำนั้นจริงหรือเปล่าถ้าคำนั้นเป็นคำจริงไตรตรองจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจแม้เพียงเล็กน้อยนะคะก็ยังเป็นประโยชน์เพราะเหตุว่าการศึกษาใดๆก็ตามนะคะต้องตั้งต้นถ้าไม่มีการเริ่มต้นเลยในสังสารวัฏและต่อไปก็ไม่ได้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นแต่เมื่อไรก็ตามนะคะชาติไหนก็ตามมีโอกาสได้ฟังคำจริงแล้วเห็นประโยชน์อย่างยิ่งไม่ละเลยการที่จะค่อยๆเห็นประโยชน์จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนกระทั่งรู้ว่าสิ่งที่มีประโยชน์ในชาติหนึ่งชาติหนึ่งที่เกิดมาไม่มีอะไรเท่ากับความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีตามความเป็นจริงเพราะว่าทุกอย่างต้องหมดสิ้นไปค่ะมีอะไรบ้างคะที่ไม่หมดสิ้นอาหารที่รับประทานเมื่อกี้นี้อยู่ไหนใช่ไหมคะความคิดอยู่ไหนเราอาจจะบอกว่าคิดเมื่อนั้นเมื่อนี้ตรงนั้นตรงนี้แล้วเดี๋ยวนี้อยู่ไหนไม่เหลือเลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นความจริงก็คือว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีเมื่อเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเกิดแล้วดับไปไม่มีใครรู้เลยนะคะเพราะว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่ได้ซ้ำกันเลยแม้แต่เดี๋ยวนี้ค่ะเห็นก็ไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดแต่ละหนึ่งต้องเกิดแน่นอนแล้วก็ดับไปด้วยแต่ว่าไม่มีการรู้ว่าสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วเพราะการสืบต่อรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นการฟังคำซึ่งเราใช้คำว่าธรรมะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ที่ไตรตรองนะคะแล้วก็เห็นความหนาแน่นของความไม่รู้และความเข้าใจที่ค่อยๆเกิดขึ้นนะคะจะรู้ได้ว่าเพราะได้ฟังแล้วก็ยังมีอีกมากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะคะเพราะรู้ว่าเพียงคำสองคำประโยคสองประโยคเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงจนกระทั่งละความเห็นผิดที่หลงยึดถือว่ามีเราหรือว่าเป็นเราหรือว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงที่ยั่งยืนแต่ละคำนี่อีกไกลใช่ไหมคะขณะนี้สิ่งนี้กำลังเกิดดับแต่คำจริงแต่ละคำเนี่ยจะนำไปสู่ความเข้าใจขึ้นความเห็นถูกเพิ่มขึ้นและสิ่งที่กำลังเกิดดับจึงปรากฏไม่มีอะไรที่จะปิดกั้นนะคะซึ่งสิ่งที่ปิดกั้นตลอดเวลาคือความไม่รู้ทุกอย่างเกิดดับเร็วค่ะแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่รู้เลยก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกนานแสนนานจนกว่าจะได้ฟังคำซึ่งชาตินี้จะเข้าใจมากน้อยเท่าไหร่นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าได้ฟังแล้วก็ได้ไตรตรองแล้วก็สามารถที่จะรู้ประโยชน์ยิ่งขึ้น
3: ครับดังนั้นขณะนี้นะครับยังมีความไม่รู้อยู่นะครับเพราะว่ามีสิ่งที่ปรากฏแต่ว่ารู้หรือว่าเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏในขณะนี้มากน้อยแค่ไหนจากการฟังก็รู้ได้ใช่ไหมครับว่าเห็นเป็นธรรมะได้ยินเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ว่าความรู้เป็นขั้นการฟังและยังต้องสะสมจนมั่นคงที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงนะครับว่าขณะนี้นะครับมีสภาพธรรมะแต่ละลักษณะแต่ความไม่รู้นะครับปกปิดไว้ไม่สามารถที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงได้เพราะความไม่รู้หรืออวิชชาก็เป็นธรรมะเหมือนกันดังนั้นทุกๆขณะที่กำลังเป็นไปในขณะนี้นะครับไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเลยแต่มีสภาพธรรมะแต่ละลักษณะที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ของธรรมะนั้นๆครับ
2: ต้องไม่ลืมนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ให้ทำอะไรขึ้น แต่สิ่งที่มีทุกขณะตั้งแต่เกิดจนตายเป็นสิ่งที่เข้าใจให้ถูกต้องเพราะว่าเกิดมานี่ก็ไม่รู้เลยแล้วก็ไม่รู้ไปเรื่อยๆเข้าโรงเรียนเรียนวิชานั้นวิชานี้มีชีวิตต่อไปจนตายก็ไม่รู้อะไรแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ให้ใครไปทำแต่ให้เข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เริ่มต้นนะคะขณะนี้ทุกคนเห็นถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังว่าเห็นมีจริงที่เกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปแค่คำนี้คำเดียวลองคิดดูสิคะคนฟังที่จะใส่ใจเนี่ยมีกี่คนที่จะรู้ว่าเป็นความจริงแน่นอนทุกคำเห็นมีจริงเมื่อเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปถ้ามีความเข้าใจมั่นคงอย่างนี้นะคะทุกอย่างจะค่อยๆเปิดเผยขึ้นแม้แต่ได้ยินมีจริงเมื่อเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับไปค่อยๆไตร่ตรองพิจารณาเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับคำที่ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครแล้วก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นไม่มีใครสามารถที่จะไปทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นได้เลยนะคะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดแล้วเดี๋ยวนี้ปรากฏเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นถ้าไม่มีตาไม่เห็นแน่นอนจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะที่ทุกคนมีตาและลืมตาแล้วเห็นพระเช่นก็เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งมีจริงชั่วคราวขณะนี้นะคะเพียงได้ยินเกิดขึ้นตามความเป็นจริงเห็นต้องไม่มีและสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยค่ะว่าเกิดมีแล้วดับไม่ใช่ไม่มีนะคะและไม่ใช่ไม่เกิดด้วยถ้าไม่เกิดไม่มีแน่นอนค่ะไม่ว่าอะไรทั้งหมดมีเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยจริงไหมไม่ใช่บังคับให้ใครเชื่อนะคะแต่ถ้ารู้ว่าเป็นความจริงจะรู้ว่าความจริงนี้สามารถประจักษ์แจ้งได้สามารถที่จะรู้จริงๆได้แต่ไม่ใช่ในขณะที่เพิ่งเริ่มฟังเพราะฉะนั้นอยู่ที่คนที่ได้ฟังแล้วเนี่ยค่ะฟังแล้วเห็นประโยชน์ที่จะรู้ว่าจริงยังไงจริงแน่นอนเลยแต่ว่าจริงนี้เพียงแค่ตั้งต้นจริงถึงที่สุดก็คือว่าประจักษ์ความจริงได้สามารถที่จะละการที่เคยยึดถือว่ามีคนมีสัตว์มีสิ่งต่างๆเป็นรู้ว่ามีแต่สิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าหรือว่าไม่ว่าจะเป็นวัตถุภายนอกก็ตามทุกอย่างไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นขณะนี้เกิดแล้วดับไปเป็นธรรมดาฟังไว้เมื่อจริงนะคะก็ฟังต่อไปอีกเพื่อจะได้เข้าใจความจริงนี้ยิ่งขึ้นอีกนานไหมคะแต่ว่าแน่นอนคือเห็นขณะนี้ก็ดับได้ยินก็ดับทุกอย่างที่ปรากฏก็ดับแต่ปรากฏเหมือนไม่ได้ดับไปเลยเพราะว่าเกิดสืบต่ออย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้ถ้าใช้คำว่าสุดที่จะประมาณได้เนี่ยจริงอย่างนั้นเลยขณะนี้กี่คนในห้องนี้ดอกไม้กี่ดอกและยังมีอย่างอื่นอีกประมาณได้ไหมคะว่ากว่าจะเป็นดอกไม้แต่ละหนึ่งจะต้องมีเห็นกี่ขณะและยังคนแต่ละคนจะต้องมีเห็นกี่ขณะ
4: แต่ถ้าอาจารย์ครับความจำว่าเป็นเราความจำว่าเป็นเรื่องราวเนี่ยก็ช่างยาวนานถ้าอาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่ว่าอาหารที่ทานไปเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วตะกี้เพิ่งไปทานข้าวต้มปลามาความทรงจำก็คิดอ้าวก็อยู่ในท้องไงแล้วเดี๋ยวก็อยู่ในลำไส้ต่อไปเงี้ยถ้าจะ
2: ค่ะคิดว่า
4: อย่างไรอ
2: ยู่ในท้อง
4: พอทานเข้าไปแล้วก็ต้องอยู่ในท้อง
2: ก็เหมือนเดี๋ยวนี้คิดว่าดอกไม้ก็อยู่บนโต๊ะ
4: ไม่ต่างกัน
2: ทั้งที่ดอกไม้ยังปรากฏแต่อยู่ในท้องไม่ได้ปรากฏ
4: แต่ก็ยังจำไว้ว่าต้องเป็นยังจำ
2: แค่คิดเองพระเชนแสดงเห็นว่านะคะทำไมนะคะเราฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยแต่ละคำยังต้องฟังบ่อยๆฟังแล้วฟังอีกเพราะหลงลืมเพียงแค่นิดเดียวก็ลืมละใช่ไหมคะก็เป็นดอกไม้ที่อยู่บนโต๊ะต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแสดงว่านะคะถ้าเราไม่เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงพระธรรม45พรรษา เรื่องสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ทั้งหมดไม่ว่าในกาลไหนเรื่องเห็นเรื่องได้ยินเรื่องได้กลิ่นเรื่องลิ้มรสเรื่องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเรื่องคิดนึกเรื่องราวต่างๆเพราะเหตุว่ามีแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเท่านั้นเองทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ก็ไม่รู้ว่าไม่ซ้ำกันเลยสักขณะเดียวใครจะคิดอย่างนั้นบ้างเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เห็นเมื่อกี้นี่แหละได้ยินเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ได้ยินเมื่อกี้นี่แหละเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยควรใส่ใจไหมที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ตรัสรู้สิ่งที่มีจริงแล้วทรงพระมหากรุณาให้คนอื่นได้รู้ด้วยแล้วเราก็ไม่สนใจในการที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อให้เรารู้ด้วยแต่ถ้าเห็นประโยชน์จริงๆว่าทุกคำเนี่ยนะคะเป็นสิ่งซึ่งเราไม่สามารถที่จะคิดเองใครก็นำมาให้เราไม่ได้พูดสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้จนเข้าใจมั่นคงขึ้นเพราะฟังบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าขาดการฟังเราก็รู้ได้ว่าเป็นผู้ที่ประมาทอย่างยิ่งเหมือนรู้แล้วได้ยังไงคะเห็นกำลังเกิดและดับเนี่ยรู้แล้วได้ยังไงแค่ได้ยินนิดเดียวเท่านั้นเองว่าเห็นขณะนี้เพียงแค่เห็นระดับได้ยินก็เกิดระดับรู้แค่นี้พอหรือแค่คิดแล้วก็ลืมยังไม่จำจนกระทั่งมั่นคงว่าไม่มีเราสิ่งต่างๆขณะนี้ชั่วคราวเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏจะไปหาที่ไหนอีกไม่มีเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าทุกคำเนี่ยมีค่าอย่างยิ่งนะคะสำหรับผู้ที่รู้ประโยชน์ว่าเกิดมาแล้วเนี่ยทรัพย์สมบัติชั่วคราวทุกสิ่งทุกอย่างชั่วคราวความสุขชั่วคราวแล้วก็หมดไปโดยไม่เข้าใจความจริงกับการที่ความจริงอย่างนี้ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะความจริงต้องเป็นความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้จะเปลี่ยนไม่ได้เลยสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเดี๋ยวนี้เองสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาแค่ฟังอย่างนี้ถ้าสะสมมานานนะคะได้ฟังจากพระโอษฐ์สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาคือเดี๋ยวนี้สิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาจะจำไว้ไหมคะจำไว้ว่าสิ่งที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้แต่เมื่อไรจะรู้จริงอย่างนี้ไม่ใช่มีหน้าที่ที่จะไปคิดทำอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะสาวกคือผู้ฟังแล้วไตร่ตรองฟังแล้วค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งมั่นคงขึ้นนะคะเมื่อความเข้าใจเรื่องความไม่ใช่เรามั่นคงขึ้นปัญญาก็จะเจริญขึ้นอีกตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้นทรงแสดงว่าธรรมะที่มีจริงเนี่ยนะคะปัญญาสามารถที่จะฟังเข้าใจรอบรู้มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นปริยัติเป็นสัจจญาณซึ่งจะนำไปสู่การเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ทีละหนึ่งไม่เลือกโดยความเป็นอนัตตาและเมื่อมีความเข้าใจขึ้นอีกก็สามารถจะถึงการประจักษ์แจ้งการเกิดดับการที่เคยยึดไว้อย่างมั่นคงว่าเป็นเราเนี่ยค่อยๆลดลงจนกระทั่งถึงการประจักษ์แจ้งอริยสัจ4ดับกิเลสไม่เกิดอีกเลยคือความเข้าใจผิดที่หลงเข้าใจว่าขณะเนี้ยทุกอย่างเที่ยงเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเป็นของเราเพราะฉะนั้นก็จะเห็นคุณนะคะและศรัทธาของพระโสดาบันมั่นคงยิ่งกว่าศรัทธาของคนอื่นเพราะเหตุว่าก่อนที่จะเป็นพระโสดาบันศรัทธามั่นคงไหมคะเห็นขณะนี้กำลังเกิดดับฟังแค่นี้ไม่มีทางมั่นคง

0: ด้วยความเป็นเราก็เพิ่มความมั่นคงไปเรื่อยๆพอฟังอีกต่อไปก็ค่อยๆละความเป็นเราน้อยมากเพราะว่าความมั่นคงในความเป็นเรามานานแสนนานเนี่ยมากกว่าด้วยเหตุนี้นะคะจึงต้องอาศัยบารมีคุณความดีต่างๆเพราะรู้ว่าขณะใดก็ตามที่กุศลไม่เกิดขณะนั้นเป็นอกุศลแม้เพียงหนึ่งขณะประมาทไหมคะน้ำทีละหยดกว่าจะเต็มเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นประโยชน์จริงๆนะคะรู้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเนี่ยเลือกไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้นะคะแต่การเข้าใจในประโยชน์ความเห็นคุณค่าของการที่จะได้เข้าใจธรรมะเนี่ยก็ค่อยๆสะสมไปท่ามกลางอกุศลจนกว่าจะถึงเวลาที่ไม่ว่าขณะใดทั้งสิ้นนะคะปัญญาที่มีความมั่นคงนั้นก็สามารถจะเข้าใจถูกในสิ่งที่ปรากฏเพราะเหตุว่าการที่จะละความเป็นตัวตนเนี่ยไม่ใช่เป็นเลือกละบางสิ่งและบางสถานที่แต่ตลอดเวลาที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยตามความเป็นจริงของแต่ละคนซึ่งเป็นชีวิตปกติประจำวันเพราะฉะนั้นใครสะสมมาอย่างไรไปบอกให้เลิกไม่ให้ทำอย่างนั้นได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เห็นตามความเป็นจริงว่าปัญญาสามารถที่จะเข้าใจถูกตามความเป็นจริงในสิ่งที่เกิดแล้วรู้ด้วยตามเหตุตามปัจจัยเพราะขณะนั้นไม่มีเราเพราะฉะนั้นก็เป็นหนทางเดียวจริงๆค่ะที่จะต้องค่อยๆสะสมปัญญา
1: ถ้าจะคำอุปมาเหมือนนุ่มเราเป็นทารกเด็กๆเนี่ยแล้วก็ผู้ใหญ่ก็สอนอันตรายตรงนี้อย่าไปเล่นแพ้เดียวลืมนะท่าน
0: ค่ะและตั้งแต่ทารกจนถึงเป็นคุณอันนบเดียวนี้อกุศลมากเท่าไหร่อ
1: กุศลเยอะ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ประมาณนะคะกว่าจะเข้าใจถูกได้จริงๆเนี่ยไม่ใช่ช่วงวันสองวันเจ็ดวันไปสำนักปฏิบัติไปนั่งนอนยืนเดินอะไรนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นเรื่องความเห็นถูกความเข้าใจถูกในชีวิตประจำวันตามปกติเพราะความเป็นอนัตตาไม่รู้เลยค่ะว่าปัญญาที่ได้สะสมแม้เดี๋ยวนี้กำลังสะสมอยู่นะคะจะมากเมื่อไหร่จะเข้าใจความจริงเมื่อไหร่แต่ถ้าไม่มีจะไปรู้ความจริงได้ยังไงแต่เพราะมีน้อยหรือว่าเพิ่มขึ้นแล้วมากพอที่จะสามารถรู้ความจริงในขณะไหนก็ได้ตามเหตุตามปัจจัยโดยความเป็นอนัตตานั่นเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ท่านอาจารย์ครับมั่นคงได้ด้วยอะไรครับ
0: ค่ะถ้าไม่เข้าใจอะไรมั่นคง
1: ความไม่รู
0: ้ค่ะแล้วจะเข้าใจได้ยังไง
1: ก็ต้องอาศัยพระธรรมคำสอน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นชื่อสาวกเนี่ยเปลี่ยนไหมคะไปเป็นชื่ออื่นได้ไหมนอกจากผู้ฟังพระอรหันต์ยังฟังแล้วเราเป็นใครสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะคะแต่ไม่รู้คือประมาทในความลึกซึ้งของธรรมะพอฟังแล้วคิดว่าเข้าใจแล้วคิดเองผิดหมดเพราะฉะนั้นจึงมีสำนักปฏิบัติทั่วประเทศและทั่วโลกเพราะเข้าใจผิดประมาทไหมคะในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งลึกซึ้งเหมือนกับว่าอ่านแล้วเข้าใจแต่ว่าแต่ละคำนะคะลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะว่าผู้ที่ตรัสบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่ที่จะถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งตรัสรู้ความจริงด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าไม่ได้บำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะให้คนอื่นได้เข้าใจซึ่งจะประกอบด้วยพระญาณเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นในจักรวาลไม่ใช่เฉพาะในโลกนี้เท่านั้น
2: กราบเท้าท่านอาจารย์ผมมีคำถามจากการที่ได้ศึกษาข้อความในอรรถกถาครับซึ่งมีข้อความว่าสติเป็นธรรมชาติที่บำรุงคืออย่างไรครับ
0: ก็ต้องขอให้คุณวิชัยช่วยบอกว่าสติคืออะไรเราตั้งต้นด้วยคำว่าคืออะไรนะ
3: ครับอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงนะครับว่าการได้ศึกษาพระธรรมหรือฟังธรรมนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในแต่ละคำที่พระองค์ตรัสแม้ในเรื่องของสติเพราะโดยทั่วไปเนี่ยเราก็เข้าใจอย่างคนทั่วไปที่คิดว่าการกระทำอะไรที่ไม่ประมาทก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินการวิ่งการขับรถที่จะไม่ประสบกับอุบัติเหตุก็คือให้มีสตินั่นก็เป็นผู้ที่

0: ผินมากเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้จักสติจริงๆเพราะว่าสตินะครับเป็นธรรมะประการหนึ่งสติหมายถึงธรรมะที่ดีงามเป็นสภาพที่ระลึกเป็นไปในคุณความดีอย่างเช่นขณะที่ทุกท่านนะครับกำลังตั้งใจใส่ใจฟังพระธรรมไม่ใช่คนหนึ่งคนใดเลยนะครับแต่มีสภาพธรรมะที่กำลังทำกิจระลึกเป็นไปในการฟังธรรมะดังนั้นแม้จะกล่าวอย่างนี้นะครับแต่ว่าลักษณะของสติก็ยังไม่ปรากฏแต่เริ่มที่จะมีความเห็นถูกความเข้าใจถูกว่าสติไม่ใช่อย่างที่คิดหรือว่าเข้าใจอย่างคนทั่วไปแต่เริ่มที่จะรู้ว่าสติคืออะไรต้องเป็นธรรมะฝ่ายดีงามแน่นอนดังนั้นจะเห็นถึงคุณความดีโดยประการทั้งปวงนะครับประชุมลงในความไม่ประมาทก็คือการไม่หลงลืมสตินั่นเอง
1: เพราะระลึกเป็นไปในกุศลค่ะถ้าไม่ระลึกเป็นไปในกุศลก็เป็นอกุศลเพราะว่าสติระลึกเป็นไปในกุศลทุกประการเมื่อมีปัญญาเพิ่มขึ้นนะคะฟังเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเมื่อไหร่สติจะระลึกที่ลักษณะของสภาพธรรมะแล้วก็เป็นการบำรุงปัญญาที่จะค่อยๆเจริญขึ้นมาแล้วฟังแล้วสติระลึกขณะที่เข้าใจแต่ถ้าคิดเรื่องอื่นขณะนั้นไม่ใช่สติเพราะสติระลึกในทางที่เป็นกุศลพระฉันก็รู้ได้ด้วยตัวเองนะคะพระธรรมเนี่ยไม่ใช่ให้คนอื่นรู้ค่ะแต่ให้ผู้ที่ฟังเนี่ยค่อยๆเข้าใจและไตร่ตรองจนกระทั่งเข้าใจขึ้นทุกคำพระฉันศึกษาธรรมะทีละคำนะคะนั่งอยู่ที่นี่มีคนข้างนอกเขาบอกว่าพวกเรามาฟังธรรมะดูดีแต่ว่าต้องแล้วแต่ขณะจิตแต่ละหนึ่งขณะว่าเป็นกุศลหรือเปล่ายิ่งละเอียดขึ้นใช่ไหมคะทำให้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทจริงๆว่าไม่มีใครสามารถที่จะไปเป็นตัวตนทำอะไรได้เลยแต่เห็นผิดจึงเลยมีตัวตนที่จะพยายามไปทำเพราะฉะนั้นสติเกิดหรือเปล่าขณะนั้นไม่มีใช่ไหมคะเพราะเข้าใจผิดด้วยเหตุนี้ค่ะถ้าเราจะกล่าวถึงธรรมชาติของสภาพธรรมะที่เป็นสติที่ระลึกเป็นไปในกุศลนะคะก็ในขณะที่กุศลจิตเกิดตามลำดับขั้นแต่ไม่ใช่ว่ามาฟังธรรมะแล้วก็เป็นกุศลต้องขณะที่ฟังเข้าใจหรือเปล่าหรือคิดถึงเรื่องอื่นหรือไม่เข้าใจพระเช่นก็เป็นผู้ที่ตรง
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับการบำรุงของสติทั่วๆไปที่ไม่ได้เป็นสติปัฏฐานกับการที่ขณะนั้นเป็นสติปัฏฐานเนี่ยมีลักษณะการบำรุงที่ต่างระดับกันอย่างไรครับท่านอาจารย
1: ์ค่ะสติระลึกเป็นไปในกุศลแน่นอนแต่ว่ากุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาก็มีอย่างวันนี้นะคะก็คงจะมีหลายคนนะคะที่เป็นกุศลแต่ก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นเพราะสติเกิดจึงมีการระลึกเป็นไปในกุศลแม้แต่การที่จะช่วยเหลือใครเพียงเล็กๆน้อยๆ นะคะแม้แค่บอกทางขณะนั้นก็เพราะสติก็บำรุงกุศลในทางที่ช่วยเหลือคนอื่นใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นสติปัฏฐานเนี่ยต้องประกอบด้วยปัญญาเพราะอะไรคะขณะที่กำลังช่วยเหลือคนอื่นก็ไม่รู้ตัวเลยเป็นเราใช่ไหมคะสติเพียงแต่ทำให้เกิดการกระทำที่ดีงามแต่เมื่อประกอบด้วยปัญญาจึงรู้ว่าขณะไหนเป็นสติเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีปัญญานะคะแม้แต่เราจะช่วยเหลือใครบริจาคเงินช่วยคนทุกข์ยากหรือว่าจะพูดจาที่น่าฟังช่วยเหลือคนอื่นให้เขาสบายใจให้รู้จักประโยชน์นะคะขณะนั้นก็เป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่รู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังเป็นกุศลแม้เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นสติไม่ใช่เราถูกต้องไหมคะแต่ก็บำรุงในทางที่ดีงามไม่ให้ตกเป็นไปในทางฝ่ายอกุศลแต่เมื่อประกอบด้วยปัญญาแล้วนะคะขณะนั้นนะคะจึงรู้ว่านี่คือสติปัญญาเท่านั้นที่จะรู้เช่นเดี๋ยวนี้นะคะฟังธรรมะเข้าใจไม่รู้เลยค่ะเข้าใจเป็นปัญญาแต่ก็มีสติอยู่ด้วยพูดเรื่องอะไรก็พูดเรื่องสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่เราเพราะ มีลักษณะเฉพาะของตนของตนซึ่งใครก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วจะเป็นเราได้อย่างไรในเมื่อโกรธเกิดขึ้นนะคะเป็นอื่นไม่ได้เลยค่ะลักษณะหยาบกระด้างเกิดแล้วขณะนั้นเปลี่ยนไม่ได้ใช่ค่ะก็เป็นลักษณะของความโกรธฟังเข้าใจแต่เวลาโกรธเกิดขึ้นไม่ใช่สติขณะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจึงอาศัยการฟังเข้าใจเข้าใจนะคะเป็นปัจจัยให้ขณะนั้นโกรธเกิดยังคิดขณะนั้นไม่ใช่เราแค่คิดก็เป็นสติแล้วแต่ก็ยังไม่ปรากฏลักษณะของสติเพราะเป็นเราคิดใช่ไหมคะเป็นเราตลอดเวลาจะโกรธเขาทำไมมีประโยชน์อะไรเขาสบายดีป่านนี้เขาคงสนุกสนานรื่นเริงแล้วเราก็มานั่งโกรธเขาเนี่ยใครเสียประโยชน์กันแน่ใช่ไหมคะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนั่นคือสติขั้นคิดก็ยังเป็นเราแต่ว่าเมื่อฟังธรรมะนะคะมีความเข้าใจว่าธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยมีลักษณะเฉพาะหนึ่งปะปนกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะที่ฟังว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่เราได้ยินไม่ใช่เราฟังไม่ใช่ฟังแค่นี้นะคะเห็นเกิดขึ้นได้ยังไงได้ยินเกิดขึ้นได้ยังไงขณะนั้นต้องอาศัยอะไรบ้างเป็นปัจจัยโดยฐานะอย่างไรที่จะทำให้จิตแม้หนึ่งขณะเกิดขึ้นรู้ใช่ไหมคะมีความเข้าใจที่ละเอียดขึ้นมั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อพร้อมคือเมื่อไรก็ตามที่มีอะไรก็ตามนะคะเกิดขึ้นแล้วสติเกิดแทนตัวตนที่ความโกรธเกิดก็ไม่อยากจะโกรธหาทางไม่โกรธแต่สติเกิดนะคะขณะนั้นรู้ลักษณะที่โกรธขณะนั้นจึงรู้ว่าขณะนั้นสติไม่ใช่เราเพราะเป็นสติปัฏฐานสติปัฏฐานต้องเป็นปัญญาค่ะไม่มีปัญญาเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะทรงแสดงไว้ตามลำดับขั้นว่าขั้นปริยัตติคือขั้นฟังไม่ใช่ฟังเฉยๆฟังแล้วเข้าใจขึ้นระดับไหนคะรอบรู้ในพระพุทธพจน์สามารถที่จะเข้าใจได้ไม่คลาดเคลื่อนว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะที่เกิดดับสัญญาจำมั่นคงขึ้นเป็นปัจจัยให้ถึงเวลาไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นแม้แต่แข็งเดี๋ยวนี้ค่ะกระทบไปไม่มีสติสัมปชัญญะไม่ได้ฟังว่าแข็งนี้ต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่ปรากฏและแข็งจะเป็นอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นลักษณะแข็งมีลักษณะเฉพาะให้รู้ว่านี่เป็นธรรมะเท่านั้นเป็นอื่นไม่ได้ถ้าฟังจนกระทั่งมีความมั่นคงนะคะสติสัมปชัญญะที่กำลังรู้แข็งเฉพาะแข็งเข้าใจถูกต้องในขณะนั้นปัญญาจึงรู้ว่าขณะนั้นต่างกับขณะที่เป็นกุศลขั้นอื่นที่เป็นทานบ้างศีลบ้างเพราะฉะนั้นลักษณะของสติก็ปรากฏเพราะขณะนั้นมีความเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏและรู้ว่ามีสภาพธรรมะซึ่งเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็ขณะนั้นนะคะถ้ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นขณะนั้นก็เกิดดับเพราะเกิดดับจริงๆด้วยเหตุนี้นะคะสติปัฏฐานก็ต้องปรากฏกับปัญญาที่ถึงพร้อมที่สามารถจะรู้ได้ว่าขณะไหนหลงลืมสติและขณะไหนสติเกิดไม่ใช่ไปทำสติแต่ขณะไหนมีปัจจัยที่สติเกิดปรากฏความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เปลี่ยนนะคะเป็นหนทางตรงตั้งแต่คำแรกว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นปัญญาเกิดขึ้นความเป็นอนัตตาก็ปรากฏเพิ่มขึ้นอย่างโกรธเนี่ยไม่อยากโกรธขณะนั้นก็ยังพอนึกขึ้นได้นิดๆหน่อยๆว่าบังคับบัญชาไม่ได้แต่ยังไม่รู้ลักษณะที่โกรธเพราะว่าสติสัมปชัญญะไม่ได้เกิดขึ้นแต่ถ้าสติเกิดนะคะขณะนั้นลักษณะของสติปรากฏรู้ตรงลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏพร้อมการเข้าใจที่ถูกต้อง
3: ก็ผมก็อยากจะกราบเรียนว่าพระธรรมนี้น่าอัศจรรย์ที่สุดเลยครับก็ผมเห็นประโยคที่ติดอยู่ข้างหลังเนี่ยมีชีวิตอยู่เพื่อปัญญาปรากฏถ้าก่อนที่จะมาฟังธรรมะนี่ก็คงจะอ่านเฉยๆก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรนักแต่ปัจจุบันนี้แตกต่างไปมากแค่นี้ก็นับว่าชีวิตนี้ประเสริฐอย่างยิ่งแล้วที่ได้มีโอกาสมาได้ฟังธรรมแล้วก็เ ห็นอย่างยิ่งว่าธรรมะนี้รู้ยากฟังมา3ปีจึงจะค่อยๆเข้าใจขึ้น
1: ทุกคนก็เห็นคุณของพระธรรมที่คุณฉนันได้สะสมมาแล้วมิฉะนั้นจะไม่สามารถที่จะเข้าใจในคุณของแต่ละคำที่ได้ฟังนะคะว่าชีวิตเลือกไม่ได้เลยค่ะแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งชีวิตเลือกไม่ได้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งยังนานนะคะแต่ละหนึ่งเดียวที่เกิดไม่กลับมาอีกเลยที่ว่าเป็นหนึ่งเดียวคือคนเดียวเนี่ยก็ยังน้อยใช่ไหมคะแต่ที่จริงแล้วแบ่งออกไปเพียงแต่ละหนึ่งเห็นหนึ่งได้ยินหนึ่งเกิดแล้วดับไปไม่กลับมาอีกในสังสารวัฏแต่อาศัยการที่ได้ฟังพระธรรมมาแล้วนะคะเห็นคุณของพระธรรมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตในแต่ละชาติปัญญาที่เห็นถูกต้องสามารถที่จะเข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้เลยนะคะถ้าอกุศลมีมากเราก็เห็นความประพฤติเป็นไปของจิตในทางอกุศลแต่ละวันนะคะทำร้ายการประทุษร้ายกันหลงไปเบียดเบียนทุจริตต่างๆแต่เมื่อเป็นปัญญาแล้วนำไปในกิจของกุศลทั้งปวงเพราะฉะนั้นจากการที่ได้สะสมทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลนะคะมีปัจจัยที่อะไรจะเกิดขึ้นยับยั้งไม่ได้แต่ลองคิดถ้าไม่มีการเข้าใจธรรมะมาก่อนเลยนะคะฟังเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นจากการที่ได้เคยสะสมมาแล้วก็สามารถที่จะทำให้คุณชนันซึ่งได้สะสมความเห็นถูกต้องมาสามารถที่จะเห็นคุณอย่างยิ่งของพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นไม่ประมาทเลยนะคะเพราะเหตุว่าไม่ว่าจะสุขทุกประการใดทั้งสิ้นยามทุกแสนทุกแต่ถ้ามีความเข้าใจธรรมะขณะนั้นจะไม่ทุกเมื่อเข้าใจว่าสิ่งนั้นเกิดตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ใครไปทำให้เกิดเลยแล้วดับแล้วไม่เหลือแต่เรายังไปติดตามคิดต่อใช่ไหมคะเป็นเรื่องราวต่างๆแต่สภาพธรรมะตามความเป็นจริงแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะดับแล้วไม่กลับมาเลยทั้งหมดทางฝ่ายอกุศลก็เช่นเดียวกันนะคะสะสมทางฝ่ายไม่ดีมามากความประพฤติเป็นไปทางกายทางวาจา ก็ย่อมเป็นไปตามการสะสมนั้นเพราะฉะนั้นฟังธรรมะก็ไม่เข้าใจก็มีแล้วก็ไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นคุณของธรรมะก็มีเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะให้เข้าใจว่าเกิดแล้วต้องตายแต่ตายแล้วเนี่ยต้องเกิดอีกแน่เพราะไม่ใช่พระอรหันต์เมื่อยังมีกิเลสอยู่ต้องเกิดแต่จะไม่เป็นคนนี้อีกต่อไปเป็นคนนี้ได้เพียงชาตินี้ชาติเดียวค่ะเท่านั้นเองค่ะแล้วหมดเลยนะคะเป็นใหม่หมดเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าคนใหม่ที่จะเกิดสืบต่อจากคนนี้จะเป็นยังไงย่อมมาจากการสะสมสืบต่อในสังสารวัฏทั้งหมดเพราะฉะนั้นแม้แต่คนนี้ยังไม่รู้เลยนะคะว่าชาติก่อนทำอะไรตอนจากโลกก่อนไม่รู้เลยค่ะว่าจะเป็นคนนี้แต่เป็นแล้วรู้เพราะฉะนั้นชาติหน้ายังไม่มาถึงนะคะสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นยังไม่มาถึงไม่มีใครรู้เลยยังไงก็รู้ไม่ได้ว่าจะเป็นยังไงแต่เมื่อถึงแล้วก็เป็นตามปัจจัยที่ได้สะสมมาเพราะฉะนั้นชาตินี้นะคะก็เป็นการสะสมปัจจัยที่จะเป็นคนต่อไป
4: ขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์ที่จะช่วยให้คลายจากโรควิบากเหล่านี้เนี่ยควรจะเริ่มต้นหรือว่ามีข้อแนะนำยังไงได้บ้างค่ะ
1: ค่ะความเข้าใจธรรมะทำให้คิดอย่างนี้ใช่ไหมคะแม้นิดเดียวยังเห็นคุณว่าถ้าอาศัยความเข้าใจพระธรรมก็สามารถที่จะเป็นอย่างนี้และถ้าเข้าใจมากกว่านี้ปัญญาความเข้าใจถูกก็นำไปในกิจทั้งปวงแต่ที่พูดมาเนี่ยค่ะอยาก
4: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วยังต้องฟังธรรมะอีกมากนะคะให้รู้จริงๆว่าอะไรเป็นธรรมะฝ่ายดีและอะไรเป็นธรรมะฝ่ายไม่ดีภาษาบาลีก็กุศลธรรมฝ่ายดีนะคะธรรมะที่เป็นฝ่ายดีอกุศลธรรมธรรมะที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นอกุศลธรรมคือความอยากถ้าอยากแล้วไม่ฟังธรรมะเลยก็คิดดูอยากไปเถอะแล้วจะแก้ไขอะไรได้ไหมแต่ฟังธรรมะแล้วรู้ว่าธรรมะเท่านั้นที่จะรักษาโรคใจร่างกายแข็งแรงดีใช่ไหมคะมาที่นี่นั่งที่นี
4: ่ค่ะ
1: แต่ใจเห็นไหมคะเรารู้ใจของเราเองว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นธรรมะที่เข้าใจถูกต้อง เท่านั้นค่ะที่สามารถที่จะรักษาโรคใจได้ทุกโรคแต่ไม่ใช่เพียงอยากหายแต่ไม่มียาเพราะฉะนั้นยา ก็คือพระธรรมคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำพระองค์ทรงเป็นเหมือนนายแพทย์นะคะที่รักษาโรคได้ทุกโรคเพราะฉะนั้นไม่ว่าโรคอะไรทั้งหมดเนี่ยค่ะโรคอยากโรคโกรธโรคหลงโรคอะไรทั้งหมดนะคะรักษาได้ด้วยพระธรรมแต่ต้องกินยา
4: ค่ะ
1: ไม่ใช่มียาไว้เฉยๆค่ะ
0: ครับดังนั้นถ้ามีความเข้าใจธรรมะแล้วนะครับทุกอย่างไม่เว้นเลยนะครับไม่ว่าจะก่อนฟังธรรมะหรือหลังฟังธรรมะก็ตามก็เป็นสภาพธรรมะทั้งหมดแต่การที่ได้ฟังพระธรรมนะครับก็มีปัจจัยของการได้ยินคำจริงซึ่งสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นได้แต่ไม่ใช่เป็นไปตามที่เราต้องการหรือปรารถนาเพราะทุกอย่างนะครับไม่ลืมว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาดังนั้นการที่จะมีความทุกข์เกิดแล้วเพราะมีปัจจัยสะสมมาแล้วที่จะให้ความทุกข์นั้นเกิดจะห้ามยังไงก็ไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะมีปัจจัยให้เกิดแล้วแต่ขณะนั้นนะครับไม่มีปัญญาที่จะรู้ความเป็นจริงแต่เมื่อฟังธรรมะแล้วกำลังของปัญญาที่ค่อยๆเกิดทีละเล็กทีละน้อยซึ่งบุคคลที่ได้ฟังพระธรรมแล้วนะครับก็จะแสดงความปีติโสมนัสที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงแล้วนะครับเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางส่องประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าบุคคลผู้มีจักษุจะพึงเห็นได้แต่นั้นนะครับทุกข์ก็ไม่รู้สุขก็ไม่รู้ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะแต่บุคคลที่เข้าใจธรรมะแล้วนะครับไม่ว่าสิ่งไหนเกิดบังคับไม่ได้แต่มีความเข้าใจในสิ่งนั้นปัญญาต่างหากนะครับที่สะสมแล้วอบรมแล้วเป็นสิ่งที่มีค่าประเสริฐที่สุดแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองนะครับก็ตรัสว่านักปราชญ์กล่าวว่าชีวิตของบุคคลผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญานั้นประเสริฐที่สุดดังนั้นนะครับจากความไม่รู้ก็กระทำอะไรด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจซึ่งอกุศลธรรมก็ตามความไม่รู้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโลภะไม่ว่าจะเป็นโทสะอหิริกะอโนตปะทุกอย่างนะครับเพราะความไม่รู้เป็นหัวหน้าของอกุศลธรรมทั้งหลายแต่ปัญญาเกิดได้ยังไงปัญญาคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงดังนั้นนะครับต้องฟังคำของผู้มีปัญญาว่าพระองค์แสดงธรรมะความเป็นจริงไว้ว่าอย่างไรจนมีปัจจัยของความรู้ค่อยๆเกิดขึ้นก็ต้องเข้าใจด้วยว่าการที่จะให้ปัญญาเกิดทันทีทันใดตามใจที่เราหวังนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างต้องมีปัจจัยแต่บุคคลที่สะสมมาแล้วอดทนไม่หวั่นไหวเพราะรู้ว่าสิ่งที่ดีงามนะครับต้องอาศัยปัญญานั่นแหละที่จะให้สิ่งดีงามโดยประการทั้งปวงเกิดขึ้นเพราะมีความเห็นถูกความเข้าใจถูกแต่นั้นผู้ที่มีปัญญานะครับจึงไม่ละเลยในการที่จะกระทำคุณความดีโดยประการทั้งปวงและที่สำคัญที่สุดนะครับคือสามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของธรรมะว่าทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังหรือเราคิดแต่ต้องมีปัจจัยที่จะให้สิ่งนั้นเกิด
1: พระธรรมทั้งหมดทุกคำนะคะมีประโยชน์อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมที่ว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงเพียงสั้นๆนะคะแต่ลองคิดดูว่าเราคิดถึงสิ่งที่ล่วงแล้วเนี่ยด้วยความเป็นเราแล้วก็คิดถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงด้วยความเป็นเราแล้วเมื่อไหร่จะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยมีความลึกซึ้งมากนะคะต้องไม่ลืมว่าสิ่งที่ล่วงแล้วเนี่ยไม่ได้กลับมาอีกเลยไม่ใช่แค่ชาตินี้ที่เราเป็นอย่างนี้ชาติก่อนๆล่ะเราเคยเป็นยังไงมาแล้วอาจจะเป็นคนที่เป็นโรคร้ายมากมายยิ่งกว่านี้นะคะหรืออาจจะเป็นคนดีบางส่วนแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีทุกข์ยากต่างๆทั้งหมดเลยค่ะไม่ได้กลับมาอีกเลยไม่มีเราเหมือนไม่มีเราแต่ไม่ใช่แค่เหมือนนะคะจริงๆไม่มีเราต้องมีความเข้าใจอย่างมั่นคงค่ะสิ่งที่ผ่านไปแล้วหมดแล้วน่ะ และยังจะมาเป็นเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นความเข้าใจเท่านั้นค่ะที่จะทำให้เราเนี่ยได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่ทุกข์เลยถ้าเราคิดถึงว่าเราเคยเป็นยังไงมาแล้วเนี่ยเราก็ยังทุกข์ใช่ไหมคะอยากจะให้ไม่เป็นอย่างนั้นอีกแต่ว่าถ้ารู้ว่าไม่ใช่เราแล้วก็หมดแล้วด้วยไปคิดถึงอะไรที่ไม่ใช่เราแล้วก็หมดไปแล้วเสียเวลาหรือเปล่านั่งคิดอยู่นั่นแหละนะคะถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วหรือว่าสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็ไม่ใช่เราอีกไปทำให้เกิดก็ไม่ได้สักขณะเดียวจะไปทำให้เห็นเกิดก็ไม่ได้ได้ยินเกิดก็ไม่ได้โกรธเกิดก็ไม่ได้ทุกอย่างมีปัจจัยก็เกิดแล้วก็ดับไปเป็นอดีตไปละไม่มีอีกแล้วค่ะลืมไปว่าไม่มีอีกแล้วยังคงเป็นเราไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดความเป็นเราเพราะฉะนั้นเห็นคุณค่าของแต่ละคำนะคะสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่มีจริงๆคิดถึงทำไมเป็นเราเลยคะที่ล่วงไปแล้วเป็นเราได้ยังไงหมดแล้วไม่เหลือเลยสักหนึ่งแม้แต่ขณะเมื่อกี้นี้แต่ปัญญาไม่พอเพราะฉะนั้นถ้าเป็นปัญญาจริงๆนะคะก็สามารถที่จะทิ้งสิ่งที่กำลังปรากฏโดยความเป็นเราเพราะรู้ว่าหมดแล้วแต่ทิ้งไม่ได้ด้วยความเป็นตัวตนนะคะเราสามารถที่จะค่อยๆละความเป็นเราต่อเมื่อค่อยๆรู้ลักษณะที่มีจริงว่าเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่เราถ้าไม่รู้ความเป็นจริงว่าแต่ละหนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เรานะคะไม่มีทางที่จะละความเป็นเราได้ก็ยังคงเป็นเราต่อไปเพราะฉะนั้นก็รู้หนทางสำคัญที่สุดคือหนทางที่จะรู้ความจริงจากการที่เข้าใจละสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ใช่เราสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เราไปบังคับให้เกิดขึ้นไม่ได้แม้แต่เดี๋ยวนี้ก็หมดแล้วถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้มั่นคงขึ้นนะคะก็จะทำให้ไม่สนใจในอดีตและอนาคตค่อยๆเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏนั่นคือหนทางที่จะทำให้รู้จริงๆว่าไม่ใช่เราเพราะสิ่งนี้แหละที่กำลังปรากฏเนี่ยเกิดและดับไป
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ก็มีข้อความว่าดำรงสติเฉพาะหน้านะครับจะไม่ใช่เป็นการคิดถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคืออย่างไรครับ
1: ถ้าไม่มีความเข้าใจนะคะเป็นไปได้ไหม
2: ไม่มีทาง
1: แต่เข้าใจผิดคิดว่าจะให้เป็นเพราะฉะนั้นความละเอียดก็คือว่าไม่มีใครที่จะดำรงสติเฉพาะหน้าได้แต่ต้องเป็นปัญญาที่มีความเข้าใจถูกต้องจริงๆว่าขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏเกิดแล้วด้วยความเป็นอนัตตาและลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือเป็นอย่างนั้นจริงๆจะเป็นเราได้อย่างไรนี่เป็นหนทางที่จะเริ่มเข้าใจว่าเป็นเราไม่ได้แน่นอนแข็งอย่างนี้ค่ะจะเป็นเราได้ยังไงแต่ก่อนเคยเป็นมือเราใช่ไหมคะศีรษะเราตัวเราแต่ว่าความจริงถ้าเข้าใจขณะนั้นนะคะก็คือดำรงสติเฉพาะหน้าไม่ไปที่อื่นแต่อยู่ที่ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏได้ความเข้าใจซึ่งใครก็ทำไม่ได้นอกจากปัญญาที่เข้าใจอย่างมั่นคงทำให้สามารถที่จะเกิดการเข้าใจในขณะที่สิ่งนั้นปรากฏและลักษณะของสติก็ปรากฏลักษณะของปัญญาก็ปรากฏลักษณะของสภาพธรรมะก็ปรากฏจนกว่าปัญญาจะเพิ่มขึ้น
2: สติกำหนดธรรมะเครื่องนำออกจากทุกข์
1: ไม่ใช่ใครใช่ไหมคะสติรู้จักสติหรือยังทำไมไม่รู้จักก็ไม่ได้ฟังพระธรรมจนกระทั่งมีความเข้าใจละเอียดในความเป็นอนัตตาในความเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นแม้แต่พยัญชนะที่ว่าสติกำหนดเนี่ยก็เลยเหมือนกับเราไปทำแต่กำหนดคืออะไรคะกำหนดยังไง
2: ก็คือจดจ้องที่
1: จดจ้องก็บอกว่าจดจ้องสิคะเพราะฉะนั้นแม้แต่คำนะคะเมื่อไม่เข้าใจความหมายเพราะฉะนั้นก็ใช้คำที่ทำให้เข้าใจผิดซึ่งผู้รู้ภาษาบาลีนะคะท่านก็คงจะแปลของท่านในแบบที่ตรงกับความเป็นจริงแต่คนไม่รู้ก็เลยคิดเอาแล้วก็ใช้คำนี้เพราะฉะนั้นถ้าใช้คำว่าสติระลึกรู้ชัดเจนกว่าไหมคะเพราะแต่ละแห่งก็ใช้คำว่าสภาพธรรมะที่ระลึกเป็นไปในกุศลสติไม่ได้ทำหน้าที่อื่นเลยค่ะและถ้าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะในเรื่องของสภาพธรรมะจะไปรู้ธรรมะได้ยังไง ว่าขณะนี้แต่ละหนึ่งที่ปรากฏเป็นธรรมะที่ควรรู้ยิ่งเพราะเกิดขึ้นระดับไปความไม่รู้ทำให้ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงจริงลงเข้าใจว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะหมดไปได้ต่อเมื่อรู้แต่ละหนึ่งซึ่งมีลักษณะที่เกิดขึ้นระดับไปจึงสามารถที่จะละความเป็นสิ่งนั้นได
5: ้ท่านอาจารย์คะจะกราบเรียนถามถึงศรัทธา
1: ค่ะต้องรู้จักก่อนนะคะว่าศรัทธาคืออะไรขอเชิญคุณวิชัยค่ะ
0: ครับศรัทธานะคะเป็นธรรมะที่ดีงามเป็นความผ่องใสเป็นความเลื่อมใสเป็นไปในคุณความดีขณะใดก็ตามที่กุศลจิตเกิดขณะนั้นมีศรัทธาขณะนั้นนะครับไม่ได้เศร้าหมองเหมือนอกุศลใช่ไหมครับเพราะอกุศลเกิดขึ้นก็เศร้าหมองคิดต่างๆนะครับด้วยความโลภบ้างด้วยความโกรธบ้างด้วยความไม่รู้บ้างด้วยความเห็นผิดบ้างขณะนั้นนะครับไม่ใช่ศรัทธา
5: ท่านอาจารย์คะถ้าการทำความดีช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนหรือว่ามิตรสหายอะไรพวกเนี้ยมีศรัทธาก็ไม่ใช่
1: ใช่คิดเองหรือเปล่าคะว่าก็ไม่ใช่แต่ลองคิดดูว่าที่พูดอย่างนี้เพราะไม่รู้จิตซึ่งไม่มีศรัทธา
5: จิตที่ไม่มีศรัทธาก็คืออกุศล
1: ขณะใดก็ตามชีวิตประจำวันทั้งหมดนะคะตื่นขึ้นมารับประทานอาหารทำโน่นทำนี่สนุกสนานรื่นเริงมีศรัทธาไหม
5: ไม่มี
1: แต่สนุกนะค่ะสบายด้วยอร่อยด้วยใช่ไหมคะไม่รู้เลยว่าขณะนั้นอะจิตเศร้าหมองเป็นมนทินด้วยอกุศลเพราะฉะนั้นจึงไม่รู้ลักษณะของศรัทธาว่าศรัทธาต้องเป็นสภาพธรรมที่ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะแม้ว่าจะเกิดเพียงไม่มากนะคะแต่ก็เกิดได้เช่นการช่วยเหลือคนอื่นแม้เล็กน้อยนี่ค่ะตรงกันข้ามกันแล้วกับการที่เราหมักหมมด้วยความต้องการมากมายเศร้าหมองโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดความดีเมื่อไหร่ขณะไหนขณะนั้นนะคะสภาพจิตตรงกันข้ามกับขณะอื่นทั้งหมดซึ่งขณะนั้นไม่รู้ตัวเลยว่าเศร้าหมองแล้วก็เต็มไปด้วยอกุศลความไม่ดีทุกประการถ้าจะกล่าวถึงกลิ่นก็คงแย่ใช่ไหมคะต้องเป็นกลิ่นเหม็นแน่นอนแต่ว่าไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นยังเข้าใจว่าดีด้วยเพราะฉะนั้นพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำเนี่ยทำให้คนที่ได้ฟังเนี่ยไตรตรองนะคะเกิดปัญญาเข้าใจถูกเริ่มเห็นตัวเองไหมว่ามากด้วยอกุศลระดับไหนเพราะฉะนั้นเรื่องความเศร้าหมองนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะมีตลอดเวลาก็ไม่รู้จนกว่ากุศลจิตเกิดเมื่อไหร่ต่างกันเลยกับสภาพที่ปกติเป็นอย่างนั้นคิดที่จะทำกุศลคิดที่จะช่วยคนอื่นให้เข้าใจธรรมะทำอะไรอะไรทุกอย่างหมดที่เป็นฝ่ายดีขณะนั้นนะคะจิตผ่องใสไม่ได้เศร้าหมองหรือว่าน่าเกลียดหรือว่าไม่สะอาดเหมือนขณะที่เป็นทุกวันแต่ไม่รู้เลยเพราะฉันเห็นความต่างนะคะเมื่อกุศลจิตเกิดขณะใดที่กุศลจิตไม่เกิดขณะนั้นเป็นอีกแบบหนึ่งเลยค่ะแต่เป็นแบบที่คุ้นเคยจนไม่รู้จักจนสนุกสนานจนพอใจจนไม่เห็นโทษแต่ขณะใดก็ตามที่เป็นกุศลขณะนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นต้องเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ไม่ว่าในเรื่องของทานไม่ว่าในเรื่องของศีลไม่ว่าในเรื่องของการฟังธรรมะ
5: ท่านอาจารย์คะแล้วศรัทธาที่มั่นคงคงเป็นลักษณะที่แตกต่างจากการทำความดีปกติธรรมดา
1: เดี๋ยวนี้มีคุณสุกัญญาไหม
5: มีค่ะ
1: เพราะฉันไม่มั่นคงจากการที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยไม่เข้าใจเลยพอได้ยินสักคำแค่คำเดียวนะรู้ว่าสามารถที่จะทำให้เกิดความเข้าใจถูกต้องจิตผ่องใสไหมสะอาดไหมขณะนั้น
5: คือฟังจากท่านอาจารย์ก็ตอบได้ว่าสะอาด
1: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่พระฟังต้องพิจารณาเอง
5: แต่ความสะอาดหรือว่าความผ่องใสของจิตเนี่ยไม่ปรากฏกับปัญญา
1: ค่ะ
5: ที่จะรู้ได้
1: เพราะฉะนั้นขณะที่กำลังฟังเดี๋ยวนี้เห็นประโยชน์ไหม
5: เห็นประโยชน
1: ์นั่นแหละค่ะศรัทธาเพราะฉะนั้นไปดูหนังฟังเพลงดูโทรทัศน์ไปเล่นกีฬา ับขณะที่ฟังธรรมะต่างกันไหม
5: ต่างกันค่ะ
1: ขณะนั้นรื่นเริงสนุกสนานมากเลยใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
1: แต่ขณะนี้ไม่ได้ไปทำกิจเหล่านั้นเลยแต่กำลังได้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกิดความรู้ซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนประเสริฐกว่าไหมจากการที่เข้าใจว่าเป็นเราไม่ได้เกิดดับเลยกับการที่รู้ว่าไม่มีเรามีแต่ธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยดีบ้างชั่วบ้างตามปัจจัยที่ได้สะสมมาเพราะฉะนั้นก็รู้เหตุว่าจะดีขึ้นพ้นจากความชั่วร้ายทั้งหลายความไม่ดีทั้งหลายก็ต่อเมื่อได้เข้าใจขึ้นคิดอย่างนี้เข้าใจอย่างเนี้ยเป็นศรัทธาหรือเปล่า
5: เป็น
1: มั่นคงหรือยังเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ต้องถามใครเลยทั้งสิ้นนะคะตนเองนั่นแหละรู้เห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งของพระธรรมไหมพูดตามได้ใครก็พูดได้ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาจิตมีเท่าไหร่เจตสิกมีเท่าไหร่ก็พูดได้หมดแต่เข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนที่พูดตามนะคะกับคนที่เข้าใจต่างกันไหมถ้าคนที่เข้าใจจริงๆจะไปทำสิ่งที่ผิดเห็นผิดได้ไหมพระเช่นก็แสดงให้เห็นว่าที่ได้ยินเนี่ยคิดตามพูดตามคนอื่นคิดว่าเก่งมากเลยพูดได้จิตมีเท่าไหร่เจตสิกมีเท่าไหร่แล้วก็ตั้งสำนักปฏิบัติก็ลองคิดดูว่าเข้าใจแต่ละคำหรือเปล่าถ้าเข้าใจจริงๆมั่นคงจริงๆคำนั้นไม่เปลี่ยนค่ะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงจะปฏิเสธได้ยังไงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงจึงเป็นอริยสัจธรรมความเข้าใจที่ทำให้ผู้นั้นประเสริฐพ้นจากความเป็นปุถุชนเพราะมีความเห็นตามความเป็นจริงของธรรมะที่ตนเองกล่าวถ้าบอกว่าธรรมะทั้งหลายไม่เที่ยงก็ต้องเดี๋ยวนี้ก็ไม่เที่ยงแต่ว่าสามารถที่จะรู้อย่างนั้นได้หรือเปล่าและเป็นตัวตนหรือเปล่าที่ไปทำเพื่อที่จะให้รู้ไม่ได้รู้เลยว่าเป็นหน้าที่ของปัญญาถ้าปัญญาไม่เกิดจะรู้ได้ยังไงและทำยังไงปัญญาจะเกิดได้ก็ต้องรู้ว่าขณะนี้นะคะได้ฟังว่าเห็นเกิดดับได้ยินเกิดดับคิดเกิดดับทุกอย่างเกิดดับจริงหรือเปล่าถ้าจริงก็ต้องจริงตลอดจะไปจริงบ้างไม่จริงบ้างได้ยังไงใช่ไหมคะจะไปเปลี่ยนแปลงความจริงของสภาพธรรมะได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่านะคะได้ฟังแล้วก็คิดแล้วก็พูดตามแต่เข้าใจจริงหรือเปล่า
5: ท่านอาจารย์คะขณะฟังธรรมะเนี่ยก็มีความเข้าใจเกิดขึ้น
1: แน่ใจเลยคะ
5: เข้าใจในสิ่งที่ได้ยิน
1: เข้าใจเรื่อง
5: ใช่
1: ค่ะแล้วรู้ไหมว่าเป็นอนัตตา
5: เข้าใจอะค่ะว่ามันเป็นอนัตตา
1: ก็เข้าใจเรื่องเข้าใจคำพูดภาษาอะไรก็เข้าใจภาษานั้นภาษาไทยบอกว่าธรรมะเป็นอนัตตาจะไปเข้าใจอย่างอื่นได้ยังไงก็เข้าใจตามภาษาที่ว่าธรรมะเป็นอนัตตาแต่เข้าใจคำว่าอนัตตาหรือเปล่าม
5: ันต้องปัญญาเยอะมาก
1: ค่ะเพราะฉะนั้นปัญญาเพียงแค่นี้หรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ถ้ามีนะคะปัญญาไม่ผิดความเห็นถูกนั้นต้องยังมีอยู
5: ่แล้วจะกล่าวได้ไหมคะท่านอาจารย์ว่าศรัทธาที่ไม่มั่นคงอะฮะ
1: ทุกอย่างไม่มั่นคงไม่ใช่แต่เฉพาะศรัทธา
5: ที่ท่านอาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนไหมก็ไม่ใช่อันเนี้ยมั่นคงแล้ว
1: เพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนได้ฟังอย่างนี้นะคะพิสูจน์ตนเองได้มีความมั่นคงระดับไหนถ้ามีคนชักชวนไปสำนักปฏิบัติรู้เลยมั่นคงหรือเปล่าที่ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาหายไปไหนไม่มีเหลือแล้วเพราะแค่พูดตามค่ะ
0: ดังนั้นนะครับก็ค่อยๆเข้าใจนะครับธรรมะตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่ากล่าวศรัทธาแล้วก็จะสามารถที่จะรู้ลักษณะของศรัทธาได้ทันทีแต่ว่าเป็นความเข้าใจขึ้นเพราะความรู้ความเข้าใจทั้งหมดนะครับเป็นกิจของปัญญาไม่มีเราเลยนะครับสักขณะเดียวที่จะไปกระทำสิ่งนั้นไปกระทำสิ่งนี้ดังนั้นนะครับอกุศลที่สะสมมานานแสนนานนะครับก็คิดดูนะครับว่าความเผลอหรือความประมาทในพระธรรมเนี่ยครับก็เป็นเหตุให้หลงผิดหรือเข้าใจผิดได้ง่าย พราะว่าอกุศลที่สะสมมานานแสนนานเนี่ยก็ไม่ได้สูญหายไปไหนแล้วการที่จะมีกุศลธรรมทั้งหลายที่จะมั่นคงไม่ใช่เฉพาะเรื่องของศรัทธาเท่านั้นสติวิริยะสมาธิหรือแม้ปัญญาเองก็ตามนะครับก็จากทีละเล็กทีละน้อยยังไม่มั่นคงใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสะสมมากขึ้นเพิ่มขึ้นก็ค่อยๆมั่นคงขึ้นนะครับดังนั้นก็เป็นเรื่องของความเข้าใจนะครับความเป็นธรรมะดังนั้นเนี่ยครับไม่ว่าจะกล่าวถึงเรื่องใดนะครับไม่ว่าจะเป็นศรัทธาหรือสติก็ตามก็ต้องไม่ประมาทนะครับที่จะให้เข้าใจในลักษณะของสิ่งนั้นจริงๆนะครับ
1: มีความเข้าใจว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่ก็ยังมีอกุศลตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่เปลี่ยนความเข้าใจที่ถูกต้องว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าสะสมมานะคะที่จะเห็นประโยชน์ของการได้เข้าใจธรรมะและเห็นชีวิตซึ่งน้อยมากค่ะจริงๆแล้วเพียงชั่วหนึ่งขณะจิตซึ่งเกิดดับสืบต่อนะคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงการหมดสิ้นความเป็นบุคคลนี้เมื่อจิตขณะสุดท้ายเกิดระดับไปทำหน้าที่พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้นั่นคือตายที่เราใช้คำว่าจุติมีอะไรที่ติดตามไปได้ถ้าเห็นประโยชน์จริงๆนะคะทุกอย่างนะคะจะจากไปวันไหนได้หมดขณะไหนก็ไม่มีใครรู้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจะเป็นผู้ประมาทไหมแต่ก็เป็นผู้ที่รู้ความจริงว่าอกุศลยังมีมากเพราะฉะนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นนะคะแม้โลภะความติดข้องเกิดขึ้นโทสะความขุ่นใจเกิดขึ้นนะคะก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นมั่นคงอยู่ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมิฉะนั้นความเป็นเราก็หวั่นไหวทำให้อยากจะทำอย่างนั้นบ้างทำอย่างนี้บ้างก็แสดงเห็นว่าความมั่นคงในความเข้าใจยังไม่พอด้วยเหตุนี้นะคะหนทางนี้ก็คือหนทางที่จะเข้าใจถูกต้องยิ่งขึ้นจนประจักษ์แจ้งว่าธรรมะไม่ใช่เราแล้วก็เป็นอนัตตาแต่ต้องเป็นความเข้าใจถูกความเห็นถูกนะคะซึ่งไม่ไปทำสิ่งที่ผิดเพราะเหตุว่าปัญญาไม่ทำให้เกิดการกระทำที่ผิด
6: ท่านอาจารย์คะในสภาพธรรมที่เป็นความผูกพันอย่างเช่นในวันนี้ค่ะหนูก็มีความผูกพันกับน้องตั๊กแล้วก็คุณแม่จิ๋มก็เลยทำให้วันนี้มีกำลังที่มาสนทนาธรรมสภาพธรรมที่ดูเหมือนเป็นอกุศลก็นำมาซึ่งกุศลได้
1: ก็ต้องพิจารณานะคะเราไม่สามารถที่จะรู้สิ่งที่เราสะสมมาได้มากมายแต่ว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะต้องมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเรายังไม่พูดถึงชื่อคนเรื่องราวต่างๆนะคะคุณกนกวรรณพูดถึงความผูกพันหมายความถึงความติดข้องมีทุกอย่างทุกทางแล้วเราก็มาเลือกเฉพาะบางตอนที่จะกล่าวถึงเพราะเรารู้สึกชัดเจนใช่ไหมคะแต่ตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะสภาพธรรมะนั้นเกิดเมื่อไหร่ติดข้องเมื่อนั้นแล้วแต่ว่าจะมากหรือจะน้อยเช่นในขณะนี้ก็กำลังติดข้องไม่ใช่คุณจิ๋มไม่ใช่ครอบครัวคุณจิ๋มหรือใครทั้งนั้นใช่ไหมคะก็ติดข้องเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าขณะนั้นนะคะเราสามารถที่จะเข้าใจความจริงได้แค่ไหนเราคิดถึงสัตว์บุคคลแต่ถ้าไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นก็ไม่มีอะไรที่จะติดข้องแต่เพราะไม่รู้เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดซึ่งต้องเกิดจึงปรากฏว่ามีแค่นี้เราก็ลืมแล้วเป็นคนนั้นคนนี้อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยจะมีไหมก็ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่มีจริงๆเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมากมายมหาศาลรวดเร็วพร้อมกันไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกต้องว่าเป็นเพียงหนึ่งที่เกิดแล้วก็ดับเพราะรวมกันเป็นอย่างนี้มานานแสนนานเพราะฉะนั้นความผูกพันก็เป็นสิ่งที่มีจริงเป็นสภาพที่ติดข้องและไม่ใช่ติดข้องเฉพาะคนนั้นคนนี้ด้วยนะคะติดข้องในทุกอย่างที่ปรากฏโดยความเป็น
7: กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 14:00 น.จนถึง 16:30 น.ค่ะเป็นช่วงการสนทนาธรรมณศูนย์ ICT เทศบาลนครหาดใหญ่อีกวาระหนึ่งนะคะก็เป็นสัปดาห์แห่ง เป็นมงคลอีกครั้งหนึ่งในวันที่19และ20ซึ่งพรุ่งนี้ก็จะเป็นการสนทนาธรรมที่บ้านธรรมะภาคใต้ค่ะสำหรับวันนี้ก่อนที่จะมีการศึกษาพระธรรมตามแนวทางหนังสือปรมัตถธรรมสังเขปก็จะมีประเด็นที่ทางคุณจิวจะได้เรียนท่านอาจารย์และทุกท่านค่ะเชิญคุณจิวค่ะ
8: ครับกราบอาจารย์คำปั่นครับแล้วก็เพื่อนๆทั้งในกลุ่มไลน์แล้วก็ที่นี่นะครับก็คือว่ามันมีหลังจากที่สนทนาวันเสาร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เราเอาหนังสือปรมัตถธรรมสังเขปที่ท่านอาจารย์สุจินเขียนเนี่ยมาสนทนากันแล้วก็โดยเฉพาะครั้งที่แล้วเนี่ยความลึกซึ้งเนี่ยลงไปลึกซึ้งมากเพราะว่าก็เป็นความละเอียดของวิถีจิตลงไปอีกก็มีผู้ฟังท่านหนึ่งเขาก็ให้ความคิดเห็นมาว่าเขาฟังไม่รู้เรื่องเลยครับเขาฟังไม่รู้เรื่องจนถึงขนาดที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรทีนี้ผมก็ตอนที่ขับรถมาก็ไปปรึกษาอาจารย์คำบันว่าอยากจะถามเพื่อนๆที่สนทนากันเนี่ยครับทั้งที่นี่และทั้งในกลุ่มไลน์นะครับว่าการศึกษาหนังสือปรมัตถธรรมสังเขปแบบที่ลึกซึ้งเนี่ยประโยชน์ที่แต่ละคนได้รับเนี่ยคืออะไรบ้างอยากให้ลองช่วยกันพูดช่วยแล้วก็เพื่อให้ตัวเองได้ไต่ตรองไปว่าเราไม่ได้หรือเรากำลังเรียนเป็นทฤษฎีจนไม่เข้าใจว่าขณะนี้คืออะไรหรือว่าเราเรียนแล้วเราเข้าใจขึ้นว่าขณะนี้ด้วยความละเอียดเนี่ยมันคืออะไรอันนี้อยากจะให้แต่ละคนช่วยกันแสดงความคิดเห็นหน่อยแล้วว่าถ้าคนที่เขาฟังแล้วเขารู้สึกว่ามันไกลตัวมากเลยมันไม่ใช่สิ่งที่เขาได้ประโยชน์เลยเนี่ยกับสิ่งที่ทุกคนฟังแล้วคิดว่าได้ประโยชน์มากเนี่ยมันคืออะไรบ้างครับรบกวนช่วยกันออกความคิดเห็นหน่อยครับ
7: เชิญทางออนไลน์ก่อนไหมคะทางในกลุ่มมีท่านใดจะร่วมแสดงความคิดเห็นจากประเด็นที่คุณจิวได้เลสขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะมีไหมคะ
9: กราบอาจารย์สัมปันค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสายฝนปานุราตนะคะบ้านธรรมะภาคเหนือค่ะก็การศึกษาหนังสือปรมัตถธรรมสังเขปเนี่ยค่ะถามว่ามีประโยชน์มากมายค่ะเพราะว่าท่านอาจารย์ปูพื้นฐานถ้าเราเหมือนเราจะสร้างบ้านนะคะเราพื้นฐานเราไม่แน่นเลยเราไม่รู้เลยว่าจิตเจตสิกคืออะไรรูปคืออะไรแล้วการที่จะมาพิจารณาสภาพธรรมะในชีวิตประจำวันเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อะค่ะว่าความจริงมันคืออะไรเพราะว่าเราแวดล้อมไปด้วยสัตว์บุคคลตัวตนสิ่งของไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่พ้นจิตเจตสิกรูปถ้าเราไม่มีพื้นฐานที่มันคงว่าจิตคืออะไรเจตสิกคืออะไรรูปคืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงที่เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเห็นได้ยินได้กลิ่นอะไรก็ตามแต่อย่างเงี้ยค่ะแม้กระทั่งความติดข้องต้องการเรายังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไปไม่ได้อะค่ะไปไม่เป็นแน่ๆประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าหนังสือปรมัตถธรรมที่เราศึกษาอยู่เนี่ยมีความละเอียดลึกซึ้งเหลือเกินนะคะมันต้องค่อยๆใจร้อนก็ไม่ได้ค่ะประมาณนี้ก่อนนะคะ
7: ค่ะมีท่านอื่นไหมอีกไหมคะ
10: ครับผมก็มีความคิดเห็นที่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
11: เรื่องปรมัตถธรรมสังเขปผมที่ได้เข้าใจคำสอนพระพุทธเจ้าก็เพราะฟังปรมัตถธรรมสังเขปท่านอาจารย์เขียนมาให้ทำความเข้าใจคำว่าปรมัตถธรรมคือจิตเจตสิกรูปนิพพานนิพพานเก็บไว้ครับเหลือจิตเจตสิกรูปหนึ่งต้องทำความเข้าใจว่าลักษณะของรูปเป็นอย่างไรเกิดดับเร็วขนาดไหนละเอียดแค่นิดเดียวมีแค่หนึ่งขณะที่จิตรู้จิตทำหน้าที่อย่างไรหนึ่งจิตเป็นใหญ่เป็นประธานมีหน้าที่รู้แจ้งหนึ่งขณะจิตอย่างจิตเห็นก็ทำหน้าที่แค่หนึ่งขณะจิตได้ยินก็ทำหน้าที่หนึ่งขณะจิตเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้จิตสิกจิตสิกก็ทำหน้าที่แต่ละจิตสิกแต่เตยสิกต้องเกิดพร้อมจิตจิตก็ต้องเปลือบเกิดพร้อมจิตจิตสิกเกิดดับพร้อมกันขาดจิตเจตสิกก็เกิดไม่ได้ขาดเจตสิกจิตก็เกิดไม่ได้ก่อนอื่นต้องระลึกถึงเบื้องต้นที่มีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตเจตสิกรูปสภาวะเกิดดับคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาครับ
12: ในที่นี้ครับในที่นี้คนอื่นอยากให้แสดงความคิดเห็นกันหน่อยครับโดยเฉพาะแสดงความคิดเห็นในแง่ของในแง่มุมของคนที่เขาไม่ค่อยได้ฟังธรรมะเลยครับแล้วก็การศึกษาที่ลึกซึ้งลงไปถึงวิถีจิตเนี่ยประโยชน์คืออะไรครับ
13: ค่ะก็กราบอาจารย์คำปั่นค่ะก็คมไข่เงาระกูลบ้านธรรมะภาคใต้ค่ะ จริงๆเนี่ยการฟังพระธรรมเนี่ยท่านอาจารย์ก็เน้นอยู่บ่อยๆว่าถ้าจะเอาประโยชน์จากพระธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หวังค่ะจริงๆแล้วเพื่อความเข้าใจเพราะฉะนั้นการที่ได้เรียนละเอียดลึกซึ้งเนี่ยค่ะเพื่อที่จะเข้าใจว่าจริงๆมันไม่มีเราเลยค่ะมันอาจจะยากสำหรับครั้งแรกแต่สำหรับผู้ที่สะสมและก็มีความสนใจค่ะไม่ได้ยากเลยค่ะหมายความว่าถ้ามีความสนใจก็คือเหมือนตัวเองเนี่ยค่ะมาฟังใหม่ๆอ่ะก็รู้สึกว่าโอ้ยากมากเลยแต่ที่มีความสนใจอ่ะแต่ละขณะก้าวไปก้าวไปความสนใจก็เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเริ่มต้นด้วยการที่จะเอาประโยชน์ยากที่จะไปต่อได้ค่ะอันนี้คือขอยืนยันว่าปรมัตถธรรมสังเขปเนี่ยมีความสำคัญมากและก็สิ่งที่ควรรู้คือสภาพธรรมะที่มีจริงจิตเจตสิกรูปซึ่งที่ต้องเรียนละเอียดเพราะว่าแสดงว่าจริงๆอ่ะมันคืออะไรแล้วมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นอย่างนั้นมีจริงมันไม่มีเราเลยค่ะแต่ว่าสำหรับคนใหม่ๆก็เข้าใจได้อาจจะแบบมาฟังยากแล้วอาจจะท้อถอยก็ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเพื่อนด้วยกันเนี่ยก็ต้องกล่าวเพื่อที่จะให้เขาเห็นความสำคัญของการที่เรามาฟังปรัตปรมัตถธรรมเนี่ยเพื่ออะไรความละเอียดของสภาพธรรมะเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นเราก็เกื้อกูลกันได้ค่ะสำหรับที่คนที่สนใจเนี่ยเขาจะไม่ทิ้งเลยค่ะไม่หลีกหนีไปแน่นอนค่ะอันนี้เป็นความเข้าใจของตัวเองค่ะก็กราบอนุโมทนาค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณจิวด้วยเพราะว่าคุณจิวก็เป็นห่วงว่าคนที่มาใหม่ๆเนี่ยถ้าเขาฟังไม่ใจฟังไม่เข้าใจเขาจะทิ้งธรรมะแต่ตรงเนี้ยคุณจิวสบายใจได้เลยว่าถ้าคนที่สะสมมาต้องการความเข้าใจไม่ทิ้งแน่นอนค่ะ

0: ียกว่ามันปรมัตถธรรมสังเขปอะคืออันนี้ท่านอาจารย์ก็เป็นหนังสือที่ท่านอาจารย์ก็คือปูพื้นฐานให้ค่ะอาจารย์ซึ่งธรรมะมันมีความละเอียดลึกซึ้งอยู่แล้วอะค่ะทีนี้การฟังก็มันไม่ได้ง่ายที่การที่เราจะมาศึกษาแล้วก็ฟังครั้งเดียวแล้วก็จะเข้าใจได้เลยอะค่ะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าเราก็ต้องอดทนค่ะถ้าเห็นความประโยชน์นะคะที่จะศึกษาพระธรรมอะค่ะก็ค่อยๆฟังไปทีละนิดอันไหนที่ยังเข้าใจไม่ได้ก็ตามกำลังอะค่ะว่าเข้าใจได้แค่ไหนแล้วก็จริงๆก็สัมพันธ์กับคลิปที่อาจารย์กล่าวเลยนะคะในพรุ่งนี้ที่จะพูดนะคะที่ท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวว่าพื้นฐานเลยในการศึกษาคือพระอภิธรรมก่อนในการเริ่มต้นนะคะอันนี้ก็คือถ้าเรายิ่งไปศึกษาชอบที่จะฟังเรื่องราวเช่นที่ท่านอาจารย์พูดไปฟังพระสูตรโดยยังไม่รู้ว่าความเป็นธรรมะคืออะไรก็ต้องเริ่มมาจากอภิธรรมนี่แหละค่ะจึงจะค่อยๆศึกษาความเป็นธรรมะพอไปฟังพระสูตรก็เป็นเราเป็นตัวตนเป็นบุคคลไปหมดนะคะแล้วก็การที่ศึกษาพระธรรมอีกอย่างนึงก็คืออันนี้ที่ท่านอาจารย์พูดแล้วก็ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือก็ได้เห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นนะคะเพราะความลึกซึ้งก็คืออยู่ที่พระอภิธรรมมหาจารย์ก็ขอให้อดทนฟังถ้ามีความเห็นประโยชน์ที่จะศึกษาเพราะว่าคำจริงมันยากค่ะแล้วก็ลึกซึ้งด้วยค่ะ
1: มีท่านอื่นไหมครับโอเคผมขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ให้ความเห็นผมมีความคิดเห็นอย่างหนึ่งครับว่าที่ง่ายๆเลยถ้ามีโอกาสนะครับถ้าเนื่องจากว่านี่คือการสนทนาธรรมถ้ามีโอกาสไม่เข้าใจถามเลยผมว่าอาจารย์บสวทุกท่านก็เมตตาที่จะตอบแล้วก็จะเข้าประเด็นง่ายกว่าที่เราจะไม่เข้าใจเฉยๆนะคำถามไม่ว่าจะเป็นคำถามอะไรเหมือนที่เราได้ยินท่านอาจารย์บอกว่าธรรมะตอบได้ทุกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นไม่เข้าใจก็คือถามเลยผมมีอีกคำถามหนึ่งให้อาจารย์คำปั่นก่อนที่จะเข้าเนื้อหาครับอาจารย์ครับแล้วธรรมะเนี่ยมันไม่ง่ายหรอครับมันต้องยากขนาดนี้เลยหรอครับที่ต้องเรียนไปถึงวิถีจิตในความละเอียดระดับนี้เนี่ยต้องยากหรอครับคำถามครับอาจารย์ครับ
2: ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับจริงๆประเด็นคำถามของพี่ชลธีนะครับดีอย่างยิ่งเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นการประกาศพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะใครที่ตรัสว่าธรรมะยากละเอียดลึกซึ้งรู้ตามได้ยากก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าที่พระองค์จะได้ทรงตรัสรู้ความจริงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงในขณะนี้นะครับที่เรียนกันอยู่เนี่ยครับที่กล่าวถึงปรมัตถธรรมเนี่ยพระองค์ทรงสะสมอบรมพระบารมีเนี่ยนานเพียงใดถึงเสียสงไขยแสนกับกว่าที่พระบารมีจะถึงพร้อมนะครับนานเพียงใดและเมื่อพระบารมีถึงพร้อมพระองค์ก็ทรงรู้อย่างแจ่มแจ้งในความเป็นจริงของธรรมะทุกอย่างเลยพระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตรงตามความเป็นจริงไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่รู้พระองค์ทรงรู้อย่างแจ่มแจ้งทุกอย่างทุกประการเมื่อพระองค์ทรงรู้อย่างแจ่มแจ้งแล้วพระบารมีทั้งหมดที่พระองค์ได้สะสมอบรมมาก็เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกการบำเพ็ญพระบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่เมื่อครั้งที่เป็นพระโพธิสัตว์นี่ครับแสดงถึงอะไรครับแสดงถึงเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเพราะถ้าหากว่าพระองค์จะถึงการตรัสรู้เป็นพระอรหันต์พระองค์สามารถเป็นได้ตั้งแต่เมื่อครั้งที่ได้พบพระ สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรแต่พระหฤทัยที่ยิ่งใหญ่ความตั้งใจมั่นที่จะทำประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกพระองค์ก็ตั้งความปรารถนาเพื่อถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตข้างหน้าเห็นไหมครับแล้วพระองค์จึงเริ่มสะสมบารมีสะสมคุณความดีทั้งหลายเพื่อถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านานถึงเสียสง

ที่สุดนะครับเพื่อถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับหนึ่งนะครับก็คือเป็นมนุษย์นี่ครับทบทวนนะครับได้ฟังมาแล้วแหละทบทวนนะครับที่เป็นการประชุมพร้อมกันของธรรมะ8ประการที่จะทำให้ได้สะสมอบรมบารมีนะครับจนถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับหนึ่งก็คือเป็นมนุษย์นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเทวดาหรือใครก็ตามนะครับที่ไม่ใช่มนุษย์ครับไม่สามารถถึงการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นะครับหนึ่งก็คือเป็นมนุษย์สองก็คือเป็นผู้ที่เป็นบุรุษเพศนะครับเป็นบุรุษเพศนะครับสองแล้วนะครับต่อไปนะครับก็คือเป็นผู้ที่มีเหตุนะครับก็คือได้สะสมบุญบารมีนะครับพอที่จะถึงการบรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์ได้เห็นไหมครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังต้องเป็นผู้ที่ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะครับได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับการทรงพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอันนี้คือก็สำคัญนะครับต่อมานะครับก็คือได้บวชนะครับได้บวชอย่างท่านสุเมธาดาบสก็บวชเป็นดาบสใช่ไหมครับเป็นผู้ที่อยู่ในฝักฝ่ายที่เป็นผู้ที่มีความรู้มีความเข้าใจนะครับอันนี้ก็ประการหนึ่งประการต่อมานะครับก็เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัตินะครับคุณสมบัตินี่ครับคนธรรมดาไม่มีนะครับแบบนี้ก็คือได้อบรมเจริญความสงบของจิตนะครับสามารถข่มระงับกิเลสไว้ได้นะครับเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยฌานสมาบัติซึ่งคนธรรมดาไม่มีอย่างนี้แต่ผู้ที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับถึงพร้อมนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะต้องเป็นผู้ที่มีอธิการะก็คือความเป็นผู้ที่กระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับซึ่งคนธรรมดาทั่วไปนี่กระทำไม่ได้ในฐานะที่พระองค์นี่ครับเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตข้างหน้ากี่ประการแล้วครับและสุดท้ายนะครับก็คือเป็นผู้ที่มีความปรารถนามีความพอใจอย่างยิ่งในพระโพธิญาณนี่ครับนี่คือประมวลนะครับเรียกว่าธรรมะ8ประการนะครับที่จะเกื้อกูลให้ผู้นั้นนะครับได้ถึงการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในภายภาคหน้านี่ครับยากไหมครับแต่ละอย่างนะครับแล้วก็ธรรมะนี่ครับซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงนี่ครับยากพระองค์คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ทรงมีพระปริวิตกก็คือทรงมีความรำพึงนะครับว่าสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั้นยากละเอียดลึกซึ้งนะครับแต่ก็มีข้อความที่น่าพิจารณาก็คือว่าบุคคลผู้มีปัญญารู้ได้เห็นไหมครับแม้ว่าจะยากเพียงใดเห็นได้ยากเพียงใดแต่ปัญญาสามารถเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงได้ถ้าดูในข้ออุปมาพวกเราอาจจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ยากจริงๆนะครับเห็นยากจริงๆนะครับอุปมาเนี่ยก็ชัดมากเลยนะครับธรรมะที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้นะครับเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากอุปมายังไงครับอุปมาเหมือนกับเมล็ดพันผักกาดนะครับถูกบังด้วยภูเขานี่คือข้อความในอรรถกถาอายาจนะสูตรนะครับเมล็ดพันผักกาดถูกบังด้วยภูเขานี่คือแสดงในเปรียบเทียบให้เห็นว่าธรรมะนี่ครับยากเห็นได้ยากนะครับแต่แม้ว่าจะยากเพียงใดปัญญารู้ได้นี่ครับก็ต้องย้อนกลับมาถึงเหตุสำคัญนะครับที่จะทำให้เป็นผู้ที่มีความ

0: รู้มีความเข้าใจในธรรมะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงทรงไว้ซึ่งความจริงอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นทุกท่านนะครับพอได้ฟังเนี่ยครับก็ชัดเจนเลยว่ารู้แน่ๆว่าธรรมะไม่ได้นอกเหนือจากชีวิตประจำวันเลยธรรมะไม่ได้นอกเหนือจากชีวิตประจำวันไม่ได้นอกเหนือจากแต่ละขณะแต่ละขณะเลยนี่คือความเป็นจริงนะครับแต่ทำไมจึงยากเพราะความไม่รู้มีมากสะสมความไม่รู้มามากนะครับชื่อนี่ก็อาจจะดูแบบใหญ่โตมากนะครับก็จริงๆนั่นแหละก็คือมหาอวิชชาเห็นไหมครับความไม่รู้นี่มากจริงๆสะสมมามากสะสมมาอย่างยาวนานในสังสารวัฏและอีกประการหนึ่งก็คือความลึกซึ้งของธรรมะนั่นแหละที่แสดงถึงความยากเพราะละเอียดลึกซึ้งแสดงถึงความเป็นสิ่งที่มีจริงที่ปฏิเสธความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนอย่างสิ้นเชิงนี่นะครับความยากเห็นก็เป็นคนนั้นคนนี้ไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ห้ามนะครับว่าไม่ได้เห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลความจริงการเกิดดับสืบต่อของจิตก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ได้มีความเข้าใจในความเป็นจริงก็หลงยึดถือว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงที่ยั่งยืนจึงต้องอาศัยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นนะครับธรรมะความหมายแรกก็คือสิ่งที่มีจริงที่ทรงไว้ซึ่งความจริงอย่างนั้นสิ่งที่มีจริงที่เป็นธรรมะนั้นมีความละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งลึกซึ้งโดยความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลจึงเป็นอภิธรรมะและธรรมะนั่นแหละซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงที่ละเอียดลึกซึ้งนั่นแหละเป็นความจริงที่มีลักษณะที่ใครๆก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นปรมัตถธรรมะนี่ครับนี่คือความหมายของธรรมะสิ่งที่มีจริงนะครับทรงไว้ซึ่งความจริงอย่างนั้นและการที่จะค่อยๆเข้าใจในความเป็นธรรมะก็ต้องอาศัยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของพระองค์เรียกว่าศาสนธรรมซึ่งก็คือพระธรรมแต่ละคำนั่นแหละนะครับซึ่งปรากฏในบทสรรเสริญพระธรรมคุณบทแรกเลยก็คือพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนี่คือคำสอนแต่ละคำคำแต่ละคำที่ปรากฏสืบทอดมาจนถึงขณะนี้นะครับจารึกเป็นพระไตรปิฎกทั้งพระวินัยพระสูตรแล้วก็พระอภิธรรมทั้งหมดคือพระธรรมคำสอนที่ประเสริฐยิ่งใครจะมีคำสอนที่ประเสริฐยิ่งมีบุคคลเพียงผู้เดียวก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์ทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงแทงตลอดในสิ่งที่มีจริงทุกอย่างตรงตามความเป็นจริงและในฐานะที่เป็นผู้ที่แทงตลอดในความเป็นจริงของธรรมะตรงตามความเป็นจริงด้วยพระบารมีที่ได้อบรมมาในฐานะที่เป็นพระมหาสัตว์ก็คือพระโพธิสัตว์ในฐานะที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะมีคำจริงก็จะมีคำจริงที่จะอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่ผู้อื่นนะครับที่พวกเราก็ได้ฟังการสนทนานะครับก็จะคุ้นกับคำว่าพุทธปัญญัติก็คือคำแต่ละคำที่พระองค์ตรัสเกื้อกูลแก่สัตว์โลกด้วยพระปัญญาที่แทงตลอดในความเป็นจริงของธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างตรงตามความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นธรรมะใดก็ตามทุกอย่างเลยนะครับพระองค์มีคำที่จะเกื้อกูลแก่สัตว์โลกคำสอนของพระองค์ก็คือพระธรรมนี่แหละที่จะเกื้อกูลใ ผู้ฟังผู้ศึกษาได้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงครับเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นเริ่มแรกในวันนี้นะครับที่พี่ชลที่พี่ชลธีได้ปรารภขึ้นมาเนี่ยครับก็นำมาซึ่งความปลาบปลื้มปีติอย่างยิ่งนะครับที่จะได้ระลึกถึงพระคุณอันประเสริฐยิ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพิ่มพูนบารมีทั้งหลายที่จะได้ฟังได้ศึกษาในคำสอนของพระองค์ให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแต่ละท่านที่แสดงความคิดเห็นนะครับเป็นประโยชน์ทั้งหมดเลยเป็นความจริงทั้งหมดนะครับที่จะต้องค่อยๆฟังค่อยๆศึกษาค่อยๆพิจารณาไตร่ตรองในความเป็นจริงในความเป็นเหตุเป็นผลของสิ่งที่มีจริงค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ค่อยๆสะสมทีละเล็กทีละน้อยไม่รีบร้อนนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับที่อาจารย์ทวีศักดิ์ได้สนทนากับท่านอาจารย์นะครับในสถานีวิทยุมก.นะครับแล้วก็ถ่ายทอดทางสื่อของมูลนิธิด้วยนะครับเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ในชื่อหัวข้อก็คือธรรมะประจำวันท่านอาจารย์ก็มีคำที่พอได้ฟังแล้วก็เก็บไว้ในหัวใจนะครับเตือนใจเลยครับว่าการศึกษาธรรมะไม่รีบร้อนเริ่มต้นด้วยความไม่ประมาทนี่คือคำของผู้ที่มีปัญญาครับท่านอาจารย์กล่าวแต่ละคำนะครับก็ต้องกราบเท้าบูชาคุณท่านตลอดเพราะว่าแต่ละคำนะครับเป็นคำที่เกื้อกูลจริงๆนะครับไม่รีบร้อนเริ่มต้นด้วยความไม่ประมาทเป็นคำจริงใช่ไหมครับเกื้อกูลอย่างยิ่งจริงๆตอนรับประทานอาหารกลางวันก็ได้ปรารภกับพี่น้องพี่สุขันธรสนะครับว่าการศึกษาธรรมะนี่ครับเป็นสิ่งที่ยากอย่างยิ่งก็ต้องแสดงให้เห็นถึงการสะสมเหตุที่ดีมาในอดีตของผู้นั้นด้วยนะครับว่าจะมีความใส่ใจมีความสนใจที่จะศึกษามากน้อยเพียงใดต้องมีบุญเก่าต้องมีคุณความดีที่เคยสะสมมาแล้วแล้วทีนี้ครับก็เปรียบเทียบกับการศึกษาอย่างพวกเราเรียนทางโลกตั้งแต่อนุบาลบางทีก็เตรียมอนุบาลก็ค่อยๆเรียนใช่ไหมครับค่อยๆเรียนค่อยๆฟังคุณครูผู้สอนผู้แนะนำแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นเป็นอนุบาล1 2 3ป1ป2ป3ป4ป5ป6แล้วก็เรียนต่อในมัธยมทั้งมัธยมต้นมัธยมปลายแล้วก็ต่อในระดับมหาวิทยาลัยจนถึงบางท่านก็ถึงปริญญาเอกนี่คือในการศึกษาทางโลกยังต้องใช้เวลาใช่ไหมครับยังต้องใช้เวลายังต้องมีความอดทนมีความเพียรนะครับที่จะศึกษาแต่นั่นเป็นการศึกษาที่ไม่ได้เกื้อกูลให้เข้าใจในความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ดังนั้นการศึกษาพระธรรมไม่ใช่การศึกษาวิชาการทางโลกแม้วิชาการทางโลกยังต้องเป็นอย่างนั้นแล้วนี่ศึกษาสิ่งที่มีค่าที่สุดสิ่งที่ยากที่สุดเพราะฉะนั้นจะอาศัยระยะเวลานานเพียงใดเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเรียนค่อยๆรู้นี่แหละครับสิ่งที่สำคัญจึงไม่มีทางอื่นนะครับที่ได้ฟังบ่อยๆนะครับคำท่านอาจารย์ที่ประมวลมานะครับมีโอกาสฟังก็ฟังมีโอกาสอ่านก็อ่านมีโอกาสสนทนาก็สนทนาทั้งหมดก็จะเกื้อกูลให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงปัญญาก็สะสมแล้วในขณะที่เข้าใจฟังต่อไปอีกฟังต่อไปอีกความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นคำเนี่ยครับจะเยอะมากเวลาศึกษาเนี่ยครับคำจะเยอะมากแต่ความเกื้อกูลของท่านอาจารย์พวกเราเวลาฟังคำใหญ่ท่านอาจารย์นะครับจะมีไหมครับที่ท่านอาจารย์เ กล่าวคำบาลีเดียวๆเลยโดดๆเลยโดยที่ไม่อธิบายเลยไม่มีนะครับท่านอาจารย์เนี่ยครับบางทีท่านก็กล่าวคำขึ้นมาก่อนแล้วก็อธิบายในคำนั้นว่าคำนั้นคืออะไรบางทีก็กล่าวในความละเอียดก่อนแล้วก็กำกับด้วยคำที่เป็นพระพุทธพจน์คำที่เป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกำกับอีกทีหนึ่งเพื่ออะไรครับเพื่อให้เข้าใจอย่างถูกต้องว่าคำที่เราเรียนที่เราศึกษามาตรงนั้นเนี่ยกล่าวถึงตรงนี้มุ่งหมายถึงตรงนี้ที่เห็นชัดคืออะไรครับอายตนะท่านอาจารย์กล่าวมาหมดแล้วนะครับแล้วก็ประมวลนี่แหละที่เราสนทนาไปเมื่อสักครู่นี่แหละอายตนะขณะที่เห็นมีตาไหมมีสิ่งที่กระทบตาไหมถ้าเห็นเกิดขึ้นเนี่ยเห็นจะเกิดเดียวๆโดยไม่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยได้ไหมไม่ได้เห็นไหมครับนี่แหละคือการกล่าวถึงความเป็นจริงของอายตนะแล้วโดยที่ยังไม่ได้ใส่ชื่อว่าอายตนะเลยนี่คือการอธิบายให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงของธรรมะนะครับด้วยความเมตตาด้วยความเกื้อกูลของผู้ที่เข้าใจธรรมะอย่างท่านอาจารย์นะครับที่เป็นผู้ที่เป็นที่เคารพบูชาของพวกเราที่ท่านได้ศึกษาพระธรรมแล้วก็เผยแพร่พระธรรมมาอย่างยาวนานถึง70ปีแล้วนะครับร่วม70ปีท่านอาจารย์ก็ทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยโดยตลอดไม่ว่าจะพบใครไม่ว่าจะอยู่ในโอกาสใดที่จะเกื้อกูลได้ท่านอาจารย์ไม่ปล่อยโอกาสนั้นเลยนะครับเพื่อให้ผู้นั้นนะครับได้ฟังถ้าไม่พูดถ้าไม่กล่าวเขาจะไม่ได้ยินเลยเขาจะไม่ได้ฟังเลยแต่ถ้าเราพูดเขาได้ฟังถ้าเขาสะสมเหตุที่ดีมาเขาฟังต่อนี่คือความเกื้อกูลของท่านอาจารย์แล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีอย่างยิ่งนะครับอย่างที่คุณคมคายก็ได้กล่าวถึงด้วยนะครับในเรื่องของการเกื้อกูลซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับก็เกื้อกูลกันในทางธรรมะที่จะช่วยกันให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นคำแต่ละคำที่เป็นพยัญชนะภาษาบาลีภาษามัคคีนี่ครับถ้าฟังบ่อยก็จะคุ้นแล้วก็คุ้นนะครับไม่ใช่คุ้นในคำที่จำพี่ทรงจำไว้ได้แต่ด้วยความเข้าใจด้วยอย่างคำว่าวิถีจิตนะครับก็ไม่ใช่คำลอยๆใช่ไหมครับมีความหมายนะครับขณะนี้แหละวิถีจิตเพราะเป็นจิตที่เกิดขึ้นโดยอาศัยทางหนึ่งทางใดในการรู้อารมณ์ดังนั้นนะครับพื้นฐานนั่นแหละอย่างที่พี่สายฝนได้กล่าวนะครับก็ทำให้เห็นถึงประโยชน์จริงๆว่าต้องมีพื้นฐานและจะมีพื้นฐานได้อย่างไรถ้าไม่เริ่มต้นก็ไม่มีนะครับก็ต้องเริ่มต้นนะครับนับหนึ่งก็ต้องเริ่มต้นในการศึกษาจึงจะมีพื้นฐานมีพื้นฐานที่ค่อยๆมั่นคงขึ้นค่อยๆมั่นคงขึ้นนี่ครับแม้แต่คำว่าวิถีจิตก็ตามเห็นเป็นวิถีจิตแน่นอนถ้าเข้าใจแล้วไม่ต้องใส่ชื่อเลยนะครับว่าเป็นวิถีจิตก็เป็นนะครับเพราะว่าเห็นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าไม่อาศัยตาเป็นฐานเห็นไหมครับจิตเห็นเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยตาจักขุปสาทะนี่เป็นฐานนี่แหละเพราะฉะนั้นเห็นแม้ขณะเดียวเนี่ยครับนั่นแหละคือเป็นวิถีจิตเพราะเป็นจิตที่เกิดขึ้นโดยอาศัยทางตาเป็นทางในการรู้อารมณ์แล้วอารมณ์ล่ะก็ต้องศึกษาด้วยใช่ไหมครับก็ต้องค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้สิ่งใดก็ตามที่จิตรู้หรือถูกจิตรู้สิ่งนั้นแหละคืออารมณ์เมื่อกล่าวถึงเป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้ก็ต้องรวมเจตสิก ที่เกิดร่วมกับจิตด้วยเพราะทั้งจิตแล้วก็เจตสิกก็เกิดร่วมกันก็รู้อารมณ์เดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่จิตและเจตสิกรู้สิ่งนั้นแหละคืออารมณ์นี่คือคำอธิบายในความหมายก็ค่อยๆฟังใช่ไหมครับค่อยๆฟังซึ่งคำที่เตือนใจที่เก็บไว้ในไทยด้วยที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวให้พวกเราได้เห็นว่าขนาดวัน7วันก็ยังจำได้ใช่ไหมครับจำได้แต่ละวันแต่ละวันจำได้คำที่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าฟังบ่อยๆก็จะคุ้นก็จะทรงจำด้วยความเข้าใจไม่ลืมในความเป็นจริงนี่แหละครับคือการศึกษาค่อยๆฟังค่อยๆสะสมความเข้าใจไตร่ตรองในความเป็นเหตุเป็นผลว่าความจริงเป็นอย่างนี้หรือไม่นะครับพิจารณาจริงๆไตร่ตรองจริงๆความเข้าใจก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับเหตุให้ปัญญาเกิดนะครับแสดงไว้เยอะมากในพระไตรปิฎกและอรรถกถาต้องได้ฟังพระธรรมได้ฟังคำจริงจากผู้ที่มีปัญญานี่ครับสำคัญเลยและต้องใส่ใจโดยแยบคายด้วยใส่ใจโดยแยบคายถ้าใส่ชื่อคืออะไรครับโยนิโสมนสิการะโดยชื่อแต่ไม่ต้องใส่ชื่อก็ได้ไม่ต้องเรียกชื่อความจริงนี้ก็ไม่เปลี่ยนเพราะความจริงเป็นอย่างไรก็เป็นจริงอย่างนั้นเมื่ออาศัยคำของบุคคลผู้มีปัญญาแล้วนะครับได้ฟังแล้วก็พิจารณาไตร่ตรองมีความละเอียดใส่ใจในการฟังพิจารณาไม่คิดเรื่องอื่นนะครับไม่คิดเรื่องอื่นทุกครั้งนะครับก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงพระธรรมนะครับก็เป็นคำที่ได้ฟังแล้วก็เป็นเครื่องเตือนตลอดนะครับที่ท่านอาจารย์ได้อัญเชิญมากล่าวให้พวกเราได้ฟังนะครับท่านอาจารย์ก็กล่าวตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงที่มีปรากฏในหลายๆพระสูตรนะครับว่าเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวแล้วก็ในแต่ละช่วงในแต่ละส่วนของพระสูตรก็จะมีคำว่าดูกรภิกษุทั้งหลายนี่ครับเยอะมากเลยเพื่อเตือนครับไม่ให้คิดเรื่องอื่นเหมือนเรียกอยู่ตลอดใช่ไหมครับเรียกอยู่ตลอดว่าให้ตั้งใจฟังนะให้ตั้งใจฟังเพราะบางทีอาจจะคิดเรื่องอื่นอยู่ใส่ใจเรื่องอื่นอยู่หรือบางทีนั่งหลับใช่ไหมครับแต่พอเรียกก็รู้ตัวแล้วว่าควรที่จะได้รองรับพระธรรมรองรับคำจริงที่พระองค์ได้ทรงแสดงก็เป็นประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นก็จึงไม่เหลือวิสัยนะครับค่อยๆฟังค่อยๆศึกษาถ้าเหลือวิสัยจะไม่มีผู้ที่รู้ความจริงเลยถ้ารู้ไม่ได้แสดงว่าความจริงรู้ได้ผู้ที่รู้เป็นท่านแรกนะครับก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ในฐานะที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลผู้เลิศที่สุดประเสริฐที่สุดแล้วพอพระองค์ทรงแสดงพระธรรมมีผู้ที่ได้ฟังแล้วก็ได้รับประโยชน์จากพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงมากมายนับประมาณไม่ได้เลยนะครับนับไม่ถ้วนเลยสูงสุดก็คือถึงความเป็นพระอรหันต์กรองลงมาก็เป็นพระอนาคามีถัดลงมาอีกก็เป็นพระสกทาคามีถัดลงมาอีกก็เป็นพระโสดาบันหรือแม้ยังไม่ถึงความเป็นพระอริยบุคคลปัญญาที่สะสมไว้แล้วนี้ก็ไม่สูญหายไปไหนสะสมเป็นที่พึ่งต่อไปนี่แหละครับการอบรมปัญญาการสะสมความเข้าใจในแต่ละครั้งนะครับจึงเป็นสิ่งที่มีค่ามากนะครับมีประโยชน์มากเพราะถ้าไม่มีขณะนี้ถ้าไม่มีขณะนี้ทีละขณะทีละขณะจะถึงขณะที่รู้แจ้งแทงตลอดในความเป็นจริงของธรรมะได้อย่างไรผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลทั้งหลายในครั้งอดีตนี่ครับกว่าจะถึงวันนั้นใช่ไหมครับก ว่าจะถึงวันนั้นคือวันที่ท่านได้ประจักษ์แจ้งความจริงดับกิเลสได้ก็ต้องมีเหมือนอย่างวันนี้แหละเหมือนอย่างที่พวกเรากำลังเริ่มสะสมอยู่นี้แหละก็คือมีการศึกษามีการอบรมสะสมความเข้าใจกว่าจะถึงวันนั้นก็ต้องมีวันนี้แหละใช่ไหมครับวันที่มีการค่อยๆสะสมความเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยครับซึ่งที่กล่าวมาเนี่ยก็ปราบรื้มนะครับเพราะว่าเป็นความจริงอย่างนั้นจริงๆนะครับไม่มีสิ่งใดที่จะปฏิเสธได้เลยเพราะว่าความจริงเป็นอย่างนี้แล้วก็ทำให้เห็นถึงคุณประโยชน์อย่างยิ่งครับของการศึกษาพระธรรมด้วยความเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลผู้เลิศที่สุดประเสริฐที่สุดเป็นบุคคลผู้หาได้ยากเป็นบุคคลผู้ที่ปรากฏได้ยากเมื่อพระองค์มีพระบารมีถึงพร้อมแล้วก็ได้ตรัสรู้ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำแต่ละคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์คำแต่ละคำที่เปล่งจากพระโอษฐ์ของพระองค์นี่ครับทั้งหมดนะครับมาจากพระคุณอันประเสริฐยิ่งของพระองค์ทั้งหมดทั้งพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณแล้วก็พระมหากรุณาคุณดังนั้นคำแต่ละคำนี่ครับอย่างไรล่ะจึงจะไม่ควรศึกษายิ่งควรศึกษาเห็นไหมครับยิ่งควรศึกษาเพราะเป็นคำที่เกื้อกูลให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแล้วใครล่ะศึกษาเห็นไหมครับต้องเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์เห็นคุณค่าที่จะฟังที่จะศึกษาต้องเป็นบุคคลผู้ที่สะสมเหตุที่ดีมาแล้วอย่างแน่นอนพอดีก็ได้ฟังที่ท่านอาจารย์ได้บรรยายไว้ครับเป็นประโยชน์เกื้อกูลนะครับก็ได้เรียนกับทุกท่านนะครับโดยเฉพาะในวันนี้ก็ได้ปรารภกับพี่ชนทีกับพี่สุขันธารสนะครับว่าคำที่ท่านอาจารย์กล่าวนะครับเป็นคำไทยๆเลยนะครับเป็นคำไทยๆไม่มีความสลับซับซ้อนเลยเป็นคำธรรมดาเป็นความเรียงธรรมดาแต่เกื้อกูลให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องก็น่าคิดนะครับว่าทำไมล่ะจึงไม่เข้าใจทั้งที่เป็นคำจริงฟังแล้วไตร่ตรองพิจารณาเข้าใจตามได้นะครับอย่างข้อความนี้ทุกท่านลองฟังดูสิครับว่าทำไมจึงจะไม่เข้าใจนะครับคนที่รู้ประโยชน์จริงๆเห็นความลึกซึ้งจริงๆเป็นผู้ตรงต่อความจริงของธรรมะจะไม่มีการละเลยหรือทอดทิ้งที่จะเข้าใจขึ้นไม่ว่าจะโดยการอ่านโดยการฟังโดยการไตร่ตรองโดยการสนทนาธรรมหรืออะไรทั้งสิ้นเพราะรู้ว่ากว่าจะได้เข้าใจทีละเล็กทีละน้อยไม่ใช่ง่ายนี่ครับความเรียงธรรมดาเลยแต่ลึกซึ้งอย่างยิ่งใช่ไหมครับเพราะกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นนี่ครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องอาศัยอะไรครับอาศัยบารมีคุณความดีทั้งหลายจริงๆในการฟังในการศึกษาขาดไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความเพียรความอดทนความจริงใจทั้งหมดนี่ครับประกอบพร้อมกันในการที่จะศึกษาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพพอได้มาศึกษานะครับยิ่งเห็นเลยนะครับว่าความบริสุทธิ์สะอาดของพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับจริงๆอย่างนั้นเลยไม่มีคำที่เป็นโทษไม่มีคำที่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดนะครับเป็นอกุศลเลยมีแต่เกื้อกูลให้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสขัดเกลาความไม่รู้ขัดเกลาสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนะครับจนสามารถที่จะดับได้หมดสิ้นนี่คือ ความประเสริฐยิ่งของพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไม่ว่าจะพระสูตรใดก็ตามข้อความใดก็ตามยาวบ้างสั้นบ้างไม่มีคำที่เป็นโทษเลยนะครับมีแต่คำที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลมีแต่คำจริงมีแต่คำหวังดีมีแต่คำอนุเคราะห์จริงๆนะครับแม้แต่ที่จะได้ศึกษากันพรุ่งนี้แม้เป็นคำที่สั้นๆ นะครับแต่ลึกซึ้งถึงความเป็นพระอรหันต์เห็นไหมครับความบริสุทธิ์สะอาดยิ่งของพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนี่ครับเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นลาภอย่างยิ่งเป็นการได้ที่ประเสริฐยิ่งของทุกท่านนะครับที่ได้ศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้ศึกษาร่วมกันทำกิจที่มีค่านี้ร่วมกันนะครับช่วยกันดำรงรักษาคำสอนของพระองค์ไว้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องของแต่ละคนซึ่งกระผมก็ได้กล่าวข้อความนี้บ่อยนะครับก็คือจะปราบรื้มปีติเพียงใดเพราะพระธรรมแต่ละคำที่พระองค์ทรงแสดงนี่ครับมาจากพระคุณอันประเสริฐยิ่งของพระองค์และพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนี่ครับก็เป็นพระศาสดาแทนพระองค์เป็นผู้พร่ำสอนแทนพระองค์ก็เท่ากับว่าก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละการได้มีส่วนสำคัญยิ่งในการศึกษาคำของพระองค์แล้วก็ร่วมกันดำรงรักษาคำของพระองค์ก็เท่ากับว่าเป็นผู้ที่ปรนนิบัติดูแลรักษาพระกายของพระองค์ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาปรนนิบัติบุคคลผู้เลิศที่สุดไม่มีใครเทียบเท่าเลยนะครับความปลาบปลื้มความปีติจะมีมากเพียงใดที่ได้ศึกษาคำของพระองค์และก็ได้เกิดความเข้าใจแม้น้อยนิดแม้ไม่มากก็มีค่าอย่างมากแล้วเพราะไม่ได้เข้าใจผิดไม่ได้เข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไม่ได้ทำลายคำสอนของพระองค์นี่คือสิ่งที่นำมาซึ่งความปลาบปลื้มจริงๆนะครับที่เห็นทุกท่านนะครับได้พร้อมใจกันในการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดก็ตามนะครับแม้ว่าจะไม่ได้มาที่นี่นะครับฟังอยู่ที่บ้านฟังช่วงใดก็ตามนะครับทั้งหมดก็คือเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการที่จะได้ช่วยกันดำรงรักษาคำสอนของพระองค์ไว้ตามกำลังปัญญาของตนเองครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการเริ่มต้นที่เป็นประโยชน์มากครับพี่ชนทีครับปราบปลื้มจริงๆนะครับที่จะได้ศึกษาจะได้สะสมความเข้าใจไปเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าธรรมะก็ละเอียดซึ่งกับผมก็กล่าวอยู่ตลอดนะครับว่าถ้าสิ่งใดก็ตามที่เกินกำลังปัญญานะครับก็จะขอโอกาสนำประเด็นคำถามนั้นไปกราบเรียนสนทนากับท่านอาจารย์กับคณาจารย์ต่อไปนะครับแต่ว่าในขณะนี้แล้วก็ที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะครับก็ตามกำลังปัญญาตามกำลังความเข้าใจนะครับซึ่งการเริ่มต้นในวันนี้ก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งจริงๆนะครับเป็นสิ่งที่เริ่มต้นนะครับให้ทุกท่านนะครับได้เห็นประโยชน์จริงๆของการได้ศึกษาพระธรรมก่อนที่จะได้กล่าวในหนังสือที่ท่านอาจารย์ได้เขียนไว้นะครับปรมัตถธรรมสังเขปจิตตสังเขปแล้วก็ภาคผนวกนะครับก็ขออ่านข้อความในอังคุตรนิกายเอกนิบาตนะครับที่แสดงถึงบุคคลผู้เลิศที่สุดนะครับก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นเอกบุคคลนะครับเป็นบุคคลผู้เอกเป็นบุคคลผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนนะครับแล้วก็เป็นบุคคลผู้หาได้ยากในโลกด้วยนะครับมีข้อความที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นะครับว่าดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้เอกเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความอนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลผู้เอกเป็นไฉนคือพระอรหันตะคือพระตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เอกนี้แลเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดูกระภิกษุทั้งหลายความปรากฏแห่งบุคคลผู้เอกหาได้ยากในโลกบุคคลผู้เอกเป็นไฉนคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าดูกระภิกษุทั้งหลายความปรากฏแห่งบุคคลผู้เอกนี้แลหาได้ยากในโลกนี่คือบุคคลผู้เป็นเอกบุคคลผู้เลิศจริงๆนะครับก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ศึกษาคำของพระองค์เนี่ยครับก็เพราะมีการอุบัติขึ้นของพระองค์ซึ่งเป็นบุคคลผู้เอกนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นคำของพระองค์ทุกคำนะครับเป็นคำที่พร้อมที่จะให้ประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ที่เห็นคุณค่านะครับก็จะได้ศึกษาต่อไปนะครับ
1: ค่ะก็เป็นคำกล่าวของอาจารย์คำปันที่ไพเราะอย่างยิ่งนะคะก็ได้ย้ำให้มั่นคงที่จะเห็นประโยชน์ของการศึกษาพระธรรมต่อเนื่องไปนะคะค่ะวันนี้เริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงหนังสือปรมัตถธรรมสังเขปนะคะทุกท่านส่วนใหญ่น่าจะได้เคยอ่านบ้างแล้วบางคนอาจจะอ่านจบแล้วหรือไม่ก็ตามนะคะก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ท่านอาจารย์ผู้ซึ่งศึกษาพระไตรปิฎกมายาวนานนะคะแล้วก็ได้มีการประมวลเขียนเป็นหนังสือเล่มนี้ซึ่งเราทั้งหลายเข้าใจพระไตรปิฎกได้ยากยิ่งนะคะก็การที่ท่านอาจารย์ได้เมตตาเกื้อกูลเขียนหนังสือนี้มาเพื่อที่จะให้พวกเราผู้ศึกษาจะได้ค่อยๆ อ่านค่อยๆทำความเข้าใจก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีการอ่านต่อเนื่องในบทที่3จริงๆแล้วก็อย่างที่อาจารย์คำปันกล่าวมีจิตตสังเขปแล้วก็ปรมัตถธรรมสังเขปและจิตตสังเขปนะคะซึ่งบทที่1ว่าด้วยความสำคัญของจิตซึ่งก็ได้มีการศึกษากันมาแต่ก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องของการศึกษาที่เทียบเคียงกับการศึกษาทางโลกนะคะว่าจบป.1แล้วจะรู้ขึ้นป.2ป.3ป.4ป.5จนถึงจบปริญญาเอกและจะเข้าใจสิ่งที่อ่านมาในบทที่1ก็ไม่เช่นนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาในบทที่1ที่เป็นเรื่องของความสำคัญของจิตก็ดีบทที่2เป็นเรื่องของคำอธิบายจิตนะคะและบทที่3ซึ่งกำลังจะอ่านต่อไปเนี่ยก็เป็นการศึกษาคำอธิบายของจิตต่อจากบทที่2แล้วก็เรื่อยไปจนถึงบทที่16นะคะก็จะมีความละเอียดของที่ท่านอาจารย์ได้ประมวลเพื่อที่จะให้ค่อยๆเข้าใจนะคะแล้วก็มีกล่าวถึงเรื่องของบัญญัติแล้วก็ภาคผนวกต่างๆก็เป็นที่ควรอย่างยิ่งที่จะได้มีการศึกษาทำความเข้าใจพร้อมๆไปกับการฟังและสนทนาธรรมแต่ตามโอกาสกาละที่สมควรของแต่ละท่านที่ได้สะสมเหตุปัจจัยมานะคะก็จะได้ศึกษากันต่อไปค่ะขออนุญาตที่จะอ่านในกิตตสังเขปในบทที่3หน้าที่83ซึ่งในครั้งที่แล้วนะคะได้มีการอ่านจนถึงย่อหน้าที่3จะย้อนย่อหน้า1ย่อหน้าแล้วเดี๋ยวจะอ่านย่อหน้าต่อไปนะคะย่อหน้าที่กล่าวมาสุดท้ายก่อนหน้าก็คือเมื่อปฏิสนธิในภูมิที่มีขันธ์5 คือในภูมิที่มีทั้งรูปขันธ์และนามขันธ์กรรมเป็นปัจจัยทำให้กรรมชรูปคือจักขุประสาทรูปโสตประสาทรูปคานะประสาทรูปชิวหาประสาทรูปกายะประสาทรูปเป็นต้นเกิดดับสืบต่อดำรงสภาพที่ไม่ใช่บุคคลที่ตาบอดหูหนวกเป็นต้นแต่ถ้าขณะใดกรรมไม่เป็นปัจจัยให้จักขุประสาทรูปเกิดบุคคลนั้นก็ตาบอดไม่เห็นอะไรเลยฉะนั้นจิตเห็นและจิตอื่นๆทุกขณะจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยปัจจัยที่ทำให้เกิดจิตนั้นๆขณะที่วิถีจิตยังไม่เกิดขึ้นนั้นภวังคจิตเกิดดับสืบต่อกันอยู่เรื่อยๆรอบที่แล้วก็จบในย่อหน้านี้นะคะขออนุญาตอ่านย่อหน้าต่อไปค่ะเมื่อรูปใดเกิดขึ้นกระทบกับประสาทรูปใดและขณะแห่งภวังค์ใดวิถีจิตจะเกิดขึ้นทันทีไม่ได้แต่เพื่อกำหนดให้รู้ว่ารูปเกิดขึ้นกระทบกับประสาทรูปณภวังคจิตขณะใดจึงบัญญัติภวังคจิตที่รูปเกิดขึ้นกระทบนั้นว่าอติตะภวังคือเป็นภวังที่เหมือนกับภวังก่อนๆแม้ว่ารูปจะเกิดดับเร็วมากแต่จิตก็เกิดดับเร็วกว่ารูปสภาวะรูปรูปหนึ่งเกิดดับเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะฉะนั้นอติตะภวังคือขณะที่รูปเกิดขึ้นกระทบกับประสาทรูปทั้งนี้เพื่อให้รู้ว่ารูปที่กระทบประสาทรูปนั้นจะดับเมื่อไรเพราะรูปหนึ่งมีอายุเพียงจิตเกิดดับ17ขณะเท่านั้นเมื่ออติตะภวังค์ดับไปแล้วก็เป็นปัจจัยให้ภวังคจิตดวงต่อไปไหวเป็นภวังคจรณะซึ่งยังเป็นภวังคจิตอยู่เพราะวิถีจิตจะเกิดขึ้นขั้นกระแสของภวังค์ทันทีไม่ได้เมื่อภวังคจรณะดับไปแล้วภวังคจิตที่เกิดต่อเป็นภวังคุปเฉทะคือเป็นภวังคจิตที่ตัดกระแสของภวังค์เพราะเป็นภวังคจิตดวงสุดท้ายของกระแสภวังค์เมื่อภวังคุปเฉทะดับไปแล้ววิถีจิตจึงเกิดขึ้นรู้อารมณ์ที่ปรากฏทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจได้ค่ะอ่านถึงตรงนี้จะอ่านต่อไปหรือว่าหยุดตรงนี้ก่อนค่ะกราบอาจารย์คำปันค่ะ
0: ครับก็มาเข้าประเด็นที่พี่ชลธีได้กล่าวพอดีเลยนะครับเพราะว่าพอถึงตรงนี้เป็นยังไงครับสับเยอะครับสับเยอะแล้วเริ่มจะใช้คำว่ามึนนะครับแต่นะครับท่านอาจารย์อย่างที่ได้เรียนนะครับว่าท่านอาจารย์ท่านอธิบายแล้วอธิบายในแต่ละคำในแต่ละคำแล้วและเพื่ออะไรครับเพื่อให้เป็นแนวทางในการศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้นต่อไปเพราะว่านี้คือชีวิตประจำวันเป็นการเรียนสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันจริงๆซึ่งถูกปกปิดด้วยความไม่รู้มานานแสนนานที่กล่าวถึงความเป็นไปของธรรมะนะครับเพราะว่าในส่วนนี้ครับกล่าวถึงความเป็นไปของสภาพธรรมะทั้งที่เป็นสภาพรู้ธาตุรู้ด้วยแล้วก็สภาพที่ไม่รู้อะไรด้วยนะครับซึ่งก็เป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคำที่ควรจะได้พิจารณานะครับก็คือ 1. ภวังคจิต 2. ก็คือวิถีจิตนะครับที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นไปบ้างแล้วนะครับภวังคจิตวิถีจิตแล้วก็ประสาทรูป นะครับภวังคจิตวิถีจิตประสาทรูปครับเพราะว่าประสาทรูปก็มีในขณะนี้ใช่ไหมครับมีในขณะนี้ซึ่งเป็นรูปที่เกิดจากกรรมทีนี้ครับที่จะประมวลให้เห็นชัดๆเลยนะครับว่าถ้าตราบใดก็ตามนะครับที่จิตเป็นภวังค์ภวังคจิตคืออะไรครับจิตที่เกิดขึ้นดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้ไว้ถ้าจะประมวลชีวิตประมวลชีวิตนะครับหลังจากที่เกิดมาแล้วจนถึงก่อนตายหลังเกิดก่อนตายก็คือหลังปฏิสนธิจิตจนถึงก่อนจุติจิตมีจิตสองประเภทเชื่อไหมครับมีจิตสองประเภทคืออะไรครับจะคิดก่อนก็ได้มีจิตแค่สองประเภทหลังเกิดก่อนตายหลังเกิดก่อนตายนี่แหละครับค่อยๆพิจารณาหลังเกิดก่อนตายมีจิตเพียงสองประเภทใหญ่ๆครับจะลองแสดงความเห็นก่อนก็ได้นะครับ
2: จิตที่ไม่อาศัยทางค่ะคือภวังคจิตกับจิตที่อาศัยทางก็คือวิถีจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายค่ะอาจารย์ใจค่ะ
0: ครับถ้าจะแคบลงครับเพราะว่ากล่าวแล้วใช่ไหมครับหลังเกิดก่อนตายหลังเกิดก่อนตายแสดงว่าไม่ได้กล่าวถึงปฏิสนธิจิตไม่ได้กล่าวถึงจุติจิตเพราะฉะนั้นกล่าวถึงอะไรแค่สองประเภทใช่ครับสรุปก็คือวิถีจิตกับอะไรเท่านั้นภวังคจิตเห็นไหมครับเพราะว่ากล่าวถึงหลังเกิดจนถึงก่อนตายนี่ครับมีสองประเภทนะครับก็คือวิถีจิตสลับกับภวังคจิตใช่ไหมครับภวังคจิตเพราะว่าถ้ากล่าวว่าจิตที่อาศัยทวารกับจิตที่ไม่อาศัยทวารนี่ก็ได้แหละก็ถูกแต่ว่าเจาะจงใช่ไหมครับถ้าเจาะจงจิตที่ไม่อาศัยทวารก็เฉพาะภวังคจิตเพราะว่าเรากล่าวถึงอะไรครับกล่าวถึงหลังเกิดก่อนตายแสดงว่าในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยครับจนถึงก่อนที่จะละจากโลกนี้ไปนะครับก็มีเพียงจิตที่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นทางสลับกับภวังคจิตนี่ครับมีเพียงแค่นี้แต่ทำไมยากล่ะครับพิจารณีครับเพราะนี่แหละครับยากเพราะว่าความจริงลึกซึ้งด้วยแล้วก็คำยังไม่คุ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าได้เริ่มก็จะค่อยๆได้ไตรตรองพิจารณาในความเป็นจริงได้นะครับเพราะฉะนั้นภวังคจิตก็คือจิตที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้ไว้นะครับซึ่งก็เป็นจิตประเภทเดียวกันนะครับกับปฏิสนธิจิตนะครับแล้วก็ภวังค์แล้วก็จุติจิตด้วยครับมีจริงไหมครับภวังคจิตมีจริงนะครับแทรกอยู่ทุกนี่แหละครับหลังจากเห็นหลังจากได้ยินนะครับก็มีภวังคจิตขั้นและที่จะปรากฏยาวนานตอนไหนครับตอนหลับสนิทนี่ครับหลับสนิทนี่ครับก็เท่าที่จะเข้าใจได้ในความเป็นภวังคจิตนะครับเพราะว่าถ้าจะลึกไปอีกนะครับก็จะยิ่งเห็นในความละเอียดว่าภวังคจิตมาได้อย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไรเห็นไหมครับภวังคจิตมีกี่ประเภทอย่างนี้ครับก็ต้องศึกษาต่อไปอีกแต่สำหรับผู้ที่เกิดมานะครับ ไม่พิการบ้าใบ้บอดหนวกตั้งแต่กำเนิดนะครับภวังคจิตก็ต้องเป็นผลของกุศลประเภทหนึ่งประเภทใดดวงหนึ่งดวงใดใน8ดวงนั่นแหละเห็นไหมครับเป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาทั้งหมดเลยใช่ไหมครับแต่นี่คือเบื้องต้นที่จะให้ค่อยๆเข้าใจในความเป็นจริงว่าภวังคจิตคืออะไรก่อนนะครับสำหรับการศึกษาในวันนี้นะครับเป็นจิตที่เกิดขึ้นดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้ไว้และเป็นจิตที่ไม่ได้อาศัยทวารหนึ่งทวารใดเลยในการรู้อารมณ์ไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับเกิดขึ้นโดยไม่อาศัยทวารเลยนะครับนี่คือความเป็นจริงของภวังคจิตนะครับทีนี้ภวังคจิตที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงในส่วนนี้นะครับก็กล่าวถึงก่อนที่วิถีจิตจะเกิดก่อนที่วิถีจิตทางตาหูจมูกลิ้นกายจะเกิดนะครับทาง5ทางจะเกิดก็จะมีคำที่แสดงถึงภวังคจิตแต่ละขณะแต่ละขณะเพราะภวังคจิตเกิดดับสืบต่อกันใช่ไหมครับเกิดดับสืบต่อกันตราบใดก็ตามที่ยังเป็นภวังอยู่เนี่ยครับวิถีจิตเกิดได้ไหมครับถ้ายังเป็นภวังอยู่เกิดไม่ได้ค่ะอันนี้เขาค่อยๆเข้าใจนะครับจากคำที่ท่านอาจารย์ได้บรรยายได้เขียนไว้นะครับภวังที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงนะครับตามพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยครับก็คือ1อติตะภวังสองภวังคะจรณะสามภวังคุปัจเฉทะคุ้นแน่นอนนะครับศึกษาไปเรื่อยๆนะครับจะคุ้นแน่นอนซึ่งก็คือเป็นอะไรครับเป็นภวังคจิตใช่ไหมครับเป็นภวังคจิตอติตะภวังก็คือภวังที่ล่วงๆมาแล้วแหละที่สืบต่อมาแล้วล่วงมาแล้วพอมาถึงตรงนี้นะครับก็เป็นขณะจิตของภวังที่รูปกระทบกับประสาทนะครับจึงบัญญัติภวังคจิตขณะนี้ว่าเป็นอติตะภวังนะครับเพื่อที่จะกำหนดอายุของรูปนะครับนี่คือเป็นภวังคจิตขณะหนึ่งแสดงว่าขณะที่รูปกระทบกับประสาทจะมีผลกระทบต่ออะไรครับรูปกระทบกับประสาทจะมีผลกระทบต่ออะไรต่ออะไรครับต่อภวังค์นะครับเพราะว่าจะเป็นภวังค์ต่อไปไม่ได้แล้วนะครับเริ่มที่จะให้รู้ว่าจะเป็นภวังค์ต่อไปอีกไม่ได้แล้วก็คือจะเริ่มที่จะใกล้ที่จะสิ้นสุดภวังค์แล้วเห็นไหมครับเนี่ยครับมีผลกระทบต่อภวังค์ในขณะที่รูปกระทบกับประสาทซึ่งก็จะได้กล่าวในความหมายของประสาทด้วยนะครับก็ค่อยๆเรียนนะครับแต่ละประสาทแต่ละประสาทให้ค่อยๆมั่นคงนะครับอติตะภวังนะครับคือขณะที่เป็นภวังนั่นแหละที่เกิดขึ้นในขณะที่รูปกระทบกับประสาทนะครับเป็นอติตะภวังอติตภวังค์เกิดดับไหมครับเกิดแล้วก็ต้องดับต่อไปก็เป็นเหตุให้ภวังค์ต่อไปเกิดขึ้นคือภวังค์ไหวก็คือภวังคะจรณะใกล้สิ้นสุดกระแสภวังค์แล้วใช่ไหมครับต่อไปเป็นภวังค์คู่ปัจเฉทะความหมายก็คือเข้าไปตัดกระแสภวังค์คือหมายความว่าจะเป็นภวังค์ต่อไปอีกไม่ได้แล้วนี่คือความหมายนะครับเมื่อภวังคุปเชทะดับไปนะครับถ้ากล่าวถึงทางตานะครับพอภวังคุปเชทะดับก็เป็นวิถีจิตแรกทางตานะครับก็ต้องค่อยๆฟังนะครับคือจะกล่าวเหมือนกับเป็นตัวแทนของผู้เริ่มเรียนนะครับเริ่มเรียนว่าตัวเองก็เป็นอย่างนี้แหละค่อยๆทีละคำอย่างนี้ครับตามที่ท่านอาจารย์ได้บรรยายแล้วก็ฟังต่อนะครับ ในคำยายท่านอาจารย์นะครับในแนวทางจริยวิปัสสนานะครับก็ศึกษาต่อไปนะครับตอนที่จำง่ายเลยนะครับตอนไหนรู้ไหมฮะแนวทางจริยวิปัสสนาครั้งที่2 3 4ฟังทบทวนได้นะครับก็ให้เห็นเลยนะครับว่าท่านอาจารย์ท่านบรรยายไว้หมดแล้วเราก็มาศึกษามาสนทนามาทบทวนแล้วก็ฟังต่อไปนะครับอติตะภวังภวังคจรณะภวังคู่ปัจเจทะทั้ง3นะครับเป็นจิตประเภทไหนครับเป็นจิตประเภทไหนอติตะภวังภวังคจรณะภวังคู่ปัจเจทะเป็นจิตประเภทไหน
3: เป็นภวังคจิตครับ
0: เป็นภวังคจิตครับเป็นภวังคจิตเห็นไหมครับ3ขณะสืบต่อกันแต่ละขณะแต่ละขณะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าความเป็นจริงของจิตจะไม่เกิดพร้อมกัน 2-3 ขณะจะไม่เกิดเป็นพวงเป็นช่อใช่ไหมครับเหมือนกับมะม่วงนี่ไม่ใช่นะครับเกิดทีละขณะจิตขณะหนึ่งดับไปจิตขณะหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปคือสืบต่อนี่คือความเป็นจริงของจิตนะครับเพราะฉะนั้นภวังค์3ขณะนี้ครับอติตะภวังค์ภวังคจรณะแล้วก็ภวังคู่ปเฉทะก็คือภวังคจิตก็มีข้ออุปมาให้เห็นชัดนะครับว่าวิถีจิตนี่ไม่สามารถที่จะเกิดแบบทันทีเลยนะครับเหมือนกับม้าเนี่ยครับที่วิ่งมาด้วยความเร็วเนี่ยครับจะหยุดทันทีเนี่ยยังไม่ได้ต้องค่อยๆชะลอความเร็วแล้วก็ค่อยๆหยุดใช่ไหมครับวิถีจิตก็ขึ้นก็เช่นเดียวกันนะครับก่อนที่วิถีจิตจะเกิดนะครับก็ต้องมีขณะก่อนที่วิถีจิตจะเกิดนะครับก็อย่างที่กล่าวถึงนี้3ขณะที่กล่าวถึงตรงนี้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงอะไรเท่าที่จะเข้าใจได้นะครับเพียงแค่ภวังค์3ขณะที่กล่าวถึงอติตะภวังค์ภวังคจรณะภวังคู่ปเจทะแสดงถึงความเป็นจริงให้เข้าใจอะไรครับซึ่งก็ยากอย่างยิ่งแสดงให้เข้าใจอะไร
1: ให้เข้าใจสิ่งที่มีคือสภาวะของจิตในแต่ละขณะที่เกิดขึ้นแล้วดับไปจิตดวงใหม่ก็เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยของแต่ละขณะแต่ละขณะนั้นค่ะ
0: ครับก็เป็นการศึกษาในความเป็นไปของจิตที่จะต้องเป็นอย่างนี้นะครับที่เป็นอย่างนี้ตามความเป็นจริงของจิตและถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสรู้จะมีคำเหล่านี้ให้ศึกษาไหมครับในความเป็นจริงของจิตก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจากพระปัญญาตรัสรู้ของพระองค์พระองค์ตรัสรู้ตามความเป็นจริงแล้วก็ทรงแสดงแล้วก็ผู้ฟังผู้ศึกษานะครับแม้ว่าจะยังไม่ได้ประจักษ์แจ้งถึงลักษณะของภวังคจิตแต่ละขณะแต่ละขณะแต่จากการศึกษาตามพระปริยัติตามพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้นะครับเริ่มคล้อยตามในความเป็นธรรมะในความเป็นไปของธรรมะที่เป็นอย่างนี้ตามเหตุตามปัจจัยเป็นลำดับของธรรมะที่จะต้องเป็นอย่างนี้โดยที่ใครๆก็บังคับบัญชาไม่ได้นี่คือก็เพิ่มพูนความเข้าใจในความเป็นธรรมะที่เป็นอนัตตาแม้เพียงภวังค์3ขณะนี้นะครับอติตะภวังค์ภวังคจรณะแล้วก็ภวังคู่ปเฉทะซึ่งเป็นภวังคจิต3ขณะต่อเนื่องกันซึ่งต่อไปก็จะเป็นภวังค์อีกไม่ได้แล้วก็ต้องเป็นวิถีจิตเกิดขึ้นนะครับ ยกตัวอย่างทางตาเพราะว่ากล่าวถึงในขณะที่รูปกระทบกับ

ความหมายของภวังคจิตในความหมายของภวังค์สามขณะและความเป็นจริงของปัสสาทะให้ชัดเจนในความเป็นปัสสาทะด้วยเพราะอะไรครับเพราะคำถามที่ได้ฟังบ่อยมากเลยนะครับในช่วงนี้ที่ท่านอาจารย์ได้ถามให้พวกเราได้คิดได้พิจารณาในความเป็นจริงของธรรมะนี่ครับคือคำว่าอะไรครับตาอยู่ไหนเห็นไหมครับตาอยู่ไหนจักขุปสาทะอยู่ไหนนี่แหละคือคำที่จะเกื้อกูลให้ได้พิจารณาในความเป็นจริงของธรรมะเพราะว่าทุกคนก็มีตาแต่ตาที่กล่าวถึงนี่ครับคือจักขุปสาทะไม่ใช่ตาดำตาขาวนะครับแต่ปสาทะนี่ครับคือตัวจักขุปสาทะนี่ครับเป็นรูปที่พิเศษมีคำว่าปสาทะคือสภาพที่ผ่องใสเพราะเขาสามารถรับกระทบกับสิ่งที่กระทบเขาได้นะครับอย่างจักขุปสาทะก็รับกระทบกับสีนี่ครับนี่คือความเป็นรูปพิเศษของจักขุปสาทะคำนี่ครับจะฟังดูยากนะครับแต่ว่าเป็นการเกื้อกูลให้เข้าใจในความเป็นจริงของธรรมะจริงๆนะครับเพราะว่าจักขุปสาทะนี่ครับเมื่อเกิดขึ้นนะครับก็เกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานให้เกิดขึ้นเป็นรูปที่เกิดจากกรรมตั้งอยู่ที่กลางตาดำเห็นไหมครับตั้งอยู่ที่กลางตาดำซึ่งตาดำมีอะไรล้อมรอบครับตาขาวนะครับตาดำตาขาวไม่ใช่จักขุปสาทะนะครับตาดำตาขาวเนี่ยครับเป็นส่วนประกอบนะครับเรียกว่าสสัมภาระจักขุนะครับซึ่งก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับได้ฟังความเป็นจริงของจักขุปสาทะนะครับจากข้อความที่มีปรากฏในคำอธิบายนะครับในพระพิธรรมปิฎกนะครับก็จะแสดงถึงความเป็นจริงของแต่ละปสาทะนะครับอย่างจักขุปสาทะเนี่ยครับจะเห็นถึงความเป็นจริงของแต่ละปสาทะจริงๆนะครับว่าเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับก็ค่อยๆพิจารณาในความเป็นจริงของจักขุปสาทะซึ่งมองไม่เห็นนะครับซึ่งมองไม่เห็นคำอธิบายนะครับมีความผ่องใสแห่งภูตรูปควรกระทบกับสีนี่ครับหรือมีปสาทะแห่งภูตรูปอันเกิดแต่กรรมเป็นเหตุในการใคร่เพื่อที่จะเห็นเป็นลักษณะนี่คือคำนะครับฟังอาจจะต้องทบทวนบ่อยๆนะครับโดยสาระก็คือเป็นรูปที่ผ่องใสที่สามารถรับกระทบกับสีคือสิ่งที่ปรากฏทางตาได้ที่จะเกื้อกูลต่อการให้มีการเห็นเกิดขึ้นนี่คือความเป็นจริงของตัวจักขุปสาทะซึ่งเป็นรูปที่พิเศษรูปหนึ่งนะครับทีนี้ต่อไปนะครับมีอันชักวิญญาณมาในรูปเป็นกิจหน้าที่ก็คือเป็นเหตุให้มีจิตเกิดขึ้นเป็นไปโดยอาศัยตานี่แหละนะครับซึ่งก็จะเห็นนะครับว่าตาเนี่ยครับเป็นทวารด้วยใช่ไหมครับเป็นทวารด้วยแล้วก็เป็นที่เกิดของจิตด้วยทวารกล่าวถึงทางแต่ถ้าที่เกิดก็ต้องเจาะจงเฉพาะที่เป็นที่เกิดนะครับเพราะฉะนั้น

0: กิจหน้าที่ของจักขุปัสสาทะก็คือมีอันชักวิญญาณมาในรูปเป็นกิจก็คือจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีการเกิดขึ้นแห่งจิตเกิดขึ้นแห่งจิตนะครับซึ่งแน่นอนนะครับหนึ่งในนั้นก็คือต้องมีเห็นแน่ๆนะครับแต่ความเป็นทางของจักขุปัสสาทะที่เป็นทวารเนี่ยครับเป็นทางให้จิตที่เกิดขึ้นโดยอาศัยตาเป็นทางทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะจักขุวิญญาณหรือจิตเห็นเท่านั้นแต่ถ้าจะเป็นที่เกิดก็ต้องเป็นที่เกิดเฉพาะจิตเห็นเท่านั้นนะครับ
1: เดี๋ยวค่ะอาจารย์ขออธิบายความละเอียดเพราะว่าพอกายอย่างนี้หมายเพราะว่าขณะที่เกิดตรงนั้นน่ะเฉพาะจิตเห็นแต่จริงๆที่เป็นทางเนี่ยก็ต้องมีตั้งแต่จิตที่ทำสันติรณกิจสัมปติชนะอย่างนี้เหรอคะอาจารย์คะ
0: ครับเพราะว่าจิตที่เกิดขึ้นโดยอาศัยตาเป็นทางเนี่ยครับทั้งหมดก็คือเรียกว่าวิถีจิตทางตาใช่ไหมครับจิตทุกขณะเลยที่เกิดขึ้นโดยอาศัยตาเป็นทางเนี่ยครับทุกขณะเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะจิตเห็นเท่านั้นนะครับทั้งหมดเลยตั้งแต่ไหนล่ะครับจักขุทวาราวัชนะจิตเป็นต้นมาเพราะว่าจักขุปัสสาทะนี่ครับเป็นทวารด้วยของจิตที่เกิดขึ้นโดยอาศัยทางนี้แหละเป็นทางในการรู้อารมณ์และจักขุปัสสาทะก็เป็นที่เกิดของจักขุวิญญาณด้วยนะครับถ้าจิตขณะอื่นโดยอาศัยตาเป็นทางไม่ได้เกิดที่จักขุปัสสาทะเกิดที่อื่นใช่ไหมครับเกิดที่หาทัยวัตถุแต่เฉพาะจักขุวิญญาณแล้วก็เจตสิกเจ็ดประเภทที่เกิดร่วมกับจักขุวิญญาณเท่านั้นที่เกิดที่จักขุปัสสาทะซึ่งเป็นจักขุวัตถุครับต่อไปนะครับมีความเป็นที่รองรับจักขุวิญญาณเป็นผลอันนี้ชัดเจนนะครับเพราะตาเนี่ยครับที่เห็นได้ต้องอาศัยตาชัดๆเลยใช่ไหมครับนี่แหละเป็นที่รองรับจักขุวิญญาณเป็นอาการปรากฏทีนี้เหตุใกล้ให้เกิดทุกท่านนะครับจำได้แน่นอนนะครับมีภูตรูปอันเกิดแต่กรรมเป็นเหตุในความใคร่ที่จะดูเป็นเหตุใกล้ให้เกิดก็คือมีมหาภูตรูปสี่นั่นแหละเป็นเหตุใกล้ให้เกิดของจักขุปัสสาทะเพราะอะไรครับจักขุปัสสาทะเป็นรูปอะไรครับทบทวนทั้งหมดเลยนะครับทบทวนจักขุปัสสาทะเป็นรูปอะไรและที่กำลังตั้งเป็นคำถามเนี่ยถามอะไรครับถามอะไรเพราะว่าเมื่อสักครู่กล่าวถึงมหาภูตรูปซึ่งเป็นรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานของรูปทั้งหลายก็คือธาตุทั้ง4นะครับธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม4ธาตุนี้เป็นมหาภูตรูปนะครับและแสดงไว้ว่ามหาภูตรูปทั้ง4นี่แหละเป็นเหตุให้จักขุปัสสาทะเกิดทีนี้คำถามจักขุปัสสาทะเป็นรูปอะไร
1: จักขุปัสสาทะเป็นรูปใสพิเศษที่สามารถรับกระทบเกิดจากกรรมค่ะอาจารย์แล้วก็รูปที่เกิดจากกรรมก็มีสมุดแล้วก็ที่ว่ามหาภูตรูปในขณะนั้นก็คือเป็นรูปอะไรจักขุปัสสาทะเป็นรูปตาค่ะตาค่ะอาจารย์เป็นรูปที่เกิดจากกรรมค่ะอาจารย
2: ์เป็นรูปที่อาศัยมหาภูตรูปเกิดครับ
0: ใช่ครับพี่ตู่ครับครับนี่คือคำถามไหมครับคำถามให้คิดนะครับคำถามให้คิดเพราะว่ากระผมเนี่ยได้กล่าวไปแล้วว่ามหาภูตรูป4ใช่ไหมครับเป็นรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานเป็นเหตุใกล้ให้เกิดจักขุปัสสาทะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเกื้อกูลต่อสิ่งที่เคยเรียนมาแล้วด้วยใช่ไหมครับว่าจักขุปัสสาทะเนี่ยเป็นรูปที่อาศัยเกิดกับอะไรครับเกิดกับมหาภูตรูปเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงมหาภูตรูป เป็นเหตุใกล้ให้เกิดจักขุปสาทะเพราะฉะนั้นจักขุปสาทะรู้อยู่แล้วว่าเป็นรูปอะไรอะไรใช่ไหมครับเป็นความผ่องใสเป็นรูปพิเศษที่สามารถรับกระทบกับสีได้แต่ในประเด็นนี้กำลังจะทบทวนในความเข้าใจว่าจักขุปสาทะเขาเป็นรูปที่อาศัยเกิดกับมหาภูตรูปโดยชื่อก็คืออุปาทายรูปหรืออุปาทารูปมีสองคำความหมายเดียวกันเลยนะครับในพระพิธรรมแสดงไว้นี่ครับนี่ก็ไม่ลืมแล้วใช่ไหมครับไม่ลืมแล้วมหาภูตรูปสี่เป็นเหตุให้เกิดจักขุปสาทะและปสาทะอื่นๆด้วยนะครับมหาภูตรูปสี่เป็นเหตุให้เกิดนี่ครับนี่คือความเป็นจริงนะครับ
1: อาจารย์คะแล้วตรงนี้ที่ความละเอียดมหาภูตรูปก็เป็นสมุฏฐานที่เกิดจากกรรมถ้าอยู่ในขณะที่เป็นร่วมกับตาค่ะอาจารย์
0: ใช่ครับนี่แหละครับที่เราฟังมาทั้งหมดนะครับคำก็แสดงไว้ด้วยใช่ไหมครับว่าเกิดจากกรรมนะครับเกิดจากกรรมก็เป็นคำประมวลให้เข้าใจในความเป็นไปของรูปนั่นแหละนะครับเพราะเหตุว่าจักขุปสาทะเกิดเดียวๆได้ไหมครับเกิดเดียวๆไม่ได้จักขุปสาทะเป็นหนึ่งในรูป28รูปแต่เวลาเกิดไม่ได้เกิดเดียวๆคือรูปแต่ละรูปเนี่ยครับไม่ได้เกิดเดียวๆเกิดเป็นกลุ่มนะครับเกิดเป็นกลุ่มจักขุปสาทะเป็นรูปที่เกิดจากกรรมมีกรรมเป็นสมุฏฐานสมุฏฐานคือที่ก่อตั้งให้รูปนั้นเกิดนะครับเพราะฉะนั้นจักขุปสาทะเป็นรูปที่เกิดจากกรรมดังนั้นในกลุ่มของรูปที่เกิดจากกรรมในกลุ่มของจักขุปสาทะรูปเนี่ยครับมีรูปรวมกันกี่รูปรวมกันกี่รูปครับในกลุ่มเนี้ยทบทวนนะครับ
1: 10รูป
0: 10รูปนะครับในกลุ่มของจักขุปสาทะมีรูปรวมกัน10รูปนะครับ10รูปคืออะไรบ้าง
1: มีมหาภูตรูป4
0: ภูตรูป4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม
1: แล้วก
0: ็มีสี
1: กล
0: ิ่นรสโอชา
1: ค่ะ
0: และทุกกลุ่มของรูปที่เกิดจากกรรมมีชีวิตตินทรียรูปซึ่งเป็นรูปที่ทำให้มีความแตกต่างจากรูปที่ไม่ได้เกิดจากกรรมเป็นรูปที่ทรงความมีชีวิตเป็นรูปที่ทำให้รู้ว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะครับและรวมกับอะไรด้วยครับจักขุปสาทะนั่นเองนะครับนี่แหละครับคือกลุ่มของรูปคือกลุ่มของตาเนี่ยครับมีรูปทั้งหมด10รูปพอถึงตรงนี้ครับได้ฟังแล้วกลุ่มของตาเนี่ยครับมีรูปรวมกัน10รูปแต่ละรูปแต่ละรูปเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพียงแค่นี้ครับที่ได้ฟังอย่างนี้เพียงได้ฟังว่ากลุ่มของรูปที่เป็นจักขุปสาทรูปนี่ครับมีรูปรวมกัน10รูปตามการศึกษาที่ได้ฟังมาเกื้อกูลผู้ฟังผู้ศึกษาอย่างไรนะครับเป็นการแสดงความคิดเห็นนะครับเกื้อกูลต่อผู้ฟังผู้ศึกษาอย่างไรเมื่อรู้แล้วว่าตามพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับมีรูป10รูปในกลุ่มของตาก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมและสีกลิ่นรสโอชาชีวิตจินตริยรูปและจักขุปสาทะได้ฟังอย่างนี้นะครับเกื้อกูลต่อผู้ฟังอย่างไร
1: เชิญในไลน์ค่ะ
0: ครับเชิญนะครับร่วมกันครับ
2: ธรรมอาจารย์คำปั่นสวัสดีทุกท่านครับปรินวุฒิจากกรุงเทพหมายเลขสมาชิก4235นะครับเพื่อกูลให้ผู้ฟังได้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อจะเกิดต้องอาศัยธรรมะอื่นหรือสิ่งอื่นนะครับจึงจะเกิดขึ้นได้ไม่สามารถจะเกิดเองลอยๆได้ต้องมีเหตุมีปัจจัย อย่างเช่นในกรณีนี้คือตาจะเกิดขึ้นจักขุประสาทรูปจะเกิดขึ้นไม่สามารถเกิดเองได้ครับกับอาจารย์ครับ
0: ครับก็ยินดีในคำตอบในความเข้าใจของพี่ตู่ปริญญ์วุฒิอย่างยิ่งนะครับมีท่านอื่นอีกไหมครับหรือว่าคล้อยตามในความเห็นของพี่ตู่ซึ่งเป็นความจริงนะครับเป็นความจริงอย่างยิ่งเลยครับ
1: ค่ะขอโอกาสค่ะก็อันนี้ก็เป็นความเห็นเดียวกันกับคุณตู่แต่อีกความเห็นหนึ่งก็คือไม่มีเราเลยค่ะมีแต่ธรรมะจริงๆค่ะ
0: ครับก็เพิ่มขึ้นนะครับจากนี่แหละธรรมะเมื่อเกิดไม่ได้เกิดเดียวๆไม่ได้เกิดเองแต่เกิดเพราะเหตุปัจจัยซึ่งก็แสดงถึงความเป็นธรรมะที่เป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเห็นไหมครับนี่คือความเป็นจริงนะครับนี่แหละครับก็ค่อยๆใช่ไหมครับค่อยๆนี่แหละสะสมความเข้าใจได้ฟังจากเพื่อนสมาชิกที่แสดงความเห็นตามพระธรรมพวกเราได้ฟังก็สะสมความเข้าใจพอถูกถามอีกลืมไหมครับคำถามนี้จะลืมไหมครับทบทวนบ่อยๆใช่ไหมครับทบทวนบ่อยๆพอได้ฟังในกลุ่มของตาก็เตื้อกูลให้เข้าใจในกลุ่มอื่นๆด้วยเห็นไหมครับนี่แหละคือการได้ค่อยๆสะสมความเข้าใจในความเป็นไปของธรรมะแม้ว่าจะยากแม้ว่าจะไกลต่อความเข้าใจแต่มีในขณะนี้มีจริงๆนะครับตาก็มีจริงๆรูปซึ่งเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาก็มีจริงที่ท่านอาจารย์ได้ถามอยู่ตลอดว่าเห็นอะไรนะครับเห็นอะไรตรงตามความเป็นจริงก็เห็นเพียงสิ่งที่กระทบตาได้เท่านั้นนี่คือความตรงต่อธรรมะคนทั้งคนจะมากระทบตาไม่ได้โต๊ะทั้งตัวจะมากระทบตาไม่ได้ก็ต้องเป็นสีที่เล็กแสนเล็กที่กระทบกับจักขุประสาทะซึ่งเล็กแสนเล็กด้วยเห็นไหมครับนี่คือความเป็นไปของธรรมะครับซึ่งก็พอถึงตรงนี้ก็เห็นเลยนะครับว่าเป็นประโยชน์เท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าเป็นการศึกษาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งท่านอาจารย์ท่านได้ศึกษามีความเข้าใจอย่างรอบด้านแล้วนะครับท่านก็มาเรียบเรียงให้พวกเราเนี่ยครับได้ค่อยๆศึกษาไตร่ตรองในความเป็นเหตุเป็นผลของธรรมะว่าเป็นอย่างนี้นะครับไม่ได้เป็นอย่างอื่นเลยแต่เป็นอย่างนี้ตามความเป็นไปของธรรมะนี่ครับนี่คือความเป็นจริงนะครับทบทวนวิถีจิตอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่ได้เรียนถามทุกท่านนะครับว่าหลังเกิดก่อนตายนะครับมีจิตเพียงสองประเภทนะครับก็คือวิถีจิตสลับกับภวังคจิตนะครับก็ไม่ลืมนะครับข้อความนี้ก็ไม่ลืมแล้วก็รู้แล้วว่าไม่ได้กล่าวถึงปฏิสนธิจิตเพราะว่าเกิดแล้วขณะแรกเกิดแล้วก็ดับแล้วจุติจิตยังไม่เกิดนะครับแต่ต้องเกิดแน่ๆใช่ไหมครับเกิดแน่ๆเลยนะครับเกิดแน่ๆนะครับซึ่งก็ไม่รู้นะครับซึ่งขณะที่นั่งมาในรถนะครับก็โดยอัธยาศัยนะครับจะชอบเงี่ยหูฟังเวลาสหายธรรมะเนี่ยคุยกันท่านจะคุยอะไรแต่ท่านคุยเป็นธรรมะนะครับคุยเป็นธรรมะเลยก็ปรารภถึงผู้ที่เกิดมาในครอบครัวเดียวกันเนี่ยมีไหมครับที่ล้มหายตายจากไปแล้วมีใช่ไหมครับมีที่ไม่มีคนตายนี่ไม่มีนะครับไตร่ตรองคิดตามนะครับว่าหายไปจริงๆนะครับคนที่ละจากโลกนี้ไปแล้วครับหายไปจริงๆครับไม่ปรากฏแล้วไม่เหลืออยู่แล้วนะครับความเป็นบุคคลนั้นไม่เหลืออยู่แล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆและพิจารณาต่อได้อีกใช่ไหมครับว่าและไม่ใช่เฉพาะชาตินี้นะ ที่เป็นอย่างนี้ที่เป็นอย่างนี้ชาติก่อนชาติก่อนก่อนก็เป็นอย่างนี้แหละแม้แต่แต่ละชีวิตนี่ครับที่เกิดมาในภพนี้ชาตินี้นี่ครับต้องตายจากชาติก่อนใช่ไหมครับต้องตายจากชาติก่อนและนับย้อนไปแต่ละชาติแต่ละชาติก็เป็นอย่างนี้เคยเกิดเคยตายมาไม่รู้กี่ชาติแล้วและยังต้องจะเกิดจะตายอีกตราบใดที่ยังมีเหตุอยู่นี่ครับจึงเป็นบุญแค่ไหนแล้วนะครับที่เกิดมาแล้วได้สะสมพืชเชื้อของสิ่งที่ประเสริฐที่สุดก็คือปัญญาที่จะสะสมสืบต่อไปเป็นที่พึ่งต่อไปมีโอกาสก็จะทำให้ได้ฟังอีกเหมือนอย่างในชาตินี้ยังได้ฟังก็เพราะว่าเคยสะสมมาแล้วไม่ต้องย้อนไม่ต้องเป็นผู้ที่ระลึกถึงชาติก่อนก็ได้แต่ก็รู้แน่ๆว่าต้องเคยสะสมมาแล้วเป็นแน่จึงมีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาสังเกตได้จากอะไรครับความใส่ใจความสนใจของแต่ละคนแต่ละท่านและไม่ใช่เพียงความสนใจในการศึกษาพระธรรมเท่านั้นนะครับอัธยาศัยต่างๆที่สะสมมาก็หลากหลายแตกต่างกันออกไปแสดงให้เห็นว่าต้องเคยสะสมสิ่งนั้นมาแล้วต้องเคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วจึงมีเหตุมีปัจจัยให้มีความประพฤติเป็นไปอย่างนั้นอีกนี่คือความเป็นจริงนะครับแล้วก็ขอแทรกนิดหนึ่งก็ได้นะครับซึ่งก็ได้ปรารภกับพี่ชนละทีกับพี่น้องนั่นแหละที่กล่าวถึงว่าฟังคำบรรยายท่านอาจารย์เนี่ยต้องเข้าใจนะครับต้องเข้าใจเพราะว่าท่านอาจารย์กล่าวก็กล่าวในภาษาไทยธรรมดาพวกเราฟังแต่ละท่านฟังก็บอกว่าเข้าใจแต่ก็มีคนบอกว่าฟังไม่เข้าใจทำไมจึงไม่เข้าใจน่าคิดใช่ไหมครับเนี่ยพี่ไก่ก็ตอบแล้วเพราะไม่ใส่ใจจึงไม่เข้าใจไม่พิจารณาไตรตรองจึงไม่เข้าใจซึ่งก็เป็นความจริงนะครับถ้าฟังด้วยการไตรตรองด้วยความพิจารณานี่ครับเข้าใจได้แน่ๆเพราะความเกื้อกูลของผู้ที่แสดงธรรมะผู้ที่กล่าวธรรมะนี่ครับจิตใจของผู้กล่าวนี่ครับบริสุทธิ์สะอาดเพียงใดคุณธรรมของผู้ที่กล่าวธรรมะนะครับไม่ใช่เพื่อตัวเองนะครับแต่เพื่อประโยชน์ของผู้ฟังเพื่อประโยชน์ของผู้ฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครก็ตามที่สะสมมาที่จะได้รับประโยชน์จากพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงอยู่ไกลแสนไกลเพียงใดพระองค์เสด็จไปอนุเคราะห์เสด็จไปโปรดเสด็จไปแสดงธรรมะนี่คือพร้อมแล้วที่จะได้รองรับพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงทั้งหมดก็คือเพื่อประโยชน์ของผู้ฟังเพราะฉะนั้นการกล่าวธรรมะการแสดงธรรมะนี่ครับก็เพื่อให้ผู้ฟังนี่ครับได้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องเปิดโอกาสให้พิจารณาซักถามนะครับท่านอาจารย์ก็เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างยิ่งแม้แต่ที่ได้อัญเชิญข้อความในพระไตรปิฎกมาอาจจะเป็นการประมวลบ้างจากความเข้าใจท่านอาจารย์ก็ไม่ปล่อยผ่านนะครับถามทบทวนจากสิ่งที่ได้ฟังแล้วว่าเข้าใจจริงๆหรือไม่มีข้อคิดเตือนใจอะไรที่จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ฟังที่จะเตือนใจไม่ให้ลืมในความเป็นจริงของธรรมะนี่คือความเกื้อกูลของท่านอาจารย์นะครับซึ่งก็ขอยกคำที่ได้สนทนากับพี่ชนละทีกับพี่น้องให้ทุกท่านได้ฟังนะครับก็พอดีก็ได้ ตัดต่อชุดพื้นฐานพระพิธรรมนะครับที่ตัดต่อร่วมกับพี่วันนีนะครับซึ่งก็ในโอกาสนี้ก็จวนแล้วนะครับที่จะพร้อมในชุดล่าสุดนะครับแต่ว่าก็ต้องขอเวลาอีกนิดหนึ่งก่อนนะครับการสนทนานะครับคือจริงๆก็ลืมไปหมดแล้วนะครับลืมไปเพราะมันหลายปีใช่ไหมครับคำที่กล่าวนะลืมไปแล้วแต่ได้มาฟังอีกได้มาฟังอีกก็เป็นประโยชน์นะครับให้ได้พิจารณาไตร่ตรองในความเป็นจริงของธรรมะยิ่งฟังก็ยิ่งซาบซึ้งในความเกื้อกูลของท่านอาจารย์นะครับพอดีได้สนทนาถึงช่วงที่กล่าวถึงว่าธรรมะทั้งหลายนี่ครับเกิดเพราะเหตุปัจจัยบางทีหวังอย่างหนึ่งต้องการอย่างหนึ่งแต่สิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ไม่หวังสิ่งที่ไม่ต้องการกลับเกิดขึ้นนี่แสดงถึงอะไรแสดงถึงความเป็นจริงของธรรมะที่เป็นอนัตตานะครับก็เลยได้ยกเหตุการณ์หนึ่งนะครับในสารพะชาดกซึ่งมีพระราชาพระองค์หนึ่งก็มุ่งที่จะติดตามฆ่าละมั่งครับละมั่งก็คือพระโพธิสัตว์นะครับวิ่งตามละมั่งลองนึกภาพดูก็ได้ครับพระราชาด้วยความโกรธที่ยิงละมั่งแล้วพลาดแล้วก็ถูกอำมาตย์ทั้งหลายเยาะเย้ยนะครับเยาะเย้ยว่าพระราชายิงพลาดพระราชาก็โกรธไม่พอใจโกรธละมั่งว่ายังไงจะตามฆ่าให้ได้นะครับเสด็จตามวิ่งตามด้วยความโกรธที่จะฆ่าละมั่งให้ได้ละมั่งเป็นสัตว์ป่าพอเข้าไปในป่ามันจะมีบ่อน้ำอยู่บ่อหนึ่งซึ่งเนื่องจากว่าเป็นบ่อที่ถูกพวกเศษไม้เศษกิ่งไม้หรือว่าพวกหญ้าที่เกิดทับก็ทำให้ไม่ปรากฏเป็นบ่อน้ำชัดๆแต่ละมั่งเป็นสัตว์ป่ารู้ว่าตรงนี้คือบ่อน้ำละมั่งก็วิ่งอ้อมครับละมังก็วิ่งอ้อมไม่ตกบ่อแต่พระราชาครับวิ่งตามด้วยความโกรธตกลงไปในบ่อพระราชาตอนแรกมุ่งที่จะฆ่าละมังไม่ได้คิดเลยว่าตัวเองจะตกบ่อเห็นไหมครับกลับมาตกบ่อละมังพอไม่เห็นพระราชารู้เลยว่าพระราชาเนี่ยคงจะตกบ่อเป็นแน่ย้อนกลับมาเห็นพระราชาอยู่ในบ่อละมั่งไม่คิดถึงความผิดของพระราชาเลยจะช่วยพระราชาก็ไปดุลเอาพวกก้อนหินก้อนศิลานะครับให้ลงไปในบ่อเพื่อที่จะเป็นฐานให้พระราชาเนี่ยครับขึ้นจากบ่อน้ำได้จิตใจของผู้ที่ถูกช่วยเหลือเป็นยังไงครับอ่อนโยนพระราชาพ้นจากภัยอันตรายเพราะได้รับการช่วยเหลือจากละมั่งซึ่งเป็นผู้ที่ตัวเองคิดที่จะฆ่าในตอนแรกเห็นไหมครับตามเหตุตามปัจจัยทั้งหมดพระราชาพอเสด็จกลับมาที่พระราชวังระลึกถึงแต่คุณงามความดีของละมั่งจนถึงกับบรรทมหลับไม่ได้เลยคิดถึงซาบซึ้งในความเกื้อกูลของละมั่งพระราชาก็รำพึงรำพันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าสิ่งที่ไม่คิดไว้ก็เกิดขึ้นสิ่งที่คิดไว้กลับไม่เกิดขึ้นมีอมาตย์ผู้หนึ่งที่คอยปรนิบัติรับใช้พระราชาได้ยินคำรำพึงรำพันของพระราชาอำมาตย์ผู้นี้เทียบเคียงเลยครับเทียบเคียงเลยว่าต ้องมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับพระราชาเป็นแน่เลยซึ่งตรงตามความเห็นของอามาตย์ทั้งหมดเลยปานประหนึ่งพระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้าเลยเพราะว่าอามาตย์ผู้นี้คือท่านพระสารีบุตรเห็นไหมครับความละเอียดในการไตร่ตรองในการพิจารณานี่ครับมากเพียงใดรู้เลยครับว่าต้องมีเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้เกิดขึ้นกับพระราชาเป็นแน่ทีนี้พระราชากับอามาตย์จะไปทดสอบยิงธนูยิงเป้านะครับทีนี้ก็มีท้าวสักกะจะมาทดลองจิตใจของพระราชาว่ายังจะมีความระลึกถึงในคุณของละมั่งอย่างมั่นคงหรือไม่นะครับก็ขณะที่พระราชาจะยิงเป้าใช่ไหมครับยิงง้างธนูไปเนี่ยท้าวสักกะก็แสดงพระกายเนี่ยครับปรากฏเป็นละมั่งพอเห็นละมั่งปุ๊บพระราชานี่ไม่ยิงเลยเก็บธนูท้าวสักกะก็ทดสอบต่ออีกครับมาสิงที่ร่างของอัมมาตนะครับพร้อมกับทูลพระราชาว่าพระองค์ต้องยิงนะต้องยิงละมั่งนะถ้าไม่ยิงเนี่ยพระองค์จะต้องตกนรกนะนี่คือทดสอบจิตใจของพระราชาพระราชาก็ยืนหยัดหนักแน่นมั่นคงว่าถึงอย่างไรก็ตามก็จะไม่ทำร้ายผู้ที่ให้ชีวิตกับเรายังไงก็ไม่ทำนะครับนี่คือความหนักแน่นมั่นคงของพระราชาที่ซาบซึ้งในความเกื้อกูลของละมั่งซึ่งพระราชาก็คือท่านพระอานนท์เถระนะครับละมั่งก็คือพระโพธิสัตว์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กับผมก็ประมวลอย่างนี้เล่าให้ฟังในช่วงสนทนานะครับประมาณนี้นะครับแต่ท่านอาจารย์ไม่ได้ปล่อยผ่านเลยนะครับท่านอาจารย์ย้อนถามว่าตอนแรกพระราชามีความคิดว่าอย่างไรตอนหลังมีความคิดว่าอย่างไรนี่คือความเป็นไปของธรรมะแล้วละมั่งผู้เป็นพระโพธิสัตว์ล่ะพวกเราได้ฟังแล้วก็จะเพลินกับเรื่องแต่ท่านอาจารย์ให้ข้อคิดกับพวกเราในความเป็นไปของธรรมะก็คือไม่ละเลยขณะที่จะเป็นกุศลไม่ละเลยขณะที่จะเป็นความดีเพราะถ้าละเลยเป็นยังไงครับขณะนั้นก็ผ่านไปแล้วหมดไปแล้วไม่ได้สะสมกุศลเลยถ้าล่วงเลยขณะที่เป็นกุศลประมาณนี้นะครับและยังไม่พอนะครับถ้าเป็นผู้ที่เห็นคุณประโยชน์ของกุศลเห็นคุณประโยชน์ของความดีจะไม่คิดถึงความเหนื่อยยากความลำบากของตนเองเลยเห็นไหมครับแต่ถ้าไม่สะสมล่ะเราก็จะเป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นไหมครับนี่คือคำท่านอาจารย์โดยประมวลนะครับเห็นไหมครับเราก็เพลินกับเรื่องไปแต่ท่านอาจารย์กลับเกื้อกูลให้พวกเราได้เข้าใจในความเป็นธรรมะและเกื้อกูลให้เห็นคุณประโยชน์ของการได้สะสมคุณความดีโดยละมั่งซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์เป็นแบบอย่างที่ดีที่ไม่ล่วงเลยขณะที่จะเป็นกุศลขณะที่จะเป็นการทำคุณความดีต่างๆจนกระทั่งอย่างไรครับพอพระองค์ได้ตรัสรู้ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วในชาติที่เป็นพระโพธิสัตว์ความกรุณาก็ตามฐานะของพระโพธิสัตว์แต่พอได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระมหากรุณาเกื้อกูลอย่างยิ่งให้สัตว์โลกได้พ้นจากทุกข์พ้นจากกิเลสตามพระองค์นี่เห็นไหมครับนี่แหละที่ยกตัวอย่างเรื่องนี้ก็คือฟังเข้าใจไหมที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าไม่ควรล่วงเลยขณะที่จะเป็นกุศลขณะที่จะได้ทำความดีเพราะถ้าล่วงเลยขณะนั้นไปขณะนั้นก็ไม่มีแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าธรรมะเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลย ขณะนั้นก็คือพลาดโอกาสของการได้สะสมกุศลเข้าใจไหมใช่ไหมพวกเราฟังแล้วเป็นไงครับไตรตรองเข้าใจในความเป็นเหตุเป็นผลและต่อไปอีกนะครับทบทวนในความเป็นธรรมะและถ้าเห็นประโยชน์ของกุศลไม่ว่าจะเป็นกุศลประเภทใดก็ตามเราจะมาคิดถึงความเหนื่อยยากความลำบากไหมถ้าเห็นคุณประโยชน์ของกุศลก็จะไม่คิดถึงเลยมีแต่จะมุ่งตรงต่อการกระทำสิ่งที่เป็นกุศลนั้นถ้าเราไม่สะสมถ้าเราไม่เริ่มต้นเราก็จะเป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นไหมครับแสดงถึงอะไรครับถ้าไม่สะสมกุศลที่จะเป็นเครื่องป้องกันต้านทานกำลังของอกุศลถ้าไม่สะสมกุศลไว้มีแต่อะไรที่จะเพิ่มขึ้นอกุศลก็เพิ่มขึ้นความเห็นแก่ตัวก็เพิ่มขึ้นและเพราะเห็นแก่ตัวนี้แหละอันมีรากลึกมาจากความไม่รู้ก็เป็นเหตุให้ทำในสิ่งที่ผิดทำในสิ่งที่ไม่ดีได้ทุกอย่างเพื่ออะไรครับเพื่อตัวเองเห็นไหมครับก็เป็นคำที่ใคร่ครวญไตรตรองพิจารณาแล้วเข้าใจได้นะครับแล้วก็เป็นคำที่ไพเราะด้วยนะครับพอได้ฟังแล้วก็ยกมือกราบปัญญาของท่านอาจารย์นะครับที่ไม่ละเว้นโอกาสเลยนะครับที่จะเกื้อกูลให้ผู้ฟังเนี่ยครับได้เข้าใจในความเป็นจริงของธรรมะครับก็ซาบซึ้งมากเลยนะครับในความเกื้อกูลของท่านอาจารย์และที่สำคัญนะครับก็คือการใส่ใจการฟังด้วยดีใส่ใจในคำที่ได้ฟังไม่คิดเรื่องอื่นไม่คิดเรื่องอื่นถามอย่างไรคำถามถามว่าอะไรซึ่งกว่าจะมาถึงคำถามก็ต้องได้ฟังมาก่อนแล้วใช่ไหมครับแล้วจึงจะมีคำถามถ้าเราขาดในช่วงนั้นไปคิดเรื่องอื่นท่านอาจารย์ถามไม่รู้ว่าท่านอาจารย์ถามอะไรเห็นไหมครับนี่คือไม่ได้ใส่ใจด้วยดีบางทีนะครับบางทีถามแต่ไม่ตรงกับที่ถามกล่าวเรื่องอื่นกล่าวเรื่องอื่นนี้ก็ไม่ใช่เหตุที่จะให้ปัญญาเจริญขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นการพูดข้อความในอรรถกถาแสดงไว้ว่าเป็นการพูดถลากถลายนะครับก็คือกลบเกลื่อนเรื่องที่ถูกถามพูดไปเรื่องอื่นก็ไม่ใช่เหตุที่จะให้ปัญญาเจริญขึ้นนะครับมีแต่จะเพิ่มความไม่รู้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นการได้ใส่ใจนะครับจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับอย่างที่ได้กล่าวในตอนต้นนะครับเมื่อได้ฟังคำของบุคคลผู้ที่มีปัญญาแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ใส่ใจด้วยดีด้วยนะครับแล้วก็มีข้อความที่ก็กล่าวหลายครั้งนะครับทุกท่านก็พอได้ฟังก็เห็นบอกว่าเป็นคำที่เตือนใจดีมากนะครับเป็นข้อความในอรรถกถาสังยุตตนิกายสคาถวรรคนะครับเป็นพระสูตรแรกนะครับของสังยุตตนิกายสคาถวรรคก็คือในโอคตรณสูตรนะครับในส่วนของอรรถกถาที่แสดงถึงความถึงพร้อมของท่านพระอานนท์เถระท่านพระอานนท์เถระนี่ครับเป็นเลิศถึง5สถานนะครับเป็นเลิศ5สถานนะครับเป็นผู้ที่มีสตินะครับมีคัตติมีทิฏฐินะครับเป็นพหูสูตรแล้วก็เป็นยอดพุทธอุปถัมภ์สติก็คือระลึกเป็นไปในการศึกษาเล่าเรียนในการทำประโยชน์นะครับคตินะครับก็คือทางไปธรรมะบทเดียวเนี่ยครับท่านแทงตลอดทะลุปลุกโปร่งไปตั้งหลายหมื่นใน60,000ในนี่ครับนี่คือคติสตินะครับประการแรกก็คือระลึกเป็นไปในการศึกษาเล่าเรียนทำประโยชน์คติก็คือธรรมะบทหนึ่งเนี่ยครับท่านแทงตลอดไปได้หลายหมื่นในนะครับตามทางไปแห่งปัญญาของท่านนะครับอันนี้คือคติ ทิตินะครับทอทงสระอิตอเต่าสระอิทิติคือความเพียรความเพียรในการศึกษาเล่าเรียนในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับเป็นพระหูสูตรนะครับเป็นผู้ที่สดับตรับฟังพระธรรมมากนะครับได้ฟังทั้งหมดเลยที่เป็นพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ 82,000 พระธรรมขันธ์ได้ฟังโดยตรงจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2,000 พระธรรมขันธ์ฟังจากพระเถระทั้งหลายมีท่านพระสารีบุตรเป็นต้นเห็นไหมครับความเป็นเลิศของท่านนะครับจะเพียงใดจึงเป็นหนึ่งเดียวนะครับของผู้ที่เป็นเลิศอย่างนี้เห็นไหมครับทรงจำได้ทั้งหมดเลยน่าสะใจไหมครับความน่าสะใจของท่านพระนนเถระเพราะท่านเป็นขุนคลังของพระพุทธศาสนาจึงมีสิ่งที่น่าสะใจสำหรับท่านก็คือพุทธบริษัททั้งสี่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาไม่อิ่มในการเห็นท่านพระนนเถระเห็นไหมครับเพราะว่าท่านเป็นขุนคลังของพระศาสนานะครับที่เกื้อกูลจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมครับข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้คำของท่านที่ท่านกล่าวอย่างนี้เพราะว่าท่านได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการฟังของท่านจะสมบูรณ์เพียงใดจะถึงพร้อมด้วยความเป็นผู้ที่ใส่ใจด้วยดีเพียงใดฟังจบทรงจำได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นพระสูตรใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นพระสูตรยาวพระสูตรสั้นทรงจำได้หมดเห็นไหมครับการฟังเนี่ยครับจะใส่ใจด้วยดีเพียงใดนะครับจึงมีข้อความที่แสดงไว้นะครับก็ขอกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นคำที่ผู้ที่ได้ฟังแล้วก็บอกว่าเป็นคำที่เตือนใจดีมากนะครับซึ่งกับผมก็ได้อัญเชิญมากล่าวบ่อยครั้งนะครับกล่าวกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เบื่อนะครับเพราะว่าเป็นคำจริงแล้วก็สำหรับผู้ฟังก็คงจะไม่เบื่อเช่นกันเพราะว่าเป็นคำจริงนะครับมีข้อความดังนี้นะครับว่าด้วยคำว่าสุตังนี้ก็คือข้าพเจ้าได้ฟังแล้วนะครับย่อมแสดงถึงความเป็นผู้มีจิตไม่ฟุ้งซ่านด้วยคำว่าสุตังนี้เห็นไหมครับแสดงว่าต้องฟังด้วยดีจริงๆแสดงความเป็นผู้มีจิตไม่ฟุ้งซ่านด้วยคำว่าสุตังก็คือข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้นะครับเพราะจิตที่ฟุ้งซ่านมีการฟังไม่ได้เห็นไหมครับก็คือฟังไม่ได้ในขณะที่ฟุ้งซ่านก็คือไม่ได้ฟังนั่นแหละนะครับจริงอย่างนั้นบุคคลมีจิตฟุ้งซ่านแม้ผู้อื่นพูดให้สมบูรณ์ทุกอย่างก็ยังกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ได้ยินขอจงพูดอีกนะครับจริงไหมครับจริงนะครับเมื่อวันที่17ที่ผ่านมานะครับที่สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนก็ได้อัญเชิญข้อความนี้มากล่าวให้ผู้ร่วมสนทนาได้ฟังท่านก็ประทับใจนะครับเพราะว่าเป็นคำที่เตือนอย่างมากเลยเพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดกับตัวท่านเองเลยเพราะท่านอาจารย์ถามก็ขอร้องให้ท่านอาจารย์ได้ทวนคำถามอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าท่านอาจารย์พูดอะไรก่อนหน้านี้ถามอะไรก่อนหน้านี้เพราะไม่ได้ใส่ใจดีเพราะฉะนั้นคำนี้จึงเป็นคำที่เกื้อกูลอย่างยิ่งนะครับบุคคลมีจิตฟุ้งซ่าน แม้ผู้อื่นพูดให้สมบูรณ์ทุกอย่างก็ยังกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ได้ยินขอจงพูดอีกครับนี่ก็เป็นคำที่เก็บไว้ในฮาไทเลยนะครับเป็นประโยชน์เกื้อกูลมากนะครับที่จะเป็นผู้ที่ทำให้ตระหนักถึงความเป็นผู้ที่ใส่ใจในการที่จะได้ฟังด้วยดีนะครับแล้วก็ทั้งหมดก็จะเป็นไปเพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องนะครับเข้าใจไหมครับอย่างนี้เข้าใจนะครับพอเข้าใจได้ใช่ไหมครับว่าถ้าคิดเรื่องอื่นไม่ได้ใส่ใจตามคันลองของคำที่ได้ฟังจะไม่มีทางรู้เรื่องเนี่ยพอเราได้ฟังอย่างนี้ก็เข้าใจว่ามุ่งหมายถึงอะไรเห็นไหมครับนี่คือการใส่ใจในคำที่ได้ฟังอย่างไรก็ต้องเข้าใจได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็การศึกษาพระธรรมเนี่ยครับก็ศึกษาค่อยๆศึกษาค่อยๆสะสมความเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับเป็นการกระทำตามลำดับนะครับมีจุดเริ่มต้นก็คือนี่แหละครับใส่ใจตั้งใจที่จะฟังที่จะไตร่ตรองในความเป็นจริงในความเป็นเหตุเป็นผลของธรรมะก็มีข้ออุปมานะครับให้เห็นชัดๆเลยนะครับว่าการที่ปัญญาจะเกิดขึ้นจะเจริญขึ้นนะครับต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ใช่ว่าจะมีปัญญาเกิดมากๆในครั้งเดียวเนี่ยเป็นไปไม่ได้ต้องเป็นการค่อยๆสะสมค่อยๆอบรมไปทีละเล็กทีละน้อยซึ่งพี่สุคันธรสพี่น้องนี่เขากล่าวบ่อยๆนะครับก็คือปัญญาเนี่ยเป็นพืชที่โตช้าจริงๆนะครับก็เป็นอย่างนั้นนะครับค่อยๆโตใช่ไหมครับค่อยๆโตค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับทีละเล็กทีละน้อยอุปมาเหมือนกับอะไรครับอันนี้เป็นข้อความในอรรถกถามัชฌิมนิกายอุปริปันธาตคณกะโมกขลานสูตรเปรียบเทียบกับการสร้างปราสาท7ชั้นไม่สามารถสร้างเสร็จได้ในวันเดียวนะครับการอบรมเจริญปัญญาก็เช่นเดียวกันต้องมีการค่อยๆสะสมอบรมไปค่อยๆเริ่มต้นขึ้นนะครับในที่สุดก็จะถึงความสมบูรณ์พร้อมได้นะครับมีข้อความดังนี้นะครับว่าปราสาท7ชั้นไม่อาจสร้างได้เพียงวันเดียวแต่ปรากฏการกระทำโดยลำดับคือทำตามขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การแผ้วถางพื้นที่แล้วยกตั้งเสาแล้วก็สร้างไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเขียนภาพจิตรกรรมในปราสาทนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายเห็นไหมครับนี่คือการสร้างปราสาท7ชั้นก็ค่อยๆสร้างการอบรมเจริญปัญญาก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีการกระทำไปตามลำดับเห็นไหมครับกระทำไปตามลำดับก็คือสำคัญคืออะไรครับการตั้งต้นที่การฟังตั้งต้นที่การฟังนี่แหละครับเป็นโอกาสที่ให้ปัญญาค่อยๆเจริญขึ้นจริงๆนะครับการฟังด้วยดีก็เป็นเหตุให้การฟังเจริญนะครับฟังดีเป็นเหตุให้การฟังเจริญการฟังเป็นเหตุให้ปัญญาเจริญนะครับที่ท่านพระเถระก็คือท่านสุสารทเถระได้กล่าวไว้เมื่อฟังด้วยดีก็เกื้อกูลให้มีการฟังต่อไปอีกและการฟังในแต่ละครั้งที่เป็นการฟังด้วยดีก็เป็นเหตุให้ปัญญาเจริญครับเป็นเรื่องที่เบาสบายจริงๆนะครับการศึกษาธรรมะการฟังธรรมะเป็นเรื่องที่เบาสบายค่อยๆอบรมค่อยๆฟังค่อยๆศึกษาไม่หนักเลยนะครับไม่ใช่เรื่องหนักไม่ใช่เรื่องเครียดนะครับเป็นการค่อยๆได้ฟังแล้วก็ได้เข้าใจเท่าที่จะเป็นไปได้ตามกำลังความเข้าใจจึงไม่เดือดร้อนไม่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนใจนะครับถ้าหากว่าตั้งใจที่จะศึกษาให้เข้าใจจริงๆนะครับไม่มีโลภะแอบแฝง ไม่มีจุดประสงค์อื่นนะครับซึ่งกับผมก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าทุกท่านก็มีจุดประสงค์เดียวนะครับก็คือเพื่อความเข้าใจจึงเสียสละทุกอย่างเลยนะครับเพื่อที่จะได้มาฟังมาศึกษาสิ่งที่เป็นประโยชน์ร่วมกันนะครับเป็นกิจหน้าที่ที่สำคัญยิ่งเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่ในสมัยครั้งพุทธกาลแล้วนะครับคือการสนทนาธรรมเป็นมงคลพระเถระที่ท่านพระภิกษุที่ท่านทรงพระสูตรท่านก็สนทนาพระสูตรกันพระภิกษุที่ชำนาญในพระวินัยก็สนทนาพระวินัยชำนาญพระพิธรรมก็สนทนาพระพิธรรมชำนาญในชาดกก็สนทนากันในเรื่องชาดกเห็นไหมครับทั้งหมดนะครับก็คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดที่จะเกื้อกูลให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องการสนทนาธรรมจึงเป็นมงคลนะครับมงคลสนทนาธรรมนะครับที่อาจารย์นกได้กล่าวบ่อยๆนะครับมงคลสนทนาธรรมเป็นจริงๆนะครับอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเป็นเหตุให้เกิดความเจริญจริงๆคือเจริญด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญใช่ไหมครับเป็นประโยชน์นะครับแม้ว่าได้กล่าวข้อความในปรมัตถธรรมสังเขปที่ท่านอาจารย์ได้เขียนไว้ได้บรรยายไว้นี่ครับก็เป็นเบื้องต้นนะครับเป็นแนวทางที่จะให้ได้ศึกษาให้ได้เพิ่มพูนความเข้าใจต่อไปนะครับเพราะว่าเป็นการศึกษาให้เข้าใจในความเป็นไปของธรรมะเป็นความเป็นไปของธรรมะเพราะอะไรครับธรรมะที่เป็นสภาพรู้ธาตุรู้คือจิตอย่างหนึ่งแล้วก็ธรรมะที่เกิดประกอบพร้อมกับจิตอย่างหนึ่งมีอายุที่สั้นแสนสั้นขณะหนึ่งที่จิตเกิดขึ้นนี่ครับสั้นแสนสั้นนี่คือสภาพรู้ธาตุรู้คือจิตกับเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยครับสั้นแสนสั้นนี่คือในฝ่ายที่เป็นสภาพรู้ธาตุรู้คือนามธรรมและอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือธรรมะที่ไม่รู้อะไรก็คือรูปทั้งหลายพอกล่าวถึงคำว่ารูปนะครับพวกเราจะได้ยินคำนี้อยู่สองส่วนนะครับหนึ่งก็คือสิ่งที่ปรากฏทางตาพระองค์ก็ตรัสด้วยคำว่ารูปะเห็นไหมครับจักขุรูปจักขุวิญญาณนะครับจักขุคือตารูปรูปะตรงนี้ครับหมายถึงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นนะครับแล้วก็เห็นก็คือจักขุวิญญาณนะคำว่ารูปอีกหนึ่งที่ได้ยินก็คือกล่าวถึงความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงที่ไม่ใช่สภาพรู้ทั้งหมดไม่ใช่ธาตุรู้ไม่สามารถรู้อะไรได้ก็ให้ชัดเลยก็คือรูปธรรมนี่คือกล่าวถึงความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่เป็นรูปทั้งหมดนี่ครับก็ให้ไม่สับสนกับคำว่ารูปเพราะฉะนั้นเวลาท่านอาจารย์ท่านกล่าวถึงสภาพธรรมะที่จะเจาะจงถึงสิ่งที่ปรากฏทางตานี่ครับท่านอาจารย์ก็กล่าวคำที่ให้พวกเราได้คิดพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นสีสันวรรณะต่างๆใช่ไหมครับสีสันวรรณะต่างๆโดยที่ไม่ต้องใช้คำว่ารูปะเลยก็ได้เห็นไหมครับก็เพื่อให้เข้าใจในความเป็นจริงของรูปประเภทนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงของธรรมะจริงๆชีวิตประจำวันนะครับที่เกิดขึ้นเป็นไปเนี่ยครับประมวลแล้วเนี่ยครับสั้นแสนสั้นจริงๆนะครับมีไม่มากเลยนะครับมีไม่มากสองอย่างเท่านั้นแหละแต่สองอย่างนี้ศึกษากี่ชาติกี่ชาติก็ไม่จบ สองอย่างคืออะไรครับสั้นๆเลยครับคำไทยๆเรานี่แหละรูปนามครับรูปนามเนี่ยมีอยู่แค่นี้จริงๆใครจะปฏิเสธปฏิเสธไม่ได้เพราะความจริงเป็นอย่างนี้มีสภาพธรรมะสองประเภทใหญ่ๆที่ได้ฟังบ่อยครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าท่านอาจารย์ไปที่ไหนก็จะสรุปธรรมะสองอย่างนี้ตลอดเพื่ออะไรครับเพื่อให้ไม่ลืมในความเป็นธรรมะธรรมะมีสองประเภทใหญ่ๆสภาพรู้ธาตุรู้อย่างหนึ่งซึ่งจำแนกออกเป็นสองประเภทหนึ่งสภาพธรรมะที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์และอีกอย่างหนึ่งก็คือสภาพธรรมะที่เกิดประกอบพร้อมกับจิตซึ่งเป็นเจตสิกภาษาบาลีคือเจตสิกะหลายท่านก็อาจจะไม่คุ้นกับคำนี้แต่พอได้ศึกษาก็คือขณะนี้แหละเจตสิกแต่ละประเภทแต่ละประเภทก็คือขณะนี้ที่ท่านอาจารย์ถามไม่ลืมเลยนะครับก็คือเคยโกรธไหมนั่นแหละชัดเลยตัวอย่างของเจตสิกนั่นแหละครับชัดเลยเคยโกรธไหมโทสะเจตสิกเคยชอบไหมโลภะเจตสิกเคยไม่รู้ไหมโมหะเจตสิกเห็นไหมครับไล่ไปก็คือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเห็นไหมครับนี่คือความเป็นจริงนะครับนี่คือสภาพรู้ธาตุรู้สองอย่างจิตกับเจตสิกและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือธรรมะที่ไม่รู้อะไรไม่สามารถรู้อะไรได้แข็งเนี่ยครับรู้อะไรได้ไหมไม่ได้สิ่งที่ปรากฏทางตารู้อะไรได้ไหมไม่ได้นี่คือธรรมะในส่วนของรูปเห็นไหมครับเมื่อเป็นรูปแต่ละรูปอย่างที่ยกตัวอย่างกลุ่มของตาเนี่ยครับเมื่อเป็นรูปแต่ละรูปแล้วจะเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนได้อย่างไรเห็นไหมครับก็เป็นแต่เพียงธรรมะเป็นแต่เพียงรูปเท่านั้นที่เกิดขึ้นเกิดแล้วก็ดับไปด้วยไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเนี่ยครับก็เป็นการได้ค่อยๆสะสมความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยที่จะเป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานที่จะได้ฟังได้ศึกษาให้เข้าใจต่อไปซึ่งคำหนึ่งครับที่ได้ฟังท่านอาจารย์ได้กล่าวนะครับว่าสิ่งที่ลึกซึ้งนี้อยู่ไกลไหมนะครับฟังดีๆนะครับสิ่งที่ลึกซึ้งนี้อยู่ไกลไหมกับก็เป็นประเด็นเลยก็ได้ครับในช่วงนี้ครับก่อนที่จะได้กล่าวในหนังสือปรมัตถธรรมลังเสพในช่วงท้ายนี้ครับสิ่งที่ลึกซึ้งนี้อยู่ไกลไหมหรือว่าจะอยู่ห่างไกลไหมก็ได้นะครับสิ่งที่ลึกซึ้งนี้อยู่ห่างไกลไหมครับเชิญเลยครับคำตอบอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ความเข้าใจนะครับอยู่ที่ความเข้าใจ
1: ไม่ห่างไกลเลยค่ะอาจารย
0: ์ใน
1: ขณะนี้ค่ะ
0: อยู่ขณะนี
1: ้ขณะที่เห็น
0: ครับไม่ไกลเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับมีอีกไหมครับคำตอบ
3: ขอร่วมสนทนาครับแต่ครับถ้าสิ่งที่อยู่ไกลอ่ะครับแล้วเราไม่เห็นเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็ไม่ลึกซึ้งไงแต่ถ้าจะลึกซึ้งก็คืออยู่ใกล้ที่สุดเลยแต่ไม่รู้จึงลึกซึ้งครับ
0: ครับชัดมากไหมครับคำตอบสิ่งที่ลึกซึ้งอยู่ห่างไกลไหมคำตอบก็คือเป็นความเข้าใจนะครับของแต่ละคนแต่ละท่านอยู่ใกล้แต่แสนไกลใช่ไหมครับอยู่ใกล้ก็คืออยู่นี่เลยอยู่ขณะนี้เลยอยู่ที่ชีวิตของตนแต่ละคนแต่ละคนนี่แหละอยู่ใกล้มากทุกขณะเลยไม่เว้นเลยไม่มีขณะไหนที่ไม่ใช่ธรรมะเลยใช่ไหมครับเป็นธรรมะทั้งหมดแต่แสนไกลเพราะยังไม่รู้อยู่ห่างไกลความเข้าใจเพราะยังไม่ได้เข้าใจแต่ก็ค่อยๆเริ่มต้นที่จะเข้าใกล้ในความลึกซึ้งนี้ด้วยการฟังด้วยการศึกษาด้วยการพิจารณาไตร่ตรองในความเป็นจริงของธรรมะ อย่างที่กล่าวถึงความเป็นไปของวิถีจิตเนี่ยครับก็คือขณะนี้แหละ

0: เพราะยังไม่รู้ความจริงแต่อยู่ใกล้แสนใกล้ใช่ไหมครับอยู่เนี่ยตาเป็นทางให้จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางนี้แหละคือทางตาจิตเห็นเกิดที่ไหนเกิดที่ตาใกล้แสนใกล้ไหมไม่ได้อยู่นอกตัวเลยเห็นไหมครับจิตทุกขณะที่เกิดขึ้นนี่ครับเกิดภายในนี้แหละในกายนี้ทั้งหมดเลยไม่ได้เกิดข้างนอกเลยนะครับจิตไม่ได้เกิดข้างนอกเลยเห็นไหมครับจิตเห็นเกิดที่ไหนเกิดที่ตาจิตได้ยินเกิดที่ไหนเกิดที่หูจิตได้กลิ่นเกิดที่จมูกจิตลิ้มรสเกิดที่ลิ้นจิวหาประสาทจิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางกายเกิดที่กายเพราะมีกายประสาทนี่ครับซึมซาบอยู่ทั่วกายนี่ครับและนอกจากนั้นล่ะนอกจากจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางกายนอกนั้นทั้งหมดเกิดในนี้แหละก็คือเกิดที่หทยวัตถุเห็นไหมครับไม่ได้อยู่นอกไม่ได้อยู่นอกตัวเลยใช่ไหมครับอยู่ในนี้หมดเลยแต่ไกลแสนไกลเพราะยังไม่เข้าใจในความเป็นจริงนี่คือความลึกซึ้งเพราะความยากของธรรมะด้วยและเพราะสะสมความไม่รู้สะสมอกุศลมานานแสนนานด้วยนะครับจึงมีคำถามครับที่ท่านพระอนุเถระได้ทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้เห็นพฤติกรรมของอุบาสก5คนนะครับที่มาฟังธรรมนะมาฟังธรรมะแต่พฤติกรรมของแต่ละคนนี่หลากหลายแตกต่างกันออกไปนั่งหลับก็มีนะครับขีดเขียนแผ่นดินก็มีเขย่ากิ่งไม้เขย่าต้นไม้เล็กๆก็มีนะครับแงนดูท้องฟ้าก็มีตั้งใจฟังก็มีเห็นไหมครับทำไมจึงหลากหลายเพราะการสะสมมาของแต่ละบุคคลจึงแสดงให้เห็นว่าพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนี่ครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ฟังไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ฟังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสนะครับว่าคิดหรือว่าธรรมะที่เราตถาคตแสดงคนจะได้ฟังโดยง่ายเพราะอะไรครับเพราะที่ไม่ได้ฟังนั้นเพราะบุคคลเหล่านั้นสะสมหมักหมมแต่อกุศลสะสมแต่สิ่งที่ไม่ดีมาจึงไม่ได้ฟังพระธรรมแต่ผู้ที่สะสมมาก็ได้ฟังนะครับเหมือนกับอุบาสกที่ตั้งใจฟังด้วยความเคารพนะครับตั้งใจฟังด้วยความเคารพก็เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมก็คือได้รู้แจ้งธรรมะถึงความเป็นพระอริยบุคคลด้วยเห็นไหมครับนี่คือความหลากหลายของอัธยาศัยของแต่ละบุคคลทำไมจึงมีทั้งผู้ที่สนใจกับผู้ที่ไม่สนใจก็ตามการสะสมของแต่ละบุคคลนะครับก็พอเป็นเบื้องต้นนะครับคุณน้อยครับต่ออีกนิดนึงก็ได้นะครับ
1: ค่ะก็อาจารย์ก็กล่าวไปแล้วบางส่วนก็ขออนุญาตอ่านที่ท่านอาจารย์ได้เขียนไว้ในหนังสือหน้า84นะคะย่อหน้าที่2วิธีจิตทุกขณะที่รู้อารมณ์ทางตาเป็นจักขุทวารวิถีจิตเพราะรู้รูปารมณ์ในวงเล็บสิ่งที่ปรากฏทางตาที่กระทบกับจักขุประสาทะและยังไม่ดับวิถีจิตทุกขณะที่รู้อารมณ์ทางหูเป็นโสตะทวารวิถีจิตเพราะรู้สัทธารมณ์ในวงเล็บเสียงที่กระทบกับโสตะประสาทะและยังไม่ดับไปวิถีจิตทุกขณะที่รู้อารมณ์ทางจมูกเป็นคานะทวารวิถีจิตเพราะรู้คันธารมณ์ในวงเล็บกลิ่นที่กระทบกับคานะประสาทะและยังไม่ดับไปวิถีจิตทุกขณะที่รู้อารมณ์ทางลิ้นเป็นชิวหาทวารวิถีจิตเพราะรู้รสารมณ์ในวงเล็บรสที่กระทบชิวหาประสาทะและยังไม่ดับไป

0: วิถีจิตทุกขณะที่รู้อารมณ์ทางกายเป็นกายทวารวิถีจิตเพราะรู้โผฏฐัพพะ ขออภัยค่ะเพราะรู้โผฏฐัพพารมณ์ในวงเล็บเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวที่กระทบกับกายประสาทะและยังไม่ดับไปวิถีจิตทุกขณะทางใจซึ่งเป็นมโนทวารวิถีจิตนั้นรู้อารมณ์ได้ทุกอารมณ์คือรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่อจากวิถีจิตที่รู้ทางปัญจทวารและรู้ธรรมารมณ์คืออารมณ์ที่สามารถรู้ได้เฉพาะทางใจคือมโนทวารทวารเดียวเท่านั้นอารมณ์ทั้งหมดจำแนกเป็น6อารมณ์ซึ่งจิตรู้ได้ทาง6ทวารดังนี้คือรูปารมณ์จิตรู้ได้ทางจักขุทวารและทางมโนทวารสัทธารมณ์จิตรู้ได้ทางโสตทวารและทางมโนทวารคันธารมณ์จิตรู้ได้ทางขานะทวารและทางมโนทวารละสารมณ์จิตรู้ได้ทางชิวหาทวารและทางมโนทวารโผฏฐัพพารมณ์จิตรู้ได้ทางกายทวารและทางมโนทวารธรรมารมณ์จิตรู้ได้ทางมโนทวารเพียงทวารเดียวมโนทวารวิถีจิตรู้อารมณ์ได้ทั้ง6อารมณ์ แต่ธรรมารมณ์นั้นรู้ได้เฉพาะมโนทวารวิถีจิตเท่านั้นค่ะ
1: นี่คือความเป็นจริงของสภาพรู้ธาตุรู้นะครับซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานนะครับก็คือจิตนะครับจึงไม่เคยขาดเลยใช่ไหมครับแต่ละขณะแต่ละขณะไม่เคยขาดจิตเลยถ้าจะถามทุกท่านให้คิดพิจารณานะครับว่ามีขณะไหนไหมครับที่ว่างจากจิตไม่มีนะครับไม่มีเลยนะครับน่าสะใจจริงๆนะครับไม่มีแม้แต่ขณะเดียวเลยนะครับที่จะว่างเว้นจากจิตเพราะจิตขณะหนึ่งเกิดแล้วดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีโดยเป็นลำดับด้วยดีด้วยนะครับเป็นลำดับด้วยดีด้วยใครเป็นคนบังคับบัญชาไม่มีเลยนะครับแต่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามความเป็นจริงของจิตนะครับซึ่งคำนะครับที่มีปรากฏที่ได้ฟังที่ได้ศึกษานะครับมีหลักฐานอ้างอิงในหลายที่นะครับก็คือจิตตนิยามะคือความแน่นอนของจิตว่าจะต้องเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับเมื่อจิตเห็นดับไปจิตอะไรเกิดต่อก็ต้องเป็นจิตนั้นแหละก็คือสัมปติชนะจิตนี่ครับนี่คือเป็นลำดับด้วยดีนะครับตามความเป็นจริงของจิตและเป็นอย่างนั้นด้วยใครตรัสรู้ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะคิดยังไงคิดยังไงก็คิดไม่ออกใช่ไหมครับคิดเรื่องธรรมะนี่ครับตั้งแต่เกิดจนตายจะกี่ชาติก็ตามไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้จึงต้องได้ฟังได้ศึกษาจากผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับมีคำถามให้คิดนะครับเป็นคำถามที่ไม่รู้ว่าใครจะจำได้บ้างนะครับเมื่อกล่าวถึงทวารเมื่อกล่าวถึงทวารนะครับเมื่อกล่าวถึงทวารนะครับคือทางที่ให้จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์นี่ครับ6ทวารเอา5ทางก่อนก็ได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่ครับ5ทางซึ่งก็ต้องทางใจด้วยนั่นแหละแต่ถามให้คิดนะครับว่าเมื่อกล่าวถึงทวารแล้วนี่ครับเกื้อกูลอะไรเมื่อกล่าวถึงทวารเกื้อกูลอะไรเกื้อกูลต่ออะไรก็ได้ครับเพิ่มขึ้นมาอีกเมื่อกล่าวถึงทวารเกื้อกูลต่ออะไรครับสนทนาธรรมยามค่ำคืนอาจารย์นพเคยกล่าวไปแล้วนะครับไม่ทราบว่าใครจำได้บ้างนะครับทบทวนครั้งนี้ก็จะทำให้มั่นคงไม่ลืมนะครับทบทวน นี่คือการทบทวนธรรมะสาธยายครับทบทวนในสิ่งที่เคยได้ฟังมาแล้วที่จะทำให้ไม่ลืมเมื่อกล่าวถึงทวารนะครับเมื่อกล่าวถึงทวารเกื้อกูลต่ออะไรพูดต่อก็ได้ให้คิดต่อมีทวารเปล่าๆได้ไหมครับทีนี้ตอบได้แล้วล่ะครับครับเชิญครับเชิญเลยครับ
2: พระอาจารย
1: ์ครับพี่ตู่เชิญครับ
2: อ๋อพี่คมคายเชิญเลยครับพี่คมคายเชิญครับ
3: เป็นพี่ตู่ก่อนค่ะ
1: พี่ตู่เชิญเลยครับพี่คมคายให้โอกาสครับ
2: ครับขอบพระคุณครับเมื่อจากคำถามอาจารย์กับอาจารย์คำปันครับเมื่อกล่าวถึงทวารก็เกื้อกูลให้เข้าใจว่าเมื่อมีทวารก็ต้องมีทางที่สภาพรู้จะต้องอาศัยเกิดขึ้นรู้อารมณ์ครับ
1: ขอบพระคุณพี่ตู่อย่างยิ่งเลยครับชัดเจนไหมครับลืมไหมครับพวกเราทุกคนได้ฟังแล้วไม่ใช่ว่าจะมีแต่ทวารเปล่าๆใช่ไหมครับพี่ตู่ก็กล่าวชัดเจนมากนะครับเมื่อกล่าวถึงทวารก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมว่าทางที่ทำให้จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์เห็นไหมครับก็เกื้อกูลให้ได้เข้าใจต่อถึงความเป็นไปของสภาพรู้ธาตุรู้แล้วก็รู้อะไรด้วยรู้อารมณ์ตามควรแก่อะไรด้วยตามควรแก่ทวารนั้นๆด้วยเห็นไหมครับถ้าทางตารู้อะไรเท่านั้นครับรู้สีเท่านั้นรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาได้เท่านั้นเห็นไหมครับนี่ก็เป็นคำที่เกื้อกูลให้ไม่ลืมในความเป็นจริงนะครับได้ฟังมาแล้วแหละทั้งหมดได้ศึกษามาแล้วก็ประมวลให้เป็นความเข้าใจที่จะเป็นเครื่องเตือนให้ไม่ลืมในความเป็นจริงของธรรมะไม่ใช่ว่าจะมีแต่ทวารเปล่าๆเมื่อกล่าวถึงทวารก็กล่าวถึงความเป็นไปของจิตที่เกิดขึ้นอาศัยทวาร นั้นแหละในการรู้อารมณ์ตามควรแก่ทวาร นั้นนั้นนะครับนี่คือความเป็นจริงนะครับก็คงจะมีหลายคำหลายแง่มุมนะครับที่จะเกื้อกูลให้ทุกท่านนะครับได้เพิ่มพูนความมั่นคงนะครับในการที่จะได้ศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาต่อไปด้วยความไม่ท้อถอยนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับในชีวิตสิ่งที่เป็นที่พึ่งนะครับก็คือความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะว่าอะไรครับยังไงก็ต้องถึงวันนั้นแน่ๆก็คือวันที่ต้องละจากโลกนี้ไปหายไปหมดนะครับทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ที่ไหนก็ตามนะครับทั้งในไลน์นอกไลน์ที่ไหนก็ตามนะครับต้องถึงวันนั้นแน่ๆก็คือวันที่ต้องละจากโลกนี้ไปแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่มีค่าที่สะสมไว้แล้วนี้ไม่สูญหายไปไหนสะสมอย่างดีเก็บรักษาอย่างดีอยู่ในจิตครับซึ่งจะเป็นที่พึ่งต่อไปครับ
0: ค่ะก็กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาอาจารย์คำปันเป็นอย่างยิ่งนะคะปิดท้ายด้วยความเตือนใจอย่างสูงยิ่งนะคะว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ได้ศึกษานี้จะสะสมสืบไปไม่หายไปไหนนะคะสิ่งที่สะสมสิ่งอื่นไม่สามารถนำพาไปในสังสารวัฏได้ค่ะมีแต่ความเข้าใจพระธรรมและปัญญาที่จะเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเท่านั้นค่ะก็กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาอาจารย์คำปันอักษรวิไลกราบอนุโมทนาสหายธรรมทุกท่านนะคะค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วแต่พรุ่งนี้จะมีการสนทนาธรรมต่อที่บ้านธรรมภาคใต้นะคะซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนสิ้นสุดในเวลา14นาฬิกา40นาทีในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณทีมสายทอดด้วยนะคะกราบอาจารย์วิชัยด้วยค่ะกราบขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
4: กราบอนุโมทนาอาจารย์คำปันอักษรวิไลยินดีส่วนละจิตของทุกท่านครับ

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณกะธรรมตอนที่1095
0: สนทนาธรรมที่วิลล่าพัทยารีสอร์ทจังหวัดชลบุรีวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2560
2: เพราะฉะนั้นที่จะแสดงอารมณ์ว่ามีอายุ17ขณะนะคะเราก็เริ่มตั้งแต่ตรงที่กระทบใช้คำว่าอติตะภวังภวังเยอะเรียกไม่ถูกเพราะฉะนั้นก็กล่าวเฉพาะบางภวังให้เข้าใจว่านะคะปฐมภวังหมายความถึงอะไรหรือว่าภวังที่กำลังมีอารมณ์กระทบก็เป็นอติตะภวังภวังนี่ค่ะยังจะดับไปทันทีไม่ได้ใช่ไหมคะเป็นกระแสเพราะฉะนั้นกว่ากระแสจะค่อยๆหยุดไม่เกิดอีกต่อก็จะต้องมีหลังจากที่อติตะภวังที่รูปกระทบแล้วยังเห็นทันทีได้ยินทันทีไม่ได้นะคะอติตะภวังดับไปเป็นปัจจัยให้เกิดภวังอีกหนึ่งขณะชื่อว่าภวังคจรณะไหวที่จะทิ้งอารมณ์ที่จะเป็นวิถีจิตพอภวังคจรณะที่ไหวดับเป็นภวังสุดท้ายที่เกิดต่อใช้คำว่าภวังคุปเฉทะตัดกระแสของภวังถ้าได้ยินคำว่าภวังคุปัจเฉทะเมื่อไหร่ให้รู้ว่าต่อจากนั้นภวังเกิดไม่ได้ต้องเป็นจิตประเภทอื่นคือเป็นวิถีจิตแล้วแต่ว่าจะเป็นวิถีจิตทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจก็ได้เดี๋ยวนี้นะคะเพราะฉะนั้นจิตที่สามารถรู้อารมณ์ที่กระทบทวารทั้ง5ได้มี1ปัญจทวารวชนะจิตสามารถที่จะรับอารมณ์ไม่ว่าประเภทใดดีหรือไม่ดีก็กระทบได้รับได้ทุกอารมณ์เพราะฉะนั้นไม่ใช่วิบากจิตเพราะว่าถ้าเป็นกุศลวิบากต้องเฉพาะอารมณ์ดีถ้าเป็นอกุศลวิบากต้องเฉพาะอารมณ์ที่ไม่ดีแต่จิตนี้สามารถรู้ได้ทั้งหมดเลยอารมณ์ที่ดีหรือไม่ดีนะคะทางทวาร5เท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตนี้เป็นกิริยาจิตเพราะฉะนั้นเราจำชาติของจิตครบแล้วกุศล1อกุศล1เป็นเหตุวิบาก1เป็นผลกิริยา1ไม่ใช่ทั้งเหตุและผลเวลาไปงานสวดศพนะคะกุศลธรรมาเริ่มรู้กุศลธรรมทั้งหลายอกุศลธรรมาอกุศลทั้งหลายอัพยากตาธรรมาอัพยากตะคือไม่ใช่กุศลและอกุศลทั้งหลายเพราะฉะนั้นฟังแค่เนี้ยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่ามีใครสักคนแต่เป็นธรรมะทั้งหมดถ้าพูดถึงจิตโดยชาติก็สี่ชาติกุศล1อกุศล1วิบาก1กิริยา1เพราะฉะนั้นกิริยาจิตไม่ใช่วิบากจิตวิบากจิตไม่ใช่เหตุคือไม่ใช่กุศลและอกุศลต้องเป็นแต่ละ1ซึ่งมีปัจจัยเกิดระดับทันทีแล้วไม่กลับมาอีกเลยย้ำเลยว่าจะเป็นเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นมีภวังคจิตนะคะหลังจากเกิดแล้วดำรงภพชาติไปขั้นด้วยวิถีจิตขณะเนี้ยขั้นภวังค์แล้วมีเห็นพอเห็นดับรูปดับภวังค์ขั้นต้องเป็นภวังค์ก่อนได้ยินจะเกิดได้ยินติดกับทางตาที่เห็นรู้อารมณ์ที่ปรากฏทางตาไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้ต้องมีความกระจ่างทุกคำชาติของจิตที่เป็นผลของกรรมเป็นวิบากสำหรับรูปเป็นผลของกรรมแต่ไม่ใช่วิบากต่อไปนี้ใครพูดผิดแล้วรู้เลยถ้าบอกว่ากรรมทำให้ผลของกรรมเกิดนะคะแล้วก็มีจิตเจตสิกรูปถูกต้องเพราะทั้งหมดเป็นผลของกรรมแต่สำหรับจิตเจตสิกเป็นวิบากเป็นธาตุรู้ซึ่งเป็นผลของกรรมที่ต้องรู้แต่รู้ไม่รู้อะไรแต่ก็เป็นผลของกรรมต้องละเอียดมากค่ะต้องชัดเจนโดยกรรมปัจจัยเห็นไหมคะไม่ต้องไปนั่งเรียนทีละปัจจัยแต่ว่าสามารถเข้าใจได้ในขณะที่ฟังเนี่ยว่าเราสามารถศึกษาความเป็นปัจจัยที่จะให้ธรรมะเกิดขึ้นได
3: ้ไม่ทราบว่าท่านอาจารย์จะจบตรงวิตกะหรือยัง
2: จริงๆเนี่ยไม่จบแน่เพราะวิตกะเนี่ยเป็นองค์ของมรรคในองค์แปดไปถึงโน่นนะและว่าทันทีที่เห็นดับวิตกะเกิดนะคะเป็นเท้าของโลกเริ่มไปที่จะมีการตรดแล้วก็มีการตรึกแล้วก็จะมีการอะไรสารพัดต่อไปดีชั่วเป็นสัมมาสังกัปปะจ รดในอารมณ์ที่จิตที่ระดับนั้นสามารถรู้การเกิดขึ้นระดับไป
3: จะเรียนถามคำถามท่านอาจารย์ว่าความหมายของเท้าของโลกเนี่ย
2: มีโลกเกิดขึ้นใช่ไหมคะ
3: มีครับ
2: ดับไหม
3: ดับ
2: หยุดหรือเปล่า
3: โลกเขาก็หมุนของเขาไปเรื่อยๆ
2: ไม่มีหยุดเลยเพราะมีปัจจัยที่จะให้เกิดทั้งนั้นเลยแต่เราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเกิดเพราะปัจจัยก็เลยเป็นเราไปหมดเลยไม่รู้อะไรทั้งหมดเลยแต่พอรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่จะเกิดเพราะมีปัจจัยเฉพาะที่จะให้สิ่งนั้นเกิดเป็นอย่างนั้นด้วยใครก็บังคับบัญชาไม่ได้เริ่มเห็นความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจในสิ่งที่มีโดยความเป็นอนัตตาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นวิตกะเดี๋ยวนี้ยังไม่ใช่สัมมาสังกัปปะในมรรคมีองค์8แต่พอมีความเข้าใจเกิดขึ้นนะคะเริ่มที่จะมีพื้นที่จะทำให้มรรคมีองค์8เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นปริยัติจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้มรรคมีองค์8เกิดได้แต่ถ้าไม่มีความเข้าใจเป็นพื้นฐานเลยจะไปเอามรรคอะไรมาที่ไหนรู้อะไรก็ไม่รู้สักอย่าง
4: ที่อาจารย์กล่าวว่าเป็นเท้าของโลกนี่ในความละเอียดยังไงคะ
2: หมายความว่านะคะจิตเห็นเนี่ยเป็นผลของกรรม
4: ค่ะ
2: ไม่ให้เกิดได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
2: พื้นเวลาที่กรรมพร้อมที่จะให้ผลที่ใช้คำว่าสุกงอมกรรมมีเยอะแต่กรรมไหนได้ให้ผลเมื่อไหร่ก็ทำให้เห็นเกิดขึ้นหรือได้ยินเกิดขึ้นที่เราใช้ว่าวิปากะคือผลของกรรมหนึ่งขณะต่อจากนั้นก็เป็นสัมปติชนะสันติระเป็นผลของกรรมซึ่งเราไม่รู้ใช่ไหมคะที่เราจะรู้ได้โดยนัยยะของพระสูตรก็คือว่าเห็นแล้วชอบหรือไม่ชอบแต่ว่าวิตกะเริ่มเกิดตั้งแต่จิตเห็นดับสัมปติชนะมีวิตกะเจตสิกเกิดร่วมด้วยสัมปติชนะสันติรณะโอทระเริ่มเป็นเท้าที่จะก้าวไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้ามีแต่แค่เห็นระดับไม่ต่อแต่วิตกะเกิดมาแล้วเนี่ยในขณะต่อไปเริ่มไปเรื่อยๆก้าวไปไม่หยุด
4: กราบขอบพระคุณท่าน
5: กราบท่านอาจารย์ครับในเรื่องของมรรค8นะครับสัมมาทิฏฐิก็คือปัญญาเจตสิกสัมมาสังกัปปะก็คือวิตกะเจตสิกสัมมาวายามะคือวิริยะเจตสิกสัมมาสติก็สติเจตสิกสัมมาสมาธิก็เป็นเอกคตาเจตสิกแต่ส่วนวิรติเจตสิกอีก3ที่จะครบ8เนี่ยครับอาจารย์ให้ความกระจ่างเข้าใจกับวิรติเจตสิกครับอาจารย
2: ์ค่ะต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าวิรติเจตสิกคืออะไรวิรัตแปลว่างดเว้นเราหรือเปล่าหรือว่าขณะเนี้ยเห็นสิ่งเนี้ยสมมติว่าเป็นเงินนะคะอยากจะได้เอื้อมมือไปหยิบโลภะเจตสิกแต่ถ้าไม่เอาวิรติเจตสิกทางกายเกิดแล้ววิรัตการกระทำทุจริตทางกายคำพูดผิดถ้าไม่รู้ใช่ไหมคะหรือรู้ก็จงใจขณะนั้นก็เป็นอกุศลแต่ไม่ผิดเพราะเว้นขณะนั้นที่เว้นน่ะคือวิรติเจตสิกซึ่งเป็นสัมมาวาจาเพราะฉะนั้นเขาจะเกิดไม่พร้อมกันถ้าเป็นทางกายนะคะขณะนั้นก็เป็นวิรติเจตสิกที่วิรัติทางกายถ้าเป็นทางวาจาก็เป็นวิรติเจตสิกที่วิรัติทางวาจาถ้าเป็นทางอาชีพก็เป็นวิรติเจตสิกที่วิรัติเพราะอาชีพเพราะฉะนั้นวิรติเจตสิกมี3ปกติเกิดไม่พร้อมกันแต่ในฐานะที่เป็นมรรคนะคะปกติก็มี5และก็ถ้ามีวิรติเจตสิกเกิดด้วย1ก็เป็นหนทางที่เขาค่อยๆปรุงแต่งที่จะมีปัญญาที่รู้ว่าไม่ใช่เขาในขณะนั้นแม้วิรัติก็ไม่ใช่เราซึ่งก่อนนั้นเราดีอ่ะใช่ไหมวิรัติก็ไม่รู้ว่าเป็นเจตสิกแต่ทั้งหมดเนี่ยคำตอบก็คือจิตเจตสิกรู้ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นไม่ว่าเวลาไหนขณะไหนได้แก่สภาพธรรมะอะไรเพราะฉะนั้นกำลังวิรัตินะคะงดเว้นทางกายวาจาสัมมาวาจาจิตสิกก็เกิดขึ้นนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยมีสัมมาวาจาไหมคะ
5: ก็ยังไม่ได้พูดนะท่านอาจารย์
2: เพราะฉันมีไหมเห็นไหมคะแค่นี้ต้องคิดละมีไหมไม่มีแต่กำลังพูดเนี่ยวิรัติคำพูดที่ไม่จริงขณะนั้นเพราะสัมมาวาจาเจตสิกเกิดขึ้นทำกิจเว้น ขณะนั้นต้องมีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยต้องมีศรัทธาเจตสิกเกิดร่วมด้วยโสภณะเจตสิกที่ดีงามทั้งหมดต้องเกิดขึ้นปกติ19แต่ก็เพิ่มวิรติเจตสิกว่าจะเป็นสัมมาวาจาหรือสัมมากัมมันตะหรือว่าสัมมาอาชีวะความละเอียดของธรรมะกว่าจะเกื้อกูลจนกระทั่งเป็นมรรคมีองค์8ซึ่งต้องประกอบด้วยปัญญาว่าไม่ใช่เราเพราะอะไรคะถ้าบอกว่าวิรติเจตสิกเป็นมรรคแต่ต้องประกอบด้วยปัญญาถ้าไม่ประกอบปัญญาแม้เว้นก็ไม่รู้คิดว่าเราเว้นใช่ไหมคะแต่ว่าต้องประกอบด้วยปัญญาที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะและธรรมะอะไรเนี่ยไม่ต้องมีชื่อแต่ลักษณะของธรรมะนั้นปรากฏว่าเว้นเลย
5: วิรติเจตสิกเนี่ยไม่ได้เกิดทุกขณะเพราะว่าอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นมี5เจตสิกที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ย
2: เป็นประจำ
5: อันนั้นเป็นประจำแต่ว่ายกเว้น3เท่านั้นที่จะเกิดตามเหตุตามปัจจัยที่จะเกิด
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเป็น6
5: ครับ
2: และพร้อม8เมื่อถึงโลกุตระหมายความว่าทั้ง8นี้เกิดขึ้นทำกิจของเขาเป็นสมุจเฉท
5: แล้วก็อีก1คำถามครับสัมมาสมาธินี่คืออย่างไรครับท่านอาจารย์ที่ว่าถ้าคนที่ไม่เข้าใจเขาคิดว่าสัมมาสมาธิในมรรคแปดเนี่ยคือการต้องไปนั่งทำสมาธิ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะถ้าไม่รู้ว่าสมาธิคืออะไรจบคิดเองหมดผิดด้วยตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมาธิคืออะไรต้องตั้งต้นก่อนเป็นธรรมะใช่ไหมมีจริงใช่ไหมได้แก่เจตสิกอะไรเพราะไม่ใช่จิตค่ะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานอย่างเดียวแล้วก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายที่สาธารณะทั่วไปเพราะฉะนั้นสมาธิที่เราบอกว่าสมาธินี่คืออะไร
5: ก็สมาธิก็คือการตั้งมั่นของจิตครับ
2: ค่ะได้แก่เอกคตาเจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะ
5: แล้วจะเป็นสัมมาในมรรคยังไง
2: ยังไม่เป็นแค่เอกคตาเจตสิกเห็นไหมคะลักษณะของสมาธิไม่ปรากฏเพราะว่าเดี๋ยวนี้ค่ะเอกคตาเจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะเอกะแปลว่าหนึ่งเจตสิกนี้ตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งทำให้จิตรู้อารมณ์นั้นอารมณ์เดียวทุกจิตไปจิตจะรู้สองอารมณ์ไม่ได้เพราะเอกคตาเจตสิกตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งจึงไม่ใช่สัมมาสมาธิเพราะว่าเป็นธรรมดาที่เกิดกับจิตทุกประเภทแม้จะเห็นขณะนี้จิตเห็นเนี่ยตั้งมั่นอยู่ที่สิ่งที่ปรากฏเพราะมีเอกคตาเจตสิกอยู่ตรงนั้นเสียงปรากฏจิตไม่ได้รู้อารมณ์อื่นเลยเพราะเอกคตาเจตสิกตั้งมั่นในเสียงที่ปรากฏรู้ทีละหนึ่งแต่ลักษณะของสมาธิไม่ได้ปรากฏจนกว่านะคะเราใช้คำว่าถ้าเป็นการทำสมาธิหมายความว่าอะไรหมายความว่าปกติสมาธิคือเอกคตาเจตสิกเกิดดับไม่ใช่อาการปรากฏของความตั้งมั่นแต่ถ้าอยู่ที่หนึ่งที่ใดนานๆอย่างเรากำลังวาดรูปเนี้ยคนอื่นอย่ามากวนนะเราบอกว่าเสียสมาธิเพราะใจของเรากำลังจดจ่ออยู่ที่นั่นต้องการให้อยู่ที่นั่นนานๆถ้าต้องการให้อยู่ที่หนึ่งที่ใดนานๆจะตัดเสื้อแขนแหว่งละเพราะว่าขณะนั้นมีคนมารบกวนเราก็บอกว่าขณะนั้นไม่มีสมาธิเพราะไม่ตั้งมั่นที่อารมณ์เดียวใช่ไหมคะเป็นอารมณ์อื่นน่ะก็ทำให้ขณะนั้นน่ะไม่เป็นแบบที่ต้องการด้วยเหตุนี้นะคะก็ต้องเข้าใจตั้งแต่ต้นว่าคำว่าสมาธิตั้งมั่นเนี่ยนะคะได้แก่เอกคตาเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตทุกขณะและปรากฏว่าเราใช้คำว่าสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ที่ใดนานๆทอดไข่ต้องมีสมาธิเผลอไปไม่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสภาพจิตที่ตั้งมั่นที่นั่นนานก็ปรากฏอาการของสมาธิจะเรียกอะไรก็ได้ไม่เรียกอะไรก็ได้แต่ไม่มีปัญญาหรือความเข้าใจใดๆเลยทั้งสิ้นนี่ระดับหนึ่งละอีกระดับหนึ่งนะคะคนที่มีปัญญาในสมัยพุทธกาลมีไหมมียังไม่ได้ฟังคำของพระเจ้าเขาจะรู้ว่าเป็นธรรมะไหมไม่รู้แต่เขาสามารถรู้ว่าจิตของเขาเนี่ยหวั่นไหวไปในอกุศลถ้าไม่เห็นเราจะชอบไหมเราจะชังไหมเพราะเห็นใช่ไหมจึงชอบสิ่งที่เห็นบ้างไม่ชอบสิ่งที่เห็นบ้างได้ยินก็เหมือนกันถ้าไม่ได้ยินเราจะชอบจะชังเสียงไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เพราะได้ยินเราก็ชอบบ้างชังบ้างเนี่ยหวั่นไหวละเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญาในครั้งโน้นนะคะเห็นโทษของการที่ มีสิ่งที่ปรากฏทางตาให้เห็นให้ได้ยินให้ได้กลิ่นให้ลิ้มรสให้รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทำให้จิตเนี่ยไม่สงบหวั่นไหวไปตามสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นปัญญาของเขาเนี่ยระดับที่รู้ว่าถ้าเขาไม่มีการเห็นมีการได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสเลยนะคะจิตเขาสงบได้จากความติดข้องเขาก็ต้องรู้หนทางอีกว่าทำยังไงจิตถึงจะสงบได้ไม่ใช่อยู่ดีๆก็นั่งตามใจชอบบอกให้ดูวงกลมบ้างอ่ะปฏิวีกสินอะไรกสินก็ว่ากันไปลมหายใจอะไรแต่ไหนก็ว่ากันไปนะไม่รู้อะไรเป็นมิจฉาสมาธิเพราะไม่รู้จะเป็นสัมมาไม่ได้ด้วยเหตุนี้อื่นใดนอกจากสัมมาสมาธิเป็นมิจฉาสมาธิทั้งหมดไม่ว่าจะทำเองไม่ว่าจะฟังเขามาไม่ว่าจะอ่านวิสุทธิมรรคไม่ว่าครูอาจารย์จะบอกอะไรแต่ไม่มีความเข้าใจเลยมีแต่ความต้องการที่จะสงบไม่ใช่ความสงบของผู้ที่สามารถรู้ความต่างกันของกุศลจิตและอกุศลจิตอย่างบุคคลก่อนครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมท่านเหล่านั้นสงบจริงเพราะนั่นเป็นปัญญาจึงสามารถที่จะรู้ได้ขณะนี้จิตเศร้าหมองและไม่ผ่องใสแล้วแต่ไม่ใช่การรู้ว่าไม่ใช่เราด้วยเหตุนี้ปัญญาจึงมีขั้นสมถะสงบแต่ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราและมีขั้นที่เข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราละเอียดกว่านั้นอีกเพราะแม้ไม่สงบก็ปัญญาสามารถรู้ว่าไม่ใช่เราได้เพราะฉะนั้นอันไหนจะเป็นปัญญาที่มีกำลังกว่ากันนี่ก็แสดงเห็นความต่างของปัญญาของสมถะซึ่งมีก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งคนในครั้งอดีตเนี่ยเขามีปัญญาจริงๆอย่างนิวรณ์ห้าเนี่ยเป็นเครื่องกั้นความสงบมีอะไรบ้างกามฉันทานิวรณ์กามะคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอย่างที่เราพูดเมื่อวานนี้ความติดข้องความพอใจแม้การคิดถึงขณะนั้นก็ไม่สงบเพราะฉะนั้นขณะที่จิตสงบคือเมื่อไรเป็นฌานจาคานุสติระลึกถึงกุศลที่ทำให้จิตสงบแม้มรณะสตินะคะระลึกถึงความตายสงบไหมจากความติดข้องเยื่อใยอะไรล่ะกับร่างกายนี้กับจิตขณะนี้ซึ่งเฉพาะชาตินี้พอต่อไปชาติหน้าก็จิตอื่นละรูปอื่นละไม่ใช่เราละเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มีในชาตินี้ก็เป็นไปในทางกุศลเพิ่มขึ้นมีทานการให้จาคะสละได้การสละแต่ละหนึ่งเป็นการค่อยๆไปสู่การสละความเป็นเราแนบเนียนถึงอย่างนั้นกว่าจะสละความเป็นเราได้ต้องสามารถที่จะสละแม้วัตถุไม่ใช่แลกเปลี่ยนนะคะไม่ว่าทำบุญแค่นี้เราจะได้ผลของบุญแค่นั้นนั่นไม่ได้สละอะไรเลยแต่เป็นความต้องการเพราะฉะนั้นคนที่จะทำสมาธิไม่ใช่ไม่รู้อย่างนั้นรู้ว่าขณะไหนเป็นอกุศลขณะไหนเป็นกุศลและปัญญาที่เข้าใจเนี่ยก็น้อมมาสู่การที่จะมีความจดจ้องที่อารมณ์ที่ไม่ทำให้เกิดอกุศลเพราะฉะนั้นอารมณ์ของสมถภาวนาต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ทำให้เกิดอกุศลแม้แต่กสิณนะคะวงกลมเนี่ยเป็นธาตุดินก็ได้ธาตุไฟก็ได้น้ำก็ได้ลมก็ได้ปัญญาอยู่ไหนคนไม่มีปัญญาก็นั่งจ้องทำหมดเลยตามวิสุทธิมรรคขนาดกว้างใหญ่ห่างไกลแค่ไหนก็มานั่งจ้องไม่มีทางที่จะเป็นสัมมาสมาธิแต่คนที่รู้จริงๆว่าขณะที่ดูดินเพื่อให้นึกถึงอะไรให้เข้าใจอะไรทุกอย่างที่เป็นรูปไม่พ้นดินเพราะฉะนั้นเขาลึกลงไปกว่านั้นเขาต้องการเพียงแค่ธาตุดินใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าประเทศชาติรบกันต้องการดินเท่านั้นแหละใช่ไหมคะแค่รูปเนี่ยปราศจากธาตุดินไม่ได้แต่ว่าพอปรากฏเพียงแค่ธาตุดินจะติดข้องไหมไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นจิตก็น้อมไปสู่ความสงบโดยการที่ว่าขณะนั้นนะคะนิมิตของธาตุดินปรากฏเพื่ออะไรเพื่อจิตจะไม่ไปสู่อารมณ์อื่นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตสงบได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ว่าไปจำเอาเพียงแค่วงกลมนะคะแต่ต้องด้วยปัญญาที่ละความติดข้องเพราะรู้ว่าเป็นแค่ธาตุดินเพราะฉะนั้นกสิณะคือทั้งหมดเลยดินทั้งหมดไม่ว่าจะโลกทั้งโลกก็คือดินถ้าเข้าใจอย่างนี้จิตสงบได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะละความเป็นเราได้ต้องเป็นปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่รู้ยิ่งกว่านั้น ที่จะรู้ว่าแม้ขณะนั้นก็คือจิตเจตสิกรูปไม่ใช่เราด้วยเหตุนี้ทางสองสายนะคะสมถภาวนาทำให้จิตสงบจากอกุศลโดยไม่เข้าใจว่าไม่ใช่เราแต่วิปัสสนาแม้เพียงฟังเข้าใจก็จะนำไปสู่การที่เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงยิ่งขึ้นจนกระทั่งปัญญานั้นถึงความเป็นมรรคมีองค์8ซึ่งก็ต้องจากการฟังและเข้าใจทีละเล็กทีละน้อย
3: กราบท่านอาจารย์ครับเอกคตาเจตสิกเวลาเกิดกับอกุศลจิตมีกำลังน้อยกว่าเอกคตาเจตสิกที่เกิดกับกุศลจิตครับท่านอาจารย์
2: ค่ะเดี๋ยวนี้ไงกำลังมากไหมเนี่ยที่กำลังเป็นอกุศลต้องเป็นเดี๋ยวนี้ทั้งหมดค่ะเดี๋ยวนี้ก็มีเอกคตาเจตสิกมีอกุศลประเภทไหนถ้าไม่ใช่ปัญญาไม่รู้หรอกโลภะติดข้องหรือโทสะหรือโมหะไม่มีทางรู้เรียกแต่ชื่อเหมือนเรียกของที่อยู่ใต้มหาสมุทรนะฮะบอกมาเลยมีอะไรที่ไหนที่ไหนแต่ยังไม่ปรากฏสักอย่างพูดถึงจิตจิตก็ไม่ปรากฏพูดถึงเจตสิกแต่ละหนึ่งก็ยังไม่ปรากฏพูดถึงรูปก็ปรากฏสันฐานเป็นนิมิตต่างๆไม่ใช่ตัวรูปแท้ๆแต่ละรูปแข็งคือแข็งอ่อนคืออ่อนเย็นคือเย็นร้อนคือร้อนแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะจะไม่เหมือนคำของคนอื่นเพราะว่าเป็นคำที่ไม่เคยได้ยินตั้งแต่เกิดจนตายพูดคำที่ไม่รู้จักทั้งหมดแม้ว่าสมาธิหรืออะไรก็ตามแม้แต่เห็นก็ไม่รู้จักอะไรก็ไม่รู้จักจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นลืมตาขึ้นมาแสดงวิถีจิตละก่อนลืมตาหลับอยู่เป็นภวังค์ถ้าไม่มีอารมณ์กระทบจะรู้ไหมว่ามีสิ่งที่กระทบทางตาเพราะฉะนั้นอารมณ์กระทบภวังค์อติตะภวังค์วิถีจิตยังเกิดทันทีไม่ได้กว่าจะทิ้งอารมณ์ของภวังค์ภวังค์ไหวเป็นขณะที่สองของรูปภวังคุปเฉทะเป็นขณะที่สามของรูปปัญจทวาราวัชนะกิริยาจิตเป็นขณะที่สี่ถ้าเป็นได้ยินเสียงเป็นขณะที่ห้าใช่ไหมกว่าจะถึง17ขณะก็แสดงว่ารูปดับและจิตจะรู้สิ่งนั้นต่อไปได้ยังไงภวังค์ก็เกิดขั้นทันทีหลายขณะก่อนที่วิถีจิตอื่นจะเกิดขึ้นต่อซึ่งวิถีจิตต่อจากทางตาหูจมูกลิ้นกายนะต้องเป็นวิถีจิตทางมโนทวารทันทีรับรู้ต่อจากทางตามันถึงได้ต่อกันเป็นเรื่องหมดไงฮะเห็นก็มีการจำการคิดว่าเป็นอะไรอะไรเพราะทางใจถึงแม้ว่าไม่เห็นก็ยังจำได้ก็ยังคิดได้เพราะฉะนั้นธรรมะต้องตามลำดับนะคะถ้ากล่าวเบื้องปลายมีทางที่จะเข้าใจไหมมักไม่องแปดถ้ากล่าวเรื่องท่ามกลางเข้าใจไหมอ่านพระสูตรก็ยังเป็นเราพระวินัยก็ยังเป็นเราแต่ต้องตั้งต้นถ้าไม่มีการตั้งต้นนะคะตลอดชาติสับสนเดี๋ยวโน่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนั่นแล้วเขาก็บอกมีแต่เขาบอกเขาบอกเขาบอกแต่ไม่ใช่ปัญญาของแต่ละคนเองซึ่งมรดกที่จะได้รับจากพระเจ้าคือปัญญาของตนเองเห็นไหมคะล้ำค่าขนาดไหนเงินทองซื้อไม่ได้เลยเห็นค่าดังนั้นนะคะและเราจะทอดทิ้งเหรอใครจะทอดทิ้งก็แล้วแต่ให้ทราบว่าจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อเมื่อเข้าใจทีละคำมั่นคงไม่เปลี่ยนเถระขณะนี้นะคะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยจะมีโลกไหมจะมีธรรมะไหมใช้คำว่าโลกใช้คำว่าธรรมแต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ความจริงก็คือว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรทั้งหมดแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นการเกิดนั้นเป็นโลกละเป็นธรรมะละ
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณชนชินีสะสมทรัพย์และครอบครัวคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่คุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและทันตแพทย์ภูมิธรรมภักดีธนากุลผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรม ติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: พราะไม่รู้จึงอยู่มาในล่าโลกเพราะไม่รู้จึงเศร้าโศกในสงสารเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเคล้ามานานเพราะไม่รู้จึงคบผ่านเผาผลาญตนเพราะรู้คุณของพระธรรมจึงร่ำเรียนเพราะรู้ธรรมจึงร่ำเพียรเพิ่มกุศลเพราะรู้ชัดจึงไม่ใช่สัตว์บุคคลเพราะรู้ละตัวตนจึงพ้นภัย
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
2: ปกิณกะธรรมตอนที่1637สนทนาธรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552
3: ในเมื่อกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะเป็นของใครชาติหนึ่งชาติใดโดยเฉพาะหรือเปล่าในเมื่อสิ่งนั้นมีจริงๆยังเห็นเนี่ยค่ะไม่ใช่แต่เฉพาะชาวพุทธที่เห็นหรือว่ามนุษย์เท่านั้นที่เห็นนกก็เห็นปลาก็เห็นเพราะฉะนั้นเห็นมีจริงหรือเปล่าเมื่อเห็นมีจริงนะคะเห็นเป็นธรรมะและเห็นเนี่ยค่ะเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ไม่เที่ยงจริงๆขณะที่คิดนึกนอนหลับนะคะหรือว่านึกถึงเรื่องอื่นขณะนั้นก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นธรรมะจริงละเอียดมากคือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงๆนะคะแต่ความลึกซึ้งของธรรมะก็คือว่าไม่มีใครสามารถที่จะรู้ว่าธรรมะที่มีในขณะนี้ค่ะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรลองคิดนะคะกำลังเห็นถ้าไม่มีจักขุประสาทะที่เราใช้คำง่ายๆว่าตาไม่มีสิ่งที่มากระทบที่จะปรากฏให้เห็นขณะนี้จะมีสิ่งที่กำลังปรากฏว่าเป็นอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เลยใช่ไหมคะคนตาบอดไม่มีทางที่จะเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะฉะนั้นเห็นก็เป็นธรรมะมีจริงและก็เกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยเฉพาะของธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงธรรมะได้เพราะว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยค่ะพระผู้มีพระภาคใช้คำว่าอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงนะคะถ้ารู้ความจริงก็จะรู้ว่าเมื่อเกิดและกระดับทันทีแต่ก็เกิดสืบต่ออย่างเร็วจนกระทั่งไม่ปรากฏการดับไปนี่คือภาษาธรรมะนะคะซึ่งเป็นแต่เพียงการเริ่มต้นของคำว่าธรรมะค่ะ
4: นักศึกษาจะถามผมเรื่อยเลยนะครับว่าพวกสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือมนุษย์ตายไปแล้วเนี่ยวิญญาณออกจากร่างใช่ไหมแล้วไปสู่ร่างใหม่ไปสู่ชีวิตใหม่ซึ่งเป็นสัตตทิฏฐิคือตายแล้วยังมีตัวตนเป็นอมตะอยู่แต่ถ้าอุเฉททิฏฐิก็คือว่าตายแล้วมันดับสูญใช่ไหมอาจารย์คือไม่มีโลกหน้าโลกใหม่และอะไรเป็นเครื่องแจกแจงหรือความชัดเจนมันอยู่ตรงไหนเรียนเชิญครับอาจารย
3: ์ก่อนอื่นนะคะการที่เราจะเข้าใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะต้องเป็นผู้ที่ตรงกับเหตุและผลเพราะว่าการที่เราจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างทันทีเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ค่อยๆพิจารณาจนกระทั่งเริ่มมีความเห็นที่ถูกต้องเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็จะได้รู้ว่าความคิดของเราเนี่ยค่ะตรงกับเหตุและผลหรือเปล่าขอทวนนิดนึงนะคะเรื่องกรรมที่ทำให้เกิดเพราะเหตุว่าโดยมากเลยค่ะเรายังไม่รู้จักกรรมวันนี้มีกรรมหรือยังกรรมคืออะไรก็เป็นคำถามในใจนะคะแต่ว่าเราอาจจะมองเห็นสัตว์โลกเนี่ยต่างๆกันไปใช่ไหมคะแม้แต่ในห้องนี้ค่ะมีใครเหมือนใครบ้างหรือเปล่าทั้งๆที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเป็นคนไทยด้วยกันทุกคนก็มีสองตาสองหูแต่ว่าเหมือนกันหรือเปล่านี่เพียงแต่รูปร่างภายนอกอะไรเป็นเหตุให้ต่างกันถ้าเป็นคนที่ไม่คิดถึงเหตุผลก็จะผ่านเลยไปแต่ผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์ทุกอย่างที่ประสบเนี่ยค่ะพระองค์จะไตร่ตรองแล้วก็คิดว่าความจริงของสิ่งนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรคือต้องการจะรู้ความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏด้วยเหตุนี้นะคะพระองค์จึงทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะมีความเข้าใจทุกอย่างโดยละเอียดโดยประการทั้งปวงแม้แต่ไม่ได้มีแต่มนุษย์เท่านั้นนะคะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยยิ่งวิจิตรมากต่างกันไป ในน้ำก็มีบนบกก็มีนะคะมีขาก็มีไม่มีขาก็มียิ่งดูตาของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นงูหรืออะไรทำไมถึงสร้างวิจิตรอย่างนั้นได้ต้องมีเหตุเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทราบเลยนะคะว่าความจริงเนี่ยเราจากโลกไหนมาสู่โลกนี้และทุกคนซึ่งเกิดมาแล้วเนี่ยต้องตายแน่นอนต้องจากโลกนี้แน่นอนแต่จะไปไหนไม่เคยคิดใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือเมื่อไหร่ก็ได้แต่ให้ทราบว่าระหว่างที่เรายังไม่ตายเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าใจอะไรขึ้นได้หรือเปล่าเช่นคำว่ากรรมเวลาที่พูดถึงสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดเนี่ยต้องมีความเข้าใจสิ่งนั้นแม้จะเพียงเล็กน้อยแต่ก็เข้าใจถูกในเบื้องต้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะธรรมะที่มีอยู่ในโลกทั้งหมดไม่ว่ากี่โลกตลอดกี่จักรวาลก็ตามแต่สภาพธรรมะสามารถที่จะจำแนกหรือต่างกันเป็นสองอย่างคือสภาพธรรมะอย่างหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยอย่างแข็งเนี่ยค่ะเกิดแล้วเป็นแข็งไม่ต้องมีใครทำให้เกิดเป็นมารดาบิดานะคะแต่เป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นแข็งเปลี่ยนแข็งให้เป็นหวานให้เป็นเสียงไม่ได้เสียงก็เป็นเสียงจะเป็นแข็งหรือว่าจะเป็นขมหรือว่าจะเป็นร้อนก็ไม่ได้นี่คือธรรมะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงสิ่งที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยมีจริงเป็นธาตุหรือธรรมะชนิดหนึ่งเวลาเรียนทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะชินกับคำว่าธาตุหรือธาตุหมายความถึงลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้นแต่ละอย่างซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงหรือบังคับให้เป็นอย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นธรรมะกับธาตุความหมายเดียวกันในเมื่อสิ่งที่มีจริงเป็นสิ่งที่ใครไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้เป็นธาตุก็คือเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะรู้อะไรนะคะพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่ารูปธรรมเป็นรูปะนะคะสภาพธรรมะซึ่งมีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่โลกนี้หรือจักรวาลทุกจักรวาลไม่ได้มีแต่เฉพาะรูปธรรมถ้ามีแต่เฉพาะรูปธรรมนะคะฝนตกไฟไหม้น้ำท่วมมีการเดือดร้อนเป็นทุกข์ไหมคะไม่มีใช่ไหมคะแต่มีธาตุอีกชนิดหนึ่งมีจริงๆขณะนี้ก็มีเป็นธาตุรู้หรือสภาพรู้ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นขณะใดก็ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นขณะนี้ใครจะรู้บ้างว่าที่เห็นเนี่ยเป็นธาตุซึ่งเกิดขึ้นเห็นเป็นธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่ได้ยินแต่อีกขณะหนึ่งนะคะเป็นธาตุอีกชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นได้ยินเสียงจึงปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าปราศจากธาตุรู้อะไรอะไรก็ไม่มีเลยในโลกนี้ที่จะปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ไม่มีนะคะเพื่อที่จะให้เราเข้าใจความต่างกันของธรรมะสองอย่างคือรูปธรรมกับนามธรรมเพราะฉะนั้นขณะนี้ทุกคนเนี่ยไม่ได้มีแต่รูปร่างแต่มีจิตใจมีความคิดนึกมีความสุขความทุกข์ด้วยนะคะจิตใจหรือว่าความรู้สึกความคิดนึกทั้งหมดนี่ค่ะเป็นธรรมะที่มีจริงเป็นนามธรรมหลากหลายมากแม้แต่ความจงใจตั้งใจที่จะกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีไหมคะวันนี้จงใจมีไหมคะกำลังจะทำความดีคิดจะทำความดีจงใจจะทำความดีในเรื่องนั้นก็ต้องเป็นความตั้งใจจงใจลักษณะนั้นมีจริงนะคะเป็นนามธรรมเวลาที่ใช้คำว่านามธรรมนะคะให้ทราบว่าไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นลองคิดถึงนะคะสภาพธรรมะที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงโดยประการทั้งปวงคือธรรมะอย่างหนึ่งมีลักษณะเฉพาะที่จะปรากฏได้อย่างเสียงเนี่ยไม่ใช่กลิ่นทั้งที่มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นรูปธรรมไม่ได้หมายความเฉพาะสิ่งที่เรามองเห็นรูปร่างเป็นดอกไม้เป็นคนนะคะแต่สิ่งใดก็ตามที่มีแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ทั้งหมดเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะอีกอย่างหนึ่งคือนามธรรมขณะนี้ทุกคนไม่ได้มีแต่รูปร่างกายแต่มีจิตใจมีความคิดนึกด้วยเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเนี่ยเรายังไม่รู้จักจิตแต่เราเรียกว่าจิตและบางทีก็ใช้คำว่าวิญญาณมีใครคนใดคนหนึ่งนะคะสิ้นชีวิตลงก็คิดว่าวิญญาณออกจากร่างแต่ความจริงก่อนวิญญาณจะออกจากร่างเนี่ยจริงๆแล้วรู้จักวิญญาณหรือเปล่าจึงจะกล่าวได้ว่าวิญญาณออกจากร่างความจริงวิญญาณออกไม่ได้เลยค่ะวิญญาณเป็นนามธาตุหรือนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมที่จะปลิวไปไหนก็ได้ แต่ว่านามธรรมเนี่ยค่ะเป็นสภาพธรรมะซึ่งเกิดจริงๆมีจริงๆขณะนี้กำลังเห็นกำลังคิดนึกทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นนามธรรมสำหรับนามธรรมซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ค่ะเห็นสามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นดอกไม้อะไรเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเพราะธาตุชนิดนี้สามารถเห็นสิ่งซึ่งเราคิดไม่ถึงก็คือว่าเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นเป็นอะไรจนกระทั่งสามารถที่จะจำได้ถึงความต่างกันของสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏนะคะพระผู้มีพระภาคตรัสใช้คำว่าจิตตะเป็นสภาพรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สำหรับสภาพรู้เนี่ยค่ะมีหลายชื่อเหมือนภาษาไทยใช่ไหมคะบุตรีกุมารีสตรีก็เป็นคำเดียวกันหมายความถึงผู้หญิงนะคะแต่จะใช้คำอะไรก็ได้เสียงปรากฏนะคะกับจิตได้ยินเสียงเพราะว่าถ้ามีแต่เสียงไม่มีสภาพที่เป็นจิตได้ยินเสียงก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะซึ่งกำลังมีทั้งนามธรรมและรูปธรรมให้ทราบว่าสภาพที่เป็นใหญ่คือจิตแต่ใช้คำหลายคำค่ะใช้คำว่ามโนก็ได้มนัสก็ได้หัตถยะก็ได้ปันดระก็ได้หรือใช้คำว่าวิญญาณะก็ได้เพราะฉะนั้นคำว่าจิตกับวิญญาณความหมายเหมือนกันเลยไม่ใช่ผีหรือว่าไม่ใช่ตายแล้วจะออกไปจากร่างแต่ว่าความจริงจิตเลยค่ะเป็นสภาพธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดแล้วดับทันทีแต่ว่าจิตเป็นธาตุที่น่าอัศจรรย์มากนะคะทันทีที่จิตเกิดและดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นเลยตั้งแต่เกิดจนถึงก่อนที่จะมาอยู่ในห้องนี้จนกระทั่งกำลังฟังในขณะนี้และต่อไปนะคะทุกขณะเนี่ยค่ะไม่ปรากฏร่องรอยของการเกิดและดับของจิตแต่จิตแต่ละขณะเนี่ยค่ะไม่ใช่จิตเดียวกันเพราะฉะนั้นที่ใช้คำว่าตายหมายความว่าจิตขณะสุดท้ายที่จะทำให้เป็นบุคคลนี้นะคะถึงการละซึ่งทำให้พ้นจากความเป็นบุคคลนี้ก็คือไม่กลับมาเป็นคนนี้อีกได้เลยแต่ระหว่างที่ยังมีชีวิตเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้าใจวิญญาณคือจิตแล้วก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วนะคะวิญญาณไม่สามารถจะออกไปนอกร่างเลยแม้ในขณะนี้ค่ะวิญญาณเกิดที่รูปที่เราเรียกว่ากายของเราเนี่ยนะคะแต่ละรูปแล้วแต่ว่ารูปใดจะเป็นที่เกิดของจิตแต่จิตเกิดและดับไปเวลาจิตโกรธถ้าไม่ดับจะมีจิตอื่นเกิดไม่ได้เลยเวลาจิตเห็นเกิดถ้าไม่ดับจะมีจิตอื่นเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการที่จะเข้าใจความหมายของคำที่เราได้ยินนะคะเช่นคำว่าวิญญาณจะได้รู้ว่าตราบใดที่จิตขณะสุดท้ายเกิดแล้วยังไม่ดับไปคนนั้นยังไม่ตายแต่จะใช้คำว่าวิญญาณก็ได้เพราะว่าจิตต่างกันหลากหลายค่ะสำหรับจิตเห็นใช้คำว่าจักขุวิญญาณนะจักขุวิญญาณหมายความว่าสภาพที่รู้โดยต้องอาศัยตาจึงสามารถจะเกิดขึ้นเห็นถ้าเป็นทางหูนะคะกำลังได้ยินเสียงทุกคนได้ยินใช่ไหมคะเป็นเราหรือว่าเป็นจิตหรือว่าเป็นวิญญาณชนิดหนึ่งซึ่งสามารถที่จะได้ยินเสียงโดยต้องอาศัยหูจึงใช้คำว่าโสตวิญญาณเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะเวลาที่ได้ยินคำว่าวิญญาณก็ทราบได้ค่ะเป็นนามธรรมขณะนี้ก็มีจะเรียกว่าจิตก็ได้เรียกว่าวิญญาณก็ได
5: ้เคยได้ยินมาจากวัดนึงอะค่ะที่กล่าวถึงคำสอนของพุทธเจ้าว่าชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างคืออัตตาค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ที่ได้ยินที่อาจารย์สุจินได้กล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างหรือชีวิตคืออนัตตาค่ะแบบนี้จะทำให้แบบศาสนิกชนที่ไม่รู้ธรรมะโดยแท้จริงเนี่ยสับสนหรือเปล่าว่าอันไหนคือคำสอนที่ถูกต้องจริงแท้แน่ค่ะเป็นคำสอนของพุทธเจ้าที่จริงอะค่ะ
3: ค่ะอัตตาจริงๆไม่ใช่ภาษาไทยนะคะและอนัตตาก็ไม่ใช่ภาษาไทยด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้ยินคำภาษาอื่นเนี่ยเราต้องรู้ความหมายของภาษานั้นด้วยนะคะอัตตาหมายความถึงตัวตนหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่รวมกันถ้าแยกกันแล้วนะคะก็เป็นลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเช่นที่เข้าใจว่าเป็นคนเนี่ยนะคะความจริงมีอากาศธาตุแทรกขั้นอย่างละเอียดยิบพร้อมที่จะแตกดับได้ตลอดเวลานั่นคือรูปธรรมเพราะฉะนั้นเวลามารวมกันแล้วเป็นคนนั่นคือความเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามรูปภาษาซึ่งขอเชิญคุณคำปันให้ความหมายด้วยค่ะ
6: ทั้งคำว่าอัตตาและอนัตตาก็ เป็นคำภาษาบาลีนะครับคำว่าอัตตานั้นโดยศัพท์ก็หมายถึงตัวตนหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดสำหรับอนัตตาก็ตรงกันข้ามนะครับก็คือไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนะครับทั้งจิตทั้งเจตสิกทั้งรูปทั้งนิพพานพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วนะครับว่าสภาพธรรมะที่เป็นสังขารธรรมคือจิตเจตสิกและรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาคำว่าอนัตตาในที่นี้หมายถึงปฏิเสธความเป็นตัวตนปฏิเสธความเป็นอัตตาเพราะว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยและสภาพธรรมะที่เป็นนิพพานก็เป็นอนัตตาด้วยนะครับเพราะว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนสรุปแล้วนะครับพระธรรมคำสอนทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นอนัตตาคือไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาอะไรได้เลยนะครับ
3: ลองคิดดูนะคะว่าอะไรจริงเราคิดว่ามีตัวเรานั่งอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะแตกย่อยออกไปตาไปทางหูไปทางจมูกไปทางย่อยออกไปให้หมดเราอยู่ที่ไหนหรือตัวตนอยู่ที่ไหนไม่มีเลยใช่ไหมคะแต่เป็นส่วนประกอบที่มารวมกันก็ทำให้ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นรูปธรรมทั้งหมดเนี่ยค่ะมีอากาศธาตุแทรกอยู่อย่างละเอียดมากเป็นแต่ละส่วนของแต่ลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งพอรวมกันแล้วก็ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกนะคะแม้แต่ตัวเราเนี่ยค่ะแตกแยกออกไปก็ไม่เหลือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งจะยึดถือว่าเป็นเราได้และนามธรรมก็เช่นเดียวกันขณะนี้ถ้าไม่ศึกษาธรรมะจะไม่ทราบความหมายที่ได้ยินบ่อยๆนะคะอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือใครจะเปลี่ยนเป็นอัตตาคะเปลี่ยนได้ไหมถ้าเปลี่ยนคือไม่ใช่ความจริงเพราะฉะนั้นการที่จะศึกษาความจริงเนี่ยต้องเป็นผู้ที่เข้าใจในสิ่งนั้นและมีเหตุมีผลด้วยอย่างที่ใช้คำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยอนิจจังคือสภาพที่ไม่เที่ยงนิจจังคือเที่ยงอนิจจังคือไม่เที่ยง

0: แข็งแรงพรุ่งนี้ไม่แข็งแรงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์นั่นคือคำสอนเผินๆคือคิดเอาก็ได้จากชีวิตที่เกิดมาไม่มีใครที่จะไม่รู้ว่าเกิดแล้วต้องตายและไม่มีใครรู้ว่าเกิดมาแล้วก็ไม่เที่ยงทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงนะคะจากเด็กก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่ในที่สุดก็ตายก็เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้ได้แต่พระธรรมละเอียดลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นจึงจะสมกับที่ได้ทรงพระนามว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระทรงตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้ถ้าพระองค์ไม่ทรงตรัสรู้และไม่ทรงแสดงความจริงนั้นเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะที่เรากล่าวถึงนามธรรมทั้งหมดคือจิตและอีกเพิ่มอีกคำหนึ่งก็คือเจตสิกหมายความถึงจิตเป็นสภาพรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏจิตจะไม่ทำหน้าที่อื่นเลยค่ะจิตไม่จำจิตไม่โกรธจิตไม่โลภนะคะแต่สภาพธรรมะอื่นใดซึ่งเกิดกับจิตสภาพธรรมะนั้นภาษาบาลีใช้คำว่าเจตสิกะเป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตเกิดในจิตนะคะแยกออกจากจิตไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ใช้คำว่าสังขารธรรมก็คือธรรมะใดๆก็ตามที่จะเกิดต้องมีปัจจัยที่จะปรุงแต่งหรือว่าทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเกิดเองลอยๆไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตจะเกิดโดยไม่มีเจตสิกไม่ได้ฉันใดนะคะเจตสิกก็จะเกิดโดยไม่มีจิตไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้กำลังเป็นอย่างนั้นทั้งจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันแต่ทำหน้าที่ต่างกันถ้าไม่ทำหน้าที่ต่างกันหรือเป็นสภาพธรรมะอย่างเดียวกันก็จะไม่ทรงบัญญัติว่าจิตต่างกับเจตสิกและเจตสิกเนี่ยค่ะก็มีหลากหลายมากมายนะคะเป็นธรรมะฝ่ายดีและเป็นธรรมะฝ่ายไม่ดีอย่างความโกรธกับความไม่โกรธก็ต่างกันใช่ไหมคะความโกรธเกิดเมื่อไหร่ไม่ว่ากับใครที่ไหนประทุษร้ายหยาบกระด้างไม่ต้องเรียกว่าชาติไหนภาษาไหนจะเป็นสัตว์จะเป็นมนุษย์หรือจะเป็นใครก็ตามแต่ความโกรธเป็นจริงนะคะคือเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปเมื่อเป็นลักษณะของความโกรธก็ต้องเป็นอย่างนั้นตรงกันข้ามกับความเมตตาซึ่งเป็นภาษาบาลีนะคะถ้าภาษาไทยเราเนี่ยจะให้เข้าใจความหมายของธรรมะเนี่ยก็ใช้คำที่ภาษานั้นสามารถที่จะเข้าใจได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าการกล่าวธรรมะนะคะไม่ติเตียนภาษาชาวบ้านเพราะเหตุว่าเป็นภาษาที่จะทำให้แต่ละพวกเนี่ยนะคะสามารถเข้าใจได้แต่ละหมู่แต่ละเหล่าจะเข้าใจได้ก็ด้วยภาษาของตนเพราะฉะนั้นการที่กล่าวถึงธรรมะเนี่ยค่ะก็คือถ้าใช้ภาษาไทยเราก็จะทำให้เราเข้าใจชัดเจนกว่าแต่ว่าไม่ทิ้งความหมายภาษาบาลีเพราะเหตุว่าอย่างคำว่าจิตภาษาไทยก็ใช้บ่อยแต่ว่าเมื่อไม่ศึกษาโดยละเอียดก็เข้าใจเป็นอย่างอื่นไปเป็นวิญญาณออกจากร่างเป็นอะไรแม้แต่ขณะนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นจิตหรือเจตสิกก็ไม่เคยได้ยินเลยนักปราชญ์ไหนที่จะกล่าวถึงเจตสิกถ้าเขาไม่รู้จักเจตสิกซึ่งเป็นธรรมะจริงๆเป็นธาตุซึ่งหลากหลายซึ่งเกิดกับจิตเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้จริงๆนะคะว่าพระธรรมลึกซึ้งทั้งจิตและเจตสิกเกิดแล้วดับเป็นอัตตาของใครได้ยินเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยนะคะเป็นเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจความหมายของคำว่าอัตตาและอนัตตาถูกต้องอนัตตาคือใครเป็นเจ้าของได้ไหมบังคับให้เกิดได้ไหมเกิดแล้วบังคับไม่ให้ดับไปได้ไหมก็ไม่ได้เลยนี่คือความหมายของอนัตตาเพราะฉะนั้นใครจะเป็นคนบอกว่ามีอัตตาค่ะเป็นไปได้ไหมที่จะเข้าใจว่ามีอัตตาเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจว่ามีอัตตาหรือเป็นอัตตาเนี่ยค่ะเป็นความเห็นผิดจากความเป็นจริงซึ่งภาษาบาลีนะคะความเห็นเนี่ยใช้คำว่าทิฏฐิภาษาไทยเราใช้ภาษาบาลีในความหมายของภาษาไทยจนเลือนความหมายเดิมนะคะอย่างคนนั้นมีทิฏฐิเนี่ยเราไปคิดอีกอย่างหนึ่งแต่ความจริงทิฏฐิหมายความถึงความเห็นเป็นกลางๆค่ะถ้าเป็นความเห็นถูกก็ใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นความเห็นผิดก็ใช้คำว่ามิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะเป็นทิฏฐิไหนถ้ากล่าวว่ามีอัตตาหรือเป็นอัตตาทั้งๆที่สภาพธรรมะเนี่ยค่ะเป็นอนัตตาด้วยเหตุนี้แม้แต่คำว่าอัตตาและอนัตตาก็ไม่ใช่ตามคนอื่นนะคะใครบอกว่าอัตตาเราก็จะเป็นอัตตาไปด้วยแต่ว่าต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟัง
1: ในเรื่องวิญญาณเนี่ยนักศึกษาถามว่าเป็นความจริงหรือเปล่าคะที่ว่าเวลาที่คนตายแล้ววิญญาณจะวนเวียนอยู่7วัน

0: คนที่ตายแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนดีเนี่ยวิญญาณจะมีกลิ่นหอมส่วนที่คนชั่วเนี่ยจะมีกลิ่นสาบนะครับนี่คือเรื่องวิญญาณส่วนเรื่องนึงก็คือเรื่องวิญญาณอีกเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้ววิญญาณเนี่ยเวลาเขาตายไปเนี่ยมันอยู่คนละภพกับเราไม่ถึงสถานที่เดียวกันแต่อยู่คนละมิติใช่ไหมนะครับ
1: ค่ะคงไม่ลืมนะคะจิตกับวิญญาณเว้นกันจะใช้คำไหนก็ได้ขณะนี้มีจิตนะคะแล้วก็กำลังเห็นนี่คือจักขุวิญญาณเพราะฉะนั้นสภาพของจิตนะคะเป็นสภาพที่ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับทันทีเร็วมากเลยนะคะจนกระทั่งไม่สามารถที่จะปรากฏการดับของจิตหรือของรูปธรรมได้ด้วยเหตุนี้ค่ะต้องไม่ลืมว่าถ้าใช้คำว่าดับหมายความว่าไม่กลับมาอีกสักขณะเดียวจิตตอนเป็นเด็กๆนี่นะคะไม่ใช่จิตขณะนี้แต่ละขณะมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นเมื่อยังมีกิเลสยังไม่ใช่พระอรหันต์แม้ว่าจุดติจิตซึ่งหมายความถึงจิตขณะสุดท้ายที่ทำกิจเคลื่อนพ้นจากความเป็นบุคคลนี้นะคะเมื่อเกิดแล้วดับไปเนี่ยจะเป็นคนนี้ต่อไปอีกไม่ได้เลยแต่ก็มีปัจจัยที่ทำให้มีจิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อจากจุดติจิตทันทีโดยไม่มีระหว่างขั้นธรรมะเปลี่ยนไม่ได้ค่ะจะให้จิตเกิดระดับแล้วก็ทิ้งช่วงแล้วก็ให้จิตเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ดับไปไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าตามปกตินะคะใช้คำว่าตามปกติเวลาที่จิตเกิดระดับไปนะคะจิตนั่นแหละค่ะเป็นปัจจัยที่จะทำให้จิตและเจตสิกขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีโดยไม่มีระหว่างขั้นขณะนี้มีใครรู้บ้างคะว่าจิตเกิดดับสืบต่อแต่แต่ละขณะนี่ไม่เหมือนกันมีระหว่างขั้นอะไรหรือเปล่าไม่มีเลยแม้แต่ขณะที่นอนหลับสนิทนะคะเหมือนขั้นแต่ขณะที่หลับสนิทก็ต้องมีจิตแต่ว่าไม่ได้เห็นไม่ได้ยินเป็นจิตอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งต้องดำรงภพชาติโดยกรรมยังไม่ทำให้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้จึงต้องตื่นอีกเห็นอีกได้ยินอีกเพราะฉะนั้นเมื่อจุดติจิตดับไปแล้วนะคะเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดแล้วแต่กรรมไหนจะทำให้จุดติจิตดับไปสิ้นสุดความเป็นสภาพของบุคคลนี้ไม่กลับมาอีกนะคะแต่ปฏิสนธิจิตจิตที่สืบต่อก็แล้วแต่ว่ากรรมเนี่ยจะทำให้เกิดที่ไหนใครจำได้บ้างไหมคะมาจากไหนพ่อแม่ชาติก่อนญาติพี่น้องทรัพย์สมบัติเรื่องราวของชาติก่อนเนี่ยไม่เหลือเลยนะคะแล้วก็เวลาที่จุดติจิตขณะสุดท้ายเกิดขึ้นระดับไปชาตินี้ก็จะลืมไปหมด
2: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาครอบครัวจงจิตนันทันตแพทย์ธงชัยนาคพันธ์คุณมาดีแก้วทานังคุณนภาจันทรางสุและคุณขจีรัตน์แก้วทานังผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 17:00 นถึง 17:30 นอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณแม่ปานันบารมีธรรมและคุณบรรยงจงจิตนันและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 17:30 นถึง 18:00 คุณนพดลและคุณวันนีแซ่โงและคุณวิชัยเครื่องฟูนวกิจอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณยายปานันบารมีธรรมแพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญอุทิศกุศลแด่คุณพ่ออนงศรีสังคุณวิทวัตเสวกาพาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณปู่สงวนเสวกาพาณิชย์คุณย่าไสหุนแซ่โงและคุณยายขนึงนิดเหมพนมคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณพ่อสว่างและคุณแม่ยุพินมณีไพโรธปกิณกะธรรมตอนที่1638สนทนาธรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552
1: แล้วก็เวลาที่จุติจิตขณะสุดท้ายเกิดขึ้นระดับไปชาตินี้ก็จะลืมไปหมดเมื่อเกิดเป็นแล้วแต่ว่ากรรมจะทำให้เกิดเป็นอะไรอาจจะเกิดเป็นนกก็ได้เป็นเทวดาก็ได้ซึ่งบางคนก็สงสัยเพราะมองไม่เห็นแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะต้องค่อยๆหาเหตุผลว่านักดาราศาสตร์กับเราเนี่ยใครมีความรู้มากกว่ากันถ้าเราไม่ได้เรียนเรื่องดาราศาสตร์เลยเรื่องโลกเรื่องจักรวาลต่างๆนักดาราศาสตร์ต้องรู้กว่าใช่ไหมคะแล้วใครล่ะที่จะรู้กว่านักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์นักศาสตร์ทั้งหลายในโลกทั้งหมดทั้งจักรวาลไม่มีใครจะมีความรู้เท่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นทรงแสดงเหตุและผลนะคะเมื่อจิตตอนเกิดเนี่ยค่ะดับแล้วก็มีจิตเกิดดับเกิดดับสืบต่อมาจนถึงขณะนี้ลักษณะของจิตต้องเป็นอย่างนั้นจนกว่าจะถึงจุติจิตของพระอรหันต์เท่านั้นนะคะซึ่งไม่เป็นปัจจัยที่เมื่อดับแล้วใช้คำว่าปรินิพพานหมายความว่าดับโดยรอบไม่มีการเกิดขึ้นของจิตในโลกไหนใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่ใช่พระอรหันต์พระโสดาบันดับกิเลสบางส่วนนะคะก็ยังต้องเกิดอีกจนถึงความเป็นพระอนาคามีบุคคลซึ่งยังไม่ใช่พระอรหันต์ก็ยังต้องเกิดอีกเพราะฉะนั้นบุคคลเดียวซึ่งไม่เกิดก็คือผู้ที่เป็นพระอรหันต์เท่านั้นเพราะฉะนั้นการเกิดเราเลือกไม่ได้นะคะใครอยากจะเกิดมาเป็นคนนี้ชาตินี้บ้างจะมีพ่อแม่อย่างนี้จะมีญาติพี่น้องอย่างนี้จะมีเพื่อนอย่างนี้ก็เลือกไม่ได้เลยนะคะแต่ทุกขณะถ้าศึกษาโดยละเอียดจะทราบว่าขณะไหนเป็นผลของกรรมและขณะไหนเป็นกรรมที่จะทำให้ผลเกิดขึ้นต่อไปข้างหน้า
0: และจริงไหมครับที่เวลาตายโดยอุบัติเหตุคือตายไม่รู้ตัวตายทันทีแล้วยังไม่หมดอายุไขวิญญาณจะล่องลอยอยู่ตรงนั้นซึ่งเป็นคำถามที่วัยรุ่นถามกันมาก
1: ค่ะถ้าใช้คำว่าล่องลอยนะคะก็ลืมว่าจิตนั่นเองค่ะที่เราคิดว่าล่องลอยแต่ความจริงเกิดแล้วแน่นอนไม่เกิดจะไม่เป็นอย่างนั้นคนที่จากโลกนี้ไปนะคะเกิดเป็นเทวดาเนี่ยคงจะไม่มาบอกเราว่าที่โน่นสบายมากมีความสุขนะคะไม่ต้องหุงหาอาหารไม่ต้องศึกษาเล่าเรียนไม่ต้องทำงานไม่ต้องกวาดบ้านถูบ้านและก็ถ้าไปเกิดอีกภูมิหนึ่งซึ่งไม่ใช่ผลของกุศลเนี่ยค่ะเกิดเป็นเปรตอาจจะได้ยินเรื่องเปรตบ่อยๆนะคะเพราะเหตุว่าในพระไตรปิฎกก็มีค่ะท่านพระมหาโมคคัลลานะก็เห็นซึ่งทำให้เป็นผู้ที่พิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่พระองค์แสดงนั้นมีจริงแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเห็นและแต่เหตุปัจจัยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดเป็นเปรตที่มีรูปร่างให้คนเห็นนี่นะคะก็คือเกิดแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะใช้คำว่าล่องลอยหรืออะไรก็ตามแต่คือเกิดแล้วทั้งนั้นค่ะหลังจากจุติจิตดับจิตต่อไปเกิดสืบต่อใช้คำว่าปฏิสนธิจิตมีขณะเดียวคือขณะที่เกิดสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่เกิดแล้วนี่นะคะเพราะปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นเป็นขณะแรกของชาตินี้ซึ่งเกิดสืบต่อจากชาติก่อนล่องลอยนี้จะใช้กับจิตไม่ได้ค่ะแต่หมายความว่าเวลาที่เห็นความหลากหลายของแต่ละภพที่เกิดนะคะก็อาจจะใช้เหมือนกับว่าบุคคลนั้นอยู่ในภูมิซึ่งเหมือนกับลอยมาให้เห็นแต่ความจริงก็คือยังไงก็ต้องเกิดเพราะว่าต้องมีปฏิสนธิจิตซึ่งสืบต่อจากจุติจิต
0: ครับขออนุญาตถามอาจารย์ต่อนะครับในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกรรมนักศึกษาถามว่าการฆ่าทำร้ายชีวิตสัตว์หรือชีวิตผู้อื่นเป็นบาปแต่เราเป็นเหตุทำให้สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นถูกฆ่าเพื่อนำมาเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดของเราเป็นบาปไหมคะแล้วถ้าเป็นบาปเราต้องกินเจดีกว่าไหมพูดง่ายคือเวลาเราบริโภคเนื้อสัตว์นะครับอาจารย์ก็เหมือนกับเราสนับสนุนทางอ้อมให้เขาฆ่าสัตว์เพื่อนำมาเป็นอาหารของเรานะครับ
1: เรื่องของจิตเนี่ยหลากหลายมากนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ละเอียดด้วยค่ะถ้าจะขอถามนักศึกษาว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยเนื้อสัตว์หรือเปล่าจะตอบว่าไงคะค่ะก็ถูกต้องนี่แสดงให้เห็นว่าขณะฆ่าไม่ใช่ขณะที่กำลังเสวยหรือใครก็ตามนะคะที่รับประทานอาหารเนี่ยจิตเกิดดับสืบต่อเร็วมากแล้วก็หลากหลายจริงๆเพราะฉะนั้นสำคัญที่เจตนาเป็นเจตสิกชนิดหนึ่งซึ่งเกิดกับจิตทุกขณะเพราะฉะนั้นเจตนาที่เป็นกุศลก็มีเจ จตนาที่เป็นอกุศลก็มีละเอียดยิ่งกว่านั้นเมื่อเจตนาเป็นเจตสิกที่ต้องเกิดกับจิตทุกขณะไม่เว้นเลยเจตนาที่เป็นผลคือเป็นวิบากก็มีหรือว่าเจตนาที่เป็นกิริยาของพระอรหันต์ก็มีนี่คือความหลากหลายของสภาพธรรมะนะคะเป็นไปตามเจตสิกที่เกิดร่วมกันเพราะฉะนั้นในขณะที่โกรธมีความโกรธหลายระดับค่ะขุ่นใจนิดๆยังไม่ได้ฆ่าใครใช่ไหมคะแต่ขณะนั้นกุศลหรืออกุศลต้องเป็นผู้ตรงโกรธไม่ใช่ของใครไม่ว่าจะมีฐานะอย่างไรเป็นมหาเศรษฐีหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะอย่าจกเห็นใจโกรธเป็นโกรธเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยก็คือสิ่งที่ไม่ใช่ของใครเลยจริงๆและใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสภาพธรรมะนั้นได้เลยเรียนศึกษาเพื่อให้รู้ว่าธรรมะมีจริงนะคะแต่ว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปหมดไปตลอดเวลาไม่กลับมาอีกเลยทุกคนนะคะวันนี้ตั้งแต่เช้ามาก็มีแต่ขณะจิตซึ่งไปและขณะนี้ดับขณะต่อไปก็ไปอีกต่อไปเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นผู้ตรงนะคะกุศลเป็นกุศลเกิดแล้วเป็นกุศลใครไปเตรียมให้เป็นกุศลก็ไม่ได้จะเปลี่ยนกุศลที่เกิดแล้วให้เป็นอกุศลก็ไม่ได้แต่ความตรงก็คือขณะใดที่มีโลภะสภาพติดข้องเกิดขึ้นขณะใดที่มีโทสะสภาพที่ขุ่นเคืองเพราะความไม่รู้ทั้งหมดขณะนั้นเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นจะไปเปลี่ยนกุศลให้เป็นอกุศลไม่ได้เวลาที่กุศลจิตเกิดขณะที่เป็นไปในทานการให้เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นเป็นไปในการวิรัติกายวาจาที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นและกายวาจาขณะใดที่เป็นไปเพื่อการช่วยเหลือคนอื่นขณะนั้นก็เป็นกุศลเพราะฉะนั้นการที่จะทราบลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นกุศลและอกุศลไม่ใช่เอาเราไปวัดหรือไปคิดตามใจชอบแต่ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าจิตขณะนั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ทราบได้ค่ะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยนะคะถ้าเป็นผู้ตรงจิตเป็นกุศลมากหรืออกุศลมากคะขณะเห็นแล้วก็คิดดีหรือคิดไม่ดีคิดอยากได้ตั้งแต่เช้าหรือเปล่าตื่นมาเนี่ยนะคะจะทำอะไรบ้างตามฉันทะความพอใจจะรับประทานอะไรจะแต่งตัวยังไงจะเปิดวิทยุจะดูโทรทัศน์รายการไหนขณะนั้นเป็นเพราะความติดข้องต้องการไม่ใช่เป็นไปในทานในศีลหรือว่าในการอบรมความสงบของจิตหรือในการที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะพูดตรงก็คืออกุศลไม่ใช่เรานะคะกุศลก็ไม่ใช่เราเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยขณะที่รู้อย่างนี้ค่ะเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นอกุศลมีตั้งแต่ยังไม่ถึงการฆ่าเพียงแต่ความต้องการอยากได้นิดๆหน่อยๆด้วยความขุ่นใจนิดๆหน่อยๆก็เป็นอกุศลแต่เมื่อมีกำลังแล้วสามารถที่จะเบียดเบียนและประทุษร้ายคนอื่นไม่จำกัดเลยนะคะว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เพราะฉะนั้นพระธรรมเนี่ยไม่ใช่ยกเว้นสัตว์ฆ่าได้มนุษย์ฆ่าไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะเพราะจิตที่ฆ่าขณะนั้นนะคะมีวัฏกะเจตนาเจตนาฆ่าต้องการที่จะทำลายชีวิตให้หมดสิ้นไปเพราะฉะนั้นก็จะเห็นกำลังของอกุศลที่มีกำลังมากจนถึงกับไม่ใช่แค่ตีแต่ว่าประทุษร้ายให้ถึงกับสิ้นชีวิตได้เพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าจะพิจารณาว่านะคะจะมีอกุศลให้ถึงระดับนั้นไหมในเมื่ออกุศลเป็นอกุศลทุกคนเนี่ยค่ะที่จะห้ามไม่ให้มีอกุศลเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยวันหนึ่งก็ต้องตกไปในทางที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่ไม่ถึงกับเบียดเบียนประทุษร้ายคนอื่นเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะคะที่สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกว่าสิ่งใดดีควรกระทำและสิ่งใดไม่ดีควรเว้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงเรื่องพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสวยเนื้อหรือไม่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีอกุศลและเจตนาไหมคะจะเบียดเบียนทำร้ายใครไหมไม่มีทรงพระมหากรุณาไม่มีทั้งอกุศลและจิตและกุศลและจิตเพราะเหตุว่าถ้ากุศลยังเป็นกุศลอยู่หมายความว่านะคะเป็นปัจจัยที่จะให้มีการเกิดอีกไม่จบสังสารวัฏเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยค่ะมีแต่โสภณธรรมคือโสภณเจตสิกฝ่ายดีเกิดกับจิตนะคะอกุศลไม่มีเลยค่ะดับสนิทไม่มีแม้แต่พืชเชื้อที่จะทำให้เกิดขึ้นได้เลยแต่กุศลก็ไม่มีเพราะเหตุว่าดับกิเลสหมดจึงมีแต่แม้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะคะก็เป็นกิริยาจิตไม่ทำให้เกิดวิบากต่อไป ด้วยเหตุนี้นะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยเนื้อด้วยกิริยาจิตแต่เราเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นผู้ตรงอีกขณะรับประทานอาหารเนี่ยชอบปลาไหมชอบเนื้อไหมหรือว่าชอบผักหรือนะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะรับประทานผักเพื่อสุขภาพไม่ใช่เพราะเห็นแก่ชีวิตของสัตว์เลยนะคะแต่ว่าเพราะว่าร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยค่ะจะไม่เหมือนกันแต่ให้ทราบขณะจิตนะคะขณะใดก็ตามถึงแม้ไม่ใช่กำลังรับประทานอาหารแต่มีเจตนาที่จะเบียดเบียนประทุษร้ายคนอื่นขณะนั้นก็เป็นอกุศลไม่ใช่จะมาเจาะจงเฉพาะว่าตอนรับประทานอาหารเพราะว่าขณะที่รับประทานอาหารไม่ใช่ขณะที่กำลังประทุษร้ายเบียดเบียนใคร
3: อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์สุจินนะคะว่าถ้าเกิดคนเราเนี่ยจะได้พักจริงๆเนี่ยถ้าไม่ฝันเลยหรือถ้าฝันดีเนี่ยเป็นการได้พักไหมคะช่วยอธิบายตรงนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย
1: ์ค่ะทั้งหมดเนี่ยนะคะถ้าจะเข้าใจจริงๆแม้แต่ฝันเนี่ยคืออะไรไม่ใช่เราแต่เป็นจิตจิตที่คิดนึกในสิ่งที่ขณะนั้นไม่มีสิ่งใดปรากฏเช่นขณะนี้ค่ะเห็นนะคะแล้วก็รู้ว่าเป็นสิ่งใดไม่ใช่ฝันใช่ไหมคะกำลังเห็นและรู้ว่าเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นถ้วยแก้วเป็นคนขณะนี้บอกว่าไม่ใช่ฝันเพราะเหตุว่ามีสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่จำสิ่งที่ปรากฏในห้องนี้ได้จนกระทั่งฝันถึงก็ได้เพราะฉะนั้นความฝันต้องมาจากความจำค่ะสิ่งใดก็ตามนะคะที่จำไว้เนี่ยแล้วก็ขณะนั้นก็มีการปรุงแต่งนึกคิดเป็นเรื่องราวที่ฝันซึ่งไม่ใช่ปกติธรรมดาเพราะว่าไม่ได้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนี่เป็นการแยกให้รู้ว่าฝันต่างกับไม่ฝันอย่างไรแต่จริงๆก็คือเห็นไม่ใช่ฝันใช่ไหมคะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ยินก็ไม่ใช่ฝันเพราะมีเสียงปรากฏได้กลิ่นก็ไม่ใช่ฝันเพราะว่ากลิ่นปรากฏกำลังรับประทานอาหารไม่ได้ฝันรสกำลังปรากฏถามกันได้หวานเปรี้ยวเค็มใช่ไหมคะหรือว่าสิ่งที่กำลังกระทบกายขณะนี้ก็ไม่ใช่ฝันเพราะว่าแข็งหรืออ่อนร้อนไหมเย็นไหมตึงไหมไหวไหมพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่มีรูปที่กระทบประสาทะจริงๆจึงไม่ใช่ฝันแต่ว่าหลังจากที่มีการเห็นแล้วนี่ค่ะยับยั้งไม่ได้ที่จะให้คิดขณะนี้ค่ะเกือบจะไม่รู้ตัวเลยนะคะว่าเห็นชั่วขณะที่สั้นแสนสั้นสั้นมากดับแล้วแล้วก็คิดเรื่องสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยมากมายกลับไปอาจจะคิดต่อก็ได้ถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเห็นมาแล้วในขณะนั้นนะคะก็ยังมีสิ่งที่ปรากฏทั้งที่กำลังคิดถึงเรื่องอื่นเช่นขณะนี้นั่งอยู่ในห้องนี้นะคะมีสิ่งที่ปรากฏแต่ใจคิดถึงข้างนอกห้องได้คิดถึงเรื่องอื่นได้ก็แสดงให้เห็นว่าความคิดเนี่ยยับยั้งไม่ได้เลยคิดถึงสิ่งที่กำลังปรากฏก็ได้คิดถึงสิ่งที่ไม่ปรากฏคืออยู่นอกห้องก็ได้นี่คือความคิดเพราะฉะนั้นเวลาฝันก็คือขณะที่ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเรื่องของความจำและความคิดนึกล้วนๆซึ่งขณะนี้ค่ะต่อไปจะคิดอะไรใครบอกได้ค่ะบอกไม่ได้เพราะยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาฝันเนี่ยจะรู้ไหมคะว่าคืนนี้จะฝันเรื่องอะไรก็เหมือนกับจะคิดเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นขณะที่ฝันก็คือเป็นเพียงในขณะที่สะสมนะคะความจำเรื่องสิ่งต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เรื่องราวคิดนึกเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเรื่องต่างๆจนกระทั่งแม้ขณะที่หลับเนี่ยค่ะก็ยังคิดนึกแต่ว่าเมื่อไม่มีสิ่งใดปรากฏขั้นอย่างทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เข้าใจว่าขณะนั้นเป็นฝันแต่ถ้านะคะกำลังฝันได้ยินเสียงเกิดขึ้นเมื่อไหร่เสียงจริงๆนะคะขณะนั้นก็คือตื่นแล้วก็หลับต่อไปอีกอย่างรวดเร็วอีกนานก็เลยไม่รู้ว่าที่ได้ยินในฝันหรือเปล่าเพราะว่าเป็นเพียงสั้นๆด้วยเหตุนี้นะคะก็เป็นการสลับกันการทำหน้าที่ของจิตทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่ให้ทราบว่าขณะที่ฝันเนี่ยไม่เห็นไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องของจิตที่คิดนึกทั้งหมดค่ะ
0: สุดท้ายนี้อยากจะขออนุญาตท่านอาจารย์สุจินว่าทำยังไงครับที่เป็นการปฏิบัติธรรมแบบง่ายๆที่เอาไปใช้ชีวิตประจำวันแล้วเป็นเรื่องของตัวเราแบบสม่ำเสมอเป็นนิสัยของเราเลยทำยังไงครับอาจารย
1: ์ค่ะคงต้องอาศัยการศึกษาให้เป็นปัญญาของตัวเองนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆคงไม่มีใครคิดเรื่องนี้ว่าวันนี้จะเป็นคนดียังไงบ้างแต่พอฟังแล้วเห็นว่าวันนี้มีอกุศลมาก ก็เริ่มเห็นภัยแล้วใช่ไหมคะต่อไปนี้เราจะมีอกุศลยิ่งมากขึ้นทุกวันบางคนอาจจะบอกว่าวันพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าไม่มีปัญญาวันพรุ่งนี้อกุศลก็ต้องมากกว่าวันนี้อีกถูกต้องไหมคะเพราะว่าอกุศลเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะฉันต้องเป็นผู้ที่ตรงค่ะและรู้ว่าผู้ที่มีคุณสูงสุดในชีวิตนี่นะคะก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะได้รู้ความจริงและทรงแสดงพระธรรมซึ่งในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังซึ่งต่อไปพระศาสนาหรือคำสอนเนี่ยจะอันตรธานไม่เหลือเลยแล้วใครล่ะจะสอนเรื่องความดีความชั่วโดยละเอียดใช่ไหมคะขณะไหนเป็นกุศลจิตขณะไหนเป็นอกุศลจิตให้เราได้มีความระลึกได้ว่าขณะไหนเป็นกุศลและขณะไหนเป็นอกุศลถ้ามีปัญญานะคะก็จะทำให้กุศลทั้งหลายเจริญขึ้นแต่ว่าถ้าไม่มีปัญญานะคะแม้อยากจะเป็นกุศลแต่ก็เป็นกุศลไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นสำคัญก็คือว่าการฟังธรรมะนี่ค่ะถ้าฟังโดยรู้ว่าเรายังไม่ได้รู้อะไรที่เป็นตัวธรรมะจริงๆกำลังฟังเรื่องราวของธรรมะทั้งหมดเพราะเหตุว่าพระไตรปิฎกซึ่งเป็นปริยัติไม่ใช่ปฏิปัตติไม่ใช่ปฏิเวทะเพราะว่าคำสอนสมบูรณ์ทั้งในเบื้องต้นนะคะคือสอนเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเพื่อจะได้มีความเข้าใจสภาพธรรมะตามที่ได้ทรงแสดงไว้ซึ่งมีจริงในขณะนี้เมื่อไหร่ขณะนั้นเป็นปฏิปัตติและถ้าสามารถที่จะรู้แจ้งถึงความเป็นอนัตตาสภาพธรรมะที่เกิดดับเมื่อนั้นก็คือปฏิเวทะซึ่งผู้ที่ได้ฟังธรรมะในครั้งก่อนนะคะมีความเข้าใจเป็นพระโสดาบันก็มากเป็นพระอริยะบุคคลถึงความเป็นพระอรหันต์ก็มีด้วยมากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ที่มีบุญที่ได้กระทำไว้แต่ปางก่อนไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะที่จะได้ยินได้ฟังพระธรรมแต่ศรัทธานะคะจิตเลื่อมใสในคำสอนที่จริงและมีเหตุผลเนี่ยแล้วแต่การสะสมว่าสะสมมามากเท่าไหร่ถ้าสะสมมามากก็จะเห็นว่าสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดคือปัญญาไม่ว่าจะมีเงินทองทรัพย์สินสักเท่าไหร่นะคะก็ไม่สามารถที่จะทำให้ดับกิเลสได้ใครก็ทำอะไรกับกิเลสไม่ได้เลยนอกจากปัญญาและเวลาที่เราเห็นคนเนี่ยเรารู้ได้ว่าคนนั้นเป็นคนดีและก็คนนั้นเป็นคนไม่ดีและคนนั้นมีความเข้าใจธรรมะคนนี้ไม่มีความเข้าใจธรรมะก็เป็นคนตรงด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อมีโอกาสได้ฟังสิ่งซึ่งน่าสนใจค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายก็ควรที่จะมีปัญญาไม่ใช่เพียงแต่การศึกษาธรรมะมีความรู้ในเรื่องวิชาการอาชีพนะคะทางโลกแต่ก็ควรจะรู้สภาพความเป็นจริงของธรรมะซึ่งมีอยู่ทุกขณะถ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะคิดและเข้าใจเองได
2: ้สนทนาธรรมที่สมาคมมหาโพธิ์พุทธคยาประเทศอินเดียวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552
4: กราบเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะว่าพอดีเมื่อคืนนี้จะมาณที่นี้หนูก็มีความตื่นเต้นนอนไม่ค่อยหลับหนูก็พยายามจะระลึกก็ระลึกไม่ได้ค่ะเพราะว่าไม่ได้เหตุไม่ได้ปัจจัยแล้วสติก็เกิดไม่ได้หนูก็รู้ว่าเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได
1: ้ธรรมะแต่ละคำที่เราได้ยินอย่าประมาทคิดว่าเราสามารถที่จะเข้าใจได้ทันทีแม้แต่คำว่าสตินี่นะคะภาษาไทยก็มีความหมายอย่างหนึ่งเวลาที่เราพูดภาษาไทยแล้วบอกว่าคนนี้ไม่มีสติเดินไม่มีสติข้ามถนนไม่มีสตินั่นก็เป็นภาษาไทยแต่ยังไม่ใช่ตัวสติจริงๆซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่เป็นฝ่ายดี
5: เพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้นะคะที่หวังว่าทุกท่านจะได้ความเข้าใจก็คือว่าเมื่อได้ยินคำว่าธรรมะและเราก็ได้ยินคำว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมก็หมายความว่าสิ่งที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเข้าใจคำว่าธรรมะเพราะว่าพระรัตนตรัยมีสามพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะสิ่งที่ประเสริฐที่เป็นรัตนะจริงๆเนี่ยนะคะก็คือสิ่งที่ไม่ได้นำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้ใครเลยเป็นสิ่งที่นำความปราบปลื้มมาให้เพราะฉะนั้นสิ่งที่นำความปราบปลื้มมาให้สูงสุดกว่ารัตนะอื่นใด ก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้ความจริงสัจจะคือความจริงเพราะฉะนั้นการที่เราจะฟังธรรมะนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนไปถึงไหนเลยนะคะแต่ว่าขณะนี้เองเราก็จะต้องเริ่มมีความมั่นคงที่จะเข้าใจว่าธรรมะคืออะไรก็เหตุว่าเราได้ยินคำนี้บ่อยมากนะเราก็ได้ยินพระธรรมเทศนาซึ่งหมายความถึงคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้ทรงตรัสรู้ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์หลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วก็ได้ทรงแสดงพระธรรมถึง 45 พรรษาเป็นเรื่องของสิ่งที่มีจริงคำเดียวคำวันนี้คือคำว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้นะคะเป็นสิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้เพราะว่าขณะนี้นะคะสิ่งที่มีจริงกำลังปรากฏแต่ถ้าพระองค์ไม่ทรงตรัสรู้ก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้ได้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาเพื่อให้คนฟังเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีและได้ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้นะคะก็หมายความว่าสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ค่ะยากที่จะรู้ความจริงได้ไม่มีใครสามารถที่จะคิดเองได้เลยทรงแสดงว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงขณะนี้เป็นอนัตตาอนัตตาไม่ใช่อัตตานะคะอัตตาหมายความว่าเคยเป็นเราหรือว่าเป็นของเราแต่ถ้าผู้ที่รู้ความจริงแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงทุกขณะทุกอย่างละเอียดยิ่งทุกประการที่จะเห็นตามความเป็นจริงว่าไม่มีสักอย่างเดียวที่เป็นของเราจริงๆขณะนี้นะคะเห็นมีจริงๆแน่ทุกคนกำลังเห็นเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีจริงๆก็หมายความว่าสิ่งนั้นมีจริงในขณะนี้ด้วยเช่นเห็นเนี่ยค่ะในพระไตรปิฎกมีคำว่าจักขุวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีตาไม่เห็นอะไรเลยไม่มีหูก็ไม่ได้ยินเสียงไม่มีจมูกก็ไม่มีกลิ่นปรากฏเวลาที่รับประทานอาหารนะคะถ้าไม่มีสิ่งที่สามารถจะลิ้มรสรสก็ไม่ปรากฏสิ่งใดๆจะปรากฏไม่ได้เลยถ้าไม่มีความจริงในขณะนี้ซึ่งกำลังเป็นความจริงคือเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะขณะนี้นะคะเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเห็นมีจริงนะคะก่อนนี้เคยเข้าใจว่าเราเห็นที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะเป็นเราแต่ว่าเห็นเกิดตลอดเวลาและเป็นของเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่าในขณะที่ได้ยินไม่ใช่เห็นในขณะที่คิดนึกไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดในชีวิตประจำวันแตกย่อยละเอียดยิบไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยสักอย่างเดียวเห็นขณะนี้เกิดเห็นแล้วหมดได้ยินเกิดจากไม่มีแล้วมีแล้วก็หามีไม่นี่แสดงความไม่เที่ยงความไม่ยั่งยืนของสภาพธรรมะซึ่งเกิดแล้วดับไปอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นที่สั้นๆนะคะก็คือว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงธรรมะมีจริงเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราด้วยเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจความหมายของคำสามคำนะคะอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่มีเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่ไม่มีเนี่ยค่ะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเปล่าการศึกษาธรรมะด้วยการฟังธรรมะต้องคิดไตร่ตรองแม้แต่เริ่มต้นสิ่งที่มีขณะนี้ค่ะอนิจจังไม่มีแล้วมีแล้วก็หามีไม่หมายความว่าเกิดแล้วก็ดับไปไม่ว่าจะเป็นเห็นเกิดเห็นแล้วก็หมดไปเป็นได้ยินได้ยินเกิดขึ้นหมดไปก็เป็นคิดนึกคิดนึกเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปก็เป็นสภาพธรรมะอื่นๆตั้งแต่เกิดจนตายล้วนเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดขึ้นและดับไปเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ยินก็อนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะเหตุว่าเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปไม่เที่ยงจึงไม่ใช่ของเรา
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิก ชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78เขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่808
2: คือการปฏิบัติธรรมที่ผมเคยได้นานๆมาก็โดยมากจะต้องมีการพิสูจน์เป็นต้นว่าอย่างอาจารย์บอกว่าทำการเจริญวิปัสสนาที่ไหนก็ได้ไม่จำกัดสถานที่ผมเองทีแรกก็ยังสงสัยอยู่แต่ก็มาพิสูจน์มาอ่านได้อ่านดังในคำพีท่านก็บอกว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายท่านจะอยู่ป่าก็ดีจะอยู่โคนไม้ก็ดีจะอยู่เรือนบ้านก็ดีจะเดินจะนั่งจะนอนจะบิณฑบาตจะอะไรเนี่ยแม้กระทั่งถ่ายอุจจาระปัสสาวะท่านบอกให้มีสัมมาจัญญะดูผมเมื่อฟังบ่อยๆเข้ามาเทียบกับอาจารย์แล้วก็มันตรงกับคำที่อาจารย์บรรยายว่าไม่จำเป็นจะต้องจัดสถานที่ทีนี้ธรรมะที่เกิดขึ้นได้นะมีผมกำลังมาสันบอกว่าถ่ายอุจจาระก็ต้องให้มีสติบางครั้งผมนั่งถ่ายอุจจาระใครถ้าหากไม่มีสตินี่นะมันจะรู้สึกว่ามันน่ารังเกียจไอ้กลิ่นโป๊กอะไรที่เราถ่ายออกมาบางครั้งก็ต้องถึงก็เอาบุหรี่เข้าไปสูบจุดกันกลิ่นเหม็นแต่ถ้าบางครั้งเรามาพิจารณาถ้าเรามีสติปัญญาขึ้นมาบ้างมาพิจารณาว่าโอ้ไอ้กลิ่นที่มันออกมานี่มันก็อยู่ในตัวเราไอ้ตัวเรานี่มันก็เหม็นเหมือนมันไม่มีสิ่งอะไรที่จะเป็นน่ารักน่ากายนี่มันตรงกับคำสั่งสอนพุทธองค์ว่าไม่จำเป็นจะต้องไปหาสถานที่ที่ไหนที่ไหนที่ไหนก็ปรากฏว่านั้นได้ตอนนี้ถ้าหากเราพิจารณาหนักๆก็เรามาชักสายอยู่เข้าอยู่ในตัวเราบ่อยครั้งก็บ่อยครั้งก็ไอ้จิตมันก็จะสงบไม่เห็นจำเป็นจะต้องหาสถานที่อะไรอะไรมันอย่างนี้มันก็เรียกว่าเป็นสมถะได้ไหมนะพิจารณาสุภกรรมฐานไอ้ที่มาสิงตัวโก้ที่อยู่ในร่างกายเรา
1: ขณะใดที่จิตสงบเป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ทานไม่ใช่ศีลขณะนั้นต้องเป็นกุศลที่เป็นไปในความสงบหรือวิปัสสนาอย่างหนึ่งอย่างใดถ้าเป็นสติที่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะโดยอาการที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลขณะนั้นเป็นวิปัสสนาแต่ถ้าไม่ใช่ขณะที่ระลึกอย่างนั้นก็ต้องเป็นสมถะอัตถะของสมถะคือสงบไม่จำเป็นต้องถึงขั้นอุปจาระหรืออัปปนาเพราะฉะนั้นจะได้อบรมเจริญความสงบไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วแต่ว่าจะมีปัจจัยให้ความสงบนั้นมั่นคงถึงขั้นไหน
2: อย่างสมมติว่าที่อาจารย์เคยบรรยายมาแล้วบรรยายถึงการแสดงปฐวีกสิณพิจารณาดินไอ้ผมก็เคยเมื่อก่อนนี้เคยนึกอยู่ว่าเคยเลี้ยงควายเคยเห็นหญ้าควายมันกินหญ้าแล้วก็มันก็เราก็มากินในเนื้อควายทีไอ้ตัวเรานี่มันก็คือหญ้าแต่ว่าตอนนั้นผมคิดได้ว่ามันแหมถ้าหากเราหาเครื่องอะไรมาสักอย่างแล้วเอาหญ้าใส่เข้าไปแล้วมันทำให้มันเป็นเนื้อขึ้นมาโดยไม่ต้องเลี้ยงควายอะไรนี่มันคงจะดีแต่นี้มันมาตอนหลังมาฟังอาจารย์ว่าถ้าพิจารณาว่าไอ้วัตถุต่างๆที่เรากินในสิ่งของต่างๆที่เรากินเนี่ยมันเกิดมาจากดินเพราะนั้นในร่างกายตัวเรามันดินก็เป็นดินมันเพิ่งมาคิดได้เดี๋ยวนี้มันเป็นลักษณะของสมถะใช่ไหมฮะ
1: ขณะใดที่จิตสงบเป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ทานไม่ใช่ศีลจะกล่าวว่าไม่สงบได้ไหมคะไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นกุศลเมื่อเป็นกุศลแล้วก็สงบภาษาบาลีก็ใช้คำว่าสมถะเท่านั้นเองเพราะเหตุว่าเดิมมากไม่ได้เข้าใจความหมายนะคะแม้แต่คำว่าสมถะก็เข้าใจว่าจะต้องเป็นการกระทำให้เกิดสมาธิจดจ้องที่หนึ่งที่ใดซึ่งนั่นไม่ใช่ลักษณะของความสงบแต่ตรงกันข้ามขณะใดที่กุศลจิตเกิดไม่เป็นไปในทานในศีลขณะนั้นนะคะต้องเป็นสมถะหรือวิปัสสนาอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วแต่จะเป็นสติปัฏฐานหรือว่าจะเป็นอารมณ์ของสมถะ
2: อันนี้ผมอ่านไอ้ที่พระจุนถะและอะไรที่พระพุทธองค์ทรงให้เอาผ้าเช็ดหน้าให้ไอ้เช็ดดูแล้วก็มีสิ่งปฏิกูลอะไรต่ออะไรคือในสมัยที่ท่านยังเป็นกษัตริย์อยู่ท่านก็เคยทรงช้างดูคนโยธากำลังจัดกระบวนทัพอยู่นี่เหือมันออกแต่เอาผ้าเช็ดหน้ามาพิจารณาดูมาเช็ดหน้าแล้วมันก็ไอ้ผ้าเช็ดหน้าแล้วมันก็เกิดดำขึ้นมามีสิ่งโสโครกแต่ก็มาพิจารณาว่าไอ้ตัวเรานี่มันไม่มีของที่จะสวยงามอยู่ในนี้เลยซึ่ง ท่านก็คิดเพียงแค่นั้นพวงแวบเดียวก็เข้าไปในจิตของท่านเพียงรู้สึกว่าสิ่งตัวเรานี่ไม่มีในตัวเรานี่ไม่มีสิ่งตัวพอกอันเนี้ยผมว่าอันนี้สงแค่นั้นตอนหลังท่านจึงมาสำเร็จเป็นพระอรหันต์อันนี้มันเป็นข้อสืบเนื่องกันมายังไงขออธิบายนะ
1: จิตและสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะต่างกันไปแต่ละขณะตามเหตุตามปัจจัยถ้าท่านไม่เคยอบรมเจริญปัญญาไม่เคยอบรมเจริญสติปัฏฐานระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนั้นจะไม่มีปัจจัยที่จะให้บรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์ในขณะที่กำลังคิดอย่างนั้นซึ่งทุกท่านคิดได้จะคิดอย่างท่านจุลบันทกเนี่ยค่ะคิดได้แต่ว่าไม่บรรลุธรรมะอย่างท่านจุลบันทกเพราะเหตุว่าไม่ได้สะสมปัญญาที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมในขณะที่คิดอย่างนั้นแต่ว่าท่านผู้ฟังอาจจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมในขณะที่คิดอย่างอื่นก็แล้วแต่นะคะเหตุปัจจัยสะสมมาพร้อมที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเมื่อไรขณะไหนไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าปัญญาสามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่วิจิตแต่ละขณะตามเหตุตามปัจจัยไม่ว่าจะเป็นทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ
3: นี่อยากจะมาขอปรารภศึกษาอาจารย์ว่าการบูชาเนี่ยบูชาด้วยน้ำใจไม่ต้องมีเครื่องการบูชาเนี่ยเป็นยังไงจะต้องมีโลกพระพุทธเจ้าแล้วเครื่องดอกไม้ทุกเพียงอะไรเนี่ยจะต้องมีพร้อมหรือไม่ต้องมีก็จะได้ไหมคะไม่อยากรู้
1: หมายความว่าจำเป็นไหมที่จะต้องบูชาด้วยเครื่องบูชาเช่นดอกไม้ธูปเทียนหรือว่าไม่จำเป็นเพียงแต่ระลึกถึงพระคุณเท่านั้นก็ได
3: ้ถ้าหากว่าจะไม่มีก็ไม่เป็นไรได
1: ้แน่นอนค่ะถ้ามีแล้วไม่ระลึกถึงพระคุณล่ะคะ
3: ก็นึกด้วยแล้วก็มีด้วยเนี่ย
1: เพราะว่าบางท่านนะคะไม่เข้าใจพระคุณของพระผู้มีพระภาคแต่ว่ามีศรัทธาเลื่อมใสในการตรัสรู้โดยที่ว่ายังไม่ได้ศึกษาจริงๆยังไม่เข้าใจในพระปัญญาคุณในพระบริสุทธิคุณและในพระมหากรุณาคุณเพราะนั้นก็บูชาพระผู้มีพระภาคด้วยอามิสคือดอกไม้ธูปเทียนด้วยจิตศรัทธาแต่สำหรับผู้ที่มีความเข้าใจในพระคุณในพระธรรมในคำสอนและระลึกถึงพระผู้มีพระภาคด้วยความเคารพจะมีการกราบไหว้นมัสการตามธรรมเนียมประเพณีที่เคยจะทำมาก็เป็นกุศลแล้วในขณะนั้นดีกว่าผู้ที่เพียงบูชาด้วยศรัทธาแต่ว่าไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าในขณะนั้นนะคะจิตเป็นกุศลหรือเปล่าหรือว่ามีความเข้าใจในพระคุณของพระองค์หรือเปล่า
3: ก็ท้ายว่าจะปรึกษาอาจารย์ว่าก็จิตจะเป็นกุศลด้วยแล้วการบูชาเนี่ยดอกไม้ธูปเทียนอะไรเนี่ยหรือพระพุทธเจ้ามีด้วยนี้จะดียิ่งขึ้นไปกว่าหรือก็นี่ใช้คำถามมันก็เป็นนะ
1: ที่ดียิ่งจริงๆคือจิตในขณะนั้นเป็นกุศลที่ผ่องใสในขณะที่ระลึกถึงพระคุณไม่ใช่มีการมุ่งหวังว่าการกระทำอย่างใดจะดีกว่าถ้าคิดว่าการกระทำอย่างไรจะดีกว่านี่นะคะอาจจะเป็นเพราะคิดถึงผลที่จะได้รับว่าถ้ากระทำอย่างนั้นแล้วจะได้ผลมากกว่าถ้าไม่กระทำจะได้ผลน้อยกว่าถ้าคิดอย่างนั้นไม่ใช่จิตที่ผ่องใสเพราะเหตุว่าเป็นจิตที่คิดถึงผลที่จะเกิดจากการเคารพบูชาพระองค์แต่ที่เป็นอนิสงส์จริงๆนะคะคือระลึกถึงพระคุณแล้วก็กราบไหว้นมัสการด้วยจิตที่ผ่องใสไม่มีการเปรียบเทียบว่าจะได้ผลมากหรือว่าจะได้ผลน้อยถ้าไม่บูชาด้วยอามิสคือดอกไม้ธูปเทียนมีชาวต่างประเทศที่เคยบวชเป็นพระภิกษุเป็นเวลานานพอสมควรและท่านก็ปกติก็กระทำวัดของพระภิกษุถึงแม้ว่าจะได้ลาสิกขาเป็นคราวาสก็ยังจุดธูปเทียนบูชากราบไหว้ทุกคืนแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยค่ะท่านผู้นั้นก็เกิดนึกขึ้นมาเฉลียวใจว่ามีประโยชน์อะไรในการที่จะบูชาด้วยธูปเทียนดอกไม้ไม่ทราบท่านผู้ฟังเคยคิดอย่างนี้หรือเปล่าคะในขณะที่จุดธูปเทียนหรือว่าบูชาพระผู้มีพระภาคด้วยดอกไม้แล้วก็เกิด คิดว่าจะมีประโยชน์อะไรในการที่จะบูชาด้วยอามิสอย่างนี
4: ้แต่ปลายปีดกนี่ก็สุดยอดอยู่แล้วว่าจะมาถามอาจารย์ให้แนะให้อยากรู้ว่าฉันทำผิดไปหรือเปล่าอายุเยอะแล้ว
5: พระไตรปิฎกก็ทรงแสดงเรื่องสภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ศึกษาเข้าใจยิ่งขึ้นปฏิบัติถูกยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีศรัทธาในการฟังเพื่อที่จะได้ประพฤติปฏิบัติตามพระไตรปิฎกให้มากขึ้น
4: อยากกราบนะเอาขอบพระคุณแล้วคนอื่นจะได้ฉันก็พูดไม่เป็นหรอกแม่อายุตั้ง72แล้วอยากรู้ความจริงอยากจะทำให้ดีว่างั้นนับถือมานานแล้ว
5: ถ้าทำดีก็คือว่าต้องศึกษาให้มากขึ้นนะคะแล้วก็เข้าใจเหตุผลให้มากขึ้นพร้อมกันนั้นก็ต้องทราบว่าการปฏิบัติบูชาเลิศกว่าอามิสบูชา
4: ก็ดอกไม้ทุกเทียนนี่ก็ไม่อยากทำอย่างนี้อย่างอาจารย์ทำนี่ฉันก็ทำก็ทำเนี่ย
5: ก็ทำค่ะมีศรัทธาที่จะทำอย่างนั้นจิตของใจอย่างนั้นก็ทำอย่างนั้น
4: จะไปนั่งนึกในใจไม่มีอะไรไม่มีทูปไม่มีเทียนไม่อะไรเนี่ยก็ได้เหมือนกัน
5: ได้ค่ะอย่ากังวลอย่าให้เกิดเป็นอกุศลจิตเพราะว่าการปฏิบัติบูชาปฏิบัติเมื่อไรขณะไหนก็ได้ทั้งนั้น
4: เป็นแต่ความจริงถ้ามีอย่างนี้แล้วก็ดูว่าจะดีขึ้นอีกหน่อยไหมใช่ไหมคะง่ายอาจารย์จะหัวเราะฉันนะฉันอยากรู
5: ้ไม่เปรียบเทียบได้ไหมคะจะดีขึ้นอีกหน่อยก็คือปฏิบัตินะคะทานบ้างศีลบ้างนะคะก็ยิ่งดีขึ้นอีกหน่อยนึงดีขึ้นอีกหน่อยนึงโดยปฏิบัติตามกำลังศรัทธาของแต่ละท่านแล้วแต่ว่าจิตของท่านผู้ใดจะผ่องใสด้วยการถวายดอกไม้จิตของท่านผู้ใดจะผ่องใสด้วยการถวายธูปเทียนเครื่องบูชาสักการะตามขั้นนะคะแต่ที่จะดียิ่งขึ้นก็คือว่ามีการฟังธรรมะมีศรัทธามั่นคงขึ้นรักษาศีลปฏิบัติธรรมะมากขึ้นนั่นดีที่สุด
4: บางทีไม่ได้มากก็พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเท่านี
5: ้
4: มีไม่สบายเข้ามาก็อัดเท่านั้นล่ะจะมีประโยชน์มากหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
5: ฟังธรรมะแล้วเข้าใจนะคะกับการถวายดอกไม้ธูปเทียนอย่างไหนจะดีกว่ากัน
4: ก็ฉันไม่ทราบจริงๆไม่ได้มาปรึกษาอาจารย์เนาะ
5: พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าปฏิบัติธรรมะเลิศกว่าอามิสบูชาปฏิบัติบูชาค่ะศึกษาและปฏิบัติธรรมะเลิศกว่า
4: อามิสบูชานี่คือว่า
5: ดอกไม้ธูปเทียนแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าท่านผู้ใดมีศรัทธาที่จะถวายดอกไม้ธูปเทียนก็จะไม่ถวายนะคะแล้วแต่กุศลจิตจะเกิดขึ้นเป็นไปอย่างไรแต่ให้ทราบว่าในอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาเลิศกว่า
6: คุณของเทวดาตามที่อาจารย์กล่าวว่ามีศรัทธาศีลสุตตะจาคะนะฮะแต่ว่าในพระสูตรบางแห่งเนี่ยว่าคุณของเทวดานั่นน่ะคืออิริและโอตปะนะฮะเพราะฉะนั้นในเมื่อมันต่างกันอย่างนี้แล้วก็หมายความว่าอย่างไหนถูกอย่างไหนผิดครับ
5: อิริโอตปะก็ต้องมีด้วยค่ะจะมีศรัทธาโดยปราศจากอิริโอตปะก็ไม่ได้จะมีแต่อิริโอตปะโดยขาดศรัทธาก็ไม่ได้โดยสภาพธรรมะแล้วนะคะเกิดพร้อมกันและแต่ว่าในเหตุการณ์ใดขณะใดสภาพธรรมะใดจะปรากฏเช่นในขณะที่ควรจะมีความละอายและความเกรงกลัวบาปเห็นโทษของบาปศรัทธาก็ไม่ปรากฏให้เห็นแต่ว่าลักษณะของความละอายคือหิริจะเกิดขึ้นปรากฏ
6: แล้วเวลาจะระลึกคุณของเทวดานั้นหิริโอตปะของเทวดานั้นเราควรจะระลึกด้วยหรือไม่ครับ
5: ที่จะระลึกถึงคุณต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นศรัทธาศีลสุตตะจาคะหิริโอตปะทั้งหลายเหล่านี้นะคะก็คือเมื่อตนเองมีหรือว่าระลึกเพื่อที่จะให้ตนเองมีมากขึ้นไม่ใช่ระลึกถึงคนอื่นแล้วก็ปล่อยให้เป็นของคนอื่นไปของเราไม่มีนะคะ
7: หิริโอตัปปะสัมมนาสุขธรรมสมายตาสันโตตัปปุริสาโลเกเทวธรรมาแปลว่าบุรุษที่ระงับแล้วมีหิริโอตัปปะประกอบด้วยธรรมขาวท่านกล่าวว่ามีเทวธรรมคนที่เป็นบุรุษอย่างนี้อย่างนี้ท่านกล่าวว่ามีธรรมเทวดาไม่ใช่เทวดามีธรรมนี้หรือยังไงไม่ใช่อย่างนั้นคือบอกคนตับบุรุษที่ถึงพร้อมด้วยหิริโอตปะท่านกล่าวว่ามีธรรมของเทวดา
5: สำหรับในเรื่องของเทวตานุสติเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ทราบถึง

ข้อความในสักกะปัญหสูตรข้อ247มีว่าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในถ้ำอินทสาระณเวทียกะบรรพตด้านทิศอุดรแห่งพราหมณคามชื่ออัมพสันอันตั้งอยู่ด้านทิศประจินแห่งพระนครราชคฤห์ในแคว้นมคธก็สมัยนั้นแลท้าวสักกะจอมเทพได้บังเกิดความขวนขวายเพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพได้ทรงพระดำริว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณที่ไหนหนอท้าวสักกะจอมเทพได้ทรงเห็นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในถ้ำอินทสาระณเวทียกะบรรพตด้านทิศอุดรแห่งพราหมณคามชื่ออัมพสันอันตั้งอยู่ด้านทิศประจีนแห่งพระนครราชคฤห์ในแคว้นมคธครั้นแล้วจึงตรัสเรียกพวกเทวดาชั้นดาวดึงมาตรัสว่าดูกระท่านผู้นิรทุกข์พระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ประทับอยู่ในถ้ำอินทสาระณเวทียกะบรรพตด้านทิศอุดรข้อความซ้ำต่อไปนะคะถ้ากระไรพวกเราควรจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพวกเทวดาชั้นดาวดึงทูลรับท้าวสักกะจอมเทพแล้วถ้าเป็นเทวดาที่สนใจในธรรมะก็ย่อมขวนขวายที่จะได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคเพื่อที่จะได้ฟังธรรมะเพื่อความเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นในธรรมะแต่ว่าก็คงจะมีเทวดาอีกมากเหมือนกันนะคะเหมือนกับในโลกมนุษย์ซึ่งก็คงจะมีผู้ที่ไม่ได้สนใจในธรรมะแล้วก็ไม่ได้ขวนขวายที่จะเฝ้าพระผู้มีพระภาคด้วยลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพตรัสเรียกปัญจสิกขะคันธพบุตรมาตรัสว่าดุกระพ่อปัญจสิกขะพระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ประทับอยู่ในถ้ำอินทสาระณเวทียกะบรรพตพวกเราควรจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นปัญจสิกขะคันธพบุตรทูลรับท้าวสักกะจอมเทพแล้วถือเอาพินมีสีเหลืองดังผลมะตูมคอยตามเสด็จท้าวสักกะจอมเทพลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพแวดล้อมไปด้วยพวกเทวดาชั้นดาวดึงมีปัญจสิกขะคันธพบุตรนำเสด็จได้หายไปในชั้นดาวดึงมาปรากฏณเวทียกะบรรพตเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนที่คู่ออกหรือคู่แขนที่เหยียดเข้าฉะนั้นก็สมัยนั้นเวทียกะบรรพตและพราหมณคามชื่ออัมพสันสว่างสวยยิ่งนักด้วยเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายและได้ยินว่าพวกมนุษย์ในหมู่บ้านโดยรอบพากันกล่าวอย่างนี้ว่าวันนี้ไฟติดเวทียกะบรรพตเข้าแล้ววันนี้ไฟไหม้เวทียกะบรรพตวันนี้เวทียกะบรรพตไฟลุกโผล่เพราะเหตุไรเล่าวันนี้เวทียกะบรรพตและพราหมณคามชื่ออัมพสันจึงสว่างสวยยิ่งนักมนุษย์พวกนั้นพากันตกใจขนพองสยองกล้าวสมัยนี้คงจะไม่มีโอกาสได้เห็นอย่างนี้แล้วนะคะเพราะเหตุว่าก็ย่อมจะไม่มีบรรดาเทวดาทั้งหลายมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพราะเหตุว่าทรงปรินิพพานแล้วและถ้าเป็นบุคคลอื่นเนี่ยค่ะก็ไม่ใช่บุคคลที่ควรจะมาเพื่อที่จะได้พบไม่เหมือนกับการอุตส่าห์มาจากทางไกลคือจากสวรรค์เพื่อที่จะได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพรับสั่งกับปัญจสิกขะคันธพบุตรว่าดูกระพ่อปัญจสิกขะพระตถาคตทั้งหลายเป็นผู้เพ่งฌานทรงยินดีในฌานในระหว่างนั้นทรงเร้นอยู่อันผู้เช่นเรายากที่จะเข้าเฝ้าถ้ากระไรพ่อควรจะให้พระผู้มีพระภาคทรงพอพระหฤทัยก่อนพ่อให้พระองค์ทรงพอพระหฤทัยก่อนแล้วภายหลังพวกเราจึงควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ที่เป็นเทพเนี่ยนะคะย่อมรู้กาลที่สมควรว่าเมื่อไรควรจะเฝ้าและเมื่อไรไม่ควรจะเฝ้าเพราะว่าในขณะนั้นพระผู้มีพระภาคก็ทรงหลีกเร้นอยู่คือเป็นผู้ทรงยินดีในฌานปัญจสิกขะคันธพบุตรทูลรับท้าวสักกะจอมเทพ

0: เหลืองดังผลมะตูมเข้าไปยังถ้ำอินทสาระครั้นแล้วประมาณดูว่าเพียงนี้พระผู้มีพระภาคจะประทับอยู่ไม่ไกลไม่ใกล้เรานักและจักทรงได้ยินเสียงเราแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งปัญจสิกขะคันธพบุตรยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วถือพิณมีสีเหลืองดังผลมะตูมบรรเลงขึ้นและได้กล่าวคาถาเหล่านี้อันเกี่ยวด้วยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระอรหันต์และกามว่าถ้าท่านผู้ฟังจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทำเหมือนอย่างพวกเทวดานี้ไหมคะหรือว่าจะทำคนละอย่างแต่สำหรับเทพนะคะเป็นผู้ที่พรั่งพร้อมด้วยกามคุณเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นพระผู้มีพระภาคว่ายังไม่สมควรที่จะเข้าไปเฝ้าปัญจสิกขะคันธพบุตรก็ถือพิณที่มีสีเหลืองดังผลมะตูมบรรเลงขึ้นและได้กล่าวคาถาเหล่านี้อันเกี่ยวด้วยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระอรหันต์และกาเพื่อที่จะให้พระองค์ตรัสธรรมะหรือทรงแสดงธรรมะกับปัญจสิกขะเทพบุตร
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนานายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตครอบครัวจงจิตนันคุณอนบหอมจันคุณอุดรเปรมเจริญคุณป้อมมณีมณีไพโรจน์และบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 18:00 นถึง 18:30 นและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 18:30 นถึง 19:00 นคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณแม่ปิยมาศแซ่จิวคุณกุลวิไลและคุณจุไรรัตน์สุทธิลักษณวณิชย์และคุณนิพิธาภักดีธนากุล
2: ครั้งที่809
0: ถ้าท่านผู้ฟังจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทำเหมือนอย่างพวกเทวดานี้ไหมคะหรือว่าจะทำคนละอย่างแต่สำหรับเทพนะคะเป็นผู้ที่พรั่งพร้อมด้วยกามคุณเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นพระผู้มีพระภาคว่ายังไม่สมควรที่จะเข้าไปเฝ้าปัญจสิกขะคันธพบุตรก็ถือพิณที่มีสีเหลืองดังผลมะตูมบรรเลงขึ้นและได้กล่าวคาถาเหล่านี้อันเกี่ยวด้วยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระอรหันต์และกามเพื่อที่จะให้พระองค์ตรัสธรรมะหรือทรงแสดงธรรมะกับปัญจสิกขะเทพบุตรซึ่งข้อความที่ปัญจสิกขะคันธพบุตรกล่าวแสดงให้เห็นถึงจิตของผู้ที่ยังมีความยินดีติดข้องอยู่ในกามและพร้อมกันนั้นก็เป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพระอรหันต์ซึ่งเป็นการแสดงถึงสภาพของจิตตามความเป็นจริงว่าถ้าบุคคลใดยังไม่ได้ดับกิเลสเป็นสมุจเฉดถึงแม้ว่าจะมีศรัทธาในพระรัตนตรัยมากเพียงไรก็ตามแต่ก็ยังไม่ถึงปัญญาที่สามารถที่จะดับกิเลสได้เพราะฉะนั้นก็ยังมีทั้งกิเลสกามและศรัทธาในพระรัตนตรัยด้วยข้อความที่ปัญจสิกขะคันธพบุตรกล่าวคาถาพร้อมกับบรรเลงพิณเป็นข้อความที่กล่าวถึงเทพธิดาสุริยวัชสาซึ่งเป็นที่รักที่ปรารถนาของปัญจสิกขะคันธพบุตรแต่ว่าเป็นคาถาที่เทียบความยึดมั่นในกามของปัญจสิกขะคันธบุตรกับความมั่นคงในศรัทธาในพระรัตนตรัยซึ่งปัญจสิกขะคันธบุตรกล่าวคาถาว่าความต้องการและความปรารถนาที่ปัญจสิกขะคันธบุตรมีต่อเทพธิดาสุริยวัช ชสาเหมือนลมเป็นที่ปรารถนาของผู้มีเหงื่อหรือน้ำดื่มเป็นที่ปรารถนาของผู้ระหายและคล้ายกันกับธรรมะเป็นที่รักของเหล่าพระอรหันต์ฉันนั้นนี่เป็นการเทียบกันนะคะระหว่างธรรมะซึ่งเป็นที่รักของเหล่าพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสย่อมเป็นธรรมะซึ่งมั่นคงมากเพราะว่าพระอรหันต์เนี่ยค่ะก็ย่อมจะไม่มีศรัทธาที่มั่นคงในธรรมะอื่นนอกจากธรรมะซึ่งดับกิเลสและก็พระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังมีความปรารถนาในกามอยู่มีความรู้สึกเหมือนหรือคล้ายกับธรรมะเป็นที่รักของเหล่าพระอรหันต์ฉันใดเทพธิดาสุริยวัชสาก็เป็นที่ปรารถนาของปัญจสิกขาเทพบุตรฉันนั้นนี่เป็นเรื่องของจิตใจของผู้ที่ยังไม่ได้ดับกิเลสเป็นสมุจเฉทปัญจสิกขาเทพบุตรกล่าวว่าไม่อาจกลับดวงจิตที่แปรปรวนไปแล้วเหมือนปลาที่กลืนเบ็ดเสียแล้วท่านผู้ฟังจะพบข้อความมากทีเดียวนะคะในพระไตรปิฎกซึ่งแสดงถึงสภาพที่แท้จริงของจิตเพราะเหตุว่าผู้ใดก็ตามค่ะที่เกิดความยินดีพอใจในรูปธรรมดาปกติทางตาที่กำลังเห็นนะคะในเสียงที่ได้ยินไม่ว่าจะเป็นเสียงดนตรีหรือเสียงอะไรก็ตามในกลิ่นหอมในรสอร่อยในสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งที่สบายที่กระทบกายขณะนั้นนะคะทรงแสดงว่าเหมือนปลาที่ติดเบ็ดเพราะเหตุว่ากามทั้งหลายย่อมมีโทษแต่ปลาทั้งหลายก็กินเบ็ดกินเหยื่อที่เบ็ดซึ่งก็เป็นโทษสำหรับปลาเพราะฉะนั้นสำหรับปัญจสิกขาเทพบุตรก็ได้กล่าวคาถาว่าไม่อาจกลับดวงจิตที่แปรปรวนไปแล้วเหมือนปลาที่กลืนเบ็ดเสียแล้วนี่เป็นข้อความโดยย่อนะคะซึ่งถ้าท่านผู้ฟังจะต้องการฟังคาถาเพลงขับของปัญจสิกขาเทพบุตรโดยตลอดเนี่ยค่ะก็จะอ่านได้เองในตรรกะปัณฑสูตรในทีฆนิกายมหาวรรคแต่ว่าจะขอกล่าวถึงข้อความบางประการซึ่งเป็นการเทียบความติดในกามสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ดับกิเลสกับความมั่นคงในพระรัตนตรัยสำหรับผู้ที่ดับกิเลสแล้วปัญจสิกขาคันธพบุตรกล่าวว่าความใคร่ของฉันในเธอผู้มีผมเป็นลูกคลื่นถึงจะมีน้อยก็เกิดผลมากเหมือนทักษิณาที่ถวายในพระอรหันต์ฉะนั้นความปรารถนาของปัญจสิกขาเทพบุตรก็คือขอผลบุญอำนวยให้กับตัวของท่านเองและสุริยวัชสาด้วยและก็กล่าวว่าความปรารถนาของตนนั้นเหมือนพระสากยบุตรพุทธเจ้าทรงเข้าฌานอยู่พระองค์เดียวในขณะนั้นพระผู้มีพระภาคกำลังอยู่พระองค์เดียวมีพระปัญญารักษาพระองค์ไม่ได้สนใจในเรื่องอื่นเลยฉันใดทรงมีพระสติเป็นมุนีทรงแสวงหาอมตะพระผู้จอมปราดได้บรรลุพระสัมโพธิญาณอันสูงสุดแล้วพึงชื่นชมคือชื่นชมพระโพธิญาณฉันใดปัญจสิกขาเทพบุตรก็ชื่นชมในสุริยวัชสาฉันนั้นเปรียบเทียบถึงอย่างนั้นนะคะสำหรับผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบอะไรได้ยิ่งกว่านั้นแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาในสุริยวัชสาอย่างมั่นคงถึงเพียงนี้ข้อ249เมื่อปัญจสิกขาคันธพบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับปัญจสิกขาคันธพบุตรว่าดูกระปัญจสิกขาเสียงสายของท่านเทียบได้กับเสียงเพลงขับและเสียงเพลงขับของท่านเทียบได้กับเสียงสายก็เสียงสายของท่านไม่เกินเสียงเพลงขับและเสียงเพลงขับไม่เกินเสียงสายต้องเพราะยิ่งกว่าดนตรีใดๆในโลกมนุษย์นะคะพร้อมทั้งเสียงของปัญจสิกขาคันธพบุตรก็เป็นเสียงสวรรค์ด้วยไม่ใช่เสียงของมนุษย์ในโลกนี้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าก็คาถาเหล่านี้อันกล่าวด้วยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระอรหันต์และกามท่านประพันธ์ขึ้นเมื่อไหร่ ปัญจสิกขาคันธพบุตรทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ประพันธ์ขึ้นเมื่อสมัยที่พระผู้มีพระภาคแรกตรัสรู้ประทับอยู่ใต้ต้นไม้อัจฉปาลนิโครธแทบฝั่งแม่น้ำในรัญชราในอุรุเวลาประเทศเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสจะได้ไปนมัสการสังเวชนียสถานและก็เป็นผู้ที่ระลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏในพระไตรปิฎกก็จะได้ทราบว่าณสถานที่แห่งนั้นมีอะไรที่เคยเกิดขึ้นในระหว่างที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานข้อความต่อไปมีว่าลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพได้ทรงพระดำริว่าปัญจสิกขาคันธพบุตรได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคและพระผู้มีพระภาคก็ทรงปราศัยกับปัญจสิกขาคันธพบุตรดังนี้แล้วตรัสเรียกปัญจสิกขาคันธพบุตรมาตรัสว่าพ่อปัญจสิกขาพ่อจงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคตามคำของเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท้าวสักกะจอมเทพพร้อมด้วยอมาตย์และบริษัทขอถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวปัญจสิกขาคันธพบุตรทูลรับท้าวสักกะจอมเทพแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท้าวสักกะจอมเทพพร้อมด้วยอมาตย์และบริษัทขอถวายบังคมพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดุกระปัญจสิกขาท้าวสักกะจอมเทพพร้อมด้วยอมาตย์และบริษัทจงมีความสุขอย่างนั้นเถิดเพราะว่าพวกเทวดามนุษย์อสูรนาคขนทันและชนเป็นอันมากเหล่าอื่นใดซึ่งปรารถนาสุขมีอยู่นี่คือทรงอนุญาตให้ท้าวสักกะได้เฝ้าพระเหตุว่าตรัสว่าท้าวสักกะจอมเทพพร้อมด้วยอมาตย์และบริษัทจงมีความสุขอย่างนั้นเถิดก็พระตถาคตทั้งหลายย่อมตรัสประทานพรเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่เห็นปานนั้นอย่างนี้แลท้าวสักกะจอมเทพอันพระผู้มีพระภาคตรัสประทานพรแล้วเสด็จเข้าไปยังถ้ำอินทสาระของพระผู้มีพระภาคถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วได้ประทับยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแม้พวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ก็เข้าไปยังถ้ำอินทสาระถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งถึงปัญจสิกขาคันธพบุตรก็เข้าไปยังถ้ำอินทสาระถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งสมัยนั้นถ้ำอินทสาระซึ่งมีพื้นไม่สม่ำเสมอก็สม่ำเสมอซึ่งคับแคบก็กว้างขวางขึ้นความมืดในถ้ำหายไปความสว่างเกิดขึ้นด้วยเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท้าวสักกะจอมเทพว่านี้เป็นของน่าอัศจรรย์ของท้าวโกสีนี้เป็นเหตุไม่เคยมีของท่านท้าวโกสีคือการที่พระองค์ผู้มีกิจมากมีกรณีมากเสด็จมาในที่นี้ไม่ได้มาเฝ้าบ่อยนะคะเพราะเหตุว่าเป็นเทพก็ย่อมมีชีวิตอย่างเทพแล้วก็เป็นเหตุที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับพระอินทร์ที่จะได้มาเฝ้าพระผู้มีพระภาคซึ่งตอนจบของพระสูตรนี้ค่ะท่านผู้ฟังจะได้ทราบผลจากการที่พระอินทร์เสด็จมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคในครั้งนี้คือพระองค์บรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลจากการเฝ้าพระผู้มีพระภาคในครั้งนี้ท้าวสักกะจอมเทพทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ประสงค์จะมาเฝ้าเยี่ยมพระผู้มีพระภาคตั้งแต่นานมาแล้วแต่มัวสารวนด้วยกิจกรณียะบางอย่างของพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์จึงมิสามารถมาเฝ้าเยี่ยมพระผู้มีพระภาคได้เมื่อยังไม่ถึงกาลสมควรที่จะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมก็ย่อมจะยังคงหมกมุ่นอยู่ในกรณียกิจของพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์แต่ว่าเมื่อถึงโอกาสที่จะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมก็มีเหตุที่ทำให้ท้าวสักกะใคร่ที่จะได้มาเฝ้าแล้วก็กราบทูลถามปัญหาท้าวสักกะทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณสัลราคารในพระนครสาวัตถีครั้งนั้นข้าพระองค์ได้ไปยังพระนครสาวัตถีเพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาค แต่สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งอยู่ด้วยสมาธิบางอย่างนางปริจาริกาของท้าวเวสสวรรค์มหาราชนามว่าพุชขีเป็นผู้อุปัฏฐากพระผู้มีพระภาคนางยืนประนมมือนมัสการอยู่ข้าพระองค์ได้กล่าวกับนางพุชขีว่าดูกระน้องหญิงขอท่านจงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคตามคำของเราว่าท้าวสักกะจอมเทพพร้อมด้วยอมาตย์และบริษัทขอถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวไม่ใช่ไม่เคยมาเฝ้านะคะเคยมาเฝ้าแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ขอถวายบังคมคือขอเฝ้าด้วยแต่ว่านางพุชขีได้ตอบข้าพระองค์ว่าข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ไม่ใช่เวลาที่จะเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นเสียแล้วข้าพระองค์จึงสั่งไว้ว่าดูกระน้องหญิงถ้าอย่างนั้นเมื่อใดพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากสมาธิแล้วเมื่อนั้นท่านจงกราบบังคมพระผู้มีพระภาคตามคำของเราว่าท้าวสักกะจอมเทพพร้อมด้วยอมาตย์และบริษัทขอถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน้องหญิงนั้นถวายบังคมพระผู้มีพระภาคตามคำของข้าพระองค์แล้วหรือพระผู้มีพระภาคยังทรงระลึกถึงคำของน้องหญิงนั้นได้อยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูกระจอมเทพน้องหญิงนั้นไหว้อาตมาภาพแล้วอาตมาภาพระลึกได้ถึงคำของน้องหญิงนั้นและอาตมาภาพออกจากสมาธิเพราะเสียงกงรถของพระองค์ท้าวสักกะจอมเทพทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเทวดาเหล่าใดที่เข้าถึงหมู่เทวดาชั้นดาวดึงส์ก่อนพวกข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้ยินมาได้รับมาต่อหน้าเทวดาเหล่านั้นว่าเมื่อใดพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเสด็จอุบัติในโลกเมื่อนั้นทิพยกายย่อมบริบูรณ์อสุรกายย่อมเสื่อมไปข้อนี้ข้าพระองค์ได้เห็นพยานแล้วว่าเมื่อพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติในโลกทิพยกายย่อมบริบูรณ์อสุรกายย่อมเสื่อมไปเพราะเหตุว่าเมื่อทรงแสดงธรรมแล้วนะคะก็ย่อมจะมีผู้ที่บรรลุมรรคผลแล้วก็ด้วยผลของกุศลที่ได้กระทำแล้วก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดในสวรรค์มากกว่าที่จะเกิดในภูมิอื่นท้าวสักกะกราบทูลต่อไปว่าในเมืองกบิลพัสนี่เองคือท้าวสักกะเองได้เห็นเป็นพยานว่าเมื่อพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติในโลกทิพยกายย่อมบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดในสวรรค์ย่อมมีมากอสุรกายย่อมเสื่อมไปและได้กราบทูลว่าในเมืองกบิลพัสนี่เองได้มีสากยะธิดานามว่าโคปิกาเป็นคนเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บำเพ็ญศีลบริบูรณ์นางคลายจิตในความเป็นสตรีอบรมจิตในความเป็นบุรุษเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถึงความอยู่ร่วมกับเทวดาชั้นดาวดึงถึงความเป็นบุตรของข้าพระองค์พวกเทวดาในดาวดึงนั้นรู้จักเธออย่างนี้ว่าโคปกะเทวบุตรโคปกะเทวบุตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุอื่นสามรูปประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเข้าถึงหมู่คนทันอันต่ำคนทันพวกนั้นเพียบพร้อมไปด้วยกามคุณห้าบำเรออยู่มาสู่ที่บำรุงบำเรอของข้าพระองค์โคปกะเทวบุตรได้ตักเตือนคนทันพวกนั้นผู้มาสู่ที่บำรุงบำเรอของข้าพระองค์ว่าดูกระท่านผู้นิรทุกข์เอาหน้าไปไว้ที่ไหนพวกท่านรวบรวมพระธรรมของพระผู้มีพระภาคนั้นไว้เราเป็นแต่สตรีเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บำเพ็ญศีลบริบูรณ์คลายจิตในความเป็นสตรีอบรมจิตในความเป็นบุรุษเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถึงความอยู่ร่วมกับเทวดาชั้นดาวดึงถึงความเป็นบุตรของท้าวสักกะจอมเทพแม้ในที่นี้พวกเทวดารู้จักเราว่าเป็นโคปกะเทวบุตรส่วนพวกท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเข้าถึงหมู่คนทันอันต่ำพวกเราได้เห็นสหธรรมิกที่เข้าถึงหมู่คนทันอันต่ำนับว่าได้เห็นรูปที่ไม่น่าดูแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อคนทันพวกนั้นถูกโคปกะเทวบุตรตักเตือนแล้วเทวดาสององค์กลับได้สติในปัจจุบันแล้วเข้าถึงกายอันเป็นชั้นพรหมปุโรหิตส่วนเทวดาองค์หนึ่งคงตกอยู่ในกามภพ
3: เคยได้ฟังวิทยุบางรายการว่าผู้ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานจะต้องกำหนดเห็นแต่รูปแต่นามอย่างเดียวไม่รู้ถึงบัญญัติแต่ผมอยากจะรู้มากขึ้นไปอีกว่าผู้ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานจนถึงขั้นที่เป็นภาริยบุคคลแล้วท่านจะมีจิตที่เป็นรู้ในสิ่งที่เป็นสมมติบัญญัติเหมือนอย่างปุถุชนธรรมดานี้ด้วยหรือเปล่า
0: แน่นอนค่ะตามเหตุตามปัจจัยเพราะเหตุว่าหลังจากวิถีจิตทางตาคือจักขุทวารวิถีเห็นเฉพาะสิ่งที่ปรากฏทางตาดับไปแล้วจิตเป็นภวังค์และก็หลังจากภวังคจิตดับไปแล้วนะคะหลายขณะทีเดียวการเห็นที่ผ่านไปแล้วจะเป็นปัจจัยทำให้มโนทวารวิถีจิตรับอารมณ์ที่ปัญจทวารวิถีรับไว้แล้วอีกหลายวิถีจิตนะคะแล้วก็จะรู้คือจำตรึกถึงลักษณะของสภาพของสิ่งที่ปรากฏแล้วรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรแต่ว่าไม่ได้ยึดถือว่าสิ่งนั้นน่ะเป็นคนจริงๆเป็นสัตว์จริงๆแต่รู้ด้วยว่าการตรึกนึกถึงรูปร่างสันฐานแล้วรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรก็เป็นแต่เพียงสภาพของนามธรรมชนิดหนึ่งไม่ใช่ตัวตนในขณะที่กำลังรู้อย่างนั้นเป็นการเกิดดับสืบต่อกันของสภาพธรรมะตามปกติว่าหลังจากเห็นแล้วจะมีการรับรู้อารมณ์นั้นทางใจคือทางมโนทวารต่อหลายวิถีหลังจากได้ยินเสียงแล้วก็จะมีมโนทวารวิถีจิตเกิดขึ้นรู้เสียงนั้นแล้วก็รู้อัตถะคือความหมายของเสียงนั้นด้วยแต่ว่าสภาพทั้งหมดนะคะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่เพียงสภาพของนามธรรมซึ่งเป็นสภาพรู้สิ่งที่ปรากฏ
3: คือถ้าหากว่าไม่ยอมรับว่าเห็นสมมติบัญญัติมันก็จะเป็นปัญหายุ่งยากไปหมดอย่างสมมติว่าอย่างที่อาจารย์บรรยายว่ามีเทวดาเขาเฝ้าพระพุทธเจ้าจะเป็นท้าวสักกะหรือว่าเป็นเทพบุตรอะไรที่ขับเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ทราบว่าเป็นพระอินทร์หรือเป็นเทพบุตรองค์อื่น
0: ค่ะต้องทราบค่ะที่จะไม่ทราบเป็นไปไม่ได้เลยค่ะ
3: เท่าที่ผมได้ฟังบางแห่งเขาพูดแล้วคือถ้าเจริญวิปัสสนาแล้วก็สมมติบัญญัติต้องห้ามเด็ดขาดเลยกันเด็ดขาดเลยไม่ให้เกิดผมว่ามันเป็นไปไม่ได้
0: แล้วก็ไม่ใช่ปัญญารู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพราะเหตุว่าปกติธรรมดามีการรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏโดยรูปร่างสันฐานสิ่งนั้นเป็นอะไรสัตว์ไม่ใช่คนวัตถุสิ่งของไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนเพราะฉะนั้นหลังจากที่มีการเห็นแล้วเนี่ยค่ะก็มีการตรึกมีการจำมีการรู้แต่ว่าผู้ที่อบรมเจริญปัญญาหมดความสงสัยในลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมและเป็นรูปธรรมเพราะเหตุว่ารู้ชัดประจักษ์จริงๆพูดง่ายค่ะว่าเห็นเป็นนามธรรมเป็นสภาพรู้เป็นอาการรู้ได้ยินเป็นนามธรรมเป็นสภาพรู้เป็นอาการรู้แต่ว่ารู้เสียงหรือว่าการคิดนึกก็เป็นสภาพรู้เป็นอาการรู้แต่ว่ารู้เรื่องหรือว่ารู้คำในขั้นปริยัติไม่มีความสงสัยเลยแต่ว่าการพิสูจน์ว่าเป็นปัญญาจริงแล้วหรือยังก็โดยที่มีการเห็นในขณะนี้และก็ที่เคยกล่าวว่าเห็นเป็นสภาพรู้เป็นอาการรู้คือรู้สีสันวรรณะที่ปรากฏทางตาและในขณะนี้ก็มีการได้ยินเสียงเป็นการพิสูจน์ปัญญาว่ารู้จริงๆหรือเปล่าว่าขณะนี้ที่กำลังได้ยินนี้นะคะที่ได้ยินนะคะคือสภาพรู้เสียงที่ปรากฏเสียงมีปรากฏได้ก็เพราะเหตุว่ามีสภาพรู้เสียงในขณะที่เสียงปรากฏเพราะฉะนั้นการเห็นเป็นปกติในชีวิตประจำวันการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสการคิดนึกขณะหนึ่งขณะใดทุกขณะนี้นะคะเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นผู้ที่จะดับกิเลสเป็นสมุจเฉทจะต้องระลึกคือสติเกิด
1: านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

0: ใครเป็นคนจำมาแสนนานอย่างมั่นคงว่าคนมีจริงแต่ความจริงแล้วมีสภาพธรรมะแต่ละอย่างที่เพียงปรากฏจากการสนทนาอุปาทสูตรที่มสพ11กรกฎาคม2563
1: แต่คำว่าธรรมะก็ไม่รู้ไม่ใช่ว่าจะรู้ไปหมดทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแต่ว่าแม้แต่ธรรมะก็ไม่รู้ทุกอย่างที่มีจริงแต่ไม่ใช่อย่างที่เคยคิดเพราะฉะนั้นคนมีจริงต้นไม้มีจริงแต่ยิ่งกว่านั้นอีกนะคะที่ว่าเป็นคนมีจริงๆเนี่ยไหนคนบอกว่าอยู่นี่ไหนนี่ลองบอกมาสิสักหนึ่งว่านั่นเหรอคนรวมกันแล้วใช่ไหมคะก็มีการยึดมั่นว่าเป็นคนแต่ถามว่าอะไรเป็นคนมีจริงๆหรือเปล่าเผินๆรีบตอบก็คือคนมีจริงแต่ไหนคนอะไรเป็นคนธรรมะทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงต้องเป็นสิ่งที่มีจริงถ้าเราจะพูดถึงสิ่งที่ไม่มีเนี่ยจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยไปพูดทำไมในสิ่งที่ไม่มีแต่เรากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยจริงปานไหนเช่นตอบว่าคนมีจริงเนี่ยใช่ไหมคะไหนคนว่ามาสิ
2: ก็กำลังเห็นท่านอาจารย์อยู่เลยครับ
1: กำลังเห็นอะไรเป็นคน
2: กำลังปรากฏอยู่ตรงหน้าเนี่ยครับเป็นวิทยากรเป็นท่านอาจารย์เป็นรูปร่างต่าง
1: ๆถ้าไม่เห็นจะมีไหม
2: ไม่มีครับ
1: ค่ะเมื่อเห็นแล้วเห็นอะไร
2: ก็ยังเห็นเป็นรูปร่างสันฐานเป็นคนเป็นสิ่งต่างๆอยู่ครับ
1: เพราะเคยจำไว้มั่นคงว่าเป็นคนถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเด็กเพิ่งเกิดเห็นเนี่ยรู้จักไหมคนเพราะฉะนั้นเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ทุกคำนี่ต้องละเอียดละเอียดจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจแม้แต่คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นคนนะคะก็คือมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเหมือนอย่างอื่นเลยแต่จำว่าเป็นคนรูปร่างอย่างนี้โดยสีสันวรรณะที่หลากหลายที่ทำให้จำว่าเป็นสิ่งต่างเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวว่าคนจริงๆเห็นคนจริงๆเนี่ยที่แรกจึงไม่เป็นคนใช่ไหมเป็นคนได้ยังไงเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและความจริงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยค่ะผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วนะคะตรัสรู้ความจริงว่าแสนสั้นซึ่งไม่มีใครรู้เลยว่าโลกเนี่ยเล็กน้อยสั้นแค่ไหนเพียงแค่เกิดปรากฏดับแล้วไม่มีการสืบต่อกันที่จะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ความจริงก็คือว่าสิ่งที่ดับแล้วไม่กลับมาอีกแต่มีสิ่งอื่นเกิดถ้าใช้คำว่าดับก็คือดับเลยใช่ไหมคะจะให้ยังเหลืออยู่ได้ยังไงยังเหลืออยู่คือไม่ดับแต่นี่ดับแล้วคือไม่มีเลยจึงมีสิ่งอื่นเกิดซึ่งต่างกับสิ่งก่อนอย่างได้ยินอย่างเงี้ยต่างกับเห็นเห็นจะมีอยู่ในขณะนั้นไม่ได้อีกต่อไปในขณะที่ได้ยินเกิดเพราะฉะนั้นเสียงที่ดับเนี่ยดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยรู้ไหมคะว่าไม่มีทางที่จะเข้าใจถูกอย่างนี้ได้เลยถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงแสดงความตรงความจริงของธรรมะอย่างละเอียดยิ่งนะคะเพื่อจะได้เข้าใจถูกต้องว่าธรรมะทั้งหลายคือทุกอย่างที่มีที่เราเห็นในโลกนี้โลกไหนก็ตามกลางวันกลางคืนเลยก็ตามทั้งหมดเป็นสิ่งที่มีจริงเมื่อปรากฏแค่คำนี้นะคะคนที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเข้าใจไหมคะมีจริงเพียงเมื่อปรากฏแปลว่าแม้ไม่ปรากฏแต่จำว่ามีผิดหรือถูกหลงหรือเปล่าไม่มีไม่ปรากฏก็บอกว่ามีเห็นไหมคะยังมีอยู่และอะไรทำให้คิดว่ายังมีอยู่ถ้าไม่มีการจำเพราะฉะนั้นสภาพจำเนี่ยค่ะมีหน้าที่ที่ว่าไม่ว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นนะคะก็มีสภาพที่จำสิ่งนั้นแต่ว่าจำคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเพราะว่าสิ่งนั้นไม่ได้ปรากฏให้รู้ให้จำตามความเป็นจริงก็จำไม่ได้อย่างเห็นเกิดและเห็นดับเนี่ยไม่ได้ปรากฏแล้วจะไปจำได้ยังไงแต่ถ้าปรากฏจะลืมไหมเพราะฉะนั้นแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะก็คือว่าชาวพุทธไม่ประมาทที่จะรู้คุณอย่างยิ่งของทุกคำซึ่งละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะให้สิ่งที่เหมือนปาฏิหาริย์คือไม่เคยเกิดมาก่อนเลย คือความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ว่าทุกคำของพระองค์เนี่ยค่ะเป็นความจริงเกิดดับก็จริงใครเข้าใจคะเราเข้าใจแล้วจะไปเกิดดับได้ยังไงเราทั้งตัวยังอยู่สิ่งที่ปรากฏก็จะเกิดดับไม่ได้เพราะฉะนั้นกว่าปัญญาความเข้าใจถูกเนี่ยค่ะจะค่อยๆเพิ่มขึ้นความไม่รู้ค่อยๆลดลงเพราะเข้าใจจนกว่าจะประจักษ์แจ้งความจริงตามลำดับขั้นด้วยเหตุนี้นะคะพระองค์ทรงแสดงพระธรรม45พรรษาละเอียดยิ่งทั้งหมดคือสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏในขณะนั้นทั้งนั้นจนกระทั่งผู้นั้นนะคะฟังแล้วค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ตามเป็นสาวกมีปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ฟังพระธรรมซึ่งพระองค์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นแต่ละคำต้องเคารพมากแม้แต่ความจริงที่ว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดแต่ละหนึ่งด้วยจึงจะเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นที่คุณประเดินเพิ่มเติมเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะมีลักษณะสิ่งที่มีจริงทำไมรู้ว่าต่างกันเพราะลักษณะของสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งอื่นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งยังแข็งเนี่ยค่ะเราไม่ต้องบอกว่าลักษณะก็แข็งแข็งเป็นแข็งแต่ว่าเมื่อแข็งต่างกับเสียงใช่ไหมคะก็แสดงว่าเสียงเป็นเสียงแข็งเป็นแข็งโดยความเป็นจริงคือลักษณะของสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นให้รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นคือแข็งต้องเป็นแข็งแล้วก็เสียงก็ต้องเป็นเสียงเป็นธรรมะหรือเปล่าถ้ายังไม่เข้าใจว่านี่คือธรรมะก็จะไม่มีการศึกษาธรรมะเลยลงเข้าใจว่าชื่อต่างๆที่ศึกษาเนี่ยเป็นธรรมะแต่เดี๋ยวนี้เองสิ่งที่มีจริงนี่แหละเป็นสิ่งซึ่งศึกษาเมื่อฟังก็กำลังปรากฏให้เข้าใจได้เพราะฉะนั้นต้องมีสิ่งที่มีจริงๆกำลังเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆนั่นคือศึกษาฟังให้เข้าใจความจริงของสิ่งนั้น

0: ธรรมะหรือเปล่าการที่จะเข้าใจในความละเอียดของธรรมะต่อไปก็ต้องมีพื้นฐานความเข้าใจในความเป็นธรรมะว่าไม่ใช่เราไม่มีเราจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ12กรกฎาคม2563
1: ถ้าใครจะถามเรื่องสติหรือสติปัฏฐานก็ถามว่ารู้จักธรรมะหรือยังเขาถามเรื่องสติจริงเขาถามเรื่องสติปัฏฐานแต่นั้นเขาถามหมายว่าเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นเราก็ถามเขาว่ารู้จักธรรมะหรือยังถ้ารู้ก็ตอบถ้าไม่รู้จะตอบได้ไหมไม่รู้จึงถามแต่ถ้ารู้ก็ตอบได้ด้วยเหตุนี้ถามเรื่องสติปัฏฐานไม่รู้เรื่องสติปัฏฐานแต่ว่าคำถามที่เขาควรจะตอบก็คือว่ารู้จักธรรมะหรือเปล่าแสดงว่าแม้แต่สติเป็นธรรมะก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเพื่อที่จะให้เขาเข้าใจถูกต้องนะคะว่าไม่ใช่เอาชื่อไปบอกกันพรรณนากันเยอะแยะมากตามหนังสือหน้าต่างๆแค่ถามเขาคำเดียวว่ารู้จักธรรมะไหมถ้ารู้เขาตอบค่ะไม่มีหรอกที่จะไม่ตอบเพราะฉะนั้นตอบเมื่อรู้เพราะฉะนั้นเขาถามเรื่องสติปัฏฐานเขาไม่รู้เรื่องสติปัฏฐานไม่ว่ากันแต่เขารู้ธรรมะไหมพระเชนก็ถามเขาได้ว่ารู้จักธรรมะหรือเปล่าถ้ายังไม่รู้จักธรรมะสติปัฏฐานจะรู้ได้ยังไง
2: ความรู้ก็ต้องเป็นไปตามลำดับบุคคลที่จะเข้าใจระดับสูงต้องรู้ว่าเขามีความเข้าใจเป็นเบื้องต้นหรือเปล่าใช่ไหมครับอาจารย์
1: และต้องมั่นคงด้วยว่าความเข้าใจนั้นถูกต้องไม่เปลี่ยนเป็นสัจจะเป็นปัญญาที่รู้ความจริงว่าธรรมะเป็นธรรมะนั่นก็เป็นสัจจญาณรอบรู้ในธรรมะทั้งหมดที่เป็นธรรมะในขั้นปริยัติด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องตรงตั้งแต่ต้นถ้ายังไม่รู้จักธรรมะน่าจะพูดเรื่องสติปัฏฐานได้ไหม
2: อ
1: ัน
2: นี้ก็เป็นไปไม่ได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นวิธีที่จะสงเคราะห์อนุเคราะห์หรือว่าเป็นเพื่อนที่ดีก็คือว่าให้เขารู้ความจริงว่าความเข้าใจของเขาเนี่ยต้องตามลำดับแม้แต่คำว่าธรรมะยังไม่รู้และสติปัฏฐานคืออะไรเขาก็ต้องไม่รู้เพราะฉะนั้นให้เขารู้ก่อนค่ะเขาจะถามเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะแต่เราก็ถามว่ารู้จักธรรมะไหมถ้าเขารู้เขาก็ตอบมาแล้วเราก็ถามแล้วสติเป็นธรรมะหรือเปล่ามิฉะนั้นพูดไปเท่าไหร่เขาก็ไม่รู้จักสติปัฏฐานเขาก็ไม่รู้จักธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะเขาไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไร
2: ดังนั้นในแต่ละที่ทุกที่เหมือนกับว่าต้องพื้นฐานสิ่งเหล่านี้ต้องมีความเข้าใจมั่นคงก่อน
1: ต้องเข้าใจว่าพื้นฐานคืออะไรความเข้าใจเข้าใจอะไรเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้คุณจะเรียกอะไรก็ได้ไม่เรียกอะไรก็ได้ไม่เรียกธรรมะก็ได้แต่ว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ควรเข้าใจหรือว่าไม่ต้องเข้าใจแต่พระเจ้าสอนอะไรตรัสรู้อะไรพูดถึงสิ่งที่มีจริงขณะนี้หรือเปล่าถ้าคนไม่ฟังน่าจะไม่รู้เลยว่าพระองค์ตรัสถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ทุกอย่างตามความเป็นจริงเขาคิดว่าพระองค์ตรัสเรื่องสติปัฏฐานโดยที่ไม่ได้พูดถึงความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงในขณะนี้และสติจะเกิดได้ยังไงจะเป็นปัฏฐานได้ยังไงเพราะเขาไม่รู้ด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสัจจะบารมีความเป็นผู้ตรงจริงใจมั่นคงต่อสิ่งที่กำลังปรากฏไม่รู้ก็คือไม่รู้รู้ก็คือรู้รู้ระดับไหนก็ไม่ไปตู่ว่าเป็นระดับที่ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะเพราะ45พรรษานี่ค่ะทรงแสดงครบถ้วนทุกประการที่จะไม่ให้หลงผิดเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาถึงที่สุดคือคำนี้ไม่ว่าคำใดๆทั้งหมดประมวลมาที่ธรรมะเป็นธรรมะแน่นอนประมวลทุกอย่างมาธรรมะทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงทั้งสิ้นไม่เว้นเลยเป็นอนัตตาเปลี่ยนไม่ได้ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดใช้คำว่าอัตตาเมื่อไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็คือว่าไม่มีสิ่งนั้นแต่สิ่งที่มีนั่นแหละไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดจึงเป็นอนัตตาเมื่อไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็คือไม่มีเราไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยต้องพิจารณานะคะและต้องมั่นคงขณะที่เพียงเห็นเกิดขึ้นจิตอยู่ไหนคะจิตอื่นๆ
2: ไม่ปรากฏ
1: เห็นไหมคะไม่ปรากฏเพราะไม่เกิดเพราะไม่มีจะมีซ้อนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกเห็นก็ต้องเป็นสิ่งเดียวที่กระทบตาถ้ายังไม่กระทบตาไม่สามารถจะปรากฏที่จิตจะเห็นได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งที่กระทบตาสิ่งนั้นดับเร็วมากจิตยิ่งดับเร็วกว่านั้นเลยและตรัสให้คนอื่นได้รู้ความจริงนะคะอย่างมั่นคงเห็นเกิดขึ้นหนึ่งเห็นเท่านั้นขณะเดียวจิตก่อนนั้นไม่เห็นไม่มีจิตปรากฏเลยที่เป็นจิตเห็นเห็นแล้วดับไปจิตที่เกิดต่อไม่เห็นไม่ปรากฏว่ามีจิตเห็นอีกเพราะจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วดับแต่จิตที่เกิดต่อเกิดต่อแต่ไม่เห็นแต่รู้อารมณ์เดียวกันเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่ค่ะแสดงความไม่มีเราทั้งหมดแสดงว่าเป็นธรรมะไม่เหลือเลยธรรมะทั้งหลายกว่าเราจะเข้าใจทีละหนึ่งทีละหนึ่งจนกระทั่งไม่ว่าอะไรทั้งหมดก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วก็สูญเพราะปรากฏเพียงดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยไม่ว่าอะไรทั้งหมดเมื่อกี้นี้นี่ค่ะไม่เหลือเลยแต่ใครรู้นั่นคือความจริงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานคืออะไรจะทำสติปัฏฐานหรือว่าจะเข้าใจและอะไรเข้าใจเราหรือว่าธรรมะเพราะฉะนั้นต้องมีการสอดคล้องทั้งหมดในความเข้าใจธรรมะเพราะทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นรู้จักธรรมะหรือยังถ้าคนที่ไม่คิดมากคิดว่ารู้แล้วใช่ไหมคะรู้แล้วเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะหรือเปล่า
2: ก็ตอบว่าเป็นได้
1: ธรรมะอะไรเดี๋ยวนี้เห็นไหมคะไม่ใช่จบโดยที่ว่าไม่ได้เข้าใจอะไรเลยแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงให้สามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงขณะนี้เห็นจริงแต่ไม่ได้ประจักษ์แจ้งความจริงของเห็นเห็นจริงจริงแต่ว่าความจริงของเห็นเนี่ยยังไม่ได้ปรากฏให้ประจักษ์แจ้งไม่มีรูปร่างใดๆเลยเกิดขึ้นรู้สิ่งที่ปรากฏซึ่งเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นนี่ค่ะยังไม่ได้ปรากฏลักษณะของธาตุรู้ที่กำลังเห็นและรู้จักธรรมะหรือยังว่าเห็นน่ะเป็นธรรมะเห็นเกิดและธรรมะทุกอย่างเกิดและดับไม่กลับมาอีกเลยไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นทุกคำนี่ค่ะนำไปสู่ความเข้าใจตั้งแต่ขั้นปริยัติว่าไม่มีเราถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะจะสามารถเป็นปัจจัยให้มีการรู้เฉพาะหนึ่งเพราะขณะนี้ก็รู้หนึ่งรู้หนึ่งรู้หนึ่งทั้งนั้นแต่ไม่รู้ว่ารู้ทีละหนึ่งต่อกันจนทั้งเหมือนรู้ทั้งหมดทีเดียวทันทีมองออกไปก็เห็นระเบียงมีผ้าแขวนมีต้นไม้มีอะไรหมดและแต่ละหนึ่งจริงๆที่กระทบตาจึงปรากฏเพราะฉะนั้นความรวดเร็วนะคะยิ่งกว่าในมายากลจึงได้ลวงให้เข้าใจผิดคิดว่ายังมีอยู่และยังเป็นเราแม้จะได้ยินคำว่าอนิจจังไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงสิแก้วน้ำนี่ก็แตกได้นั่งสบายดีเดี๋ยวก็ไม่สบายได้เดี๋ยวก็เจ็บไข้ได้ป่วยได้มั่งมีได้เดี๋ยวก็ยากจนได้ก็คิดเพียงแค่นี้แต่รู้จักธรรมะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นชาวพุทธทุกคนนี่นะคะก็ควรจะได้ตระหนักว่ารู้จักธรรมะหรือเปล่าถ้ารู้จักธรรมะไม่มีปัญหาสติปัฏฐานก็ไม่มีปัญหา
0: อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่และจะรู้จักพระองค์ได้อย่างไรจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ12กรกฎาคม2563
1: ชาติก่อนๆ นะคะจะเคยได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้แต่เดี๋ยวนี้ชาตินี้ได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าใครเลยคะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่ได้ยินลืมเลยทุกวันไม่เคยคิดถึงเลยลืมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าถามว่าใครคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลองตอบเท่าที่คิด
2: เป็นบุคคลที่ควรบูชาครับท่านอาจารย
1: ์ค่ะแต่ไม่รู้ว่าควรบูชาอย่างไรและบูชาอะไรรู้แต่ว่าเป็นสิ่งที่ควรบูชาเพราะฉะนั้นรู้จักจริงๆหรือเปล่าถึงคุณความดีที่บูชาเราต้องบูชาคุณความดีแน่ๆซึ่งความดีนั้นไม่มีใครเปรียบได้จึงบูชาสูงสุด ทั้งพูดทั้งคิดแต่ก็ไม่ได้เข้าใจและจะมีประโยชน์อะไรถ้าไม่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่พื้นฐานที่จะเข้าใจธรรมะที่ทำให้พระองค์จากเจ้าชายสิทธัตถะถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เพราะไม่รู้นะคะว่าไม่รู้จึงฟังเพื่อจะรู้ขึ้นเพราะเป็นผู้ที่ตรงว่าเกิดมาแล้วไม่รู้ทั้งหมดตลอดชีวิตจนตายจนกว่าจะได้เข้าใจคำที่พูดถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เพราะความจริงถึงที่สุดเมื่อกี้นี้หมดแล้วขณะต่อไปก็ยังไม่มาถึงเพราะฉะนั้นสิ่งที่จริงแท้แน่นอนคือสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เท่านั้น
2: พระนามว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระนามที่ไม่มีใครแต่งตั้งให้แล้วก็ใครจะบันดาลให้ก็ไม่ได้ด้วยและนามนี้ชื่อนี้เกิดได้อย่างไรครับ
1: ใครจะเปลี่ยนใครจะถอดได้ไหมคะเพราะว่าไม่ใช่ชื่อแต่เป็นคุณธรรมที่มีและจะเอาคุณธรรมที่มีนั้นออกไปได้ยังไงพระฉันต้องรู้คุณของคำว่าอรหันต์พระอรหันต์ผู้ที่หมดกิเลสถ้ากิเลสก็ยังไม่รู้ก็ต้องเริ่มกันแต่ต้นเลยถึงจะเป็นผู้ที่เรียกว่าเข้าใจสิ่งที่มีจริงเพราะว่ากิเลสมีจริงแน่แต่คนส่วนใหญ่ก็ได้ยินชื่อแล้วก็อาจจะพูดคล่องเลยโลภะโทสะโมหะอะไรอีกอิจฉาสารพัดคำตรณีในภาษาไทยล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เป็นใครมีจริงนั่นแหละและสิ่งนั้นเป็นใครหรือเป็นอะไรทั้งหมดนี่ค่ะถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังเลยนะคะก็จะไม่รู้จักคำที่รับเอ่ยบ่อยๆพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดที่ไม่รู้เดี๋ยวนี้นะคะถามให้รู้ว่าความไม่รู้เนี่ยมากแค่ไหนไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นที่อยู่รอบตัวและภายในตัวทั้งหมดที่มีเนี่ยไม่รู้เลยสักอย่างนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าความไม่รู้เนี่ยมากแค่ไหนความไม่รู้ดีไหมคะเป็นกิเลสพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสหมดไม่เหลือเลยสักอย่างนี่คือบุคคลที่เราเคารพสูงสุดในคุณธรรมซึ่งเป็นผู้ที่ดับกิเลสหมายความว่าไม่มีกิเลสเกิดอีกได้เลย
2: การที่จะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ครับคือก็ต้องเป็นผู้ที่อบรมบารมีที่ควรแก่การที่จะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไรครับท่านอาจารย์
1: ที่จะรู้คุณที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเห็นใครแล้วก็ไม่รู้จักแล้วก็มีกิเลสกับเห็นผู้ที่สามารถที่จะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่เคยเกิดเลยคือความรู้ถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ฉลาดเห็นประโยชน์รู้คุณจริงๆว่าเกิดมาไม่รู้และไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวและไม่ใช่เดี๋ยวนี้ด้วยนะคะเมื่อกี้ก็ไม่รู้และจากขณะนี้ต่อไปก็ไม่รู้อีกไม่รู้ไปเรื่อยๆและก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะได้ยินคำว่าพระพุทธศาสนาก็ต้องรู้ว่าเป็นศาสนาที่ใครเป็นศาสดาใครเป็นผู้แสดงไม่ใช่ว่าไม่รู้จักคนนั้นเลยแล้วก็นับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่าอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่ปัญญาของตัวเองต้องเป็นคนตรงคือสัจจะบารมีคือเข้าใจถูกในสิ่งซึ่งไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจเลยนั่งอยู่ตรงนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าอะไรถ้าไม่กล่าวถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนนะคะเราจะเห็นค่าของการที่ฟังพระธรรมแต่ละคำไหมแต่เมื่อรู้ว่าพระองค์เป็นใครทรงพระมหากรุณาแสดงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เนี่ยให้ค่อยๆเข้าใจถูกต้องขึ้นนั่นเป็นค่าสูงสุดในชีวิตที่จะได้มีความเห็นที่ถูกต้องเราจึงศึกษาถ้าไม่อย่างนั้นเราจะไม่รู้เลยว่าเราศึกษาทำไมศึกษาตามๆกันเข้าศึกษาแล้วก็ศึกษาด้วยไม่รู้จะทำอะไรก็ศึกษาธรรมะแล้วก็ไม่ได้เข้าใจธรรมะแต่ว่าจะศึกษาธรรมะไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่ามาจากไหนและคืออะไรก็ไม่ถูกต้องแต่ถ้ารู้นะคะจะรู้ได้เลยว่าแต่ละคำที่ได้ฟังที่ทำให้เข้าใจเนี่ยมีค่าประมาณไม่ได้เลยไม่มีทรัพย์สินเงินทองใดๆที่จะเสมอเหมือนเพราะว่าไม่สามารถที่จะทำให้ได้ยินได้ฟังคำนั้นและได้เข้าใจเลยนอกจากคำของพระองค์จึงเป็นปาฏิหาริย์ทำสิ่งที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจพระคุณอย่างนี้นะคะ จะฟังด้วยความเคารพทุกคำนะคะเพื่อเข้าใจถูกว่านี่คือการตรัสรู้ของพระองค์ความจริงที่พระองค์ตรัสเมื่อได้ตรัสรู้แล้วเพราะฉะนั้นคำนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้และคนอื่นก็รู้ไม่ได้แม้ว่ามีจริงแต่ต้องเพราะพระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะการศึกษาจะไม่เสียเวลาเลยค่ะเขาฟังเราฟังวันนี้ฟังแล้วเอาพรุ่งนี้ฟังอีกแต่ฟังเพื่อเข้าใจจริงๆจึงจะรู้ค่าของความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งซึ่งมีแต่ไม่เคยรู้เลย

0: สนทนาธรรมที่บ้านนายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2557
1: กราบท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับการศึกษาพระธรรมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ละเอียดแต่ละท่านเนี่ยก็มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมแต่ก็ดูเหมือนหลังจากการได้ยินได้ฟังพระธรรมแล้วก็ลืมครับท่านอาจารย์ก็ดูเหมือนกับเป็นปกติเลยอย่างนี้หรือเปล่าครับหรือว่าการสะสมยังไม่เพียงพอเพราะว่าขณะนี้ธรรมะก็มีกำลังปรากฏอยู
2: ่เป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะก็ต้องถามทุกคนนะคะค่ะต้องเป็นแน่นอนจะไม่เป็นอย่างนี้ไม่ได้มีใครบ้างคะที่ไม่ลืมอะไรกำลังเห็นดอกไม้ก็ลืมอย่างอื่นละกำลังเห็นคนนี้ก็ไม่ได้นึกถึงคนอื่นละเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะเนี่ยค่ะเกิดดับสืบต่อเร็วมากนะคะแค่ได้ยินอย่างนี้ก็น่าอัศจรรย์แล้วเพราะว่าไม่เห็นปรากฏอย่างที่พูดบอกว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้ไม่ได้เป็นอย่างที่พูดหรืออย่างที่ฟังเลยนะคะแต่ทางนี้ก็คือว่าเร็วจนกระทั่งเป็นอย่างนั้นไม่ปรากฏการเกิดดับเลยเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะสบายสบายนะคะเป็นบุญจากการที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนในชาตินี้แต่อาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วในชาติก่อนๆจึงมีปัจจัยที่จะทำให้ได้อยู่ณที่นี้ที่ไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้นะคะที่มีเสียงที่สามารถที่จะทำให้ได้ยินคำซึ่งสามารถรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏนะคะและก็รู้ด้วยว่าคำนี้ค่ะถ้าไม่ได้สะสมบุญมาไม่มีทางที่จะได้ฟังหรือได้ยินนะคะหรือได้ยินแล้วก็ผ่านไปเพราะเป็นเพียงแค่เสียงแต่ว่าความจริงแล้วแต่ละเสียงซึ่งเป็นพระพุทธพจน์เนี่ยค่ะเป็นวาจาสัจจะซึ่งกล่าวถึงสิ่งที่ยากที่จะรู้ที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่รู้ว่านะคะธรรมะลึกซึ้งมากละเอียดมากนะคะได้ยินได้ฟังแล้วก็เกิดความปีติที่ได้เข้าใจแม้เพียงเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเป็นคนโลกไม่รู้ความจริงคิดว่าฟังแล้วจะต้องไปพยายามทำความเพียรที่จะรู้ความจริงอย่างนั้นอย่างนี้นะคะหรือว่าไปต่อไปแต่งไปเติมว่าทรงแสดงอย่างนี้แต่อาจจะมีอย่างโน้นหรือเป็นวิธีอย่างนั้นซึ่งเราสามารถที่จะทำให้ปัญญาซึ่งเพียงได้ยินได้ฟังเนี่ยสามารถจะถึงระดับที่ไปรู้ความจริงได้ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยและผู้นั้นก็เป็นผู้ประมาทจริงๆนะคะไม่เข้าใจแม้แต่คำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งลึกซึ้งอย่างยิ่งค่ะเทียบไม่ได้เลยแต่ละคำที่ตรัสกับผู้ที่ได้บำเพ็ญบุญมาแล้วที่ได้เฝ้าพระองค์ในครั้งนั้นนะคะเพียงฟังก็กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงท่านเหล่านั้นสามารถที่จะเข้าใจทันทีนะคะเพราะสะสมมาแล้วแล้วก็ละความสงสัยแล้วก็การสะสมความเข้าใจเนี่ยไม่สูญหายเลยถ้ามีมากพอได้ยินก็เข้าใจได้สภาพธรรมะก็สามารถที่จะปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะคนในครั้งโน้นที่สะสมบุญมาที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ดับกิเลสได้หมดสิ้นหรือจะถึงความเป็นพระอนาคามีนะคะสามารถที่จะดับความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะหรือว่าสามารถที่จะละ

0: เดียวนะคะที่จะทำให้มีความเข้าใจมั่นคงไม่มีวิธีอื่นเลยค่ะแล้วลองคิดดูคำที่สามารถทำให้ได้รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นคำที่หายากไหมฮะเพราะยังไงฟังไปเท่าไหร่สิ่งที่กำลังปรากฏก็ยังไม่ปรากฏว่าเกิดขึ้นและดับไปและเป็นแต่ลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ละอย่างเช่นสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะมีจริงๆกำลังปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นเห็นมีจริงๆเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปเนี่ยค่ะแต่ละคำเนี่ยทิ้งไม่ได้เลยนะคะความจริงเป็นอย่างนี้สามารถที่จะรู้ได้อย่างนี้แต่ถ้ามีความต้องการหรือมีความเป็นตัวตนขึ้นมาแทรกเพราะสะสมความไม่รู้และความต้องการมานานก็บิดเบือนอยากจะรู้มากกว่านี้อีกทำยังไงถึงจะรู้อย่างนี้ผิดทันทีหันหลังให้พระสัทธรรมทันทีนี่แสดงให้เห็นความจริงที่ว่านะคะเมื่อตรัสรู้แล้วไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงธรรมะเพราะความลึกซึ้งอย่างยิ่งค่ะแต่เมื่อบำเพ็ญบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รู้ว่าผู้ที่สะสมปัญญามาที่สามารถที่จะเข้าใจได้มีจึงได้ทรงแสดงธรรมเวลาก็ผ่านมานะคะแล้วก็ผู้ที่เคยเกิดในครั้งนั้นเนี่ยค่ะก็ไม่รู้ว่าสะสมปัญญาต่อมาหรือว่าห่างเหินไปหรือว่ามีอกุศลมากมายนะคะจะมีโอกาสได้ยินได้ฟังอีกหรือเปล่าและเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็เป็นผู้ที่รู้ตัวเองตามความเป็นจริงซึ่งคนอื่นรู้ไม่ได้ว่าสิ่งที่มีจริงทุกอย่างในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เมื่อทรงตรัสรู้อย่างไรก็แสดงธรรมะให้คนอื่นได้รู้ได้เข้าใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคำไม่ผิดจากสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้ให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะจนกว่าจะถึงเวลาที่คลายความติดข้องสภาพธรรมะปรากฏจนกระทั่งถึงการประจักษ์แจ้งการเกิดดับเป็นปกติ
1: อาจารย์ครับที่มีข้อความกล่าวถึงสิ่งที่มีขณะนี้นะครับเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งเห็นได้โดยยากก็ดูเหมือนกับการเห็นการได้ยินก็เหมือนเป็นปกติเหตุใดจึงกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งจริงๆครับ
0: ค่ะปกติแต่ไม่รู้ไงค่ะใช่ไหมคะแล้วรู้ได้แต่จะรู้ได้อย่างไรถ้าไม่ฟังพระธรรมไม่พิจารณาจริงๆนะคะถึงประโยชน์และคุณค่าที่เริ่มเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเพราะเหตุว่าเป็นการอบรมเจริญปัญญาทุกครั้งที่ได้ฟังเพราะว่าทุกคำนะคะต้องเป็นปัญญาทั้งหมดพุทธะผู้ตรัสรู้ด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญารู้ไม่ได้เพราะว่าเกิดมาไม่ได้มีปัญญาที่จะเห็นว่าเห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดดับไม่ใช่เราได้ยินก็เกิดขึ้นเมื่อไหร่ได้ยินแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่ใช่เราเพราะดับไปหมดแล้วและวันหนึ่งเนี่ยเราคิดอย่างนี้บ้างหรือเปล่าไม่เคยเลยใช่ไหมคะและสิ่งที่ปรากฏเนี่ยไม่เหมือนกับตามความเป็นจริงเลยเพราะเหตุว่าเหมือนกับเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงตลอดไปไม่ได้ปรากฏการเกิดดับและไม่ได้แยกขาดจากกันด้วยเช่นเห็นกับได้ยินเนี่ยไม่เคยคิดว่าเป็นคนละขณะดูเหมือนพร้อมกันนะคะแล้วยังมีสุขทุกข์อีกมากมายทุกอย่างเหมือนพร้อมกันแต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะเป็นลักษณะของแต่ละหนึ่งซึ่งรวมกันเมื่อไหร่ก็ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เรียกว่าคนไม่มีเห็นไม่มีได้ยินไม่มีตาไม่มีหูไม่มีส่วนต่างๆอวัยวะต่างๆอะไรมารวมกันเลยจะเป็นคนได้ไหมหรือแม้แต่ดอกไม้สักดอกนึงเนี่ยถ้าแยกให้ละเอียดยิบขาดออกจากกันจะเป็นดอกไม้ไหมก็ไม่ได้แต่แยกได้แล้วก็เป็นแต่ละหนึ่งด้วยรวมกันเมื่อไหร่ก็หลงเข้าใจผิดเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายนะคะถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมไม่มีทางที่จะเข้าใจความจริงเลยแล้วก็จะอยู่ในโลกอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์แล้วก็ต้องเปลี่ยนไปเพราะเหตุว่าไม่มีสภาพธรรมะใดที่ยั่งยืนนะคะฟังดูเหมือนอีกนานแต่ว่าความจริงขณะนี้เองค่ะไม่ยั่งยืนเพราะเห็นเกิดระดับได้ยินเกิดระดับอะไรยั่งยืนไม่มีอะไรยั่งยืนเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอนานนะคะจนกว่าจะจากโลกนี้ไปแม้เดี๋ยวนี้ก็กำลังเป็นอย่างนี้แต่ไม่รู้ต้องไม่ลืมแต่ละคำที่คิดว่าเข้าใจแล้วเช่นธรรมะไม่ใช่เราธรรมะทั้งหลาย

0: เป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาก็แสดงความไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาความหมายของอนัตตาก็มีอีกแต่แค่3อย่างนี่ก็น่าจะเพียงพอสำหรับที่จะไม่ลืมว่าสิ่งที่มีจริงจริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะเวลาที่ลืมเป็นธรรมะหรือเปล่าค่ะแต่ขณะนั้นก็ไม่รู้เวลาสนุกมากนะคะร้องเพลงรื่นเริงเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: ก็เป็นด้วยคร
0: ับ ก็ไม่รู
1: ้
0: ค่ะเมื่อเช้านี้รับประทานอาหารก็ไม่รู้ตื่นมาก็ไม่รู้ไม่รู้ทั้งวันแล้วอย่างนี้หรือที่จะไปรู้แจ้งความจริงของสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อเร็วมากเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลยค่ะที่ความไม่รู้จะไปเห็นถูกเข้าใจถูกความไม่รู้มีจริงๆขณะนี้ที่ไม่รู้เป็นธรรมะขณะที่กำลังเข้าใจตรงกันข้ามเลยใช่ไหมคะก็เป็นธรรมะรวมความว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีจริงๆมีลักษณะอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งซึ่งมีจริงซึ่งเกิดแล้วดับทุกคำถ้าเข้าใจอย่างมั่นคงนะคะคิดดูสิคะปัญญาไหมไม่ว่าจะเห็นอะไรเมื่อไรที่ไหนแม้แต่คำว่าเห็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้แค่นี้ค่ะฟังแล้วเข้าใจใช่ไหมแล้วก็ลืมแสดงว่าไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นจะมั่นคงต่อเมื่อไม่ลืมทุกคำที่เคยได้ยินและเคยเข้าใจยากนะคะเคยเห็นเป็นคนนั้นคนนี้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วจะเริ่มเข้าใจใหม่ให้ถูกต้องด้วยว่าขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้ถ้ายังไม่เข้าใจก็หลับตาแค่นี้เห็นไหมคะก็ไม่มีอะไรปรากฏก็ยังจำไว้อีกใช่ไหมคะกว่าความจำซึ่งเป็นอัตสัญญาเนี่ยจะค่อยๆจางลงและสภาพที่เป็นอนัตตสัญญาปรากฏเมื่อปัญญาถึงระดับที่รู้แจ้งสภาพธรรมะที่ปรากฏตามปกติตามปกติเพราะเหตุว่าขณะนี้ไม่มีใครหวังว่าจะให้อะไรเกิดแต่สิ่งนั้นก็เกิดแล้วได้ยินเสียงไหมคะค่ะไม่ได้ต้องการให้ได้ยินเลยก็ได้ยินแล้วค่ะคิดหรือเปล่าไม่ได้เตรียมตัวจะคิดอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะแต่คิดก็เกิดเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะก็คือว่าทุกคำเป็นปัญญาของผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วไตร่ตรองจนกว่าจะมั่นคงและรู้ว่าสภาพธรรมะเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่แสวงหาทางอื่นพอรู้ว่าแม่เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่รู้แล้วจะไปรู้เวลาที่เราไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ที่โน่นที่นี่ได้อย่างไรเพราะว่าท่านขณะนี้มีความเข้าใจนะคะแล้วก็ขณะนี้เองก็สามารถเข้าใจขึ้นเมื่อฟังต่อไปแล้วก็พิจารณาความจริงไปเรื่อยๆก็จะเป็นการที่รอบรู้ในพระพุทธพจน์ใช้คำว่ารอบรู้นะคะคือปริยัติไม่ใช่เพียงแค่ได้ยินแล้วก็ตามเขาบอกมายังไงก็เป็นอย่างนั้นเขาเป็นใครและปัญญาของเราเกิดหรือเปล่าหรือว่าทำตามที่เขาบอกเพราะปัญญาจริงๆนั่นคืออะไรต้องเริ่มตั้งแต่ปริยัติรอบรู้จริงๆไม่เปลี่ยนแปลงว่าเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นสิ่งที่กำลังมีนะคะเกิดและดับด้วยขณะนี้แค่ฟังก่อนใช่ไหมคะแต่สติสัมปชัญญะหรือสติปัฏฐานที่เรียกกันเนี่ยนะคะจนกระทั่งถึงวิปัสสนาเนี่ยยังเกิดไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าความรู้ไม่พอที่จะรู้จักความหมายของแต่ละคำซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ชื่อเวลานี้เห็นเป็นแต่เพียงชื่อใช่ไหมคะลักษณะจริงๆเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นเห็นระดับเวลาที่ได้ยินปรากฏไม่มีใครเลยนะคะแต่เสียงปรากฏเพราะมีธาตุรู้ซึ่งได้ยินเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นไม่ใช่หมายความว่าเราเพียงจำคำเข้าใจเพียงคำนะคะแต่คำนี้แหละแสดงความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นปัญญาระดับนี้ไม่พอที่จะทำให้สามารถเริ่มเข้าใจและเริ่มถึงความจริงของสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นเห็นได้ยินหรือเสียงหรืออะไรก็ตามแต่นะคะขอยกตัวอย่างง่ายที่สุดมีตลอดวันก็ว่าได้ในขณะที่ยังไม่หลับเหมือนไม่ขาดเลยก็คือเห็นกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและเมื่อไหร่ที่จะเริ่มเข้าใจนะคะว่า เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นถ้าคิดอย่างนี้จริงๆคลายไหมฮะการที่ติดข้องในสิ่งที่ปรากฏยึดมั่นว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้พอรู้ว่าถ้าจิตไม่เกิดขณะนั้นสิ่งนี้ปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตต่างหากขณะนี้นะคะซึ่งเพียงเห็นสิ่งที่ปรากฏแล้วดับแต่ก็มีจิตที่เกิดสืบต่อนะคะยังจำรูปร่างสันฐานของสิ่งที่เกิดดับสืบต่อเร็วมากสุดที่จะประมาณได้จนปรากฏเหมือนเป็นถ้วยแก้วเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เนี่ยค่ะถ้าเพียงเห็นหนึ่งขณะเป็นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขณะนี้เห็นนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นเกิดดับนับไม่ถ้วนนะคะมิฉะนั้นพระผู้มีพระภาคไม่ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานถึง4 อสงไขยแสนกับหลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์แล้วนะคะว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนในอีก4 อสงไขยแสนกับคือจากสิ่งที่ปรากฏนี่ค่ะค่อยๆเริ่มเข้าใจว่าแค่ปรากฏให้เห็นไม่ว่าจะเรียกว่าคุณวิชัยคุณป๊อปคุณอนบหรือใครก็ตามแต่นะคะต้องมีสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นแค่เห็นนะคะแต่สิ่งนี้อยู่ที่ไหนถ้าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมไม่มีสิ่งที่สามารถกระทบตาเพราะดินน้ำไฟลมกระทบตาไม่ได้แต่ที่ใดที่มีธาตุดินน้ำไฟลมนะคะมีสิ่งที่เกิดเราใช้คำว่าวันนะวันโนอะไรก็แล้วแต่นะคะภาษาไทยเราก็เรียกว่ามีสิ่งหนึ่งละซึ่งเกิดและกำลังปรากฏอยู่ที่มหาภูตรูปโดยที่ตัวมหาภูตรูปเนี่ยไม่สามารถกระทบได้และตัวมหาภูตรูปก็เกิดดับและสิ่งที่อาศัยเกิดกับมหาภูตรูปเนี่ยจะไม่ดับไปด้วยหรือแล้วก็ดับอย่างเร็วมากนะคะจิตเกิดดับ17 ขณะรูปหนึ่งดับเวลานี้ค่ะจิตเห็นกับจิตได้ยินห่างกันไกลมากก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นความไม่รู้นะมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่มีความไม่รู้นะคะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงเรื่องของอกุศลและความไม่รู้แต่สำหรับผู้ที่ขัดเกลากิเลสมากแล้วพร้อมที่จะตรัสรู้นะคะทรงแสดงเรื่องของโสภณธรรมเพราะเหตุว่าสำหรับผู้ที่มีกิเลสแล้วไม่รู้นะคะประโยชน์ก็คือว่าให้เขารู้สึกตามความเป็นจริงว่ามีกิเลสมากไม่ใช่ชาตินี้รู้แจ้งอริยสัจธรรมหรือชาตินี้ปัญญาระดับประจักษ์การเกิดดับจะเกิดได้ถ้ายังไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏในชีวิตประจำวันจริงๆแต่ละขณะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราหวังว่านะคะบางคนก็เขียนจดหมายมานะคะบอกว่าฟังธรรมะมานานหลายปีแล้ววันหนึ่งเนี่ยค่ะสภาพธรรมะก็หายไปเหมือนกับเกิดดับใช่ไหมคะเร็วอะไรอย่างนั้นแต่ไม่เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นในชีวิตประจำวันเพราะถามมาคิดดูก็แล้วกันน่าจะเรียกว่าเข้าใจได้ยังไงบางคนก็เลยไม่ถามคิดว่าจะได้เป็นจริงนะคะก็ยิ่งหลอกตัวเองไปใหญ่แต่ว่าผู้ที่ตรงสัจจะบารมีต้องเป็นผู้ที่ตรงว่าเดี๋ยวนี้ชีวิตประจำวันเนี่ยทุกขณะเกิดแล้วด้วยความเป็นอนัตตาค่ะบังคับบัญชาไม่ได้เลยขณะที่ผ่านไปแล้วไม่สามารถจะให้ความจริงได้เพราะดับแล้วไม่เหลือเลยขณะข้างหน้ายังไม่มาถึงจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรจะเกิดต่อจากขณะนี้เพราะฉะนั้นก็รู้ความจริงในสิ่งที่ยังไม่มาถึงไม่ปรากฏไม่ได้ต้องสิ่งนี้เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังความจริงอย่างนี้นะคะอาจหาญร่าเริงที่จะรู้ว่าสิ่งนี้แหละพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งและทรงแสดงหนทางของความเข้าใจสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันตามปกติจนกว่าจะค่อยๆ คลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตน
1: ท่านอาจารย์ครับพระพิพาททรงแสดงธรรมะอย่างละเอียดเพื่อที่จะอุปการะที่จะเกื้อกูลให้ความรู้ความเข้าใจสะสมเพิ่มขึ้นนะอาจารย์แต่ว่าบุคคลในครั้งนู้นแม้เพียงฟังเล็กน้อยเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าใจได้ทันทีเลยครับ
0: ค่ะคนที่เข้าใจแล้วนะคะเราต้องไปสอนเขาไปบอกเขาอะไรหรือเปล่าหรือเพียงแค่พูดเขาก็เข้าใจได้แต่เดนไม่มีความรู้เรื่องกล้องเลยนะคะเนี่ยยังไม่รู้เลยแต่คนที่รู้เห็นเขาทำทันทีได้มาจากไหนลืมเหรอถ้าเข้าใจจริงๆใช่ไหมคะวันนี้ทำได้พรุ่งนี้ก็ทำได้อีก10 ปีก็ทำได้เพราะรู้แล้ว พราะฉะนั้นสำคัญที่รู้แล้วไม่ใช่เพียงแต่ฟังแล้วต้องเป็นคนตรงว่ารู้หรือเปล่าแล้วหรือยังไม่รู้เพราะฉะนั้นเรื่องละเนี่ยคำสอนของพระเจ้านะคะทุกคำเป็นไปเพื่อละไม่ติดข้องเพราะว่าควรที่จะติดข้องหรือในสิ่งที่ยังไม่มีแล้วก็เกิดขึ้นมีแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยและไปติดข้องในขณะที่สิ่งนั้นเพียงปรากฏแต่ไม่ประจักษ์ว่าสิ่งนั้นปรากฏจะไม่เคยมีแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่และหายไปเลยในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นความติดข้องเพิ่มพูนในสิ่งที่ไม่มีสักขณะเดียวนะคะขณะนี้แล้วอย่างนี้ค่ะละบ้างหรือยังเห็นไหมคะแต่ละหนึ่งเนี่ยติดไปมากเพราะความไม่รู้แล้วจะละได้อย่างไรถ้าไม่รู้ค่ะเพราะแม้เป็นเราก็ไม่รู้แล้วเห็นผิดแล้วสภาพธรรมะไหนล่ะเราไม่มีเลยก็ยังไม่ได้ละการยึดถือตลอดเวลาตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าแขนเรามือเราตาเราใจเราสุขเราทุกเราหมดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ใช่เราแล้วไปยึดถือว่าเราเนี่ยถูกไหมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นละความเห็นผิดละความไม่รู้ความเข้าใจผิดเองไม่ได้แต่ต้องมีความเข้าใจถูกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ละความไม่รู้และความติดข้องเท่านั้นเพราะฉะนั้นพูดตรงก็คือว่าเข้าใจถูกเท่าไหร่นิดเดียวแล้วก็จะไปละการที่เคยไม่รู้และเคยยึดถือสภาพธรรมะไว้เหนียวแน่นว่าเป็นเราได้ยังไงฮะจะไปอาศัยวิธีการใดๆทั้งสิ้นก็ด้วยความไม่รู้ทั้งนั้นด้วยความต้องการทั้งนั้นด้วยความเป็นตัวตนทั้งนั้นด้วยการหันหลังให้พระสัทธรรมพระสัทธรรมไม่ใช่ให้ธรรมค่ะให้เข้าใจทรงแสดงธรรมะตลอด45พรรษาเนี่ยให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจของตัวเองไม่ใช่บอกให้ไปทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณานะคะพระมหากรุณาที่ทรงแสดงพระธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาของเราเองและต้องเป็นผู้ตรงด้วยนานเท่าไหร่ก็ไปเร่งรัดได้ยังไงนอกจากขณะนั้นเข้าใจผิดด้วยความเป็นเราที่จะทำ
1: ความเป็นผู้ที่ตรงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ละเอียดครับท่านอาจารย์เพราะเหตุว่าแต่ละบุคคลเนี่ยก็สะสมความไม่รู้มามากดังนั้นแม้จะฟังเนี่ยบางครั้งก็เข้าใจเองหรือว่าคิดเองที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าฟังให้เข้าใจคือเป็นหนทางที่ปลอดภัยนี่คือยังไงครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะที่จะไม่เป็นเราไปทำโน่นทำนี่เพราะคิดว่าทำได้ละชั่วคุณไม่ใช่ละสิ
1: ตอนนี้นะครับท่านอาจารย์ก็ไม่รู้จะละยังไงแต่ว่าฟังพระธรรมครับท่านอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นชั่วยังไม่รู้เลยความไม่รู้ชั่วไหม
1: แน่นอน
0: การยึดถือสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ว่าเป็นเราเนี่ยชั่วไหมอกุศลธรรมแล้วจะละได้อย่างไรไปคิดถึงละโลภะใหญ่ๆละโทสะเหมือนกับว่าไม่มีนะคะแต่ความจริงไม่ได้เข้าใจความละเอียดลึกซึ้งเลยว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าตราบใดที่ยังมีเชื้อหรือว่ามีเหตุปัจจัยที่จะทำให้อกุศลเกิดอกุศลต้องเกิดเหตุปัจจัยสำคัญคือความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นตราบใดที่ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้นะคะรู้เลยค่ะยังไม่ใช่ความรู้ที่สามารถที่จะละอกุศลได้และอกุศลแรกก็คือว่าความยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะไม่รู้ความจริงทั้งที่หลับตาไม่เหลือก็ยังยึดถือคิดดูลืมตาเมื่อไหร่ก็มีอีกละคนนั้นคนนี้ตอนหลับไม่ปรากฏแต่พอลืมมีก็ติดข้องในสิ่งที่มีแต่กำลังหลับก็มีเราเห็นใช่ไหมและเห็นอะไรแม้ว่าจะไม่ปรากฏรูปร่างสันฐานก็ยังเป็นสิ่งที่ปรากฏอาจจะเป็นสีจางๆในห้องสว่างหรือว่าถ้าไม่มีแสงสว่างก็มืดไปเลยก็ยังบอกว่าเห็นมืดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและมีเห็นทั้งสองอย่างเป็นเราหมดคิดดูกันละกันพูดตรงก็คือผู้ที่ฟังด้วยความไม่ประมาทฟังด้วยความเคารพในทุกคำและเมื่อเข้าใจคำไหนแล้วเปลี่ยนไม่ได้ค่ะขณะนี้มีเห็นยังไม่รู้ก็ต้องยังไม่รู้ฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นก็คือว่าเริ่มเข้าใจคำที่ว่าไม่ใช่เราและของเราแต่สภาพนี้ก็ยังไม่ปรากฏ พระฉะนั้นทรงแสดงพระธรรม45พรรษาเนี่ยเพราะรู้ว่ากิเลสของทุกคนเนี่ยมากมายมหาศาลค่ะแสนโกรธกลับยังน้อยไปก่อนนั้นอีกสะสมมาเพราะฉะนั้นที่กล่าวถึงธรรมะโดยละเอียดเพราะรู้ว่าฟังแล้วก็ยากที่จะมีสติสัมปชัญญะเริ่มถึงลักษณะของสิ่งที่มีจริงๆที่ปรากฏทุกคำนี่ค่ะต้องรู้หมดสติคืออะไรสัมปชัญญะคืออะไรถ้าฟังเหมือนเข้าใจนะคะผิดแล้วก็ไปนั่งทำสติได้ยังไงคะเพราะว่าไม่มีความเข้าใจความต่างของคำว่าสติกับสัมปชัญญะว่าหมายความถึงสภาพธรรมะที่ต่างกันมีจริงตามระดับขั้นด้วยมิฉะนั้นจะไม่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยถ้าไม่รู้ความจริงอย่างละเอียดยิ่งนะคะจนกระทั่งถึงอย่างที่ชาวโลกใช้กันทั่วๆไปเหมือนกับรู้แล้วว่าโกรธไหมบอกว่าโกรธก็ชาวโลกก็รู้แค่นี้แล้วโกรธเป็นอะไรไม่มีการถามต่อไม่มีการเข้าใจเลยและถ้าไม่ทรงแสดงไว้ใครจะรู้ถ้าไม่มีความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กระทบสัมผัสกายได้จะโกรธอะไรล่ะใช่ไหมคะเพราะไม่ติดข้องแล้วนี่ใครจะพูดอะไรเสียงกระทบหูก็ไม่โกรธไม่ได้ติดข้องไม่มีเราขณะนั้นแต่นี่ก็เป็นสิ่งซึ่งผู้ที่เห็นประโยชน์เท่านั้นนะคะและเป็นผู้ที่รู้ความจริงและเข้าใจความหมายของปัญญาเข้าใจความหมายของความเห็นถูกเข้าใจความหมายของความไม่รู้ว่าไม่รู้ในอะไรเมื่อไม่รู้ในสิ่งนั้นก็ค่อยๆเข้าใจจากการฟังและเมื่อมีความเข้าใจเป็นผู้รอบรู้แล้วนะคะปริยัติจะมีปัจจัยที่ทำให้สติสัมปชัญญะเกิดปฏิปัตติที่คนไทยใช้คำว่าปฏิบัติหมายความว่าสติและปัญญากำลังถึงเฉพาะลักษณะของสภาพที่ปรากฏแล้วเริ่มเข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยคลายความเป็นเราเท่าไหร่นะคะสภาพธรรมะก็จะปรากฏตามความเป็นจริงเป็นอีกโลกหนึ่งไม่ใช่โลกนี้ที่ปนกันหมดเลยลืมตาขึ้นมาก็ปนหมดเลยทุกสีใช่ไหมคะมีเสียงเข้ามาเพิ่มอีกมีรสมีกลิ่นมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็รวมกันแต่ว่าตามความจริงแล้วก็เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งปนกันไม่ได้เลยเกิดขึ้นแล้วดับไปและลองคิดดูนะคะโลกนั้นเป็นยังไงหนึ่งเท่านั้นที่ปรากฏไม่มีโลกอื่นแต่ละหนึ่งด้วย
1: ท่านอาจารย์กล่าวในช่วงต้นว่าธรรมะเนี่ยเกิดดับอย่างเร็วมากยากที่จะรู้การที่ธรรมะจะปรากฏถ้าเริ่มจากความเข้าใจก็คือทีละหนึ่งความรู้ที่จะถึงระดับของสติสัมปชัญญะที่จะมีความเร็วความไวที่จะรู้ลักษณะของธรรมะเนี่ยจะทีละหนึ่งไหมครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะย้อนไปถึงครั้งพุทธกาลนะคะคำทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสคนฟังที่ได้อบรมปัญญามาแล้วเนี่ยสติสัมปชัญญะเกิดและเข้าใจสิ่งที่ปรากฏได้ไหมฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะในสมัยพุทธกาลผู้ที่ไปเฝ้าฟังพระธรรมตรัสคำอย่างนี้แหละขณะนี้เห็นท่านก็ใช้คำภาษามัคคีซึ่งเป็นภาษาที่ดำรงพระศาสนาไว้นะคะจึงใช้คำว่าปาละหรือปาลีเนี่ยท่านใช้คำว่าจักขุวิญญาณังเราก็พูดว่าเห็นธรรมดาไม่ต้องไปใช้คำภาษาบาลีใช้คำไหนก็ได้ขอให้เข้าใจว่าขณะนี้เห็นเนี่ยคือเดี๋ยวนี้แหละไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่อะไรพูดถึงเห็นก็ต้องเห็นเกิดแล้วดับคำอย่างนี้เนี่ยมีไหมในครั้งนั้นที่ตรัสกับผู้ฟังและผู้ฟังที่ได้สะสมมาแล้วเนี่ยขณะนั้นสติสัมปชัญญะเกิดได้ไหมเมื่อสะสมแล้ว
1: ได้แน่นอน
0: เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นจึงมีผู้ที่ฟังเข้าใจด้วยนะคะขณะที่กำลังเข้าใจเนี่ยสติสัมปชัญญะรู้ไหมว่าเข้าใจนั้นก็เป็นสภาพที่ต่างกับเห็นและก็ไม่ใช่เราด้วยเมื่อเป็นอย่างนี้จบเทศนาเป็นพระโสดาบันเพราะอะไรคะความเข้าใจที่สะสมมาแล้วไม่ได้หายไปไหนเลยเหมือนวันนี้ค่ะคุณวิชัยคุณธีรพันธ์ทุกคนสมาชิกชมรมบ้านธรรมะก็ช่วยกันถ่ายกล้องดีวีโอทำไมทำได้คนอื่นทำไม่ได้ให้ไปทำเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้เลยเพราะไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นบอกว่าสติสัมปชัญญะเกิดเดี๋ยวนี้เกิดได้หรือถ้าไม่มีความรู้แต่เมื่อสะสมมาแล้วนะคะใครบ้างล่ะคะที่ฟังพระธรรมแล้วเป็นพระโสดาบันหรือไม่มีเลยในครั้งนั้น
2: ต้องพูดสะสม
0: มีมากด้วยแต่เพราะอะไรสะสมมาจนเข้าใจเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือภาษาไทยเราใช้คำว่าเข้าใจแต่ภาษาบาลีก็ใช้คำว่าปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงๆและขณะนี้ก็เป็นอย่างนั้นแต่ไม่ปรากฏกับอวิชชาเพราะฉะนั้นต่างกันมากค่ะระหว่างความเข้าใจความรู้ปัญญากับความไม่รู้และโมหะโมหะมีจริงค่ะเดี๋ยวนี้ที่ไม่สามารถจะเข้าใจได้เปลี่ยนลักษณะของความไม่รู้ให้เป็นความรู้ไม่ได้แต่ผู้ที่อบรมและขัดเกลาชำระจิตด้วยปัญญามานานมากนะคะจนกระทั่งถึงวาระที่ได้ฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์สามารถที่จะกำลังฟังเพียงแค่นี้ค่ะก็มีความเข้าใจได้ทันทีเพราะเคยเข้าใจมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะให้คุณวิชัยทำอะไรที่ทำเป็นแล้วเนี่ยง่ายมากส่งมาเลยทำได้แต่คนที่ไม่เป็นเลยเนี่ยเขาจะทำได้ยังไงใช่ไหมคะก็ไม่รู้นี่เพียงแต่น้อยกว่าสี่อสงไขยแสนกับนะคะแต่ถ้าสี่อสงไขยแสนกับไม่เคยรู้มาเลยฟังก็เริ่มเข้าใจแต่ถ้าฟังเคยฟังมาแล้วมากก็เข้าใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะคะผู้ที่จะอ่านพระไตรปิฎกเข้าใจเนี่ยคือผู้ที่เข้าใจพระธรรมเพราะอะไรเพราะพระผู้มีพระภาคตรัสกับผู้ฟังที่เข้าใจท่านพระอานนท์ใช่ไหมคะข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สดับคือฟังไม่ได้ผิดจากที่เคยฟังเลยเพราะฉะนั้นเราจะผิดจากที่ฟังไหมคะในเมื่อตรัสอย่างนี้ค่ะขณะนี้เป็นธรรมะรู้จริงๆก็ต้องรู้สภาพธรรมะเดี๋ยวนี้หรือการละข้างหน้าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ก็ต้องในขณะที่สภาพนั้นปรากฏเท่านั้นที่ฟังก็ฟังเรื่องนั้นแล้วก็กำลังเข้าใจเรื่องนั้นตามความเป็นจริงจนกว่าจะรู้เมื่อไหร่นะคะก็ค่อยๆละความเป็นเราในขั้นฟังแล้วก็จะเห็นความต่างของสติในขั้นฟังซึ่งเดี๋ยวนี้มีนะคะไม่ปรากฏเพราะไม่ใช่ระดับของปฏิปัตติซึ่งต้องมีปริยัติที่รอบรู้แล้วเป็นปัจจัยโดยความเป็นอนัตตาต้องตรงกล่าวว่าอนัตตาต้องอนัตตาตลอดถ้าผิดจากนั้นคือไม่ใช่พระสัทธรรมไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาสติสัมปชัญญะปัญญาทั้งหมดโลภะโทสะทั้งหมดไม่เว้นเลยเป็นอนัตตาเราจะไปทำไม่ได้ไม่มีเราแต่ว่ามีปัจจัยให้โลภะเกิดโลภะก็เกิดมีปัจจัยให้ปัญญาเกิดปัญญาก็เกิดมีปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดสติสัมปชัญญะก็เกิดไม่มีแล้วบอกให้ไปนั่งทำสิ่งที่ทำไม่เป็นทำไม่ได้เนี่ยก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอฟังแล้วเนี่ยเข้าใจความหมายของอาหารร่าเริงอดทนบารมีทั้งหมดไม่มีบารมีเลยไม่มีวิริยะที่จะไม่ใช่ไปทำเพียรนะคะที่จะรู้ว่ากว่าจะได้เข้าใจพระพุทธพจน์แต่ละคำถึงความลึกซึ้งเพราะว่าแต่ละคำเป็นปัญญาทั้งหมดที่ทรงแสดงอย่างโอวาทปาติโมกนะคะละชั่วคนที่ไม่เข้าใจธรรมะก็ไปละชั่วแต่ละเหรอในเมื่อไม่รู้เป็นเราไม่ใช่เหรอแล้วจะไปละได้ยังไงเพราะฉะนั้นคำสอนลึกซึ้งทุกคำค่ะ
3: กับท่านอาจารย์ค่ะถ้าเราได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ถูกต้องนะคะแล้วแต่ว่าเราไปคิดเองทั้งที่ฟังในสิ่งที่ถูกต้องแล้วไปคิดเองนี่โอกาสที่จะผิดไปจากสิ่งที่ฟังเป็นไปได้ไหมคะท่านอาจารย
0: ์คิดเองนะคะหรือว่าไตร่ตรองคำที่ได้ฟังพอรู้ว่าถ้าไตร่ตรองจะเข้าใจขึ้นลึกซึ้งขึ้นแต่ต้องตรงกับคำที่ได้ฟังถ้าผิดจากคำที่ได้ฟังนั่นคือเก่งจังคิดอะไรคิดเองมีโมหะไหมหรือว่ามีปัญญามากจนกระทั่งคิดเองได้ก็น่าคิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยนะคะฟังธรรมะแล้วไม่ลืมคิดถึงคำนั้นแล้วก็ไตร่ตรองมั่นคงขึ้นในความเป็นอนัตตาด้วยเหตุนี้นะคะพระธรรมเป็นที่พึ่งกำลังจะติดข้องระลึกได้ทันทีว่าทุกคำเป็นไปเพื่อละ พราะฉะนั้นขณะใดที่อยากต้องการหรือทำอะไรก็ตามแม้เพื่อที่หวังว่าตัวเองจะมีปัญญาแต่ขณะนั้นก็เป็นตัวตนไม่มั่นคงต่อคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่อ่อนมากในปัญญาเพราะเหตุว่าเพียงแค่ได้ยินเหมือนเข้าใจแต่ว่าการกระทำส่องถึงว่าเข้าใจหรือเปล่าตรงหรือเปล่าจริงหรือเปล่า
3: คือเขาก็ฟังมานานแล้วเขาก็ฟังเยอะด้วยนะแต่ทำไมถึงได้คิดไปอีกทางหนึ่งได้ก็น่าแปลกใจ
0: ค่ะก็ไม่มั่นคงไงคะแม้แต่คำว่าธรรมะก็ไม่มั่นคงอนัตตาก็ไม่มั่นคงสองคำนี้ไม่มั่นคงแล้วจะไปเข้าใจอะไรได้และจะไปมั่นคงในอะไรอีกข้อสำคัญที่สุดนะคะเขาไม่สามารถที่จะรู้ว่าคำใดเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำใดไม่ใช่ถ้าเขาเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะเขาจะไม่ฟังคำของคนอื่นเลยเพราะว่าคนนั้นๆไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทุกคำที่เป็นคำจริงกล่าวถึงสิ่งที่มีให้เข้าใจขึ้นทุกคำไม่ว่าใครจะกล่าวเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นต้องรู้ความต่างของคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับคำที่คนอื่นพูดใครจะพูดคำไหนนะคะเป็นความจริงตรงตามคำที่พระเจ้าได้ตรัสแล้วคำที่เขาพูดนั้นเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดที่ได้ทรงแสดงความจริงไว้แต่ถ้าคำนั้นไม่ใช่ไม่ตรงนะคะก็คือว่าเป็นคำของเขาเองแล้วเราจะฟังใครเลิกที่จะไปคิดเองเกินคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์ไม่ได้บอกให้ไปหาทางอื่นเลยหนทางเดียวแสดงไว้แล้วชัดเจนใครจะเปลี่ยนคำของพระองค์ได้ถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเนี่ยจะรู้ไหมว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะไม่ใช่เราคำเดียวเนี่ยค่ะต้องมั่นคงจริงๆว่าไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่มีจริงแต่เพราะเคยยึดถือมานานแสนมานานนะคะจึงได้ทรงแสดงพระธรรมอุปการะเกื้อกูลโดยประการทั้งปวงโดยแสดงโดยความเป็นธาตุโดยความเป็นอายตนะโดยความเป็นปฏิจจสมุปาทะโดยความเป็นอริยสัจจะพอได้ยินชื่อพวกนี้นะคะคนประมาทอยากรู้ละโดยที่ไม่เข้าใจธรรมะไม่เข้าใจอย่างมั่นคงว่าไม่ใช่เราและเมื่อไม่ใช่ธรรมะแล้วเป็นอะไรทรงแสดงตัวจริงของธรรมะสภาวะธรรมะที่เป็นจริงเนี่ยโดยละเอียดตั้งแต่อวิชชาคำนี้นะคะแปลว่าไม่รู้ใครไม่เข้าใจคำนี้บ้างศึกษาธรรมะทีละคำจริงๆไม่ประมาทจริงๆเป็นเราหรือเปล่าคะอวิชชาอีกชื่อหนึ่งก็คือโมหะเจตสิกใครดับโมหะเจตสิกได้พระอรหันต์นะคะเพราะฉะนั้นพระโสดาบันนะคะก็ดับโมหะเจตสิกที่เกิดร่วมกับทิฏฐิความเห็นผิดโมหะที่จะไปไม่รู้และเห็นผิดเนี่ยไม่มีอีกเลยเพราะฉะนั้นก็มีโมหะที่เกิดกับความติดข้องอย่างอื่นนะคะจนกว่าจะค่อยๆดับไปได้นี่คือการฟังธรรมะด้วยความเคารพว่าเราไม่สามารถจะไปหาใครมาช่วยหรือทางอื่นได้เลยนอกจากความเข้าใจที่ทีละเล็กทีละน้อยที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะเพราะเต็มไปด้วยเรามานานแสนนานมีพระธรรมเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งสมกับที่เราได้กล่าวอยู่เสมอมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งคือพึ่งคำสอนไม่ใช่คำคนอื่นไม่ใช่คำของเราหรือคิดเอาเองนะคะไม่มีปัญญาของใครหรอกที่สามารถที่จะมาหาทางอื่นได้นอกจากรู้ว่าแต่ละคำนะคะช่วยให้เรามีความเห็นถูกเห็นถูกเมื่อไหร่ค่อยๆละจางความไม่รู้ซึ่งมากมายมหาศาลนะคะเอาจักรวาลมาบรรจุก็ไม่พอแล้วก็ยังติดแน่นอย่างนั้นน่ะมีแต่เฉพาะปัญญาอย่างเดียวเท่านั้นที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆชำระไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะโดยไม่หวังโดยเข้าใจความเป็นอนัตตาและรู้ว่าปัญญาที่เข้าใจนี่แหละถ้าฟังต่อไปด้วยความถูกต้องนะคะก็จะค่อยๆเข้าใจตรงตามความเป็นจริงซึ่งวันหนึ่งนะคะก็จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้โดยไม่ใช่เราไปทำหรือไปหวังไม่ใช่ว่าพออ่านพระสูตรแล้วก็นี่ยังไงพระผู้มีพระภาคตรัสให้เพียรก็เลยเพียรด้วยความเป็นเราแต่ไม่ได้เข้าใจเลยว่าเพียรเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ทีละเล็กทีละน้อย
1: ท่านอาจารย์ครับดังนั้นการศึกษาที่จะเป็นการรับอนุสาสนีด้วยความเคารพหมายความว่าไม่ใช่เพียงฟังสูตรหนึ่งสูตรใดแล้วก็เข้าใจเองอย่างที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างเหมือนกับที่พี่ป้าให้กระทำความเพียรอย่างเงี้ยถ้าไม่เข้าใจแม้ในส่วนที่ทรงแสดงถึงธรรมะว่าอนัตตาทั้งหมดว่าความเพียรมีลักษณะอย่างไรเกิดด้วยปัจจัยอะไรยังไงเนี่ยหมายถึงว่าก็ไม่ได้ฟังโดยตลอดนะครับท่านอาจารย์
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้มีแต่พระสูตรนะคะแต่มีพระอภิธรรมด้วยแม้พระวินัยถ้าไม่มีจิตเจตสิกรูปไม่มีธรรมะจะมีพระวินัยได้อย่างไรและวินัยก็คือการขัดเกลานะคะยิ่งในเพศของบรรพชิตและสำหรับคฤหัสถ์นี้ก็คือว่าไม่ใช่เพียงฟังธรรมะนะคะแล้วก็เป็นราวอยู่นั่นแหละโดยที่ว่าไม่ได้ขัดเกลาโดยการที่ว่ารู้ว่าไม่ใช่เราและความเข้าใจถูกก็ทำหน้าที่ของสภาพธรรมะที่เป็นกุศลธรรมเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันนะคะก็แสดงให้เห็นว่าเรามีความรู้ถูกต้องขึ้นมากน้อยแค่ไหนซึ่งไม่ใช่ว่าเราจะเปลี่ยนจากเราซึ่งเคยสะสมมาที่จะเป็นคนนี้นานแสนนานให้กลายเป็นคนอื่นบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีโลภะโทสะโมหะอะไรเนี่ยจะเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมคะแต่ก็เป็นผู้ที่ตรงที่จะรู้ว่าก่อนอื่นใดๆทั้งสิ้นเนี่ยค่ะสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้เกิดแล้วแต่ไม่รู้คิดจะไปรู้อย่างอื่นคิดจะไปหาทางช่วยอย่างอื่นแต่ว่าความจริงสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ต่างหากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่ายากยิ่งที่ใครจะรู้ต้องอาศัยพระธรรมเทศนา45พรรษากว่าจะค่อยๆขัดเกลาไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะจนกระทั่งถึงปฏิปปติคือขณะนั้นสภาพธรรมะที่เป็นสติสัมปชัญญะเพราะได้เข้าใจแล้วจากการฟังเนี่ยจึงเริ่มที่จะตรงและถึงลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏและก็เข้าใจตรงตามที่ได้ฟัง
1: อาจารย์ครับการที่โน้มเอียงที่จะเข้าใจผิดหรือว่าด้วยความต้องการนะครับก็ดูเหมือนกับมาอย่างแยบยลมากครับอาจารย์คือไม่ปรากฏที่จะให้บุคคลนั้นแม้จะรู้สึกตัวว่าไม่ถูกครับท่านอาจารย
0: ์ไม่ฉะนั้นคงไม่ต้องบำเพ็ญกันนานมากใช่ไหมคะถ้าอ่านประวัติของสาวกแต่ละท่านจะรู้ว่าท่านเคยเกิดเป็นใครมีชีวิตอย่างไรนะคะแต่ไม่เห็นกล่าวถึงธรรมะใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าไม่มีความเข้าใจและไม่มีการฟังที่สะสมมาสังขารขันธ์จะค่อยๆปรุงแต่งจนกระทั่งรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ยังไงเพราะฉะนั้นชีวิตของทุกคนก็เป็นปกตินะคะแต่ว่ารู้ความละเอียดขึ้นว่าแม้แต่เพียงจิตหนึ่งขณะต้องอาศัยปัจจัยมากเท่าไหร่จึงเกิดขึ้นแล้วดับเร็วมากหมดละไม่เหลือเลยแต่ความไม่รู้ก็ปิดบังไว้ตลอดเพราะฉะนั้นไม่ศึกษาพระธรรมไม่ได้เลยค่ะคิดเองและก็เป็นคำของคนอื่นทั้งนั้นจะเป็นที่พึ่งได้อย่างไรในเมื่อไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2: อาจารย์คะดูเหมือนว่าเมื่อพบหนทางแล้วเนี่ยก็จะมีเครื่องกั้นเช่นมีตัวเราแล้วก็มีความอยากรู้มากกว่าที่เข้าใจตรงนี้จะเป็นเครื่องกั้นที่สำคัญถ้ารู้ตัวก็จะเหมือนว่าไม่เดินตกถนนนะอาจารย์แต่ถ้าไม่รู้ตัวก็ดูเหมือนว่าจะถลำไปไอ้ที่ทางที่มันไม่ใช่เนี่ยก็จะไม่มีทางที่จะไปถูกทางสักทีเนี่ยก็จะเรียนสนทนาท่านอาจารย์ว่าการฟังเข้าใจจริงๆเท่านั้นนะที่จะไม่ให้ไปสู่หนทางที่ตกข้างถนนนะท่านอาจารย์ต้องใช้คำนี้
0: ค่ะเพราะว่าสะสมความไม่รู้และความเป็นเรามานานแสนนานมากนะคะเมื่อได้ฟังคำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงไม่ใช่เรานะคะคนที่สะสมความเข้าใจได้มั่นคงเวลาอกุศลเกิดเดือดร้อนไหม
2: ถ้ามันคงก็ไม่เดือดร้อนเพราะมีเหตุปัจจัยก็เกิดแล้ว
0: เกิดเป็นอย่างนั้นนะคะจะรุนแรงจะมากมายจะร้ายกาจยังไงก็ตามนะคะถ้าไม่สะสมปัญญาที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะก็เป็นไปกับอกุศลคิดทุกวันเนี่ยทุกคนเดือดร้อนเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะคะโดยที่ว่าขณะนั้นไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการเข้าใจว่าเป็นธรรมะจึงมีขั้นฟังฟังนี่ไม่สงสัยเลยนะจิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกเจตสิกแต่ละหนึ่งก็ทำหน้าที่ของตนของตนแต่พอเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้รู้ไหมไหนผัสสะไหนเวทนาไหนเจตนาทั้งที่มีตัวจริงๆก็ไม่รู้เพราะว่าเป็นแต่เพียงเรื่องราว พราะฉะนั้นก็จะรู้ได้ว่าทั้งที่กำลังฟังเริ่มเข้าใจเรื่องราวนะคะก็ยังไม่ใช่หมดความเป็นตัวตนหรือความเป็นเราเพราะฉะนั้นปัญญาที่จะดับกิเลสได้เนี่ยไม่ใช่ปัญญาขั้นนี้แต่ต้องเป็นปัญญาที่สามารถที่จะรู้ความจริงนะคะตรงตามที่ได้ฟังเช่นจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะถ้าขณะนี้เว้นไม่มีจิตเลยเนี่ยอะไรก็ไม่ปรากฏแน่นอนแต่จิตเกิดเมื่อไหร่เป็นธาตุรู้เป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏและเพียงสิ่งเดียวซึ่งเวลานี้ไม่ใช่อย่างนั้นนี่คือการฟังอย่างแยกคายฟังอย่างที่รู้ว่าการรู้ความจริงที่จะประจักษ์ความจริงเนี่ยต้องต่างกับขณะนี้แน่นอนใช่ไหมคะเพราะว่าแม้แต่จิตเนี่ยค่ะหนึ่งขณะเกิดเนี่ยใครรู้เร็วมากแค่ไหนคะขณะนี้นับไม่ถ้วนเลยแม่นงาช้างนี่โต๊ะนี่กระเป๋านี่ดอกไม้ไปหมดทุกอย่างทันทีที่เห็นเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าจิตเนี่ยต้องเกิดดับเร็วมากเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะรู้การเกิดดับของจิตหนึ่งขณะแต่สามารถเข้าใจจิตซึ่งเกิดดับสืบต่อให้รู้ว่ามีสภาพรู้ธาตุรู้โดยเป็นนิมิตตะของจิตเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจแล้วนะคะเราอยู่ในโลกที่ลวงระดับไหนเห็นนักมายากลเขาเล่นกลเนี่ยอุ้ยน่าอัศจรรย์ช้ากว่าจิตเท่าไหร่อย่างน่าอัศจรรย์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดดับสืบต่อขณะนี้ค่ะหนึ่งขณะนี้เป็นไปไม่ได้แต่เพราะจิตเกิดดับสืบต่อให้รู้ว่ายังมีธาตุรู้อยู่โดยเป็นนิมิตของจิตอย่างจิตเห็นเฉพาะเห็นเนี่ยนะคะกี่ขณะเนี่ยนับไม่ถ้วนถึงได้ปรากฏอย่างนี้ใช่ไหมคะนั่นคือนิมิตของจิตเห็นที่รู้ว่าจิตเห็นนี่ไม่ใช่จิตได้ยินไม่ใช่จิตคิดนึกเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนี่ก็คือว่ามั่นใจมั่นคงว่าความไม่รู้ที่จะค่อยๆหมดไปได้เนี่ยมีหนทางเดียวนะคะคือเมื่อค่อยๆเข้าใจขึ้นเท่านั้นถ้าตัวตนคิดจะไปทำอะไรใครบอกให้เราปฏิบัติอย่างนี้แล้วจะเป็นพระโสดาบันหรืออะไรก็ตามแต่วิปัสสนาญาณน่าจะเกิดเข้าใจคำที่พูดแค่ไหนหรือว่าเพียงแต่พูดตามแต่ว่าความหมายลึกซึ้งกว่านั้นมากไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆใช่ไหมคะวิปัสสนาญาณแค่ฟังนี่ก็จะเกิดละหรือไปนั่งทำอะไรก็จะเกิดละโดยที่ว่าขณะนี้ไม่เข้าใจอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็น่าจะคิดนะคะไปเพื่อจะเป็นพระโสดาบันหรือว่าจะเข้าใจธรรมะผู้มีปัญญาจะตอบว่าไงคะ
2: จะเข้าใจ
0: ธรรมะเพราะเหตุว่าปัญญาคือเข้าใจเป็นพระโสดาบันโดยไม่เข้าใจไม่มีปัญญาเนี่ยมีที่ไหนและพระโสดาบันไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้หรือแต่ว่าก่อนที่จะเป็นพระโสดาบันก็ต้องฟังจนกระทั่งสามารถที่จะเริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยมากไม่ต้องไปหวังมากมายว่าจะเข้าใจมากๆอย่างที่ได้ฟังชาตินี้นะคะแต่ว่าจากการเริ่มเข้าใจและไม่หวังแสดงความมั่นคงว่าเริ่มเข้าใจว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เราแค่มั่นคงว่าธรรมะเป็นธรรมะก็ยากถ้าไปเป็นผู้ที่มั่นคงจริงๆนะเดือดร้อนละหาทางละพยายามระงับละขณะนั้นไม่ได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นแม้แต่จะเข้าใจถูกต้องในขณะนี้หรือในขณะใดก็ตามที่ได้สะสมความเข้าใจขั้นฟังมามากพอนะคะที่จะเริ่มเข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดทั่วตลอดใช่ไหมคะนานๆก็อาจจะมีการเกิดขึ้นลักษณะที่เป็นธรรมะแล้วคิดดูว่านานแสนนานจะเกิดขึ้นหนึ่งขณะแต่ว่าสะสมมาเท่าไหร่ทั้งวันที่ไม่รู้ทั้งปีที่ไม่รู้ทั้งชาติที่ไม่รู้ทั้งกลับที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นกว่าธรรมะโดยความเป็นอนัตตาเนี่ยจะมีปัจจัยที่จะเกิดอีกจะมากหรือจะน้อยตามปัจจัยนั่นแสดงความมั่นคงละว่าเริ่มเข้าใจขึ้นว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นกว่าจะหมดความเป็นเราได้ผู้นั้นก็ต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาและตรงจริงๆว่าคือเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะโดยไม่ใช่เราไปทำแต่เพราะฟังจนกระทั่งขณะนั้นนะคะมีปัจจัยที่จะรู้ทันทีที่สภาพธรรมะนั้นเกิดไม่ว่าจะเป็นความสงสัยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะเป็นธรรมะและเมื่อไหร่จะทั่วคะทั้งวันที่จะไม่สงสัย
2: ถ้าอาจารย์ก็ผู้ตรงตัดสรู้ความจริงที่กำลังปรากฏก็คือการรับรู้6ทางเห็นขณะนี้ ได้ยินขนาดแน่ๆด้วยเนี่ยแข็งที่จำว่าเป็นไมโครโฟนตรงนี้เนี่ยถ้าฟังเข้าใจเนี่ยความเข้าใจก็จะไต่ตรองไปจริงๆว่าความจริงที่ควรรู้ยิ่งนี่ก็ไม่มีอะไรนอกเหนือจากการรับรู้หกทางเพราะฉะนั้นฟังและเข้าใจเช่นนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ไตร่ตรองแล้วไม่ใช่มีตัวตนไปไตร่ตรองต่างหากว่าขณะนี้เห็นเป็นอย่างไรได้ยินเป็นอย่างไรเนี่ย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละคนเหมือนกันหมดเลยค่ะเป็นอย่างนี้มาก่อนแล้วค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วค่อยๆละไปแล้วแต่ว่าสะสมมามากน้อยเท่าไหร่ถ้าสะสมมามากก็รู้เร็วว่าหนทางที่ถูกคืออะไรแต่ว่าถ้าสะสมมาน้อยก็ไปติดอยู่ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างเป็นเราที่กำลังพยายามบ้างแล้วก็มานึกขึ้นได้บ้างแล้วก็ค่อยๆนานมากค่ะกว่าจะเป็นความเข้าใจจริงๆโดยการละไม่หวังและสภาพธรรมะก็ปรุงแต่งมิฉะนั้นพระอริยะบุคคลในครั้งโน้นท่านคงไม่แสดงขณะที่ท่านรู้สภาพธรรมะที่เป็นพระโสดาบันบ้างนะคะว่าในขณะไหนเป็นพระอนาคามีในขณะไหนท่านไม่ได้หวังมาก่อนทำอาหารอยู่ในครัวกลิ่นแกงไม่คำสั้นๆรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอนาคามีถ้าไม่มีเหตุมาเลยที่จะเข้าใจความเป็นธรรมะอย่างมั่นคงก็ยังมีความเป็นเราแทรกอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความเป็นเราแทรกชัดเจนก็มีคนอื่นนะคะที่มีปัญญาเห็นแต่ตัวเองนั้นไม่เห็นหรอกว่าขณะนั้นนะความเป็นตัวตนเต็มที่แต่ว่าปัญญาที่ได้อาศัยการฟังด้วยความที่จะเข้าใจธรรมะไม่ใช่เพื่อหวังว่าเราจะเป็นพระโสดาบันไม่ใช่หวังว่าเราจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมก็ไม่รู้และจะไปรู้ได้ยังไงก็ไม่รู้และจะเป็นวิปัสสนาญาณได้ยังไงและถ้าไม่เป็นปัญญาที่รู้ตามลำดับที่เป็นวิปัสสนาญาณจะถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ยังไงเมื่อเป็นผู้ตรงนะคะก็ตรงจริงๆว่ารู้แค่นี้แล้วค่อยๆรู้ขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆละความไม่รู้พอความไม่รู้เกิดขึ้นขณะนั้นถ้าปัญญามีพอขณะนั้นก็สามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าขณะนั้นเป็นเราหรือว่าเป็นความเข้าใจถูกเป็นเรื่องที่ละเอียดมากค่ะและต้องค่อยๆละคลายไปจริงๆตามลำดับเป็นปกติเพราะว่าขณะนี้ธรรมะเกิดแล้วแต่ไม่รู
2: ้ถ้ามั่นคงว่าเป็นอนัตตาจริงๆอกุศลจะเกิดเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้อย่างขณะนี้เป็นอกุศลหลังจากเห็นชอบดอกไม้สวยหรืออะไรก็เนี่ยคือถ้ามั่นคงเช่นนี้เนี่ยก็ทำให้มั่นคงในแนวทางว่าเมื่อนอกจากฟังให้เข้าใจแล้วความเข้าใจเขาก็เข้าใจขึ้นเรื่อยๆว่าเป็นธรรมะแต่ละลักษณะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจด้วยตัวเองต้องเป็นความเข้าใจของเราเองใครจะบอกว่าเราไม่เข้าใจแต่เราเข้าใจแปลกเพราะว่าเขาไม่รู้เขาจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมคะแต่ข้อสำคัญคือตัวเองต้องเป็นคนที่ตรงเพราะฉะนั้นเราจะรู้ไหมวันไหนจะมีการรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเห็นไหมคะเวลานี้เราเพียงฟังเรื่องทุกอย่างที่มีจริงในขณะนี้เข้าใจแต่ไม่ได้รู้เฉพาะตรงลักษณะหนึ่งลักษณะใดเลยทั้งสิ้นและเมื่อไหร่จะรู้รู้ไหมหนึ่งไม่รู้สองรู้ไหมว่าจะรู้อะไรก็รู้ไม่ได้เพราะว่ายังไม่เกิดขึ้นอีก10ปีอีก100ปีอีกชาติหนึ่งหรืออีกเท่าไหร่ก็ตามแต่เมื่อปัญญาสะสมมาแล้วรู้สิ่งนั้นโดยไม่ได้ตระเตรียมมาก่อนเพราะเป็นอนัตตาความเข้าใจความเป็นอนัตตาก็มั่นคงเพราะสภาพธรรมะปรากฏชัดเจนว่าแม้แต่การที่จะเพียงรู้ลักษณะหนึ่งลักษณะใดไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเลยเพราะเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจะไม่มีคำว่าทำสติหรือว่าไปทำวิปัสสนาหรือว่าจะเจริญสติปัฏฐานไม่มีความเป็นตัวตนนะคะแต่มีความเข้าใจธรรมะขึ้นเรื่อยๆค่อยๆ คลายชำระล้างจิตซึ่งเต็มไปด้วยความไม่รู้และความติดข้องเนี่ยนะคะมากมายมหาศาลเนี่ยจนกระทั่งค่อยๆสะอาดพอที่จะสามารถรู้ลักษณะที่เราได้ยินได้ฟังโดยความเป็นอนัตตาทีละเล็กทีละน้อยหวังมากนะคะแล้วแต่เหตุปัจจัยหวังเกิดแล้วรู้ไหมว่าไม่ใช่เราอะไรทั้งหมดนะคะจะไม่พ้นไปจากการเข้าใจถูกในความเป็นธรรมะนั้นๆที่กำลังปรากฏนะคะตรงลักษณะเพราะว่าขั้นนี้ที่กำลังรู้ตรงลักษณะไม่ใช่เพียงขั้นฟังเพราะกำลังฟังในลักษณะธรรมะก็เกิดดับไปเรื่อย จิตเจตสิกทั้งหมดที่เราเรียนจิต89เจตสิก52รูปเท่าไหร่ก็กำลังเป็นอย่างนั้นแต่ไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่วันไหนจะรู้ตรงไหนโดยความเป็นอนัตตาพระมีความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นนั่นคือการเริ่มเกิดของสติปัฏฐานซึ่งเป็นสติสัมปชัญญะซึ่งไม่ใช่เราไปทำสติหรือเราไปเจริญสติเพราะเป็นเรื่องละจึงสามารถที่สภาพนั้นจะเกิดและก็รู้ลักษณะนั้นได้เพียงแค่เริ่มนะคะแล้วก็ลองคิดดูเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะเริ่มรู้จักลักษณะของสติสัมปชัญญะเพราะสติเกิดถ้าสติไม่เกิดก็ไม่มีทางจะไปรู้ว่าสติเป็นยังไงมีแต่ความเป็นเราที่ไปหลงคิดว่าเรากำลังเจริญสติหรือทำสติเพราะฉะนั้นกว่าจะนะคะอกุศลเกิดเช่นโกรธรู้ลักษณะนั้นซึ่งเป็นธรรมะแท้ๆเลยปรากฏความเป็นธรรมะนั้นซึ่งไม่ใช่ธรรมะเองเมื่อไรไม่ต้องหวังค่ะแต่ถ้าปัญญาเกิดคือตรงนั้นแทนที่จะเดือดร้อนเพราะความโกรธหรือว่าคิดว่าโกรธแล้วจะทำยังไงวุ่นวายไปทั้งวันใช่ไหมคะปัญญาเขาก็สามารถศึกษาสิกขาคือเริ่มเข้าใจถูกในลักษณะของสิ่งนั้นว่านี่คือลักษณะที่เป็นธรรมะไม่ใช่เรา
4: อาจารย์คะเมื่อกี้ท่านอาจารย์ก็ได้อธิบายหมายถึงว่าการที่จะรู้แม้กระทั่งลักษณะของจิตนี่นะคะก็ไม่ใช่แค่รู้จิตทีละดวงแต่เป็นการรู้นิมิตของจิตที่เกิดดับสืบต่อกันและเมื่อกี้ท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวถึงลักษณะของโทสะด้วยโทสะก็คนในยะเดียวกันกับจิตเพราะว่าก็ไม่ได้รู้แค่เพียงขณะเดียว
0: ในพระไตรปิฎกนะคะรูปนิมิตเวทนานิมิตสัญญานิมิตสังขารนิมิตวิญญาณนิมิตขันธ์ทั้ง5ไม่มีอะไรเหลือค่ะเวลานี้ไม่ต้องสงสัยอีกนะคะว่าทั้งหมดนี่แหละไม่ว่าอะไรก็คือว่าจะรู้ขณะหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นได้ไหมแต่สามารถจะรู้ได้เมื่อเกิดดับสืบต่อปรากฏเป็นนิมิตแสดงความรวดเร็วของจิตอย่างมากแค่ไหน
4: ท่านอาจารย์คะเพราะว่านิมิตในที่นี้ยังไม่ได้เป็นเรื่องยังไม่ได้เป็นบัญญัติแต่เป็นนิมิตของสภาพธรรมซึ่งเป็นลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏสืบต่อกันใช
0: ่นี่อะไรคะ
4: อันนี้เป็นตีหรือสิ่งใดแล้วคะเป็นหลอด
0: นิมิตแล้วถ้าแยกออกไปเป็นหนึ่งละเอียดจนมองไม่เห็นเนี่ยแค่รูปที่แยกกันไม่ได้แปดรูปนี่ปรากฏไหมว่าเป็นอย่างนี
4: ้ไม่ปรากฏค่ะเขาสืบต่อกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อะไรจะพ้นจากนิมิตได้ไหม
4: ไม่พ้นค่ะไม่พ้นจากนิมิตแต่ทีนี้ว่านิมิตนะคะท่านอาจารย์ก็มีนิมิตละเอียดแล้วก็นิมิตหยาบหยาบจะต่างกันยัง
0: ไหนลองว่านิมิตละเอียดกับนิมิตหยาบหยาบสิคะ
4: ค่ะที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างถึงนิมิตของสภาพธรรมะที่สืบต่อเนี่ยละเอียดมากค่ะแต่ถ้าพูดถึงนิมิต
0: ถึงนิมิตนี่รวมแล้วค่ะที่เป็นนิมิตได้เพราะสภาพธรรมะที่ละเอียดยิ่งรวมกันถ้าเราไม่สามารถที่จะไปรู้ที่ละเอียดยิ่งอย่างหนึ่งกลาปะเนี้ยใช่ไหมคะแต่มารวมกันอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี
4: ้ค่ะแล้วที่ใช้คำว่านิมิตอนุพยัญชนะเนี่ยค่ะท่านอาจารย
0: ์ถ้าไม่มีนิมิตปรากฏเลยจะมีความเข้าใจไหมว่าต่างต่างกันหลากหลายเพราะฉะนั้นนิมิตมาก่อนหรือเปล่าแล้วอนุพยัญชนะก็เป็นความละเอียดของนิมิตนั่นแหละ
4: ค่ะแล้วนิมิตที่เป็นบัญญัตินะคะท่านอาจารย
0: ์ค่ะนิมิตที่เป็นบัญญัติคืออะไร
4: เพราะว่าขณะนั้นเนี่ยไม่ใช่ธรรมะที่มีจริง
0: ๆค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีนิมิตมีบัญญัติไหม
4: ก็มีไม่ได
0: ้ค่ะ
4: อย่างการที่คิดถึงว่าเป็นรูปร่างสันฐานซึ่งจริงๆก็คือนิมิตของสีที่เกิดดับสืบต่อกัน
0: ต้องมีนิมิตใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: ถ้าไม่มีปรมัตถ์มีนิมิตได้ไหมค่ะมีปรมัตถ์ก่อนเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วปรากฏเป็นนิมิตและรู้ได้โดยประการนั้นๆคือปัญญติเนี่ยค่ะยังไม่ต้องอะไรอ่ะยกมาแค่เนี้ยนิมิตใช่ไหมและรู้ได้โดยอาการนั้นๆจึงจะรู้ว่านี่อะไรรู้ได้โดยอาการนั้นคือรู้ได้จากนิมิตโดยอาการของนิมิตนั้นๆว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นปัญญัตติก็คืออาการของนิมิตที่ทำให้รู้ได้ รู้นี่คือจิตนะคะ
4: ค่ะท่านอาจารย์คะแล้วก็จะมีคำว่าขณะที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยนะคะไม่ใส่ใจในนิมิตอนุพยัญชนะอย่างไร
0: ค่ะนี่ใส่ใจยังนะคะไม่ใส่ใจคือเพียงปรากฏให้เห็นได้
4: นะเข้าใจแล้วค่ะท่านอาจารย์หมายถึงว่าถึงแม้สภาพธรรมะจะปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ในขณะที่รู้ว่าเป็นเพียงสภาพธรรมะที่ปรากฏเท่านั้น
0: ค่ะ
4: ขณะนั้นไม่ใส่ใจในนิมิต
0: ค่ะเพราะเริ่มมีความเห็นถูกต้องเพราะฉะนั้นการเริ่มมีความเห็นถูกต้องทั้งหมดไม่ใช่ไปเห็นนิมิตแต่เริ่มเข้าใจว่าสิ่งนั้นมีเป็นลักษณะของสภาพธรรมะนั้นๆแล้วเราคิดดูใช่ไหมเวลานี้ใส่ใจในนิมิตใช่ไหมค่ะจนกว่าจะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเริ่มคลายความใส่ใจจนเพิกถอนนิมิตออกไปได้รู้ว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นแต่ก็ยังโดยความเป็นนิมิตของปรมัตถ์แต่ไม่มีการที่จะไปยึดถือว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรอีกแล้วเพราะเหตุว่าเข้าใจถูกต้องว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏอย่างคุณอรวรรณอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะถ้าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมไม่มีสิ่งที่สามารถกระทบตาให้จำได้จะว่าเป็นคุณอรวรรณไหมแต่ความจริงไม่มีคุณอรวรรณมีแข็งมีรูปธรรมมีนามธรรมแต่เวลาเห็นเนี่ยเห็นแต่รูปธรรมนามธรรมไม่เห็น
5: กราบท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ก็ยกหลอดให้ดูก็เห็นชัดว่าเนี่ยก็เห็นเป็นกลุ่มก้อนเป็นนิมิตอันนี้นะฮะให้รู้โดยประการนั้นว่านี่เป็นวัสดุอะไรที่ใช้ทำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นปัญญาติให้รู้โดยประการนั้นทีนี้เนี่ยเมื่อธิดารัตถามว่าไม่ใส่ใจในนิมิตคืออย่างไรถ้าใจก็ยกให้ดูอีกว่าถ้ารู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นก็ไม่ใช่เป็นการใส่ใจในนิมิตแต่จริงๆแล้วเนี่ยสภาพธรรมะเนี่ยเกิดดับรวดเร็วไม่ใช่ว่าจะรู้เฉพาะรู้เพียงสีขณะเดียวที่ปรากฏสีนั้นก็ต้องเกิดปรากฏเกิดปรากฏเกิดปรากฏจนพอที่จะมีลักษณะของสีนั้นนะปรากฏให้รู้ได้ไม่ใช่สีที่ปรากฏขณะเดียวเนี่ยจะต่างจากนิมิตเนี่ย
0: เวลานี้ทุกคนฟังเข้าใจสภาพธรรมะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยความจริงต้องเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองเปลี่ยนไม่ได้เลยแข็งไม่ได้ปรากฏให้เห็นรถไม่ได้ปรากฏให้เห็นแต่ที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนนะคะเป็นเพียงธาตุหรือธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งกำลังปรากฏให้เห็นได้นี่แสดงเห็นว่านะคะมีคนไหม
5: ไม่มี
0: มีโต๊ะเก้าอี้ไหม
5: ไม่มีคร
0: ับแล้วเมื่อไหร่จะถึงวันนั้นยังไม่ต้องไปคิดถึงนิมิตอะไรทั้งหมดที่เราจะไปรู้เกินกว่านั้นจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะเพียงแต่ว่าเมื่อไรจะละการยึดถือสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดกว่าสิ่งนั้นจะปรากฏว่าดับคนอย่างนี้ไม่มีทางหรอกที่จะดับใช่ไหมคะยังติดแน่นในนิมิตต่างในนิมิตอนุพยัญชนะยังติดแน่นอยู่เลยเป็นคนนั้นคนนี้แล้วจะดับได้ยังไงกว่าจะคลายว่าไม่มีไม่มีคือไม่มีบอกว่าไม่มีคนก็ต้องไม่มีคนเป็นธรรมะก็ต้องเป็นธรรมะใช่ไหมคะคลายเมื่อไหร่โดยอะไรคะคิดเองเหรอกว่าสติสัมปชัญญะจะเกิดและเริ่มเข้าใจสิ่งที่ปรากฏทีละเล็กทีละน้อยค่ะจนกว่าละคลายความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วนะคะสภาพธรรมะจากนามรูปะปริเฉทญาณะเนี่ยคือลักษณะนั้นน่ะไม่ใช่คนใช่ไหมถึงได้เป็นรูปะและก็ไม่ใช่เราใช่ไหมแต่เป็นธาตุเห็นใช่ไหมหรือว่าเป็นธาตุได้ยินก็ได้แล้วก็เป็นเสียงใช่ไหมแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนี้หมายความว่าขณะนั้นต้องไม่มีอย่างอื่นเลยทั้งสิ้นโลกทั้งโลกหายไปหมดใช่หรือเปล่าเพราะมีแต่เพียงธาตุรู้กับสิ่งที่ปรากฏถ้าเป็นทางหูจมูกลิ้นกายมืดแค่ไหนคะมโนทวารเนี่ยเกิดมากไหมกว่าจะมาเป็นคนนั่งอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นปรากฏจริงๆนะนามะรูปะปริเฉทญาณนะ ปัญญาที่ประจักษ์แจ้งลักษณะของธาตุรู้และสภาพซึ่งไม่ใช่ธาตุรู้และก็มีลักษณะเฉพาะอย่างเพราะฉะนั้นในขณะที่เสียงปรากฏในความมืดสนิทไม่มีอย่างอื่นเลยทั้งสิ้นหายวับไปเลยมีแต่ธาตุรู้กับเสียงถูกไหมจริงหรือเปล่า

0: ซ้ำๆแบบเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ได้ยินกี่ครั้งคะวันนี
1: ้ไม่ได
0: ้แต่ว่ายังไม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉันคิดดูก็แล้วกันว่าเมื่อไรจะเป็นก็เกินสี่อสงไขยแสนกับใช่ไหมที่มันเป็นอย่างนี้มาแล้วเนี่ยน่าจะให้ไม่เป็นอย่างนี้คิดดูและไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงคำนี้หมายความว่ายังไงคะ
1: yeah.
0: เป็นพระปัญญาระดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ขณะนั้นก็ไม่น้อมพระทัยแต่เพราะได้สะสมที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะประกอบด้วยพระญาณมากมายก็รู้ว่าสัตว์โลกที่ได้สะสมปัญญามาแล้วความเห็นถูกมาแล้วสามารถที่จะเข้าใจได้และการบำเพ็ญมาก็เพื่ออนุเคราะห์คนที่ไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองถึงจะมีปัญญาอย่างท่านพระสารีบุตรก็ยังไม่สามารถรู้ได้ด้วยตัวเองเราเป็นใครฟังต่อไปเท่านั้นเองค่ะและเป็นที่พึ่งจริงๆค่ะท่านเหล่านั้นก่อนที่จะเป็นวิสาขามิคารมันดาท่านอนาถบิณฑิกะท่านเคยเป็นอะไรมาแล้วในชาติก่อนๆ นะฮะและถ้าท่านไม่เคยฟังอย่างนี้ไม่เคยเข้าใจอย่างนี้มาเรื่อยๆจะถึงวันนั้นไหมแต่เมื่อถึงได้ก็แสดงว่าท่านก็เคยสะสมมาอย่างนี้แหละไม่ต่างกันเลยจากปุถุชนถึงความเป็นกัลยาณปุถุชนถึงความเป็นผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรม
2: กราบท่านอาจารย์อีกนิดเดียวครับว่าเพราะฉะนั้นปัญญาที่ไม่ใส่ใจในความเป็นนิมิตเนี่ยก็มีหลายระดับใช่ไหม
0: แน่นอนนะคะก่อนถึงนามรูปปริเฉทญาณนะและเมื่อถึงแล้วก็ยังกว่าจะถึงอุทยพยญาณนะกว่าจะถึงวิปัสสนาญาณขั้นต่อไปแสดงว่าความเหนียวแน่นหนาแน่นสะสมมหาศาลมาแค่ไหนประมาทไม่ได้เลยค่ะมิฉะนั้นก็หันหลังให้กษัตริย์ทำโดยไม่รู้ตัว
3: กราบท่านอาจารย์ครับการที่ขันนะครับเป็นภาระท่านอาจารย์ก็กล่าวว่าเห็นขณะนี้เป็นภาระบางครั้งก็เหมือนกับจำมายังไม่เห็นว่าเป็นภาระจริงๆครับท่านอาจารย
0: ์ที่ทรงแสดงเพื่อให้เข้าใจนะคะไม่ใช่เพื่อจำเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะรู้จริงๆว่าเห็นเป็นภาระถ้าไม่รู้ก็ไม่วางภาระแล้วก็จะไม่มีวันถึงการไม่เกิดอีกเพราะไม่เข้าใจว่าเพราะเกิดจึงเป็นภาระถ้าไม่เกิดจะมีภาระใดๆไหมคะที่ใช้คำว่าภาระเพราะฉะนั้นทรงแสดงไว้ว่าอุปาทานขันธ์ 5เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิมีภาระตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเพราะว่ายังไม่เคยหยุดเกิดเลยนะคะเกิดเมื่อไหร่ก็ต้องเป็นภาระเมื่อนั้นแล้วถ้าไม่เกิดจะมีภาระไหมก็ไม่มีก็ง่ายๆใช่ไหมคะชัดเจนแต่ว่าเพราะยังไม่ได้เข้าใจความเป็นภาระของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ว่าเกิดเพราะเหตุปัจจัยเป็นชั่วคราวแล้วก็ไปไม่ว่าจะเห็นนะคะเกิดขึ้นเป็นไม่ใช่ไม่เป็นนะคะเป็นอะไรเป็นเห็นชั่วคราวแล้วก็ไปภาวะคือความเป็นไปเพราะฉะนั้นถ้าไม่เกิดก็ไม่ต้องมาเห็นแล้วก็ไปใช่ไหมคะไปก็คือไม่มีอะไรเหลือเหมือนก่อนเห็นได้ยินก็เหมือนกันยังไม่มีเสียงยังไม่มีได้ยินแต่พอได้ยินกับเสียงเกิดระดับไปก็เหมือนตอนที่ไม่มีเสียงไม่มีได้ยินและมีเสียงมีได้ยินทำไมเพื่ออะไรในเมื่อไม่มีก็เหมือนกับตอนที่เพียงก่อนไม่มีแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่ก็ไม่มีตลอดเวลาเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะกำลังเป็นภาระก็ไม่รู้ว่าเป็นภาระเพราะฉะนั้นจึงไม่วางภาระเพราะฉะนั้นยังต้องเกิดไปเรื่อย
3: ๆถ้าจัดกล่าวถึงความเป็นภาระกับการที่เห็นเป็นภาระ
0: ค่ะถ้าไม่มีเห็นจะมีภาระไหมถ้าไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นจะมีภาระไหมถ้าเมื่อมีก็มีเห็นบ้างมีได้ยินบ้างมีคิดนึกมีสุขมีทุกข์ทุกอย่างที่มีเกิดขึ้นมีแล้วก็ไม่มีจะมีทำไมคะ
3: ก็เหมือนว่าต้องมีครับท่านอาจารย์คือต้องเป็นไปตลอดเลย
0: ครับเพราะไม่รู้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีหรือเปล่าเดี๋ยวนี
3: ้ทรงดับขันธปรินิพพานแล้ว
0: เพราะรู้ว่าอะไรเป็นภาระ
3: ก็เหมือนกับยากที่จะรู้ครับที่จะเข้าใจ
0: แน่นอนค่ะต้องยากแน่นอนพระอรหันตสัมมา

0: มาสัมพุทธเจ้ากว่าจะตรัสรู้ความจริงถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงประกอบด้วยพระญาณที่จะทรงแสดงธรรมะอุปการะเกื้อกูลบุคคลอื่นให้เริ่มเข้าใจถูกในแต่ละคำแม้แต่คำว่าภาระพูดแล้วก็ยังไม่เห็น
1: เห็น
0: ไหมคะและเมื่อไหร่เห็นเมื่อนั้นก็คือเริ่มเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังไว้เข้าใจไว้แล้วก็ปัญญาที่เข้าใจไว้เนี่ยเขาจะเริ่มมีความเห็นถูกว่าเกิดมาแล้วเนี่ยควรเป็นยังไงเป็นเหมือนเดิมที่ไม่รู้แล้วก็ยังนอกจากความไม่รู้ยังมีความติดข้องยังมีสารพัดที่เป็นอกุศลซึ่งไม่ได้นำความสุขมาให้เลยนะคะขณะที่เกิดจนกระทั่งถึงผลของสิ่งนั้นแม้ว่าสิ่งนั้นดับไปแล้วก็ยังให้ผลที่ทำให้สภาพธรรมะที่ต้องเห็นต้องได้ยินพวกนี้ค่ะเกิดไปเรื่อยๆไม่เป็นภาระใช่ไหมคะคะไม่เป็นใช่ไหมหรือเริ่มเห็นแล้วว่าเป็นแม้ว่ายังไม่รู้จริงๆว่าเป็นทุกขณะเพราะยังไม่มีความรู้ในลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเป็นอย่างนี้ค่ะทุกขณะคือเป็นภาระแล้วภาระนี่ก็หลากหลายนะคะค่ะเห็นเป็นภาระอย่างหนึ่งแต่กิเลสภาระเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วใช่ไหมคะแค่เห็นก็ดับไปแล้วแต่ว่ากิเลสความติดข้องความขวนขวายการแสวงหาเหนื่อยไหมหนักไหมเริ่มเห็นภาระที่เป็นกิเลสนะคะแต่ก็ยังไม่เท่ากับขณะที่เป็นกรรมอภิสังขารภาระไม่ใช่เพียงแค่พอใจเท่านั้นค่ะยังกระทำกรรมที่จะให้ได้มาซึ่งเป็นทางทุจริตก็ได้ใช่ไหมคะสุจริตก็ได้แต่ทั้งหมดก็คือว่าเริ่มทำเหตุที่จะให้เกิดผลซึ่งไม่มีอะไรที่จะไปหยุดยั้งได้เลยเพราะฉะนั้นก็เพิ่มจากภาระที่เป็นวิบากคือเพียงแค่เห็นนะคะซึ่งมาจากเหตุคือกรรมและกรรมก็มาจากเหตุคือกิเลสคือความไม่รู้เพราะฉันก็อยู่ไปด้วยความไม่รู้นั่นแหละอีกนานแสนนานเท่าไหร่ใครจะรู้แต่ว่าเฉพาะชาตินี้ค่ะใครรู้ไหมว่านานเท่าไหร่แล้วก็ไปนะคะพ้นความเป็นบุคคลนี้เกิดมาแล้วไม่รู้กี่ชาติเป็นอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะรู้จักกันหรือเปล่าคะเนี่ยคุณวิชัยกับคุณอนุชาติก่อนไม่รู้เพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นใครพอเกิดมาแล้วนะคะทั้งที่พบกันแล้วก็ยังไม่รู้ว่าชาติก่อนเนี่ยเป็นใครและเคยรู้จักกันหรือเปล่าเคยคบหาสมาคมกันแบบไหนนะคะสุขทุกข์อย่างไรก็ไม่รู้เลยพอจากไปก็จำไม่ได้ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยเหมือนชาติก่อนกับชาตินี้แต่ก็ต้องเป็นค่ะแล้วก็ไม่มีวันจบสิ้นด้วยเพราะฉะนั้นก็เริ่มเข้าใจความหมายของขันธภาระไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดนะคะไม่เกิดไม่ดีกว่าหรือเห็นแล้วก็ไม่เห็นได้ยินแล้วก็ไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นภาระจริงๆที่ต้องเห็นนิดนึงได้ยินหน่อยนึงเรื่อยๆไปใช่ไหมคะแล้วก็กิเลสภาระมีนะคะมากมายตั้งแต่ระดับที่ไม่ปรากฏให้รู้ได้เช่นในขณะนี้ค่ะเห็นเมื่อไหร่รู้ได้เลยว่ามีกิเลสตามมาแล้วโดยที่ว่าไม่รู้เลยนะคะแต่พอมีความต้องการมากอยากได้มากติดข้องมากเริ่มรู้สบายดีไหมตอนที่กำลังหวั่นไหวด้วยความต้องการด้วยความติดข้องนะคะและด้วยการแสวงหาจนกระทั่งถึงกระทำกรรมเพราะฉะนั้นก็เข้าใจหรือยังในเรื่องภาระที่เป็นทั้งขันธภาระกิเลสภาระอภิสังขารภาระเพราะฉะนั้นจึงฟังธรรมะไงคะไม่อย่างนั้นก็ไม่ฟังหรอกใช่ไหมคะแต่เห็นประโยชน์ว่าฟังแล้วได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงความจริงมีเปลี่ยนไม่ได้เลยจะรู้หรือไม่รู้อยู่ที่การสะสมถ้าเป็นผู้ที่เกิดมาแล้วก็ไม่สนใจที่จะรู้ความจริงว่าตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยอะไรกันใช่ไหมคะเกิดมาทำไมกันอยู่ไปทำไมกันแต่ตอนนี้เริ่มพอจะเข้าใจบ้างนะคะก็แล้วแต่ว่าปัญญามากแค่ไหนถ้าปัญญามากก็อยู่เพื่อเข้าใจธรรมะ ในพระไตรปิฎกจะใช้คำว่าอยู่เพื่อธรรมะปรากฏปรากฏต้องหมายความว่าตามความเป็นจริงคือปัญญาเท่านั้นที่สามารถจะรู้ว่าเป็นธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี
1: ้กราบถามท่านอาจารย์ที่เคารพครับขณะที่ศึกษาธรรมะแล้วก็มีสติพอที่จะระลึกสภาพจิตได
0: ้ขอโทษนะคะสติคืออะไร
1: สติเป็นเจตสิกนะฮะแล้วก็ทำหน้าที่ระลึกได้ครับท่านอาจารย
0: ์ระลึกอะไร
1: ระลึกสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะครับ
0: เดี๋ยวนี้มีสติไหมคะ
1: ไม่ได้มีสติครับ
0: ฉะนั้นเดี๋ยวนี้ไม่มีใช่ไหมคะ
1: ไม่มีตอนนี้ยังไม่มี
0: กำลังฟังธรรมะแล้วก็ฟังเข้าใจขณะนั้นมีสติไหมคะ
1: เราเข้าใจมีสติ
0: ค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าลักษณะของสติเกิดเป็นสติแล้วก็ดับไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจะรู้ได้ไหมว่าขณะไหนสติเกิดอย่างคำถามของคุณชุนเมื่อกี้นี้ค่ะคือตรงนี้คุณชุนใช้คำว่าถ้าสติเกิด
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าไม่รู้จักสติจะรู้ไหม
1: ถ้าไม่รู้จักสติก็ไม่รู
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่เข้าใจมีสติก็ไม่รู
1: ้ครับ
0: แล้วจะรู้เมื่อไหร
1: ่รู้ตอนขณะที่มีการระลึกเกิดขึ้นก็จะรู
0: ้และเพราะอะไรจึงระลึกได
1: ้เพราะการฟังธรรมจนกระทั่งมีกำลังพอที่สติจะเกิดได้
0: และเวลาที่สติเกิดรู้ไหมคะว่าเป็นสติ
1: ไม่รู้หรอกครับรู้แต่ว่ามีการระลึกแค่นี้แต่ไม่ได้ว่านี่เป็นสติไม่ใช่
0: ถ้าใช้คำว่าระลึกต้องหมายความว่ามีลักษณะของสภาพธรรมะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นจะเรียกสติหรือไม่เรียกสติก็ไม่เป็นไร
1: ใช่
0: ไหมคะแต่ระลึกอะไรที่กล่าวว่าขณะนั้นระลึก
1: ระลึกสภาพธรรม
0: สภาพอะไร
1: ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเช่นจิตมีโลภะอย่างเงี้ยหรือว่าจิตมีโทสะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการระลึกอย่างนั้นเกิด
0: แต่ยังไม่รู้จักจิต
1: ไม่รู้จักจิต
0: เพราะฉะนั้นจะรู้ว่าจิตมีโลภะได้ไหม
1: มีคนตอบว่าไม่ได้แล้วครับท่านอาจารย
0: ์เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยนะคะเหมือนเรื่องวนเวียนถ้าเราคิดไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้มีความเข้าใจจริงๆนะคะว่าแต่ละคำที่เราได้ฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งที่เราจะต้องไม่ใช่เป็นเรานะคะที่ฟังก็พยายามคิดที่จะเข้าใจแต่ต้องฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจจากการฟังว่าสติเนี่ยเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะแต่ว่ามีหลายระดับขั้นสติเกิดกับจิตที่ดีงามคือเป็นกุศลจิตทุกประเภทค่ะกุศลกรรมหรือกุศลจิตก็หลากหลายเป็นไปในทานก็มีในศีลก็มีในความสงบก็มีนะคะในการรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏก็มีหรือในการเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังก็มีเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ตรงว่าสติขั้นฟังสามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังเช่นพูดถึงคำว่าสิ่งที่มีจริงก็คือเดี๋ยวนี้มีจริงๆภาษาบาลีจะใช้คำว่าธรรมะฟังธรรมะฟังอะไรคะฟังสิ่งที่มีจริงๆขณะนี้เพื่อเข้าใจอะไรคะก็เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะบางคนก็บอกว่าศึกษาธรรมะอะไรก็ไม่รู้เยอะไปหมดเลยธรรมะทั้งนั้นพูดไปก็เหมือนวนเวียนนะคะฟังธรรมะก็วนเวียนอีกฟังธรรมะฟังอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าในภาษาไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้สิ่งใดก็ตามที่มีจริงเนี่ยและก็ฟังให้เข้าใจในความเป็นธรรมะและกว่าจะรู้จริงๆว่าเป็นธรรมะเวลาที่ฟังและเข้าใจว่าเป็นธรรมะก็ต้องมีสติไม่ใช่เราแล้วก็ปัญญาขั้นฟังก็มีนะคะแต่ก็ไม่ใช่ขณะที่กำลังเข้าใจลักษณะของสิ่งที่เราพูดถึงเช่นคำว่าจิตเวลานี้ทุกคนมีจิตแน่ใช่ไหมคะใครรู้จักจิตบ้างฟังเข้าใจใช่ไหมคะว่าจิตเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้และเดี๋ยวนี้ล่ะบอกว่าเห็นเนี่ยรู้ไหมว่าเป็นสภาพรู้คือเกิดขึ้นเห็นจึงรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นอย่างนี้นี่ขั้นฟังนะคะและสตินี้ก็เป็นขั้นที่เพียงได้ยินได้ฟังแล้วก็บอกว่ามีจิตแต่ก่อนนี้ก็ไม่รู้ว่าจิตอยู่ที่ไหนจิตทำอะไรใครถามก็หาไม่เจอแต่เดี๋ยวนี้กำลังเห็นนี่ไงนี่แหละจิตละไม่ใช่เราแน่ๆเลยเพราะว่ามีปัจจัยที่ทำให้เห็นคือธาตุชนิดหนึ่งสิ่งที่มีจริงที่กำลังเห็น กำลังเห็นนี่แหละเป็นสิ่งที่มีจริงที่ไม่ใช่เรานี่นะคะคือรู้จักจิตไหมก็ไม่ต้องไปใช้คำว่ารู้จักชื่อจิตแต่ว่ารู้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นและเห็นขณะนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นและธาตุรู้นี่รู้ยากมากค่ะไม่ใช่ว่าพอฟังแล้วเราก็จะสามารถไปรู้จักจิตได้ทันทีเพราะว่าเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นด้วยแต่ถ้าไม่มีธาตุที่กำลังเห็นนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ปรากฏไม่ได้หรือแม้แต่เสียงแต่ละเสียงในครั้งที่ปรากฏก็เพราะมีจิตได้ยินจิตอยู่ไหนก็จิตกำลังได้ยินนี่แหละจะอยู่ไหนก็ที่กำลังได้ยินนี่แหละเป็นจิตที่กำลังได้ยินเสียงเฉพาะเสียงที่ปรากฏที่จิตกำลังรู้เสียงอื่นจิตไม่ได้รู้เพราะฉะนั้นจะใช้คำอะไรก็ตามนะคะขอให้ค่อยๆเข้าใจความจริงที่กำลังมีในขณะนี้นี่ขั้นฟังเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าแค่ฟังเนี่ยค่ะยังไม่สามารถที่จะเห็นว่าไม่ใช่เราโดยสิ้นเชิงนะคะแต่ต้องมีการฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นไปเรื่อยๆโดยสภาพธรรมะก็เกิดขึ้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ใช่เราทั้งหมดก็ฟังแต่ละหนึ่งเนี่ยให้ละเอียดขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจสติอีกขั้นหนึ่งเมื่อเกิดแต่ถ้าสติขั้นนั้นไม่เกิดก็เพียงแต่เข้าใจเรื่องของสติขั้นนั้นแต่ไม่รู้ว่าสติจริงๆขั้นนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรต่อเมื่อใดเกิดเมื่อนั้นจริงจะรู้ได้ว่านั่นคือสติอีกขั้นหนึ่งซึ่งไม่ใช่เพียงขั้นฟังนะคะแต่เป็นขั้นที่เริ่มเข้าใจลักษณะสิ่งที่มีเฉพาะแต่ละหนึ่งในขณะที่สิ่งนั้นกำลังเป็นอย่างนั้นและปัญญาต้องรู้ในขณะนั้นการฟังนี่ขณะใดที่เข้าใจขณะนั้นก็เป็นปัญญาใช่ไหมคะใช่อีกคำหนึ่งปัญญาวิชาก็ได้แสงสว่างนั่นแหละก็แล้วแต่หมายความถึงความเข้าใจถูกในขั้นฟังเพราะฉะนั้นเวลาที่สติสัมปชัญญะที่กำลังเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะเกิดขณะนั้นก็ต้องมีปัญญาคือความเข้าใจถูกว่าขณะนั้นแหละไม่ใช่เราแต่เป็นลักษณะของสติที่ปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าสติเกิดจริงๆระดับนั้นนะคะย่อมปรากฏแก่ปัญญาสามารถรู้ได้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราแต่เป็นสติที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยด้วยทำไมว่าเพราะเหตุปัจจัยเพราะไม่ได้ไปทำให้สติเกิดไม่ได้คิดว่าสติจะเกิดไม่ได้หวังว่าสติจะเกิดเหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะก็ไม่หวังว่าจะได้ยินหรือไม่ได้หวังว่าจะเห็นก็เห็นแล้วใช่ไหมคะได้ยินแล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้หวังว่าสติเกิดแต่สติก็เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยนี่เป็นหนทางเดียวนะคะที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเป็นอนัตตาคำว่าเป็นอนัตตาต้องทุกอย่างแม้แต่สติสัมปชัญญะก็เป็นอนัตตาแม้แต่การฟังเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็เป็นอนัตตาบังคับให้เข้าใจไม่ได้ฟังแล้วยังไม่เข้าใจก็ได้แค่จำแค่ได้ยินเผลอๆหรือว่าเดี๋ยวก็ลืมไปอีกละก็บังคับบัญชาไม่ได้คือให้มีความมั่นคงว่าไม่มีเราค่ะแต่มีธรรมะเพราะฉะนั้นให้เข้าใจธรรมะแล้วก็ค่อยๆรู้ว่าไม่มีเราไม่ใช่เราแน่นอนตรงกับที่เราได้ยินได้ฟังไหมคะจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะและจิตที่ดับไปแล้วก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นและไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลที่เกิดแล้วดับไปก็สะสมสืบต่อในจิตขณะต่อไปมิฉะนั้นการเจริญขึ้นของสติและปัญญาก็มีไม่ได้ถ้าไม่มีการสะสมทีละขณะสองขณะสามขณะก็แล้วแต่ที่จะเกิดขึ้นเป็นไปเกิดแล้วดับไปแต่ก็สะสมอยู่ในจิตขณะต่อไปเมื่อเช้าที่เราฟังมาแล้วนะคะพอฟังต่อตอนนี้ก็ความเข้าใจเมื่อเช้าไม่ได้หายไปไหนใช่ไหมคะได้หายไปหมดค่ะค่อยๆสะสมโดยไม่รู้เลยค่ะจนกว่าจะมีกำลังพอที่จะปรากฏแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าจะรู้ว่าสติสัมปชัญญะเกิดหรือเปล่าก็ต่อเมื่อเกิดจึงรู้ความต่างของขั้นฟังฟังเรื่องของสภาพธรรมะทั้งหมดเลยแต่ลักษณะของสภาพธรรมะก็ยังไม่ได้ปรากฏสักอย่างทั้งที่เห็นก็เห็นเนี่ยก็เป็นธรรมะก็ฟังรู้ว่าเห็นเนี่ยเป็นธรรมะแต่ลักษณะที่เป็นธาตุรู้ไม่ได้ปรากฏว่าธาตุรู้เนี่ยไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าเกิดแล้วรู้และต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้รู้แต่ขณะนั้นแล้วแต่ว่าจะเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพใด และลักษณะของสติสัมปชัญญะที่ถึงเฉพาะหนึ่งขณะนั้นก็รู้ได้ว่าต่างกับขณะที่สติไม่ได้ปรากฏแม้มีแต่ปัญญาก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจว่าลักษณะของสติเป็นอย่างไรเพราะเหตุว่าเป็นแต่เพียงขั้นฟังเพราะฉะนั้นความเข้าใจกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นด้วยความเป็นผู้ตรงนะคะจึงสามารถที่จะได้สาระจากพระธรรมแล้วก็ค่อยๆ คลายความไม่รู้แต่จะให้ไปรู้ทันทีอย่างที่ว่าสติระลึกหรืออะไรเงี้ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสติเกิดเองแน่ๆเมื่อมีปัจจัยไม่ต้องหวังไม่ต้องรอเพราะฉะนั้นขณะที่คิดเนี่ยค่ะเป็นเราใช่ไหมคะคิดถึงไหนก็เป็นเราทั้งนั้นยังไม่ใช่สติที่กำลังเราใช้คำว่าระลึกแต่ความจริงสติเป็นยังไงล่ะตอนที่กำลังถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจะใช้คำพูดว่าอะไรก็ไม่เหมือนกับขณะนั้นที่สติเกิดแล้วทำหน้าที่ของสติอยากฟังต่ออีกนิดนึงไหมคะ ว่าจริงๆแล้วนี่นะคะต้องต่างแน่นอนใช่ไหมคะขณะที่ฟังกับขณะที่สติอีกระดับหนึ่งที่ไม่ใช่เพียงฟังเข้าใจเพราะเวลานี้แค่ฟังเข้าใจแต่ว่าเวลาที่เข้าใจจริงๆนะคะจนกระทั่งไม่ได้หวังเลยไม่สงสัยด้วยนะคะจากการฟังว่าทุกขณะเนี่ยเป็นธรรมะไม่สงสัยเลยจริงๆมีความมั่นคงนะคะโลภะเกิดเป็นธรรมะโทสะเกิดเป็นธรรมะคิดเกิดก็เป็นธรรมะถ้าเป็นธรรมะระดับนี้ที่ไม่หวั่นไหวนะคะก็พอจะเป็นปัจจัยให้มีการรู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งที่ปรากฏเวลานี้มีสภาพธรรมะหลายอย่างใช่ไหมคะมีเห็นไหมมีได้ยินไหมมีคิดไหมมีสิ่งที่ปรากฏทางตาไหมมีเสียงไหมมีแข็งไหมมีตั้งหลายอย่างเร็วมากเลยเหมือนทุกอย่างเนี่ยพร้อมกันแต่ขณะที่กำลังถึงเฉพาะลักษณะหนึ่งเห็นไหมคะถึงเฉพาะลักษณะหนึ่งต้องหมายความว่าลักษณะนั้นปรากฏดีซึ่งขณะเนี้ยปรากฏดีหรือเปล่าใช่ไหมคะปรากฏดีได้ยังไงยังไม่ทันรู้เลยดับแล้วไม่ว่าอะไรทั้งนั้นใช่ไหมกระทบแข็งยังไม่ทันรู้เลยเป็นอย่างอื่นไปแล้วจะเรียกว่าปรากฏดีได้ยังไงปรากฏดีก็คือตามที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นปกติทุกอย่างไม่เปลี่ยนเลยนะคะอย่างนี้ธรรมดาอย่างนี้แล้วก็ขณะนั้นกำลังถึงเฉพาะลักษณะหนึ่งเห็นไหมคะเกิดแล้วทันทีเพราะเหตุปัจจัยแสดงความเป็นอนัตตาว่าไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นได้เลยเหมือนเสียงขณะนี้ค่ะปรากฏเพราะเหตุปัจจัยไม่มีใครไปทำให้เสียงปรากฏแต่จิตได้ยินเกิดขึ้นและดับไปยังไม่ทันรู้ในลักษณะของทั้งเสียงและในลักษณะของทั้งจิตที่ได้ยินเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะจะละการยึดถือสภาพนั้นๆไม่ได้เลยเพราะไม่รู้ความจริงแต่การที่ได้ฟังมันมากจนกระทั่งไม่หวั่นไหวนะคะแล้วก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้มีการถึงเฉพาะใช้คำว่าถึงเฉพาะคือตรงลักษณะนั้นเลยทันทีด้วยนะคะแต่ลักษณะนั้นปรากฏในลักษณะที่เป็นสภาพธรรมะไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างเสียงอย่างนี้ค่ะความจำว่าเป็นเสียงแต่ถ้าขณะที่กำลังเข้าใจเพียงเสียงเหมือนอย่างอื่นค่ะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งก็มีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นความเข้าใจความรู้อันนี้นะคะไม่ต้องมีใครไปทำหรือใครก็ทำไม่ได้เพราะว่าต้องมีปัจจัยคือความเข้าใจจริงๆมั่นคงเป็นปัจจัยให้กระทบแข็งธรรมดาไหมคะเหมือนเดิมเสียงเหมือนเดิมสิ่งที่ปรากฏทางตาเหมือนเดิมแต่ว่าขณะนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือเห็นหรือเสียงหรือได้ยินนะคะไม่ได้ปรากฏดีเพราะอะไรคะเพียงแค่ผ่านไปยังไม่ทันรู้เลยแต่เวลาใดก็ตามนะคะที่เราก็กระทบแข็งเหมือนเดิมทุกวันเนี่ยค่ะแต่ขณะนั้นลักษณะนั้นปรากฏในความแข็งแสดงว่าขณะนั้นต้องต่างกับขณะที่กระทบบ่อยๆตั้งแต่เช้ามาแล้วก็ไม่ได้มีการที่จะรู้เฉพาะลักษณะนั้น พราะฉะนั้นรู้เฉพาะลักษณะนั้นก็หมายความตรงนั้นนะคะปรากฏให้รู้ความเป็นลักษณะนั้นเช่นแข็งตรงนั้นไม่ใช่ร่างกายตลอดตัวเลยนะคะจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดก็ได้หรืออาจจะเป็นแข็งภายนอกเช่นโต๊ะหรือที่เราเคยจำว่าเป็นโต๊ะนะคะแต่ก็มีลักษณะที่แข็งเพราะฉะนั้นแข็งนั่นแหละไม่เปลี่ยนนะคะแต่ความรู้ตรงนั้นเพิ่มขึ้นที่จะรู้ว่าขณะนั้นนะคะก็คือลักษณะเฉพาะสิ่งหนึ่งซึ่งมีและคิดดูสิคะกว่าจะชินจนกระทั่งเข้าใจอย่างมากมั่นคงพอที่จะคลายความที่เคยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นที่ทรงแสดงไว้ว่าอาสวะโอคะโยคะก็อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงอื่นอยู่ตรงที่แต่ก่อนนี้ไม่เคยใส่ใจจะใช้คำว่าใส่ใจก็ได้เพราะเหตุว่าขณะนั้นนะคะสภาพโสภณะเจตสิกไม่ใช่มีอย่างเดียวนะคะต้องกุศลจิตเกิดขณะใดสภาพเจตสิกทั้งหมดเป็นโสภณะแม้แต่ผัสสะแม้แต่เวทนาเจตนาทั้งหมดนะคะจะไม่เป็นโสภณะไม่ได้จะเป็นอกุศลไม่ได้เพราะเกิดพร้อมกันในทางดีด้วยปัญญาเป็นปัจจัยทำให้เกิดเพราะฉะนั้นที่ผัสสะจะกระทบนะคะแล้วก็มนสิการะจะเกิดหรือว่าสติสัมปชัญญะจะเกิดปัญญาจะเกิดพร้อมกันในขณะนั้นเพราะว่ามีเหตุปัจจัยที่ได้เข้าใจแล้วทำให้เกิดนะคะและสภาพธรรมะที่เป็นปกติเนี่ยต่างกันนิดเดียวตรงที่สติสัมปชัญญะเกิดด้วยเหตุนี้สภาพนั้นจึงปรากฏดีคือดีคือแสดงลักษณะของความเป็นธรรมะซึ่งแข็งนี่เราผ่านไปละแต่ตรงแข็งนี่เริ่มรู้มีความรู้เข้าไปเพราะฉะนั้นจากการที่เคยไม่รู้นะคะและยึดถือแข็งว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมานานมากโอคะอยู่ตรงนั้นที่นานแสนนานที่เคยเป็นอย่างนั้นข้ามโอคะคือจากความไม่รู้ในความเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะขณะนั้นนะคะกำลังเริ่มที่จะค่อยๆข้ามโอคะของความไม่รู้ไปสู่ความรู้ความเข้าใจว่าขณะนั้นก็เป็นแต่เพียงธรรมะอย่างหนึ่งไม่ต้องพูดนะคะทั้งหมดเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่าความเข้าใจเหมือนกับว่าเราเกิดมาเป็นเด็กใหม่ๆเนี่ยนะคะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่เห็นจนชินเริ่มชินก็เริ่มจำได้เพราะฉะนั้นกว่าจะชินในความเป็นธรรมะไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปนึกไม่ต้องอะไรเลยใช่ไหมคะก็ต้องกินเวลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นธรรมะวันนี้เท่าไหร่แล้วก็ยังไม่มีการที่จะปรากฏด้วยดีกับสติสัมปชัญญะก็ผ่านไปเรื่อยๆแล้วก็แค่ฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกว่าจะถึงขณะนั้นนะคะและอีกนานเท่าไหร่กว่าจะคุ้นเคยแล้วก็ชินเพราะว่าความไม่รู้นะคะและความติดข้องและความเห็นผิดนะคะจะแทรกเข้ามาเรื่อยๆตามเหตุตามปัจจัยเพราะเหตุว่ายังไม่ได้ดับไปเลยยังมากมายมหาศาลเหมือนเดิมเพียงแต่ความเข้าใจเริ่มค่อยๆจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นงานที่นานไหมที่กว่าจะสำเร็จลงไปได้ที่พระอรหันต์ท่านกล่าวว่าท่านเสร็จกิจไม่ต้องมีภาระหรือกิจที่จะต้องดับกิเลสอีกแล้วเพราะว่ากิเลสดับหมดแล้วแต่การที่ได้ฟังไปเนี่ยนะคะก็อบรมไปเสร็จกิจหรือยังเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นกิจของสติสัมปชัญญะไปอีกจนกว่าปัญญาจะเพิ่มขึ้นรู้อย่างที่ท่านเหล่านั้นได้รู้แล้ว
2: ท่านอาจารย์ครับลักษณะของความสงสัยก็คงไม่ใช่เหมือนกับสงสัยในคำหรือในชื่อครับท่านอาจารย์แต่ว่าแม้เห็นขนาดนี้แล้วก็เริ่มสะสมความเข้าใจขึ้นอาการของความไม่เข้าใจแล้วก็สงสัยจะเป็นลักษณะยังไงครับท่านอาจารย
0: ์เวลานี้ฟังไม่สงสัยในคำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงเวลานี้ไม่สงสัยในความที่เป็นธาตุรู้หรือสภาพรู้ซึ่งต่างกับสิ่งที่ปรากฏแต่สงสัยในลักษณะของธาตุรู้เพราะธาตุรู้ไม่ได้ปรากฏแต่ไม่สงสัยเลยว่าเป็นตามที่ได้ฟังคือไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุรู้แต่ลักษณะที่ไม่ใช่เราก็ยังไม่ปรากฏใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต่างกันสติขั้นฟังกับสติสัมปชัญญะซึ่งเกิดปกติเลยใช่ไหมคะอย่างในครั้งอดีตเนี่ยพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องสิ่งที่ปรากฏนะคะทางตาหูจมูกลิ้นกายขณะนั้นมีเห็นมีได้ยินมีการกระทบสัมผัสผู้ที่อบรมมาแล้วเนี่ยค่ะสติสัมปชัญญะถึงลักษณะนั้นได้ไหม รากฏด้วยดีตามธรรมดาและก็ชินแล้วด้วยเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับปัญญาถือระดับใดเพราะคลายการยึดถือนะคะจึงสามารถที่จะประจักษ์ความจริงได้เพราะว่าเมื่อคลายความไม่รู้ความไม่รู้กั้นอีกต่อไปไม่ได้สภาพธรรมนั้นจึงปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจึงต้องอบรมเจริญปัญญาสติปัฏฐานและสติสัมปชัญญะเนี่ยนะคะเป็นปกติเป็นหนทางเดียวเพราะความไม่รู้กำลังไม่รู้ในสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ตามปกติเพราะฉะนั้นปัญญาก็ต้องค่อยๆเข้าใจถูกโดยรู้ว่าขณะใดเป็นเพียงฟังขณะใดสติสัมปชัญญะเกิดสลับกันได้เพราะว่าสติสัมปชัญญะก็ดับด้วยเข้าใจคะ
3: สามารถแยกได้ไหมว่าเป็นปัญญาขั้นคิดว่าเป็นปัญญาขั้นรู้ตรงลักษณะจริงๆ
0: ค่ะถ้าเป็นเราแยกไม่ได้ถ้าเป็นปัญญาแยกได
3: ้เพราะฉะนั้นถ้าตัวเราก็จะไม่รู้แต่ถ้าเป็นปัญญาจะรู้ว่า
0: ถูกต้อง
3: ไม่เข้าใจผิดในปัญญาที่เป็นจริง
0: กว่าความเข้าใจจะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเวลาที่สติสัมปชัญญะมีปัจจัยเกิดมีปัญญาเป็นปัจจัยใช่ไหมคะสติสัมปชัญญะจึงเกิดได้เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดปัญญาต้องมีตรงนั้นที่รู้ว่านี่เป็นสติสัมปชัญญะเพราะว่าสติสัมปชัญญะจะเกิดเมื่อมีปัญญาเป็นปัจจัยคนไม่มีปัญญาไงคะสติสัมปชัญญะจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะเราจะบอกว่าฉันกำลังระลึกอ่ะก็ไม่ใช่สติสัมปชัญญะเพราะไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรานะคะแต่ต้องเป็นปัญญาที่เข้าใจจริงๆแล้วละปัญญามีหน้าที่เดียวค่ะไม่ใช่มีหน้าที่ติดนะคะแต่มีหน้าที่ละปัญญาไม่ติดข้องเลยเพราะปัญญารู้ความจริง
3: ถ้าจะเข้าฟังแล้วเหมือนกับว่าอย่างยกตัวอย่างแข็งเนี่ยเวลาถามทีไรก็เป็นไมโครโฟนเนื่องจากปัญญาขั้นที่รู้ตรงแข็งยังไม่เกิดทีนี้เมื่อปัญญา
0: ค่ะแต่เวลาที่ปัญญาถึงเฉพาะรู้ตรงแข็งจะบอกว่าไม่รู้เฉพาะก็ไม่ได้ไม่เกิดก็ไม่ได้
3: ค่ะถ้าอาจารย์เขาฟังแล้วเหมือนกับว่าถ้าปัญญาขั้นนั้นเกิดก็จะมีปัญญาที่รู้ตามมารู้ตรงนั้นอีกที
0: พร้อมกันในขณะนั้นเลยเพราะสติสัมปชัญญะเกิดพร้อมกันฟังเพื่อจะได้ไม่เห็นผิดค่ะอันนี้อันตรายมากคืออุตส่าห์ได้ยินได้ฟังพระธรรมแต่ยังเข้าใจผิดเพราะประมาทในความลึกซึ้งเพราะฉะนั้นต้องมั่นคงว่าอนัตตาไม่ใช่เราทำอะไรไม่ได้มั่นใจหรือเปล่าถ้ามั่นใจไม่ทำเพราะมีสิ่งที่เกิดแล้วปรากฏให้รู้แต่ว่าไม่ได้ฟังจนกระทั่งเข้าใจก็เลยไปทำ
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับขณะที่กำลังอธิบายสภาพธรรมที่เกิดขึ้นขณะนั้นหมายถึงยังไงครับว่าทำไมถึงตรงนี้เนี่ยเป็นการข้ามโอคะตรงนี
0: ้ต้องรู้จักโอคะก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะขอเชิญคุณธิดา
4: โอคะนะคะก็หมายถึงกิเลสนะคะกิเลสที่เป็นดุจห้วงน้ำใหญ่นะคะก็มีโลภะเนี่ยนะคะใช้คำว่ากามะโอคะความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายเนี่ยนะคะประดุจเหมือนกิเลสที่เป็นห้วงน้ำใหญ่นะคะซึ่งมีเยอะมากทุกครั้งที่มีโลภะเกิดยินดีพอใจเนี่ยนะคะก็สะสมเพิ่มเติมห้วงน้ำกว้างขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็ห้วงน้ำก็คือภพอีกอย่างหนึ่งความยินดีในภพทั้งหลายห้วงน้ำคือทิฏฐินะคะความเห็นผิดต่างๆแล้วก็อวิชชาซึ่งเป็นความไม่รู้ซึ่งก็มีมากเลยนะคะซึ่งท่านก็อุปมากิเลสที่ประดุจห้วงน้ำใหญ
1: ่ขณะที่ท่านอาจารย์อธิบายถึงตรงนี้บอกแล้วก็มีคำว่านี่คือข้ามโอคะเนี่ยหมายความว่าขณะนั้นเนี่ยประจักษ์สภาพธรรมตามความเป็นจริงจึงเป็นการข้ามโอคะหรือเปล่าครับ
0: ยังไม่ได้ข้าม
1: ฟัง
0: เพื่อที่จะข้าม
1: เพื่อที่จะข้ามออกครับ
0: ถ้าไม่มีกำลังก็ไม่ข้ามข้ามไม่ได้อยู่ดีๆจะข้ามได้ไงคะ
1: หมายความว่าการประจักษ์สภาพธรรมในขณะนั้นที่ว่าเป็นธรรมะอย่างไร
0: ยังไม่ประจักษ์ด้วยซ้ำไป
1: ยังไม่ประจักษ์ด้วยซ้ำ
0: เพียงแต่จะรู้ว่านะคะเป็นโอคะซะก่อนก็ยากกำลังมีโอคะหรือเปล่ากำลังเป็นโอคะหรือเปล่าก
1: ำลังเป็นโอคะ
0: กามโอคะพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นเมื่อกี้นี่ในรสแต่ไม่ใช่เฉพาะรสนะคะ ทั้งรูปด้วยเสียงด้วยกลิ่นด้วยรสด้วยและสิ่งที่กระทบสัมผัสกายกำลังเย็นสบายไม่ร้อนอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะคะพลาดได้ไหมมีกำลังพอที่จะเนี่ยฟังมาแล้วนะคะเป็นกิเลสเป็นความติดข้องนะคะแล้วจะละอย่างไรเห็นไหมคะโอคะนั่นแหละค่ะอยู่ตรงนั้นแหละข้ามได้หรือเปล่าถ้าไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นพูดคำไหนสิ่งนั้นมีให้รู้ให้เข้าใจถ้าพูดถึงโอคะก็ต้องรู้ค่ะไม่ใช่พูดเปล่าๆไปใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้มีไหมอ้าวมีนะคะทางไหนเห็นไหมคะออกมาละเอียดยิบทางตาโอคะแล้วทางหูก็โอคะทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทั้งหมดเพื่อจะได้รู้ว่าอย่าไปคิดว่ากำลังข้ามนะคะแต่ให้เข้าใจหนทางก่อนและกว่าจะเข้าใจหนทางได้ก็คือว่าต้องเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะก่อนเพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากค่ะคือเรื่องความไม่รู้ซึ่งหนาแน่นมากแล้วก็เริ่มจะเข้าใจค่อยๆจะรู้ไปแล้วก็มีโอกาสที่ได้ฟังแล้วนะคะเพื่อที่จะเป็นปัจจัยให้บุญที่ทำไว้แต่ปางก่อนคือชาตินี้สำหรับชาติต่อๆไปเนี่ยได้ทำให้สามารถเข้าใจสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงไม่ว่าจะพูดคำไหนก็ต้องเข้าใจจริงๆรู้จริงๆว่าเดี๋ยวนี้เป็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจากการไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะนะคะอย่างเช่นทางตาซ้ำบ่อยๆเพราะว่าเห็นไม่เคยขาดไปเลยเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้โอคะแล้วใช่ไหมคะข้ามหรือยังชีวิตปกติผิดปกติข้ามไม่ได้แน่โอคะถึงแม้ว่าจะมีกิเลสนะคะกิเลสก็เกิดขึ้นแล้วก็รู้จักโอคะไหมถ้าไม่มีปัญญาก็ข้ามไม่ได้ไม่ใช่ไปห้ามไม่ให้มีกิเลสแล้วก็ไม่มีปัญญาแล้วก็กิเลสก็ห้ามไม่ได้และปัญญาก็ไม่มีหมดเลยทั้งสองอย่างกิเลสก็ห้ามไม่ได้ปัญญาก็ไม่มีแต่รู้ว่ากิเลสเกิดนะคะเพราะมีปัจจัยให้กิเลสเกิดแต่สะสมปัญญาที่จะรู้ความจริงที่จะไม่ให้มีกิเลสได้แต่ต้องมีปัญญาค่ะเพราะฉะนั้นชีวิตที่มีแล้วหรือกำลังมีและมีต่อไปเนี่ยต้องมีตามเหตุตามปัจจัยของแต่ละหนึ่งคนจริงๆนะคะสับสนแลกเปลี่ยนกันไม่ได้เลยแม้แต่ความคิดทุกสิ่งทุกอย่างค่ะแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นก็เห็นตามความเป็นจริงว่านี่แหละคือสิ่งที่มีจริงนะคะแล้วก็เวลาที่มีการฟังธรรมะเข้าใจขึ้นก็นี่แหละที่เป็นหนทางที่จะรู้ว่ากิเลสเป็นอย่างนี้หนทางละคือรู้ความเป็นจริงตามปกติของสภาพธรรมะมิฉะนั้นก็มีแต่กิเลสนะคะแล้วก็เพิ่มกิเลสด้วยการหวังผิดๆที่ต้องการจะหมดกิเลสโดยวิธีที่ไม่เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้
5: การรู้ในชีวิตประจำวันก็จากการได้ยินได้ฟังพระธรรมเป็นเหตุปัจจัยให้มีการคิดต่างจากที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังพระธรรมครับอย่างเช่นทานอาหารบางทีก็เป็นไปกับความอร่อยก็ไม่ได้นึกถึงว่าเป็นโลภะโดยซ้ำไปครับก็เพลินไป
0: ห้ามเพลินได้ไหมก็ชัดเจนอยู่แล้วจะไปห้ามอะไรคะแต่ว่าสะสมความเห็นที่ถูกต้องคำว่าอาจหารร่าเริงเนี่ยไม่ใช่ให้ไปต่อสู้กับโลภะเพียรที่จะไปข่มหรืออะไรนะคะเพราะไม่มีทางสำเร็จค่ะเพราะเป็นเราแต่ถ้าเป็นปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะสภาพธรรมะเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วดับแล้วด้วยแต่โดยที่ไม่ได้เข้าใจเลยกับการที่รู้ความจริงว่าเพราะปัญญาเท่านั้นไม่ใช่เพราะเราก็จะเลิกคิดที่จะไปทำด้วยความเป็นตัวตนนะคะเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จค่ะกี่ชาติก็ไม่สำเร็จแม้ถึงความเป็นอรูปพรหมก็ยังไม่สำเร็จเพราะเหตุว่ายังเป็นตัวตนอยู่นี่ก็แสดงเห็นว่าการที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่มีความอาจหาญร่าเริงที่จะรู้ความจริงว่าปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะเห็นสิ่งนั้นตามความเป็นจริงได้ก็ไปหลงนะคะตามกำลังของโลภะที่ต้องการเหลือเกินที่จะหมดกิเลสฟังแล้วก็อยากจะทำทุกอย่างอย่างรวดเร็วให้หมดกิเลสซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยแล้วก็เป็นความเห็นผิดเป็นความเข้าใจผิดด้วยเป็นมิจฉามรรคเพราะฉะนั้นธรรมะที่ว่าลึกซึ้งนะคะก็คือว่า ถ้าไม่ศึกษาด้วยดีเนี่ยด้วยความลึกซึ้งนะคะมีอันตรายเพราะว่าทำให้เข้าใจผิดได้ถ้าศึกษาพระสูตรด้วยการไม่รอบคอบเนี่ยค่ะก็ทำให้เห็นผิดว่าพระผู้มีพระภาคตรัสให้มีความเพียรและปัญญาไม่มีหรือจะเพียรไปโดยไม่มีปัญญาหรือเพราะฉะนั้นแม้แต่มีความเพียรก็ต้องมีความเข้าใจตั้งแต่ต้นว่าเพียรก็ไม่ใช่เราใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมีปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องค่อยๆตามลำดับด้วยคือตั้งแต่ขั้นการฟังและความเป็นอนัตตาต้องมั่นคงไม่ใช่ว่าเดี๋ยวก็เป็นอัตตาเป็นเราอีกละนั่นก็คือว่าไม่มั่นคงแต่ถ้ามั่นคงจริงๆนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกี่ภพกี่ชาติถ้าตราบใดที่ยังไม่เข้าใจขณะนั้นทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรกิเลสไม่ได้แต่เมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนั่นแหละปัญญาจะนำไปในที่ทั้งปวงแม้ในกุศลทุกประการด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าธรรมะที่เป็นฝ่ายกุศลเนี่ยค่ะถ้าปราศจากปัญญานะคะก็ไม่สามารถที่จะชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความไม่รู้และการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนซึ่งไม่มีอย่างอื่นที่จะไปละได้เลยยังอยากจะละกิเลสด้วยความเป็นเราหรือเปล่ายังอยากจะเพียรทำอะไรโดยการที่ไม่มีปัญญาไม่เข้าใจอะไรเลยหรือเปล่าหรือว่าไม่รู้ในความเป็นอนัตตาว่าขณะนี้เกิดแล้วและจะไปทำอย่างอื่นแสดงว่าไม่เข้าใจเลยว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่ควรรู้ยิ่งเพราะเกิดแล้วมีแล้วปรากฏแล้วไม่มีใครไปทำแต่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจมั่นคงว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่เรามิฉะนั้นก็ยังเป็นเราไปเรื่อยๆ
3: ท่านอาจารย์คะดูเหมือนว่าฟังแล้วท่านอาจารย์ก็บอกว่าไม่ต้องทำอะไรฟังให้เข้าใจความเข้าใจนี่แหละก็จะเป็นสังขารปรุงแต่งให้เข้าใจความจริงที่ว่าไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลไม่ใช่เราเนี่ยขึ้นเรื่อยๆทีนี้โอกาสที่จะไม่รู้ตัวเนี่ยไปมีตัวตนไปทำแล้วไม่รู้เลยว่าไปตัวตนไปสังเกตไปไต่ตองไปพิจารณาเนี่ยเหมือนกับเครื่องกั้นตรงนี้นี่มันเหมือนอันตรายอาจารย์
0: ค่ะถ้าไม่มีปัญญาก็ต้องเป็นอย่างนี้นะคะแต่ถึงเป็นอย่างนี้ปัญญาก็สามารถเกิดขึ้นเข้าใจแล้วละทันทีเพราะฉะนั้นหนทางนี้คือปัญญานั่นเองนะคะรู้แล้วละรู้แล้วละหนทางผิดไปเรื่อยๆแต่ถ้าตราบใดผิดแล้วไม่รู้ก็ไม่มีทางละแต่พอรู้ว่าผิดนะคะปัญญาต่างหากที่รู้ไม่ใช่เราและเมื่อรู้ปัญญาละไม่ใช่เราคือทั้งหมดไม่ใช่เราทั้งนั้นค่ะ
3: แต่ต้องเริ่มรู้ว่ามีการไปจดจ้องไปตั้งใจพิจารณาตั้งใจ
0: จากการฟังนะคะก็สามารถที่จะเป็นที่พึ่งได้โดยที่ว่าขณะใดที่ติดและต้องการขณะนั้นถ้าสะสมปัญญามาแล้วนะคะเป็นที่พึ่งคือสามารถเกิดขึ้นเข้าใจว่านั่นผิดเพราะอวิชชาไม่สามารถที่จะรู้ว่าผิดหรือถูกอวิชชาไม่รู้อะไรเลยแต่ปัญญาสามารถที่จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราอยู่ดีๆก็เป็นคนที่สามารถตัดสินได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดใช่ไหมคะทุกคนก็หลงไปเพราะไม่รู้แต่พอมีปัญญาแล้วเนี่ยค่ะแม้จะติดข้องนะคะแม้จะจดจ้องขณะนั้นปัญญาก็รู้ว่านั่นไม่ใช่นั่นไม่ถูกจริงละพอละแล้วจะไม่รู้เลยว่าเป็นอิสระพ้นจากโลภะหรือความต้องการจดจ้องทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยค่ะแล้วเขาก็จะมาเรื่อยๆเพราะเหตุว่าเหตุที่จะให้เกิดขึ้นนะคะของความเป็นตัวตนและความติดข้องเนี่ยมีมากเพราะฉะนั้นจะให้หมดไปได้ยังไงแม้ถึงปัญญาที่เริ่มเข้าใจจนกระทั่งเริ่มระลึกรู้ก็ยังไม่สิ้นที่เขาจะมีปัจจัยที่จะเกิดก็ยังเกิดติดตามไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นปัญญาจึงต้องคมขึ้นแล้วก็สามารถที่จะละเอียดขึ้นแล้วก็รู้แม้แต่ว่าขณะนั้นเป็นความต้องการแม้เพียงเล็กน้อยหรือมีความเป็นเราอยู่ขณะนั้นแม้เพียงเล็กน้อยเมื่อรู้อย่างนี้นะคะจึงละปัญญารู้ปัญญาละและก็จะรู้สึกถึงความเป็นอิสระจากการพ้นจากโลภะเนี่ยค่ะไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยเพราะขณะนี้ไม่รู้ตัวเลยค่ะไม่เคยพ้นจากโลภะเลยตั้งแต่ลืมตาจนกระทั่งนอนนะคะขณะใดที่ฟังธรรมะขณะนั้นสะสมความเห็นถูกขณะนั้นไม่มีโลภะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้จึงมีบารมีนะคะเพื่อที่จะรู้ตามความเป็นจริงว่าขณะใดที่เป็นอกุศล ขณะนั้นต้องมีความไม่รู้เกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นขณะนั้นไม่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่แม้มีหรือแม้ฟังมาแล้วนะคะแต่ถ้าไม่มีคุณความดีประการต่างๆที่จะเป็นกำลังที่จะทำให้จิตเนี่ยค่ะค่อยๆสะอาดพ้นจากมลทินคืออกุศลทั้งหลายที่มากมายได้ก่อนนะคะและค่อยๆรู้ความจริงขึ้นจึงสามารถที่จะค่อยๆรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามปกติตามความเป็นจริงเพราะว่าการผิดปกติแม้เพียงเล็กน้อยก็มีขณะที่จงใจขณะนั้นถ้าปัญญาไม่เกิดก็ไม่ละความจงใจก็ยังคงจงใจด้วยความไม่รู
6: ้กราบท่านอาจารย์สุจินครับถ้าไม่เคยทราบถึงลักษณะของวิปัสสนาญาณเนี่ยครับแล้วเราอบรมเจริญปัญญาไปเรื่อยๆแล้วปัญญาเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ของเขาโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปรู้ลักษณะของวิปัสสนาญาณแต่ละญาณว่ามีลักษณะอย่างไรอย่างนี้เนี่ยปัญญาเขาจะค่อยๆทำหน้าที่ของเขาไปหรือเปล่าครับอาจารย
0: ์ถ้ามีความเข้าใจถูกนะคะไม่หวัง
6: ครับ
0: และความหวังก็มาในรูปแบบต่างๆแม้คิดเหมือนไม่หวังแต่ก็หวัง
6: ก็ในวันหนึ่งก็ทางตาถ้าเห็นถูกบ้างก็แล้วแต่สติที่จะระลึกไป
0: ไม่ต้องมีตัวเราที่จะไปคิดว่าบางวันวันไหนเห็นถูกอะไรทุกอย่างค่ะเกิดเมื่อมีเหตุปัจจัย
6: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเลยลืมสนิทใช่ไหมคะก็เหมือนเดิมทั้งวันเลยแต่พอฟังพระธรรมมากๆก็ยังลืมไม่มีใครไปรับรองได้ว่าคนนี้ฟังแล้วมั่นคงจนกระทั่งสามารถระลึกได้นะคะแต่ว่าเมื่อระลึกได้จึงรู้ว่าระลึกได้เพราะอะไรเพราะมีความเข้าใจจริงๆนะคะไม่ใช่เพราะหวังหรือต้องการแต่เวลาที่หวังซึ่งใครก็ห้ามไม่ได้เกิดปัญญาก็ยังรู้เลยว่าขณะนั้นก็เป็นเพียงธรรมะหนึ่งซึ่งต่างกับธรรมะอื่นเพราะฉะนั้นธรรมะที่เราเรียนทั้งหมดเนี่ยนะคะตัวจริงทั้งนั้นและเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นแต่ปัญญาไม่รู้อย่างนั้นทั้งที่ขณะนี้จิตเจตสิกกำลังเกิดทำงานนะคะขณะใดที่เข้าใจก็ไม่ใช่เรานะคะแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดสืบต่ออยู่เรื่อยๆเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจมั่นคงนะคะเพราะไม่หวังสภาพธรรมะจึงเกิดปรากฏเป็นวิปัสสนาญาณ
6: คือว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเรามั่นคงแล้วจริงๆเนี่ยว่าไม่มีเราจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างเป็นสภาพที่เป็นธรรมะจริง
0: ๆพูดเหมือนว่ามั่นคงนี้จะมั่นคงไปตลอดแต่ความจริงไม่ใช่
6: คร
0: ับ มั่นคงคือเริ่มเข้าใจแล้วก็เข้าใจแล้วก็เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะไม่มีใครไปปักหลักว่าตรงนี้มั่นคงก่อนนี้ยังไม่มั่นคงใช่ไหมแต่หมายความถึงความเข้าใจเนี่ยเพิ่มขึ้นไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็แม้แต่สติสัมปชัญญะจะเกิดยังแสดงความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องไปถึงวิปัสสนาญาณนะนะคะเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะมีความต่างแน่นอนระหว่างที่สติสัมปชัญญะยังไม่เกิดคือหลงลืมสติกับขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดนี่เป็นขั้นต้นที่เริ่มที่จะรู้ว่าสติคืออะไรที่เป็นสติสัมปชัญญะผลของการฟังทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นอย่างนี
6: ้
0: แต่เริ่มต้นแล้วรู้ว่าน้อยด้วยอย่าพูดถึงว่าเป็น7วัน8เดือนหรืออะไรเลยนะคะไม่มีกำหนดการเวลาแต่รู้ความต่างเพราะฉะนั้นการรู้ความต่างนี้ไม่เปลี่ยนไม่หายไป
6: ครับ
0: การที่รู้ว่าสติเกิดกับหลงลืมสติเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสติอีก10ปีไม่เกิดแต่ความรู้ความเข้าใจว่าที่สติเกิดต้องต่างกับขณะที่หลงลืมสติเพราะฉะนั้นนี่เป็นหนทางที่ทดลองใจหวังหรือเปล่าระหว่างนั้นน่ะจะ10เดือนหรือ8เดือนหรือ7วันก็ตามแต่นะคะเพราะฉะนั้นมั่นคงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไปตั้งมั่นด้วยความจงใจนะคะแต่ก็คือว่ารู้ปัจจัยว่าทุกอย่างเนี่ยเราฟังแล้วเข้าใจแล้วมันไม่ได้หายไปไหนอ่ะใช่ไหมคะแต่ว่าไม่มีปัจจัยที่จะเกิดแล้วจะให้เกิดได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจึงมีความเข้าใจมั่นคงในเรื่องความเป็นอนัตตารอได้ไหมชาติหน้ารอได้ไหมอีก10ชาติก็แล้วแต่นะคะเครื่องทดลองนี้มากเพราะฉะนั้นคนนั้นเองจะเป็นคนรู้ค่ะ ว่าขณะนั้นน่ะมีการหวังเล็กๆบ้างหรือเปล่านะใหญ่ๆบ้างหรือเปล่าหรือคิดยังไงบ้างหรือเปล่าทั้งหมดนั่นนะคะปัญญาต้องรู้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจึงเริ่มเห็นว่างานนะคะกิจของปัญญาเนี่ยที่ว่ายังไม่สําเร็จกิจคือยังไม่ได้ดับกิเลสหมดถึงความเป็นพระอรหันต์เนี่ยคืออย่างไรคือไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นนะคะหลงลืมสติเสียมากแต่เวลาที่สติเกิดก็ไม่มากนะคะและสิ่งใดที่เป็นอารมณ์ของสติซึ่งสติระลึกแล้วสิ่งนั้นก็ไม่กลับมาทั้งสิ่งนั้นและสติเพราะฉะนั้นจะไปหวังให้มากลับมาหรืออะไรก็ไม่ได้อย่างที่ว่าแล้วจะกลับมาอีกหรือเปล่าเนี่ยไม่มีการกลับมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นขณะนั้นที่รู้ก็จะเป็นปัจจัยสืบต่อสำหรับข้างหน้าที่จะเกิดแต่ไม่ใช่กลับมาแต่ปรุงแต่งไปนะคะด้วยการที่หนทางนี้เป็นหนทางละโดยตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความหวังความต้องการแทรกเมื่อไหร่ผิดอีกแล้วมิจฉามากมาอีกแล้วใช่ไหมคะปัญญาต้องรู้ทั้งหมดจึงสามารถที่จะขจัดหรือละมิจฉามากได้เพราะเหตุว่าปัจจัยของอวิชชาความไม่รู้กับความเห็นผิดและการยึดถือสภาพธรรมะเนี่ยยังไม่ได้หมดไปเลยค่ะยังมากอยู่เพราะฉะนั้นอาการที่แสดงปรากฏเนี่ยนะคะอาจจะทั้งวันทั้งคืนก็ได้รู้ไหมว่านั่นเพียงเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นนานแสนนานเท่าไหร่นะคะก็คือการที่เข้าใจทั้งนั้นเลยค่ะค่อยๆเข้าใจค่อยๆเข้าใจไปและแต่ว่าสภาพธรรมะที่ปรากฏจะเป็นอย่างไรหนักหนาสาหัสอย่างไรเพราะว่าท่านทรงแสดงบุคคล4ไว้นะคะบุคคลที่ไปตามกระแสไม่ได้ฟังธรรมะเลยใช่ไหมคะตามโลภะไปตามโทสะไปตามไปนะคะแต่ว่าสำหรับผู้ที่ทวนกระแสรู้เลยค่ะมากปานนี้ก็ตามแต่นะคะแต่ก็ยังสามารถที่จะได้ยินได้ฟังคำจริงความจริงนะคะซึ่งแล้วแต่จะมากจะน้อยก็ตามปัจจัยเนี่ยค่ะคือเป็นผู้ที่รู้ตามความเป็นจริงไม่ใช่เป็นผู้ที่ไปบีบไปบังคับไปทรมานด้วยความเป็นเราไม่มีวันที่จะรู้ความจริงและดับกิเลสได้เลยเพราะขณะนั้นตามกิเลสไปถูกครอบงำด้วยกิเลสโดยความไม่รู้เพราะฉะนั้นเวลาที่มีความเข้าใจอย่างนี้แล้วนะคะว่าต้องเป็นเรื่องของความเข้าใจเท่านั้นเราก็ไม่ได้มุ่งหวังอะไรเลยนอกจากฟังเดี๋ยวนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วก็จะเห็นความเป็นอนัตตาของปัญญาทุกระดับเมื่อเกิดแต่ถ้ายังไม่เกิดก็ไม่มีทางรู้แต่ก็ยังดีนะคะอย่าเข้าใจผิดหลงตามไปทำอะไรก็ไม่รู้ค่ะซึ่งหันหลังให้พระสัทธรรมไม่มีวันที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและความลึกซึ้งของธรรมะ
7: ข้าศึกพระศาสนาข้าศึกพระศาสนาก็คือความเข้าใจผิดที่ขัดแย้งกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นการไปสำนักปฏิบัติด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าจะทำให้ชีวิตดีขึ้นโดยไม่สนใจที่จะฟังพระธรรมให้เข้าใจความจริงจากการสนทนาปัจจนิกสูตรที่มสพ18กรกฎาคม2563ข้าศึกหรือว่าเสี้ยนน้ำของพระศาสนาเนี่ยก็มีในทุกยุคทุกสมัยจะบรรเทาเสี้ยนน้ำเหล่านี้ได้อย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์ถ้าตราบใดที่ยังมีผู้ที่เข้าใจพระธรรมแล้วก็สามารถที่จะเกื้อกูลคนอื่นให้เข้าใจด้วยพระศาสนาก็จะดำรงอยู่ต่อไปได้แต่เมื่อใดที่ไม่เข้าใจนะคะเมื่อนั้นก็พระศาสนาสูญสิ้นไม่เหลือเพราะฉะนั้นพระศาสนาไม่ได้ดำรงอยู่เพราะวัดเพราะสถานที่เพราะบุคคลหนึ่งคนใดแต่ดำรงอยู่ได้ด้วยความเข้าใจถูกต้องในแต่ละคำที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วคำของใครถูกคำของใครผิดไม่คิดเลยแต่ถ้าเป็นคนที่ตรงสัจจะตรงต่อความเป็นจริงคำของใครถูกคำของใครผิดชาวพุทธจึงตอบไม่ได้เลยค่ะแล้วจะไปเป็นชาวพุทธกันเมื่อไหร
7: ่ก็มีผู้ที่ดูเหมือนว่าไม่ชอบทะเลาะกับใครก็กล่าวว่าทุกสำนักดีหมด
0: เพราะฉันไม่เผินที่จะให้เขากล่าวไปจนจบเยอะๆทุกสำนักถูกเป็นไปได้ไหมแค่นี้ก็ผิดละ
8: ไม่ต้องไกลมากไป
9: จะกล่าวว่าเขาไม่มีส่วนดีเลยหรือ
8: ดีคือดีไม่ดีคือไม่ดีจะเอาไม่ดีมาเป็นดีไม่ได้จะเอาดีไปเป็นไม่ดีไม่ได้ต้องเป็นผู้ตรงต่อความจริงไม่อย่างนั้นไม่มีสัจจะบารมีไม่ใช่ต้องไปทำสัจจะบารมีที่ไหนเลยนะคะเพียงแค่ตรงต่อความเป็นจริงที่ถูกต้องเพราะฉันไม่ต้องพูดไกลเลยค่ะถ้าเป็นคำที่ไม่ถูกทุกคำเนี่ยจะดีไหมสำนักปฏิบัติถูกไหมปฏิบัติถูกไหมกำลังปฏิบัติถูกไหมไม่ถูกเลยสักอย่างแล้วจะบอกว่าดีได้ยังไงตรงไหนดี
9: ตรงที่ได้สบายใจไม่ต้องเครียดไประยะหนึ่ง
8: สบายใจเพราะไม่รู้จึงเข้าใจว่าเป็นเราดีไหมถูกไหม
9: แม้แต่ผู้ที่ก็ฟังธรรมะ
8: ฟังธรรมะหมายความว่าต้องเข้าใจธรรมะอย่าไปคิดว่าใครก็ฟังฉันก็ฟังฟังทุกวันแต่เข้าใจหรือเปล่าย
9: ังไงก็ตามที่ท่านเคยไปสำนักปฏิบัติในช่วงนั้นก็ได้ช่วยให้รอดชีวิตไปได้ช่วงหนึ่งแม้ท่านอาจจะฆ่าตัวตายไปแล้ว
8: ถ้าท่านจะตายได้ไหมกำลังปฏิบัติได้ไหมตายได้ไหม
9: ตายได้ตลอด
8: และอะไรไปช่วยให้รอดชีวิตแค่นี้ก็ผิดผิดไปหมดไปฟังทำไมคำผิดผิดฟังตั้งแต่คำแรกว่าผิดแล้วจะฟังต่อไปไหมเขาเครียดเขาทำให้หายเครียดได้ไหมเขาทำให้หายเครียดให้เครียดไม่เกิดได้ไหมก็รู้อยู่แล้วแหละพูดอย่างนั้นก็ผิดเป็นผู้ที่ตรงที่สุดต่อความจริงไม่ใช่ว่าพูดอะไรไปตั้งยาวทั้งวันแล้วก็ไม่รู้เรื่องแต่ละคำต้องบอกได้เลยว่าตรงไหนผิดแค่ว่าเขาเครียดเนี่ยแล้วเขาจะทำให้หายเครียดได้ไหม
9: ไม่ได้
8: ไม่ได้แล้วไปทำอะไรก็ผิดละตั้งแต่1 2 3 4 5ก็ผิด
9: อย่างน้อยก็มีเหตุปัจจัยให้เขาเนี่ยไปคิดถึงเรื่องอื่นเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอะไรไปก็ไม่ถึงจุดวิกฤตที่เขาหลุดไปเลยหรือตายไปเลย
8: เขาทำให้เกิดเหตุปัจจัยนั้นได้ไหม
9: ไม่ได้
8: แล้วจะไปคิดอะไรอีกอะก็ไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่แล้วทำไม่ได้แล้วยังจะไปทำที่เขาว่าเครียดไม่ได้อยู่ตลอดเวลาหรอกดับตลอดเวลาแต่เขามีเหตุให้เครียดอีกบังคับไม่ได้ทำไมไม่เข้าใจความจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้ใครเครียดแล้วไปสำนักปฏิบัติ
9: ตอนนั้นเขายังไม่ได้เข้าใจ
8: ค่ะพระเจ้าก็เข้าใจสิจะไม่เข้าใจไปเรื่อยๆอย่างนั้นเหรอ
9: ตอนนั้นยังไม่มีโอกาสได้ฟังความจริง
8: พระเจ้าเขาก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถามว่าชาวพุทธรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าไม่ได้หวังร้ายเลยที่ถามอย่างนี้แค่ถามได้ไหมล่ะจะได้ตอบจะได้สนทนากัน
10: พระอาจารย์ไม่รู้จักแน่นอนค่ะ
8: เขาสมควรจะรู้จักไหม
10: เขาไม่สนใจที่จะศึกษาก็มีเยอะค่ะ
8: เขาก็ไม่ได้เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รู้อะไรเลยทุกชาติถ้าไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยฟังคำของพระองค์แล้วเข้าใจถูกต้องก่อนอื่นต้องรู้ตัวทำอะไรคุณอยากทำไปตามที่คุณคิดแต่คุณรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าไม่รู้จักและไม่ต้องการรู้จักก็เรื่องของคุณเรื่องของแต่ละคน

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1017ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2558
2: การรู้คุณนะคะเป็นมงคลความกตัญญูกตเวทีเป็นมงคลความผูกพันเป็นมงคลหรือเปล่า
3: ไม่เป็นค่ะ
2: เพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังเนี่ยต้องแยกให้ละเอียดจริงๆไม่ใช่ว่าคุณความดีที่ผู้หนึ่งผู้ใดทำให้แล้วเราไม่รู้ขณะที่รู้คุณก็เป็นกุศลคือรู้จักคุณความดีว่าเป็นคุณความดีและมีหรือคนที่รู้คุณความดีจะไม่ทำความดีเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะแต่ว่าพระธรรมละเอียดที่ทรงแสดงไว้ว่าการให้มีสองอย่างคือการให้โดยผูกพันและไม่ผูกพันการรับก็โดยผูกพันหรือโดยไม่ผูกพันเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องจิตแต่ละขณะซึ่งละเอียดมากนะคะเพราะเหตุว่าขณะนั้นไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพธรรมะและสภาพธรรมะก็เกิดดับสลับด้วยขณะนี้มีทั้งปัญญาที่เข้าใจมีทั้ง

0: ก็รู้ให้โดยความไม่ผูกพันก็รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงความละเอียดอย่างยิ่งนะคะเพื่อปัญญาสามารถเข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงรู้ด้วยนะคะทุกอย่างที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นทุกอย่างขณะนี้ค่ะปัญญาที่ได้อบรมแล้วสามารถที่จะเข้าใจตามความเป็นจริงแต่ถ้ายังไม่ถึงปัญญาระดับนั้นเพียงปัญญาเพิ่งเกิดเด็กอ่อนๆปัญญาน้อยๆนะคะแล้วก็จะไปให้รู้ถึงอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ฟังไว้นะคะเป็นการที่จะทนุบำรุงให้ปัญญาเจริญขึ้นเติบโตขึ้นจนสามารถที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏลองคิดดูนะคะขณะนี้เห็นไม่ใช่ได้ยินรู้แค่นี้แต่ปัญญาที่ได้อบรมแล้วสามารถจะรู้เฉพาะเห็นซึ่งเกิดดับแล้วก็สามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเกิดต่อโดยความเป็นอนัตตาโดยไม่ใช่เป็นเราและมีความเข้าใจมั่นคงขึ้นในความเป็นธรรมะ
1: เรียนท่านอาจารย์ครับแม้จะกล่าวถึงสติก็ตามกล่าวถึงปัญญาก็ตามกล่าวถึงศรัทธาทั้งหมดเป็นเรื่องของสภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งกำลังทำกิจในขณะนี้ไม่ใช่ขณะอื่นเลยนะครับดังนั้นธรรมะเนี่ยสามารถที่จะกล่าวได้ใช่ไหมครับว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ความลึกซึ้งของธรรมะต้องด้วยปัญญาที่สามารถจะรู้ได้เท่านั้น
0: ค่ะถ้ามีความเข้าใจว่าปัญญารู้อะไรปัญญาเข้าใจอะไรก็มีความอดทนมีความเพียรมีความมั่นคงขึ้นที่จะรู้ว่าสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่รู้ได้จากการที่ฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้น
2: ท่านอาจารย์ครับโทสะเนี่ยยังเกิดอยู่ในจิตยับยั้งไม่ได้เขาเกิดขึ้นความเมตตาแสดงว่าคงยังไม่พอใช่ไหมครับท่านอาจารย
0: ์ขณะนั้นหมายความว่าไม่เข้าใจธรรมะค่ะ
2: ใช่ครับขณะที่โทสะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นอกุศลตลอดเป็นตัวเราแล้วก็คิดถึงตัวเขาอันนี้ใช่ครับท่านอาจารย์ครับ
0: ถ้าเป็นตัวเราก็ไม่ได้ละกิเลส
2: ใช่ครับเวลาที่โกรธเนี่ยปัญญาไม่ปรากฏบางคนเนี่ยเขาเล่าความทุกข์ของเขาเนี่ยเรารู้เลยว่าสามารถบอกเขาได้แต่เวลาที่เราโกรธเนี่ยทำไมเราไม่สามารถสอนตัวเราเองได้นะครับ
0: ลองคิดดูนะคะจะเชื่อใครขอคำแนะนำใครตั้งหลายคนถามไปเถอะแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่างไรนั่นเป็นคำสอนที่ดีที่สุดเป็นวาจาสัจจะไม่เปลี่ยนและก็เป็นความจริงถึงที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ขอคำแนะนำจากใครหรืออย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วทั้งหมดเนี่ยค่ะเตือนทุกอย่างจนปัญญานั้นสามารถที่จะขณะนี้ได้ยินคำว่าเห็นเกิดระดับประจักษ์แจ้งจริงๆเพราะปัญญาที่ได้อบรมแล้วไม่ใช่แต่เฉพาะโกรธซึ่งเกิดระดับทุกอย่างเกิดระดับแต่ปัญญายังไม่ถึงการที่จะประจักษ์แจ้งก็ต้องค่อยๆละคลายความไม่รู้ด้วยการฟังแล้วก็เข้าใจขึ้น
1: เรียนท่านอาจารย์ครับความรู้อย่างไรหรือข้อประพฤติอย่างไรหรือปฏิบัติอย่างไรที่จะเป็นไปเพื่อที่จะละคลายอกุศลธรรมแล้วก็เป็นไปเพื่อความรู้ความเข้าใจถูกครับท่านอาจารย
0: ์ขณะนั้นก็เป็นตัวตนไม่ได้ฟังพระธรรมแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะว่าขณะนี้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แหละเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปฟังอย่างนี้ไปเรื่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ใช่ฟังไปผ่านไปนะคะแต่ฟังไปไตร่ตรองว่าจริงไหมแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดที่ไหนพบไหนภูมิไหนเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดในนรกเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์หรือว่าในที่ไหนก็ตามไม่พ้นจากการต้องเห็นต้องได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสอย่างนี้แหละแล้วก็ไม่รู้อย่างนี้แหละแล้วก็เป็นอกุศลไปอย่างนี้แหละเรื่อยๆกับการที่รู้ว่านะคะมีผู้ที่ทรงตรัสรู้ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นหนทางเดียวนะคะคือถ้าไม่ฟังพระธรรมจะเข้าใจธรรมะได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังแล้วนะคะก็พิจารณาไตร่ตรองจนกระทั่งเข้าใจขึ้นไม่ใช่ว่าจะพยายามไปปฏิบัติตามที่ได้ฟังซึ่งขณะนั้นก็เป็นตัวตนไม่ได้มีความเข้าใจเลยว่าแท้ที่จริงแล้วปฏิบัติอะไรคะในเมื่อความเห็นผิดไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏแต่ปัญญาความเข้าใจถูกเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะก็สามารถที่จะทำ

0: เข้าใจลักษณะของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ได้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นรู้หน้าที่ของปัญญารู้ลักษณะของปัญญาว่าปัญญาเป็นความเห็นถูกแต่ความเห็นผิดซึ่งสะสมมานานมากเนี่ยและความเห็นถูกที่ค่อยๆสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะจะสามารถทำให้ความเห็นผิดนั้นหมดไปได้ทันทีหรือต้องอีกนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่รู้ความจริงค่ะไม่เปลี่ยนความจริง
1: ท่านอาจารย์ครับตั้งแต่เริ่มสนทนาท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าการที่บุคคลเนี่ยก็คือยังมีการที่จะมีความเห็นผิดที่จะยึดถือสิ่งที่มีขณะนี้ว่าเป็นตัวเราบ้างเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ้างนั้นการที่จะละความเห็นอย่างนี้ก็คือหมายความว่าต้องเป็นผู้ที่ศึกษาฟังและมีความเข้าใจนั่นคือเป็นการที่จะเห็นถูกต้องในที่ไม่ใช่เห็นผิดต่างกับที่เป็นศีลปัตตปรามาสนะครับอาจารย์
0: เป็นผู้ที่รู้ความต่างนะคะก่อนฟังธรรมะกับเมื่อได้ฟังแล้วเนี่ยมีอะไรที่ต่าง
1: ความเข้าใจครับอาจารย
0: ์ก่อนฟังไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าเวลาฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจถูกต้องว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยต้องมีการเกิดขึ้นจริงปรากฏว่ามีแล้วสิ่งที่เกิดแล้วนี่ก็ดับไปสืบต่อกันจนกระทั่งไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะไหนอะไรเกิดดับแต่สภาพธรรมะตามความเป็นจริงก็คือว่ากำลังเกิดดับฟังอย่างนี้แล้วก็เมื่อเป็นความจริงนะคะและรู้ว่าการเข้าใจเพียงเท่านี้ไม่พอสามารถที่จะรู้ความจริงจึงสามารถที่จะหมดกิเลสได้ต้องเป็นผู้ที่เห็นโทษของกิเลสและกิเลสสำคัญที่จะดับไปก่อนนะคะก็คือการเข้าใจผิดการเห็นผิดว่ามีเราเมื่อมีเราแล้วทุกอย่างเพื่อเราอกุศลทั้งหลายก็เจริญขึ้นจนกระทั่งกระทําอกุศลกรรมได้เพื่อเราเพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นโทษถ้าไม่ได้ฟังพระธรรม
1: ครับท่านอาจารย์ครับหมายความว่าการที่จะแม้เป็นผู้ที่เหมือนจะศึกษาหรือว่าฟังเนี่ยโอกาสของความเห็นอย่างเช่นเป็นไปด้วยความหวังความต้องการแล้วก็คิดว่าการประพฤติอย่างนั้นจะเป็นไปเพื่อที่จะให้หมดกิเลสนี่ก็ผิดด้วยใช่ไหมครับ
0: ต้องการอะไรคะ
1: หมดกิเลสครับอาจารย
0: ์ต้องการหมดกิเลสแล้วยังไงถึงจะหมดได้กิเลส
1: ก็ต้องอบรมปัญญา
0: ค่ะก็ต้องกลับมาถึงการเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏโดยการฟังพระธรรมโดยไม่หวังหวังได้ยังไงคะเดี๋ยวนี้เห็นเกิดดับจะหวังรู้ประจักษ์เห็นเกิดดับหรือเดี๋ยวนี้ได้ยินเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจะหวังประจักษ์การเกิดดับของได้ยินหรือคิดขณะนี้กำลังคิดหวังจะประจักษ์การเกิดดับของคิดหรือหวังได้ไหม เป็นได้ไหมอย่างที่หวังถ้าเป็นได้นะคะเชิญหวังหวังมากๆแล้วก็เป็นมากๆอย่างนั้นหรือก็ไม่ถูกต้องค่ะ
1: คือความหวังเนี่ยเกิดได้ครับท่านอาจารย์แต่ว่าไม่ได้เป็นตามที่หวังนะครับ
0: ก็ต้องเข้าใจเหตุกับผลตามความเป็นจริงว่าปัญญารู้อะไรปัญญาเข้าใจอะไรปัญญาไม่ได้ไปรู้สิ่งที่ดับแล้วหมดแล้วปัญญาไม่ได้ไปรู้สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏปัญญารู้สิ่งนี้เข้าใจสิ่งนี้ประจักษ์ความจริงของสิ่งนี้แต่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีเหตุที่สมควรนะคะก็ประจักษ์แจ้งไม่ได้เพราะฉะนั้นขาดการฟังพระธรรมได้ไหม
1: ถ้าขาดการฟังก็ไม่รู้เท่านั้นนะครับอาจารย์เพราะว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่เหมือนกับประทีปเหมือนแสงสว่างครับ
0: แล้วก็คิดทำยังไงจะดับกิเลสคิดอยู่นั่นแหละหาทางอยู่นั่นแหละถามเรื่องที่จะดับกิเลสแต่ว่าไม่มีปัญญาที่รู้ว่าปัญญาต่างหากที่สามารถรู้ว่าขณะนี้เห็นมีเกิดแล้วดับทุกอย่างมีเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปค่อยๆเข้าใจขึ้น
1: ครับ
2: กราบท่านอาจารย์ครับในการฟังการศึกษาพระธรรมนี้ก็จุดประสงค์หลักก็คือเพื่อเข้าใจความจริงและพระธรรมทั้งหมดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนี้ก็แสดงให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงซึ่งก็มีในขณะนี้ครับซึ่งก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความเป็นจริงว่าทุกขณะมีแต่ธรรมะเท่านั้นไม่ว่าใครจะทำอะไรที่ไหนเมื่อใดก็ตามก็คือความเกิดขึ้นเป็นไปของธรรมะนั่นเองครับก็กราบเรียนท่านอาจารย์เพื่อความเข้าใจมั่นคงในความเป็นจริงของธรรมะครับท่านอาจารย์ครับ
0: ฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้นะคะฟังแล้วฟังอีกทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีตนานแสนนานมาแล้วจะต่างกับขณะนี้ไหม ก็ไม่ต่างกันเลยนะคะแทนที่จะเป็นบุคคลในครั้งโน้นที่ขอผัดการฟังพระธรรมคนในครั้งนี้ก็เหมือนกันไม่ได้ต่างกันเลยเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างนะคะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแต่ว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทรู้ว่าอะไรมีค่าในชีวิตถ้ารู้จริงๆว่านะคะอย่างอื่นมีจริงเพียงชั่วขณะที่ปรากฏแล้วหมดไปแต่ว่าไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจความจริงนั้นนานแสนนานแล้วก็แม้ขณะนี้ที่ฟังก็ยังไม่เข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับการเห็นประโยชน์จริงๆว่าชีวิตของแต่ละคนเนี่ยค่ะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาไม่ว่าจะเห็นอะไรจะได้ยินอะไรจะคิดจะทำอะไรแต่ก็มีปัจจัยที่ทำให้ได้ฟังพระธรรมและบุคคลนั้นเองก็จะรู้ว่านะคะขณะที่ฟังและสามารถที่จะเห็นประโยชน์จริงๆของการที่มีชีวิตอยู่แล้วได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆต้องรู้ว่าเป็นประโยชน์มากกว่านะคะเกิดมาแล้วก็ไม่รู้ความจริงทั้งที่มีจริงๆปรากฏให้เห็นก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงในขณะนี้เป็นสิ่งที่รู้ยากนะคะแต่ก็มีตลอดเวลาให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าได้ยินอย่างนี้บ่อยๆจนกว่าวันหนึ่งจะถึงการที่ไม่มีเราแต่ว่ามีสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้แหละกำลังปรากฏตามความเป็นจริงว่าเป็นอย่างที่ได้เคยฟังมาแล้วแต่ไม่ใช่หวังว่าจะรู้ได้เร็วๆแต่รู้ว่าเมื่อปัญญาค่อยๆเข้าใจขึ้นก็จะไม่รู้อย่างอื่นนอกจากเข้าใจสิ่งที่มีที่กำลังปรากฏตรงตามที่ได้ฟัง
2: ครับกราบท่านอาจารย์ครับสิ่งที่มีจริงเป็นสิ่งที่รู้ยากท่านอาจารย์ครับธรรมะก็ไม่พ้นไปจากชีวิตประจำวันเลยมีจริงอยู่ทุกขณะที่กล่าวถึงว่าเป็นสิ่งที่รู้ยากนี้เพราะอะไรครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้รู้ยากหมดเลยไม่ว่าอะไรพูดถึงอะไรก็รู้ยากทั้งนั้นค่ะพูดถึงเห็นก็รู้ยากว่าเกิดขึ้นเห็นระดับรู้ยากไหมคะแม้แต่แข็งซึ่งดูเป็นธรรมดาธรรมดาแข็งก็ต้องเกิดค่ะแล้วแข็งก็ดับเพียงอาศัยระลึกเพราะเหตุว่าถ้ามีปัญญารู้ว่าแข็งนั้นดับก็มีสิ่งอื่นปรากฏสืบต่อทันทีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีขณะนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ปรากฏเพียงชั่วขณะที่ปรากฏแล้วดับไปแล้วก็มีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อรู้ยากไหม
2: เป็นสิ่งที่รู้ยากแต่ก็ไม่เหลือวิสัยนะครับที่จะสามารถที่จะเข้าใจได้ถ้าหากว่าไม่ขาดการฟังไม่ขาดการศึกษาพระธรรมเป็นปกติในชีวิตประจำวันมีชีวิตอยู่เพื่อสะสมอบรมเจริญปัญญาครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะการสนทนาธรรมคงไม่ลืมนะคะเป็นมงคลเพราะเหตุว่าทำให้เข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นทุกปัญหาที่มีเป็นธรรมะและก็จะค่อยๆหมดปัญหาด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ถ้าไม่รู้แล้วก็เอาความไม่รู้ไปแก้ปัญหาไม่มีทางที่จะสำเร็จได้เพราะเหตุว่าความไม่รู้ไปแก้เหตุรู้ไม่ได้แต่ต้องอาศัยความเข้าใจเท่านั้น
3: ท่านอาจารย์คะทางใจเนี่ยค่ะรู้อารมณ์ได้ทั้ง5ทวารที่จะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าถ้าทางตาคือจักขุวิญญาณเนี่ยรู้อารมณ์แล้วต่อจากจักขุวิญญาณเนี่ยก็คือสัมปติชนะซึ่งเกิดที่หัตถยวัตถุค่ะถึงแม้ว่าสัมปติชนะเนี่ยจะเป็นจิตที่เกิดต่อจากจักขุวิญญาณทางตาเนี่ยค่ะเป็นทางใจหรือเปล่าคะ
0: ค่ะพูดอะไรก็ไม่รู้ค่ะหรือว่าพูดแล้วทุกคนรู้หมดค่ะจักขุวิญญาณมโนทวารทางใจอะไรต่างๆนะคะคนที่มาฟังวันนี้ต้องบอกว่าพูดอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มีเห็น
3: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ใครรู้จักเห็นบ้างคุณสุกัญญาพูดถึงปัญจทวารมโนทวารรู้สิ่งที่ปรากฏต่างๆนะคะแต่ขณะนี้เองค่ะมีเห็นและต่อจากเห็นรู้ว่าเห็นเป็นอะไรหรือเปล่าคะทันทีที่เห็นเหมือนรู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรขณะนี้ทุกคนกำลังเป็นอย่างนี้หรือเปล่าธรรมดาธรรมดานะคะกำลังเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะทันทีที่เห็นก็ รู้ว่าเห็นอะไรเพราะรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏยังไม่ต้องคิดถึงทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็สื่อต่อไปถึงทางใจนั่นเป็นเรื่องแต่ตัวธรรมะจริงๆเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้เร็วมากค่ะเรายังไม่ต้องไปถึงทางไหนแต่ให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าเห็นเนี่ยถ้าไม่อาศัยตาจะเห็นไหมคะ
3: ไม่เห็น
0: เพราะฉะนั้นละเอียดเป็นผู้ที่ไม่ประมาทคือเห็นขณะนี้เกิดไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วมีสิ่งที่ถูกเห็นนะคะค่อยๆช้าๆสิ่งที่ถูกเห็นปรากฏเพราะกระทบตาถ้าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นขณะนี้กระทบหูจะปรากฏไหมคะ
3: ไม่ปรากฏ
0: ถ้าจิตเห็นไม่เกิดจะปรากฏไหมคะ
3: ไม่ปรากฏ
0: เพราะฉะนั้นไม่มีกุลสุกัญญาแต่มีสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับสืบต่อเร็วมากเพราะฉะนั้นเพียงแค่สิ่งที่อาศัยตาและก็กำลังปรากฏขณะนี้เพราะเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏถูกต้องไหมคะมีตามีสิ่งที่กระทบตาแล้วมีเห็นทางไหนอย่าลืมนะคะทุกคนเข้าใจธรรมะได้ค่ะขณะนี้มีเห็นแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางไหน
3: ทางตา
0: ทางตาเพราะเหตุว่านี่คือถ้าไม่มีตาไม่มีทางที่จะปรากฏได้เลยนะคะแต่ใครจะรู้ว่าเห็นเกิดและดับทันทีที่เห็นเกิดเนี่ยค่ะเห็นดับเมื่อเห็นดับไปแล้วต้องมีสภาพธรรมะคือจิตเนี่ยนะคะเกิดสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นเลยเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเรียกชื่อจิตสักจิตเดียวแต่ให้ทราบว่าจิตหนึ่งขณะซึ่งเกิดขึ้นเห็นดับแน่นอนแต่ก็มีจิตอื่นเกิดดับสืบต่อนะคะเราจะรู้ว่าเป็นทางตาหรือทางใจได้ไหมถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเดี๋ยวนี้ค่ะไม่รู้อะไรเลยเพียงแค่เห็นดับก็ยังไม่รู้และจิตที่เกิดสืบต่อเกิดและกระดับก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นการที่แม้จะกล่าวคำว่าทางตาทางใจก็ต้องเป็นความเข้าใจว่านะคะขณะนี้ที่กำลังเห็นเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีตาไม่มีจักขุประสาทะรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏจิตเห็นเกิดไม่ได้โลกปรากฏเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งต่างๆมากมายแต่นั่นคือคนที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและไม่ได้ฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มีการรู้ไม่มีการเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ว่าเมื่อมีการได้ยินได้ฟังเรื่องเห็นว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นเห็นซึ่งใครก็บังคับให้เกิดไม่ได้มีปัจจัยที่ทำให้เห็นขณะนี้เกิดเริ่มรู้ไม่ใช่เราแต่มีจริงๆพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกสิ่งที่มีจริงว่าธรรมะเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้มีจริงไม่ใช่เราเป็นธรรมะและเห็นเนี่ยค่ะไม่ใช่สิ่งซึ่งปรากฏให้เห็นทุกคนค่อยๆฟังค่อยๆพิจารณาเพื่อจะได้เข้าใจจริงๆเพื่อละการยึดถือว่าเป็นเราทั้งเห็นและสิ่งที่กำลังปรากฏทั้งสองอย่างนี้ต้องอาศัยตาใช่ไหมแต่เห็นเกิดขึ้นเห็นระดับแต่รูปที่จิตเห็นยังไม่ดับใครรู้เนี่ยค่ะคือการฟังธรรมะเพื่อที่จะเข้าใจพระธรรมและก็รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงแสดงความจริงซึ่งยากละเอียดที่จะรู้แล้วละไม่ใช่ข้ามไปเผินๆเลยแต่เราจะเข้าใจเมื่อกำลังเห็นเดี๋ยวนี้แหละนะคะให้เริ่มเข้าใจความไม่ใช่ตัวตนว่าเห็นเกิดขึ้นจริงหนึ่งขณะต้องมีรูปที่กระทบตาและก็มีกรรมที่ทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นก็ขยายกว้างออกไปทุกทีทุกทีทุกทีเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเมื่อสภาพธรรมะไม่มีที่สิ้นสุดคำสอนให้เข้าใจสิ่งที่มีไม่สิ้นสุดนะคะก็สามารถที่จะปรากฏให้รู้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสสอนเรื่องนี้แหละคือเรื่องไม่มีเราแต่มีเห็นเพราะฉะนั้นค่อยๆฟังเห็นเกิดเพราะมีสิ่งที่กำลังกระทบตาที่กำลังปรากฏขณะนี้แต่ความลึกซึ้งคือไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เองนะคะเห็นและสิ่งที่ปรากฏทางตาดับใครรู้แต่ว่าสภาพธรรมะคือธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตเนี่ยค่ะมีปัจจัยเกิดและเมื่อทันทีที่จิตหนึ่งดับจิตนั่นแหละการดับของจิตนั่นแหละเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิด เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าธรรมะที่เกิดดับอย่างเร็วสุดที่จะประมาณทั้งสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและเห็นแต่ถึงกระนั้นนะคะสิ่งซึ่งไม่ใช่สภาพรู้เป็นสิ่งที่มีจริงๆกระทบตาได้จริงๆนะคะดับช้ากว่าจิตเพราะว่าจิตต้องเกิดดับ17ขณะรูปแต่ละรูปที่ปรากฏทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างจะมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะนี่เริ่มเข้าใจสิ่งที่มีในชีวิตนานแสนนานแม้ในขณะนี้นะคะว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจิตเห็นดับแล้วรูปที่ปรากฏให้เห็นยังไม่ดับแต่ว่าจิตที่ดับนี่ค่ะก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นไม่เห็นนะคะเราเหมือนกับว่าเห็นตลอดเวลาแต่ทันทีที่จิตเห็นดับจิตขณะต่อไปไม่เห็นแต่เกิดขึ้นรู้อารมณ์เดียวกับจิตที่เห็นเพราะสิ่งที่ปรากฏให้จิตเห็นยังไม่ดับเพราะฉะนั้นเมื่ออาศัยตากระทบกับสิ่งนั้นแม้จิตเห็นดับไปแล้วจิตที่เกิดต่อนะคะก็มีรูปที่ยังไม่ดับเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นจิตที่อาศัยตาเกิดขึ้นรู้สิ่งที่กระทบตาหลายขณะแต่เพียงขณะเดียวที่เห็นเมื่อรูปดับแล้วนะคะไม่ได้อาศัยตาเลยจิตที่เกิดไม่เห็นสิ่งที่กระทบตาอีกต่อไปเพราะเหตุว่าสิ่งที่กระทบตาดับหมดและจิตหลายขณะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตาเมื่อรูปดับแล้วจะอาศัยตารู้สิ่งที่กำลังปรากฏเหมือนขณะที่กำลังเห็นไม่ได้ด้วยเหตุนี้ขณะนั้นจิตทั้งหมดที่อาศัยตารู้สิ่งที่กระทบตาได้เมื่อรูปที่กระทบตาดับไปแล้วและจิตที่รู้รูปนั้นดับไปแล้วนะคะก็ชื่อว่าจิตที่เกิดนั้นไม่ได้อาศัยตาถูกต้องไหมคะขณะนั้นก็คือไม่ได้อาศัยตาเป็นทางจึงใช้คำว่าจักขุทวารถ้าขณะใดที่จิตใดเกิดขึ้นอาศัยสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นอาศัยตานะคะตาเนี่ยค่ะขณะนี้ก็มีกำลังเกิดดับถ้านอนหลับสนิทจิตที่หลับอาศัยตาหรือเปล่าจิตเกิดดับต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ขณะที่นอนหลับสนิทจิตที่เกิดดับสืบต่อไม่ได้อาศัยตาไม่เห็นเพราะฉะนั้นไม่ใช่จิตที่เป็นวิถีจิตไม่ใช่จักขุทวารวิถีจิตคือการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะจะไม่ไปที่ชื่อนะคะแต่มาถึงความน่าอัศจรรย์ของธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเลยและฟังยังไงถึงจะค่อยๆเห็นความไม่ใช่เราจนกว่าจะค่อยๆละคลายการยึดถือสภาพธรรมะซึ่งยึดถือมานานแสนนานว่าเป็นเราได้ก็ต้องอาศัยการเข้าใจความละเอียดอย่างยิ่งโดยไม่เผินเลยนะคะ
4: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิกุลพิเนตรคุณณัชชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจิรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 นถึง 22:00 นอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรธโคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1018ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่27กันยายนพ พุทธศักราช2558
0: ก็ต้องอาศัยการเข้าใจความละเอียดอย่างยิ่งโดยไม่เผินเลยนะคะไม่ใช่เพียงแต่เรียกชื่อแต่ต้องรู้ด้วยว่าตามีสำหรับให้จิตเห็นเกิดขึ้นเห็นแต่จิตที่เกิดขึ้นเห็นดับไปแล้วเพราะว่าจิตเกิดดับเร็วมากแต่สิ่งที่กระทบตายังไม่ได้ดับเพราะฉะนั้นจิตอื่นๆที่เกิดอาศัยตาก็ใช้คำว่าจักขุทวารวิถีจิตวิถีจิตไม่ใช่ภวังคจิตเพราะเหตุว่าภวังคจิตไม่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกำลังนอนหลับเนี่ยนะคะไม่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นวิถีจิตหรือเปล่าไม่เป็นเพราะฉะนั้นถ้าใช้คำว่าวิถีจิตเริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยตั้งแต่คำว่าจิตไม่ใช่เราเป็นธาตุรู้นะคะเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยต่างๆขณะแรกที่เกิดต้องมีขณะนั้นก็ไม่ได้เห็นไม่ได้ได้ยินเพราะฉะนั้นไม่ใช่วิถีจิตและหลังจากนั้นขณะที่นอนหลับสนิทขณะใดก็ตามที่ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ริมรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกไม่ใช่วิถีจิตเนี่ยค่ะต้องเริ่มจากอย่างนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวนี้เป็นวิถีจิตหรือเปล่า
3: เป็นค
0: ่
3: ะ
0: และเดี๋ยวนี้ไม่ใช่วิถีจิตก็มีใช่ไหมเนี่ยค่ะคือฟังแล้วต้องเข้าใจถ้ายังไม่เข้าใจตรงนี้เราก็ยังไม่ต้องผ่านไปตรงอื่น
3: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะแล้วจิตที่เกิดต่อจากจักขุวิญญาณเนี่ยค่ะแต่ว่ารูปนั้นยังไม่ดับต้องมีสิ่งที่ปรากฏ
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นค่อยๆฟังว่ามีสองอย่างตาไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นทั้งสองอย่างไม่รู้อะไรเลยถ้าจิตไม่เกิดขึ้นเห็นก็ไม่มีสิ่งที่กำลังปรากฏแต่สิ่งที่ปรากฏที่จิตเห็นเนี่ยต้องกระทบตาถ้าไม่กระทบตาจิตจะอาศัยตารู้สิ่งที่ปรากฏไม่ได
3: ้แต่จิตนั้นก็อาศัยตาหรือเปล่า
0: ขณะแรกที่เกิดเห็นหรือเปล่าขณะนั้นเห็นไหม
3: ยังไม่เห็น
0: ได้ยินไหม
3: ไม่ได้ยิน
0: ได้กลิ่น
3: ไม่ได้กลิ่น
0: ริมรส
3: ไม่ได
0: ้รู้สิ่งที่กระทบสัมผัส
3: ไม
0: ่คิดนึก
3: ไม
0: ่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่วิถีจิตต้องฟังสองคำนี้ให้เข้าใจนะคะจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยจิตเกิดขึ้นต้องรู้แต่จะรู้โดยไม่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจได้เพราะจิตเป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นจิตจึงต่างกันเป็นสองประเภทใหญ่ๆนะคะจิตทุกจิตต้องเกิดขึ้นรู้ค่ะแต่จิตใดรู้โดยไม่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่วิถีจิตเพราะเหตุว่าคำว่าวิถีจิตหมายความว่านะคะจิตนั้นต้องอาศัยสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้เกิดขึ้นรู้สิ่งที่กระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นวิถีจิตแต่ถ้าตราบใดไม่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกด้วยไม่ใช่วิถีจิตเพราะวิถีจิตจะเกิดนะคะสืบต่อกันตามลำดับและจิตทั้งหมดที่เกิดสืบต่อตามลำดับก็รู้สิ่งที่รู้ได้ทางหนึ่งทางใดในหกทาง
3: แม้นที่เกิดจะต่างกันใช่ไหมคะที่เกิด
0: ไม่พูดถึงที่เกิดเลยค่ะการฟังธรรมะต้องค่อยๆฟังฟังเรื่องนี้ไปคิดเรื่องนั้นก็จะกลับมาสงสัยอีก
3: ค่ะ
0: แต่ถ้าฟังทีละคำทีละขณะจะสงสัยไหมว่าขณะใดไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกเนี่ยมีจิตไหม
3: มี
0: แต่จิตนั้นไม่ได้รู้อารมณ์ทางตาหรือหูหรือจมูกหรือลิ้นหรือกายหรือใจพูดย่อๆก็คือว่าไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายและไม่คิดนึกด้วยมีไหม
3: มี
0: ขณะไหน
3: ขณะหลับ
0: ขณะหลับเพราะฉะนั้นนอนหลับสนิทไม่คิดไม่ฝันขณะนั้นไม่ใช่วิถีจิตเริ่มเข้าใจแล้วนะคะจิตที่เป็นวิถีจิตกับจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตเพราะฉะนั้นจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตนี่ค่ะจะมี3ขณะนะคะคือขณะแรกที่เกิดสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนคือจิตขณะสุดท้ายดับไปของชาติก่อนที่เราเรียกว่าตายจิตที่เกิดสืบต่อทันทีขณะนั้นไม่ใช่วิถีจิตและขณะที่ยังไม่ตายไม่เห็นไม่ได้ยินเช่นขณะหลับสนิทขณะนั้นก็ไม่ใช่วิถีจิต และขณะสุดท้ายของชาตินี้หรือชาติไหนก็ตามที่จะไม่เป็นคนนี้อีกต่อไปมีจิตที่ต้องเกิดขึ้นทำกิจนี้อยู่ดีๆจะไม่เป็นคนนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เพราะจิตที่กรรมเป็นปัจจัยทำให้เกิดขึ้นเป็นขณะสุดท้ายของชาตินี้ทำกิจเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้ขณะนั้นก็ไม่ใช่ขณะที่กำลังเห็นเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังเห็นไม่ตายขณะที่กำลังได้ยินไม่ตายได้กลิ่นไม่ตายลิ้มรสไม่ตายรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่ตายคิดนึกก็ไม่ตายตอนหลับสนิทก็ไม่ตายแต่ตายคือหนึ่งขณะสุดท้ายเมื่อเกิดแล้วดับไปนะคะทำกิจเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้เป็นวิถีจิตหรือเปล่าจิตนั้น
5: ไม่เป็น
0: ไม่เป็นเพราะไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่ได้กลิ่นไม่ใช่ลิ้มรสไม่ใช่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่ได้คิดนึกขณะใดที่คิดไม่ตายขณะที่เห็นไม่ตายขณะที่หลับสนิทไม่ตายพระฉันเริ่มเข้าใจความต่างของจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตกับจิตที่เป็นวิถีจิตหรือยัง
3: เข้าใจค่ะ
0: ไม่สงสัยเลยค่ะค่อยๆไปค่ะไม่ใช่เรื่องอื่นแต่ต้องเป็นเรื่องนี้พระฉะนั้นรู้จักจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตแล้วนะคะสามขณะขณะเกิดขณะหลับสนิทขณะตายขณะสุดท้ายระหว่างนั้นทั้งหมดต้องเป็นวิถีจิตนี่คือความต่างกันของจิตภพไหนภูมิไหนเมื่อไหร่ก็ตามก็ต้องต่างกันเป็นวิถีจิตและไม่ใช่วิถีจิตเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะขณะนี้เองมีวิถีจิตไหมคะเป็นวิถีจิตไหมและก็มีจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตไหมค่ะเมื่อวิถีจิตสิ้นสุดทางหนึ่งทางใดต้องมีภวังคจิตเกิดสืบต่อไม่ได้ยินเพราะหมดแล้วเสียงดับแล้วได้ยินไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตขณะนั้นไม่ได้ยินไม่ได้เห็นด้วยไม่ได้รู้อารมณ์ทางหนึ่งทางใดใน6ทางจึงต้องทำหน้าที่ภวังค์แต่สั้นมากนะคะไม่เหมือนขณะที่หลับจึงเป็นเหตุให้รู้ว่าขณะที่หลับไม่ใช่ขณะที่ตื่นทวารไหนคะเดี๋ยวนี้ถ้าถาม
3: ทวารตา
0: ทวารตาเพราะอะไร
3: เห็น
0: เพราะเห็นเป็นเราหรือเปล่า
3: ไม่ใช่
0: ค่ะแต่เป็นวิถีจิตเห็นไหมคะใช้คำไหนก็เริ่มเข้าใจคำนั้นแต่เป็นวิถีจิตเพราะฉะนั้นถ้ารูปที่ปรากฏขณะนี้ดับจิตต่อไปเป็นวิถีจิตทางตาได้ไหม
3: ไม่ได้
0: ค่ะเพราะรูปที่ปรากฏกระทบตาดับแล้วและก็ต้องเป็นภวังคจิตนะคะแต่สิ่งที่คนอื่นไม่รู้ก็คือว่าทันทีที่จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางหนึ่งทางใดดับไปแล้วนะคะภวังคจิตเกิดต่อแล้วจะมีการคิดนึกถึงสิ่งที่ปรากฏสืบต่อทันทีโดยไม่ต้องเห็นนั่นคือคำว่ามโนทวารเพราะเหตุว่าทางรู้อารมณ์มี6ทางทางตารู้เห็นมีเห็นจริงๆนะคะเห็นสิ่งที่ยังมีอยู่ยังไม่ดับไปเลยทางหูก็มีเสียงที่ยังไม่ได้ดับไปแต่ว่าเมื่อสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูจมูกลิ้นกายดับไปแล้วต้องเป็นภวังค์ขั้นยังไม่ตายต้องเป็นภวังค์ภวังค์จะกี่ขณะก็ไม่สำคัญใช่ไหมคะไม่ต้องนั่งนับและต่อจากนั้นนะคะตามปกติจิตอื่นจะเกิดไม่ได้เลยนอกจากจิตที่นึกถึงสิ่งที่ปรากฏทางหนึ่งทางใดในห้าทางเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ใช่ทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นแต่เพียงการนึกถึงนะคะก็เพราะใจที่สามารถที่จะจำสิ่งที่ปรากฏแล้วก็นึกถึงได้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายแต่รู้อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดก็เป็นทางใจให้ฟังให้เข้าใจคำว่าวิถีจิตกับคำว่าจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตและเข้าใจคำว่าทวารให้รู้ว่ามี6ทางตา1หู1จมูก1ลิ้น1กาย1 5เป็นรูปธรรมเพราะตาเป็นรูปตาไม่รู้อะไรเลยแต่ยังมีอีกทวารหนึ่งนะคะไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายคิดเมื่อไหร่ขณะนั้นอาศัยใจเกิดขึ้นรู้อารมณ์นั้นเป็นการรู้อารมณ์ทางใจเรียกว่ามโนทวารวิถีจิตเพราะฉะนั้นจิตที่รู้อารมณ์โดยอาศัยทวารเป็นวิถีจิตก็เรียกตามทวารว่าจักขุทวารวิถีจิตไม่ใช่ภวังค์โสตทวารวิถีจิตก็ไม่ใช่ภวังค์อ
1: าจารย์ครับแสดงว่าความจริงขณะนี้ก็คือแค่ปรากฏแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งต่างๆเท่านั้นเองครับท่านอาจารย์
0: ค่ะเร็วสุดที่จะประมาณได้ใครจะคิดใครจะรู้อย่างนี้ได้ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดง
1: เช่นเห็นเป็นดอกไม้ก็คิดไม่ใช่ขณะเห็นแต่ว่าก็เร็วมากครับท่านอาจารย์ที่จะเป็นธรรมดาอย่างนี้แต่ว่าความเข้าใจอย่างนี้ก็ต้องอาศัยพระธรรมที่ทรงแสดงจะรู
0: ้ที่คุณวิชัยว่าเป็นดอกไม้เนี่ยดอกอะไร
1: ดอกกุหลาบก็มีครับท่านอาจารย
0: ์สีเดียวจะเป็นดอกกุหลาบได้ไหมอ๋อ
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตเห็นเกิดขึ้นนับไม่ถ้วนแม้เพียงดอกกุหลาบดอกเดียวการเกิดดับสืบต่อนี่นะคะถ้าเราจุดก้านธูปหนึ่งดอกแกว่งให้เป็นวงกลมกว่าจะเป็นดอกกุหลาบเอาแค่วงกลมก่อนนะคะและก็ยังสีเดียวด้วยนี่ตั้งหลายสีเพราะฉะนั้นจิตเกิดดับนับประมาณไม่ได้ด้วยเหตุนี้ใครเล่าที่สามารถจะรู้ความจริงนี้ได้นอกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก
1: ราบท่านอาจารย์ครับก็ดูเหมือนสภาพธรรมะเนี่ยก็เกิดดับอย่างรวดเร็วการที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่เป็นจริงอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ที่เร็วอย่างนี้จะความรู้จะเกิดขึ้นสามารถจะเข้าใจในสิ่งที่เร็วอย่างนี้ยังไงครับท่านอาจารย
0: ์อย่าลืมนะคะความรู้ความเข้าใจไม่ใช่เราจะไปพยายามไม่มีทางเลยค่ะเพราะไม่ใช่ความรู้ความเข้าใจและความรู้ความเข้าใจจะมาจากใครเมื่อไหร่คิดเองไม่มีทางสำเร็จได้เพราะความไม่รู้มีมากใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้ผู้ที่ได้สะสมบุญไว้แต่ปางก่อนได้ฟังพระธรรมมากนะคะเพียงแค่ได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าความปีติเกิดเพราะมีความเข้าใจในความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะด้วยและเป็นระดับขั้นของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าความรู้ของพระองค์จะประมาณได้ไหมแค่ไหนเพียงแค่ฟังในการก็รู้ความต่างของมหาสมุทรกับจะงอยปากยุง
2: ครับเมื่อได้ฟังแล้วนะครับชีวิตที่เป็นไปอยู่ในขณะนี้นะครับก็ไม่พ้นไปจากวิถีจิตสลับกับภวังคจิตนะครับเพราะว่าวิถีจิตก็คือจิตที่เกิดขึ้นโดยอาศัยทวารหนึ่งทวารใดในหกทวารนะครับทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจในการรู้อารมณ์นะครับสลับกับภวังคจิตนะครับซึ่งเป็นจิตที่เกิดขึ้นดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้นะครับเพราะเหตุว่าปฏิสนธิจิตเกิดแล้วตั้งแต่ขณะแรกในภพนี้ชาตินี้ใช่ไหมครับแต่ว่าจุติจิตซึ่งเป็นจิตขณะสุดท้ายของภพนี้ชาตินี้นั้นยังไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่จึงไม่พ้นไปจากความเกิดขึ้นเป็นไปของวิถีจิตสลับกับภวังคจิตซึ่งก็คือเป็นการแสดงถึงความเป็นจริงของธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปไม่ใช่เราครับ
5: ดิฉันอยากจะเรียนถามว่าจิตกับใจเนี่ยมันเหมือนกันหรือต่างกันคะ
6: จิตกับใจใช่ไหมครับก็โดยชื่อนี่ก็คือใช้แทนกันได้นะครับจิตใจนะครับเพราะว่าจริงแล้วนะครับว่าจิตหมายถึงอะไรครับหมายถึงสภาพรู้สภาพธรรมะที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์คำว่าจิตกับใจนี่ก็คืออัตตาเดียวกันอย่างเช่นวิญญาณการเห็นจักขุวิญญาณนี่ก็เป็นจิตประเภทหนึ่งใช่ไหมครับคือเห็นสิ่งที่ปรากฏบางคนว่าอาจจะได้ยินคำว่าใจดีใจร้ายก็แสดงว่าไม่ได้มีจิตอย่างเดียวใช่ไหมครับมีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยที่บอกว่าใจร้ายก็เพราะว่ามีเจตสิกคือสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกับจิตขึ้นอยู่กับผู้นั้นเข้าใจความหมายคำว่าจิตกับใจเนี่ยว่าอย่างไรเท่านั้นเองมุ่งถึงว่าเป็นสิ่งใดเท่านั้นเองนะครับแต่ความจริงแล้วก็คือสภาพธรรมะที่มีจริง
0: ค่ะศึกษาธรรมะทีละคำดีไหมคะ
5: ค่ะ
0: ถ้ายังไม่ได้ฟังพระธรรมเลยพูดคำไหนบ้างคะจิตกับใจพูดถึงสองคำหรือเปล่าพูดใช่ไหมคะแต่ว่าไม่รู้จักทั้งจิตและใจถูกต้องไหมคะหรือว่ารู้จักแล้วไม่มีใครสามารถที่จะรู้จักจิตได้แม้มีจิตเพราะว่าความจริงเข้าใจว่าจิตเราใช่ไหมคะจิตเขาและก็ไม่รู้ว่าจิตคืออะไรแต่เวลาที่ฟังพระธรรมเนี่ยก็คือได้เริ่มเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่านะคะสิ่งที่เราใช้คำต่างๆเรียกเนี่ยเรายังไม่ได้เข้าใจความจริงของสิ่งนั้นเลยเช่นจะเรียกว่าจิตก็ไม่รู้ว่าจิตคืออะไร จะเรียกว่าใจก็ไม่รู้ว่าใจคืออะไรแต่ก็พูดแล้วแต่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องไปคิดถึงสมัยก่อนที่เรายังไม่ได้ฟังพระธรรมนะคะเพราะว่าขณะนั้นไม่รู้แต่เมื่อฟังพระธรรมแล้วรู้แล้วเข้าใจขึ้นเนี่ยนะคะได้ยินคำว่าจิตไหมคะเวลาฟังธรรมะ
5: ได้ยินบ่อยค่ะ
0: ค่ะคืออะไรคือสภาพรู้ธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่ของใครไม่ใช่ใครและก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครพอที่จะเข้าใจอย่างนี้ไหมคะว่าจิตเป็นอย่างนั้นเป็นสภาพรู้ธาตุรู้ถึงบอกอย่างนี้เนี่ยวันนี้มีจิตเท่าไหร่ก็ไม่ได้รู้จิตสักจิตเดียวถูกต้องไหมคะ
5: ค่ะ
0: รู้ว่ามีจิตแน่แต่ไม่ได้เข้าใจว่าจิตไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นถามว่าเห็นไหมเห็นได้ยินไหมได้ยินยังสงสัยไหมคะว่าจิตอยู่ไหนกำลังเห็นกำลังได้ยินเนี่ยค่ะจิตอยู่ไหนคะมีจิตไหมคะ
5: มีค่ะ
0: ค่ะกำลังคิดนึกจิตอยู่ไหนคะเพราะฉะนั้นต้องตั้งต้นใหม่ค่ะการฟังธรรมะเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ละเอียดแล้วก็มีความเข้าใจว่ากำลังฟังแล้วเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังมากน้อยแค่ไหนแต่เราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าขณะนี้คำแรกที่ถามถึงก็คือถามถึงคำว่าจิตใจเพราะฉะนั้นก็ก่อนที่จะได้ฟังธรรมะก็พูดคำว่าจิตใจแต่ไม่รู้จักว่าจิตคืออะไรถูกต้องไหมคะหรือว่ารู
5: ้ไม่ทราบค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้เพียงแต่ตอบว่าจิตเป็นสภาพรู้ถูกต้องไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
0: ถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีสิ่งที่มีชีวิตเลยแต่สภาพรู้เนี่ยค่ะหลากหลายชอบเป็นสภาพรู้หรือเปล่า
5: เป็นค่ะ
0: โกรธเป็นสภาพรู้หรือเปล่า
5: เป็นค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็พอจะรู้จักว่าสิ่งที่มีจริงที่สามารถจะรู้หรือเป็นสภาพรู้ได้เนี่ยมีต่างกับสิ่งซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เพราะฉะนั้นถ้ารวมเรียกสภาพที่มีจริงๆแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยว่าเป็นสภาพธรรมะที่เป็นรูปธรรมเป็นฝ่ายรูปเพราะไม่รู้อะไรมีไหมคะรูปธรรม
5: มีค่ะ
0: อะไรบ้างคะ
5: ตาหูจมูกลิ้นกาย
0: อะไรอีกคะตาเป็นรูปหูเป็นรูปจมูกเป็นรูป
5: ล
0: ิ้นเป็นรูปกายเป็นรู
5: ป
0: ค่ะแล้วมีรูปอะไรอีกนอกจากนี้ไม่ได้มีแต่เฉพาะตาหูจมูกลิ้นกายมีรูปอะไรอีกไหมคะเพื่อเข้าใจไงคะฟังธรรมะต้องเพื่อเข้าใจมีรูปอะไรอีกไหมคะไม่ต้องจำแต่ว่าสิ่งที่มีจริงๆนะคะมีแน่นอนปรากฏให้รู้ว่ามีแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรเลยทั้งสิ้นมีไหมคะสิ่งที่มีจริงๆแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้คือไม่เห็นไม่ได้ยินไม่คิดเลยมีไหมคะสิ่งที่มีโดยไม่ใช่สภาพรู้มีไหมคะ
5: โต๊ะต้นไม้อะไรอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ค่ะเมื่อกี้นี้พูดถึงตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมีรูปอะไรอีกค่ะเพราะฉะนั้นกลิ่นมี
5: กลิ่น
0: ค่ะกลิ่นเป็นรูปใช่ไหมคะไม่รู้อะไรมีอะไรอีกไหมคะตาหูจมูกลิ้นกายกลิ่นอะไรอีก
5: เสียง
0: อะไรอีก
5: รส
0: อะไรอีก
5: เห็นใช่ไหมคะเห็น
0: เห็นเดี๋ยวนี้กำลังเห็นไหมคะเห็นหมายความว่ามีสิ่งที่ปรากฏแล้วรู้สิ่งที่ปรากฏว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างนี้จึงใช้คำว่าเห็นเพราะฉะนั้นเห็นรู้สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้ว่าเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสภาพรู้จะเป็นรูปได้ไหม
5: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นเป็นรูปหรือเปล่าคะ
5: ไม่เป็นค
0: ่
5: ะ
0: ไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นรูปก็คือตาหูจมูกลิ้นกายทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะและอะไรอีกคะ
5: รส
0: รส
5: เสียง
0: เสียง
5: กลิ่น
0: กลิ่น
5: สิ่งที่ปรากฏ
0: สิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตาเดี๋ยวนี้นะคะนะคะแต่เอาแค่นี้ก่อนก็ได้หมายความเริ่มเข้าใจว่าตลอดชีวิตต้องมีรูปเพราะเห็นรูปได้ยินเสียงเสียงเป็นรูปใช่ไหมคะและถ้าไม่มีสภาพรู้หรือธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตสิ่งต่างๆเหล่านี้ปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช้คำว่าสภาพรู้แต่ใช้คำว่าจิตก็ได้ใช่ไหม
5: คะ
0: เราเคยพูดคำว่าจิตก่อนฟังธรรมะพูดบ่อย นะคะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าหมายความถึงธาตุรู้สภาพรู้เพราะฉะนั้นพอเรียนธรรมะก็คือเข้าใจคำที่เราใช้ว่าจิตนั่นแหละเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะมีสภาพรู้หรือธาตุรู้ไหมคะ
5: มีค่ะ
0: มีอยู่ไหนคะ
5: อยู่ที่ตัว
0: ค่ะเมื่อไหร่คะ
5: ขณะนี้ค่ะ
0: ขณะนี้คือ
5: ขณะที่ได้ยินค่ะ
0: ขณะที่ได้ยินเป็นจิตที่ได้ยินเริ่มรู้คำว่าจิตละใช่ไหมคะเริ่มเข้าใจคำที่เคยใช้มาก่อนที่จะได้ฟังธรรมะว่าได้ยินนี่แหละเป็นธาตุรู้ภาษาไทยเราเคยเรียกว่าจิตหรือเคยเรียกว่าได้ยินภาษาอื่นจะใช้คำอะไรก็ต้องหมายความถึงสภาพที่กำลังรู้เสียงคือได้ยินนั่นแหละเพราะฉะนั้นมีสภาพรู้กับสภาพที่ไม่ใช่สภาพรู้ซึ่งต่างกันจะเป็นอย่างเดียวกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเรียกสภาพรู้ว่าจิตได้เพราะฉะนั้นที่พูดว่าจิตมาตลอดเวลาก็คือว่าหมายความถึงสภาพรู้หรือธาตุรู้แต่ที่ไม่เคยรู้ก็เพราะเหตุว่าไปเข้าใจว่าเป็นเราทั้งหมดแต่พอศึกษาธรรมะแล้วก็รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วดับเกิดขึ้นได้ยินแล้วดับเกิดขึ้นเห็นแล้วดับเกิดขึ้นได้กลิ่นแล้วดับจิตเกิดขึ้นแล้วดับทันทีเกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วดับทันทีเร็วมากเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักจิตซึ่งเคยเข้าใจว่าเป็นเราเห็นก็คือจิตเห็นเป็นเราได้ยินก็คือจิตได้ยินถูกต้องไหมคะ
5: ถูกต้องค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ไม่สับสนเรื่องจิตแล้วนะคะเวลาโกรธเป็นได้ยินหรือเปล่าคะ
5: ไม่ได้
0: โกรธกับได้ยินเป็นธรรมะอย่างเดียวกันหรือเปล่า
5: คนละอย่างค่ะ
0: ค่ะเพราะได้ยินแต่ไม่โกรธก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นได้ยินต้องเป็นได้ยินจะเป็นโกรธไม่ได้เลยและโกรธไม่ได้ยินก็โกรธได้เพราะฉะนั้นโกรธก็ต้องเป็นโกรธโกรธไม่ใช่ได้ยินด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อมีสภาพธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้แต่ก็ต่างกันเป็นสองประเภทคือสภาพรู้อย่างหนึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏโดยไม่ต้องใช้คำอะไรเลยเห็นทะเลกับฟ้าขอบฟ้ากับขอบทะเลก็ยังรู้โดยไม่ต้องเรียกชื่อเลยสีดำกับสีแดงก็ไม่ต้องเรียกชื่อเพราะฉะนั้นธาตุที่รู้แจ้งสภาพที่ปรากฏนะคะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเป็นจิตซึ่งเกิดดับสืบต่อไม่ขาดเลยไม่มีขณะใดที่ไม่มีจิตแต่สภาพธรรมะที่บางครั้งก็เกิดบางครั้งก็ไม่เกิดเช่นโกรธไม่ได้เกิดตลอดเวลา
4: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

0: มั่นในอะไรถ้าไม่เข้าใจพระธรรมก็จะยึดมั่นในบุคคลเรื่องราวต่างๆแต่ความจริงแล้วยึดมั่นในสิ่งที่เพียงปรากฏเกิดและดับไปอย่างรวดเร็วเป็นอนัตตาจากการสนทนาปัจจนิกสูตรที่มสพ18กรกฎาคม2563
1: ถ้าถามว่ายึดมั่นในอะไรบ้าง
2: ทุกอย่างที่มีจริงจริงๆแล้วเป็นธรรมะ
1: เดี๋ยวนี้กำลังยึดมั่นหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะที่ว่าเห็นได้ยิน
1: ยึดมั่นอะไรคะเดี๋ยวนี
2: ้ก็ถ้าจะยึดมั่นว่าเห็นเป็นเราเห็นได้ยินเป็นเราได้ยิน
1: ยึดมั่นในทุกสิ่งที่ปรากฏมากแค่ไหนไม่เว้นเลยสักอย่างเดียวเริ่มเห็นความไม่รู้จึงยึดมั่นไหมคะไม่รู้มากแค่ไหนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตลอดเวลาจนถึงเดี๋ยวนี้และต่อไปยึดมั่นในอะไร
2: ที่เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกก็คือสิ่งที่ปรากฏ
1: เริ่มเข้าใจแล้วว่าเป็นผู้ที่มีความยึดมั่นด้วยความไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะทุกอย่างที่ปรากฏระดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยคือไม่มีเป็นอนัตตาเข้าใจความหมายของอนัตตาว่ามีแล้วหามีไม่แล้วไม่กลับมาอีกเลยเราไม่พูดถึงสิ่งที่ไม่มีแต่เราพูดถึงสิ่งที่มีเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นยึดมั่นในสิ่งที่ไม่มีว่ายังมีอยู่ในขณะที่ยึดมั่นว่ายังมีอยู่นั่นคือเรายังมีอยู่ทั้งขันทุกขันทั้งหมดจริงหรือเปล่าไม่ใช่ฟังเฉยๆนะคะแต่ให้ฟังเพื่อรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงว่านี่คือความเข้าใจธรรมะว่าธรรมะไม่ใช่เราต้องไม่ลืมเลยค่ะทั้งหมดเข้าใจขึ้นว่าไม่มีเราสิ่งที่มีไม่ใช่เราเพราะมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยสักอย่างเดียว
3: ยึดมั่นในอะไรเขาบอกว่ายึดมั่นโดยฟังคำของครูอาจารย์ด้วยเข้าใจว่าเป็นคำจริงค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้กำลังยึดมั่นอยู่หรือเปล่าเขาไม่รู้ใช่ไหมครูบอกหรือเปล่า
3: จะมีความเป็นศัตรูต่อคำของพระพุทธองค์หรือไม่ค่ะ
1: พระพุทธเจ้าตรัสไว้ยังไงต้องรู้ก่อนและจึงจะได้รู้ว่าที่เข้าใจเนี่ยเข้าใจตรงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสหรือเปล่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสัพเพธัมมาอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่ตัวตนตรงไหมคะเข้าใจอย่างนี้หรือเปล่าว่าทุกอย่างไม่เว้นเลยสิ่งที่มีขณะนี้ถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเกิดแล้วก็ดับไปและไม่กลับมาอีกเลยหาที่ไหนอีกไม่ได้เลยในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นถ้าพอใจในสิ่งที่คิดว่ายังมีอยู่หมายความว่าไม่รู้การดับไปของสิ่งที่ดับไปและแม้สิ่งที่กำลังพอใจก็ดับด้วยแต่ก็มีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อสนิทไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ได้ดับไปแล้วดับไปจึงมีสิ่งนี้ปรากฏสืบต่อจนไม่เห็นรอยต่อเพราะเร็วสุดที่จะประมาณได้ไม่ว่าอะไรที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ที่รู้ว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ยึดมั่นในสิ่งนั้นนี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงกับคำว่าธรรมะทั้งหลายไม่เว้นเลยนะคะเป็นอนัตตาจะหลับจะตื่นจะเกิดจะตายไม่ว่าอะไรทั้งหมดธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาที่กำลังเกิดสิ่งนั้นดับไปไม่กลับมาอีกเลยเป็นอนัตตา
0: ถ้าสมมติว่าผมตอบนะท่านอาจารย์ว่ายึดมั่นในสัตว์บุคคลสิ่งของทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้ถ้าตอบอย่างเงี้ยเป็นไงครับ
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเห็นอะไร
0: เห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏต่าง
1: ๆเกิดหรือเปล่า
0: เกิดครับ
1: ดับหรือเปล่า
0: ดับครับ
1: เป็นคนหรือเปล่า
0: ไม่ใช่คน
1: ก็ผิดแล้วในเมื่อกล่าวว่าเห็นคนและยึดมั่นในคน
0: แต่พอได้ยินว่ายึดมั่นในสิ่งที่ปรากฏเนี่ยนั่นคือตรงที่สุดและลึกที่สุด
1: จึงเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้รู้ว่าไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรเลยในสังสารวัฏจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความรู้ที่ไม่เคยมีเลยค่อยๆเกิดขึ้นตามความเข้าใจตามลำดับ
0: ถ้าฟังดูก็ดูเหมือนถูกเนี่ยท่านอาจารย์ว่ายึดมั่น
4: ว่าเป็นคนโน้นคนนี้เป็นสิ่งของเป็นอะไรต่างๆเนี่ยแต่ก็ยังเป็น
1: เพียงอยู่ไม่รู้ความจริงว่าไม่มีคนเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเริ่มเข้าใจความหมายของธรรมะเริ่มเข้าใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงเริ่มรู้ว่าความจริงทางตาเป็นอย่างหนึ่งที่ปรากฏจริงๆไม่ใช่คนแต่เป็นเพียงสิ่งที่กระทบตาได้ทั้งหมดนี่ค่ะจะค่อยๆละความไม่รู้ที่ทำให้เกิดการยึดมั่นเพราะไม่รู้แล้วก็คำใดก็ตามนะคะที่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินแล้วก็รู้เลยใครจะมาบอกอย่างนี้ก่อนมีไหมอาจารย์คนไหนพระรูปไหนภิกษุรูปไหนที่ให้ไปสำนักปฏิบัติกล่าวถึงว่าละความยึดมั่นอะไรหรือเปล่าเข้าใจอย่างอื่นนั่นคือศัตรูของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้ตรัสอย่างนั้นก็กล่าวว่าพระองค์ตรัสอย่างนั้น
5: สนทนาธรรมที่โรงแรม The Imperial จังหวัดเชียงใหม่วันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2557
6: ท่านจารย์ครับในความละเอียดของคำว่าสละความถูกต้องเพื่อชีพหรือว่าสละชีพเพื่อความถูกต้องสองประโยคนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟังผู้ศึกษาธรรมะอย่างไรแล้วก็เกื้อกูลต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันนี้อย่างไรครับ
1: ทุกคำที่ได้ฟังนี่นะคะก็ควรที่จะเป็นคำที่ไตร่ตรองเพื่อความเข้าใจไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังอะไรนะคะเคยได้ยินคำอื่นมาก่อนแต่พอได้ยินคำใหม่ๆเนี่ยก็ต้องคิดว่าคำนั้นหมายความถึงอะไรแต่ว่าก่อนอื่นค่ะการที่ฟังธรรมแต่ละครั้งเนี่ยค่ะให้ทราบว่าเหมือนกับการได้เฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณสถานที่ที่ทรงแสดงธรรมในอดีตเพราะเหตุว่าสิ่งที่จะได้ยินได้ฟังทั้งหมดเนี่ยค่ะได้ตรัสไว้แล้วในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นทุกคำที่ได้ยินเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะรู้ว่าถ้าเปลี่ยนเป็นอีกภาษาหนึ่งก็คือภาษาไทยที่เราใช้ธรรมดานี่แหละ

ว่าทำไมความจริงเป็นสิ่งที่รู้ยากแม้แต่แต่ละคำเนี่ยความจริงของคำนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยนะคะก็คงจะสนใจที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงและความจริงของคำนั้นไม่ใช่เพียงแต่คิดว่าเข้าใจแล้วในฐานะของผู้ที่ยังไม่ได้ฟังธรรมนะคะเข้าใจเป็นอย่างหนึ่งแต่เมื่อได้ฟังธรรมแล้วก็จะมีความเข้าใจที่ละเอียดขึ้นแม้แต่แต่ละคำที่กล่าวถึงเมื่อกี้นี้นะคะสละชีพเพื่อความถูกต้องแสดงว่าเดี๋ยวนี้ใครรู้บ้างว่าความถูกต้องคืออะไรและชีพคืออะไรเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะไม่เผินเลยทุกคนเกิดมานะคะมีชีวิตที่ดำเนินไปแต่ละวันมีการยังชีพให้ดำเนินไปนะคะซึ่งการยังชีพให้ดำเนินไปเนี่ยยังเพื่ออะไรอีกบางคนเพื่อเกียรติยศเพื่อชื่อเสียงเพื่อลาภสักการะแต่ว่าสิ่งนั้นไม่ถาวรเลยนะคะเพียงแต่มีแล้วก็หมดไปชั่วคราวทุกชาติมีสิ่งที่ปรากฏจริงๆมีจริงๆแต่ก็ไม่ยั่งยืนเพียงแต่ปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นความจริงและความถูกต้องสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดที่จะเข้าใจให้ถูกต้องว่าที่ทุกคนหวังในลาภสักการะชื่อเสียงเกียรติยศเนี่ยนะคะกับการรู้ความจริงที่จะทำให้หมดกิเลสได้อย่างไหนเป็นความถูกต้องเพราะฉะนั้นแม้แต่แต่ละคำเนี่ยค่ะก็ต้องคิดไตร่ตรองนะคะว่าความถูกต้องคือคุณความดีการสละลาภยศสรรเสริญสุขซึ่งมีเพียงชั่วคราวแต่ความถูกต้องเนี่ยเป็นอีกคำหนึ่งของปัญญาที่สามารถที่จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรจริงอะไรที่เป็นประโยชน์อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นพระธรรมที่ได้ฟังแต่ละครั้งเนี่ยค่ะก็จะได้สาระจากการที่เรารู้ว่าทุกคำทำให้เราเกิดปัญญาความเห็นที่ถูกต้องซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนและคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะทำให้เข้าใจได้แต่พระธรรมทุกคำนะคะที่ได้ตรัสไว้แล้วเนี่ยค่ะสามารถที่จะทำให้เริ่มเข้าใจความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเห็นพระคุณแม้แต่คำธรรมดานะคะซึ่งเราได้ยินจนชินหูแต่เข้าใจจริงๆหรือเปล่าเช่นคำว่าความถูกต้องนะคะใครจะรู้ว่าอะไรถูกต้องเกิดมาแล้วเนี่ยอะไรเป็นความถูกต้องมีชีวิตอยู่ทุกวันทุกวันไปนะคะโดยไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีตั้งแต่เกิดจนตายเป็นความถูกต้องหรือเปล่าจะมีชีวิตอย่างนี้ไปเรื่อยๆตั้งแต่เกิดมาเป็นเด็กนะคะเข้าโรงเรียนจบมหาวิทยาลัยทำงานแล้วก็จากโลกนี้ไปอะไรเป็นความถูกต้องที่ควรอย่างยิ่งที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ถ้าอยู่ไปเหมือนคนที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะทั้งหลายก็เหมือนคนที่ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแต่ถ้ามีโอกาสได้ยินได้ฟังคำนี้นะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้กล่าวคำว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไม่ใช่กล่าวลอยๆนะคะแต่ต้องเป็นความจริงใจว่าทั้งหมดนะคะไม่ว่าอะไรทั้งนั้นพึ่งพระรัตนตรัยได้แต่พึ่งคนอื่นเนี่ยพึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่าแต่ละคำไม่ควรจะเผินและคิดว่าเป็นสิ่งที่ง่ายแล้วก็ผ่านไปนะคะแต่ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดที่จะเข้าใจแต่ละคำเพราะว่าเมื่อศึกษาแล้วเนี่ยค่ะก็จะรู้ได้ว่าตั้งแต่เกิดจนตายพูดคำที่ไม่รู้จักจริงๆแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่าพูดคำที่ไม่รู้จักจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมจึงเริ่มรู้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยแต่ละคำที่ได้ยินเนี่ยหมายความว่าอะไรเช่นคำว่าธรรมะทุกคนได้ยินใช่ไหมคะยุติธรรมก็เคยได้ยินถูกต้องไหมคะค่ะสามัคคีธรรมก็มีทุกอย่างนะคะมีคำว่าธรรมะอยู่นะคะกุศลธรรมก็มีอกุศลธรรมก็มีทุกคนที่ไปงานสวดศพเนี่ยจะได้ยินคำว่ากุศลธรรมะธรรมะนะอกุศลธรรมาก็ธรรมะละและยังมีอัพยากตาธรรมาทุกงานศพไม่ได้มีแค่กุศลธรรมาและอกุศลธรรมาแต่ก็มีอัพยากตาธรรมาด้วยเพราะฉะนั้นชาวพุทธในครั้งโน้นนะคะเป็นผู้ที่มีบุญที่ได้สะสมไว้แต่ปางก่อนมีโอกาสได้เฝ้าได้ฟังพระธรรมและเข้าใจคำที่ตรัสนะคะเช่นเพียง3คำกุศลธรรมมาก็คือกุศลธรรมทั้งหลายอกุศลธรรมมาก็คืออกุศลธรรมทั้งหลายอัพยากตาธรรมมาไม่สนใจได้ยินก็ผ่านหูไปนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระกุศลธรรมอกุศลธรรมใครก็พูดได้แต่มีใครจะพูดคำว่าอัพยากตาธรรมมาแล้วก็ชาวพุทธใน

0: ครั้งโน้นนะคะเข้าใจได้แต่ชาวพุทธในครั้งนี้นะคะเรามีประเพณีมากมายนะคะสืบต่อการกราบพระนะคะสวดมนต์แต่ไม่มีการศึกษาธรรมะและการสนทนาธรรมะซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะเป็นมงคลเพราะเหตุว่านำมาซึ่งความเจริญในความเห็นที่ถูกต้องในความเข้าใจสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายแต่ถ้าขาดการฟังธรรมก็จะไม่มีโอกาสเลยนะคะที่จะได้เข้าใจและไม่มีโอกาสที่จะได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยได้ยินแต่ชื่อเคารพกราบไหว้มาตั้งแต่เด็กแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใครตรัสรู้อะไรทรงแสดงธรรมะอะไรมีค่ามากค่ะ 45 พรรษาสำหรับผู้ที่ไม่สามารถที่จะบำเพ็ญบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่สามารถที่จะได้ฟังแล้วก็เห็นประโยชน์นะคะแล้วก็อบรมเจริญปัญญาที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคารพกราบไหว้สักการะในพระปัญญาคุณในพระบริสุทธิ์ที่คุณในพระมหากรุณาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณคือหมดจดจากกิเลสด้วยพระปัญญาคุณถ้าไม่มีปัญญาอะไรๆก็ดับกิเลสไม่ได้เลยลองคิดดูนะคะรู้ตัวไหมคะว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้เนี่ยกิเลสมากแค่ไหนหรือว่ากิเลสไม่ค่อยมีเท่าไหร่วันนี้ก็ไม่ได้ไปโลภโมโทสันอะไรนะคะนั่นคือคนที่ไม่ได้ฟังพระธรรมเลยแต่ถ้าฟังพระธรรมโดยละเอียดนะคะก็จะเข้าใจจริงๆว่ากิเลสเนี่ยมีหลายระดับมากตั้งแต่ไม่ปรากฏให้รู้เลยว่ามีจนกระทั่งปรากฏเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งปรากฏใหญ่มากจนทุกคนก็สามารถที่จะเห็นได้นะคะและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดับกิเลสได้หมดไม่เกิดอีกเลยลองคิดดูค่ะแล้วก็ไม่ใช่เพียงแต่ตรัสรู้เฉพาะพระองค์เดียวด้วยตนเองนะคะแต่ยังทรงพระมหากรุณาเห็นว่าคนอื่นก็มีโอกาสจะได้ฟังโดยเฉพาะสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยค่ะก็ทำให้เราสามารถที่จะรู้คุณค่าของพระธรรมว่าทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้จากที่ไม่เคยเข้าใจไม่เคยรู้เลยเนี่ยเริ่มรู้ความจริงว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้ใดก็ตามนะคะถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนแต่เมื่อศึกษาพระธรรมเข้าใจมากเท่าไหร่เห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งพระธรรมยังมีอยู่นะคะแต่ว่าต้องศึกษาด้วยความเคารพจริงๆคือด้วยความละเอียดในทุกคำอย่าข้ามค่ะเผลอไม่ได้เลยพระรัตนตรัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้หนทางที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยได้มีความเห็นถูกตามความเป็นจริงว่ามีกิเลสมากแล้วก็จะดับกิเลสได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็ทรงถึงพร้อมด้วยความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุปการะสัตว์โลกด้วยการทรงแสดงความจริงให้คนอื่นเห็นด้วยจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงนั้นๆเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยค่ะไม่ทราบเลยว่าทำไมถึงได้อยู่ในห้องนี้ถ้าไม่มีบุญที่ได้ทำไว้แต่ปางก่อนนะคะคนอีกมากมายไม่ใช่แต่เฉพาะที่จังหวัดนี้ประเทศนี้หรือทั้งโลกที่จะเห็นประโยชน์ของการที่จะได้รู้ความจริงเนี่ยน้อยมากแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าความจริงเนี่ยมีกำลังปรากฏสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้แหละเป็นสิ่งที่มีจริงๆสามารถรู้ได้เข้าใจได้ถ้าไม่รู้จักว่าความจริงคืออะไรจะศึกษาอะไรจะรู้อะไรเพราะฉะนั้นต้องเริ่มตั้งแต่แม้แต่เพียงสิ่งที่ดูเหมือนธรรมดานะคะแต่ความจริงแต่ละคำเนี่ยค่ะเมื่อเข้าใจแล้วจะลึกซึ้งขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ทุกคนได้ยินคำว่าธรรมะได้ยินคำว่าสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศรัทธาที่จะฟังพระธรรมด้วยความตั้งใจที่จะรู้ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยไม่ง่ายและเมื่อได้ฟังแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะรู้และเข้าใจได้โดยง่ายแต่ต้องมีศรัทธาความผ่องใสของจิตที่รู้คุณค่าว่าลาภยศสรรเสริญสุขโลภะโทสะโมหะหรือสิ่งใดก็ตามนะคะเพียงชั่วคราวของชาตินี้ติดตามไปไม่ได้เลยแต่การเข้าใจธรรมะที่ได้เคยฟังมาบ้างจะค่อยๆสะสมสืบต่อจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ประโยชน์จริงๆของการที่เกิดมาเป็นมนุษย์และก็สามารถที่จะมีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมแต่ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นแม้แต่เรื่องที่ได้ยินได้ฟังเป็นประโยคสั้นๆแต่ความลึกซึ้งก็คือว่าต้องเข้าใจจริงๆว่าทั้งหมดคือเดี๋ยวนี้เองทุกคนนะคะสละสิ่งที่เป็นความสะดวกสบายความเพลิดเพลินเพื่อฟังธรรมะ นี่คือก็สละชีพเพื่อความถูกต้องมองไม่เห็นเลยค่ะว่าเราสละแล้วแต่ว่ากว่าจะสละจริงๆเนี่ยต้องมีความเข้าใจว่าแท้ที่จริงและชีวิตก็มีทั้งกุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยเป็นกุศลเพราะฉะนั้นเราก็สละอกุศลที่ไม่สนใจไม่เห็นประโยชน์แล้วก็คิดถึงแต่ความสะดวกสบายบ้างความสนุกสนานเพลิดเพลินบ้างรู้ว่าไม่มีค่าเท่ากับการได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นก็จะเป็นผู้ที่ไม่ฟังเพียงครั้งเดียวนะคะแต่เมื่อมีโอกาสแล้วก็สามารถที่จะได้เข้าใจขึ้นจากการสนทนาธรรมการสนทนาธรรมก็เป็นมงคลหนึ่งในบรรดามงคลทั้งหลายคือธรรมะที่จะนำความเจริญมาให้ความเจริญในทางปัญญาด้วยค่ะ
1: ครับนี่คือในช่วงแรกแห่งการสนทนาธรรมะนะครับซึ่งท่านอาจารย์ก็ปรารภถึงสละชีวิตเพื่อความถูกต้องนะครับซึ่งก็อย่างที่เป็นไปอยู่ในขณะนี้นะครับมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะได้อบรมเจริญปัญญาศึกษาพระธรรมฟังพระธรรมให้เข้าใจท่านอาจารย์ครับถ้าเป็นประโยคแรกที่บอกว่าสละความถูกต้องเพื่อชีพอันนี้เป็นความไม่มั่นคงเป็นความไม่ถูกต้องใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับ
0: มีความถูกต้องแต่สละใช่ไหมคะไม่สนใจเลยว่าความถูกต้องคืออะไรนั่นคือสละแล้วเพื่อชีพคือชีวิตซึ่งเต็มไปด้วยความต้องการลาภบ้างยศบ้างสรรเสริญบ้างสุขบ้างเพราะว่าใครที่เกิดมาแล้วเนี่ยค่ะต้องการเห็นสิ่งที่น่าพอใจได้ยินเสียงที่ถูกใจไพเราะได้กลิ่นหอมๆได้รสอร่อยนะคะได้กระทบสัมผัสสิ่งที่ไม่ทำให้เกิดความทุกข์เนี่ยค่ะแค่นี้เองเกิดมาตลอดทั้งชีวิตก็ไม่พ้นจากชีวิตประจำวันเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วก็คิดนึกแต่คิดนึกเนี่ยเป็นประโยชน์ไหมหรือยิ่งคิดก็ยิ่งติดข้องเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าผู้ที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมเห็นประโยชน์สะสมมากับผู้ที่ไม่มีโอกาสเลยเนี่ยความเห็นต่างกันความคิดต่างกันเพราะฉะนั้นก็สละชีพเพื่อความถูกต้องคือพระธรรมยากแน่พระธรรมต้องอาศัยการเวลาแน่นะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งกว่าใครจะรู้ความจริงต้องฟังพระธรรมแน่นอนเพราะเหตุว่าสามารถจะรู้ได้ในฐานะเพียงสาวกคือผู้ฟังไม่ใช่ในผู้ที่คิดเองเพราะฉะนั้นก็ต้องสละหลายอย่างแต่ว่าสิ่งที่ได้รับนะคะก็เป็นสิ่งที่เกินคุ้มเพราะเหตุว่าทุกขณะเนี่ยค่ะเราจะจากโลกนี้ไปเมื่อไรได้หมดเลยสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นเราหรือของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นของเราได้จริงๆจะติดตามไปไม่ได้เลยแม้แต่รูปร่างกายของเราเนี่ยเราคิดว่าเกิดมาเนี่ยเป็นเราแต่ขณะสุดท้ายนะคะเมื่อหมดสิ้นการที่จะเป็นบุคคลนี้รูปนี้เคลื่อนไหวก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้สิ่งที่เคยเหมือนกับว่าเป็นของเราก็ไม่ใช่ของเราแม้รูปและแม้แต่ความคิดว่าทรัพย์สมบัติของเราญาติมิตรสหายของเราก็ไม่เหลือเลยนะคะเหมือนที่จากมาแล้วจากชาติก่อนเพราะเหตุว่าไม่ได้มีชาตินี้ชาติเดียวค่ะแต่ละคนหลากหลายมากมาจากชาติต่างๆที่ได้สะสมมาหลากหลายจนกระทั่งหลากหลายเป็นแต่ละหนึ่งแต่ทันทีที่จากชาติก่อนมาสู่ชาตินี้นะคะลืมหมดทรัพย์สมบัติมีมากไหมคะชาติก่อนเคยเป็นคนเข็นใจไร้ทรัพย์หรือว่าเคยเป็นใครทำดีทำชั่วยังไงมาชื่ออะไรมีญาติพี่น้องแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ฉันใดนะคะทันทีที่จากโลกนี้ไปลืมหมดยังไม่จากจึงไม่ลืมเพราะฉะนั้นที่ไม่ลืมเนี่ยจำอะไรไว้เป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าจำว่าได้เคยฟังธรรมะได้มีความเข้าใจธรรมะนะคะพอฟังอีกรู้เลยค่ะเข้าใจขึ้นจากการที่ได้สะสมมาไม่สูญหายเลยทุกอย่างที่สะสมไม่ว่ากุศลใดๆทั้งสิ้นนะคะอกุศลใดๆทั้งสิ้นเก็บไว้ในจิตโดยการสะสมสืบต่อไม่มีใครสามารถที่จะลักขโมยยักยอกเอาไปได้เลยนะคะเมื่อเหตุมีอยู่ที่ใดที่นั่นก็เป็นที่ที่จะทำให้ผลเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตที่สะสมกุศลและอกุศลมาก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้ผลของกุศลและอกุศลปรากฏให้เห็นในแต่ละชาติเพราะฉะนั้นเราเห็นเราได้ยินเหตุการณ์ต่างๆทุกวันนะคะถ้าไม่มีกรรมที่ได้ทำไว้ก่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสัตว์โลกไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นจึงเป็นที่ดูบุญและบาปและผลของบุญและบาป ชัดเจนค่ะว่ามีเหตุที่จะให้แต่ละคนต่างกันแม้แต่เห็นได้ยินคิดนึกนะคะทุกสิ่งทุกอย่างหลากหลายไปซึ่งละเอียดยิ่งกว่านั้นก็คือว่าทุกขณะเนี่ยค่ะไม่ยั่งยืนขณะเมื่อกี้นี้ได้ยินเสียงนะใช่ไหมคะเสียงเก่านะคะไม่ใช่เสียงนี้หมดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยและเป็นอย่างนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจวันหนึ่งที่จะลืมทุกสิ่งทุกอย่างในชาตินี้ก็ต้องมาถึงจะช้าหรือจะเร็วเพราะฉะนั้นที่เคยติดข้องไว้มากๆนะคะถึงเวลาก็ลืมหมดจะมีประโยชน์ไหมคะถ้าได้ศึกษาธรรมะนะคะแล้วก็เข้าใจธรรมะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลึกซึ้งขึ้นเนี่ยค่ะมีทรัพย์สมบัติสักเท่าไหร่เอามาแลกกับความเข้าใจที่ได้เข้าใจแล้วยอมไหมและให้กลับไปเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยไม่เคยได้ยินได้ฟังอะไรเลยนะคะเพราะว่าทรัพย์สมบัติซึ่งเข้าใจว่าควรจะต้องมีมากๆเพราะว่าเป็นประโยชน์นะคะแต่เมื่อเทียบกับความเห็นถูกความเข้าใจถูกแล้วนี่ก็ห่างกันมากเพราะทรัพย์สมบัติมากเป็นทุกข์ได้ไม่ใช่ว่ารัตนะนั้นสามารถที่จะทำให้หมดความทุกข์นะคะแต่พระธรรมธรรมรัตนะเนี่ยค่ะไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้ามีความเข้าใจธรรมะจริงๆบุคคลนั้นก็คลายจากความทุกข์ได้ไม่ว่าจะกำลังเป็นโรคร้ายนะคะแต่ก็มีธรรมะที่ทำให้รู้ว่าก็เป็นของธรรมดาแล้วก็สามารถที่จะรู้ด้วยว่าที่เข้าใจว่าเป็นโรคร้ายเนี่ยความจริงคืออะไรเพราะว่าความจริงมีนะคะสามารถเข้าใจได้รู้ได้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นธรรมะไม่เว้นเลยค่ะถ้าเข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าได้มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะทรัพย์สินเงินทองซึ่งเป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งจะมาแลกกับธรรมะที่ได้เข้าใจแล้วก็ไม่มีใครยอมแลกยิ่งกว่านั้นคือกำลังติดข้องในทรัพย์นะคะขนาดที่แลกไปแล้วไม่มีความเข้าใจเพราะเอาไปแลกกับความเข้าใจแล้วก็ตายจากโลกนี้ไปในขณะนั้นแล้วจะเหลืออะไรใช่ไหมคะถึงยังไงเวลาตายจากโลกนี้แล้วทรัพย์ทั้งหมดไม่ได้ตามไปได้เลยแต่ว่าเมื่อเอาไปแลกกับความเข้าใจแล้วไม่เหลือแล้วก็ยังคงมีความไม่เข้าใจแต่ถ้ามีความเข้าใจแล้วอะไรอะไรก็ไม่สำคัญนะคะสิ่งที่เข้าใจแล้วเนี่ยค่ะจะติดตามต่อไปเป็นทรัพย์ที่แท้จริงเพราะเหตุว่าจะนำมาซึ่งความสำเร็จในการที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งซึ่งเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะคะแสนโกรธกลับมาแล้วเมื่อวานนี้เดือนก่อนปีก่อนก็เป็นแค่นี้เองแล้วก็หมดไปทุกวันหมดไปทุกขณะเมื่อวานนี้ไม่เหลือแล้วค่ะเดือนก่อนก็ไม่เหลือเลยนะคะพรุ่งนี้วันนี้ก็ไม่เหลือแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ทำอะไรนะคะที่ไม่เหลือแล้วในวันพรุ่งนี้แต่ถ้าวันนี้ได้ฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะยังมีการสืบต่อไปถึงพรุ่งนี้และวันต่อๆไปด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้เข้าใจธรรมะเห็นประโยชน์จริงๆนะคะไม่มีสิ่งใดจะมีค่าเท่ากับพระรัตนตรัย
2: อาจารย์ครับความถูกต้องเนี่ยคืออย่างไรและมีระดับใดบ้างและความถูกต้องที่สูงสุดในคำสอนของพระพุทธเจ้าคืออย่างไร
0: ถ้าไม่มีสภาพธรรมะเลยจะไม่มีพระโพธิสัตว์จะไม่มีการบำเพ็ญความดีพร้อมเพื่อที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยกำลังปรากฏก่อนฟังพระธรรมใครรู้บ้างแม้แต่ว่าอะไรจริงนะคะก็คิดไม่ออกค่ะนะคะถ้าถามว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเห็นมีจริงๆไหมตัวอย่างนะคะเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นมีจริงๆหรือเปล่าขอคำตอบด้วยค่ะมีแต่บางคนสงสัยเห็นจริงๆหรือเปล่าเพียงแค่ได้ยินนี่ค่ะเกิดสงสัยละทั้งที่เป็นธรรมดาคือธรรมะเนี่ยนะคะต้องเป็นผู้ที่ตรงแล้วก็จริงใจเพื่อประโยชน์จริงๆของการฟังพระธรรมเนี่ยเพื่อเข้าใจความจริงเพราะว่าคนอื่นไม่สามารถที่จะกล่าวความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ได้เลยถ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเห็นมีจริงนะคะภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะภาษาบาลีไม่มีคำว่าสิ่งที่มีจริงเลยนี่เป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสองภาษาแต่ตรงกันก็คือว่าธรรมะที่ชาวมคธพูดนะคะหมายความถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แหละตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ พุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งที่มีจริงถ้าไม่มีจริงจะตรัสรู้อะไรเพราะฉะนั้นตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงซึ่งขณะนี้สิ่งที่มีจริงยังไม่มีการเข้าใจเพราะฉะนั้นก็จะตรัสรู้คือรู้ความจริงถึงที่สุดของสิ่งที่มีไม่ได้จนกว่าจะได้ฟังพระธรรมนะคะเห็นมีจริงถูกต้องใช่ไหมคะรู้เพียงเท่านี้พอไหมเห็นอะไรเห็นไหมคะไม่เคยมีการคิดไตร่ตรองเลยเห็นมีจริงแต่เห็นเป็นอะไรแล้วเห็นอะไรแต่พระโพธิสัตว์ไม่คิดเหมือนคนอื่นเลยคนอื่นก็มีชีวิตไปวันๆนะคะเพลิดเพลินไปแล้วก็จบแต่พระโพธิสัตว์สิ่งที่มีจริงเหล่านี้ค่ะสามารถจะเข้าใจความจริงได้ไหมเพราะว่าทุกคนเกิดแล้วตายและเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงแต่เกิดแล้วตายที่เป็นความจริงนะคะเห็นแล้วไม่เห็นก็จริงใครเห็นได้ตลอดวันบ้างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเกิดเห็นแล้วไม่เห็นเพราะอะไรคะขณะที่ได้ยินไม่ใช่เห็นละนี่คือความละเอียดอย่างยิ่งของสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ก่อนที่จะได้ฟังพระธรรมถึงจะได้รู้ว่าแท้ที่จริงพระธรรมก็คือทรงแสดงให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีทุกอย่างไม่เว้นเลยสักอย่างเดียวไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นค่ะคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคำตอบสำหรับทุกคำถามเพราะว่าทรงตรัสรู้แม้แต่ว่าสิ่งที่ทุกคนไม่เคยคิดเลยนะคะขณะนี้มีเห็นละถูกต้องนะคะแต่เห็นไม่ได้มีตลอดเวลาทันทีที่เกิดได้ยินไม่มีเห็นเร็วปานนั้นค่ะจนกระทั่งไม่รู้เลยว่าเห็นต้องไม่มีในขณะที่ได้ยินเพราะว่าเหตุที่จะให้เกิดเห็นต่างกับขณะที่ได้ยินเพราะฉะนั้นจะเป็นพร้อมกันสองอย่างไม่ได้แม้แต่สิ่งที่ปรากฏก็ไม่ใช่จะปรากฏได้ทางหนึ่งทางใดด้วยกันเช่นเวลาที่เสียงปรากฏนะคะสีสันต่างๆหรืออย่างอื่นไม่มีปรากฏเลยขณะที่เห็นอ่อนแข็งเย็นร้อนอะไรก็ไม่ปรากฏมีเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเท่านั้นเริ่มลึกซึ้งหรือยังคะในชีวิตประจำวันที่มีแต่ว่าข้อสำคัญที่สุดคือแล้วประโยชน์มีไหมที่จะรู้ความลึกซึ้งเพราะบางคนคิดว่ายากไปเกิดมาก็จะต้องมาลำบากฟังธรรมะให้เข้าใจใช่ไหมคะแต่ว่าตามความเป็นจริงเลยค่ะฟังอย่างอื่นน่าจะลำบากกว่านะคะเพราะเหตุว่าไม่ได้พูดถึงสิ่งที่กำลังมีแต่นี่พูดถึงสิ่งที่กำลังมีจะลำบากอะไรเพราะว่ากำลังมีสิ่งที่กำลังมียืนยันว่าคำพูดทุกคำเนี่ยถูกต้องไหมตรงไหมใช่ไหมคะนี่คือสละชีพเพื่อความถูกต้องชีพก็คืออกุศลทั้งหลายที่มีเป็นประจำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่ฟังธรรมจะน้อยจะมากขอให้ได้เข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเพราะต้องได้ยินแน่ถ้าศึกษาธรรมะจะไม่ได้ยินคำว่าธรรมะไม่ได้และถ้าไม่รู้ว่าอะไรเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้นะคะก็ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้ากล่าวถึงเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยเผยไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้ขณะนี้นะคะกำลังเริ่มรู้นิดหนึ่งว่าสิ่งที่เห็นมีและเห็นมีถูกต้องไหมคะมีความละเอียดเพิ่มขึ้นว่าในขณะที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ขณะที่ตายแต่ต้องเป็นขณะที่มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นทางตาไม่ใช่ขณะที่กำลังหลับสนิทหลับสนิทไม่มีเห็นเลยแต่จากหลับสนิทก็เกิดตื่นแล้วเห็นเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่มีนะคะเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นแต่ว่าสั้นมากไม่คงที่นะคะเพราะฉะนั้นจึงมีคำที่ตรัสไว้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเพื่ออะไรคะเพื่อจะได้ไม่เป็นทุกข์เวลาที่สิ่งนั้นดับไปแล้วก็คือเป็นธรรมดาเกิดแล้วต้องตายเป็นธรรมดามีทรัพย์สินเงินทองนะคะต้องมีเหตุที่จะให้ได้มาเป็นธรรมดาสูญสิ้นทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงทั้งหมดก็ต้องมีเหตุที่จะให้เป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะเป็นธรรมดาภาษาไทยใช้คำภาษาบาลีนะคะแต่ว่าไม่ได้เอาความหมายที่ถูกต้องมาด้วยเพียงแต่ได้ยินได้ฟังแล้วก็คิดเอาเองบ้างถูกบ้างผิดบ้างเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมดาเนี่ยภาษาบาลีไม่มีดอเด็กนะคะแต่ใช้ต่อเต่าภาษาบาลีจะเป็นธรรมตาหมายความถึงความเป็นไปของธรรมะซึ่งจะต้องเป็นอย่างนี้ค่ะคนไทยก็พูดภาษาบาลีเก่งนะคะแล้วก็เข้าใจนิดๆหน่อยๆทุกอย่างเป็นธรรมดาแต่ว่าความลึกซึ้งของการที่จะรู้ว่าธรรมดาหมายความถึงอะไร ธรรมดาหมายความถึงเดี๋ยวนี้แหละเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยค่ะควรที่จะติดข้องหรือยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเปล่าทั้งหมดนะคะที่ยังคงมีเพราะไม่รู้เพราะไม่ได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นทุกคนไม่มีใครรู้เลยค่ะพรุ่งนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นหรือแม้แต่เย็นนี้นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือแม้ว่าต่อจากขณะนี้ไปอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้ได้เพราะฉะนั้นชาติหน้าจากโลกนี้จะไปไหนใช่ไหมคะถ้าเหตุดีผลดีแน่เพราะฉะนั้นทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นผลของกุศลกรรมแต่ว่าตลอดชีวิตไม่ได้มีแต่กุศลกรรมอกุศลกรรมก็มีเพราะฉะนั้นจะให้กุศลกรรมและอกุศลกรรมให้ผลเหมือนกันไม่ได้อกุศลกรรมก็ให้ผลที่ดีนะคะอกุศลกรรมก็ให้ผลที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นจากโลกนี้ไปกรรมที่ได้ทำแล้วที่เป็นกรรมไม่ดีเนี่ยต้องให้ผลแน่ไปไหนยับยั้งได้ไหมคะขอร้องได้ไหมเห็นสัตว์เดรัจฉานในรูปร่างหน้าตาต่างๆกันเลยนะคะปลาก็มีนกก็มีแต่ก็มีเห็นมีได้ยินและก็มีคิดนึกด้วยแต่ไม่สามารถที่จะฟังธรรมะให้เข้าใจได้เพราะฉะนั้นจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยแม้แต่รูปร่างกายจะมีเขาจะมีขาหรือไม่มีก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้หรือจะมีปีกซึ่งชาตินี้ยังไม่มีแต่ชาติหน้าเนี่ยค่ะกรรมที่ได้ทำไว้แล้วทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าเหมือนช่างเขียนที่วิจิตรแต่ละคนแม้เป็นมนุษย์ต่างชาติต่างภาษาหน้าตาก็ต่างกันพี่น้องก็หน้าตาไม่เหมือนกันก็ได้ใช่ไหมคะแต่ละหนึ่งมองไปแล้วเนี่ยค่ะก็มีตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมือที่มองไม่เห็นทำได้ทุกอย่างแม้แต่ตาคิ้วจมูกปากก็คือกรรมทำได้หมดค่ะมือที่มองไม่เห็นทำได้แม้แต่เหตุการณ์ซึ่งใครก็ไม่คาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นเป็นไปได้แต่เป็นไปแล้วเพราะมือที่มองไม่เห็นที่ได้ทำไว้นะคะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องละเอียดแม้แต่คำถามคำเดียวเนี่ยอย่าเพียงพอใจในคำตอบสั้นๆแต่ต้องเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจขึ้นไหมแล้วมีประโยชน์ไหมเพราะเหตุว่าถามมาตอบไปแต่ไม่เข้าใจเนี่ยจะไม่ได้ประโยชน์เลยเข้าใจจริงๆนะคะทีละคำค่ะสัมมัตตะคู่กับอะไรคะ
1: คู่กับมิจฉัตตะ
0: ค่ะต้องมีสองคำนะคะสัมมัตตะคือความเป็นถูกมิจฉัตตะเป็นความเป็นผิดเรียนสองภาษาเลยนะคะจะได้ทราบว่าพอได้ยินคำนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยไม่ใช่เพียงแต่จำคำสองคำนะคะสัมมัตตะความเป็นถูกมิจฉัตตะความเป็นผิดแค่นี้ค่ะเดี๋ยวนี้เป็นอะไรข้อสำคัญที่สุดไม่ใช่ไปพูดถึงสิ่งที่ยังไม่มีอีกไกลมากแต่ว่าต้องเริ่มจากว่าแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะเป็นอะไรในสองคำนี้เป็นมิจฉัตตะหรือว่าเป็นสัมมัตตะอยู่ดีๆนั่งเฉยๆเป็นสัมมัตตะได้ไหมคะเกิดความเป็นชอบถูกต้องขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงคือปกตินะคะต้องเข้าใจถูกต้องตราบใดที่ไม่มีความรู้ถูกไม่มีความเห็นถูกจะเป็นความเป็นถูกไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะไม่ได้รู้สิ่งที่กำลังปรากฏว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะนี่คือเริ่มต้นถ้าไม่รู้อย่างนี้ขนาดนั้นมิจฉัตตะแต่พอเริ่มฟังแล้วนะคะเริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยยังไม่ถึงความสมบูรณ์ที่จะเป็นสัมมัตตะเพราะยังอีกไกลแต่เริ่มได้ยินได้ฟังพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าใกล้หรือไกลเราค่ะแค่ชื่อนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับเราซึ่งกำลังอยู่ที่นี่กำลังได้ยินได้ฟังเพียงบางคำในพระไตรปิฎก45พรรษาเนี่ยกี่คำแต่เราเพิ่งจะได้ยินคำว่าธรรมะบ้างสัมมัตตะบ้างมิจฉัตตะบ้างเพราะฉะนั้นเราเดี๋ยวนี้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไกลหรือใกล้กันแค่ไหนคะไกลสุดที่จะประมาณได้นะคะประมาณไม่ได้เลยเหมือนไม่เห็นแสงหรือเงาของพระองค์แต่จะรู้จักพระองค์ทีละเล็กทีละน้อยนะคะเมื่อฟังธรรมะ แล้วรู้ว่าแม้แต่เพียงแต่ละคำนะคะแสดงความจริงว่าสัมมัตตะความเป็นชอบต้องหมายความถึงความรู้ที่ถูกต้องจึงสามารถที่ขณะนั้นไม่เป็นผิดอย่างที่เคยเป็นผิดคือไม่รู้อะไรเลยไม่รู้แล้วจะถูกได้ยังไงนะคะเกิดมาก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นทั้งหมดนะคะมาจากเพราะไม่รู้และก็ความถูกต้องทั้งหมดก็มาจากเพราะรู้และเข้าใจอะไรรู้อะไรคือสิ่งที่กำลังปรากฏทิ้งไม่ได้เลยถ้าใครก็ตามนะคะที่บอกว่าศึกษาพระธรรมแต่ไม่เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งคนนั้นไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่เข้าใจแม้แต่ชื่อธรรมะคืออะไรไม่เข้าใจลักษณะของสิ่งที่มีจริงว่าเดี๋ยวนี้เองค่ะแม้เป็นธรรมะก็ยากที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราเพราะเป็นธรรมะเป็นเพียงแค่สิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปและก็ไม่กลับมาอีกเลยค่ะฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่ฟังเพื่อถึงความเป็นสัมมัตตะทันทีเป็นไปไม่ได้เลยนะคะจากมิจฉัตตะที่จะไปเป็นสัมมัตตะเนี่ยต้องอาศัยการเวลาคือความเข้าใจที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจากปริยัตตินะคะปฏิปัตติไปสู่ปฏิเวทะคำนี้ต้องเกี่ยวข้องกับปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะด้วยแม้แต่คำว่าสัมมัตตะหรือว่ามิจฉัตตะเพราะเหตุว่าปริยัติเนี่ยนะคะได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะโรงเรียนพระปริยัติธรรมนะคะเรียนอะไรกันคะพระเจ้าปริยัติคืออะไรปริยัติคือการฟังการสนทนาการอ่านหรืออะไรก็ได้นะคะพระพุทธพจน์ไม่ใช่คำของคนอื่นเพราะฉะนั้นมีหนังสือมากมายหลายเล่มนะคะปนกันหมดเลยไม่ว่าจะวิทยาศาสตร์ก็เอามาปนกับพระพุทธศาสตร์หรืออะไรทั้งสิ้นแต่เทียบกันได้ยังไงคะคนเหล่านั้นก็เกิดมาแล้วก็ตายไปก็มีความคิดเพียงแต่เขียนหนังสือมาให้เราได้อ่านบ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นก็เทียบกันไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงพระธรรมไว้แล้วเนี่ยค่ะก็จะทำให้เราเริ่มรู้จักว่าเราเป็นใครจริงๆแล้วพระองค์เป็นใครเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะแต่ละครั้งเนี่ยฟังด้วยความเคารพยิ่งเพื่อที่จะรู้ว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแต่ว่าผู้ที่ทรงแสดงเนี่ยบำเพ็ญพระบารมีนานมากค่ะกว่าจะรู้ความจริงนี้เพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยฟังมานานเท่าไหร่คนที่เคยฟังมาก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้นะคะแล้วก็ได้ฟังพระธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้สามารถเป็นพระโสดาบันได้เป็นพระอรหันต์ก็ได้แต่ไม่ได้มีการสะสมไม่ได้มีความเข้าใจมาก่อนเลยแต่ต้องเป็นผู้ที่ได้สะสมมาแล้วนะคะที่สามารถที่จะได้ยินได้ฟังและพร้อมที่จะเข้าใจและพร้อมที่จะถึงสัมมัตตะความเป็นถูกต้องคือความเห็นที่ตรงตามความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏว่าขณะนี้นะคะมีสิ่งที่มีแน่นอนค่ะแต่ไม่ใช่เราเพราะเกิดแล้วดับแล้วไม่ใช่ของเราเพราะเกิดปรากฏเพียงชั่วคราวแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาด้วยเพราะฉะนั้นพระธรรมแต่ละคำเนี่ยต้องตั้งต้นฟังให้เข้าใจจริงๆนะคะแล้วก็ทุกคำเนี่ยค่ะเกี่ยวข้องกันทั้งหมดแม้แต่ว่าสัมมัตตะมิจฉัตตะเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเดี๋ยวนี้ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าเดี๋ยวนี้คือมิจฉัตตะปัญญาไม่มีขณะใดเป็นสัมมัตตะไม่ได้เพราะฉะนั้นกว่าจะถึงปัญญาที่เข้าใจว่าขณะนี้ไม่ใช่เรานะคะเกิดจริงตามเหตุตามปัจจัยแล้วดับไปหมดไม่กลับมาอีกต้องฟังจนกระทั่งเป็นผู้ที่รอบรู้ในพระพุทธพจน์ไม่ใช่ในคำของคนอื่นเลยนะคะสามารถที่จะรู้ได้ว่าคำคนอื่นไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่แสนยากที่กำลังมีที่ปรากฏซึ่งต้องอาศัยศรัทธาที่มั่นคงจริงๆนะคะเคารพบูชาสักการะในพระปัญญาคุณที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีแล้วแสดงธรรมะให้เราเริ่มเข้าใจแต่ละคำด้วยเหตุนี้นะคะสัมมัตตะตรงกันข้ามกับมิจฉัตตะและทั้งหมดคือเดี๋ยวนี้ค่ะทั้งหมดคือให้เข้าใจความจริงเดี๋ยวนี้
1: เพราะฉะนั้นขณะนี้ก็เป็นการเริ่มค่อยๆสะสมความเข้าใจความจริงจากการได้ยินได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นท่านอาจารย์ก็ปรารภถึงว่าการที่จะเข้าใจความจริงได้ต้องได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือฟังในสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงครับ
0: ค่ะฟังแล้วหนักใจไหมคะค่ะมิจฉตะทั้งนั้นเลยกี่ชาติมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสจะเป็นสัมมัตตะไม่เหมือนมิจฉตะซึ่งไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมไม่มีโอกาสได้สะสมความเข้าใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีมานานเท่าไหร่การฟังพระธรรมที่จะเข้าใจเนี่ยไม่ต้องมากำหนดกฎเกณฑ์แต่ผู้นั้นเป็นผู้ที่ตรงรู้เองค่ะฟังแล้วเข้าใจแค่ไหนและรู้ด้วยว่าสามารถจะเข้าใจมากกว่านี้เมื่อมีการฟังและการไตร่ตรองมากกว่านี้ไม่ใช่ไปคิดเอง
1: เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวถึงความละเอียดลึกซึ้งของธรรมะท่านอาจารย์ครับก็จะขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่าที่ว่าธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นมีความละเอียดลึกซึ้งแล้วก็มีความยากก็จะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าความยากหรือว่าความลึกซึ้งของพระธรรมนั้นอยู่ตรงไหนครับ
0: ค่ะพูดถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดแม้เดี๋ยวนี้เห็นมีนะคะแน่ๆถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นจะมีเห็นไหมคะนี่ต้องเริ่มเป็นผู้มีเหตุมีผลและเป็นผู้ที่ตรงจึงสามารถที่จะได้สาระจากพระธรรมเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ค่ะจะทำให้เข้าใจความจริงขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้กำลังเห็นถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นจะมีเห็นไหมคะไม่มีแล้วเห็นมีตลอดไปหรือว่าเพียงแค่ขณะที่ได้ยินเห็นก็ไม่เหลือแล้วดับไปหมดแล้วลึกซึ้งไหมคะแล้วจะไปหาความลึกซึ้งที่ไหนอีกในเมื่อสิ่งที่กำลังปรากฏมีจริงๆก็ยังไม่รู้ถึงความลึกซึ้งแล้วใครไปทำให้เห็นเกิดขึ้นคะใครทำได้หาคนที่สามารถทำหน่อยสิคะใครทำให้ได้ยินเกิดได้บ้างใครทำให้เห็นเกิดขึ้นได้บ้างใครทำให้โกรธเกิดขึ้นได้บ้างใครทำให้คิดเกิดขึ้นได้บ้างทั้งหมดเกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่เหมาะสมควรนะคะเกิดไม่ได้เลยแม้แต่ความเข้าใจขณะนี้ก็ต้องเกิดจากการฟังความจริงนะคะของสิ่งที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงไว้ไม่ใช่ใครจะไปคิดมาเองได้ถ้าคนนั้นคิดเองนะคะข้อความในพระไตรปิฎกมีว่าอภิเษกตนเองด้วยใจว่าฉลาดและมีปัญญาสิ่งที่ได้ทรงตรัสไว้แล้วกลายเป็นรู้ดีกว่าเช่นถ้าพระธรรมลึกซึ้งมากนั้นก็ทำอย่างนี้สิจะได้รู้แจ้งพระธรรมเร็วขึ้นนี่อภิเษกตนเองแล้วใช่ไหมคะคิดเองว่าฉลาดกว่าจึงสามารถที่จะพบหนทางใหม่ที่ง่ายกว่าที่เร็วกว่านี่ก็แสดงเห็นว่าประมาทในการเป็นผู้ฟังนะคะเป็นสาวกเพราะว่าสามารถที่จะเก่งกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดมากความลึกซึ้งคือเดี๋ยวนี้เห็นเกิดแล้วดับแล้วเร็วมากนะคะจนทำให้ไม่รู้ความจริงว่าเห็นอะไรเห็นไหมคะแค่นี้ก็ไม่รู้แล้วค่ะเห็นอะไรลองตอบสิคะความลึกซึ้งค่ะเห็นอะไรและจะรู้ว่าคำตอบนั้นลึกซึ้งหรือเปล่าค่ะอยากรู้ความลึกซึ้งก็เดี๋ยวนี้แหละเห็นอะไร
1: ครับท่านอาจารย์ครับถ้าขณะนี้ตอบก็คือเห็นคนนั่งอยู่ในห้องนี้มากมายเลยครับ
0: ลึกซึ้งเลยค่ะนั่นน่ะ
1: นี่คือความไม่ลึกซึ้ง
0: เห็นของมากมายนี่ลึกซึ้งเลยค่ะแต่ลองพิจารณานะคะเห็นเพียงสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้แค่หลับตาไม่มีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคนเป็นกระดานเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นอะไรที่เคยเข้าใจว่าเห็นน่ะไม่เหลือเพราะฉะนั้นเห็นแท้จริงเพียงชั่วขณะที่กำลังเห็นเนี่ยมิจฉตะกับสัมมตะก็ต่างกันแล้วมิจฉตะก็เห็นคนนะคะแต่ความจริงคือถ้าไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจะมีความจำในความหลากหลายของสีสันวรรณะต่างๆรูปร่างสันฐานต่างๆแล้วก็จำว่าเป็นคนบ้างเป็นสิ่งของบ้างเป็นขวดน้ำบ้างเป็นเก้าอี้บ้างได้ไหมแค่นี้ค่ะนี่คือความละเอียดและลึกซึ้งแล้วกว่าจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแสนไกลแต่จะพบได้รู้จักได้เมื่อฟังพระธรรมค่อยๆใกล้ขึ้นเพราะฉะนั้นคำว่าอุบาสกอุบาสิกาภาษาบาลีนะคะอุปาสกะผู้ชายอุปาสิกาผู้หญิงผู้นั่งใกล้พระธรรม หมายความว่าไม่ห่างไปจากการที่จะได้ยินได้ฟังที่จะได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่จำชื่อนะคะแล้วก็เอ๊ะเป็นอุบาสกหรือเปล่าเป็นอุบาสิกาหรือเปล่าเขามาเรียกเราว่าอุบาสกแล้วเราเป็นยังไงอุบาสกไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะขณะใดที่ฟังพระธรรมนะคะใกล้แค่ไหนคนนั้นรู้เอง
1: แม้แต่ที่ท่านอาจารย์ได้ยกตัวอย่างเรื่องของเห็นในขณะนี้นะครับก็มีจริงแต่ว่าเห็นเกิดแล้วก็ดับไปนะครับก็มีจิตอื่นเกิดสืบต่อนะครับเพราะฉะนั้นความลึกซึ้งของธรรมะก็คือมีจริงๆในขณะนี้แต่ก็ยังไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังมีกำลังปรากฏจึงต้องอาศัยความอดทนความเพียรในการที่จะฟังที่จะสื่อสารให้เข้าใจในความจริงของธรรมะที่มีจริงในขณะนี้นะครับ
0: จากมิจฉัตตะจะเป็นสัมมัตตะได้ก็ต่อเมื่อกำลังเข้าใจฟังแล้วก็เข้าใจนะคะเป็นหนทางนะคะที่จะค่อยๆละมิจฉัตตะความเป็นผิดๆความจำผิดๆความเข้าใจผิดๆมาก่อนจนกระทั่งค่อยๆถูกขึ้นขอความรู้ภาษาบาลีจากคุณคำปั่นค่ะโยคาวจร
1: ครับภาษาบาลีนะครับโยคาวจระนะครับก็คือผู้ที่เป็นไปกับด้วยความเพียรครับเพราะฉะนั้นโยคาวจรหรือว่าโยคีซึ่งก็มีอรรถะอย่างเดียวกันนะครับก็คือผู้บำเพ็ญความเพียรเพื่อที่จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงครับท่านอาจารย์ครับ
0: แม้ฟังก็เพียรแล้วใช่ไหมคะ
3: คร
0: ับ แต่ยังไม่ถึงระดับที่เพียรเพื่อที่จะดับกิเลสหรือเข้าใจสภาพธรรมะเพราะยังอยู่ในขั้นการฟังไม่มีใครไปบังคับไม่มีใครไปตั้งกฎเกณฑ์ไม่มีใครไปบอกว่าคนนี้กำลังปฏิบัติคนนั้นกำลังเป็นปริยัติไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะแต่ต้องเป็นปัญญาความเห็นที่ถูกต้องที่เกิดขึ้นและรู้ความจริงว่าขณะนี้ค่ะแม้พูดเรื่องเห็นเกิดดับแน่นอนทุกคนรู้ว่าเมื่อกี้นี้เห็นเมื่อกี้นี้ไม่มีแล้วใช่ไหมคะแม้เห็นขณะนี้ก็เป็นขณะใหม่แต่ยังไม่ได้ประจักษ์ความจริงเพราะฉะนั้นเป็นขั้นการฟังไม่ใช่การรู้จริงๆในลักษณะของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นจึงต่างกันเป็นปริยัติปฏิปติและปฏิเวทะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจจริงๆจะไม่ถึงปฏิปติเลยเพราะคำว่าปฏิปติซึ่งคนไทยใช้คำว่าปฏิบัติมาจากคำภาษาบาลีนะคะปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงเพราะฉะนั้นปฏิปติเนี่ยไม่ใช่แค่ฟังค่ะแต่ถึงเฉพาะลักษณะของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้แต่ละหนึ่งด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นพระโยคาวจรเนี่ยหมายความถึงผู้ที่มีความเพียรนะคะที่จะรู้ความจริงตั้งแต่ขั้นฟังแล้วก็เป็นผู้ตรงด้วยเพียงฟังยังไม่ได้เริ่มรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นก็มีความเพียรที่จะรู้ว่าสิ่งนี้มีจริงนะคะวันหนึ่งต้องรู้ได้เพราะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกเป็นพยานว่าท่านเหล่านั้นได้รู้แล้วได้ประจักษ์ความจริงนี้แล้วแต่ไม่ใช่โดยง่ายเลยนะคะถ้าฟังประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่พระปัจเจกพุทธเจ้านานเท่าไหร่พระสาวกแต่ละท่านนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องท้อถอยแต่เป็นเรื่องรู้ว่าสิ่งที่มีจริงรู้ได้แค่นี้ก็สบายใจแล้วใช่ไหมคะรู้ได้ไม่ใช่รู้ไม่ได้แต่รู้ได้เมื่อไหร่เมื่อเข้าใจขึ้นต้องตรงด้วยปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความเพียรยังไม่ถึงการที่มรรคทั้ง8องค์จะเกิดขึ้นพร้อมกันแต่บำเพ็ญเพียรเพื่อมรรคทั้ง8จะได้เกิดขึ้นพร้อมกันในขณะโลกุตระจิตเพราะฉะนั้นระหว่างที่ยังไม่ใช่มรรคมีองค์8นะคะวิรติเจตสิก3ก็จะเกิดขึ้นได้เพียงแต่ครั้งละ1ขณะไม่ใช่ว่าเกิดได้พร้อมกันทั้งสามเพราะฉันต้องเข้าใจความหมายของผู้กำลังบำเพ็ญความเพียรเมื่อโลกุตระจิตยังไม่เกิดเพราะฉันขณะนั้นจะมีทั้ง8องค์ยังไม่ได้แต่เพียรเพื่อให้มีทั้ง8องค์ครบ
4: ค่ะพระธรรมสิเป็นเรื่องที่มีสาระที่เราควรจะต้องฟังต่อเนื่องเพราะเรายังไม่รู้เลยพรุ่งนี้เราจะแขนขาดีอยู่หรือเปล่าพรุ่งนี้เรายังจะมีชีวิตหรือลมหายใจอยู่ณตรงนี้หรือเปล่านะคะ
0: ค่ะก็ขออนุโมทนานะคะในการที่ได้ฟังพระธรรมจนกระทั่งมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นแต่ว่าข้อสำคัญที่สุดเนี่ยค่ะต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะธรรมะไม่ใช่ของใครแน่นอนใช่ไหมคะไม่ใช่ของเดชันหรือไม่ใช่ของใครแต่ว่าพระธรรมเนี่ยค่ะมาจากไหน มาจากพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำจริงนะคะคำตรงคำถูกทั้งหมดเกิดจากปัญญาของผู้ที่ทรงตรัสรู้จะกล่าวว่าบางครั้งพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของพระธรรมก็ต้องหมายความว่าไม่ใช่เป็นเจ้าของอย่างชาวโลกคิดนะคะเจ้าของที่ครอบครองเป็นของพระองค์ไม่ใช่ของคนอื่นแต่ว่าในฐานะที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นพระธรรมทั้งหมดทุกคำนะคะมาจากพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณคำจริงทั้งหมดนะคะเป็นคำของพระองค์ไม่ใช่คำของคนหนึ่งคนใดเลยนะคะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็จะทำให้รู้ว่าสิ่งใดถูกต้องสิ่งใดเป็นคำจริงคำนั้นมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเลยเราก็จะไม่สับสนว่าคนนี้พูดและคนนั้นพูดคนนี้พูดอย่างนี้คนนั้นพูดอย่างนี้นะคะใครพูดอะไรก็ได้เป็นคำของเขาแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมาจากพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาคุณถ้าอย่างนี้เราก็จะเป็นผู้ที่เข้าใจถูกต้องนะคะยิ่งศึกษายิ่งรู้ว่าทุกอย่างนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของใครเกิดแล้วก็ดับไปไม่ใช่ของใครนะคะและก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครสามารถบันดาลให้เกิดขึ้นแต่ทั้งหมดที่เกิดเนี่ยค่ะเป็นแต่ละหนึ่งจะเป็นสองไม่ได้เลยสักอย่างเดียวนะคะแม้แต่เสียงจบแล้วค่ะเป็นแต่ละหนึ่งเสียงใหม่เกิดใหม่ไม่ใช่เสียงเก่าเพราะฉะนั้นจากการที่ได้เริ่มเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างนะคะซึ่งเกิดแล้วดับไปโดยไม่เคยรู้มาก่อนก็มีการที่จะค่อยๆพิจารณาความจริงถึงคำที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาบังคับไม่ให้เกิดไม่ได้เลยสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาบังคับให้เกิดไม่ได้เช่นแข็งนะคะใครจะไปไม่ให้แข็งเกิดเป็นแข็งใครจะไม่ให้เสียงเกิดไหนลองบังคับไม่ให้เสียงเกิดสิก็ไม่ได้ลองบังคับไม่ให้คิดก็บังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะก็เป็นแต่เพียงสิ่งซึ่งมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นชั่วขณะที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยยากแสนยากที่จะเข้าถึงความจริงว่าขณะนี้เป็นอย่างนั้นต้องมีการที่จะเริ่มเข้าใจจริงๆนะคะว่าที่ไม่เคยรู้ความจริงเป็นมิจฉัตตะมาตลอดเวลายึดถือว่ามีเรามีเขามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะผู้ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีทรงตรัสรู้ความจริงนะคะได้แสดงความจริงซึ่งมีโอกาสจะได้ยินได้ฟังแน่นอนนะคะเมื่อเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ว่าอยู่ในโลกไม่นานแล้วก็จะจากโลกนี้ไปด้วยความไม่รู้เหมือนเดิมแล้วยังเพิ่มกิเลสขึ้นมากกว่าเดิมอีกเพราะทุกครั้งที่มีการเห็นมีการได้ยินนะคะเพราะไม่รู้จึงติดข้องจึงมีการหลงยึดถือสิ่งที่เกิดดับเร็วมากว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะไม่รู้ในการเกิดดับด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะต้องละเอียดจริงๆทุกคำต้องไตร่ตรองนะคะอย่าเพิ่งคิดว่าพอแล้วเข้าใจแล้วเช่นคำว่าอริยสัจจะความจริงขณะนี้นะคะมีแน่นอนเห็นมีเป็นสัจธรรมแต่ว่ายังไม่ได้ประจักษ์การเกิดดับของเห็นเพราะฉะนั้นไม่ใช่อริยสัจธรรมถ้าเป็นอริยสัจธรรมคือความจริงแท้ๆนี่แหละสามารถที่จะรู้ความจริงจนละความไม่รู้และดับกิเลสได้จึงจะเป็นอริยสัจธรรมไม่ใช่ไปรู้อื่นเลยนะคะคนที่อบรมเจริญปัญญาจนสามารถดับกิเลสได้ก็คือเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏแม้เป็นคำสั้นๆซึ่งภาษาไทยก็หมายความว่านะคะมีปัญญาที่เห็นถูกต้องในสิ่งที่กำลังปรากฏแค่นี้ค่ะฟังแล้วถูกต้องแค่ไหนหรือว่าคิดเองไม่ได้แน่เข้าใจว่าถูกอย่างชาวโลกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความจริงของชาวโลกกับความจริงของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้เนี่ยก็ห่างไกลกันมากแต่ว่าจากความที่แค่รู้ความจริงอย่างโลกโลกอย่างชาวโลกว่าเกิดแล้วแก่จริงนะคะแล้วก็เจ็บแล้วก็ตายจริงนั่นคือชาวโลกแต่ความจริงของผู้ที่ทรงตรัสรู้เนี่ยอะไรเกิดชัดเจนยิ่งกว่านั้นอีกว่าไม่ใช่เราเกิดแต่อะไรเกิดเพราะเหตุว่าทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยนะคะถ้าเข้าใจตามความเป็นจริงก็จะเข้าใจคำว่า ธรรมะลึกซึ้งขึ้นเพราะเหตุว่าธรรมะทุกอย่างนะคะเป็นธาตุหรือธาตุเป็นสิ่งที่มีและก็ใครก็เปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นความโกรธความขุ่นใจเกิดขึ้นไม่ทันจะต้องไปเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นเลยนะคะดับแล้วค่ะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าเกิดตามเหตุตามปัจจัยที่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้จึงเป็นธรรมะและเป็นธาตุแต่ละหนึ่งเกลือเค็มนะคะเกิดเป็นเกลือไม่ใช่เป็นคนนะคะแต่ธาตุเค็มเกิดเพราะฉะนั้นเค็มเนี่ยมีจริงๆไม่ใช่คนแต่เป็นธาตุที่เค็มเพราะฉะนั้นแข็งเกิดไม่ใช่เค็มแต่เป็นธาตุแข็งเสียงเกิดเป็นธาตุเสียงได้ยินเกิดไม่ใช่เสียงแต่เป็นธาตุที่เกิดแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นในโลกนี้หรือโลกไหนๆก็ตามนะคะธาตุทั้งหมดก็ต่างกันโดยประเภทใหญ่ๆเป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดแน่นอนแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยนะคะปรากฏทุกวันแข็งปรากฏเสียงปรากฏรสต่างๆปรากฏแต่ถ้าไม่มีอีกธาตุหนึ่งซึ่งเป็นธาตุรู้นะคะไม่มีรูปร่างใดๆเลยแม้ขณะนี้ก็มีและกำลังรู้ก็ไม่เคยรู้ความจริงเลยเพราะตื่นมาก็มีแต่สิ่งที่ปรากฏให้รู้ให้ได้ยินลืมรู้ว่าถ้าไม่มีธาตุรู้เสียอย่างสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ปรากฏไม่ได้เช่นขณะนี้เห็นเพราะว่ามีจักขุประสาทะที่เราใช้คำว่าตาเนี่ยเป็นรูปพิเศษจริงๆไม่ใช่เพียงแข็งเพียงอ่อนแต่เป็นรูปที่ไม่ใช่อ่อนไม่ใช่แข็งแต่อาศัยเกิดกับสิ่งที่อ่อนที่แข็งนะคะแต่ว่าเป็นรูปพิเศษที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเหมือนหูเนี่ยค่ะมองไม่เห็นหูเห็นแต่ใบหูนะคะส่วนประกอบต่างๆหูข้างนอกหูข้างในแต่ธาตุที่สามารถกระทบเสียงที่เราใช้คำว่าโสตประสาทะเป็นรูปเป็นสิ่งที่ไม่รู้อะไรแต่เป็นรูปพิเศษที่สามารถกระทบกับเสียงคิดดูทั้งหมดเป็นธรรมะทั้งนั้นเลยค่ะแต่เพราะความไม่รู้ก็เป็นเราไปหมดแต่ถ้ารู้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแต่ละหนึ่งนะคะก็เป็นแต่เพียงธาตุซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นอะไรเกิดเห็นไหมคะเราพูดว่าเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายความจริงอย่างโลกชาวโลกธรรมดาแต่ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ชาวโลกธรรมดาแต่สามารถที่จะเข้าใจความจริงแต่ละหนึ่งซึ่งละเอียดมากจนถึงที่สุดว่าที่ว่าเกิดเนี่ยค่ะถ้ามีแต่เพียงรูปเท่านั้นเกิดธาตุที่ไม่รู้อะไรเลยอ่อนแข็งเย็นร้อนเกิดขึ้นมาไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตไม่เห็นไม่ได้ยินไม่คิดเพราะฉะนั้นคิดก็ต่างกับแข็งเห็นก็ต่างกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะที่เราบอกว่าเกิดอะไรเกิดชาวโลกก็บอกว่าคนเกิดสัตว์เกิดแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะธาตุรู้เกิดพร้อมกับรูปธรรมเพราะฉะนั้นนามธรรมและรูปธรรมเกิดพร้อมกันไม่ใช่เราแล้วดับไปเลยค่ะแล้วก็การดับไปของสิ่งที่เกิดแล้วนั่นแหละเป็นปัจจัยทำให้สภาพธรรมะอื่นเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเพราะฉะนั้นโลกก็ดำรงอยู่ได้นะคะด้วยธาตุรู้ซึ่งใครก็บังคับบัญชาไม่ได้มีเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับแต่ก็เป็นปัจจัยให้ขณะอื่นสืบต่อเป็นธาตุรู้ไม่สิ้นสุดในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะถ้าไม่มีเห็นหนึ่งขณะเดียวนี้ไม่มีสังสารวัฏแล้วแต่ที่เป็นสังสารวัฏเพราะไม่เคยหยุดไม่เคยขาดเลยค่ะสักขณะเดียวไม่ว่าเห็นหมดก็จริงนะคะแต่มีได้ยินไม่มีเห็นไม่มีได้ยินก็มีคิดนึกถึงแม้ว่าไม่มีเห็นไม่มีคิดนึกไม่มีได้ยินหลับสนิทนะคะก็ดำรงภพชาติพร้อมที่จะเกิดขึ้นเห็นใหม่เห็นอีกได้ยินอีกไปจนกว่าจะตายเพราะฉะนั้นอะไรเกิดไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุนะคะนานาธาตุซึ่งเกิดขึ้นแต่ละหนึ่งแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นความจริงที่เกิดจากการตรัสรู้ความจริงแท้ๆนะคะกับความจริงของชาวโลกเนี่ยก็ต้องต่างกันฟังแล้วเป็นประโยชน์ไหมคะได้รู้สิ่งที่ไม่เคยรู้จนถึงนะคะปัญญาที่สามารถรู้ความจริงของสิ่งซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเลยในสังสารวัฏ คือการได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระโสดาบันปัญญาระดับไหนทั้งหมดเป็นปัญญาค่ะเป็นความเห็นถูกความเข้าใจถูกในฐานะของผู้ที่ไม่ได้รู้ด้วยตัวเองก็ต้องอาศัยฟังผู้ที่ตรัสรู้จึงชื่อว่าสาวกผู้ฟังฟังพระธรรมที่บุคคลที่รู้แล้วแสดงเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ของใครเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแต่ผู้ที่ไม่ได้ตรัสรู้ไม่สามารถจะรู้ความจริงได้แต่ผู้ใดที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วมีพระมหากรุณาที่เห็นว่าคนอื่นไม่รู้นะคะแล้วเขารู้ได้จากคำนั้นที่ทรงแสดงถ้าไม่ตรัสเลยไม่ทรงแสดงพระธรรมเลย45พรรษาก็เป็นการตรัสรู้เพียงด้วยพระองค์เองเท่ากับเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่นี่เมื่อทรงบำเพ็ญพระบารมีมากกว่าการถึงความรู้แจ้งสภาพธรรมะด้วยตนเองนะคะยังประกอบด้วยพระทศพลญาณยากแสนยากค่ะและก็เหนือบุคคลอื่นบุคคลใดทั้งสิ้นในสากลจักรวาลโลกจึงมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกันสองพระองค์ไม่ได้เนี่ยค่ะก็แสดงเห็นถึงบุญที่ได้กระทำไว้แต่ปางก่อนนะคะที่ทำให้เป็นผู้ที่มีโอกาสยากยิ่งที่จะได้ฟังและยากยิ่งกว่านั้นคือฟังแล้วก็ยากยิ่งที่จะเข้าใจแต่เข้าใจได้แล้วเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพรหมเป็นเทพเป็นมนุษย์ในกาลที่มีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระโอษฐ์แต่พระธรรมยังอยู่ค่ะพร้อมที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้อ่านได้ไตร่ตรองนะคะและก็รู้ว่าคำจริงทั้งหมดเนี่ยเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็รู้ตัวเองใช่ไหมคะปัญญาแค่นี้เทียบกับพระธรรมที่ทรงแสดงไว้45พรรษาแต่ละคำเผินไม่ได้ผ่านไม่ได้ต้องละเอียดแม้แต่เมื่อเช้านี้ที่เราพูดคำว่าโยคาวจรนะคะหรือแม้แต่จะพูดคำว่าสัมมัตตะมิชฌัตตะเพราะเราเคยได้ยินแต่คำว่าสัมมามรรคนะคะถ้าศึกษาก็รู้ว่ามิจฉามรรคต้องมีแน่มิฉะนั้นจะต้องมีสัมมาทำไมแต่เพราะเหตุว่าทางเนี่ยมีทั้งถูกและผิดแยกจากกันเลยทางถูกต้องถูกไม่มีผิดใดๆมาเจือปนเลยนะคะเป็นสัมมามรรคและสิ่งที่ผิดก็ต้องมีค่ะถ้าไม่มีผิดจะมีถูกไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผิดก็เป็นมิจฉามรรคพาไปไหนเมื่อเป็นมรรคหมายความถึงเป็นหนทางนะคะหนทางที่ถูกพาไปสู่ความรู้ที่ถูกที่สามารถที่จะดับกิเลสได้ส่วนหนทางที่ผิดนะคะตรงกันข้ามเลยพาไปสู่ความเห็นผิดยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไม่รู้จักว่าสิ่งใดถูกและสิ่งใดผิดเพราะฉะนั้นความเป็นผิดสามารถที่จะถึงการหลงผิดว่าได้รู้แจ้งสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นจึงมีมิจฉาญาณะนอกจากมิจฉามรรค8นะคะที่ทุกคนรู้แล้วว่าได้แก่เจตสิกอะไรหรือสภาพธรรมะอะไรบ้างแต่เพิ่มอีก2คือมิจฉาญาณะเข้าใจว่าพ้นแต่ไม่พ้นจริงๆ จากกิเลสนะคะแต่เข้าใจผิดแล้วก็มิจฉาวิมุตติมิจฉาญาณะคือเข้าใจว่ารู้แต่สิ่งที่รู้ไม่ใช่ความจริงมิจฉาวิมุตติคือเข้าใจว่าพ้นแล้วจากความเห็นผิดแต่เมื่อความรู้ไม่ใช่รู้ถูกก็จะพ้นไม่ได้เลยจึงเป็นมิจฉาวิมุตติตรงกันข้ามกับสัมมานะคะสัมมามรรค8แล้วก็สัมมัตตะ10เพิ่มสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตตินี่ก็แสดงเห็นว่าธรรมะทุกคำที่ทรงแสดงนี่ค่ะเพื่อประโยชน์เพื่อเข้าใจถูกเพื่อเป็นผู้รอบคอบเพื่อเป็นผู้ละเอียดเพราะเหตุว่าความไม่รู้มีมากนะคะแล้วกิเลสก็มากมายพร้อมที่จะหลงไปเพราะไม่รู้ด้วยเหตุนี้นะคะพระธรรมทุกคำที่ศึกษาโดยความไม่ประมาทด้วยความเคารพจริงๆเนี่ยค่ะก็จะช่วยทำให้ผู้นั้นเนี่ยพ้นจากความเห็นผิดและความเป็นผิดได้แต่ต้องเป็นผู้ตรงนะคะซึ่งเป็นบารมี1 ใน 10บารมี
3: กราบเรียนถามท่านวิทยากรหัวข้อประเด็นก็คือคืนความสุขให้กับประชาชน
0: ค่ะคืนความสุขให้ประชาชนความสุขของใครไปคืนให้ใครใช่ไหมคะคืนได้ไหมเอาแบบไหนมาคืนให้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งถ้าไม่คิดเราก็ตามไปนะคะแต่ว่าหมายความว่าคำพูดนี้แสดงว่าก่อนนั้นไม่สุขหรือว่าไม่มีสุขหรือว่าสุขหายไปนะคะจึงเอาสุขนั้นคืนมาให้ แต่ว่ายังเผินนะคะเพราะว่าตามความจริงแล้วต้องรู้ว่าสุขคืออะไรและเมื่อไรความสุขอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีใจมีสุขมีทุกข์ไหมคะไม่มีเลยค่ะแล้วใจเนี่ยใครจะไปทำให้สุขให้ทุกข์ได้สามารถที่จะแก้ไขเพียงความลำบาก

0: ล้นหลามแต่คนที่มีความทุกข์ใจหายไหมเอาความสุขใจไปให้ใครเขาได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดต้องรู้ว่าสุขนั้นจะมาจากไหนไม่ใช่มาจากความไม่รู้แล้วโลภและต้องการไม่มีที่สิ้นสุดเลยความต้องการของคนเนี่ยนะคะไม่รู้เลยค่ะว่าเพียงแต่ขณะที่คิดติดข้องเท่านั้นนะคะตามความเป็นจริงคือจิตนั้นหวั่นไหวแล้วหวั่นไหวจากความสงบแล้วทุกข์เกิดแล้วแล้วจะเอาสุขมาให้ตรงไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงเห็นว่าผู้ที่รู้ความจริงเท่านั้นค่ะจึงสามารถที่จะทำให้คนที่มีทุกข์นี่ค่ะค่อยๆคลายทุกข์ได้ไม่ใช่เพราะเงินทองทรัพย์สมบัตินะคะแต่เพราะปัญญาที่สามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกจริงๆเพราะว่าในบรรดาธรรมะทั้งหลายที่เกิดไม่ว่าจะเป็นสภาพใดๆทั้งสิ้นนะคะปัญญาประเสริฐสุดไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับปัญญาเพราะเหตุว่าแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ทุกข์อย่างไรนะคะแต่ปัญญาทำให้เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงขณะนั้นไม่ทุกข์เพราะรู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้เป็นสิ่งซึ่งเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่เกิดมาเนี่ยตามบุญตามกรรมหรือเปล่าเพราะว่าคนไทยเนี่ยพูดคำที่ถูกต้องนะคะแต่ไม่ลึกซึ้งเพราะเหตุว่ายังไม่ได้เข้าใจจริงๆค่ะบุญกรรมแยกกันหรือเปล่าหรือว่าบุญคืออะไรกรรมคืออะไรจนกระทั่งบางคนก็ถามว่าทำอย่างนี้เป็นบุญไหมนี่แสดงว่าไม่รู้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นความไม่รู้มีมากแต่ผู้รู้มีเพราะฉะนั้นคงไม่ลืมนะคะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งลืมเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นแต่ถ้าไม่ลืมนะคะไม่หวั่นไหวเลยเพราะเหตุว่าพึ่งได้จริงๆค่ะทุกยามทุกกาละทุกสถานการณ์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าเราจะไม่เพียงตามคำพูดที่ได้ยินแต่ว่าต้องเข้าใจจริงๆว่าคำพูดนั้นหมายความตื้นลึกหนาบางระดับไหนจากความทุกข์ยากเดือดร้อนก็ค่อยๆ คลายเหตุที่จะให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนะคะก็กล่าวว่าคืนความสุขให้ประชาชนแต่ประชาชนทุกคนเนี่ยต่างคนต่างทุกข์ไม่เหมือนกันเลยนะคะเศรษฐีก็ทุกข์ได้มีทุกอย่างก็ยังทุกข์ได้แล้วยังไงอะคะใครจะไปทำให้คนนั้นมีความสุขได้แต่ว่าปัญญาเท่านั้นค่ะที่สามารถที่จะทำให้ความทุกข์นั้นลดน้อยลงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพูดคำอะไรนะคะเช่นความมั่นคงของประเทศชาติถ้าไม่ใช่คนดีความมั่นคงนั้นมาแต่ไหนใช่ไหมคะจะทำยังไงให้มั่นคงได้เพราะฉะนั้นความมั่นคงจริงๆความสุขที่แท้จริงก็ต้องจากความดีเท่านั้นไม่ใช่อย่างอื่นไม่ใช่เพียงแต่คิดเองนะคะว่าทำอย่างนี้แล้วคนนั้นจะเป็นสุขแต่ถึงยังไงเขาก็ไม่รู้ว่าสุขอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่มีความเข้าใจจริงๆนะคะก็สามารถที่จะช่วยคนอื่นได้อย่างพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุเคราะห์ให้คนอื่นเนี่ยพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงตามลำดับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าคำพูดเนี่ยพูดได้ตามกำลังของความคิดแต่ว่าถ้าเป็นความจริงแล้วเนี่ยจะสุขหรือจะทุกข์ใดๆก็ตามนะคะถ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งคนนั้นมีที่พึ่งอย่างแท้จริง
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ท่านอาจารย์กล่าวว่ามั่นคงเนี่ยต้องเพราะความดีเนี่ยท่านอาจารย
0: ์ถ้ามีแต่ทุกคนเป็นคนเลวมั่นคงไหมคะ
1: ไม่มั่นคง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจะทำยังไงล่ะคะถึงจะมั่นคงเห็นไหมคะก็ต้องมีปัญหาต่อไปถ้าสามารถให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจความจริงแล้วก็ทำความดีเพราะมีความเข้าใจถูกต้องว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะฉะนั้นความดีก็เพิ่มขึ้นนะคะความมั่นคงของประเทศที่มีคนดีเท่านั้นหรือมากขึ้นก็จะทำให้ความมั่นคงนั้นเพิ่มขึ้น
2: มีหลายพระสูตรนะครับที่ได้กล่าวว่าเมื่อมีอกุศลก็เหมือนกับมือที่ไม่เรียบร้อยก็ต้องหดเก็บไว้ผมไม่แน่ใจว่าประโยคเต็มเป็นยังไงนะครับแต่ว่าประมาณว่าก็เก็บเนื้อเก็บตัวอะไรประมาณนี้นะครับนั่นหมายความว่าไม่กล้าหรือยังไงฮะ
0: ค่ะเก็บยังไงล่ะคะ
2: เช่นว่า
0: พูดได้แต่ว่าวิธีนี่ค่ะไม่ใช่วิธีที่ถูก

0: ราะเหตุว่าไม่ใช่ปัญญาเป็นวิธีของความไม่รู้เป็นวิธีของอกุศลซึ่งก็จะพอกพูนความไม่รู้และความเป็นเราเพิ่มขึ้น
1: อย่างเช่นจะชายตามองรูปสวยๆอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีความเข้าใจว่าไม่ดูเพราะรู้ว่าเป็นอกุศลกับไม่ดูเพราะกลัวว่าจะเป็นอกุศลก็ต่างกันใช่ไหม
0: คะขณะนั้นผู้นั้นมีความรู้ตามความเป็นจริงว่าปัญญาไม่พอจึงมีความต้องการอย่างหนึ่งอย่างใดใช่ไหมคะ
1: ค
0: แม้แต่จะเหลือบจะชายตาดูเนี่ยก็เป็นเราที่ไม่สามารถที่จะรู้ว่าขณะนั้นนะคะไม่มีเราเกิดแล้วค่ะถ้าไม่ชายตาก็เกิดแล้วถ้าชายตาเกิดแล้วด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราพูดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดทั้งนั้นว่าจะอย่างนั้นจะอย่างนี้จะไม่ให้เป็นอย่างนี้จะไม่ให้เป็นอย่างนั้นหรือว่าขณะนั้นเกิดแล้วคือความคิดนั้นเกิดแล้วคิดอย่างนั้นได้เกิดแล้วเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความจริงนะคะว่าขณะนี้ค่ะมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วทั้งนั้นถูกต้องไหมคะเห็นก็เกิดแล้วก่อนได้ยินไม่มีได้ยินแต่พอได้ยินก็เกิดแล้วจะมีใครไปทำอะไรได้เพราะฉะนั้นความจริงที่ซ่อนเร้นก็คือว่าไม่มีเราแน่นอนมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยค่ะแล้วแต่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นเมื่อมีความไม่รู้ไม่เข้าใจการเกิดขึ้นของสิ่งที่เป็นธรรมะที่ต้องเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นก็ยึดถือสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นแหละว่าเป็นเราเพราะไม่รู้ว่าแท้ที่จริงก็คือว่าเป็นสิ่งนั้นต่างหากที่เกิดขึ้นเป็นแข็งเป็นคิดเป็นชอบเป็นโกรธเป็นทุกอย่างจนกระทั่งแม้เป็นคิดที่จะทำอย่างนี้หรือว่าไม่ทำอย่างนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นความละเอียดลึกซึ้งก็คือว่าสิ่งนี้เกิดแล้วแต่หลงเข้าใจว่าจะไปทำสิ่งอื่นแต่ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่เกิดแล้วซึ่งปรากฏเพียงชั่วเล็กน้อยนะคะแล้วก็ดับไปแต่ว่ามีสิ่งอื่นเกิดอีกเพราะฉะนั้นไม่มีความมุ่งหวังต้องการแม้สิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าจะรู้เฉพาะสิ่งนี้ทั้งที่สิ่งนั้นดับแล้วค่ะยังไงก็รู้ไม่ได้นะคะเหมือนกับว่าทันทีที่รู้ว่ามีก็ดับเลยความรวดเร็วถึงอย่างนั้นค่ะแต่ก็ยังมีเหมือนเดิมที่จะให้เข้าใจอีกเช่นเห็นเนี่ยค่ะจะไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยเห็นก็ยังคงเป็นเห็นคือมีสิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้าให้รู้ว่าสิ่งนี้มีจริงๆเห็นก็มีจริงๆแล้วก็เห็นสิ่งที่ปรากฏแม้ว่าสภาพธรรมะนี้นะคะเกิดดับเร็วเพียงใดก็ตามแต่ก็เกิดอีกเป็นอย่างนี้อีกไม่เป็นอย่างอื่นจนกว่าความเข้าใจนะคะจะค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเนี่ยนะคะมีเพราะเหตุว่ามีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เป็นอย่างนั้นแม้ความไม่รู้ก็มีเหตุปัจจัยที่จะไม่รู้สิ่งที่มีนั่นแหละเรื่อยๆไปจนกว่าสามารถที่จะได้ยินได้ฟังคำซึ่งเป็นวาจาสัจจะซึ่งจะนำไปสู่มรรคสัจจะหนทางที่เป็นหนทางจริงๆที่จะละความไม่รู้เพราะมีการที่เห็นประโยชน์ของการฟังแม้ขณะที่ฟังเนี่ยทำไมถึงต้องกล่าวว่าได้ฟังสิ่งที่ได้ฟังโดยยากยิ่งไม่ใช่ว่าจะได้ฟังง่ายๆนะคะและถึงแม้ว่าได้ฟังแล้วก็ยังยากที่จะรู้ความจริงนั้นได้คำกล่าวเช่นนี้นะคะประโยชน์เพื่ออะไรประโยชน์ให้ตั้งใจฟังเพราะฉะนั้นทุกอย่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะมีประโยชน์และมีความหมายถ้าเราไม่ผ่านไปเฉยๆนะคะเราก็จะรู้คุณค่าของแต่ละคำแม้แต่ขณะเนี้ยไม่มีใครอยากจะมีโลภะมากๆพยายามเหลือเกินไม่ชายตาใช่ไหมคะที่จะดูแม้เพียงนิดเดียวเนี่ยก็แสดงเห็นว่ารู้ตัวว่ามีโลภะมากแต่ว่าอย่างไรล่ะคะโลภะถึงจะค่อยๆน้อยลงสิ่งที่มีมากสะสมมานานมากแล้วจะให้หมดไปทันทีเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่มีมากเกิดเพราะอะไรเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่รู้และมีมากเนี่ยจะค่อยๆลดน้อยลงไปด้วยอะไรก็ด้วยความรู้เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่อดทนต่อความจริงนะคะทุกคนอยากจะมีปัญญามากๆยิ่งฟังแล้วก็รู้สึกว่ากิเลสมากยิ่งอยากจะหมดเร็วๆนะคะนี่คืออยากแต่ว่าไม่ใช่เหตุที่ถูกต้องที่สมควรที่จะให้ความไม่ดีทั้งหมดที่สะสมมาทุกอย่างไม่ใช่แต่เฉพาะความอยากหรือความติดข้องเนี่ยค่อยๆละคลายไปได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงต่อความจริงว่าถ้าไม่มีปัญญา จริญขึ้นเลยนะคะทุกวันนี้ก็มีแต่การสะสมสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเหมือนโปรยธุลีลงไปในใจเนี่ยทุกขณะที่เห็นแล้วก็ชอบไม่ชอบหรือว่าจะมีความสำคัญตนหรืออะไรก็ตามแต่ทั้งหมดที่เป็นธรรมะฝ่ายอกุศลพร้อมที่จะเจริญงอกงามเหมือนวัชพืชไม่ต้องอาศัยอะไรเลยเพราะความไม่รู้นั่นเองทำให้เกิดมีทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นการที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังเป็นโอกาสที่ประเสริฐยิ่งนะคะที่รู้ว่าความเข้าใจอย่างนี้แหละเพียงเท่านี้แม้น้อยแต่มากขึ้นได้เมื่อเห็นประโยชน์นะคะแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆวันหนึ่งสิ่งที่ได้ยินได้ฟังทุกคำนี่ค่ะเป็นความจริงปรากฏกับปัญญาที่ได้อบรมแล้ว
1: แล้วก็มีอีกคำถามหนึ่งนะครับที่กล่าวว่าไม่พักและไม่เพียรนะครับมีความหมายว่าอย่างไรครับ
0: ค่ะมีสิ่งที่กำลังปรากฏไม่รู้สักทีแล้วก็ไม่ฟังสักทีทั้งสองอย่างเลยใช่ไหมคะมีโอกาสที่จะได้เข้าใจก็ไม่ฟังให้เข้าใจพักละนะคะรู้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่เราเพียรที่จะรู้อย่างนั้นด้วยความเป็นเราไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยค่ะเพราะยังเป็นเราตราบใดไม่ใช่ปัญญาที่มีความเห็นที่ถูกต้องว่าธรรมะลึกซึ้งผู้ที่ทรงแสดงทรงตรัสรู้ผู้นั้นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงคำนี้นะคะถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆนะคะจะไม่ไปทางผิดเพราะเหตุว่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งจะไม่มีคำพูดว่าเมื่ออกุศลเกิดทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยไปใช่ไหมคะปล่อยอะไรไม่ต้องปล่อยอะไรค่ะทั้งหมดต้องเป็นไปอย่างนั้นคืออกุศลที่เกิดแล้วก็ต้องดับดับแล้วก็สะสมสืบต่อไปใครจะไปทำอะไรได้นอกจากผู้เขลาเพราะไม่รู้เพียงอย่างนี้นะคะคำที่ว่าทำอะไรไม่ได้ก็ไม่เข้าใจความลึกซึ้งว่าทำอะไรไม่ได้หมายความว่าไม่ใช่ตัวตนที่จะไปทำอะไรได้เลยเพราะไม่มีตัวตนนะคะเป็นเรื่องของธรรมะทั้งหมดขณะนี้ที่กำลังฟังเดี๋ยวนี้นะคะใครรู้บ้างคะว่าจิตเจตสิกเกิดดับทุกขณะที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏไม่รู้เลยอยู่ที่ตัวแท้ๆค่ะและก็กำลังฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะรู้ว่าแท้ที่จริงขณะที่กำลังฟังเนี่ยนะคะธาตุรู้ต่างหากที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อมีรูปที่สามารถกระทบเสียงเท่านั้นถ้ารูปนี้ไม่มีนะคะเสียงปรากฏไม่ได้เลยแต่เมื่อมีธาตุที่สามารถกระทบเสียงได้เสียงกระทบกับธาตุนั้นเป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นมีความต่างละจากธาตุที่เป็นโสตประสาทที่สามารถกระทบเสียงและธาตุที่เป็นเสียงนะคะซึ่งกระทบได้เฉพาะธาตุเดียวคือโสตประสาทกระทบอื่นไม่ได้เลยแล้วก็ทำให้เกิดอีกธาตุหนึ่งซึ่งเป็นธาตุรู้เฉพาะเสียงที่กระทบกับโสตประสาทไม่ใช่เสียงอื่นเนี่ยค่ะทั้งหมดนี่ก็เป็นแต่เพียงสิ่งซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครนะคะเพราะฉะนั้นได้ยินแล้วก็ยังไม่เป็นคำที่เข้าใจเพราะฉะนั้นจิตเกิดดับเร็วมากทุกขณะต้องอาศัยพระธรรมที่ทรงอนุเคราะห์แสดงโดยละเอียดยิ่งโดยนัยยะของพระอภิธรรมโดยนัยยะของพระสูตรโดยนัยยะของพระวินัยซึ่งเป็นการขัดเกลากิเลสเพราะว่าตราบใดที่ยังเต็มไปได้วยความไม่รู้เศร้าหมองอย่างยิ่งเศร้าหมองที่นี่ไม่ได้หมายความว่าทุกโศกนะคะแต่หมายความว่าไม่สะอาดอย่างยิ่งเพราะว่าแปดเปื้อนด้วยอกุศลมากมายแล้วก็นานมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ขจัดอกุศลทั้งหลายที่มากมายในจิตเนี่ยให้เบาบางจะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏไหมแม้ว่าสิ่งนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละไม่เป็นอย่างอื่นเลยนะคะแสนโกรธกลับมาแล้วเห็นเกิดเป็นอย่างนี้ได้ยินเกิดเป็นอย่างนี้แต่ว่ามีความสามารถที่จะเข้าใจแม้ว่าเมื่อได้ฟังแล้วเนี่ยตรงตามที่ได้เข้าใจจากการฟังมากน้อยเพียงไหนก็ต้องเป็นผู้ที่มั่นคงยิ่งขึ้นในความเป็นธรรมะในความเป็นอนัตตาแล้วไม่พักนะคะคือว่ารู้ว่าหนทางเดียวที่จะทำให้เข้าใจขึ้นก็คือฟังนะคะจนกว่าจะเข้าใจขึ้นแล้วก็ไม่เพียรที่จะไปให้ความรู้มากยิ่งกว่านี้โดยวิธีอื่นเพราะว่าความรู้เท่านี้แม้แค่เนี้ยมาจากไหน มาจากการฟังเพราะฉะนั้นความรู้ที่จะเพิ่มขึ้นอีกต้องมาจากไหนก็ต้องมาจากการฟังอีกให้มากขึ้นจนกระทั่งมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะไม่ใช่ไปเพียรผิดด้วยความเป็นเราที่คิดว่าสามารถที่จะทำให้จิตซึ่งไม่สะอาดอย่างยิ่งนะใช้คำว่าเน่าเหม็นเชื้อโรคหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะเท่าที่จะเห็นได้ว่าอกุศลทั้งหลายนี่เป็นอย่างนี้มากอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้อยู่ไหนคะอยู่ที่จิตของแต่ละคนตามความเป็นจริงพระฉันก็เป็นผู้ที่มีความเห็นถูกว่าเพียรไม่ใช่เราพักก็คือว่าไม่เห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจก็มีความเป็นเราเนี่ยยากก็ปล่อยไปอันนี้ก็คือผิดและถ้าขวนขวายโดยการที่ไม่ใช่ปัญญาที่เข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่ได้ยินได้ฟังนะคะทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งรู้ว่าแม้ปัญญาอีกระดับหนึ่งจากปริยัติจนถึงปฏิปัตติเนี่ยก็จะต้องมีปัจจัยคือความรู้ความเข้าใจจากปริยัติที่มั่นคงนั่นแหละเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้ามีการไปถามคนที่ปฏิบัตินะคะปฏิบัติอะไรเพราะเขาเข้าใจคำว่าปฏิบัตินี่คือทำแต่ตามความเป็นจริงนะปริยัติปฏิปัตติปฏิเวทะต้องสืบเนื่องกันว่าปริยัติคือการรอบรู้ในพระพุทธพจน์จากการฟังจากการอ่านจากการสนทนาจากการค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะจึงจะเป็นปัจจัยให้ไม่ใช่เรานะคะปฏิปัตติสภาพธรรมะที่มีในขณะนี้ค่ะแต่มีกำลังขึ้นอย่างขณะนี้ใครจะรู้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมว่าขณะใดก็ตามที่กำลังเข้าใจสิ่งที่มีจริงจากการที่ได้ยินได้ฟังนะคะขณะนั้นไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นสภาพธรรมะฝ่ายดีทั้งหมดเช่นสติได้ยินคำนี้ค่ะแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าเดี๋ยวนี้ที่เข้าใจนี่ไม่ใช่เราแต่เป็นสติแล้วก็เป็นโสภณะเจตสิกอื่นนะคะมีทั้งศรัทธามีทั้งหิริมีทั้งโอตตัปปะมีทั้งวิริยะสภาพธรรมะที่ดีงามเกิดขึ้นนะคะไม่ใช่เพียงหนึ่งแต่เกิดพร้อมกันเพื่อที่จะทำกิจที่จะถึงความเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นเมื่อสติมากขึ้นมั่นคงขึ้นก็ถึงระดับนะคะที่ไม่ใช่เพียงฟังเข้าใจเรื่องเห็นทั้งที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะแต่สามารถเริ่มเข้าใจเห็นที่กำลังเห็นตรงขณะที่เห็นถ้าตรงในขณะที่เห็นไม่มีได้ยินไม่มีคิดนึกแต่มีเห็นธรรมดาอย่างเนี้ยนะคะอย่าผิดปกติธรรมดาจริงๆค่ะแต่เริ่มรู้ว่าถ้าผิดปกติคือมีความเป็นเราเข้าไปทำให้ผิดปกติแต่เมื่อเป็นปกติเพราะมีความเข้าใจว่าสิ่งนี้เกิดธรรมดาอย่างนี้ไม่ต้องทำอะไรแต่เริ่มค่อยๆเข้าใจเริ่มนะคะจริงๆแล้วท่านกล่าวว่ายังไม่ใช่ภาวนาที่แท้จริงถ้าภาวนาที่แท้จริงต้องเริ่มตั้งแต่วิปัสสนาญาณขั้นแรกเพราะว่าได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะได้พบตัวธรรมะจริงๆซึ่งขณะนี้ได้ยินเรื่องของธรรมะแต่ธรรมะก็เกิดดับไปไม่เห็นไปมีใครรู้จักเห็นซึ่งเป็นธาตุรู้นะคะเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปจนกว่าเมื่อถึงเวลาที่ปัญญาสมบูรณ์นะคะด้วยการที่ไม่ได้หวังด้วยความเป็นเราหรือเฝ้ารอคอยนะคะวันไหนเหมือนก็รอคอยปัญญาแต่ว่ารอคอยคือโลภะแต่ว่ามีการเข้าใจขึ้นเป็นหนทางเดียวที่จะละโลภะคือแล้วแต่เหตุสมควรแก่ผลเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะเข้าใจตรงลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งปฏิปัตติปัตติแปลว่าเฉพาะปัตติแปลว่าถึงปัญญาและสตินะคะถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งจึงสามารถที่จะรู้และรู้รอบเพียงหนึ่งถ้าสองอย่างสามอย่างปนกันเนี่ยไม่มีทางที่จะแยกออกไปรู้ว่าหนึ่งนั้นคืออะไรแต่ว่าเมื่อสามารถที่จะถึงลักษณะเฉพาะหนึ่งนะคะทีละเล็กทีละน้อยก็เริ่มรู้จริงๆว่าหมดแล้วค่ะแต่ว่ากว่าจะประจักษ์ความจริงว่าเกิดและดับจริงๆเนี่ยก็ต้องเป็นปัญญาที่สมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะปัญญาเป็นใหญ่ปัญญาประเสริฐสุดเพราะเหตุว่าสามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนแต่ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดเป็นผู้ที่ตรงได้รู้ว่าขณะไหนนะคะเป็นความติดข้องต้องการขณะไหนละความติดข้องต้องการขณะที่ติดข้องคืออยากจะมีอยากจะเข้าใจอยากจะรู้ขณะที่ไม่ได้ติดข้องคือกำลังเริ่มเข้าใจ ขณะที่เข้าใจเนี่ยจะติดข้องในสิ่งซึ่งไม่ใช่เราไม่ได้เพราะว่าเป็นแต่เพียงลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นฟังธรรมะต้องละเอียดนะคะไม่พักไม่เพียรพักเมื่อไหร่แล้วก็เพียรเมื่อไหร่ซึ่งต้องไม่ทั้งสองอย่างมิฉะนั้นแล้วก็เป็นหนทางผิด
2: กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ที่เคารพเรื่องความกล้าหาญที่จะรู้ความจริงขอยกตัวอย่างเรื่องติดละครทีนี้ในการเข้าใจว่าการดูละครเนี่ยก็สะสมมานะที่จะติดข้องดูอันนี้คือการกล้าหาญที่จะยอมรับความจริงว่ายังไม่ใช่เวลาของการฟังธรรมะแต่เป็นเวลาของการติดละครอะถ้าจากคำถามก็คืออย่างนี
0: ้ค่ะทั้งหมดเป็นเรื่องคิดใช่ไหมคะ
2: ถ้าไม่ใช่เรื่องคิดและเป็นความเข้าใจจริงๆนี่จะเป็นอะไรคะ
0: อย่าลืมนะคะมีเห็นนี่มีแน่มีได้ยินก็มีแน่มีได้กลิ่นก็มีแน่มีลิ้มรสก็มีแน่มีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายก็มีแน่มีคิดก็มีแน่เพราะฉะนั้นเรื่องคิดทั้งหมดขณะใดก็ตามที่ไม่ใช่เห็นเป็นคิดไม่ใช่ได้ยินก็เป็นคิดไม่ใช่ขณะที่กำลังได้กลิ่นจริงๆชั่วขณะนั้นที่ปรากฏนะคะก็เป็นคิดละเร็วมากความคิดที่ติดตามทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏแต่คิดนี่มีหลายขั้นด้วยค่ะขณะนี้นะคะถ้าถามว่าคิดอะไรคะใครจะตอบ
2: ก็คิดเยอะมากเลยค่ะอาจารย
0: ์ค่ะตอบไม่ได
2: ้ค่ะ
0: ดับไปแล้วโดยไม่รู้จะตอบคิดไหนล่ะคะเพราะว่าไม่รู้จริงๆว่าเพียงเห็นดับเนี่ยคิดต่อละถ้าไม่คิดจะมีใครนั่งอยู่ที่นี่ไหมจะมีดอกไม้ไหมจะมีโต๊ะไหมถ้ามีแต่เพียงเห็นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะอยู่ในโลกของความคิดมากสิ่งที่ปรากฏทางตาให้คิดถูกต้องไหมคะไม่มีใครไม่คิดถึงสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยปรากฏให้คิดนี่แน่นอนแม้แต่เสียงที่ปรากฏนะคะก็ปรากฏให้คิดเสียงอะไรคะทุกคนกำลังได้ยินขณะที่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรเพราะมีเสียงปรากฏแล้วจำและคิดถึงเสียงนั้นจึงรู้ว่าเสียงอะไรเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของความคิดนะคะและความคิดจริงๆขณะที่คิดเนี่ยค่ะมืดหรือสว่าง
2: ถ้าขณะคิดก็มืด
0: ขณะคิดนี่มืดเลยใช่ไหมคะแล้วก็คิดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งอื่นนอกจากคิดเช่นเห็นหรือสิ่งที่ปรากฏทางหูเป็นเสียงต่างๆกลิ่นรสหรือว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งที่กำลังปรากฏกระทบขณะนี้นะคะปรากฏเร็วเหมือนฟ้าแลบแค่นั้นเองค่ะดับแล้วต่อจากนั้นโลกคิดหมดถึงสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นโลกจริงๆเนี่ยจะต่างกับโลกที่ปรากฏกับความไม่รู้ไหม
2: ต้องต่างกัน
0: ต้องต่างมากนะคะเพราะฉะนั้นที่จะรู้รอบเนี่ยรู้เมื่อไหร่โลกจริงๆหรือโลกที่กำลังปรากฏเหมือนหลายๆอย่างพร้อมกันไม่มีอะไรดับไปเลยนี่ก็แสดงถึงความห่างไกลกันมากนะคะกับการที่จะเริ่มเข้าใจความจริงว่าแท้ที่จริงเนี่ยฟังไปเถอะถึงกำลังฟังอยู่ก็เพียงรู้เรื่องของสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังกำลังปรากฏนะคะแต่ยังไม่ใช่การรู้จริงๆเฉพาะแต่ละหนึ่งขณะสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งอย่างนะคะจนกว่าปัญญาจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ได้ทรงตรัสรู้เนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะเมื่อมีความเข้าใจขึ้นความลึกซึ้งยิ่งเพิ่มขึ้นขณะนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาเหมือนฟ้าแลบแล้วก็เป็นโลกของความคิดเพราะมีคนเยอะแยะใช่ไหมคะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งน่าจะรู้ได้ยังไงถ้าไม่คิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความคิดก็มากมายไม่ใช่แต่เฉพาะทางตาทางหูอีกถ้ามีกลิ่นปรากฏทางจมูกกำลังรับประทานอาหารเนี่ยค่ะกลิ่นก็มีรสก็มีเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งก็มีอาหารเองก็เย็นบ้างบางอย่างบางอย่างก็อุ่นใช่ไหมคะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆใครก็ยับยั้งไม่ได้เป็นโลกของความไม่รู้เพราะฉะนั้นแต่ละคำแต่ละคำที่ได้ยินเนี่ยนะคะนำไปสู่ความเข้าใจขึ้นเริ่มเห็นเหมือนกับแสงสว่างที่ยังสลัวมากแต่ก็ยังมีพอที่จะรู้ว่า อะไรที่กำลังปรากฏในขณะนี้แม้ว่ายังไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนตรงตามที่ได้ฟังนะคะที่เป็นการรู้แต่ละหนึ่งหรือว่ารู้รอบเป็นต้นเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าขณะนี้แม้สภาพธรรมะที่จะได้ยินได้ฟังเนี่ยเพียงได้ยินได้ฟังเข้าใจว่าความจริงเป็นอย่างนั้นแต่ที่กำลังปรากฏไม่ได้เป็นอย่างที่ได้ยินหาเป็นอย่างที่ได้ยินไม่เพราะเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรดับเดี๋ยวนี้มีคนมีสิ่งของทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นละครอยู่ไหนเห็นไหมคะทุกอย่างที่เป็นคำที่ได้ยินทั้งหมดนะคะสามารถที่จะนำไปสู่ความจริงได้ถ้ามีการไตร่ตรองชอบดูละครใช่ไหมคะ
2: ถ้าคนที่ติดละครก็ใช่
0: และจิตขณะดูละครเป็นอะไร
2: จริงๆก็เข้าใจว่าเป็นความติดข้องที่ในละครนั้น
0: ทั้งติดข้องทั้งเพลิดเพลินทั้งสนุกเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์นะคะอยู่ดีๆแท้ๆใช่ไหมคะอยากมีทุกข์โดยการไปดูเรื่องโศกเศร้าน้ำตาไหลใช่ไหมคะและเป็นยังไงคะเพราะความต้องการอย่างนั้นเกิดขึ้นยินดีพอใจไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเดียวค่ะว่าเพียงชั่วคราวและเป็นแค่คิดเพราะฉะนั้นละครจริงๆเนี่ยนะคะคือสภาพธรรมะทั้งหมดแต่ละขณะซึ่งเกิดดับโดยไม่มีใครรู้ลวงจริงๆว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหลงชอบพอใจหรือขุ่นเคืองกับสิ่งที่เพียงปรากฏแล้วหมดแล้วค่ะแล้วลองคิดดูนะฮะฉลาดไหมฉลาดไหมคะติดข้องในสิ่งที่ไม่มีแล้วค่ะเพียงปรากฏแล้วหมดค่ะแต่ก็ไปจำว่ามียังไม่พอนะคะยังไปดูละครอีกสิ่งที่มีก็ยังไม่รู้แล้วนะคะก็ยังไปรู้สิ่งที่ไม่มีเลยแต่ว่าคิดว่ามีพอเห็นก็จำได้เลยเมื่อวานนี้ไปถึงตอนไหนเรื่องอะไรต่อไปมีจริงๆคนนั้นคนนี้เหมือนเดี๋ยวนี้ไหมคะเหมือนมีจริงแต่อะไรจริงสิ่งที่ปรากฏทางตาจริงเกิดขึ้นให้เห็นแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นละครจริงๆเนี่ยค่ะที่ควรรู้อย่างยิ่งเนี่ยไม่ต้องมีใครเขียนบทให้เราต้องไปร้องไห้หรือเศร้าโศกนะคะแต่คราใดที่ร้องไห้นั่นแหละค่ะมาละความเป็นเราและความเป็นคนอื่นที่ทำให้เกิดความโศกเศร้าขึ้นต้องไปดูอื่นไหมนี่เรื่องจริงๆนะคะยังไปเอาเรื่องปลอมขึ้นมารู้อีกพระเจ้าก็ชอบของปลอมๆใช่ไหมคะและของจริงๆก็มีอะค่ะแต่ว่ายังเพลินไปกับของปลอมเพราะว่าเรื่องของแต่ละคนเนี่ยนะคะมากไปด้วยจิตประเภทไหนคะโลภะมากโทสะมากเรื่องราวของตัวเองก็มากเรื่องของวงศาคณาญาติก็เยอะและอย่างเพื่อนฝูงอีกและก็ขยายไปถึงบุคคลอื่นๆอีกนะคะเรื่องทั้งนั้นค่ะละครทั้งนั้นแต่ไม่รู้เลยว่านี่แหละละครไปดูละครดีกว่าให้เขาหลอกไปอีกใช่ไหมคะไม่มีเลยค่ะบางคนก็ถึงกับว่าโลภะของสโนว์ไวท์ก็นึกถึงชื่อขึ้นมานะคะแล้วแต่ว่าเขาจะเรียกเรื่องนั้นว่าอะไรก็ยังจดจำว่ามีหรือสมัยโบราณแต่ก่อนนี้ก็โกโบริใช่ไหมยังก็ยังมีโกโบริอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยและจริงๆมีที่ไหนเพราะฉะนั้นแสดงให้รู้ว่ากว่าจะได้เข้าใจจริงๆนะคะว่าอะไรล่ะคะที่มีจริงอาจหาญร่าเริงที่จะมีความเข้าใจถูกต้องไหมว่านี่แหละละครไม่ต้องไปดูที่อื่นเลยค่ะแต่ไม่ชอบดูละครโรงนี้เพราะอะไรคะเพราะเล่นเอง ใช่ไหมคะไม่ต้องไปให้ใครเขียนบทให้เลยค่ะไม่ต้องเลยแต่ว่ากรรมที่ได้กระทำแล้วนะคะรวมทั้งกุศลและอกุศลด้วยความไม่รู้ในสิ่งที่มีแต่ละภพแต่ละชาติที่ยึดมั่นว่ามีเราแม้แต่ที่จะบอกว่าชาติก่อนเกิดเป็นอะไรใช่ไหมคะแล้วก็ชาติโน้นน่ะเป็นอะไรแล้วก็ชาติหน้าจะเป็นอะไรก็ตัวละครทั้งนั้นนะคะที่เป็นเราที่ไม่รู้จบเกิดขึ้นเพราะยังมีกรรมผู้เขียนบทใช่ไหมคะแต่ละบทคือแต่ละชาติชาตินี้ให้เป็นบทไหนล่ะคะเป็นหญิงหรือเป็นชายและเป็นยังไงบ้างในแต่ละขณะของชีวิตที่จะต้องเกิดขึ้นประสบทุกข์บ้างสุขบ้างนะคะ พลิดเพลินไปกับเรื่องหลอกและเรื่องจริงก็เป็นทุกข์ไปโดยที่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วก็ไม่มีใครเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใช้คำว่าผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานสำหรับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตื่นจากการหลับแล้วฝันถึงสิ่งที่ไม่มีเหมือนมีในฝันนะคะในฝันมีอะไรตั้งหลายอย่างตื่นขึ้นไปไหนหมดเลยค่ะที่มีในฝันเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันค่ะถ้าวันนี้หลับสนิทนะคะวันนี้ขณะนี้ที่ยังไม่หลับอ่ะเหมือนฝันไหมเพราะว่าพอหลับแล้วไม่เหลือเลยไม่มีอะไรเหลือเลยสักอย่างเดียวจำอะไรก็ไม่ได้ชื่ออะไรก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ทำอะไรมาแล้วทั้งวันดีชั่วก็ไม่รู้อีกเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับสิ่งที่ไม่มีในฝันเพราะว่าในฝันเนี่ยมีทุกอย่างฉันใดวันนี้ก็มีหมดเลยแต่พอหลับไม่มีเลยไม่มีเหลือแต่พอฝันมีนะคะพอตื่นขึ้นมารู้ว่าไม่มีเพราะฉะนั้นก็คือว่าเมื่อไหร่จะตื่นที่จะรู้ว่าแท้ที่จริงในสังสารวัฏตลอดมาเนี่ยไม่มีอะไรเหลือเหมือนสิ่งที่ไม่เหลือในความฝันเมื่อตื่นขึ้นยังมีอะไรเหลือไหมคะเมื่อวานนี้เพียงแค่เมื่อกี้นี้ค่ะยังเหลือไหม
2: ถ้าจะให้จริงๆก็ไม่เหลือแต่ก็จะจำไว้ว่ายังเป็นตัวเองที่ไปเที่ยวมาไปทานอะไรมาอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะแล้วจะไปดูละครไหมยังชอบดูละครอยู่นะคะแต่ละครจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เองค่ะกำลังลวงให้เห็นว่าเป็นคนนั้นคนนี้เป็นเพื่อนหรือเป็นเหตุการณ์ต่างๆแท้ที่จริงก็คือเป็นแต่เพียงสิ่งซึ่งปรากฏให้เห็นทางตาเพราะไม่รู้ว่าดับไปแล้วแต่สืบต่ออยู่เหมือนว่ายังไม่ได้ดับไปเลยสักอย่างเพราะฉะนั้นก็ยึดมั่นเข้าใจว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงเที่ยงยังคงมีเพราะฉะนั้นทุกคำนะคะที่เป็นพระธรรมที่ทรงแสดงจากการตรัสรู้เนี่ยค่ะเปลี่ยนไม่ได้เลยและใครที่สามารถที่จะเข้าใจความจริงได้นะคะก็รู้ว่าไม่มีอะไรที่จะจริงตรงเท่ากับพระธรรมที่ทรงแสดง
2: ถ้าอาจารย์ก็ถามพวกเนี่ยสนใจไหมละครเนี่ยคือเรื่องราวแต่ละคนเนี่ยเพราะความจริงมีแต่ปรมัตถ์แต่ก็คิดกันไปว่าเป็นอะไรก็ยังสับสนว่าแล้วต่างอะไรจากก็ขอยกตัวอย่างละครจริงๆที่ไปดูเนี่ยสมมติพระเอกเรื่องเนี้ยหล่อรวยเพอร์เฟค
0: ค่ะขอโทษนะคะอยู่ไหนอะคะอยู่ไหนคะขอดูหน่อยเอามาให้ดูหน่อยซิอยู่ไหนไม่เหลือเลยแต่คิดและจำแล้วก็จะคิดและจำอย่างนี้ไปจนตายยังมีพระเอกคนนั้นแม้ว่ากำลังจะจากโลกนี้ไปก็ยังจำว่ามีเห็นไหมคะและความจริงมีหรือเปล่าตัวเองยังไม่มีเลยแล้วจะมีอะไร
2: แล้วเมื่อเช้าท่านอาจารย์ก็จะกล่าวอีกว่าใครก็ตามที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเนี่ยก็จะไม่มีทุกข์ในตรงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าถ้าไม่เข้าใจว่าการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอย่างไรแล้วก็จะไม่เป็นทุกข์อย่างไรเนี่ยก็จะไม่สามารถจะเริ่มศึกษาพระธรรมยังไง
0: ค่ะอวิชชานี่ไม่รู้ซะจริงๆเลยนะคะจะให้อวิชชาความไม่รู้เนี่ยมาเป็นความรู้ไม่ได้เลย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แม้ไม่มีก็ยังเข้าใจว่ามีใช่ไหมคะก็ยังติดละครคิดถึงละครอยู่นั่นแหละใช่ไหมคะเรียกว่าหมดความสงสัยเรื่องละครแล้วไม่มีค่ะพระเอกไหนล่ะ
2: ถ้าอาจารย์ค่ะแต่ถ้าติดเนี่ยเขาจะปรุงไปจริงๆแล้วว่าโอ้แบบเรื่องนี้พระเอกนางเอกอะไรเศร้าตัวอิจฉาอะไรเป็นยังไงเนี่ย
0: เมื่อวานนี้มีพระเอกใช่ไหมคะเวลาดูละครต้องมีแน่
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวก็มีพระเอกคนนั้นน่ะออกมาอีกดูสิจำไว้แค่ไหนพระเอกคนเมื่อวานเนี่ยค่ะยังไม่จบนะคะวันนี้ก็ดูต่อว่าพระเอกคนนี้จะทำอะไรยังคงเป็นพระเอกในความคิดไม่มีเลยแท้ๆค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะทำให้สามารถเข้าใจความจริงได้มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนี่แน่นอนแล้วแต่จะคิดว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรทำไมเป็นคนนี้ไม่ใช่พระเอกในละคร เห็นไหมคะทั้งที่ก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่ความคิดเนี่ยปรุงแต่งสารพัดกันนี่ใช่นั่นไม่ใช่ใช่ไหมฮะคุณอรวรรณยืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ในจอโทรทัศน์เห็นไหมคะไม่ใช่พระเอกนางเอกในละครเรื่องนั้นเรื่องนี้พอดูละครเรื่องนี้พระเอกคนนี้ดูละครอีกเรื่องนึงพระเอกคนนึงละใช่ไหมฮะก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจอโทรทัศน์จอเดียวเลยค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนไปจบเรื่องนี้ละมีเรื่องใหม่ต่อละพระเอกคนใหม่มาละในจอเพราะฉะนั้นก็ทั้งหมดเนี่ยค่ะจนกว่าจะรู้ความจริงว่าอะไรแน่ที่เป็นปรมัตถธรรมะเป็นธรรมะที่มีลักษณะที่ใครไม่สามารถจะเปลี่ยนได้เลยนะคะเป็นเฉพาะลักษณะนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงยังมีคำว่าปรมัตถธรรมสิ่งที่มีจริงนั้นไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้เลยแข็งเป็นแข็งตลอดกาลเปรี้ยวไม่ใช่แข็งนะคะแต่ถ้ามีแข็งเปรี้ยวก็ไม่มีนี่แสดงเห็นว่าเมื่อขณะใดก็ตามที่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเกิดทั้งสี่ธาตุนี่อาศัยกันและกันเกิดไม่แยกจากกันเลยยังไม่พอค่ะเมื่อมีธาตุดินน้ำไฟลมเกิดยังมีสิ่งที่สามารถปรากฏกระทบให้เห็นได้ในขณะนี้ที่มหาภูตรูปนั่นแหละแต่ไม่ใช่สภาพแข็งยังมีกลิ่นกลิ่นอยู่ที่ไหนคะก็อยู่ที่มหาภูตรูปนั่นแหละรสอยู่ที่ไหนคะรสก็อยู่ที่มหาภูตรูปนั่นแหละแม้แต่สิ่งที่ไม่มองไม่เห็นนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นแต่ก็สามารถที่ว่าเมื่อเป็นอาหารบริโภคเข้าไปแล้วสามารถทำให้เกิดรูปได้เพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเราไม่รู้อะไรเลยสิ่งใดก็ตามที่มีจริงๆนะคะไม่สามารถจะเปลี่ยนลักษณะนั้นได้ทั้งหมดเป็นธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมกลิ่นเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นปรมัตถธรรมรสมีจริงเป็นปรมัตถธรรมเป็นเราหรือเปล่าเป็นปลาหรือเปล่าเป็นเนื้อไก่หรือเปล่าหรือว่ารสเป็นแค่รสที่สามารถจะปรากฏรสนั้นเมื่อมีธาตุที่กำลังเกิดลิ้มคือรู้รสนั้นแม้ไม่ต้องเรียกไม่ต้องอธิบายเกินคำอธิบายใดๆนะคะขณะที่ธาตุรู้กำลังรู้สิ่งนั้นไม่ว่าจะทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนลักษณะนั้นได้นะคะแต่ว่าปัญญาสามารถเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นแต่ต้องอาศัยการฟังพระธรรมเพราะเป็นเพียงสาวกไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่จะทำให้เข้าใจได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าละครในจอโทรทัศน์นอกจอมีไหมคะ
2: ขณะนี้ค่ะอาจารย
0: ์ค่ะ
2: ขณะนี้ค่ะ
0: ถ้ามีเวทีที่ไหนใช่ไหมคะมีคนไปปรากฏตรงนั้นสมบัติมหรสพอยู่ตรงนั้นเลยเป็นพระราชาก็ได้เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่จะคิดหรือเขาให้คิดเราก็คิดตามเขาเขาให้คิดว่าคนนี้เป็นพระราชาก็คิดตามเข้าไปเลยนะคะบนเวทีนี่แหละไม่ต้องไปอยู่ในจอหรอกไอ้คนนี้เป็นพระราชาเนี่ยค่ะก็คือการที่ทั้งนอกจอทั้งในจอนะคะทั้งที่ไม่ต้องมีจอเลยก็ยังมีความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นวันหนึ่งนะคะแล้วก็ทุกๆวันและแต่ละชาติเนี่ยความไม่รู้จะมากสักแค่ไหนยังไม่ตื่นค่ะยังหลับอยู่เพราะฉะนั้นต้องฟังพระธรรมนะคะจนกระทั่งมีความเข้าใจว่าไม่ว่าจะนอกจอในจอหรือที่ไหนก็ตามนะคะเห็นเป็นเห็นสิ่งที่ปรากฏเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนกก็เห็นงูก็เห็นปลาก็เห็นนะคะแต่เห็นไม่ใช่นกเห็นไม่ใช่งูเห็นไม่ใช่ปลาเห็นเป็นเห็นแต่พอนึกถึงรูปร่างนะคะนกเห็นปลาเห็นงูเห็นจิ้งจกเห็นตุ๊กแกเห็นเพราะรูปแต่เห็นเป็นเห็นจะเป็นอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นแล้วก็เห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเลยไม่กลับมาอีกเราอยู่ที่ไหนพระเอกนางเอกอยู่ไหน
2: ท่านอาจารย์ครับดูเหมือนฟังแล้วก็ยังสะสมความไม่รู้กับความติดข้องแต่ก็ยังดีที่ว่าได้เริ่ม ฟังแล้วว่าจริงๆแล้วมันคืออะไร
0: คะ
2: อาจารย์อิน
0: แล้วคุณอรวรรณอยากจะเกิดอีกสักกี่ชาติดีคะ
2: ถ้าเลือกได้แบบความต้องการเนี่ยก็จะรู้ว่าไม่อยากเกิดนาน
0: แน่ใจถ้าบอกว่านะคะคุณอรวรรณเนี่ยจะเกิดอีกเพียงแค่7ชาติเท่านั้นแหละเป็นยังไงคะชอบไม่พอใจไม่ดีใจไหมว่าเราไม่ต้องเกิดอีกตั้งนานแสนนานเกิดอีกแค่7ชาติเท่านั้นเองเนี่ยดีใจไหม
2: ขณะนี้รู้ว่าจริงๆยังอยากเห็นอยากได้ยิน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าธรรมะเป็นความจริงต้องเป็นผู้ที่ตรงพระอริยบุคคลขั้นต้นคือพระโสดาบันนะคะจะเกิดอีกอย่างมากเพียง7ชาติคิดถึงอดีตนะคะแสนโกรธกลับมาแล้วจิตไม่เคยว่างเว้นจากการเกิดขึ้นหนึ่งขณะแล้วดับไปการดับไปของจิตนั่นแหละจึงจะเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นได้ทีละหนึ่งขณะสืบต่อมาเกินแสนโกรธกลับสุขทุกข์ผ่านไปหมดเลยไม่ว่าจะเคยเกิดเป็นคนยากจนไร้ทรัพย์หรือเป็นคนที่มั่งคั่งรูปสวยอะไรก็แล้วแต่นะคะทั้งหมดก็ผ่านไปค่ะและทุกขณะนี้ก็กำลังผ่านไปหมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกด้วยแต่ก็ยังจะต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกนานแสนนานนะคะไปไหนไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้แหละก็ยังไม่เข็ดใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าเคยทุกข์มาแล้วแต่อีกเจ็ดชาติเท่านั้นอ่ะเอาไหมคะหรือว่ายังไม่พอต่ออีกหน่อยหรือไง
2: ยังอีกห่างไกลเรื่องชาติ
0: เพราะฉะนั้นต้องรู้ตามความเป็นจริงค่ะไม่ใช่เราแต่เพราะความไม่รู้จึงมีความยินดีในสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่ใครต้องมาสอนหรือมาบอกเลยนะคะเพียงมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏแล้วไม่รู้ค่ะก็ติดข้องในสิ่งนั้นทันทีเพราะปรากฏนี่ค่ะจะไม่พอใจได้ยังไงเราจะพอใจในเพียงสิ่งที่ปรากฏถ้าสิ่งนั้นไม่ปรากฏเลยเราจะไปพอใจในสิ่งที่ไม่ปรากฏได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เมื่อปรากฏแล้วที่จะไม่ให้พอใจเป็นไปไม่ได้เลยพอใจที่นี่แม้เพียงความติดข้องที่ต้องการเห็นอะไรก็ได้อย่าเพิ่งตาบอดเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: หรือยังไงคะ
2: ใช่ค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าก็รู้เลยว่ายังอยากทานอาหารอร่อยอยากเห็นสิ่งดีๆอยากฟังเสียงไพเราะเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วก็รู้ว่าก็ต้องเกิดตามเหตุปัจจัย
0: และจะเข้าใจคำที่ว่าเกิดเป็นทุกข์ไหมคะได้ยินจนชินหูแต่ถึงความเข้าใจไหมว่าเกิดเป็นทุกข์ต้องเป็นปัญญาไม่ใช่เราจึงสามารถที่จะเข้าใจแต่ละคำนะคะซึ่งเป็นวาจาสัจจะทั้งนั้นได้เพราะฉะนั้นไม่น่าสงสัยเลยใช่ไหมคะว่ากิเลสที่สะสมมานานแสนนานเนี่ยอีกนานแสนนานจึงจะหมดไปได้เพราะว่าสะสมกิเลสมานานแสนนานเพราะฉะนั้นปัญญาก็อีกนานแสนนานกว่าจะเข้าใจถูกต้องจริงๆจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได้ขอแต่เพียงว่านะคะมีโอกาสได้ฟังสิ่งซึ่งยากที่จะได้ฟังแล้วก็ค่อยๆสะสมความเข้าใจไปแต่ละชาติแล้วแต่ว่าจะเกิดเป็นใครก็ไม่รู้ต่อไปข้างหน้าแต่ก็เมื่อมีโอกาสที่จะได้ฟังนะคะก็สะสมความเข้าใจต่อไปจนกว่าจะถึงกาละที่เข้าใจจริงๆเห็นจริงถูกต้องตามความเป็นจริงหนทางนี้เป็นหนทางละค่ะถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้ยังอยากอยู่นั่นแหละใช่ไหมคะที่จะรู้ความจริงซึ่งรู้ไม่ได้เพราะความอยาก
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับผู้ที่เขาดูละครเนี่ยเขาก็ดูเพื่อความบันเทิงท่านอาจารย์ซึ่งท่านอาจารย์พูดไปผู้ที่ติดละครจะรู้สึกไงบ้าง
0: ไม่ได้ไปห้ามความรู้สึกที่อยากดูละครนะคะแต่ให้เข้าใจถูกค่ะไม่มีคำว่าอย่าในพระพุทธศาสนาเลยนะคะเพราะอย่าได้ยังไงเป็นอนัตตาบอกแล้วจะเปลี่ยนคำพูดได้ยังไงอนัตตาก็ต้องเป็นอนัตตาแต่ให้เข้าใจถูกตามความเป็นจริง
3: ครับที่ผมอยากจะกราบเรียนถามก็คือว่าอย่างผู้ที่เขาต้องการความบันเทิงเขาก็ดูหนังดูละครกันนะท่านอาจารย์ถ้าไม่มีให้ดูเขาก็จะรู้สึกเหงาว่าไม่มีให้ดูเลยหรืออย่างบางครั้งก็อาจจะมีการเหตุการณ์บ้านเมืองที่ต้องหยุดการแพร่ภาพพวกหนังละครเพราะว่าต้องแพร่ภาพทางราชการอะไรเนี่ยก็จะรู้สึกว่าไม่มีความสุขไม่ได้ดูอะไรอย่างเงี้ยก็เขาต้องดูเพื่อความบันเทิง
0: ค่ะก็ไม่เห็นโทษนะคะใครทำให้เป็นทุกข์อย่าโทษคนอื่น ถ้าไม่ติดข้องไม่เดือดร้อนเลยค่ะแต่เพราะอยากใช่ไหมแล้วไม่ได้ดูก็เลยโกรธเพราะมีกิเลสกิเลสของตัวเองค่ะความโกรธเกิดขึ้นเพราะความติดข้องไม่ใช่เพราะคนอื่นจริงๆแล้วนะคะไม่มีใครสักคนที่จะทำให้เราเดือดร้อนได้ไม่มีจริงๆค่ะต่อให้เขาทำโทษตีรันฟันแทงทรมานเรานะคะหรืออะไรก็ตามแต่จะไม่เดือดร้อนเลยถ้าไม่มีกิเลสเดือดร้อนเมื่อไหร่รู้เถอะนั่นแหละเพราะอะไรเพราะฉะนั้นไม่ใช่คนนั้นทำนะคะแต่เพราะกิเลสที่มีต่างหากนะคะที่ทำร้ายบุคคลนั่นเอง
3: ท่านอาจารย์ครับส่วนประเด็นที่ผมจะกราบเรียนถามก็คือว่าที่คนชอบดูหนังดูละครเพื่อความบันเทิงฮะทีนี้ข้อความในพระไตรปิฎกนะครับมีข้อความว่าบันเทิงในธรรมเนี่ยเป็นอย่างไร
0: ฟังธรรมะแล้วเป็นยังไงต้องถามผู้ที่กำลังฟังเดี๋ยวนี้ค่ะทุกข์หรือว่าบันเทิง
3: ครับ
0: ค่ะก็เข้าใจความต่างแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องไปดูหนังดูละครก็ยังบันเทิงในความจริงได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เข้าใจความจริงเนี่ยนะคะจะต่างกับกำลังที่กำลังมัวเมาใช่ไหมคะกำลังมัวเมาเนี่ยเป็นสุขอีกแบบหนึ่งด้วยความไม่รู้เลยว่าไม่ใช่ความจริงหลอกให้หลงหลอกให้เพลินนะคะแต่อันนี้เป็นความจริงค่ะซึ่งทำให้มีโอกาสที่ยากยิ่งในสังสารวัฏนะคะที่จะได้ยินได้ฟังได้เข้าใจเพราะฉะนั้นเวลาที่เข้าใจความจริงยิ่งขึ้นนะคะปีติเกิดแน่นอนมีโอกาสที่จะได้ฟังสิ่งซึ่งยากที่จะได้ฟังแต่ได้ฟังแล้วค่ะแล้วก็ได้ฟังเข้าใจขึ้นอีกด้วยเพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะท่านกล่าวไว้นะคะปีติและสุขในธรรมขณะที่ปีติและสุขเนี่ยก็จะต่างกับไปดูหนังดูละครแน่ๆ นะคะและถ้ามากขึ้นมากขึ้นหนังละครไม่มีความหมายเลยไม่เหมือนพระธรรมนะคะซึ่งขณะใดก็ตามที่ได้เข้าใจค่ะความปิติต่างกับความปิติอื่นเพราะเหตุว่าเป็นการรู้ความจริงนะคะนี่เพียงขั้นฟังแต่ถ้าขณะใดก็ตามที่กำลังรู้ความจริงเพิ่มขึ้นตัวจริงๆของธรรมะเดี๋ยวนี้แหละซึ่งเกิดระดับเดี๋ยวนี้นะคะผ่านไปโดยไม่รู้แต่ก็มีขณะที่กำลังรู้สักหนึ่งขณะของความจริงนะคะที่แม้เกิดดับแต่ก็เป็นจริงขณะนั้นนะคะสุขและสงบเพราะเหตุว่าสงบจากการไม่รู้ตัวจริงๆของธรรมะนี่ค่ะเพราะฉะนั้นมีสภาพธรรมะมากนะคะที่จะเกิดขึ้นเป็นผลของการเข้าใจธรรมะซึ่งนำมาแต่สิ่งซึ่งไม่เป็นโทษเลยขอเรียนให้ทราบนะคะว่าถ้าเป็นผู้ที่ตรงจะรู้ว่าตั้งแต่เกิดจนตายเลยค่ะพูดคำที่ไม่รู้จักทุกคำคำไหนก็ได้ลองพูดมาจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเพราะไม่รู้นี่ค่ะเพราะฉะนั้นรู้จักคำที่พูดหรือเปล่าไม่ว่าจะพูดอะไรก็ตามแต่พอได้ฟังพระธรรมแล้วนะคะจะรู้ความจริงแม้คำที่พูดว่าหมายความถึงอะไรคืออะไรคะ
4: เล่าเรื่องที่เคยได้ฝึกมา
0: ฝึกอะไรคะ
4: ฝึกการนั่งสมาธิ
0: สมาธิคืออะไรคะนี่คือกำลังแบ่งปันแล้วค่ะเรากำลังแบ่งความคิดนะคะปันความคิดที่เคยมีเพื่อที่จะได้รู้ว่าถูกหรือผิดค่ะเพราะว่าคิดมีทั้งถูกและผิดไม่ใช่คิดต้องถูกเสมอไปเพราะฉะนั้นเรากำลังจะได้ฟังความคิดนะคะซึ่งจะได้ร่วมกันพิจารณาจากการที่ได้ฟังว่าความคิดอย่างนั้นน่ะถูกไหมถ้าถูกต้องสามารถที่จะทำให้มีความเข้าใจได้เช่นพอพูดถึงสมาธิฝึกสมาธิเนี่ยสมาธิคืออะไรมิฉะนั้นแล้วเราจะไม่รู้เลยค่ะใครพูดอะไรก็ตามไปโดยไม่รู้แต่อย่าลืมนะคะพุทธศาสนาคำสอนที่ทำให้ผู้ฟังเนี่ยค่ะเกิดปัญญาของตนเองไม่ใช่ฟังไปแล้วไม่รู้อะไรเลยไม่มีประโยชน์เลยในการฟังถ้าฟังเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ได้เข้าใจไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ฟังแล้วสามารถที่จะเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงๆกำลังมีด้วยในขณะนี้อันนั้นเป็นสิ่งที่วาจาสัจจะจากผู้ที่ได้ตรัสรู้แล้วขณะนั้นนะคะรู้เพราะได้ฟังพระธรรมมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงแล้วนี่ค่ะ เป็นที่พึ่งให้เราได้สามารถได้ยินได้ฟังได้เข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นการฟังทุกอย่างต้องรู้ว่าความจริงถึงที่สุดความจริงแท้ซึ่งไม่เปลี่ยนเลยคืออะไรเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่าสมาธินะคะอย่าเพิ่งหลงเพราะเหตุว่าสมาธิมีทั่วโลกไม่ใช่มีแต่เฉพาะประเทศไทยที่ไหนที่ไหนก็มีสมาธิหลายรูปแบบด้วยแล้วใครสอนสมาธิเหล่านั้นแต่ว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยแสดงให้เข้าใจว่าสมาธิหมายความถึงสภาพธรรมะที่มีจริงๆหรือเปล่าและสภาพธรรมะอะไรที่เป็นสมาธิเดี๋ยวนี้มีไหมนี่คือสิ่งที่จะทำให้ผู้ฟังเนี่ยนะคะมีความเข้าใจถูกต้องมีความเห็นที่ถูกต้องเพราะสิ่งนั้นมีจริงๆไม่ใช่ฟังใครแต่เขาไม่สามารถที่จะให้ความเข้าใจได้ว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นน่ะคืออะไรเช่นบอกว่าฝึกสมาธิสมาธิคืออะไรก่อนอื่นค่ะไม่หลงตามเพราะว่าคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พิจารณาจนกระทั่งเป็นปัญญาของตัวเองถ้าไม่เกิดปัญญาไม่มีความเห็นนะคะทั้งหมดเสียเวลาถ้าเรานั่งฟังในห้องนี้ตั้งแต่เช้ามากี่ชั่วโมงแล้วฟังต่อไปอีกชั่วโมงแล้วไม่ได้เข้าใจความจริงอะไรเลยเสียเวลาจริงๆไม่มีประโยชน์เลยในการที่จะฟังแล้วก็ไม่เข้าใจใช่ไหมคะแต่ทุกครั้งแต่ละขณะจะกล่าวถึงว่าวินาทีที่มีประโยชน์วินาทีทองก็คือว่าเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วสามารถเข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยไม่เผินทุกคำมีนะคะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงตรัสรู้สภาพธรรมะทั้งหมดในจักรวาลสากลจักรวาลด้วยคือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะที่ทรงแสดงเพียงเล็กน้อยนะคะตามสติปัญญาของผู้ฟังที่สามารถจะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นทุกคำที่ได้ยินเนี่ยนะคะถ้าใครไม่สามารถที่จะให้ความเข้าใจที่ถูกต้องได้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วโดยละเอียดยิ่งทุกคำเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่สนใจที่จะเข้าใจความจริงนะคะจะไม่สามารถได้ความจริงจากคำสอนอื่นเลยเพราะท่านเหล่านั้นไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้นะคะวิธีที่จะพิสูจน์ว่าประโยชน์จริงๆของการฟังเนี่ยคือฟังแล้วเนี่ยได้เข้าใจอะไรบ้างหรือเปล่าสิ่งนั้นถูกต้องตามความเป็นจริงหรือเปล่าถ้าไม่ตรงไม่มีประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นเพียงได้ยินคำว่าสมาธิคืออะไรมีในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดค่ะแต่ถ้าไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะบอกได้ไหมว่าสมาธิคืออะไรที่ฝึกสมาธิเนี่ยคืออะไรเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นสมาธิคืออะไรคะ
4: สมาธิคือมีจิตรู้อยู่กับตัวเองในขณะนี้ว่าเรากำลังทำอะไร
0: เดี๋ยวนี้รู้ไหมคะว่ากำลังทำอะไรเดี๋ยวนี้ก็รู้นะคะว่ากำลังทำอะไรแล้วต้องไปฝึกไหม
4: ก่อนที่จะไปฝึกเพราะว่าเหมือนกับมีความฟุ้งซ่านมีความสับสน
0: และความฟุ้งซ่านมีจริงจริงหรือเปล่าคะ
4: มีจริงค่ะ
0: ค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็นธรรมะค่ะ
0: ค่ะบังคับบัญชาได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
0: ใครทำให้เกิดขึ้นได้หรือเปล่า
4: ไม่ได้ค่ะ
0: เป็นเราหรือเปล่า
4: ไม่เป็นค่ะ
0: ค่ะเกิดขึ้นแล้วดับไปหรือเปล่า
4: เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันมีการสืบต่อ
0: ค่ะสืบต่อแล้วเดือดร้อนอะไร
4: แล้วเดือดร้อนเพราะว่าเราเอาจิตเขาเข้าไปยึดกับมัน
0: ไม่รู้ว่าฟุ้งซ่านเป็นสิ่งที่มีจริงไม่ใช่เราเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
4: ค่ะแล้วการ
0: รู้อย่างนี้นะคะเดือดร้อนไหมคะ
4: ไม่เดือดร้อนแต่ว่า
0: เพราะฉะนั้นที่เดือดร้อนเพราะเข้าใจว่าฟุ้งซ่านเป็นเราต้นเหตุอยู่ตรงนี้ค่ะตรงความไม่รู้ความจริง
4: ค่ะแล้วการที่หนูไปฝึกสมาธิก็เพื่อฝึกให้รู้ตรงนี้ค่ะว่า
0: แล้วรู้อะไร
4: คือรู้ว่าทุกสิ่งเป็นสิ่งที่ยึดติดไม่ได้
0: ค่ะเดี๋ยวนี้รู้ไหมคะฟังแค่นี้รู้ไหม
4: รู้ค่ะ
0: ค่ะแล้วต้องไปฝึกอะไร
4: ไม่รู้ค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าไม่ได้ฟังพระธรรมถ้าฟังพระธรรมทรงแสดงไว้ทุกอย่างโดยละเอียดยิ่งเพราะฉะนั้นถ้าจะรู้มีหนทางเดียวนะคะไม่ได้ฟังคนอื่นไม่ได้มีคนอื่นเป็นที่พึ่งตรงกับที่ได้กล่าวทุกวันมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งต้องตรงแล้วก็จริงพูดแล้วจริงตามที่พูดวาจาสัจจะ เมื่อมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะคะแต่ยังไม่รู้จักพระรัตนตรัยหนทางเดียวที่จะรู้จักค่ะรัตนตรัย3ใช่ไหมคะรัตนะเป็นสิ่งที่ประเสริฐถ้าไม่รู้คุณค่าจะไม่ประเสริฐเลยแต่จะรู้คุณค่าต่อไม่ได้ศึกษาจึงจะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่งนะคะลำดับแรกพระพุทธรัตนะถูกต้องไหมคะพุทธังสรณังคัจฉามิมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นที่พึ่งแล้วจะพึ่งคนอื่นหรือว่าจะพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้พึ่งเพื่อขอนะคะให้หายโรคพึ่งยาก็ได้ใช่ไหมคะหมอก็ได้แล้วทำไมกล่าวว่าพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เพื่อรักษาโรคถูกต้องไหมคะแต่พึ่งเพราะไม่รู้ความจริงของสิ่งที่เกิดมาแล้วมีทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นจริงแต่ละขณะก็ไม่รู้จะรู้ได้ต่อเมื่อได้ฟังพระธรรมถ้าไม่ทรงแสดงพระธรรมนะคะไม่มีการที่จะรู้ว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะเราก็พูดแต่คำว่าธรรมะมานานแต่ไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรจนกว่าจะได้ฟังเข้าใจเมื่อไหร่ก็รู้ว่าธรรมะไม่ใช่ภาษาไทยแต่เป็นภาษาที่ทรงแสดงกับชาวเมืองนั้นนะคะที่ใช้ภาษานั้นเหมือนเราใช้ภาษาไทยเพราะฉะนั้นใครพูดภาษาไหนก็สามารถที่จะเข้าใจพระธรรมความจริงนะคะในภาษาของตนของตนเพราะฉะนั้นเมื่อใช้ภาษากับคนที่สามารถเข้าใจได้คือชาวมคธก็ทรงแสดงคำว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเพราะคำว่าสิ่งที่มีจริงชาวมคธฟังไม่รู้เรื่องค่ะไม่ใช่ภาษาของเขาแต่คนไทยฟังรู้แต่พอบอกว่าฟังธรรมะเนี่ยกั้นทันทีไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรเพราะเราไม่ได้พูดคำนี้ทุกวันใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อได้รู้แล้วจากผู้ที่ได้ศึกษาภาษาบาลีแล้วก็เข้าใจอรรถความหมายนั้นก็ตรงกันธรรมะคือสิ่งที่มีจริงพระเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆด้วยพระองค์เองนะคะแล้วก็ทรงพระมหากรุณาแสดงให้คนอื่นได้รู้ตามด้วยเพราะรู้ว่าไม่มีทางที่ใครสามารถจะรู้ความจริงนี้ได้เพราะว่าไม่ได้บำเพ็ญบารมีที่จะสามารถรู้ได้ด้วยตัวเองการที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะแสนยากฟังไปกว่าจะเข้าใจกว่าจะค่อยๆนะคะมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้ค่ะต้องรู้ได้แน่เพราะมีจริงถ้าสิ่งที่ไม่จริงยังไงก็รู้ไม่ได้เพราะไม่มีจะให้รู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าจะรู้ความจริงจะไปรู้ความจริงของอะไรก็ต้องสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังมีนี่แหละให้รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงแต่ละขณะที่มีจริงๆนะคะตั้งแต่เกิดจนตายไม่รู้ตลอดกี่ภพกี่ชาติก็ไม่รู้ยังไม่ตื่นเพราะไม่รู้ความจริงจนกว่ารู้ความจริงเมื่อไหร่เมื่อนั้นจึงมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งตั้งแต่เริ่มเข้าใจขั้นฟังซึ่งเป็นปริยัตตินะคะรอบรู้ในพระพุทธพจน์เพื่อที่จะได้เข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้ค่ะถ้าไม่รู้ก็ไม่มีอะไรที่จะต้องรู้ได้เลยเพราะว่าไม่มีด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อมีความเข้าใจขึ้นมั่นคงสัจญาณในพระธรรมที่ได้ทรงแสดงกับพระปัญจวัคคีย์นะคะก็กล่าวถึงสัจญาณปัญญาที่รู้ความจริงคือสิ่งที่กำลังมีโดยปริยัตติคือคำสอนที่ได้ทรงแสดงไว้โดยละเอียดเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิปัตติในภาษาบาลีนะคะคนไทยก็ใช้คำว่าปฏิบัติแต่ไม่ได้เข้าใจอะไรเลยค่ะคนไทยใช้คำภาษาบาลีผิดถูกออกเสียงก็ไม่ถูกนะคะบางคำแล้วก็เข้าใจไม่ถูกด้วยเพราะว่าไม่ได้ศึกษาอย่างคำว่ารูปธรรมเนี่ยหมายความว่าอะไรคะหรือว่าพูดก็ไม่รู้แต่ว่าพูดไปแล้วพูดตามๆกันมาแต่ไม่รู้ว่าอะไรเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการศึกษาพระธรรมจริงๆนะคะจะใช้คำไม่ถูกต้องแล้วก็เข้าใจผิดด้วยด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อได้ยินเพียงคำว่าปฏิบัติคนไทยคิดว่าทำแต่ภาษาบาลีไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะ หมายความถึงปัญญาอีกระดับหนึ่งจากการฟังแล้วเข้าใจถ้าไม่มีการฟังเข้าใจจะไม่ถึงการปฏิบัติปฏิปติถึงเฉพาะด้วยปัญญาที่เริ่มเห็นถูกต้องในสิ่งที่มีจริงๆแต่ละหนึ่ง

0: ำว่าปฏิบัติในภาษาไทยซึ่งตรงกับคำว่าปฏิปติแต่ว่าไม่ได้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง
1: เท่าที่ทราบนะอย่างเข้าสมาธิมากๆแล้วถึงขั้นที่เขาเรียกว่าฌานเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้สามารถที่จะลดละกิเลสได้แต่เป็นสิ่งที่ทำได้ยาก
0: ที่ว่าเนี่ยค่ะจะลดละกิเลสโดยการทำสมาธิได้ทำยังไงถึงจะลดละกิเลส
1: ไม่ทราบค่ะ
0: ถ้าไม่ทราบก็คือว่าไม่ได้ทำ
1: ไม่ได้ทำค่ะ
0: ไม่ได้ละกิเลสเพราะ
1: ไม่ได้ละกิเลส
0: ไม่ทราบ
1: ตัวเองนะคะแต่ตามที่เรียนมาเนี่ยว่าถ้าสามารถสมาธิได้ถึงขั้นฌานก็อาจจะ
0: ค่ะ
1: สามารถที่จะเปลี่ยน
0: พูดทุกคำได้นะคะแต่ฌานคืออะไร
1: ถ้าที่เข้าใจก็คือเป็นขั้นหนึ่งของการทำสมาธินี่แหละค่ะ
0: แต่สมาธิไม่ใช่ความสงบค่ะ
1: ไม่ใช่เลยค่ะ
0: ค่ะไม่ใช่ค่ะสมาธิเป็นสภาพที่ตั้งมั่นเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงมีอกุศลสมาธิมิจฉาสมาธิด้วย
1: มิจฉาสมาธินี่ใจก็ไม่สงบเลยค่ะ
0: มิจฉาแล้วสงบไม่ได้เลยค่ะเป็นอกุศลด้วยเพราะฉะนั้นจิตตั้งมั่นนะคะในอารมณ์ขณะใดแต่ละหนึ่งขณะเพราะมีสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตคือเจตสิกหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสภาพที่ตั้งมั่นในอารมณ์เพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะจะรู้อารมณ์เดียวเพราะสภาพเจตสิกนั้นตั้งมั่นเฉพาะอารมณ์ที่จิตรู้เพราะฉะนั้นเกิดกับจิตทุกขณะค่ะเกิดกับอกุศลจิตเกิดกับกุศลจิตเกิดกับกิริยาจิตเกิดกับโลกุตระจิตไม่ว่าจิตเกิดขณะใดต้องมีลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมซึ่งใช้คำว่าเจตสิกเพราะเกิดกับจิตเกิดในจิตทุกขณะนี่นะคะประเภทหนึ่งคือเอกคตาเจตสิกเป็นสภาพที่ตั้งมั่นในอารมณ
1: ์ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอกุศลสมาธิมีค่ะมิจฉาสมาธิมีใครจะยินดีปฏิบัติบ้างคะใครจะไปฝึกบ้างไม่ต้องฝึกก็มีค่ะขณะใดก็ตามที่เป็นอกุศลขณะนั้นไม่สงบแน่นอนค่ะมีอหิริกะอโนตัปปะอุทธัจจะสภาพที่ไม่สงบเกิดร่วมด้วย
2: ท่านอาจารย์ครับชาติจะมั่นคงได้อย่างไรครับ
0: ค่ะแล้วประเทศคืออะไรก็จะต้องมีคำถามไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะว่าก็ได้ยินทั้งประเทศแล้วก็ชาติด้วยบางทีก็เรียกรวมกันว่าประเทศชาติเพราะฉะนั้นประเทศคืออะไรชาติคืออะไรประเทศคือถิ่นที่อยู่ใช่ไหมคะเราอยู่ที่ไหนกันมากๆรวมกันเราก็เรียกว่าเป็นประเทศนั้นประเทศนี้เช่นประเทศไทยก็คนไทยนี่แหละอยู่ที่นี่รวมกันใช่ไหมคะแล้วก็ชาติคืออะไรถ้ามีแต่พื้นดินแผ่นดินไม่มีคนอาศัยอยู่เลยเนี่ยมีชาติไหมหรือว่ามีแต่ดินแดนภูมิประเทศซึ่งเป็นประเทศเท่านั้นเพราะฉะนั้นชาติก็หมายความถึงคนนะคะซึ่งอาศัยอยู่รวมกันก็เป็นเชื้อชาติเดียวกันอยู่ในถิ่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่ถิ่นนั้นจะมีความสุขที่มั่นคงมีความสงบที่มั่นคงนะคะก็เพราะคนดีอันนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนนะคะและคนก็คือความดีถ้าเป็นสิ่งที่เป็นโลภะโทสะโมหะหรือสิ่งใดๆที่ไม่ดีนะคะพฤติกรรมทั้งหลายก็มาจากความไม่ดีเพราะฉะนั้นมั่นคงได้ยังไงแต่ว่าถ้ามีความมั่นคงจริงๆทุกคนนะคะน้ำหนึ่งใจเดียวที่จะเป็นคนดีและก็รู้ได้ว่าดีเท่าไหร่พอไหมหรือว่าถ้าเป็นคนที่มีความเข้าใจจริงๆนะคะก็รู้ว่าดีเท่าไหร่ก็ไม่พอตราบใดที่ยังมีกิเลสมีความไม่รู้เป็นคนดีได้จริงแต่ก็ไม่นานเพราะเหตุว่ายังมีกิเลสอยู่และกิเลสก็มีทั้งตั้งแต่อย่างไม่มากนะคะจนกระทั่งถึงอย่างที่เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นทางที่ทุกคนจะอยู่ด้วยกันด้วยความสุขสงบและมั่นคงไม่เบียดเบียนกันไม่มีความเดือดร้อนก็คือว่าเป็นคนดีนะคะแต่จะเป็นคนดียิ่งขึ้นเมื่อมีความเห็นถูกความเข้าใจถูกโดยศึกษาพระธรรมพระเชนก็จะเห็นได้ว่าถ้าขาดธรรมะขาดความเข้าใจขาดคุณธรรมหลักธรรมนะคะที่ไหนก็ไม่สงบและก็ไม่มั่นคงด้วยทุกวันเนี่ยค่ะก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆนะคะซึ่งก็เกิดจากอกุศลทั้งนั้นที่เกิดจากกุศลที่จะเดือดร้อนนั้นไม่มีเลย
2: ครับเพราะฉะนั้นชาติคืออะไรนะครับชาติก็คือประชาชนถ้าไม่มีประชาชนก็ไม่มีชาตินะครับเรามีพื้นแผ่นดิน

0: เป็นที่อาศัยของคนที่เกิดมาแล้วก็อาศัยอยู่ในถิ่นเดียวกันนะครับเป็นเชื้อชาติเดียวกันซึ่งก็ต้องกล่าวถึงความเกิดขึ้นเป็นไปของสภาพธรรมะใช่ไหมครับก็ไม่พ้นไปจากความเกิดขึ้นเป็นไปของธรรมะที่เป็นนามธรรมและก็รูปธรรมและที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าชาติจะมั่นคงได้ก็ด้วยคุณความดีนะครับคุณความดีของทุกคนที่รวมกันจะทำให้ชาติมั่นคงได้ท่านอาจารย์ครับการเป็นคนดีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับท่านอาจารย์ครับถ้าหากว่าไม่มีหลักธรรมไม่มีคุณธรรมไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็เป็นคนดีไม่ได้เลยครับท่านอาจารย์ครับ
1: เพราะฉะนั้นมีแต่ชาติไม่มีหลักคุณธรรมไม่มีศาสนาไม่มีคำสอนที่ถูกต้องที่ทำให้ละอกุศลแล้วก็เจริญกุศลยิ่งขึ้นก็ไม่มั่นคง
2: ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเรื่องความอดทนนี้ในเชิงอรรถไม่ทราบว่ามีความลึกซึ้งละเอียดอย่างไรบ้างครับ
1: อดทนอื่นเนี่ยอดทนได้แน่ๆสารพัดนะคะแต่สิ่งซึ่งอดทนยากคืออดทนที่จะเผากิเลสเผาคือไม่ให้เกิดอีกเลยค่ะไม่ใช่เพียงแต่นิดๆหน่อยๆแล้วก็เข้าใจว่าไม่มีกิเลสแล้วแต่ความจริงกิเลสเนี่ยนะคะจะหมดสิ้นไปได้ด้วยปัญญาความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องเท่านั้นถ้าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะขณะนั้นก็เต็มไปด้วยความไม่รู้แล้วก็ความติดข้องซึ่งจะเอาอะไรไปเผาได้ไฟก็เผาไม่ได้นะคะแต่ต้องเป็นปัญญาความเห็นจริงๆที่ตรงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นความอดทนที่จะเผากิเลสไม่รู้ว่ากิเลสมีมากนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกวันเมื่อกี้ได้เพิ่มกิเลสแล้วหรือยังคะเพิ่มแล้วค่ะมากขึ้นอีกละนะคะเพราะฉะนั้นกว่าจะมีปัญญาเพราะปัญญาอย่างเดียวที่สามารถที่จะเผาคือทำให้ดับสิ้นไม่เกิดอีกเลยเพราะว่าคำสอนง่ายๆธรรมดานะคะเหมือนกับว่าถ้าโกรธก็นับ1ถึง10แล้วจะไปดับกิเลสอะไรคะเดี๋ยวก็โกรธอีกหยุดไปเพียงนิดเดียวอาจจะไม่หยุดเลยก็ได้นะคะแล้วก็เกิดอีกเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังมีเชื้อของอกุศลธรรมใดๆอกุศลธรรมนั้นก็ต้องเกิดเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยค่ะสามารถที่จะถึงการดับกิเลสหมดนะคะด้วยความอดทนอย่างยิ่งยิ่งกว่าอย่างอื่น
2: ขอบพระคุณครับ
0: เพราะฉะนั้นในเรื่องของความอดทนนี่ก็เป็นธรรมะฝ่ายดีที่ควรมีควรอบรมท่านอาจารย์ครับในบางในยะที่ท่านแสดงถึงความอดทนนี่ก็แสดงถึงว่าเมื่อเขาโกรธไม่
1: ขันติก็คือความอดทนตบะก็คือธรรมะที่เผาให้หมดสิ้นเลยนะคะขันติเป็นตบะอย่างยิ่งคือรู้ว่ายังมีกิเลสน่าจะหมดได้จริงๆต่อเมื่อมีความเข้าใจไม่ต้องกังวลเลยค่ะถ้ามีความเข้าใจขณะใดขณะนั้นนะคะไม่มีความเห็นผิดทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะหมด
0: แล้วก็ในบางครั้งที่สนทนาในเรื่องของความอดทนท่านอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างในเรื่องของขณะนี้ด้วยครับท่านอาจารย์ครับว่าขณะนี้มีความอดทนมากน้อยแค่ไหนในการที่จะฟังที่จะศึกษาเข้าใจในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเป็นธรรมะครับ
1: ค่ะเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นเราเห็นหรือเปล่าตรงนะคะใครรู้ว่าเห็นไม่ใช่เราบ้างใครรู้ว่าเห็นเกิดระดับไปจึงไม่ใช่เราแน่นอนค่ะเกิดระดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยเราจะเหลืออยู่ที่ไหนมันนั่งอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแล้วก็จะเห็นต่อไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงนะคะว่าเผากิเลสไหนที่กำลังยึดถือเห็นว่าเป็นเรานี่แหละที่กำลังได้ยินแล้วไม่รู้ความจริงแล้วก็ยึดถือว่าเราได้ยินนี่แหละเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังคงไม่รู้นะคะก็ยังคงเป็นเราเห็นไปเรื่อยๆเราได้ยินเราโกรธเราเสียใจเราดีใจทุกอย่างเป็นเราถูกหรือผิดเพราะฉะนั้นเมื่อรู้อยู่แล้วว่าผิดนะทำไมไม่ทำให้ถูกต้องหรือว่าเข้าใจให้ถูกต้องเสียโดยการที่ฟังแล้วก็รู้ว่านะคะไม่มีใครสามารถจะไปทำอะไรกิเลสได้เลยค่ะยิ่งอยากทำยิ่งเพิ่มกิเลสเพราะความอยากนั่นก็เป็นกิเลสแล้วนะคะนอกจากมีความเห็นถูกปัญญาอย่างเดียวซึ่งอาศัยการฟังเข้าใจขึ้นพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะ 45 พรรษาแต่ละหนึ่งคำเนี่ยค่ะมีความลึกซึ้งมากนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็มีการสะสมมามีฉันทะมีอัธยาศัยที่ต่างๆกันนานาความคิดนานาความเห็นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่

0: ที่เราพบกันได้สนทนากันเนี่ยค่ะก็เป็นขณะที่เหมือนกับจะใช้คำว่าแบ่งปันแต่ว่าแบ่งปันสิ่งที่มีคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกซึ่งต่างคนก็ต่างได้ยินได้ฟังมานะคะจะถูกผิดมากน้อยต่างกันเนี่ยก็ควรที่จะได้สนทนากันเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่าสมาธิเนี่ยค่ะก่อนอื่นนะคะคืออะไรต้องรู้จักก่อนค่ะ
1: ค่ะก็คืออารมณ์ที่ตั้งมั่นนะคะ
0: ค่ะอารมณ์คืออะไรคะคนที่นั่งข้างๆเนี่ยอารมณ์ดีไหมคะ
1: ค่ะอารมณ์ดีค่ะ
0: ทำไมว่าเขาอารมณ์ดีคะเห็นเขาอารมณ์ดีคะเห็นเขายิ้ม
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหมายความว่าไม่รู้จักคำว่าอารมณ
1: ์ค่ะ
0: คนไทยใช้คำว่าอารมณ์นะคะหรือว่าใช้คำเยอะแยะค่ะเหมือนกับว่าเข้าใจแล้วแต่ความจริงไม่มีทางจะเข้าใจเลยเพราะเหตุว่าอารมณ์มาจากคำภาษามัคคีภาษาบาลีเนี่ยนะคะคืออารัมมณะแต่คนไทยเนี่ยชอบตัดสั้นๆพูดอย่างเขายาวๆคงกลัวว่าจะเสียเวลานะคะสู้พูดสั้นๆพอเข้าใจไม่ได้เช่นโอบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่นะคะที่คิดว่าแค่นั้นก็พอแล้วเพราะฉะนั้นอารัมมณะไม่พูดพูดคำว่าอารมณ์ก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าโอ้คนนี้อารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสแต่ว่าอารมณ์จริงๆก็คือว่าจิตเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นต้องรู้ค่ะน่าอัศจรรย์ที่ว่าไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีจริงให้เป็นอื่นได้ไม่ได้มีแต่รูปธรรมคือสิ่งที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยสีเสียงกลิ่นรสพวกนี้ค่ะไม่ใช่ว่าไม่มีมีแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ไม่โกรธไม่เห็นไม่คิดแต่ว่านะคะทำไมมีเสียงกำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ให้รู้ว่าเสียงมีเพราะมีธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่เสียงเสียงเป็นเสียงค่ะแต่เสียงไม่ปรากฏแน่ถ้าไม่มีธาตุที่กำลังได้ยินเราใช้คำว่าได้ยินนะคะหมายความว่ารู้เฉพาะเสียงที่ปรากฏไม่ใช่เสียงอื่นเพราะฉะนั้นจิตเราใช้คำนี้นะคะแทนคำว่าธาตุรู้เพราะว่าคนไทยเนี่ยชินกับคำว่าจิตชินกับคำว่าใจแต่ไม่รู้ว่าจิตใจคืออะไรชินหมดทุกคำพูดตลอดชีวิตนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยค่ะแท้ที่จริงก็คือธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอื่นเช่นขณะนี้ที่กำลังเห็นนะคะเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอื่นแต่พอหมดออกไปจากที่นี่แล้วลองนึกสิคะถึงสิ่งที่กำลังเห็นขณะนี้นึกได้ชัดเจนเหมือนเห็นไหม
1: นึกได้ค่ะ
0: เหมือนเห็นไหม
1: คิดว่าไม่ชัดเจน
0: ไม่เหมือนเพราะฉะนั้นก็เห็นความต่างแล้วใช่ไหม
1: คะ
0: ว่าขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจริงๆค่ะไม่ให้เป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้แหละเปลี่ยนไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้จิตเกิดขึ้นรู้โดยไม่มีสิ่งที่ถูกรู้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจิตธาตุรู้เกิดขึ้นเมื่อไรขณะไหนค่ะต้องมีสิ่งที่ถูกจิตนั้นรู้สิ่งที่ถูกจิตนั้นรู้เนี่ยค่ะใช้คำว่าอารัมมณะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าพอพูดถึงอารัมมณะหมายความถึงสิ่งที่จิตกำลังรู้สิ่งนั้นหรือสิ่งนั้นเฉพาะสิ่งนั้นเท่านั้นที่ถูกจิตรู้เช่นเสียงปรากฏเมื่อไหร่แสดงว่าจิตเป็นธาตุที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงนั้นจึงรู้ว่าเสียงนั้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นเสียงอื่นเพราะฉะนั้นจะมีจิตโดยไม่มีอารมณ์ไม่ได้แต่เสียงเกิดขึ้นโดยจิตไม่รู้ได้ไหมคะ
1: เสียงเกิดขึ้น
0: โดยจิตไม่รู้ได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้เลยค่ะเสียงนอกถนนมีไหมคะกลางถนนนอกห้องก็มีทั้งที่จิตไม่รู้เพราะฉะนั้นมีคำว่าสัทธะในภาษาบาลีนะคะภาษาไทยใช้คำว่าเสียงเพราะฉะนั้นภาษาบาลีใช้คำว่าสัทธารมณ์เป็นคำรวมของคำสองคำคือเสียงหนึ่งกับอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้หนึ่งเพราะฉะนั้นสัทธารมณ์หมายความถึงเสียงที่จิตกำลังรู้เท่านั้นไม่ได้หมายความถึงเสียงอื่นเลยเพราะฉะนั้นภาษาไทยนะคะก็คือจิตเกิดขึ้นได้ยินเสียงเฉพาะเสียงที่จิตได้ยินเป็นอารมณ์ของจิตเพราะฉะนั้นวันนี้อารมณ์ดีไหมคะ
1: อารมณ์ดีค่ะเป็นบางช่วง
0: ค่ะหมายความว่าไงคะอารมณ์ดี
1: ก็คือจิตรู้ว่าดี
0: ค่ะเนี่ยค่ะคือธรรมะนะคะเข้าใจได้แต่ต้องไตร่ตรองนิดหน่อยแล้วก็ไม่ลืมว่าคำใดที่ได้ยินคำนั้นเปลี่ยนไม่ได้พระพุทธพจน์เป็นหนึ่งไม่เป็นสองคือจากการที่ทรงตรัสรู้เนี่ยค่ะความจริงเป็นอย่างนั้นจะเปลี่ยนความจริงนั้นให้เป็นอื่นได้ยังไงเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้คำว่าอันวันนี้อารมณ์ดีเนี่ยถ้าไม่ศึกษานะคะเราก็รู้ว่าอ๋อคนนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เห็นร้องไห้เวลาเขาร้องไห้เราบอกว่าอารมณ์ดีหรือเปล่าคะ
1: ไม่
0: ดีนะคะแต่ทำไมเขาร้องไห้เลยคะเห็นไหมคะขณะใดก็ตามที่เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจยิ้มไหม
1: ไม่ยิ้มค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ยิ้มอารมณ์ไม่ดีใช่ไหมคะค่ะภาษาไทยใช้คำว่าอารมณ์ไม่ดีแต่หมายความว่าขณะนั้นนะคะจิตกำลังรู้สิ่งที่ไม่น่าพอใจเห็นซากศพเลือดหนองพวกนี้ค่ะอารมณ์ดีไหมคะ
1: ไม่ดีค่ะ
0: ไม่ดีเมื่อจิตรู้สิ่งที่ไม่ดีก็ทำให้ความรู้สึกซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่จิตนะคะแต่เกิดกับจิตเกิดพร้อมจิตทุกขณะไม่ว่าจิตรู้อะไรขณะนั้นต้องมีธาตุหรือธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเกิดกับจิตเท่านั้นเกิดในจิตด้วยนะคะไม่สามารถที่จะแยกออกไปจากจิตได้เลยใช้คำว่าเจตสิกะหรือภาษาไทยก็ตัดหรือแค่เจตสิกนะคะมีทั้งหมด52ประเภทความรู้สึกเนี่ยค่ะไม่ใช่จิตเลยแต่เกิดกับจิตทุกครั้งที่จิตรู้อะไรจะต้องมีความรู้สึกในสิ่งนั้นถ้าเสียงที่เพราะนะคะขณะนั้นสบายใจใช่ไหมคะความรู้สึกเพลิดเพลินหรือมีความสุขขณะนั้นไม่ใช่จิตแต่ถ้าจิตไม่ได้ยินเสียงนั้นเจตสิกที่รู้สึกเพลินพอใจเป็นสุขในอารมณ์นั้นก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตไม่ใช่เจตสิกแต่จิตเกิดพร้อมเจตสิกทั้งจิตและเจตสิกรู้อารมณ์เดียวกันแยกกันไม่ได้เลยใช่ไหมคะแต่หน้าที่ต่างกันคือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการใช้คำว่ารู้แจ้งคือไม่ทำหน้าที่อื่นเลยนะคะแต่สามารถที่จะรู้ชัดในลักษณะที่ต่างๆหลากหลายของอารมณ์จำเสียงคนได้ไหมคะเพื่อนทั้งหลายแต่ละคนเสียงไม่เหมือนกันใช่ไหม
1: คะ
0: ถ้าจิตไม่เกิดขึ้นรู้ความต่างของเสียงนั้นๆจะไม่มีสภาพธรรมะที่จำเฉพาะเสียงนั้นอีกเจตสิกหนึ่งละคือสภาพที่จำมีจริงๆไม่ใช่เราคือทั้งหมดเนี่ยเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแต่เพราะไม่รู้นะคะต้องการก็ไม่ได้นะคะเมื่อรู้ว่าบังคับบัญชาไม่ได้จะเดือดร้อนไหมและสิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงด้วยค่ะเกิดขึ้นแสนสั้นชั่วคราวถ้าประจักษ์ความจริงจริงๆนะคะเหมือนเลยค่ะว่าเพียงปรากฏก็ดับแล้วไม่นานเลยเหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะได้ยินละดับแล้วเสียงหมดละไม่นานเลยเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างเนี่ยนะคะสั้นกว่าที่คิดแม้แต่ที่ว่าเสียงไม่นานเลยเนี่ยพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ว่าขณะนั้นที่ได้ยินมีนะคะก็มีความเป็นกุศลหรืออกุศลในเสียงนั้นแล้วเร็วขนาดนั้นนี่คือได้เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งอยู่แสนไกลโดยพระปัญญาคุณกับผู้ที่ยังไม่มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นแต่เริ่มรู้ละว่ามีผู้ที่ตรัสรู้จริงๆและทุกคำต้องชัดเจนและทุกคำต้องเข้าใจนะคะว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะว่าเกิดจริงๆมีจริงๆปรากฏแล้วก็ดับไปใครจะสามารถที่ทำให้เราเข้าใจถูกต้องในความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาได้ถ้ามีความรู้อย่างนี้จริงๆเนี่ยจะเดือดร้อนไหม
1: ไม่ถึงรู้ว่าร
0: ู้อย่างนี้จริงๆค่ะว่าไม่ใช่เราค่ะสุขเกิดขึ้นดับแล้วความเจ็บความปวดในทุกคนมีตั้งแต่เด็กมามีใครบ้างไม่เจ็บไม่ป่วยมีทั้งนั้นแล้วอยู่ไหนเดี๋ยวนี้ไม่เหลือเลยนะคะเมื่อกี้นี้รับประทานอาหารอร่อยไหมคะ
1: อร่อยค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ยังอร่อยไหม
1: ตอนนี้ไม่ได้ทานก็ไม่อร่อยค่ะ
0: นี่ค่ะคือความจริงค่ะชั่วคราวใช่ไหมคะสำคัญมากเลยเวลารับประทานแล้วเดี๋ยวนี้แหละค่ะจำได้
1: จำได้ค่ะ
0: พรุ่งนี้แสวงหาอีกเอาอย่างที่ชอบใช่ไหมคะเนี่ยค่ะก็คือไม่ได้เข้าใจอะไรว่าชีวิตแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคืออะไรเกิดมาไม่เป็นเราจริงๆเนี่ยจะเดือดร้อนมากอย่างที่ไม่เคยรู้ไหมใช ช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหนทางเดียวก็คือว่าศึกษาพระธรรม

0: มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไม่ใช่มีคนอื่นเป็นที่พึ่ง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคำใดก็ตามที่เป็นคำจริงนะคะใครพูดไม่สำคัญเลยค่ะเพราะคำนั้นทุกคำมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาคิดเองไม่ได้เขารู้ไม่ได้โลกเป็นอย่างนี้มานานแสนนานไม่ว่าโลกจะแตกทำลายแล้วเกิดใหม่อีกยังไงก็ตามนะคะก็ไม่พ้นจากสภาพที่มีจริงๆซึ่งเป็นธาตุรู้และธาตุที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแต่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ด้วยตัวเองจนกว่าได้ฟังพระธรรมขณะนี้ค่ะเป็นพุทธานุสติหรือเปล่าเห็นไหมคะทุกคำเกี่ยวข้องกันหมดค่ะไม่ว่าคำใดในพระไตรปิฎกเมื่อมีความเข้าใจสติคือสภาพที่ระลึกได้ในทางที่เป็นกุศลเพิ่มเติมอีกไม่อย่างนั้นทุกคนที่ไม่ศึกษานะคะเดินข้ามถนนไม่หกล้มก็มีสติละเดินถือแก้วดีๆแก้วน้ำก็ไม่หกละข้ามสะพานไม้เล็กๆข้ามคลองก็ไม่ตกละก็เข้าใจว่านั่นเป็นสติคิดเองพูดเองทำเองแต่ไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นพูดคำที่ไม่รู้จักตั้งแต่เกิดจนตายเพราะว่าขณะนั้นไม่ใช่สติค่ะเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงนะแต่ปะปนกันไม่ได้ขณะนั้นเป็นสมาธิสภาพที่กำลังตั้งมั่นเกิดกับจิตทุกขณะเพราะฉะนั้นจิตเป็นธาตุรู้แล้วก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยทุกครั้งเพราะไม่มีธรรมะใดเลยนะคะซึ่งจะเกิดได้โดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยอยู่ดีๆเกิดขึ้นมาลอยๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยแต่ผู้ไม่รู้คิดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าปรากฏเพียงอย่างเดียวขณะที่แข็งปรากฏจะไม่รู้เลยว่าขณะนั้นนะคะแท้ที่จริงแล้วมีธาตุอื่นรวมอยู่แต่ไม่ปรากฏปรากฏได้ทีละอย่างเพราะว่าจิตเป็นธาตุที่เกิดขึ้นพร้อมกับสภาพเจตสิกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งภาษาไทยเราก็บอกว่าเป็นธาตุหรือเจตสิกที่ตั้งมั่นในอารมณ์อารมณ์เดี๋ยวนี้รู้จักแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่จิตรู้เพราะฉะนั้นเมื่อตั้งมั่นในสิ่งหนึ่งจิตก็เกิดขึ้นรู้เฉพาะสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเอกคตาเจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะแต่จิตเกิดดับเร็วมากลักษณะของเอกคตาเจตสิกไม่ปรากฏความตั้งมั่นเพราะว่าเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเปลี่ยนไปเรื่อยๆลักษณะที่ตั้งมั่นไม่ปรากฏเลยจนกว่าขณะใดก็ตามนะคะซึ่งตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งรู้จักอารมณ์แล้วนะคะค่ะบ่อยๆจนกระทั่งปรากฏว่าขณะนั้นนะคะเป็นความตั้งมั่นเวลาที่กำลังสนใจอะไรมากๆเนี่ยนะคะคนอื่นพูดด้วยได้ยินไหม
2: ไม่ได้ยิน
0: รู้แต่ว่าเขาพูดแต่ต้องถามซ้ำว่าพูดอะไระเพราะว่าขณะนั้นไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจไม่ได้ตั้งมั่นที่เสียงพอที่จะรู้ว่าเสียงอย่างนั้นน่ะหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นแต่ละเสียงเนี่ยนะคะก็จะมีความคุ้นเคยได้ความจำในภาษาของตนของตนคำเดียวกันความหมายต่างกันตามแต่ว่าเป็นภาษาไหนนี่ก็แสดงให้เห็นชีวิตประจำวันจริงๆซึ่งเป็นธรรมะซึ่งจะรู้ได้เข้าใจได้โดยไม่คิดเองโดยไม่ฟังคนอื่นไม่ได้มีคนอื่นเป็นที่พึ่งเพราะเขาไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาจะสามารถแสดงธรรมะให้เข้าใจทุกอย่างถูกต้องโดยสิ้นเชิงโดยประการทั้งปวงได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดนะคะก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจถูกได้ด้วยเหตุนี้ได้ยินคำว่าสมาธิไม่ศึกษาเข้าใจว่าอะไรผิดหรือถูกแต่เมื่อใดที่ได้เริ่มเข้าใจนะคะเพราะศึกษาเพราะเข้าใจว่าทุกขณะมีสมาธิเกิดกับจิตทุกประเภทถ้าเกิดกับกุศลนะคะตั้งมั่นในกุศลขณะนั้นเป็นกุศลสมาธิถ้าเกิดกับอกุศลขณะนั้นตั้งมั่นในอกุศลอกุศลจึงปรากฏอย่างโกรธเนี่ยค่ะปรากฏเพราะว่าขณะนั้นมีสภาพที่ตั้งมั่นในสภาพของจิตประเภทนั้นจึงรู้ว่าขณะนั้นเป็นสภาพที่ขุ่นเคืองใจระดับไหนด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะไม่พ้นจากธรรมะที่สามารถจะเข้าใจได้จริงๆนะคะทุกคำเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะศึกษาทีละคำจนกระทั่งมีความเข้าใจจริงๆในคำนั้นนะคะโดยถ่องแท้ก็จะทำให้เข้าใจคำอื่นๆเพราะว่าสอดคล้องกันทั้งหมดขณะนี้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างไหมคะ
2: ค่ะ
0: เมื่อได้เข้าใจธรรมะนะคะพุทธานุสติ
2: ค่ะ
0: ถ้าเข้าใจขึ้นอีกรู้เลยค่ะ จากการที่ไม่เคยมีการที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏทีละหนึ่งแต่ลักษณะทีละหนึ่งก็ปรากฏได้ดีเมื่อมีความเข้าใจขึ้นจนกระทั่งดีถึงการเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมนั้นก็ปรากฏได้เมื่อความเข้าใจถึงระดับที่สามารถแทงตลอดความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นปัญญามีหลายขั้นก่อนอื่นต้องรู้ว่าปัญญาคืออะไรไม่ใช่คนชื่อปัญญานะคะแต่คนชื่อปัญญารู้อะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ชื่อปัญญาแต่ปัญญาจริงๆไม่ต้องเรียกว่าปัญญาก็ได้หรือจะมีหลายชื่อก็ได้นะคะวิชาก็ได้มีอีกหลายชื่อใช่ไหมคะแล้วแต่คุณคำปั่นจะนึกออก
1: ก็หลายชื่อครับปัญญาวิชาจักขุอาโลกะเป็นต้นครับท่านอาจารย์ครับปัจโชตะด้วยในบางครั้งครับ
0: ค่ะชื่อไหนก็ถ้าเข้าใจแล้วนะคะก็รู้ว่าหมายความถึงสภาพธรรมะใดระดับไหนด้วยเพราะว่าจะต้องมีปัญญาที่มีระดับต่างกันนะคะจะใช้ชื่อเดียวกันได้ยังไงปัญญาที่เริ่มฟังและเข้าใจเนี่ยจะเหมือนปัญญาที่กำลังถึงการรู้จักจริงๆในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตรงตามที่ได้เข้าใจต่างกันแล้วใช่ไหมคะและกำลังเริ่มเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏกว่าจะชินจนกระทั่งละคลายการยึดถือว่าเป็นเราจนสามารถที่สภาพธรรมะนั้นจะปรากฏความจริงคือเกิดขึ้นและดับไปซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
2: เป็นค่ะ
0: เป็นเพราะอะไรคะเสียงปรากฏและดับถ้าเสียงดับแล้วได้ยินจะยังมีอยู่ต่อไปได้ไหม
2: ไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นได้ยินก็ต้องดับด้วยแต่ปัญญาไม่พอที่จะรู้ความจริงว่าสภาพธรรมะทุกขณะเกิดดับแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาด้วยแล้วก็เป็นอนัตตาคือไม่ใช่เราแน่นอนค่ะดับแล้วจะเป็นเราได้ยังไงเป็นเขาได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: เพราะดับไปหมดแล้วทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็จะได้รู้ความจริงนะคะว่าทุกคำเนี่ยค่ะจะสามารถเข้าใจจริงๆเมื่อได้ศึกษาพระธรรมเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่ไม่ประมาทพระปัจฉิมวาจานะคะจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดาจริงไหมเห็นไหมคะทุกคำเนี่ยไม่ใช่ให้เราเชื่อค่ะแต่ให้พิจารณาและให้เข้าใจว่าจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นมรดกนะคะเป็นทรัพย์อันประเสริฐซึ่งทุกคนเป็นทายาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเข้าใจก็จะรู้ได้ค่ะว่าตามความเป็นจริงแล้วก็คือว่าทุกอย่างที่มีจริงที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนพอฟังพระธรรมและศึกษาแล้วนะคะก็เริ่มเข้าใจขึ้นแล้วก็เข้าใจจริงๆทีละคำแล้วก็จะไม่สับสนพอครบคำนี้อีกนะคะก็จะรู้ได้ว่าคือธรรมะแต่ว่าระดับไหนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสมาธิมีจริงไหมคะ
2: ก็มีสมาธิแล้วก็ดับ
0: ก็มีไงคะไม่ใช่ไม่มีเลย
2: ค่ะ
0: มีแต่ไม่เที่ยงไม่ใช่ไม่มีเลยสิ่งที่กำลังมีนี่แหละต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีเกิดแล้วต้องดับอยู่ต่อไปไม่ได้เพราะฉันก็เข้าใจในความหมายว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับไปเป็นธรรมดาธรรมตาความเป็นไปของธรรมะต้องเป็นอย่างนี้เปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเข้าใจขั้นฟังจะรู้จริงๆประจักษ์แจ้งได้ไหมได้เมื่อไหร่คะ
2: เมื่อรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ
0: เมื่อเข้าใจขึ้นจนกระทั่งละคลายความไม่รู
2: ้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นรู้จักสมาธิหรือยัง
2: ค่ะรู้จัก
0: มีจริงๆหรือเปล่าม
2: ีจริง
0: เป็นอะไร
2: เป็นอนัตตาค่ะ
0: ค่ะเป็นธรรมะประเภทไหนยังไม่ได้สรุปให้ฟังก็จริงนะคะ
2: ค่ะ
0: แต่ถึงที่สุดของความจริงนะคะไม่พ้นจากสภาพธรรมะที่เป็นจิตธาตุรู้
2: ค่ะ
0: เป็นเจตสิกเพราะว่าจิตจะเกิดตามลำพังไม่ได้ต้องมีเจตสิก52ประเภทและแต่ว่าจิตนั้นจะมีเจตสิกประเภทใดเกิดร่วมด้วยจะเป็นเจตสิกฝ่ายดีหรือไม่ดีนะคะเพราะว่าจิตเองไม่ดีไม่ชั่วค่ะเป็นปันดระถ้าไม่มีเจตสิกประกอบเลยนะคะหรือถ้าไม่คิดถึงเจตสิกที่ประกอบ จิตเป็นปันดระแต่พอมีเจตสิกฝ่ายไม่ดีเกิดร่วมด้วยจะให้จิตเป็นจิตที่ดีไม่ได้แต่สภาพจิตไม่ใช่เจตสิกที่ไม่ดีนี่ค่ะคือความละเอียดที่ต้องรู้ว่าจิตไม่ดีเพราะอะไรเพราะเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยบางครั้งดีเพราะอะไรคะ
2: เพราะว่าประกอบด้วยเจตสิกที่ดี
0: ถูกต้องนี่คือปัญญาของเราเองใช่ไหมคะเป็นความเข้าใจที่เกิดจากการฟังไม่ใช่ไปทำอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ก็ไปทำความไม่รู้ไปอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นสมาธิเป็นอะไร
2: สมาธิเป็นสภาพที่ตั้งมั่น
0: ค่ะ
2: ในอารมณ์หนึ่ง
0: เป็นจิตหรือเปล่า
2: เป็นเจตสิก
0: เป็นเจตสิกนี่ค่ะเริ่มรู้ละต้องยืนพื้นว่าจิตไม่ดีไม่ชั่วโดยตัวจิตนั้นนะคะซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานเฉพาะในการรู้คือกำลังเห็นอย่างเงี้ยแค่เห็นระดับใช่ไหมคะแค่ได้ยินระดับเพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะทรงแสดงไว้ว่ามีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพียง7ดวงใช้คำพิเศษเลยสำหรับจิตประเภทนี้เป็นอุปัตติเกิดขึ้นที่ต้องอุบัติขึ้นนะคะโดยมีปัจจัยที่ถึงขณะที่จะต้องเกิดขึ้นตามกรรมที่ได้กระทำแล้วต้องเห็นถ้ากำลังนอนหลับสนิทเนี่ยกรรมยังไม่ได้ให้ผลที่จะเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ยินสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะแต่ยังไม่ให้จากพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้ยังคงเป็นบุคคลนี้ดำรงภพชาติแต่ก็จะต้องมีการได้รับผลของกรรมทางตาต้องเห็นทางหูต้องได้ยินทางจมูกต้องได้กลิ่นทางลิ้นต้องลิ้มรสทางกายต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสจริงๆไม่ใช่ไปคิดนึกเอาเองหรือไม่ใช่ไปจำเอาไว้แต่ชั่วขณะนั้นนะคะต้องต่างกับขณะอื่นเป็นธรรมะหรือเปล่า
2: เป็นค่ะ
0: เห็นเป็นธรรมะประเภทไหน
2: เป็นที่ไม่ได้ใช้ความจำอะค่ะ
0: ค่ะไปใช้ความจำอะไรแล้วคะนั่นเราคิดเองอีกละเพราะฉะนั้นฟังธรรมะด้วยนะคะไม่ใช่ให้เราคิดเองหรือยังเก็บความคิดของเราไว
2: ้
0: เพราะไม่รู้จะเอามาปนกับความรู้ได้ยังไง
2: ค
0: ่ะที่ฟังเพราะไม่รู้ความไม่รู้คือความไม่รู้ค่ะแต่เมื่อฟังแล้วรู้จะไปปนกับความไม่รู้ไม่ได้และการฟังไม่ใช่เพราะเราคิดเองแต่เราได้ฟังและพิจารณาแล้วจนกระทั่งเป็นความเข้าใจที่เกิดขึ้นเพราะการฟังเพราะฉะนั้นการฟังต้องละเอียดนะคะและต้องฟังทีละอย่างและต้องเข้าใจจริงๆแต่ละคำจิตเป็นธาตุรู้อย่างเดียวเช่นกำลังเห็นลักษณะของโลภโกรธหลงหรืออะไรไม่มีให้รู้ในขณะนั้นแต่มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้แต่ในขณะนั้นนะคะจิตจะเกิดตามลำพังไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดไม่ว่าเป็นอะไรทั้งสิ้นนะคะต้องอาศัยกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตต้องมีเจตสิกเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันปรุงแต่งให้เป็นจิตประเภทต่างๆแล้วอย่างน้อยที่สุดเนี่ยจะต้องมีเจตสิก7ประเภทเกิดร่วมด้วยกับจิตถ้าใช้คำว่าอย่างน้อยที่สุดนะคะหมายความว่าจิตเห็น1ความจริงเห็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นผลของอกุศลกรรมผลของกุศลเนี่ยค่ะภาษาบาลีใช้คำว่าวิปากะเคยได้ยินคำว่าวิบากไหมคะ
2: ค่ะเคยได้ยินค่ะ
0: คืออะไร
2: คือผลของการกระทำ
0: เก่งมากไม่ใช่ลำบากนะคะเพราะว่าเคยได้ยินวิ่งวิบากแต่ว่าความจริงไม่ได้เกี่ยวกับวิบากเลยสักนิดเดียวแล้วก็ใช้คำว่าวิบากคนไทยก็ผสมไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจแล้วก็ใช้ปนกันเพราะฉะนั้นให้เห็นว่าเกิดมาเนี่ยนะคะถ้าไม่มีกรรมไม่ต้องเกิดผู้ที่เป็นพระอรหันต์ดับกิเลสแล้วไม่มีอะไรจะทำให้เกิดอีกเลยค่ะเพราะไม่มีกิเลสแต่ตราบใดที่ยังมีกิเลสจะไม่ให้เกิดไม่ได้ก็ยังเกิดเกิดมาทำไมใช่ไหมคะกรรมที่ได้ทำไว้แล้วต้องให้ผลคือให้เกิดแล้วแต่ว่ากรรมใดต้องเกิดอีกแน่ๆนะคะ
2: ค่ะ
0: ยังไงก็ไม่ใช่พระอรหันต์ใช่ไหมคะแล้วเกิดเป็นปลาดีไหม
2: ไม่ดีค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเป็นผลของกรรมอะไร
2: ก็อกุศลกรรม
0: อกุศลกรรมเกิดเป็นนกสวยๆดีไหมคะ
2: ไม่ดีค่ะ
0: ค่ะเพราะอะไรคะ
2: ก็เป็นอกุศลกรรม
0: ค่ะเกิดเป็นสุนัขน่ารักมากราคาแพง
2: ก็ไม่ดีค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
2: ก็เพราะเป็นผลที่เกิดมาจากอกุศลกรรม
0: ค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วต้องรู้ด้วยว่าทำไมไม่ดีล่ะ
2: ก็เพราะจะไม่เกิดปัญญาในการ
0: ถูกต้องค่ะความรู้น้อยมากนะคะความจำก็น้อยมากสามารถที่จะเข้าใจภาษาต่างๆอย่างเราหรือเปล่า
2: ไม
0: ่ค่ะเพราะว่าความจำเพียงแค่เสียงพอที่จะรู้ในบางชาติกำเนิดของตัวว่าเป็นชนีก็มีเสียงชนีรู้เรื่องกันได้ใช่ไหมคะนกก็รู้เรื่องกันได้เสียงต่างกันเวลามีภัยหรือมีอะไรเนี่ยเขาก็จะมีเสียงของเขาเพราะเขาได้ยินเสียงเราเนี่ยเขารู้ไหมคะเขาคงคิดว่าพวกนี้พูดมากนะคะทั้งวันเลยของเขาก็มีเสียงบางครั้งก็นกบางตัวก็พูดทะเลาะกันด้วยใช่ไหมคะเสียงผิดปกติก็แสดงให้เห็นว่าแม้แต่เสียงที่เกิดจากจิตก็มีแต่ว่าการที่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยค่ะจำกัดมากไม่ใช่สามารถที่จะมีสติปัญญาพอที่จะฟังแล้วก็เข้าใจหรืออะไรเลยใช่ไหมคะพระอาจารย์วันนี้พูดเรื่องอะไรขอให้เข้าใจคำที่ได้ยินได้ฟังชัดเจนนะคะไม่สับสนเพราะฉะนั้นได้อ่านพระธรรมได้ยินได้ฟังมากนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจขึ้นมีประโยชน์กว่าเพียงเข้าใจเล็กน้อยแล้วก็ผ่านไป
3: สนทนาธรรมที่บ้านท้ายหาดรีสอร์ทจังหวัดสมุทรสงครามวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2557
0: คงยังไม่คิดจะถามอะไรนะคะแต่ว่าให้ทราบว่าเป็นบุญที่ได้สะสมมาแล้วแต่ปางก่อนค่ะที่มีโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมจากคำนะคะซึ่งเป็นเสียงซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว 2,500 กว่าปีณพระวิหารเชตวันบ้างพระวิหารเวรุบันบ้างและทุกแห่งที่ทรงแสดงธรรมะเพื่ออนุเคราะห์คนอื่นตามที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะอนุเคราะห์แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยค่ะยากหรือง่ายยากมากนะคะเพราะเหตุว่ากว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยครับพระบารมีที่ทรงบำเพ็ญเนี่ยนานแสนนานหลังจากที่ได้ทรงได้รับคำพยากรณ์แล้วเนี่ยนะคะสี่อสงไขยแสนกับเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยไม่ควรเผินแล้วก็เป็นผู้ที่ตรงแล้วก็จริงใจนะคะที่จะรู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรเดี๋ยวนี้มีไหมทรงแสดงธรรมะให้เราเข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้เพื่อเราจะได้มีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกแสดงว่าก่อนฟังธรรมะเนี่ยเราเห็นถูกหรือเปล่าคะไม่ถูกนะคะไม่ถูกยังไงคะเห็นว่าเป็นยังไงที่ว่าไม่ถูกคือธรรมะเนี่ยถ้าไตร่ตรองและคิดนะคะก็เป็นความเข้าใจเพื่อที่จะสะสางความไม่รู้และการยึดมั่นและกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตเวลานี้เราพูดถึงจิตนะคะจิตถูกหมักหมมด้วยความไม่รู้มานานแสนนานและก็ด้วยกิเลสอื่นๆมากมายในแสนโกรธกับเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเนี่ยต้องตรงที่จะรู้ว่าเราฟังเพื่อเข้าใจจิตซึ่งเรายึดถือว่าเป็นเราทุกชาติเลยแต่ว่าไม่เคยรู้เลยนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะที่เราใช้คำว่าจิตเนี่ยใครจะตอบได้ไหมว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าไม่ศึกษาพระธรรมจริงๆนะคะเราจะพูดคำที่เราไม่รู้จักตั้งแต่เกิดจนตายไม่ว่าจะเป็นคำอะไรทั้งสิ้นนะคะไม่รู้ความจริงเลยแต่ก็พูดเพราะว่ายึดถือสิ่งต่างๆเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นแม้แต่ความเห็นผิดเนี่ยถ้าเห็นผิดก็ต้องรู้ว่าเห็นผิดอย่างไรไม่ใช่เขาบอกว่าเราเห็นผิดเราก็เห็นผิดนะคะแต่ว่าเห็นผิดยังไงเห็นผิดว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่กำลังปรากฏเที่ยงถูกต้องไหมคะแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงแต่หลับตานะคะไม่มีอะไรปรากฏให้เห็นเลยแต่พอลืมตาทำไมต่างกับที่หลับตาแสดงว่าต้องมีสิ่งหนึ่งซึ่งมีจริงๆที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะไม่หมายความว่าเราจะต้องไปรู้แจ้งอริยสัจธรรมตรงตามที่ได้ทรงแสดงโดยรวดเร็วนะคะแต่ว่าเป็นการค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งเรารู้ว่าคำที่เราไม่เคยได้ยินหรือว่าไม่เคยคิดมาก่อนเนี่ยความจริงเป็นอย่างไรและกว่าเราจะละคลายการที่เราเคยไม่รู้และเคยยึดถือเนี่ยต้องนานและต้องเป็นผู้ที่ตรงด้วยเช่นเพียงหลับตานะคะมีต้นไม้ไหมคะมีเก้าอี้มีคนไหมคะค่ะถูกไหมเห็นไหมคะถ้าจะคิดเนี่ยคิดได้ละเอียดมากๆเลยค่ะขณะที่ไม่มีต้นไม้ไม่มีคนไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วมีอะไ เนี่ยค่ะถ้าเราศึกษาธรรมะเนี่ยเราจะไม่ตามตัวหนังสือจำแต่ตัวหนังสือเสร็จแล้วจากโลกนี้ไปลืมหมดเลยไม่ทราบชาติก่อนพูดภาษาอะไรได้ฟังธรรมะมาแล้วแต่ว่าเข้าใจเพียงจำคำเพราะเรียนแบบนั้นหรือว่าเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏว่าสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เข้าใจถูกได้แต่ต้องอาศัยการฟังแล้วฟังอีกนะคะกว่าจะคล้อยตามค่อยๆเข้าใจจริงๆว่าความจริงเป็นอย่างนั้นเพื่อละความยึดถือความติดข้องแต่ไม่ใช่ด้วยการไปเปลี่ยนความยึดถือติดข้องไปเป็นอยากรู้อยากถึงอยากเข้าใจเนี่ยค่ะคือความละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะนะคะซึ่งทุกคำเนี่ยต้องตรงและจริงตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดเปลี่ยนไม่ได้เลยอย่างคำว่าธรรมะเนี่ยค่ะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ค่ะสิ่งที่มีจริงมีลักษณะหลากหลายต่างกันนะคะขณะนี้มีอะไรคะมีเย็นลมพัดใช่ไหมคะแต่เย็นเนี่ยเป็นลมพัดแล้วยังเย็นอยู่ต่อไปหรือเปล่าหรือว่าเพียงแค่กระทบปรากฏลักษณะที่เย็นแล้วก็หมดไปโดยที่ว่าไม่ได้มีการเข้าใจถูกเลยเพราะฉะนั้นความเข้าใจผิดเนี่ยติดทุกอย่างในสิ่งที่ปรากฏเช่นเห็นก็ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีอะไรกระทบนะคะก็ยึดถือในสิ่งนั้นโดยที่แท้ที่จริงสิ่งนั้นก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะต้องฟังด้วยความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจริงๆว่าเรากำลังฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงให้มีความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงจนกว่าจะรู้ว่าพระธรรมที่ทรงแสดงแต่ละคำเนี่ยนะคะเป็นคำจริงที่สามารถเข้าใจได้เดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นขณะนี้มีสภาพธรรมะที่เป็นอะไรคะเสียงเฉพาะเสียงนะคะเป็นเราหรือเปล่าถ้าเข้าใจอย่างนี้จริงๆทีละหนึ่งนะคะเสียงต้องเกิดถ้าเสียงไม่เกิดจะปรากฏไหมก็ไม่ปรากฏนะคะแล้วเสียงเนี่ยค่ะปรากฏแล้วก็หมดไปแต่ไม่ได้รู้ไม่ได้สังเกตไม่มีใครมาบอกว่านี่นะความจริงของแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งเนี่ยเป็นอย่างนี้เราก็ผ่านไปหมดแล้วก็ยึดถือว่าเป็นเสียงลมแล้วก็เป็นลมพัดหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่มีความรู้ที่ถูกต้องในสิ่งที่กำลังปรากฏด้วยเหตุนี้การฟังพระธรรมเนี่ยฟังด้วยความเข้าใจว่ายากนะคะแต่มีจริงแล้วก็ละเอียดแล้วก็ตรงกันข้ามกับที่เคยเข้าใจเพราะเหตุว่าทุกคนเนี่ยค่ะเข้าใจว่าเกิดมาเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างทุกคนแต่ละหนึ่งนะคะแต่ความจริงเป็นธรรมะเท่านั้นที่เกิดขึ้นแต่ละหนึ่งแม้แต่ธาตุรู้ขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยมีจริงๆนะคะเราก็ไม่เคยคิดแต่บอกว่าเราเห็นมีนะคะเกิดมาก็ทั้งเห็นทั้งได้ยินทั้งคิดทั้งสุขทั้งทุกข์เราทั้งนั้นเลยแต่ว่าความจริงไม่ใช่เราทั้งนั้นเลยเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงชั่วขณะแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกมีใครจะย้อนกลับไปเป็นเด็กได้ไหมคะย้อนกลับไปชาติก่อนที่เพิ่งผ่านมาจนถึงชาตินี้ได้ไหมคะและไกลไปอีกเนี่ยใครจะรู้ได้แต่ทั้งหมดก็เป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครหยุดยั้งเพราะเหตุว่ามีปัจจัยที่จะต้องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลานี้ค่ะเห็นแล้วได้ยินอีกละคิดอีกละยับยั้งไม่ได้เลยนี่คือธรรมะการที่ไม่มีใครสามารถที่จะไปยับยั้งสิ่งที่มีจริงไม่ให้เป็นอย่างนั้นได้ก็เพราะเหตุว่าสภาพที่มีจริงนั้นๆเนี่ยค่ะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราและเข้าใจคำว่าธรรมะเพียงแค่ธรรมะเพิ่มขึ้นเราก็ต้องรู้ว่าเราศึกษาอะไรศึกษาสิ่งที่เราไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังเลยถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสรู้และไม่ทรงแสดงและศึกษานะคะสิ่งที่มีจริงทุกกาละเกิดมาแล้วแข็งชาติไหนก็แข็งเสียงก็เป็นเสียงเกิดกี่ชาติก็มีแข็งมีเย็นมีร้อนมีเห็นมีได้ยินแต่ว่าชาติก่อนๆไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังก็ไม่เคยเข้าใจนะคะแต่พอถึงชาตินี้มีโอกาสได้ยินได้ฟังแต่ต้องได้ความเคารพว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งแล้วต้องตรงกันถ้ารู้ว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยเป็นอนัตตาไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาได้เลยเราจะทำอะไรไหมคะที่จะรู้ความจริงนี้ทำได้ไหมมีใครอยากทำไหมคะกำลังทำบ้างหรือเปล่า
4: เนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ตรงหรือเปล่ากับความจริงเพราะฉะนั้นฟังธรรมะก็คือว่าสัจธรรมเป็นธรรมะที่เป็นจริงอย่างนั้นนะคะไม่ใช่ให้ใครไปเปลี่ยนหาวิธีที่จะรู้ก็ไม่ได้แต่ว่าจากการฟังและก็มีการเข้าใจจริงๆไม่เปลี่ยนนะคะก็จะรู้ว่าแม้สิ่งซึ่งมีแต่ไม่เคยรู้เนี่ยค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจขึ้นเมื่อเข้าใจไปเรื่อยๆมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมีหรือที่จะไม่ประจักษ์ความจริงของสิ่งซึ่งกำลังปรากฏแต่ว่าเพียงได้ยินได้ฟังเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆ นี่นะคะบุคคลนั้นเป็นผู้ตรงก็จะรู้ว่าเข้าใจได้เท่าที่กำลังฟังแต่ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เข้าใจยิ่งกว่านี้มากมายนะคะเทียบปัญญาของพระองค์กับฟ้าที่แสนไกลและเราก็อยู่ตรงนี้ตรงดินนี่แหละกว่าปัญญาของเราเนี่ยจะเข้าถึงแต่ละคำได้ต้องไตรตรองนะคะแล้วก็ต้องไม่เปลี่ยนถ้าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาจะไปทำอะไรกับธรรมะได้ไหมคะเกิดแล้วดับแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเท่าที่ได้ฟังธรรมะกันมาเนี่ยนะคะก็คงจะมีข้อสงสัยบ้างใช่ไหมคะที่น่าจะได้เข้าใจจริงๆค่ะเพราะเหตุว่าการฟังแต่ละคำเนี่ยไม่ใช่ฟังเพียงเพราะเราได้ฟังแต่ว่าเราฟังแล้วเข้าใจแค่ไหนที่สำคัญที่สุดค่ะเข้าใจมั่นคงตรงแค่ไหนขณะนี้มีใครหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแต่มีธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะมีจริงๆแต่ก็หลากหลายมากเสียงก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งไม่ใช่ได้ยินสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาก็เป็นสิ่งที่มีจริงกำลังปรากฏว่าก็เห็นสิ่งที่เห็นได้สิ่งนั้นต้องมีจริงๆจึงปรากฏให้เห็นได้แต่ก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แต่ว่าการเกิดดับของสภาพธรรมะเร็วสุดที่จะประมาณได้เหมือนลูกข่างอีกความหมายหนึ่งของวัฏฏะในภาษาบาลีนะคะก็คือลูกข่างลูกข่างที่หมุนเร็วๆแล้วก็ตั้งอยู่เนี่ยใครรู้บ้างคะถ้าช้าลงล้มแน่ใช่ไหมคะแต่ว่าตามความจริงใครจะเปลี่ยนการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วที่สุดของธรรมะไม่ได้แต่สามารถค่อยๆเข้าใจได้ค่อยๆเพิ่มความเข้าใจขึ้นแล้วก็เข้าใจธรรมะที่ได้ฟังนะคะแต่ละหนึ่งยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้ารวมๆกันเนี่ยไม่มีทางที่เราจะเข้าใจได้เพราะรวมกันแล้วจะเข้าใจอะไรแต่พอแยกออกไปเนี่ยก็จะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเห็นเป็นหนึ่งเกิดแล้วดับแล้วไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครเพียงเท่านี้ค่ะจริงไหมดับแล้วค่ะหมดแล้วไม่เป็นของใครเลยแต่มีจริงๆเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปได้ยินนะคะไม่ใช่เสียงเลยไม่ใช่เห็นเลยแต่ว่าได้ยินนะคะถ้าไม่เกิดขึ้นรู้เสียงเสียงนั้นก็ไม่ปรากฏเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยมีแต่สิ่งที่ปรากฏโดยลืมว่าถ้าไม่มีธาตุรู้ที่เกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นๆก็ปรากฏไม่ได้เลยเนี่ยค่ะกว่าเราจะรู้ลักษณะของธาตุแต่ละอย่างสภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งถ้าไม่มีการได้ฟังนะคะตลอดชีวิตก็ไม่สามารถจะรู้ความจริงได้หนึ่งชาติก็ผ่านไปทุกชาติแต่ว่าชาติไหนที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังนะคะก็สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกจนค่อยๆเข้าใจสิ่งที่ปรากฏทันทีที่ได้ฟังก็รู้ว่ากำลังพูดเรื่องจริงถูกต้องไหมคะกำลังพูดเรื่องสิ่งที่มีจริงที่เข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแต่ว่าถ้าแยกละเอียดยิบถึงเหตุที่ทำให้สิ่งนั้นสามารถเกิดขึ้นเป็นไปเพียงชั่วขณะสั้นแล้วก็ดับไปก็จะรู้ว่านี่คือโลกะหรือโลกคือสภาพธรรมะที่เกิดแล้วดับไม่มีอะไรค่ะที่เกิดแล้วจะไม่ดับและการที่จะเกิดได้ก็ไม่ใช่เพราะว่าอยู่ลอยๆก็เกิดขึ้นมาหรืออยากให้เกิดก็เกิดแต่มีปัจจัยที่แสดงความละเอียดว่าถ้าปราศจากปัจจัยนั้นๆนะคะแต่ละอย่างก็เกิดไม่ได้เลยแล้วอย่างนี้ยังจะยึดถือว่าเป็นเราหรือว่าเราสามารถจะทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นได้หรืออยากเข้าใจธรรมะไหมคะอยากใช่ไหมคะแล้วจะเข้าใจได้ยังไงก็ต้องฟังแล้วไม่คิดไม่ไตร่ตรองไม่พิจารณาจะเข้าใจได้ไหมคะก็ไม่ได้เพราะฉันจะเห็นได้ถึงความเป็นอนัตตาแม้เริ่มต้น อยากมีปัญญาสักเท่าไหร่อยากรู้แจ้งสภาพธรรมะสักเท่าไหร่พยายามทุกทางที่จะประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะก็ผิดเพราะเหตุว่าขณะนั้นไม่ได้เข้าใจในความเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้แต่ละหนึ่งนะคะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ละเอียดและต้องเป็นผู้ตรงและต้องเคารพตอบพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้ทรงพระมหากรุณาแสดงพระธรรมเนี่ยค่ะนานแสนนานมาแล้วแต่ก็มีผู้ที่ได้ฟังสืบต่อนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยได้ยินได้ฟังแล้วก็สะสมต่อไปแล้วแต่ว่าใครจะเข้าใจมากน้อยนะคะถ้าสะสมมาก่อนนี่มากฟังก็เข้าใจมากแต่ถ้าเพิ่งฟังก็ยากที่จะเข้าใจเท่ากับคนที่เคยได้ฟังมาแล้วเพราะฉะนั้นขาดการฟังไม่ได้เลยค่ะหรือว่ามีวิธีอื่นค่ะที่จะช่วยแบ่งกันช่วยกันคิดช่วยกันทำวิธีอื่นนั่นคือไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าพระธรรมที่ทรงแสดงนี่ค่ะแสดงไว้ครบถ้วนไม่ให้เราเข้าใจผิดเลยทุกคำประกอบกันกำกับกันเพื่อที่จะให้ถูกต้องมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง
5: ท่านอาจารย์ครับในความเป็นจริงในส่วนนี้ครับท่านอาจารย์ครับก็ดูเหมือนว่าได้ยินขณะนี้เป็นธรรมะทุกขณะเป็นธรรมะทั้งหมดเลยจะเป็นเรื่องธรรมดามากเลยกับความเป็นจริงในชีวิตประจำวันแต่ก็เป็นสิ่งที่ยากที่จะเข้าใจถึงความเป็นจริงของธรรมะที่มีจริงๆในขณะนี้ครับกราบเรียนท่านอาจารย์ในความละเอียดของธรรมะครับ
4: ถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้แล้วจะเข้าใจอะไรเห็นไหมคะทุกคำเนี่ยสำหรับให้ไตร่ตรองว่าขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงๆกำลังปรากฏและถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้แล้วจะเข้าใจอะไรมีอย่างอื่นไหมคะที่จะเข้าใจขณะนี้มีเห็นเฉพาะเห็นขณะใดก็ตามที่จิตหนึ่งนะคะจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นขณะใดที่จิตเกิดขึ้นเห็นจะมีจิตอื่นไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะจิตเกิดขึ้นเห็นจะเข้าใจอะไรค่ะก็เข้าใจจิตและเข้าใจสิ่งที่ปรากฏธรรมดาอย่างเนี้ยค่ะไม่ใช่ไปเข้าใจอื่นเพราะฉะนั้นก็เป็นการที่เราได้รู้จักตัวเองนะคะฟังแล้วฟังอีกฟังซ้ำฟังบ่อยๆเนี่ยเพื่ออะไรจะได้ไม่คิดเรื่องอื่นไม่คิดว่าเราจะต้องไปเข้าใจเรื่องโน้นเรื่องนี้เลยนะคะแต่ว่าขณะนี้ค่ะกำลังเห็นอย่างนี้แหละและพระผู้มีพระภาคก็ทรงแสดงเรื่องสิ่งที่มีจริงไม่ว่าจะที่ไหนนะคะตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะว่าขณะนั้นกำลังมีเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันค่ะที่พระนครสาวัตถีหรือที่นี่ไม่ได้ต่างกันเพราะว่ามีเห็นคนที่เฝ้าฟังพระธรรมขณะนั้นเห็นขณะนั้นได้ยินขณะนั้นคิดนึกแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีเห็นก็มีได้ยินก็มีคิดนึกก็มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราศึกษาธรรมะทราบว่าจิตเนี่ยค่ะเกิดขึ้นได้ทีละหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นในขณะที่เห็นต้องไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นนอกจากสิ่งที่ปรากฏให้เห็นกับเห็นถูกไหมคะหมดแล้วค่ะแล้วก็ใครยับยั้งไม่ให้จิตเกิดสืบต่อกันไม่ได้เลยจะรู้หรือไม่รู้เวลานี้นะคะจิตมากมายเกิดดับไปแล้วแล้วก็เกิดดับสืบต่อแต่ก็ยังปรากฏว่ายังมีอยู่หมายความว่ายังเห็นอีกยังได้ยินอีกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันทั้งหมดนะคะเราไม่เคยรู้ไม่เคยสนใจจึงต้องพูดถึงบ่อยๆฮะจะให้พูดถึงอย่างอื่นหรือพูดถึงสิ่งที่เดี๋ยวนี้กำลังมีให้รู้ว่าไม่ได้เข้าใจความจริงของเห็นกับสิ่งที่กำลังปรากฏการศึกษาธรรมะก็เผินมากใช่ไหมคะในพระสูตรก็มีคำว่าจักขุวิญญาณภาษามคธีภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาไทยนะคะภาษาไทยก็คือเห็นมีรูปารมณ์ถ้าจักขุวิญญาณเกิดขณะนั้นต้องมีรูปารมณ์ภาษาไทยก็คือเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้เองเพราะฉะนั้นในขณะนั้นปัญญาก็คือว่าสามารถที่จะเริ่มเข้าใจว่าไม่มีอย่างอื่นในขณะนี้ที่เห็นเมื่อเห็นมีเฉพาะเห็นเนี่ยเกิดขึ้นเห็นกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นแล้วก็ดับไปนี่เป็นปัญญาหรือเปล่าเป็นการรู้ความจริงหรือเปล่าแต่เมื่อยังไม่รู้ก็ต้องพูดบ่อยๆค่ะให้เมื่อไหร่ใครล่ะคะที่เริ่มรู้ว่าขณะนี้ ไม่มีอะไรเลยนะคะนอกจากสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้แล้วใจเนี่ยก็จำไว้เลยค่ะมีคนมีต้นไม้มีโต๊ะมีเก้าอี้แต่ว่าไม่เห็นใช่ไหมคะเห็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้สิ่งนั้นดับแล้วแต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เนี่ยค่ะหลากหลายมากรูปร่างสันฐานต่างๆเพราะเหตุว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ที่มหาภูตรูปธาตุดินน้ำไฟลมที่ใดที่มีมหาภูตรูปที่นั่นต้องมีสิ่งที่กระทบตาแต่มหาภูตรูปกระทบตาไม่ได้เพราะฉะนั้นธาตุที่มีอยู่ที่สามารถกระทบตาได้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่อื่นนะคะแต่อยู่ที่นี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อกระทบตาแล้วนะคะก็สามารถที่จะทำให้เกิดดับสืบต่อเพราะเหตุว่ารูปที่มหาภูตรูปทั้งหมดเวลานี้เนี่ยค่ะอย่างที่โต๊ะเนี่ยมหาภูตรูปทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแต่ละสิ่งที่กระทบตาได้ก็อยู่ที่มหาภูตรูปแต่ละรูปจึงทำให้ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานตามมหาภูตรูปที่มีอยู่ใช่ไหมคะอย่างสองสิ่งเนี่ยก็เป็นมหาภูตรูปเพราะฉะนั้นเราเห็นรูปร่างสันฐานของสิ่งนี้ที่มีอยู่ที่นี่และเห็นรูปร่างสันฐานของมหาภูตรูปนี้ที่อยู่ที่นี่ตามมหาภูตรูปเกินมหาภูตรูปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ทำให้ปรากฏเป็นนิมิตต่างๆทำให้เห็นเป็นรูปร่างสันฐานอย่างเร็วมากนะคะจนกระทั่งปรากฏให้จำได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงนี่แหละค่ะคือเดี๋ยวนี้ของทุกคนซึ่งเพราะมีการเห็นแล้วไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นและธาตุรู้ซึ่งเห็นแล้วก็ดับไปเร็วมากเวลานี้ถ้าไม่ทรงแสดงธรรมะโดยละเอียดนะคะจะไม่ทราบเลยว่าไม่ได้มีแต่เฉพาะจิตเห็นค่ะทั้งที่กำลังเห็นเนี่ยมีจิตซึ่งเกิดสืบต่อจากจิตเห็นอย่างเร็วมากนะคะทรงแสดงโดยขณะจิตพร้อมทั้งเจตสิกซึ่งเกิดร่วมกับจิตนั้นๆให้เห็นความเป็นอนัตตาว่าบังคับบัญชาไม่ได้แต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยนะคะก็ฟังเพื่อเข้าใจถูกว่าขณะนี้ค่ะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แต่คนที่เพียงฟังเนี่ยยังไม่ได้ตรัสรู้คือรู้จักแจ้งตามความเป็นจริงที่เป็นสัจธรรมไม่ใช่เพียงแต่ฟังเข้าใจเราฟังเข้าใจได้นะคะว่าขณะนี้เห็นเกิดระดับใช่ไหมคะเข้าใจได้แต่ไม่ได้ประจักษ์ธาตุซึ่งเกิดขึ้นเห็นระดับแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์ธาตุนั้นชั่วหนึ่งขณะที่เกิดขึ้นแล้วดับไปนะคะและจิตที่เกิดต่อไม่เห็นเรารู้ไหมเราไม่รู้แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความละเอียดยิ่งนะคะของจิตแต่ละหนึ่งขณะซึ่งเกิดดับสืบต่อกันเราจะรู้อย่างพระองค์ไหมคะแค่เห็นแล้วก็ยังไม่รู้ล่ะใช่ไหมคะแล้วก็จะไปรู้ว่าเห็นขณะนี้มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่ดับไปแล้วมีจิตต่อไปเกิดร่วมด้วยมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่เนี่ยใครจะรู้แต่ด้วยพระมหากรุณาที่ทรงแสดงให้แม้ไม่รู้แต่ก็ฟังเพื่อที่จะได้เริ่มเข้าใจว่าใครก็ทำอะไรไม่ได้จิตนั้นต้องมีเจตสิกนั้นๆเกิดร่วมด้วยจึงเกิดได้เป็นปัจจัยจิตอีกประเภทหนึ่งก็ต้องมีเจตสิกนั้นๆที่เกิดร่วมด้วยจึงเป็นจิตนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่คือการสะสมเหมือนเมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระโพธิสัตว์ไม่ได้มีการรู้แจ้งสภาพธรรมะอย่างที่ได้ทรงแสดงเพราะขณะนั้นยังไม่ได้ตรัสรู้แต่ก็ได้ฟังพระธรรมนะคะในชาติที่เป็นโชติปาละมานพเนี่ยก็ได้บวชอยู่ในสำนักของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเคยฟังมาแล้วแต่ว่ากว่าจะได้รู้คิดดูนะคะและก่อนนั้นอีกก่อนนั้นอีกก่อนนั้นอีกกว่าจะได้รู้เพราะฉะนั้นการฟังวันนี้ไม่เสียหายเลยค่ะถ้าเรารู้ประโยชน์ว่าเรากำลังได้ฟังความจริงซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะบอกได้เลยและความจริงอันนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่าจากการฟังทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะค่อยๆสะสมไปจนกระทั่งคุ้นเคยต่อการที่จะเข้าใจว่าพระเจ้าตรัสถึงอะไรตรัสถึงธาตุรู้ว่าเห็นขณะนี้มีจริงๆไม่ใช่ใครเลยนะคะเป็นแต่เพียงธาตุสิ่งที่ไม่เป็นของใครไม่มีใครทำให้เกิดขึ้นแต่ว่ามีปัจ

0: แต่ว่าไม่รู้ความจริงว่าชั่วขณะที่เห็นซึ่งไม่ใช่ใครเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตเนี่ยค่ะเป็นธรรมะทุกชาติมีแต่ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งมีจริงเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปฟังเท่านี้เพื่อที่จะได้เห็นความลึกซึ้งของธรรมะที่จะต้องฟังต่อไปแล้วก็ซ้ำๆอย่างนี้ค่ะถ้าไม่พูดเรื่องเห็นจะนึกถึงเห็นไหมคะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไหมคะนึกเรื่องอื่นแต่พูดถึงเห็นยังไม่คิดถึงเห็นเลยก็ได้เห็นไหมคะความยากความละเอียดความลึกซึ้งกว่าที่เราจะรู้ว่าขณะใดก็ตามที่พูดถึงสิ่งใดกำลังเข้าใจสิ่งนั้นขณะนี้เพียงเข้าใจว่ามีแต่ว่าไม่สามารถที่จะรู้ธาตุที่เกิดขึ้นเห็นระดับแต่ว่าความจริงเป็นอย่างนั้นค่ะเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมเนี่ยจะทำให้คนนั้นรู้ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าเป็นคำของคนอื่นถ้าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็คือว่าทำให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นแม้ทีละเล็กทีละน้อยก็ยังเพิ่มขึ้นกิเลสสะสมยังไงคะถึงได้มากมายอย่างนี้เพราะเหตุว่าทางตาเห็นก็ไม่รู้ทีละเล็กทีละน้อยนะคะทางหูได้ยินไปก็ไม่รู้ทีละเล็กทีละน้อยจนเป็นความไม่รู้มากมายในสิ่งที่ปรากฏในสิ่งที่มีจริงในขณะที่เห็นในขณะที่ได้ยินเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญปัญญาก็ต้องเป็นอย่างนั้นค่ะจะเป็นอย่างอื่นไม่ได
1: ้ขอความกรุณาท่านอาจารย์อธิบายถึงระหว่างจำกับรู้นี่มันต่างกันมากค่ะคือปกติแล้วเหมือนกับว่าพอเห็นก็เป็นการจำว่าไม่ใช่ตัวตนแต่ว่าไม่ได้ประจักษ์ตรงนั้นจริงๆค่ะ
0: นี่เป็นความต่างกันไงคะของปริยัติกับปฏิบัติพระธรรมที่ทรงแสดงงามทั้งเบื้องต้นงามทั้งท่ามกลางงามทั้งที่สุดเบื้องต้นคือปริยัติแต่ละคำเนี่ยมีความหมายมีค่าถ้าเข้าใจนะคะจะค่อยๆทำให้มีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นปฏิปติสติและสัมปชัญญะกำลังเริ่มเข้าใจลักษณะของสภาพที่กำลังปรากฏจากการที่ได้ฟังแล้วก็มีความเข้าใจอย่างมั่นคงว่าสิ่งนี้แหละยังไม่รู้กำลังเห็นอย่างนี้ยังไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริงเข้าใจอย่างนี้หรือเปล่าคะค่ะเมื่อเข้าใจอย่างนี้นะคะต้องฟังให้เข้าใจขึ้นเพราะว่าหนทางที่จะอบรมเจริญปัญญาที่จะเข้าถึงธาตุที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่โดยวิธีอื่นค่ะแต่ฟังแล้วฟังอีกโดยไม่หวังยากแค่ไหนคะเริ่มเห็นความยากของพระธรรมถ้าหวังเมื่อไหร่นะคะรู้ไหมคะว่าขณะนั้นน่ะใครหวังยังมีความเป็นเราที่ต้องการแต่ว่าฟังธรรมะเพื่อเข้าใจว่าไม่ใช่เราแต่ว่าฟังด้วยความเป็นเราแล้วก็จะหมดความเป็นเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อรู้ว่าไม่ใช่เราเมื่อไม่ใช่เราแล้วจะหวังทำไมหวังเพื่อใครหวังอะไรเห็นไหมคะถ้าฟังโดยไม่แยบคายเนี่ยฟังเพราะอยากจะเข้าใจโดยเร็วแต่ว่าถ้าฟังเข้าใจจริงๆนะคะขณะนี้มีสิ่งที่ไม่รู้ทางนั้นไม่ใช่เฉพาะทางตาไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่เฉพาะเสียงแม้แต่คิดแม้แต่สุขทุกข์ใดๆก็ไม่รู้ทางนั้นว่าเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงนะคะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยชั่วคราวแล้วก็ดับไปนี่คือพระธรรมที่ทรงแสดงหรือเปล่าทรงแสดงอย่างนี้หรือเปล่าว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่อยากจะโกรธก็โกรธไม่อยากจะติดข้องก็ติดข้องไม่อยากจะเห็นก็เห็นไม่อยากจะได้ยินก็ได้ยินทั้งหมดเนี่ยค่ะใครรู้บ้างว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นกว่าจะคลายความเป็นเราทำนะคะก็คือว่าทำอะไรใครทำมีแต่จิตเจตสิกรูปเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ค่ะทำกิจของจิตและเจตสิกไม่ใช่เรากำลังฟังเนี่ยนะคะก็คือธรรมะซึ่งเป็นจิตที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงไม่ใช่โดยบังเอิญนะคะถ้าไม่มีกรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อนก็จะไม่ได้ยินเสียงซึ่งทำให้สามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นแม้แต่การที่จะได้ยินได้ฟังเนี่ยก็บังคับบัญชาไม่ได้คนที่ไม่ได้ฟังมีเยอะไหมคะค่ะมีตามีหูแต่ก็ไม่ฟังใช่ไหมคะแต่ทำไมบางคนฟังแล้วก็การฟังนี่ก็ได้ยินอะไรคำของพระพุทธเจ้าหรือคำของ

0: ใครคนอื่นที่ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคนที่ฟังเนี่ยค่ะก็จะไตร่ตรองได้ว่าคำนี้เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าหรือว่าเป็นคำของคนอื่นถ้าเป็นคำของคนอื่นเนี่ยจะทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ให้รู้ตั้งแต่เบื้องต้นว่ายังไม่ได้เข้าใจความจริงเพียงแต่รู้ว่ามีทุกคนรู้ว่าเห็นมีแต่ยังไม่ได้เข้าใจความจริงว่าเห็นไม่ใช่เราแต่พระธรรมที่ทรงแสดง45พรรษาโดยประการทั้งปวงเนี่ยค่ะอุปการะให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นวันนี้คิดถึงเรื่องอะไรบ้างคะคิดว่ามาฟังธรรมและเรื่องอื่นไม่ได้คิดเลยคะมากกว่าหรือเปล่ามากกว่าเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นกว่าจะคิดที่จะฟังธรรมเนี่ยน้อยกว่าคิดเรื่องอื่นมากกว่าเพราะอะไรถ้าเราคุ้นเคยกับสิ่งไหนนะคะห้ามที่จะไม่ให้คิดถึงสิ่งที่คุ้นเคยได้ไหมแต่พอเราคุ้นเคยกับสิ่งนั้นแล้วนะคะเราก็จะคิดถึงสิ่งนั้นถ้าเราคุ้นเคยกับการฟังพระธรรมด้วยความเคารพอย่างยิ่งคือเพื่อเข้าใจถูกเพื่อเห็นถูกเพื่อละความไม่รู้ถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะการฟังธรรมะในขณะนั้นก็จะเข้าถึงความเป็นธรรมะเพราะไม่ใช่มีเรานะคะฟังเพื่อว่าจะเก่งหรือจะเข้าใจหรือว่าจะได้เรียนเป็นผู้รู้อย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าเพื่อลาภสักการะเพื่อคนอื่นจะชมหรือจะกล่าวถึงในเราว่าเราเป็นคนดีฟังธรรมะก็ไม่ใช่นะคะแต่เพราะรู้ว่าไม่เข้าใจและสามารถเข้าใจได้ทางเดียวคือฟังพระธรรมที่พูดถึงเรื่องนี้สิ่งที่มีจริงในขณะนี้เพื่อให้คุ้นเคยที่จะคิดถึงจนกระทั่งสามารถที่จะเริ่มเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นจะมีคำว่านะคะอุปนิสยโคจรหลายคนค่ะไม่ชอบภาษาบาลีใครจะชอบไม่ใช่ภาษาของเราใช่ไหมคะฟังก็ยากไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรพูดรวมๆมาแล้วก็จำไปแต่ความจริงนะคะถ้าในอดีตชาวมคธีชาวมคธเนี่ยค่ะเขาฟังคำนี้เขาเข้าใจความหมายนะคะอุปนิสยโคจรโคจรนะคะเป็นอีกคำหนึ่งของอารัมมณะหมายความถึงสิ่งที่จิตรู้หรือที่ไปของจิตเพราะฉะนั้นคำที่ใช้ในภาษาที่ชาวเมืองครั้งโน้นใช้เนี่ยนะคะก็เป็นภาษาชาวบ้านอย่างเราที่ใช้เนี่ยค่ะคำเดียวก็มีความหมายหลายอย่างหรือว่าสิ่งเดียวนะคะก็มีหลายคำสตรีนารีกุมารีหมายความถึงอะไรคะผู้หญิงเท่านั้นเองจะใช้คำว่าผู้หญิงก็ได้เพราะฉันจะใช้คำว่าอารัมมณะหรือว่าอารัมภณะหรือว่าโคจรหมายความถึงอารมณ์ของจิตเพราะจิตเนี่ยค่ะไปสู่อารมณ์เกิดขึ้นมาแล้วไปไหนคะไปสู่อารมณ์เกิดมาแล้วรู้สิ่งที่กำลังปรากฏอย่างจิตเห็นเนี่ยค่ะไม่ได้ไปที่เสียงเลยใช่ไหมคะจิตเห็นเกิดขึ้นไปที่สิ่งที่กระทบตาจึงได้เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏเวลาที่เป็นจิตได้ยินนะคะไม่ได้ไปทางลิ้นใช่ไหมคะแต่เมื่อกระทบกับโสตประสาทะคือหูเสียงกระทบหูจิตเกิดขึ้นจะให้ไปไหนจะให้ไปรู้อะไรก็ต้องรู้เฉพาะเสียงที่กระทบหูถ้าเสียงไม่กระทบหูจิตเกิดขึ้นได้ยินไม่ได้เลยต้องอาศัยปัจจัยคนหูหนวกมีคนตาบอดมีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้เข้าใจความละเอียดถึงสภาพธรรมะที่กำลังมีจริงๆว่าฟังเพื่อสะสมความเข้าใจจนกระทั่งเป็นอุปนิสัยที่มีกำลังเพราะเหตุว่าโคจรเป็นชื่อของอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้นะคะอุปะแปลว่ามีกำลังนิสยะแปลว่าที่อาศัยเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะอารมณ์ใดเป็นที่อาศัยที่มีกำลังของจิตรู้ได้เลยเกิดละใช่ไหมคะสนใจเรื่องอาหารไหมคะไม่สนใจสนใจเรื่องต้นไม้ไหมคะค่ะสนใจเรื่องตัดเย็บไหมคะเพราะฉะนั้นสนใจอะไรมีหรือที่จะไม่คิดถึงสิ่งที่สนใจเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินได้ฟังบ่อยๆเนี่ยมีหรือที่จะไม่คิดถึงสิ่งนั้นด้วยเหตุนี้การฟังพระธรรมเช้าสายบ่ายค่ำนะคะเพื่อเป็นอุปนิสัยในภาษาไทย หมายความว่าเป็นที่อาศัยที่มีกำลังให้เราไม่ละเลยการจะได้ฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในชีวิตคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งยากที่จะรู้ได้เกิดมาแล้วไม่รู้แล้วก็ตายไปสนุกมากเลยนะคะเกิดมาแล้วอร่อยมากเลยแต่ว่าแล้วก็ตายไปโดยที่ไม่รู้ความจริงเลยแล้วก็จำไม่ได้ด้วยและทุกคนเนี่ยก็มีชีวิตอยู่เพียงชั่วระยะซึ่งเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าจะจากโลกนี้ไปเป็นบุคคลอื่นไม่ใช่คนนี้อีกต่อไปเนี่ยเมื่อไหร่แต่ว่ายังไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในชาตินั้นเลยแต่ละชาติไปนี่ก็แสดงความเห็นของผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์นะคะกับผู้ที่ไม่สนใจที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่เกิดมาแล้วมีให้รู้ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นแต่ละคนที่ได้เห็นประโยชน์เนี่ยนะคะก็จะฟังพระธรรมเพื่อเข้าใจขึ้นถูกต้องไหมคะหรือเพื่ออย่างอื่นตรงนะคะต้องตรงเนี่ยค่ะถ้าฟังเพื่อเข้าใจขึ้นจะเข้าใจขึ้นแน่ๆนะคะไม่มีอะไรเป็นเครื่องกั้นเลยแต่ถ้าฟังเพื่ออย่างอื่นมีเครื่องกั้นไม่สามารถจะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นพระธรรมเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งนะคะและมีประโยชน์แต่ละคำแม้แต่รู้สิ่งที่ได้ยินโดยยากยิ่งเห็นไหมคะฟังกันทั้งนั้นแหละแต่ว่ารู้นะคะไม่ใช่เพียงเข้าใจรู้สิ่งที่ได้ยินอย่างเห็นเดี๋ยวนี้รู้สิ่งที่ได้ยินโดยยากยิ่งยากที่จะได้ฟังฟังและยากที่จะเข้าใจเข้าใจและยากที่จะรู้โดยยากยิ่งแต่เป็นไปได้เป็นไปแล้วค่ะบุคคลในครั้งพุทธกาลพระโสดาบันก็มากพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ถอยไปแสนโกฎกับท่านเหล่านั้นก็มีกิเลสอย่างนี้แหละฟังแล้วก็ไม่เข้าใจอย่างนี้แหละแต่ว่ามีความเพียรมีความเห็นประโยชน์ของสัจจะความจริงนะคะว่าเกิดมาแล้วจะไม่รู้เนี่ยก็เหมือนนกเหมือนงูเหมือนช้างเหมือนมดเกิดมาแล้วรู้ได้ไหมก็ไม่รู้ใช่ไหมคะถึงเป็นมนุษย์ก็ไม่รู้เหมือนสัตว์ต่างๆเหล่านั้นแล้วมีประโยชน์อะไรกับการที่เป็นมนุษย์ที่ได้ยินแล้วเข้าใจได้และสามารถที่จะพิจารณาจนกระทั่งเป็นความเห็นถูกได้เพราะฉะนั้นสิ่งใดมีค่าที่สุดในชีวิตตอบได้ไหมคะเห็นไหมคะถ้าฟังเข้าใจถ้าฟังเข้าใจจะรู้ว่าสิ่งใดมีค่าที่สุดในชีวิตเพราะชีวิตสั้นมากจากความเป็นบุคคลนี้ไปไหนก็ไม่รู้ไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังอีกก็ได้หรือว่าไปเกิดเป็นเทพธิดาเทพบุตรในเทวโลกมีศาลาสุธรรมานะคะแต่จะได้ไปไหมแต่ว่ามีโอกาสที่ว่าได้ฟังมาแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เคยฟังมาก่อนเนี่ยโอกาสที่จะได้ฟังไม่มีเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่ประมาทไม่ได้เลยว่าพระธรรมลึกซึ้งค่ะเป็นเรื่องละความไม่รู้เป็นเรื่องละความไม่เข้าใจทรัพย์สมบัติมหาศาลทำให้เข้าใจธรรมะได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นทางเดียวก็คือว่าเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์นะคะแล้วก็รู้ประโยชน์ว่าถ้าไม่ชำระจิตซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสมากมายให้ค่อยๆเบาบางนะคะไม่เพิ่มอกุศลเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยมีได้ไหมต้องเป็นบุคคลที่รู้ประโยชน์นะคะตั้งแต่ว่าการฟังธรรมะเนี่ยเป็นการชำระจิตให้ผ่องใสนะคะแต่ประมาทไม่ได้ว่าเราจะฟังธรรมะอย่างเดียวและใจของเราซึ่งมันเต็มไปด้วยขยะนะคะเชื้อโรคมากมายยังมีเนี่ยพอที่จะหันไปเป็นโรคโลภะบ้างเป็นโรคโทสะบ้างใช่ไหมคะก็เป็นโรคกันอยู่อย่างเงี้ยทุกวันโดยที่ไม่ได้รักษาแล้วจะหายโรคได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการที่จะสามารถเข้าใจธรรมะได้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะการที่ฟังอย่างเดียวแต่ต้องรู้ว่านะคะเพราะว่าจิตเนี่ยสะสมอกุศลมามากเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีกุศลเกิดแทนอกุศลจะเพิ่มอกุศลที่สะสมมาแล้วยิ่งขึ้นแล้วจะเข้าใจธรรมะได้อย่างไรเพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังพระธรรมแล้วนะคะเห็นประโยชน์ของกุศลจิตแม้เพียงชั่วขณะแทนที่จะเป็นอกุศลขณะนั้นนะคะก็เห็นประโยชน์ว่ากว่าจะได้เข้าใจธรรมะกว่าจิตที่เต็มไปด้วยขยะเนี่ยจะน้อยลงไปแล้วก็มีกุศลเพิ่มขึ้นนะคะที่จะทำให้ไม่ติดข้องในความเป็นเราจึงสามารถที่จะทำให้ค่อยๆ คลายการยึดถือสภาพธรรมะและเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นได้เนี่ยค่ะคือการฟังธรรมะและสนทนาธรรมและเป็นผู้ตรงและจริงใจ
1: จะเรียนถามอาจารย์ว่าแล้วการเพิ่มกุศลนี้จะต้องทำอย่างไรบ้างคะ
0: คิดจะทำหรือว่าเข้าใจขึ้นว่าอะไรเป็นกุศลขณะนี้เป็นกุศลหรือเปล่าคะเวลาที่ไม่เข้าใจแต่ได้ยินเนี่ยเป็นกุศลหรือเปล่าไม่เป็นเพราะฉะนั้นเราจะตอบว่าเป็นกุศลเนี่ยเราตอบถูกไหมไม่ถูกใช่ไหมคะได้แต่เข้าใจเองเดาเองแต่พระธรรมไม่ใช่ให้เดาแต่สามารถที่จะเข้าใจจริงๆว่ากุศลธรรมหมายความถึงสภาพธรรมะที่ดีงามนะคะไม่เศร้าหมองไม่ติดข้องแล้วก็ขณะนั้นนะคะกำลังมีการที่ได้เข้าใจคำที่ได้ยินจึงเป็นกุศลเพราะฉะนั้นจะตอบได้ไหมว่าเดี๋ยวนี้เป็นอะไร
1: อาจารย์ฮะตั้งใจมาอย่างเงี้ยไม่เป็นกุศลเหรอคะ
0: ค่ะเป็นกุศลก็ไม่รู้ไม่เป็นกุศลก็ไม่รู้ถูกต้องไหมคะ
2: ถูกถูกค่ะอาจารย
0: ์ได้แต่คิด
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
2: ได้แต่คิด
0: ตั้งใจจะฟังธรรมะ
2: ใช่
0: ค่ะแล้วดับไหม
2: ดับ
0: แล้วต่อไปอะไรเกิด
2: กิเลสเกิด
0: แล้วจะเป็นกุศลไหม
2: ไม่เป็นค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะเพื่อรู้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงจึงเป็นปฏิปติถึงสภาพธรรมะที่กำลังเป็นอย่างนั้นในขณะนั้นด้วยสติสัมปชัญญะและปัญญาเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คนเข้าใจผิดเพราะไม่ได้ศึกษานะคะได้ยินคำว่าปฏิบัติเข้าใจว่ายังไงคะ
2: ก็ปฏิบัติ
0: เข้าใจว่าทำ
2: ทำใช่ค่ะ
0: และเข้าใจว่าทำอะไร
2: ก็ไปนั่งอาจารย
0: ์นั่งทำไม
2: ไม่รู้อ่ะหนูก็ไม่เคยนั่งหรอก
0: ค่ะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะอารักขาทำให้พ้นจากความเห็นผิดสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยๆเนี่ยนะคะและมีความเข้าใจขึ้นธรรมะที่เข้าใจเนี่ยจะอารักขาไม่ให้เป็นอกุศลมีท่านผู้หนึ่งค่ะท่านโกรธแล้วท่านฟังธรรมะแล้วท่านคิดนะคะว่าไม่มีประโยชน์เลยใช่ไหมคะขณะนั้นที่คิดว่าไม่มีประโยชน์ขณะนั้นถูกไหมเป็นกุศลหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ให้เราไปนั่งเลือกนั่งคิดว่าเอ๊ะนี่เป็นกุศลนั่นไม่เป็นกุศลแล้วเอามานั่งวิจัยใช่ไหมคะแต่ต้องเป็นผู้ตรงต่อลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเกิดแล้วดับไปเร็วมากเพราะฉะนั้นเราตอบไม่ได้เพราะเหตุว่ายังเป็นเราเวลาที่เราฟังธรรมะเนี่ยเราฟังเพื่อเข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ใช่ว่าเราฟังเพื่อจะรู้ว่าเป็นธรรมะแค่นี้ค่ะก็ต่างกันละเรายังมีอยู่ใช่ไหมคะแต่ความจริงก็คือว่าฟังเพราะเราไม่เข้าใจใช่ไหมคะยังมีเราแต่ฟังเพื่อเข้าใจถูกตามความเป็นจริงไม่ใช่เพื่อเราหรือไม่ใช่ด้วยความเป็นเราซึ่งยากมากเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะขั้นปริยัติขั้นฟังเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เราเลยเพราะฉะนั้นปัญญาก็สามารถที่จะเป็นผู้ที่ตรงที่รู้ว่าขณะนี้ฟังเข้าใจเรื่องของสิ่งที่มีจริงแต่ยังไม่ได้รู้ตรงลักษณะของธรรมะหนึ่งธรรมะใดซึ่งเกิดและดับต้องเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งถ้าปัญญาที่เกิดจากความเข้าใจไม่มั่นคงพอซึ่งเป็นสัจญาณ นะคะกิจยานคือปฏิปฏิก็เกิดไม่ได้ทรงแสดงธรรมะไว้โดยละเอียดเพื่ออุปการะไม่ให้เห็นผิดไม่ให้เข้าใจผิดไม่ให้หลงทางผิดมิฉะนั้นก็จะไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงอนุเคราะห์ทุกคนให้เป็นผู้ที่ละเอียดและก็ตรงตามหนทางที่ได้ทรงตรัสรู
2: ้อาจารย์แล้วอย่างฟังให้มั่นคงเนี่ยคือต้องฟังบ่อยๆใช่ไหมคะหนูนี่มีความรู้สึกตัวหนูเองอะนะคะเพื่อนชวนเที่ยวหนูไปเลย
0: ค่ะ
2: ธรรมะไว้ก่อน
0: ค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องเป็นธรรมะทั้งหมด
2: ใช
0: ่
2: ค่ะ
0: เห็นไหมคะกว่าจะรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ให้เปลี่ยนตัวด้วยความเป็นเราสิ่งที่ต่างกันนะคะก็คือว่าถ้าฟังเผลอเนี่ยคนจะพยายามเป็นตัวตนที่จะไม่มีกิเลสนั่นผิดผิดจริงๆค่ะกิเลสที่สะสมมามากมายมหาศาลเนี่ยถ้าไม่แสดงการเกิดขึ้นตามความเป็นจริงจะละได้ไหมเข้าใจว่าดีจังเลยไม่ไปไหนอยู่กับบ้านอยู่กับย่าเฝ้ากระเรือนฟังธรรมะใช่ไหมคะแต่นั่นผิดนะคะ
2: เครียดมากเลยอาจารย์อย่างเงี้ย
0: ใครไปบอกให้ทำให้
2: ถ้าฟังอย่างนี้หนูเครียดมากเลยแล้วหนูจะไม่ได้อะไรเลย
0: ฟังอย่างไหนเครียด
2: ไม่ถ้าว่าให้หนูอยู่บ้านฟังธรรมะทั้งวันอาจารย์ไม่ไหว
0: พระพุทธเจ้าบอกอย่างนั้นเหรอคะ
2: ทั่วไปอาจารย
0: ์ไม่ต้องค่ะคือหมายความว่าถ้าฟังธรรมะต้องรู้ว่ากำลังฟังอะไรจากใครต้องมั่นคงค่ะคำใดที่เป็นคำจริงเป็นไปเพื่อการขัดเกลาเป็นไปเพื่อความเห็นถูกเป็นไปเพื่อความเข้าใจด้วยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าใครให้ทำโดยความเป็นอัตตาค้านคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมก็จะค่อยๆลบเลือนไปเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดมากค่ะอะไรที่เกิดแล้วยับยั้งได้ไหมที่ใครมาชวนก็ไปนะก็เป็นธรรมะทั้งหมดเลยค่ะไม่มีกิเลสแล้วหรือคะ
2: โอ้เต็มร้อยเลยจ้ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เป็นอย่างที่เป็นจะเป็นอย่างอื่นตามที่ไม่ได้สะสมได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะและรู้สิ่งที่เกิดแล้วมีแล้วเดี๋ยวนี้นั่นถูกแต่ถ้าจะไปทำอะไรนั่นผิดทันทีอ
2: าจารย์ก็แปดอย่างอาจารย์เวลาเราไปเที่ยวเพลิดเพลินอะไรเงี้ยถ้าหนูหายไปเป็นเดือนเดือนไม่ได้เข้าทำมูลนิธิแล้วเดี๋ยวอยู่ๆก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะรู้สึกไม่ดีละ
0: ค่ะ
2: เหลวไหลมากเลย
0: เป็นเราหรือเปล่า
2: เป็นค่ะ
0: นั่นไม่ได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะที่ได้ฟังมา
2: แต่ในความรู้สึกก็ว่าไม่ได้แล้วต้องมาฟังมากแล้ว
0: เป็นเราหรือเปล่า
2: เป็นเราค่ะ
0: ยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ทั่วหมดว่าเป็นธรรมะทางนั้นนานไหมแต่จริงนะคะถ้ายังหลงติดข้องยังคงสงสัยยังคงไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะก็ต้องอบรมโดยการฟังจนเข้าใจขึ้นว่าไม่ใช่เราจะไปทำอะไรแต่อาศัยความเข้าใจว่าสิ่งที่มีเนี่ยคือตัวจริงๆละธรรมะจริงๆละเกิดแล้วละเป็นอย่างนี้แล้วเป็นอย่างอื่นไม่ได้จึงสามารถที่จะละความเป็นเราจากสภาพธรรมะนั้นไม่ใช่จากอย่างอื่นเลยค่ะทุกคำต้องละเอียดนะคะได้ยินคำว่าขันใช่ไหมคะ
2: ค
0: ืออะไร
2: ขันก็ไอ้การเกิดดับอาจารย์
0: อะไรการเกิดดับ
2: ก็อนัตตาใช่ไหมอาจารย
0: ์ฟังธรรมะต้องละเอียดมากค่ะเพราะฉันฟังต่อไปให้เข้าใจขึ้นเห็นไหมคะ
2: ให
0: ้เข้าใจขึ้นไม่ใช่ว่าไปให้รู้อย่างอื่นแต่ให้เข้าใจขึ้น
2: ค่ะ
0: ขณะนี้มีอะไรทีละหนึ่ง
2: ก็มีเห็นนะคะ
0: มีเห็นเกิดขึ้นหรือเปล่า
2: เกิดค่ะ
0: ค่ะเห็นดับไหม
2: ดับค่ะ
0: ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดดับเป็นขันเปลี่ยนได้ไหมคะคำนี
2: ้ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจแล้วไม่ลืมค่ะแล้วต้องตรงด้วยเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะเสียงเป็นขันหรือเปล่า
2: เป็นค่ะ
0: โกรธเป็นขันหรือเปล่า
2: เป็นค่ะ
0: หิวเป็นขันหรือเปล่า
2: เป็นค่ะอาจารย์
0: เจ็บเป็นขันหรือเปล่า
2: เป็นค่ะ
0: ตอนนี้ไม่เปลี่ยนเลยใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะเพราะอะไรคะทำไมเป็นขัน
2: เพราะมีการเกิดดับนะคะ
0: เพราะเป็นธรรมะซึ่งมีจริงซึ่งเกิดขึ้นแต่ละหนึ่งนะคะไม่ซ้ำกันไม่เหมือนกันและหลากหลายมากจะซ้ำกันไม่ได้เลยรูปหนึ่งเกิดขึ้นระดับไปรูปต่อไปไม่ใช่รูปเก่าแล้วค่ะเพราะฉะนั้นจริงเป็นแต่ละหนึ่งขันเพราะฉะนั้นขันนี่ละเอียดมากหลากหลายมากนับไม่ถ้วนเลยเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้กี่ขันแล้วคะเมื่อกี้นี
2: ่หลายขันเลย
0: เห็นไหมคะนี่คือความเข้าใจที่ถูกต้องว่าขันนั้นว่างเปล่าเกิดมีแล้วหามีไม่กลับมาอีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นชีวิตว่างเปล่าใช่ไหมคะสาระอยู่ที่ไหน
2: ไม่มีเลยจ้ะ
0: ค่ะ
2: ไม่มีจริง
0: ในบรรดาสังขารธรรมธรรมะที่เกิดทั้งหมดนะคะปัญญาประเสริฐสุดไม่ว่ายามทุกข์นะคะหรือว่ายามสุขหรือยามใดๆก็ตามเมื่อมีปัญญาสามารถที่จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะละความไม่รู้และความติดข้อง
2: อาจารย์แล้วถ้าฟังบ่อยๆหรือฟังเพื่อความเข้าใจปัญญามันก็จะทวีไปเรื่อยๆป่ะ
0: เอาความเข้าใจค่ะในภาษาไทยปัญญาเป็นภาษาบาลีเพราะฉะนั้นไม่มีปัญญาไหนที่ไม่เข้าใจใช่ไหมคะและเราก็ไม่ต้องไปติดคำซึ่งบางคนเขาก็ไม่รู้แล้วปัญญาคืออะไรแต่พอบอกเข้าใจไหมนี่เขาตอบได้ว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นปัญญาคือความเข้าใจถูกความเห็นถูก
2: นี่หนูยังนึกว่าปัญญาเป็นภาษาไทยเลยนะอาจารย
0: ์ก็ภาษาไทยเอาภาษาบาลีมาใช้ผิดๆถูกๆเยอะมากค่ะเราก็เลยเข้าใจผิดไปเยอะมากด้วยแต่ว่าถ้าศึกษาธรรมะต้องศึกษาใหม่นะคะคือให้ตรงคำที่พระเจ้าตรัสว่าหมายความถึงอะไรรู้จักขันธ์แล้วใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: อุปาทานขันธ์คำที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยค่ะมีเห็นแล้วก็ไม่รู้จักเห็นใช่ไหมคะแล้วก็ขณะที่ไม่รู้เนี่ยดีหรือไม่ดี
2: ไม่ดีค่ะ
0: ค่ะเป็นกิเลสนะคะ
2: ค่ะ
0: ประเภทที่ยึดถือยึดมั่นในเห็นว่าเป็นเราถูกไหมคะ
2: ค่ะ
0: มีใครบ้างที่กำลังเห็นและไม่เข้าใจว่าเราเห็นไม่ต้องพูดก็เป็นเราเห็นใช่ไหมคะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะขันแต่ละขันที่เกิดขึ้นเป็นขันหมดเลยหลากหลายมากแต่ละหนึ่งนั้นเป็นที่ตั้งของความยึดถือจึงมีคำว่าอุปาทานขันเวลาที่เราได้ยินคำว่าอุปาทานขันแล้วก็ผ่านไปหมดเลยนะคะแต่เราไม่รู้หรอกค่ะว่าขณะใดก็ตามที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วไม่รู้นะคะอันนั้นก็เป็นที่ตั้งของอุปาทานความยึดถือว่าเป็นเราหรือว่าความพอใจในสิ่งที่ปรากฏด้วยความเห็นผิดในสิ่งที่ปรากฏด้วยเหตุนี้การศึกษาพระธรรมนะคะก็เพื่อให้เข้าใจค่ะไม่ใช่ให้เราไปทำยังไงเลยแต่ว่าจากที่เราไม่รู้เลยแล้วก็รู้ขึ้นมานิดนึงแล้วก็เพิ่มความเข้าใจถูกขึ้นไปอีกเรื่อยๆเพราะเข้าใจขึ้นเรื่อยๆที่จะรู้ว่ามีประโยชน์มากที่จะรู้ว่าตัณหาเป็นกิเลสประเภทที่มีความติดข้องตัณหาทั้งหมดมีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาชื่อเหมือนเป็นคำอื่นที่เราไม่รู้จักแต่ความจริงมีอยู่ในชีวิตประจำวันทั้งหมดแต่เมื่อมีอยู่ในชีวิตประจำวันก็ไม่รู้แต่เมื่อทรงแสดงนะคะเป็นอีกภาษาหนึ่งเราก็ใช้ภาษานั้นแต่ความจริงก็หมายความถึงสภาพธรรมะนั่นเองแสดงให้เห็นว่าอุปาทานในสิ่งที่มีเนี่ยเป็นกิเลสหรือเปล่าถ้าไม่เป็นกิเลสจะเป็นอุปาทานไหมค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆตามความเป็นจริงคือรู้จักธรรมะที่เคยยึดถือว่าเป็นเราเกิดมาเนี่ยเป็นเราโดยไม่รู้เลยสักอย่างนะคะแต่พอศึกษาธรรมะแล้วก็เห็นสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยคือเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งที่ละเอียดขึ้นเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าไม่มีเราเดี๋ยวนี้มีอุปาทานไหมคะมีอุปาทานในอะไร
2: ในที่เห็นอาจารย
0: ์ในสิ่งที่กำลังปรากฏ
3: อาจารย์ครับก็ดูเหมือนว่าจะมีคำถามว่าสั่งสมกิเลสไว้มากแล้วจะขัดเกลาหรือว่าละคลายกิเลสได้อย่างไรครับ
0: ประเด็นสำคัญไม่มีใครอยากมีกิเลสใช่ไหมคะแล้วจะไม่มีได้อย่างไรไม่มีใครอยากมีแต่จะไม่มีได้ยังไงในเมื่อกิเลสเป็นอนัตตาค่ะพอจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าจะไม่มีได้อย่างไรถ้าไม่รู้จักกิเลสไม่มีทางที่จะหมดกิเลสอันนี้แน่นอนที่สุดค่ะแล้วจะรู้จักกิเลสได้ยังไงใช่ไหมคะก็มีคำถามต่อไปได้เรื่อยๆค่ะการสนทนากันก็เพื่อความแจ่มแจ้งเคยได้ยินคำว่ากิเลสแล้วเข้าใจว่าอย่างไรเห็นไหมคะดีหรือไม่ดีไม่ดีแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มีกิเลสหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ไม่มีทางที่จะไม่มีกิเลสถ้าไม่รู้จักกิเลสก่อนอื่นต้องรู้จักก่อนค่ะวันนี้กิเลสอะไรบ้างเขาบอกเราเขาเรียกชื่อให้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวนี้เห็นแล้วมีกิเลสไหมใครจะบอกถ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ละเอียดอย่างยิ่งค่ะใครจะบอกก็ไม่เหมือนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้นะคะว่าความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะไม่มีใครรู้เลยนะคะเห็นดับไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นดับไม่รู้มีความติดข้องในเห็นโดยที่ไม่รู้เลยทุกคนเนี่ยค่ะเกิดมาแล้วอยากเห็นไม่มีใครอยากตาบอดใช่ไหมคะอยากได้ยินเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าเพราะความไม่รู้ในสิ่งที่มีจริงๆไม่รู้แม้แต่ว่าทันทีที่เห็นดับไปก็ติดข้องในสิ่งนั้นแล้ว
1: เมื่อเช้าขณะที่ฟังวิทยุอะค่ะอาจารย์พูดถึงจิตตั้งมั่นอยากจะขอความกรุณาท่านอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมค่ะ
0: จิตเป็นธาตุรู้นะคะมีลักษณะที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏจิตไม่ทำอะไรเลยเดี๋ยวนี้ค่ะได้ยินไหมคะได้ยินนะคะสภาพที่รู้แจ้งเสียงพอเสียงปรากฏนี่รู้เลยว่าเสียงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะจิตเป็นธาตุที่รู้แจ้งในลักษณะของเสียงนั้นนั้นเห็นไหมคะเสียงนี้เสียงนั้นต่างกันเพราะจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งเพราะฉะนั้นจิตหรือสภาพธรรมะใดๆก็ตามจะเกิดตามลำพังไม่ได้ต้องมีสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกัน อาศัยกันเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่มีการรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะให้ทราบว่าต้องมีสภาพธรรมะที่ไม่ใช่จิตแต่เกิดพร้อมจิตคือเจตสิกรู้สิ่งเดียวกันดับพร้อมกันเกิดพร้อมกันถ้าเป็นจิตที่เกิดที่รูปนะคะเจตสิกก็เกิดที่รูปเดียวกันด้วยคือเข้ากันสนิทแยกกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ยินเสียงนะคะเสียงกำลังปรากฏมีความรู้สึกในเสียงนั้นไหมคะเห็นไหมคะมีก็ไม่รู้แต่ว่ามีความรู้สึกเฉยๆหรือว่าชอบหรือไม่ชอบเพราะว่าเสียงหลากหลายมากเสียงทุกเสียงไม่ใช่น่าพอใจทั้งหมดเสียงที่ไม่น่าพอใจก็มีใช่ไหมคะทันทีที่ได้ยินก็เกิดความรู้สึกไม่สบายใจเสียงปืนเสียงดังเสียงฟ้าร้องพวกนี้นะคะขณะนั้นก็พร้อมกับที่ได้ยินความรู้สึกก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็มีสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตแต่ไม่ใช่จิตไม่ใช่สภาพที่รู้แจ้งเพราะฉะนั้นที่ใช้คำว่าจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็มีเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตเจตสิกหนึ่งคือสภาพที่ตั้งมั่นในอารมณ์เพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะเนี่ยค่ะจะรู้เพียงเฉพาะสิ่งที่ปรากฏหนึ่งอย่างเพราะเจตสิกที่เกิดร่วมกันนะคะเป็นสภาพที่ตั้งมั่นในอารมณ์ที่จิตกำลังรู้จิตจึงรู้หลายอย่างไม่ได้จิตหนึ่งต้องรู้อย่างหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตตั้งมั่นก็คือว่ามีเจตสิกซึ่งตั้งมั่นในอารมณ์ทำให้จิตเนี่ยไม่ไปสู่อารมณ์อื่นแต่ให้รู้อยู่ที่เฉพาะอารมณ์ที่เจตสิกมันตั้งมั่นขณะที่ได้ยินจิตรู้อย่างอื่นด้วยหรือเปล่าคะค่ะเพราะว่าเอกคตาเจตสิกตั้งมั่นในเสียงเพราะฉะนั้นจิตก็รู้เสียงไม่ไปสู่อารมณ์อื่นจึงใช้คำว่าตั้งมั่นในอารมณ
1: ์คือขณะที่ฟังก็ไม่ได้ว่าจะตั้งใจฟังอยู่ตลอดเวลา
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยินเสียง
1: ขณะนั้นก็เป็นคนละจิตแล้วใช่ไหม
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นในขณะที่ได้ยินเสียงจิตตั้งมั่นที่ไหน
1: ที่เสียง
0: ค่ะในขณะที่คิดจิตตั้งมั่นที่ไหน
1: มีเรื่อง
0: ค่ะก็สิ่งที่จิตรู้นั่นแหละทีละหนึ่ง
1: แต่เคยได้ยินคำว่าจิตตั้งมั่นเหมือนกับว่าเป็นสัมมาสมาธิ
0: สัมมาด้วยเลยค่ะ
1: บางโอกาสที่เคยได้ยินผ่านมาค่ะ
0: ในอกุศลตั้งมั่นได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่สัมมาสมาธิเสมอไปใช่ไหมคะพอได้ยินคำว่าสมาธิไม่ได้หมายความว่าเป็นสัมมาหรือถูกหรือเป็นกุศลมิจฉาสมาธิก็มีอกุศลสมาธิก็มีเพราะว่าเอกคตาเจตสิกเกิดได้ทั้งกุศลจิตและอกุศลจิตเพราะฉะนั้นเวลาที่จะใช้คำว่าตั้งมั่นก็จะต้องรู้นะคะว่าถ้าจิตเกิดรู้อารมณ์เดียวบ่อยๆนะคะอารมณ์อื่นไม่ปรากฏมากเท่ากับอารมณ์นั้นเหมือนกับว่าจิตนั้นตั้งมั่นเฉพาะในอารมณ์นั้นแต่ขณะนั้นก็ต้องมีอารมณ์อื่นแทรกเช่นมีเสียงแทรกมีเห็นแทรกมีกลิ่นแทรกแต่ว่าจิตกำลังตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดอารมณ์นั้นก็ปรากฏว่าสมาธิเพราะฉะนั้นเอกคตาเจตสิกเนี่ยเป็นเจตสิกเมื่อตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งนานๆบ่อยๆก็มีลักษณะอาการของที่เราใช้คำว่าสมาธิแต่ว่าเป็นอกุศลก็ได้เป็นกุศลก็ได้ไม่ใช่ว่าเมื่อเป็นสมาธิแล้วเป็นกุศลทุกครั้งหรือว่าเป็นสัมมาทุกครั้งเพราะมีมิจฉาสมาธิด้วยแล้วจะรู้ได้ยังไงคะว่าเป็นสัมมาสมาธิหรือมิจฉาสมาธิพูดแล้วต้องรู้ค่ะไม่ใช่พูดแล้วผ่านไปเลยถ้ามีมิจฉาสมาธิมีสัมมาสมาธิแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าขณะไหนเป็นมิจฉาสมาธิขณะไหนเป็นสัมมาสมาธิเห็นไหมคะไม่ใช่ศึกษาธรรมะด้วยชื่อแต่ต้องด้วยความเข้าใจและสามารถที่จะสนทนาซักถามนะคะจนเข้าใจแจ่มแจ้งถึงที่สุดต้องมีคำตอบจึงจะเป็นความถูกต้องเพราะฉะนั้นแค่คำว่าตั้งมั่นไม่พอต้องหมายความว่าสภาพธรรมะนั้นไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกแต่เมื่อเจตสิกใดเกิดกับจิตใดทำให้จิตนั้นเป็นอย่างนั้นจึงใช้คำว่าจิตตั้งมั่นก็ได้จิตโกรธก็ได้แต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะที่ใช้คำว่าจิตโกรธเพราะมีโทสะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรียกเต็มก็โทสะมูลจิตใช่ไหมคะแต่บางทีเราเป็นที่เข้าใจแล้วเราก็พูดกันสั้นๆแต่ถึงจะพูดสั้นยาวยังไงก็ต้องให้เข้าใจให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นสมาธิที่เป็นอกุศลก็มีถ้าเกิดกับอกุศลจิตเพ พราะเอกคตาเจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะทุกประเภทและเดี๋ยวนี้เป็นสัมมาหรือมิจฉาค่ะคือกุศลหรืออกุศลเห็นไหมคะแค่คิดแต่รู้จริงๆได้ไหมต้องเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งจึงสามารถที่จะรู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างอยากทราบไหมคะว่าเมื่อไหร่เป็นกุศลสมาธิเมื่อไหร่เป็นอกุศลเมื่อไหร่เป็นมิจฉาเมื่อไหร่เป็นสัมมาควรจะรู้ใช่ไหมคะ
1: หมายความว่าในขณะที่เป็นกุศลสมาธิก็ไม่ใช่สัมมาสมาธิเสมอไป
0: สัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิสองคำนี้นะคะสัมมาสมาธิถูกต้องตามความเป็นจริงก็ต้องประกอบด้วยปัญญามิจฉาสมาธิก็ต้องประกอบด้วยความเห็นผิดมรรคมีองค์8นะคะทรงแสดงไว้สองอย่างมิจฉามรรคกับสัมมามรรคตั้งแต่องค์ที่หนึ่งไปเลยมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉาหมดแต่ต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วสติเป็นมิจฉาไม่ได้แต่ทรงแสดงคู่กันเป็นการเปรียบให้เห็นความเข้าใจผิดคิดว่าขณะนั้นเป็นสติแต่ความจริงไม่ใช่สติมีสองอย่างนะคะอกุศลสมาธิกุศลสมาธิมิจฉาสมาธิสัมมาสมาธิเราจะรู้ได้เมื่อไหร่ว่าขณะนั้นเป็นอะไรถ้าไม่มีการศึกษาธรรมะเลยนะคะว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้ทำอย่างนั้นหรือเปล่าคิดว่าท่านสอนให้ทำอย่างนั้นหรือเปล่า
1: เรียกว่าเป็นวิธีเพื่อที่จะ
0: วิธีของใคร
1: เราจะต้องรู้ว่าเรามีโลภะหรือเปล่าใช่ไหมคะตอนที่เรานั่ง
0: ค่ะเพียงแค่อยากทำสมาธิเนี่ยเป็นกุศลหรือเปล่าโดยที่ไม่รู้ว่าสมาธินี้คืออะไรไม่ต้องทำอกุศลสมาธิเลยค่ะเป็นอยู่แล้วต้องทำไหมคะอกุศลสมาธิไม่ต้องทำใช่ไหมคะแล้วอยากทำสมาธิสมาธิที่อยากทำเนี่ยคือสมาธิอะไรประเภทไหนเพราะว่าสมาธิมีอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วเราทำหรือว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นต้องรู้ก่อนนะคะว่าสมาธิที่ว่าไปทำสมาธิเนี่ยคืออะไรเป็นกุศลหรือเปล่าหรือเป็นอกุศลต้องตรงถ้าไม่ตรงไม่ได้สาระจากพระธรรมเลยพระธรรมไม่อารักขาให้เรามีความเข้าใจที่ไม่คลาดเคลื่อนเพราะเข้าใจธรรมะแต่ถ้าไม่เข้าใจธรรมะนะคะโอกาสที่จะผิดและคลาดเคลื่อนมีตลอดโดยพอได้ยินชื่อว่าธรรมสมาธิยังไม่ได้เข้าใจอะไรเลยใช่ไหมแต่ทำแล้วหรือว่ามีความเข้าใจอะไรจริงทำความเป็นผู้ตรงคือจะทำสมาธิเนี่ยมีความเข้าใจอะไรหรือเปล่าหรือว่าไม่มีความเข้าใจอะไรเลยก็จะทำสมาธิจิตเกิดเมื่อไหร่ก็มีเอกคตาเจตสิกเกิดร่วมด้วยเป็นสภาพของเจตสิกชนิดหนึ่งซึ่งต้องเกิดกับจิตทุกขณะทำให้จิตขณะนั้นตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเจตสิกเกิดกับจิตที่กำลังรู้อารมณ์ใดนะคะก็ตั้งมั่นในอารมณ์นั้นชั่วขณะใช้คำว่าขณิกะสมาธิแต่ละหนึ่งขณะแต่ละหนึ่งขณะนี้มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นธรรมะนี่มีอยู่แล้วนะคะแต่การฟังพระธรรมเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีอยู่แล้วจะถูกหรือจะผิดอย่างไรก็เพื่อให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าไม่สามารถที่จะคิดเองได้เข้าใจได้หรือเข้าใจผิดถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมประโยชน์สูงสุดอย่างยิ่งก็คือว่ากั้นไม่ให้เราเห็นผิดทำให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องและสาระก็คือว่าไม่ทำสิ่งที่ไม่จริงและไม่ตรงกับความเป็นจริงและไม่ใช่ทึกทักเอาเองนะคะทำสมาธิทั่วโลกไม่ใช่มีแต่เฉพาะประเทศไทยต่างคนต่างทำต่างคนต่างมีแบบของการทำใช่ไหมคะมีชื่อหลายชื่อหลายวิธีการแต่ว่าที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้และทรงแสดงถึงสภาพธรรมะที่มีจริงว่าที่ว่าเป็นสมาธินั้นคืออะไรคือสภาพของเจตสิกที่ตั้งมั่นในอารมณ์และแต่ว่าจะตั้งมั่นในอารมณ์อะไรที่เป็นอกุศลหรือที่เป็นกุศลมิฉะนั้นจะไม่มีสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ศึกษาธรรมะเลยนะคะทำสมาธิกันทั่วโลกทั่วโลกจริงๆแต่ว่าสมถภาวนาคืออะไรวิปัสสนาคืออะไรสมถภาวนาและวิปัสสนานะคะเป็นกุศลและจิตแต่ว่าถ้าสมาธิอื่นเนี่ยถ้าเกิดกับอกุศลก็เป็นอกุศลถ้าเกิดกับกุศลก็เป็นกุศล ต่ไม่ใช่ภาวนาภาวนาคืออบรมให้มีมากขึ้นให้มั่นคงขึ้นคำว่าภาวนาอบรมในสิ่งที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นอบรมในสิ่งที่มีแล้วให้เจริญขึ้นเพราะฉะนั้นสมถภาวนานะคะชื่อบอกแล้วนะคะอบรมอกุศลหรือกุศลค่ะจะไปอบรมอกุศลทำไมใช่ไหมคะไม่ต้องไปอบรมมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสมถภาวนาคืออบรมความสงบจากอกุศลถ้าตรงๆก็คือว่าอบรมความสงบจากอกุศลให้มั่นคงขึ้นเพราะว่าใครจะยับยั้งอกุศลซึ่งมีมากเกิดอยู่เรื่อยไปเห็นก็เกิดละใช่ไหมคะติดข้องกามุปาทานยึดมั่นในสิ่งที่ปรากฏรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะละไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าจะเป็นการอบรมเจริญต้องเจริญทางฝ่ายกุศลคือสงบจากความติดข้องภาวนาทั้งหมดเนี่ยค่ะที่เป็นสมถภาวนาคือสงบจากอกุศลเพราะฉะนั้นกุศลต่างหากที่สงบถ้าไม่ใช่กุศลไม่สงบเลยเพราะฉะนั้นสมถภาวนาคืออบรมความสงบจากอกุศลให้ตั้งมั่นวิปัสสนาภาวนานะคะก็เป็นการอบรมเจริญปัญญาความเห็นถูกต้องในสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ใช่สิ่งที่หมดไปแล้วหรือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้การฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นเนี่ยนะคะจะนำไปสู่วิปัสสนาภาวนาแต่ถ้าไม่มีปัญญาเลยเนี่ยยังไงก็เรียกกันไปแต่ไม่ได้เข้าใจเลยว่าหมายความว่าอะไรเหมือนสมาธิใช่ไหมคะก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นเป็นอกุศลเพราะว่าถ้าเป็นกุศลต้องเป็นสมถภาวนาอบรมความสงบจากอกุศลเพราะฉะนั้นอยู่ดีๆเนี่ยจะเกิดความสงบจากอกุศลได้ไหมทำได้ไหมทำไม่ได้แต่ปัญญาเนี่ยค่ะค่อยๆทำให้รู้ว่าขณะไหนเป็นกุศลขณะไหนเป็นอกุศลนะคะแล้วก็ขณะที่เป็นกุศลนั้นเพราะอะไรเพราะฉะนั้นก็มีปัญญาที่จะรู้ว่าขณะนี้ค่ะเป็นกุศลหรือเปล่าอบรมกุศลก็คือว่าอบรมให้พ้นจากความไม่รู้และความติดข้องการฟังธรรมะเนี่ยเป็นการอบรมเจริญความสงบของจิตแต่ยังไม่ถึงขั้นสมถภาวนาฟังธรรมะขณะนี้ค่ะคิดถึงใครบ้างไหมคะมีใครคิดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างแต่ละคำเนี่ยค่ะมาจากไหนถ้าไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีโอกาสได้ยินได้ฟังได้เข้าใจอย่างนี้ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตสงบไหมนั่นนะคะคือพุทธานุสติเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าคิดอะไรอะไรก็ไปที่ท้องแล้วก็สงบอย่างนั้นได้ยังไงคะ
1: แสดงว่ารูปแบบนี้ไม่จำเป็นเลย
0: ไม่ให้เหตุผลเลยว่าระลึกแล้วรู้อะไรและสงบได้อย่างไรค่ะถ้าจะไปดูที่ท้องพองยุบเนี่ยสงบหรือเปล่า
1: อย่างนั้นแล้วเราจำเป็นต้องนั่งสมาธิที่เขามีวิธีการไหมคะ
0: เราจำเป็นต้องนั่งสมาธิที่เขามีวิธีการไหมเขาคือใคร
1: ที่แสดงให้เห็นกัน
0: ตั้งแต่คำแรกเลยค่ะเขาคือใครเท่านี้ค่ะค่ะเขาคือใครไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนและมีพระธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงแสดงไว้โดยครบถ้วนโดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงที่จะไม่ให้เห็นผิดไม่ให้เข้าใจผิดเลยแล้วเราจะฟังใครคิดว่าคนอื่นสามารถจะทำให้เราเข้าใจได้หรือในเมื่อไม่ได้บอกให้เราเกิดปัญญาอะไรเลยแต่ให้ทำขณะนั้นเป็นเราใช่ไหมคะไม่ใช่ความเห็นถูกว่าไม่ใช่เราและไม่รู้ด้วยว่าขณะไหนสงบขณะไหนไม่สงบขณะไหนมีความเห็นถูกขณะไหนไม่มีความเห็นถูกเลยได้แต่หลงต้องการพยายามที่จะทำพยายามที่จะจ้องโดยถูกบอกให้ทำปัญญาของใครคะเวลาที่ถูกบอกให้ทำคนบอกก็ไม่มีปัญญาอย่าว่าแต่คนที่ทำตามคำที่บอกเพราะอะไรคะถ้าเข้าใจถูกจะไม่ให้คนอื่นเข้าใจถูกหรือถ้าเข้าใจถูกจะให้คนอื่นทำอะไรซึ่งไม่ใช่ความเข้าใจหรือเพราะฉะนั้นแม้แต่ผู้บอกก็ไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นผู้ฟังทำตามจะมีปัญญาไหมคะลืมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลืมพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเป็นผู้ที่ไม่ตรงเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่สัจจะบารมีนะคะไม่มีทางถึงความเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะไม่ตรงเชื่อใคร เชื่อพระพุทธเจ้าก็ต้องศึกษาใครก็ตามนะคะที่บอกว่ามีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งต้องตรงพึ่งอะไรคะพึ่งคำสอนถ้าไม่สอนเลยเราจะพึ่งได้ไหมนั่งนิ่งเลยที่พระวิหารเชตวันไม่มีสักเสียงไม่มีสักคำแล้วเราจะพึ่งอะไรแต่เพราะเหตุว่าทรงแสดงพระธรรมนะคะไม่ได้ให้ใครไปทำอะไรที่ไหนเลยทั้งสิ้นแต่ให้มีความเห็นถูกให้มีความเข้าใจถูกเป็นที่พึ่งไปพึ่งปัญญาของคนอื่นไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ให้ความเข้าใจนะคะผู้นั้นต้องมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำที่พูดเป็นความจริงเป็นสัจธรรมซึ่งใครก็คิดเองไม่ได้รับรองได้เลยค่ะไม่มีใครคิดเองได้แล้วเรายังฟังคำคนอื่นซึ่งไม่ทำให้เกิดปัญญาเลยเพราะฉะนั้นคนฟังเนี่ยสามารถที่จะรู้จักคนพูดซึ่งคนพูดไม่มีโอกาสนะคะคิดว่าพูดอะไรคนฟังก็เชื่อไม่ใช่อย่างนั้นเลยพูดมาสิและจะรู้ว่าคนที่พูดน่ะพูดผิดหรือเปล่าถ้าคนนั้นศึกษาพระธรรมนะคะมีความเข้าใจที่ถูกต้องสามารถที่จะบอกได้ด้วยผิดตรงไหนผิดตรงที่ไม่ได้ให้ใครเกิดปัญญาเลยแล้วให้เขาทำอะไรนี่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือในเมื่อพระองค์ทรงแสดงให้คนฟังเกิดปัญญาของตนเองเป็นสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดซึ่งเงินทองก็ซื้อไม่ได้เงินเท่าจักรวาล นะคะกี่จักรวาลก็ทำให้ปัญญาเกิดไม่ได้แต่ทุกคำที่ทรงแสดงสามารถที่จะทำให้คนฟังเนี่ยเกิดความเห็นถูกต้องเป็นปัญญาของตนเองแล้วจะเชื่อใครแล้วจะฟังใครเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ความเห็นที่ถูกต้องตามเหตุตามผลนะคะจะทำไหมตามเขาบอกอ่ะแค่เขาบอกก็ทำไม่มีเลยนะคะในพระไตรปิฎกที่จะให้ใครไปทำอะไรที่ว่าดูที่พอกท้องผ่องยุบเนี่ยแล้วเกิดอะไรขึ้นลองยกเหตุผลสิคะมีไหม
1: การดูท้องผ่องยุบ
0: แค่นี้ก่อนการดูท้องผ่องยุบทำไมดูท้องผ่องยุบไม่ดูอย่างอื่น
1: เป็นวิธีการเพื่อ
0: วิธีการมาจากไหน
1: เพื่อที่จะดูความจริงนะขนาดนั้นไหมคะ
0: เดี๋ยวนี้เห็นจริงไหมได้ยินจริงไหมเที่ยงไหมเกิดไหมดับไหมค่ะแล้วจงใจไปดูท้องผ่องยุบเข้าใจอะไรค่ะแล้วทำเพื่อเข้าใจหรือเปล่าหรือทำเพื่อไม่รู้แล้วเข้าใจว่าสงบสงบจากอกุศลคือความไม่รู้ค่ะแต่ถ้ามีความไม่รู้ไม่สงบเพราะฉะนั้นทั้งๆที่ไม่สงบก็ชวนไปทำความไม่สงบไม่สงบอยู่แล้วยังไม่พอนะคะไปทำให้ไม่สงบมากขึ้นมากขึ้นจนไม่รู้ตัวค่ะไม่ได้เกิดปัญญาความเห็นถูกใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะขณะนั้นไม่รู้สึกตัวเท่าที่ได้ฟังวิทยุนะคะบางคนก็บอกว่าดูไปแล้วก็เหมือนไก่ขยับปีกบางคนก็ตัวแข็งไปทั้งตัวก้าวไม่ออกปัญญาอยู่ที่ไหนปัญญารู้อะไรเป็นปกติหรือเปล่าพระเชิญพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะที่ทิ้งไม่ได้เลยเป็นผู้มีปกติรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่มีจริงๆที่ปรากฏใครไปทำอะไรไม่ได้เพราะเกิดแล้วเกิดแล้วสิ่งที่เกิดแล้วไม่รู้แล้วจะไปรู้หรือไปทำอะไรให้รู้คะในเมื่อยังไงยังไงก็ไม่รู้สิ่งที่เกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นต้องรู้เลยค่ะคำไหนเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำไหนไม่ใช่เพราะว่าไม่จริงเดี๋ยวนี้ก็มีสภาพธรรมะไม่ต้องไปดูอะไรเกิดแล้วนี่คะเกิดแล้วกำลังเห็นจะไปดูอะไรแต่ฟังแล้วเข้าใจเห็นค่อยๆรู้ว่าเห็นเป็นธาตุที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยต้องอาศัยจักขุปสาทะรูปพิเศษซึ่งไม่เหมือนเย็นร้อนอ่อนแข็งเพราะว่ารูปนี้สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นและรูปนั้นก็เห็นไม่ได้แต่ต้องมีธาตุรู้เกิดขึ้นเพราะการกระทบกันแสดงความเป็นอนัตตาโดยตลอดตั้งแต่แม้รูปที่กระทบสิ่งที่ปรากฏทางตาได้เกิดขึ้นได้อย่างไรไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นมาได้เลยแต่ทรงแสดงเหตุปัจจัยว่าแม้รูปนั้นก็เกิดขึ้นเพราะอะไรนี่เป็นความรู้ถูกหรือเปล่าแทนที่จะไปดูโดยไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นแต่ละคำนี้ยังไม่ต้องยาวไปถึงไหนค่ะแค่ดูท้องผ่องยุบเนี่ยเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่า พราะทุกคำของพระองค์นะคะทำให้เกิดความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีตามความเป็นจริงจะดูท้องพองยุบต่อไปอีกหรือเปล่าคะศึกษาธรรมะต้องเป็นผู้ตรงจริงๆค่ะจริงใจตรงเพราะว่าพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะแสดงสภาพธรรมะที่มีจริงเดี๋ยวนี้ตรงลักษณะนั้นจริงๆถ้าไม่ตรงนิดเดียวไม่มีทางเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังเป็นอย่างนั้นได้ถามไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยนะคะเพื่อจะรู้ว่าเข้าใจหรือเปล่าที่ได้ฟังว่าคำใดเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูกไม่ใช่เพราะอยากเพราะต้องการแต่ไม่รู้อะไรเลยและคนที่บอกเนี่ยเป็นใครใช่ไหมคะมีอะไรที่จะทำให้เข้าใจถูกได้ไหมเพราะว่าการที่จะเข้าใจถูกทุกอย่างต้องมาจากคำของพระพุทธเจ้าไม่ว่าใครจะเป็นคนพูดค่ะคำจริงคำถูกต้องทั้งหมดเป็นคำที่ทรงแสดงแล้วเดี๋ยวนี้แหละค่ะ
4: ตอนนี้พอมาฟังอาจารย์แล้วก็เข้าจะหยุดแล้วค่ะ ก็จะมาฟังคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ
0: มิฉะนั้นจะไม่ทรงแสดงพระธรรม 45,000 ษาเช้าสายบ่ายค่ำดึกเพื่อประโยชน์คือว่าผู้ฟังจะได้เข้าใจเพราะว่าเข้าใจไม่ง่ายนะคะแต่อาศัยการเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยก็จะเป็นผู้ที่มั่นคงว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้รู้เพื่อละไม่มีการที่ใครจะไปละกิเลสใดๆได้ด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นแต่ละคำที่รู้จริงๆเข้าใจจริงๆนะคะมั่นคงสัจญาณเนี่ยก็จะนำไปสู่กิจญาณเมื่อมีปริยัติก็จะนำไปสู่ปฏิปัตติแต่อย่าได้ไปปฏิบัติโดยที่ไม่เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในความเป็นผู้ตรงค่ะแล้วก็ต้องจริงใจมั่นคงนะคะแล้วก็จะเข้าใจคำสอนตรงไม่ว่าวันต่อไปหรือวันไหนใช่ไหมคะหรือเฉพาะวันนี้ที่จะไม่ไปปฏิบัติต้องเป็นผู้ที่ตรงค่ะไม่เห็นจะสำคัญอะไรจะเดือดร้อนอะไรกับการที่ไปทำอะไรที่ไม่รู้อะค่ะยิ่งสะสมความไม่รู้ไปเพิ่มขึ้นเป็นเครื่องกั้นไม่ให้รู้ว่าหนทางจริงๆคืออะไร
4: อย่างเช่นอย่างเข้าพรรษาอย่างนี้ค่ะอย่างไปถือศีลอุโบสถตามวัดเนี่ยเป็นอะไรเปล่าคะหนูไม่เข้าใจค่ะ
0: ค่ะนี่ก็เหมือนกันไม่ว่าอะไรทั้งนั้นค่ะควรเข้าใจนะคะศีลคืออะไรเห็นไหมคะมี5ข้อมี8ข้อก็ได้แต่รู้แต่ว่าคืออะไรก่อนอื่นค่ะที่เป็นปัญญาคือต้องรู้ว่าคืออะไรศีลเป็นธรรมะหรือเปล่าศีลอยู่ที่ไหนจิตเจตสิกรูปนิพพานถ้าไม่มีจิตจะมีศีลไหมไม่มีมีแต่กายได้ไหมที่จะไปรักษาศีลไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อทราบว่าทั้งหมดเนี่ยนะคะสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานคือจิตเพียงไม่มีจิตอะไรอะไรก็ไม่มีแต่จิตที่ดีก็มีจิตที่ไม่ดีก็มีตามเจตสิกที่เกิดกับจิตถ้าอกุศลและเจตสิกเกิดนะคะโลภะเกิดจิตดีได้ไหมคะไม่ได้จึงใช้คำว่าโลภะมูลจิตถ้าโทสะเกิดดีไหมคะไม่ดีไม่ให้เกิดได้ไหมเกิดแล้วใช่ไหมคะเพราะฉันรู้ตามความเป็นจริงว่าขณะนั้นก็คือจิตประเภทหนึ่งซึ่งเป็นโทสะเพราะฉะนั้นศีลคืออะไรคนส่วนใหญ่นะคะจะได้ยินคำว่าศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ดีทั้งนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะถ้าไม่มีจิตกายวาจาจะเคลื่อนไหวไปได้อย่างไรแต่เมื่อมีจิตแล้วนะคะและมีรูปรูปคือการเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาเนี่ยค่ะก็เป็นไปตามอำนาจของจิตแต่ไม่ได้หมายความว่าจิตมีอำนาจสั่งนะคะเป็นไปตามปัจจัยคือจิตประเภทใดเกิดขึ้นกายวาจาก็เคลื่อนไหวไปตามจิตประเภทนั้นๆถูกต้องไหมคะฟังธรรมะต้องพิจารณาค่ะถูกหรือผิดถูกหรือเปล่าถ้าไม่มีจิตรูปทำอะไรไม่ได้เลยคนตายนะคะไม่มีจิตเกิดที่รูปนั้นแต่เมื่อมีจิตแล้วนะคะมือไม้แขนขามีหมดครบถ้วนเคลื่อนไหวไปทุกวันเนี่ยเพราะจิตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะใดที่จิตเป็นอกุศลกายทำอะไรค่ะเคลื่อนไหวไปด้วยอกุศลจนถึงกับทุจริตที่ลัก ขโมยหรือฆ่าหรือเบียดเบียนคนอื่นก็ได้เพราะจิตขณะนั้นเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นให้ทราบว่านะคะศีลก็คือจิตเมื่อจิตเป็นอกุศลกายวาจาเป็นอกุศลศีลให้เห็นความสอดคล้องนะคะโดยมากถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะโดยละเอียดเนี่ยไม่ว่าจะในวิสุทธิมรรคซึ่งชื่อเรื่องบอกแล้วนะคะหนทางแห่งความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจะไม่กล่าวถึงอกุศลศีลแต่ว่าในพระไตรปิฎกไม่เว้นสักอย่างที่จะให้เข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราค่ะแม้กายเคลื่อนไหวไปเนี่ยก็ตามการสะสมแต่ละคนขณะนี้นั่งเหมือนกันไหมคะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไปได้ใช่ไหมคะแต่ละคนก็แต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นความละเอียดของจิตเนี่ยค่ะแม้แต่อกุศลเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ทำให้กายวาจาเนี่ยเป็นไปตามที่สะสมมาแม้แต่เป็นพระอรหันต์แล้วนะคะดับกิเลสหมดแล้วแต่ยังสะสมความคุ้นเคยในสังสารวัฏที่ชินต่ออาการของกายวาจาเนี่ยก็ยังต้องเป็นไปตามการสะสมที่ใช้คำว่าวาสนาวาสนาหมายความถึงสภาพธรรมะทั้งหลายทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็สะสมที่จะทำให้คิดดูค่ะแม้แต่การเคลื่อนไหวการนั่งการนอนการยืนการเดินการพูดการรับประทานอาหารแต่ละหนึ่งเนี่ยวิจิตมากนี่คือความละเอียดอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องศึกษาว่าถ้าไม่มีจิตจะมีการกระทำหลากหลายอย่างนั้นไหมก็ไม่มีแต่ทรงแสดงไว้โดยละเอียดว่านะคะเมื่อจิตเป็นอกุศลไม่เคยรู้เลยว่าอกุศลและศีลมีจะปฏิเสธไหมค่ะฟังแล้วบอกไม่ใช่หรือเปล่าค่ะก็ลองคิดดูนะคะทุกคำเป็นคำจริงเพราะฉะนั้นถ้าจิตเป็นกุศลกายเคลื่อนไหวยังไงคะช่วยเหลือใช่ไหมคะสงเคราะห์คนอื่นทำสิ่งที่เป็นประโยชน์วิรัติเว้นอาการกิริยาที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่มีการทำร้ายไม่มีการฆ่าเป็นต้นไม่มีการรังแกเพื่อความสนุกด้วยใช่ไหมคะหรือเพื่ออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นความเป็นผู้ละเอียดเนี่ยก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะนั้นน่ะเป็นศีลอะไรเพราะไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องอกุศลศีลถ้าไม่รู้จะวิรัติจะเว้นได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะแต่พระมีความเข้าใจที่ละเอียดขึ้นเนี่ยค่ะปัญญานั่นเองจะนำไปในกิจทั้งปวงไม่ใช่เราต้องเข้าใจจริงๆว่าไม่ใช่เราค่ะฟังธรรมะทั้งหมดเนี่ยมาจากพระไตรปิฎก45พรรษาละเอียดอย่างยิ่งเพื่ออนุเคราะห์คนที่ไม่รู้ค่ะแล้วก็ยึดถือสภาพธรรมะไว้มากมายให้ค่อยๆเข้าใจถูกขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคำตรวจสอบในพระไตรปิฎกแม้แต่คำว่าอกุศลศีลกุศลศีลมีไหมคะมีแล้วก็ยังมีอภิญญากตศีลจิตเนี่ยค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดับกิเลสนะคะเดี๋ยวเป็นกุศลเดี๋ยวเป็นอกุศลเดี๋ยวเป็นผลของกุศลซึ่งไม่ใช่ตัวเหตุเดี๋ยวก็เป็นผลของอกุศลเพราะฉะนั้นถ้าไม่ศึกษาจริงๆนะคะจะไม่สามารถรู้ว่าขณะนี้เป็นจิตอะไรเพียงขั้นฟังนะคะก็สามารถจะค่อยๆละคลายการยึดถือว่าเป็นเราโดยความเข้าใจขึ้นจนกว่าจะถึงปฏิปัตติที่สามารถจะเข้าใจลักษณะที่กำลังปรากฏตรงตามที่ได้ฟังที่ใช้คำว่าปฏิบัติในภาษาไทยหมายความถึงปัญญาถึงระดับที่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงตามที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นเมื่อดับกิเลสแล้วมีกุศลไหมคะมีไหมคะดับกิเลสแล้วจิตเป็นกุศลได้ไหมไม่ได้เพราะถ้ายังเป็นกุศลต้องมีผลคือวิบากยังเป็นเหตุให้เกิดผลที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นแม้ว่าจิตขณะนั้นนะคะจะประกอบด้วยสภาพธรรมะคือเจตสิกที่ดีแต่ไม่เป็นเหตุที่จะให้เกิดอีกจิตนั้นจึงเป็นกิริยาจิตเป็นโสภณะจิตเป็นจิตที่ดีไม่ใช่อกุศลอกุศลนี่เกิดอีกไม่ได้เลยนะคะดับคือดับแต่ถ้าคนที่ไม่รู้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็พยายามหาทางไม่ให้เกิดชั่วคราวแต่ดับไม่ได้เพราะว่าลึกมากละเอียดมากหนาแน่นมากนะคะพระเชนก็จะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจถูกต้องว่าเมื่อรู้จักอกุศลศีลแล้วรู้จักกุศลศีลแล้วนะคะก็ยังมีอภิญญากตศีลสำหรับจิตซึ่งไม่ใช่กุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นแม้แต่ว่ารักษาศีลใช่ไหมคะที่ว่าเมื่อกี้นี้รู้จักศีลหรือยังถ้ายังไม่รู้จักศีลรักษาอะไร จิตมีรักษาจิตหรือเปล่าหรืออะไรหรือว่าทำไปด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของความรู้ทั้งหมดค่ะต้องไม่ลืมว่าพระพุทธศาสนาคำสอนศาสนาของผู้ที่ทรงตรัสรู้

0: ้ามุ่งหมายถึงเฉพาะศีลที่เป็นกุศลศีลนะครับท่านก็แสดงว่าหมายถึงการรวบรวมความประพฤติเป็นไปจากที่ไม่เหมาะไม่ควรทั้งทางกายทางวาจานี่นะครับก็ให้เป็นความประพฤติเป็นไปที่ถูกต้องดีงามนะครับอันนี้คือความหมายหนึ่งอีกความหมายหนึ่งก็แสดงถึงเป็นเบื้องต้นหรือว่าเป็นการรองรับคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปนะครับอย่างเช่นผู้ที่เป็นพระภิกษุนี่นะครับท่านก็จะต้องมีความสำรวมระวังในเรื่องของสิกขาบทต่างๆเพื่อที่จะไม่ล่วงละเมิดเพราะว่าการล่วงละเมิดสิกขาบทหรือว่าล่วงละเมิดพระวินัยของพระภิกษุนี่นะครับก็จะเป็นเครื่องกั้นในการที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้นะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นถ้าพระภิกษุเป็นผู้ที่สำรวมระวังในสิกขาบทไม่ล่วงละเมิดก็จะสามารถที่จะเป็นเครื่องรองรับคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปได้นะครับอันนี้คือในความหมายของศีลโดยนัยยะต่างๆนะครับ
1: แสดงเห็นว่าพระธรรมที่ทรงแสดงไว้มากนะคะอุปการะให้เรามีความเข้าใจจริงๆในความไม่ใช่ตัวตนหรือว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะฟังโดยนัยยะใดๆนะคะก็ไม่ลืมว่าเป็นธรรมะแล้วแต่ว่าจะเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปความประพฤติทางกายหรือว่าทางวาจาทั้งหมดนี่ค่ะไม่พ้นจากสิ่งที่มีจริงใช้คำว่าปรมัตถธรรมเพราะเหตุว่าใครก็เปลี่ยนจิตให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เปลี่ยนเจตสิกเปลี่ยนรูปให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่ที่จะต้องเข้าใจคือทั้งหมดนี่ค่ะไม่ใช่เรา
2: ศีลนะคะก็มีหลายความหมายแล้วก็มีหลายระดับด้วยนะคะแม้กระทั่งศีลที่เป็นปกติงดเว้นทุจริตทางกายทางวาจาธรรมดาเหมือนกับเรารักษาศีลก็เป็นข้อๆอย่างนี้ก็คืออย่างหนึ่งนะคะก็เป็นกุศลขั้นศีลไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาก็ได้แล้วศีลที่จะประกอบด้วยความเข้าใจถูกเนี่ยนะคะท่านอาจารย์จนกระทั่งมีการสะสมจนเป็นศีลบารมีเนี่ยค่ะจะเริ่มต้นอย่างไรคะ
1: เข้าใจธรรมะค่ะอันนี้คือหัวใจสำคัญที่สุดนะคะจะใช้ชื่อหลากหลายยังไงก็คือว่าขณะนั้นเข้าใจหรือว่าไม่รู้ไม่เข้าใจเลยอย่างได้ยินคำว่าศีลเนี่ยถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจเลยนะคะรักษาศีลคืออะไรขณะนั้นเป็นเราแน่นอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม้แต่ขณะนั้นก็เป็นเพียงระดับต้นเพราะเหตุว่ายังไม่รู้ความจริงว่าไม่ใช่เรา
3: ผมชื่อพงธรชัยวันนะครับรบกวนท่านอาจารย์อธิบายกฎของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาครับ
1: อนิจจังคืออะไรคะ
3: ความไม่เที่ยงไม่แน่นอน
1: อะไรล่ะคะไม่เที่ยง
3: ก็ทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นจิตความรู้สึกสัญญาเวทนาทุกๆอย่างไม่เที่ยง
1: ค่ะขณะนี้ใช่ไหมคะ
3: ขณะนี้ด้วยทุกขณะ
1: ขณะนี้คือทีละหนึ่งขณะสืบต่ออย่างเร็วมากเป็นทุกขณะนะคะไม่เที่ยงสิ่งที่เพียงเกิดขึ้นปรากฏสั้นมากเล็กน้อยมากแล้วหมดไปเนี
3: ่
1: ยเป็นสิ่งที่ควรติดข้องพอใจไหมในเมื่อสิ่งนั้นเกิดแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นจะพอใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเพราะไปจำว่ายังอยู่แต่ความจริงจริงๆนะคะดับหมดแล้วค่ะไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นลักษณะที่เกิดดับนั่นแหละคำว่าทุกข์ที่นี่หมายความว่าไม่ใช่สิ่งที่ควรที่จะยินดีติดข้องเพลิดเพลินเพราะเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่มีหมดแล้วนี่ค่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้จริงๆว่าความหมายของทุกข์ก็คือว่าสิ่งที่น่าพอใจก็ดับติดข้องแล้วมีประโยชน์อะไรในเมื่อไม่กลับมาอีกเลยหลงสะสมความติดข้องในสิ่งที่เพียงปรากฏชั่วคราวแต่จำผิดนะคะสัญญาวิปลาสด้วยทิฏฐิวิปลาสว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นอนิจจังนะคะเป็นลักษณะของสภาพธรรมะทั้งหมดซึ่งเกิดไม่มีสักอย่างเดียวซึ่งเกิดแล้วไม่ดับเพราะฉะนั้นลักษณะ3อย่างของสภาพธรรมะที่เกิดก็คือเมื่อเกิดแล้วดับไม่เที่ยงจึงเป็นทุกข์นะคะแล้วก็เป็นอนัตตาเพราะเหตุว่าไม่ใช่เราแน่ๆดับแล้วจะเป็นเราได้ยังไงใช่ไหมคะแล้วก็เป็นใครก็ไม่ได้ไม่เหลือเลยสักนิดเดียวเพราะฉะนั้นเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาด้วยเนี่ยค่ะพระธรรมให้รู้ความจริงว่าที่หลงอยู่ในสังสารวัฏเพราะไม่รู้ความจริงเพราะความติดข้องด้วยความไม่รู
3: ้อย่างคำว่าทุกขังเนี่ยฮะ
1: ค่ะ
3: ความหมายจริงๆที่พระพุทธเจ้าอยากจะบอกเราเนี่ยคืออะไรครับ
1: ถ้าไม่มีการเกิดดับจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นที่เปลี่ยนแปลงเพราะเกิดดับ
3: ครับ
1: ด้วยเหตุนี้อะไรเป็นทุกข์

0: จิตเป็นทุกข์
1: เพราะอะไร
0: เพราะมีเกิดมีดับหรือยังไง
1: ถ้าไม่มีจิตเลยจะมีอะไรเกิดดับไหมไม่มีแต่เมื่อมีจิตเกิดจิตดับไหม
0: ดับครับ
1: จิตเป็นเราหรือเปล่า
0: ไม่เป็น
1: ไม่เป็นเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีก
0: ครับ
1: จะเหลือเราที่ไหนคะสิ่งที่เกิดทั้งหมดค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามเกิดลอยลอยได้ไหมหรือว่าต้องมีปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้น
0: ต้องมีปัจจัย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดนะคะเป็นสังขารธรรมทั้งหมดเลยถ้าไม่มีเหตุที่เหมาะสมควรที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดสิ่งนั้นเกิดไม่ได้เช่นจิตได้ยินถ้าไม่มีโสตประสาทะที่สามารถกระทบเสียงรูปอื่นกระทบเสียงไม่ได้เลยค่ะตาก็กระทบเสียงไม่ได้นะคะเฉพาะรูปนี้รูปเดียวค่ะที่เกิดแล้วก็กระทบกับเสียงซึ่งเกิดและทั้งสองอย่างยังไม่ดับเพราะว่าเสียงก็มีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะจิตเกิดขึ้นรู้ว่ามีเสียงดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นได้ยินและจิตได้ยินก็ดับไปและเป็นปัจจัยให้จิตอื่นเกิดสืบต่อนะคะเพราะฉะนั้นการเกิดดับสืบต่อเป็นสุขน่าพอใจควรยึดถือหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเปล่าตามความเป็นจริง
0: ไม่ควรยึดถือ
1: ค่ะก็เป็นธรรมะซึ่งเกิดดับอนิจจังทุกขังและก็อนัตตาด้วยหมายความว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วก็ไม่ใช่ใครสักคนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าศึกษาโดยละเอียดจะรู้ว่าธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะไม่ปะปนกันเลยเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ตามความเป็นจริงที่จะไถ่ถอนความติดข้องความพอใจซึ่งมีอยู่ในทุกอย่างที่ปรากฏถ้าไม่ปรากฏจะติดข้องไม่ได้แต่เมื่อปรากฏแล้วจะไม่ติดข้องก็ไม่ได้เพราะความไม่รู้ความจริงว่าสิ่งนั้นดับแล้วค่ะไม่เหลือให้ติดข้องแต่เพราะว่าไม่รู้ความจริงจึงจำไว้แล้วก็ติดข้องพระเชนก็จะเข้าใจความหมายของอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่คำลอยๆแต่ต้องหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดสิ่งนั้นดับการเกิดดับนั่นแหละเป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดีคำว่าทุกขังที่นี่นะคะไม่ใช่เฉพาะความรู้สึกเจ็บปวดไม่ใช่เฉพาะความรู้สึกไม่แช่มชื่นไม่พอใจแต่หมายความถึงสภาพธรรมะที่เกิดดับเนี่ยเป็นที่ตั้งของความยินดีหรือว่าไม่ควรยินดีเพราะว่าเรายินดีในสิ่งที่นำสุขมาให้แต่เมื่อสิ่งนั้นดับแล้วจะนำสุขมาให้ได้อีกหรือใช่ไหมคะก็หลงเข้าใจว่าเป็นสุขแต่ว่าความจริงอนิจจังความไม่เที่ยงนี่แหละเป็นทุกข์อย่างยิ่งใครก็บังคับบัญชาไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้และเป็นสิ่งที่ไม่ควรยินดีอย่างยิ่งใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นความเข้าใจผิดว่ายังมีอยู่แล้วก็เป็นอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดดับเป็นทุกข์ไม่เที่ยงแต่ถ้าลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่เกิดดับนะคะนิจจังเพราะไม่เกิดสุขังสภาพธรรมะที่ไม่เกิดจะทำให้เกิดทุกข์ได้ยังไงใช่ไหมคะแล้วก็เป็นอนัตตาพระเชนจึงทรงแสดงว่าสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่ของใครพระเชนเริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะเพราะธรรมะมาจากคำว่าธาตุหรือธาตุซึ่งไม่เป็นของใครเลยทั้งสิ้นเป็นแต่สิ่งที่มีจริงในลักษณะต่างๆกันเดี๋ยวนี้ค่ะอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเปล่าอะไรเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเดี๋ยวนี
0: ้ความไม่รู
1: ้ค่ะ
0: แล้วดับไปก็รู้มากขึ้น
1: อย่างนั้นอย่างกว้างนะคะเห็นเดี๋ยวนี้อนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเปล่า
0: ครับ
1: ค่ะได้ยินเดี๋ยวนี้อนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเปล่า
0: คร
1: ับ แข็งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้อนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเปล่านี่คือความมั่นคงที่จะเข้าใจว่าธรรมะคืออะไรคือสิ่งที่มีจริงทุกอย่างเห็นต้นไม้แต่ต้องเป็นเพราะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นต้นไม้ได้ไหมหรือเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งสามารถกระทบตาแล้วทำให้จิตเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปสิ่งที่กระทบตาอยู่ที่มหาภูตรูปเกิดพร้อมกับมหาภูตรูปแต่ไม่ใช่แข็งไม่ใช่อ่อนไม่ใช่เย็นร้อนตึงไหวนะคะเพราะสิ่งนั้นกระทบตาไม่ได้แต่ที่ใดที่มีธาตุเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวมหาภูตรูปสีที่นั่นต้องมีสิ่งที่สามารถกระทบตาได้และปรากฏเมื่อเห็นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแม้แต่สิ่งที่กระทบตาก็ต้องเกิดแล้วก็ต้องดับยากที่จะรู้ความจริงนะคะ แต่ว่าผู้ที่ทรงตรัสรู้ทรงแสดงไว้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดาเกิดแล้วไม่ให้ดับได้ไหม
0: ไม่ได
1: ้แต่รู้การดับไหมรู้การเกิดไหมไม่ใช่เรานะคะแต่ปัญญาที่เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนกระทั่งละคลายความไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นจะไปปฏิบัติให้เห็นการเกิดดับเนี่ยได้อย่างไรนอกจากไปคิดไปประจักษ์ด้วยความไม่รู้คิดว่านั่นแหละรู้แล้วแต่ความจริงไม่ได้เข้าใจอะไรเลยที่เป็นปกติตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะพูดถึงสิ่งที่มีเป็นปกติแล้วก็ให้เข้าใจความจริงนะคะเพราะฉะนั้นโดยอริยสัจจะทุกขะอริยสัจจะทรงแสดงไว้ว่าขันธ์ 5หมายความถึงทุกสิ่งทุกอย่างนามธรรมรูปธรรมทุกชนิดที่เกิดระดับนั่นแหละเป็นทุกข์ค่ะเป็นอริยสัจจะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงฟังและเข้าใจตามเล็กๆน้อยๆนะคะนี่คือปริยัตติขั้นต้นจะนำไปสู่ปฏิปัตติทำให้มีการเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏจากคำนี้แหละแต่ฟังบ่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะเป็นปฏิปัตติแต่ยังไม่ใช่ปฏิเวทะปฏิเวทะคือเมื่อไหร่ที่สภาพนั้นปรากฏโดยความไม่ใช่เราทีละหนึ่งจึงจะรู้ว่านี่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สามารถที่จะรู้จริงๆอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นจะไม่มีผู้ใดนะคะที่ถึงนิพพานมีนิพพานเป็นอารมณ์โดยไม่รู้ทุกขอริยสัจจะอันดับแรกเลยค่ะต้องเข้าใจนะคะธรรมะไม่ใช่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแล้วก็ธรรมะจริงๆก็มีจิตธาตุรู้นะคะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ซึ่งเกิดพร้อมเจตสิกเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีความคิดว่ากำหนดเนี่ยหมายความถึงอะไรก่อนที่จะได้ศึกษาธรรมะนี่นะคะเราจะพูดคำที่เราไม่รู้จักแน่ๆเลยอย่างจะพูดคำว่าโลกจะพูดคำว่าจิตจะพูดคำว่าอะไรก็ตามแต่นะคะเราไม่ได้รู้จักสิ่งนั้นเลยจริงๆเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยต้องตามลำดับขั้นเพื่อที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้นะคะขอถามย้อนไปเมื่อกี้นี้นะคะขณะนี้เป็นทุกข์หรือเปล่าคะเดี๋ยวนี้เองค่ะเป็นทุกข์หรือเปล่า
0: ไม่ครับ
1: ค่ะนี่แสดงว่าเข้าใจธรรมะหรือเปล่าเห็นไหมคะเราพูดกันแล้วก็เราก็พูดกันซ้ำๆแต่ว่าความเข้าใจจริงๆเนี่ยต้องเป็นไปตามที่ได้ยินได้ฟังสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับเป็นธรรมดาเกิดแล้วไม่ดับไม่ได้เพราะฉะนั้นความหมายที่ใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยนะคะซึ่งเป็นอริยสัจจะคือการเกิดขึ้นและดับไปเป็นทุกข์ตอนแรกที่ตอบว่าไม่เป็นเพราะอะไร
0: เพราะว่าเราไม่เร่าร้อนไม่กังวลกังวายไม่ทุกข์ใจมันเป็นอารมณ์สบายสบาย
1: ขณะนั้นลืมอะไรหรือเปล่า
0: ลืมไหม
1: ลืมว่าเป็นธรรมะศึกษาธรรมะแล้วก็ลืมว่าเป็นธรรมะแต่ถ้าศึกษาธรรมะนะคะรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ลืม
0: นั่นหมายถึงว่าการเกิดดับมันจะต้องทุกข์
1: ไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับเลยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้น
0: เกิดดับเสร็จแล้วมันจะต้องทุกข์ตามด้วยเสมอ
1: ไม่ใช่ค่ะต้องเข้าใจก่อนนะคะทุกข์มีหลายอย่าง
0: ครับผม
1: แต่ทุกข์จริงๆซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้คือสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดเพราะมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นไม่เกิดก็ไม่ได้
0: ครับ
1: เกิดแล้วก็ดับไปเลยไม่กลับมาอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นและดับไปไม่กลับมาอีกนี่แหละใครเปลี่ยนแปลงได้
0: ไม่มีใครเป็น
1: เพราะฉะนั้นเป็นทุกข์อริยสัจจะเป็นความจริงของผู้รู้ว่าสภาพธรรมะใดๆก็ตามเป็นธรรมะคือนอกจากไม่ใช่เรานะคะไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแต่สิ่งที่เกิดนั้นต้องดับทั้งหมดเลยไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับ
0: ครับ
1: ค่ะอย่างนี้ไม่ลืมแต่พอลืมใช่ไหมคะ
0: คืออนิจจังเนี่ยพอเข้าใจอาจารย
1: ์
0: แต่ทุกขังที่อาจารย์ถาม
1: ต้องไม่ลืมว่านะคะทุกขังที่นี่เป็นทุกขะอริยสัจจะความหมายคือการดับไปไม่กลับมาอีกแล้วจะมีประโยชน์อะไรคะเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเกิดขึ้นได้ยินแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยทั้งสังสารวัฏนี่ค่ะเป็นอย่างนั้นแล้วมีประโยชน์อะไรในการที่เพียงปรากฏแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกปรากฏให้ติดข้องใช่ไหมคะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นติดข้องหมดเลยหรือว่าปรากฏให้เข้าใจความจริงว่าสิ่งนั้นแหละไม่ควรติดข้องเ พราะฉะนั้นคำว่าทุกข์ที่นี่ไม่ได้หมายความถึงความรู้สึกเป็นทุกข์แต่หมายความถึงสภาพที่เป็นทุกข์ของสิ่งนั้นคือสิ่งนั้นไม่สามารถที่จะยั่งยืนไม่มีใครไปทำให้ยั่งยืนได้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปยับยั้งไม่ได้ด้วยแล้วไม่กลับมาอีกด้วยติดข้องในสิ่งที่ไม่เหลือฉลาดไหมไม่มีอะไรเลยก็ยังติดข้องค่ะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยเพื่อพ้นจากความไม่
0: ร
1: ู้และความติดข้องแต่ไม่ใช่เราจะพ้นไปได้ง่ายๆนะคะต้องไปด้วยปัญญาที่เข้าใจจริงๆทุกคำทุกคำนี่ทิ้งไม่ได้เลยค่ะธรรมะเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเดี๋ยวนี้เป็นทุกข์ไหมเป็นเพราะสภาพธรรมะไม่ใช่เราค่ะไม่มีเราทุกข์เพราะสภาพนั้นที่เกิดขึ้นเกิดแล้วดับไปแล้วรู้ทุกข์ไหม
0: ต้องไว
1: ไม่ใช่ไวเลยค่ะแล้วรู้ไหมคำว่ารู้ไม่ลืมใช่ไหมคะรู้คืออะไรเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเป็นทุกข์จริงแต่รู้ทุกข์ไหมนี่ค่ะคือการที่เราจะมีปัญญาของเราเองไม่ใช่ฟังไปเฉยๆนะคะแต่จากการสนทนากันเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจว่าเราเข้าใจแค่ไหนลืมอะไรไปบ้างหรือเปล่าหรือเดี๋ยวเข้าใจเดี๋ยวก็ลืมใช่ไหมคะก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะเหตุว่ามีความไม่รู้มากมายค่ะจะให้เป็นความรู้มั่นคงติดต่อกันไปเลยทีเดียวเนี่ยเป็นไปไม่ได้นอกจากอาศัยการฟังบ่อยๆการไตร่ตรองและการมั่นคงว่าสิ่งที่ปรากฏอย่างนี้แหละพระธรรมที่ทรงแสดงแล้วนะคะว่าเป็นสิ่งที่จริงเกิดดับต้องสามารถรู้ได้แต่ไม่ใช่เราต้องเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งที่มาจากการฟังเข้าใจก่อนมิฉะนั้นปริยัติไม่มีจะไปปฏิบัติเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยข้านกับความจริงข้านกับพระพุทธพจน์ด้วยเพราะฉะนั้นความเข้าใจแต่ละครั้งเนี่ยค่ะจะค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นค่อยๆละความไม่รู้นะคะจนกว่าจะประจักษ์โดยปัญญาที่สะสมเข้าใจแล้วไม่ใช่โดยเราค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะรู้ทุกข์ไหม
0: รู้แล้วครับ
1: รู้แล้วไม่ต้องทำอะไรรู้แล้วนี่ใช่ไหมคะยังมีเราหรือเปล่า
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มีเลยเหรอคะ
0: อาจารย์ทางนี้จะต้องไม่มี
1: ไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นผู้ที่ตรง
0: ครับ
1: มิฉะนั้นไม่มีปริยัติไม่มีปฏิบัติไม่มีปฏิเวทะถ้าตอบอย่างนี้เหมือนกับว่าปฏิเวทะแล้วรู้แล้วใช่ไหมคะนี่เป็นสิ่งที่ผิดเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ฟังพระธรรมจะไม่ศึกษาพระธรรมด้วยความเคารพยิ่งแต่จะฟังหรือคิดเองคนอื่นพูดอะไรมานะคะคล้อยตามโดยง่ายเพราะไม่ศึกษาพระธรรมเพราะฉะนั้นพุทธังสรณังคัจฉามิเนี่ยตรงไหมธรรมังสรณังคัจฉามิไหมฟังคนอื่นใช่ไหมคะสังฆังสรณังคัจฉามิธรรมะที่ได้ฟังเนี่ยสามารถที่จะดับกิเลสถึงความเป็นพระอริยบุคคลได้ไหมเพราะไม่รู้อะไรเลยเนี่ยค่ะจึงต้องเป็นผู้ที่ละเอียดและตรงนะคะซึ่งยากเพราะอกุศลมากพร้อมที่จะพาไปผิดด้วยความต้องการเพราะว่าโลภะเป็นนายมานานแสนนานนะคะมีนายใหญ่มากไม่มีใครเสมอตื่นขึ้นมามีนายหรือยังคะ
0: มี
1: แล้วค่ะแค่ลืมตาก็นายนั่นแหละนะคะลืมตาทำไมรู้ไหมคะค่ะมีคำในพระไตรปิฎกนะคะที่ว่าการแสวงหาเป็นทุกข์ในสังสารวัฏนอกจากเกิดแก่เจ็บตายนะคะทุกข์ในอดีตที่จะต้องมีปัจจุบันและทุกข์ในปัจจุบันที่จะต้องทำให้เกิดทุกข์คือการเกิดดับของสภาพธรรมะในอนาคตแล้วแม้ปัจจุบันนี้ใครเห็นทุกข์จากการต้องแสวงหาบ้างแค่ลืมตาก็แสวงหาแล้วค่ะรู้ไหมเป็นทุกข์ที่ต้องแสวงหาแต่ทุกข์แท้ๆที่เป็นอริยสัจจะคือขณะนั้นเกิดขึ้นและดับไปไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นคำว่าอนัตตาจะไม่มีคำสอนในศาสนาอื่นเลยทั้งสิ้นเป็นอัตตาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครทำให้เราเกิดอัตตานะคะคนนั้นไม่ได้สอนให้เราเข้าใจความจริงว่าว่าจะไม่ใช่เราจริงๆเนี่ยต้องมีปัญญาระดับขั้นไหนบ้างขั้นฟังขาดไม่ได้เลยค่ะคิดเองไม่ได้เลยเชื่อใครไม่ได้เลยแม้แต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพระสารีบุตรท่านก็กล่าวว่าท่านรู้แจ้งสภาพธรรมะหมดกิเลสด้วยตัวท่านไม่ใช่เพราะเชื่อแต่เพราะพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นปัจจัยให้ปัญญาของท่านเกิดได้นี่ก็แสดงเห็นว่ากว่าปัญญาของใครจะเกิดนะคะพึ่งใคร
0: พึ่งตัวเองครับ
1: ตัวเองจริงๆเนี่ยพึ่งได้ไหมถ้าไม่ได้ฟังพระธรรม
0: ไม่ได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นธัมมังสรณังคัจฉามิ ลืมไม่ได้เลยค่ะต้องตรงจริงๆว่าพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพึ่งเมื่อไหร่คะยามทุกข์ยากก็ไปกราบไหว้รูปนั้นรูปนี้จะทำให้หายทุกข์ได้ไหม
0: ไม่ได
1: ้ไม่ได้เลยค่ะเพราะไม่ใช่ปัญญาก็จะต้องมีทุกข์ที่จะต้องมีการเกิดแล้วก็ดับไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นปริยัตินี่ค่ะศึกษาและเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเนี่ยเป็นการรอบรู้จากการที่สนทนากันเนี่ยจะรู้ว่ารอบรู้แค่ไหนใช่ไหมคะถ้ายังไม่รอบรู้ก็ผิดถูกไปตามเรื่องใช่ไหมคะแต่ถ้ารอบรู้นี่ตรงกันทุกคำและเป็นความจริงด้วยกว่าจะถึงปฏิปริยัติต้องเป็นสัจญาณต้องไม่ลืมนะคะธรรมจักกัปปวัตตนสูตรทรงแสดงกับพระปัญจวัคคีย์อาการ3รอบของอริยสัจ4อริยสัจ4เนี่ยทุกคนรู้ชื่อแต่ว่าสัจญาณในอริยสัจ4คืออะไรกิจญาณในอริยสัจ4คืออะไรกตญาณในอริยสัจ4คืออะไรนี่คือพระปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตตนสูตรแล้วเราทำไมผ่านไปไม่สนใจคิดเหรอคะว่าเพียงแค่เนี้ยหมดกิเลสรู้แล้วไม่ใช่เลยค่ะแม้การฟังก็ยังต้องฟังโดยละเอียดโดยรอบคอบโดยความเคารพอย่างยิ่งเพราะว่าทุกคำเนี่ยมีค่าไม่ให้เราเห็นผิดละแม้แต่คำว่าปริยัติป้องกันความเห็นผิดเข้าใจว่าไปปฏิบัติไม่ต้องศึกษาธรรมะแล้วจะรู้ความจริงใครสอนอย่างนี้รู้ความจริงเดี๋ยวนี้หรือเปล่าถ้าเดี๋ยวนี้ไม่รู้แล้วจะไปรู้อะไรเมื่อไรที่ไหนคะไปคอยวันไหนจะไปรู้อะไรไปทำอะไรให้รู้อะไรในเมื่อสิ่งนั้นยังไม่เกิดแต่สิ่งนี้กำลังปรากฏเพราะเกิดแล้วไม่รู้จะต้องมีปัญญาขั้นฟังเข้าใจจริงๆไม่ใช่เราแต่อะไรล่ะที่รู้สติสัมปชัญญะอีกระดับหนึ่งไม่ใช่ขั้นฟังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้รู้หรือยังคะ
0: ก็รู้บ้างไม่รู้บ้างครับ
1: ใช่ค่ะว่าเข้าใจเพียงเข้าใจเรื่องราว
0: ครับ
1: หรือคำนั้นซึ่งลึกซึ้งใช่ไหมคะแต่ยังไม่ได้ประจักษ
0: ์ครับ
1: ไม่ฉะนั้นจะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าแม้ภิกษุบางรูปนะคะในครั้งพุทธกาลเดินตามหลังพระองค์ไปสุนัขขัตตะลิชวีบุตรเป็นเชื้อสายของเจ้าลิชวีนะคะก็ยังคิดว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเนี่ยมีประโยชน์มากทำให้คนพ้นทุกข์ได้แต่ไม่ใช่เพราะการตรัสรู้คิดว่าเพราะคิดเอาทั้งหมดเพราะฉะนั้นหลายคนค่ะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดว่าพระองค์ประเสริฐเพราะคิดเก่งรู้ไปหมดคิดไปหมดแต่ไม่รู้ว่าไม่ใช่คิดค่ะเป็นการประจักษ์แจ้งตรัสรู้สภาพธรรมะจริงๆซึ่งเกิดจริงๆดับจริงๆแม้แต่จิตหนึ่งขณะเนี่ยก็ทรงแสดงโดยละเอียดนะคะว่าจิตนี้มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่และก็สภาพธรรมะที่ไม่เกิดกับจิตนี้แต่เกิดกับจิตต่อไปนะคะสามารถจะถึงความเป็นมรรคมีองค์แปดได้เนี่ยค่ะคือการศึกษาไม่ใช่ว่าเราไปคิดเองหมดใครเขาออกอะไรเราก็ทำตามเพราะอะไรคะหวังจะรู้ซึ่งไม่ใช่ความเข้าใจแต่เป็นโลภะเป็นความไม่รู้เมื่อไหร่ก็คือตรงกันข้ามกับปัญญาเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นมีพระธรรมเป็นที่พึ่งให้พ้นจากความเข้าใจผิดให้พ้นจากการหลงผิดว่าเข้าใจธรรมะแต่ความจริงรู้หรือยังค่ะพูดตรงค่ะตรงจริงๆปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะตั้ง3รอบรู้ใน3หรือเปล่าย ัง
0: คร
1: ับ ยังนะคะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นขณะนี้เป็นขั้นไหนขั้นฟัง
0: ขั้นฟัง
1: ปริยัติฟังใคร
0: ฟังผู้รู้
1: ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ 2,500 กว่าปียังมีอยู่นะคะที่จะกล่าวถึงคำจริงที่ตรัสจากขูวิญญาณภาษามัคคีภาษาบาลีหมายความถึงเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะจะต้องบอกไหมคะว่าเดี๋ยวนี้จากขูวิญญาณเกิดดับไม่เที่ยงต้องพูดอย่างนี้ไหมคะ
0: ไม่ต้องครับ
1: ไม่ต้องเลยค่ะเพราะใครพูดถึงจากขูวิญญาณเรารู้ว่ากำลังเห็นอภิธรรมปิฎกหรืออภิธรรมมัทสังคหะปริเชตต่างๆมีภาษาบาลีนะคะแต่หมายความถึงสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้นั่นจึงจะเป็นการศึกษาคือรู้ตัวธรรมะจริงๆว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะที่ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นจึงต้องศึกษาเพื่อที่จะเข้าใจเข้าใจมากพอที่จะเป็นปริยัติหรืออย่างเนี้ย
0: ยังครับ
1: ยังค่ะปริยัติคือรอบรู้ทุกคำสอดคล้องกันทั้งหมดไม่ขัดกันเลยอนัตตาต้องอนัตตาถ้าคิดว่าอนัตตาแต่ทำหรือไปปฏิบัติถูกหรือผิด
0: ผิดครับ
1: ผิดก็ต้องว่าผิดถูกก็ต้องว่าถูกนี่คือพูดตรงซึ่งจะเป็นผู้ที่ได้สาระจากพระธรรมเพราะเหตุว่าปริยัติเป็นปริยัติจะเป็นปฏิบัติไม่ได้ค่ะใครสอนให้ทำคนนั้นเข้าใจพระธรรมหรือเปล่าไม่เข้าใจแม้แต่คำว่าอนัตตาเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ตรงนะคะยังไม่ได้รอบรู้ในปริยัติแต่เริ่มฟังเพื่อที่จะเข้าใจจนกว่าจะมั่นคงค่ะเป็นสัจจญาณเมื่อมีความเข้าใจที่มั่นคงเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่รู้ได้ไหม
0: ใช่ครับ
1: รู้ได้แต่ยังไม่รู้ใช่ไหมถ้าเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกจะรู้ได้ไหม
0: รู้ได
1: ้ถ้ารู้ไม่ได้ไม่มีสาวกเลยใช่ไหมคะท่านฟังธรรมะกันมาเป็นกับๆแต่เราก็ไม่ต้องไปนับนะคะค่ะเพียงแต่ว่าเข้าใจขึ้นใครรู้ต้องไปถามคนอื่นหรือเปล่าถ้าถามใครว่าถูกหรือผิดขณะนั้นไม่เข้าใจและเขาบอกแล้วเราจะเข้าใจหรือนั่นคือเขาบอกค่ะแต่ความเข้าใจต้องเกิดจากการไตร่ตรองเพราะฉะนั้นเหตุที่จะให้เกิดการเข้าใจจริงๆนะคะก็คือว่ารู้ว่าแต่ละคำเนี่ยเป็นคำที่มีค่าหาประมาณไม่ได้เลยเป็นรัตนะที่แท้จริงนะคะไม่ว่ายามทุกข์ยากยามขัดสนหรือว่ายามลำบากยังไงก็ตามพระธรรมที่ได้ฟังเนี่ยทำให้สามารถที่จะอารักขาจิตในขณะนั้นไม่ให้เดือดร้อนหรือเป็นทุกข์เพราะเข้าใจว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปจนกว่าจะรู้ความจริงซึ่งเป็นปฏิปติเพราะฉะนั้นใครจะบอกไปปฏิบัติไปไหม
0: ไม่ไปครับ
1: ต้องมั่นคงต้องมั่นคงนะคะเพราะว่ามีหลายคนค่ะฟังธรรมะแล้วไปปฏิบัติหมายความว่ายังไงค่ะยังคิดว่ามีหนทางอื่นแล้วอะไรพาไปถ้ากำลังเข้าใจธรรมะเดี๋ยวนั้นจะไปไหนไหมเดี๋ยวนี้กำลังเข้าใจสภาพธรรมะและจะต้องไปที่ไหนหรือเปล่าในพระไตรปิฎกนะคะแต่ละท่านที่ได้ฟังพระธรรมสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเมื่อได้ฟังไม่ได้ไปไหนเลยและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตรัสบอกให้ใครไปไหนแต่ให้อบรมเจริญปัญญาความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะความจริงเป็นอย่างนี้เปลี่ยนได้ไหมเมื่อเปลี่ยนไม่ได้แล้วไปทำอะไรที่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นพระศาสนาก็อันตรธานเพราะคำไม่จริงเนี่ยค่ะทำลายคำจริงอาจหารร่าเริงที่จะเป็นสาวกไหมคะ
0: อาจหารครับ
1: ค่ะเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ของใครเลยค่ะ
0: ทีกี้พี่เขาถามว่ามีใครกำหนดมาไหมใช่ไหมครับรบกวนอาจารย์ตอบด้วยอยากรู้เหมือนกันครับ
1: จิตเกิดขึ้นและดับไปพร้อมเจตสิกเดี๋ยวนี้จิตเห็นดับนะคะถูกต้องไหมคะใครกำหนดให้จิตต่อไปรับสิ่งที่จิตเห็นเห็นใครกำหนดคะสัมปติชันนะชื่อภาษาบาลีนะคะแต่หมายความว่าเดี๋ยวนี้ขณะนี้ใครจะรู้บ้างว่าจิตเห็นหนึ่งขณะเท่านั้นเองค่ะจิตขณะต่อไปไม่เห็นละเพียงแค่หนึ่งขณะต่อไปไม่เห็นแต่รู้สิ่งเดียวกับที่จิตเห็นเห็นเพราะขณะนั้นนะคะจักขุปสาทะยังกระทบโดยผัสสะเจตสิกยังกระทบสิ่งที่ยังไม่ดับแต่ว่าจิตทุกจิตจะทำกิจของตนของตนด้วยเหตุนี้นะคะทรงแสดงว่าจิตทั้งหมดเนี่ยค่ะจิตไหนทำกิจอะไรซึ่งกิจของจิตนะคะทั้งหมดมี14กิจก้าวไก่กันไม่ได้สับสนกันไม่ได้ให้จิตนี้ไปทำกิจนั้นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทันทีที่จิตเกิดขึ้นเห็นทำทัศนกิจดับแล้วจิตต่อไปไม่ได้ทำทัศนกิจแต่ทำสัมปติชนะกิจเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเราอยู่ในโลกมายากลระดับไหนใครก็ไม่สามารถที่จะทำอย่างนี้ได้เลยจะลวงยังไงก็ไม่เท่ากับจิตนะคะเกิดดับสืบต่อแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏและสภาพจำซึ่งเกิดกับจิตเนี่ยค่ะก็จำหมดเลยมีหน้าที่จำอย่างเดียวไม่มีหน้าที่รู้สึกสุขทุกข์ไม่มีอะไรเพราะเจตสิกแต่ละหนึ่งนะคะก็เป็นแต่ละหนึ่งจริงๆจะไปก้าวก่ายทำกิจของเจตสิกอื่นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจักขุวิญญาณจิตเห็นมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ดวงขาดสักดวงได้ไหมคะให้เหลือ6ได้ไหมไม่ได้เ บวกไปอีกสักหนึ่งให้เป็น8ได้ไหมเพราะเป็นอนัตตาเพราะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใครรู้คะว่าจิตเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7และจิตก็ต้องดับแน่ๆค่ะเร็วสุดที่จะประมาณนายมายากลยังไงยังไงก็จับไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าแม้ปัญญาจะเกิดก็เข้าใจนิมิตตะสภาพธรรมะที่เกิดดับจนปรากฏให้รู้ว่าธาตุรู้ลักษณะรู้เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแต่ใครจะไปรู้จักขุวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะโวทพนะชวนะใช่ไหมคะเป็นความจริงหรือเปล่าว่าการฟังเนี่ยทำให้เราสามารถเข้าใจความเป็นอนัตตาแล้วก็รู้กำลังปัญญาของตัวเองด้วยปัญญาระดับไหนใครจะเอาคำไหนปริญญาไหนสอบมาแล้วได้เท่านั้นเท่านี้แต่เราเข้าใจธรรมะหรือเปล่าถ้าเข้าใจธรรมะนะคะจะรู้ว่าปริญญาหมายความถึงอะไรไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องไปสอบแล้วเขาบอกว่าถูกจำได้ถูกนะคะแต่ว่าต้องมีความเข้าใจในความเป็นอนัตตาจิตเห็นมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ดับแล้วนะคะจิตต่อไปเกิดขึ้นเห็นหรือเปล่าเห็นไหมคะนี่คือการฟังธรรมะอย่างละเอียดเพื่อเข้าถึงความเป็นอนัตตาจิตที่เกิดต่อจากจิตเห็นเห็นหรือเปล่าเหมือนเห็นเพราะว่าไม่ปรากฏว่าจิตไหนดับและจิตไหนเกิดต่อเหมือนกับว่าเห็นอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะแสดงให้รู้ว่าความไม่รู้ที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยละเอียดกว่านี้แค่ไหนนี่เพียงส่วนที่ทรงแสดงที่เราสามารถเข้าใจได้แต่ส่วนละเอียดอีกมากนะคะที่ไม่ได้ทรงแสดงก็มีที่ทรงแสดงเพราะว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังที่สามารถเข้าใจจนกระทั่งอบรมเจริญปัญญาดับกิเลสได้ก็มีเพราะฉะนั้นทรงแสดงเฉพาะส่วนที่สามารถจะเข้าใจได้อุปมานะคะใบไม้สองสามใบในกำมือกับใบไม้ในป่าเพราะฉะนั้นเห็นพระปัญญาคุณหรือยังฟังใครไม่ฟังคนอื่นแน่นอนใช่ไหมคะแต่พระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยทำให้เราเห็นความเป็นอนัตตาไม่มีใครกำหนดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปตามธาตุจักขุวิญญาณธาตุสัมปติชนะเปลี่ยนคำละเป็นมโนธาตุไม่ใช่จักขุธาตุไม่ใช่จักขุวิญญาณธาตุเพื่อเกื้อกูลให้เห็นจริงๆนะคะว่าทั้งหมดเป็นธรรมะที่ละเอียดจนกระทั่งเมื่อเข้าใจขึ้นนะคะรอบรู้ขึ้นจึงจะเป็นปัจจัยให้ปฏิเกิดได้เพราะฉะนั้นจะไปหลงทำอะไรโดยไม่รู้อะไรเนี่ยรับประโยชน์คืออะไรนอกจากเสียประโยชน์แทนที่จะเป็นขณะที่กำลังฟังพระธรรมนะคะแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเป็นปัจจัยให้สามารถที่วันหนึ่งก็จะทำให้เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏถึงเฉพาะลักษณะหนึ่งทีละลักษณะหนึ่งไม่ได้หลายอย่างเลยถ้าหลายอย่างเนี่ยไม่ได้เข้าใจหลายอย่างปนกันจะเข้าใจอะไรล่ะแต่ถ้าทีละหนึ่งก็สามารถที่จะเริ่มเข้าใจเฉพาะหนึ่งนั่นได้เพราะฉะนั้นบางทีไม่ต้องตอบตรงๆนะคะตอบตรงมีประโยชน์อะไรถ้าไม่ได้ให้ความเข้าใจเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะชอบนะคะถามมาตอบไปแต่ว่าเขาเข้าใจอะไรขึ้นหรือเปล่ากับการที่พูดถึงความจริงนะคะจนกระทั่งเขาเข้าใจด้วยตัวเองแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้ถึงความละเอียดของธรรมะว่าไม่ใช่ใครจะไปคิดเองหรือใช้สำนวนนะคะที่เหมือนกับจะถูกแต่ว่าไม่ถูกค่ะเพราะเหตุว่าต้องรู้ความจริงถึงความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะแต่ละอย่างจิตเห็นดับแล้วรู้ไหมว่ามีจิตต่อไปเกิดขึ้นรู้จักจิตที่เกิดต่อไหมคะ
2: ไม่รู้จักกัน
1: ไม่รู้จักกันเลยใช่ไหมคะจิตเห็นก็ดับไปแล้วก็เป็นปัจจัยโดยที่ว่าไม่ต้องไปบังคับเลยการดับไปของจิตขณะก่อนเป็นนัตถิปัจจัยจิตนั้นต้องไม่มีจิตนี้จึงจะเกิดได้ถ้าจิตนั้นยังคงมีอยู่อุปาทขณะทิฏฐิขณะพังคขณะนะคะยังไม่หมดไปทั้งสามจิตต่อไปเกิดไม่ได้เลยใครกำหนด
2: ไม่มีใครกำหนด
1: ไม่มีใครกำหนดแต่เป็นนิยามะของธรรมะของจิตที่จะต้องเป็นอย่างนั้น
2: ดังจิตแต่ละดวงนี้ก็คือไม่เหมือนกันเลย
1: ไม่ใช่อันเก่าเลยค่ะใหม่ตลอดเพราะฉะนั้นในแสนโกรธกลับในจิตอะไรก็ดับไปแล้วเมื่อวานนี้ก็ดับไปแล้วก็ดับไปเลยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่ติดข้องในสิ่งซึ่งเหมือนเดิมแต่ความจริงไม่ใช่จิตเห็นต้องเห็นแล้วต้องเห็นแต่เฉพาะสิ่งที่ปรากฏให้เห็น ถ้ารู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรไม่ใช่จิตเห็นนะคะแม้แต่จิตขณะต่อจากจิตเห็นก็ไม่ใช่จิตเห็นไม่ได้ทำทัศนกิจด้วยเห็นอย่างจิตเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยค่ะแต่เหมือนเห็นเพราะเหตุว่ารู้อารมณ์เดียวกันเพราะรูปยังไม่ดับจะให้ไปรู้อื่นไม่ได้เลยค่ะ
2: อาจารย์คะแล้วถ้าจิตเห็นอีกทีนึงก็ไม่ใช่จิตตัว
1: แน่นอนค่ะแน่นอนดับแล้วดับไปไม่กลับมาอีกค่อยๆสะสมความเป็นอนัตตาเพื่อที่จะละความติดข้องถ้ายังติดข้องยังคงไม่รู้นะคะไม่มีทางเข้าใจเห็นว่าไม่ใช่เราและเป็นสิ่งที่จะต้องรู้ว่าอุปาทานขันธ์อยู่ที่เห็นอยู่ที่สิ่งที่ปรากฏทุกอย่างที่มีจริงและไม่รู้เป็นอุปาทานที่ตั้งของความติดข้องทั้งนั้นนี่คือความละเอียดยิ่งเพื่อละความเป็นเราถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้จะไปนั่งทำอะไรก็ไม่มีทางจะไปละความเป็นเราได้ใช่ไหมคะทรงแสดงไว้ว่าสภาพธรรมะที่จะเกิดต้องมีปัจจัยอาศัยให้จิตนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตจะเกิดตามลำพังไม่ได้เลยค่ะต้องมีนามธาตุหรือนามธรรมอีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่จิตนะคะแต่เกิดกับจิตนามธรรมซึ่งเกิดกับจิตแต่ไม่ใช่จิตมีถึง52ประเภทใช้คำว่าเจตสิกะหมายความถึงธรรมะที่เกิดกับจิตเกิดในจิตนะคะดับพร้อมจิตรู้อารมณ์เดียวกับจิตแยกกันไม่ออกเลยเวลาที่รับประทานแกงนะคะแกงเผ็ดแกงมัสมั่นแกงกะหรี่แกงอะไรก็แล้วแต่นะคะน้ำแกงนั้นน่ะมีเครื่องแกงหลายอย่างไหมแยกออกไหมคะแยกออกไหมคะขนาดรูปยังแยกไม่ออกแล้วนามธาตุซึ่งไม่มีรูปเลยจะละเอียดกว่านั้นสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นประโยชน์หรือเปล่าที่ทรงแสดงเรื่องเจตสิกทุกคำเนี่ยค่ะเป็นรัตนะค่ามหาศาลนะคะจากการมืดสนิทเกิดมาก็ไม่รู้อะไรเลยไม่มีการได้ยินได้ฟังสักคำที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่มีอยู่ตลอดชีวิตกับโอกาสที่มีโอกาสจะได้ฟังอย่างวันนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่ต้องมีปัจจัยค่ะแน่นอนค่ะกรรมพามาอย่างอื่นไม่ได้พามาเลยนะคะกุศลกรรมก็ทำให้ได้ยินเสียงซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยทรงแสดงด้วยพระองค์เองณพระวิหารต่างๆเป็นคำภาษามัคคทีภาษาบาลีเนี่ยนะคะแต่ว่าใครจะเข้าใจในภาษาใดได้ทั้งหมดแต่จะไปเปลี่ยนคำที่ตรัสไว้ในภาษานั้นให้เป็นอีกภาษาหนึ่งไม่ได้เพราะนี่เป็นการรักษาคำจริงความจริงนะคะซึ่งถ้าเปลี่ยนไปจะหาคำเก่าไม่เจอเพราะว่าแต่ละภาษาเนี่ยจะไม่มีคำที่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้โดยตลอดถ้าไม่มีการศึกษาคนไทยนี่แหละนะคะใช้ภาษาไทยว่าเห็นได้ยินคิดนึกสุขทุกข์แล้วเข้าใจธรรมะหรือเปล่ายังต้องศึกษาฉันใดนะคะชาวมคธแคว้นนั้นต้องฟังพระธรรมแม้ว่าใช้คำนั้นในชีวิตประจำวันแต่ก็ต้องรู้ว่าหมายความถึงอะไรธรรมะซึ่งเกิดดับเนี่ยชาวมคธจะรู้ไหมเขาได้ใช้คำว่าจักขุวิญญาณใช้คำว่ารูปารมณะแต่เขารู้ไหมว่าสภาพสองอย่างนี้เกิดดับไม่มีทางเหมือนเราเห็นเกิดดับหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่พอฟังพระธรรมรู้เลยว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรามีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจนกว่าจะรู้ความจริงแล้วก็รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเข้าใจพระธรรมเป็นคำตอบหรือยังคะเพราะเหตุว่าถ้าเพียงตอบใช่หรือไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้นะไม่เป็นประโยชน์กับคนฟังแต่ถ้าให้ได้ฟังธรรมะด้วยตัวเองไตรตรองด้วยตัวเองคำตอบของคนนั้นเป็นคำตอบที่เกิดจากการพิจารณาไตรตรองและเข้าใจซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เมื่อเข้าใจแล้วจะให้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นใครจะมาบอกว่าธรรมะเที่ยงเราก็รู้ว่าไม่จริงพูดไม่ถูกไม่ได้ฟังธรรมะคิดเองใช่ไหมคะหรือว่าให้ไปนั่งทำอะไรเพื่อจะได้รู้การเกิดดับของสภาพธรรมะไม่จริงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้เลยใช่ไหมคะธรรมะแท้ๆเลยกำลังเกิดขึ้นกำลังปรากฏแล้วก็ดับด้วยยังไม่รู้แล้วจะไปไหนแล้วจะไปทำอะไรแล้วจะรู้ได้อะไรก็มีความเป็นเราที่จะทำเพื่อให้เรารู้แต่ไม่ใช่เราเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็มีคำสอนที่อาจจะคล้ายคลึงแต่ไม่ใช่เป็นธรรมะปฏิรูปของเทียมไม่ใช่ของแท้เพราะฉะนั้นผู้ฟังเนี่ยค่ะก็แล้วแต่บุญกรรม นะคะสะสมมาที่จะเชื่อก็เชื่อไปสะสมมาที่จะรู้ว่าไม่ใช่เหตุผลก็ไม่เชื่อใช่ไหมคะแล้วก็ฟังสามารถที่จะพิจารณาว่าคำไหนเป็นคำจริงกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เป็นเหตุให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกว่าจะคลายต้องมีการคลายก่อนจะดับนี่ไม่มีการรู้อะไรเลยแล้วก็ไปดับได้ยังไงคะพระเซนก็เป็นสิ่งซึ่งแล้วแต่การสะสมมานะคะว่าสะสมมาที่จะเห็นผิดแม้ในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานมีคนเห็นผิดไหมคะมากไม่ไปเฝ้าแม้ว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ใกล้ๆก็ไม่ไปตามการเห็นผิดเพราะฉะนั้นอันตรายอย่างยิ่งแต่ไม่รู้เลยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่จะพ้นจากอันตรายได้โดยการไตร่ตรองว่าเป็นผู้ที่ฟังพระธรรมคือสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้แล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้น
3: ธรรมตอนที่1950สนทนาธรรมที่ร้านโป๊ตเรตรองวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2557
4: การศึกษาธรรมะที่จะเป็นการปูพื้นฐานสำหรับความเข้าใจในความเป็นจริงของธรรมะที่จะเพิ่มพูนแล้วก็มั่นคงยิ่งขึ้นครับก็กราบท่านอาจารย์ในช่วงแรกก่อนเลยครับ
1: ก่อนอื่นก็ต้องทราบว่าธรรมะคืออะไรนะคะถ้าเราติดคำเราก็อาจจะคิดว่าเราศึกษาธรรมะเราฟังธรรมะแต่ไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะก็ควรที่จะเข้าใจจริงๆเพราะเหตุว่าเป็นคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ายากที่จะเข้าถึงความลึกซึ้งของแต่ละคำเช่นธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงถ้าคนที่ไม่เคยฟังมาก่อนเลยนะคะแล้วก็สนทนากันด้วยคำถามเพียงว่าขณะนี้อะไรมีจริงก็ตอบไม่ได้ไม่มีทางจะตอบได้เลยไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยธรรมดาเนี่ยนะคะขณะนี้อะไรมีจริงแต่พอฟังธรรมะแล้วเริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยว่าจริงก็คือสิ่งที่มีปกติในชีวิตประจำวันตามธรรมดานั่นเองเพราะแม้แต่คำว่าธรรมดาก็มาจากคำภาษาบาลีว่าธรรมตาหมายความถึงความเป็นไปของธรรมะเป็นปกตินะคะคือเป็นอย่างนี้จะไม่เป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดาขณะนี้เป็นธรรมดาหมายความว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้นะคะเป็นไปตามสภาพธรรมะนั้นๆเช่นขณะนี้ค่ะมีเห็นและใครจะคิดบ้างว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เห็นทั้งที่เห็นก็ทุกคนก็เห็นแล้วก็ไม่มีความสงสัยไม่มีความคิดใดๆเลยนะคะเพราะไม่ใช่พระโพธิสัตว์ซึ่งก่อนที่จะมีการตรัสรู้ความจริงของเห็นเนี่ยค่ะท่านก็เห็นมาตั้งนานมากนะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของเห็นได้จนกว่าบารมีที่ได้บำเพ็ญมาแล้วนะคะนานแสนนานด้วยคุณความดีประการต่างๆเพราะเหตุว่าอกุศลด้วยความไม่ดีเนี่ยไม่สามารถจะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะขณะนี้ค่ะเราอยู่ในขั้นตอนไหนของการที่กำลังบำเพ็ญบารมีถ้าไม่มีการฟังธรรมะให้เข้าใจนะคะไม่มีทางที่จะเป็นบารมีได้ก็อยู่มาเหมือนเดิมเกินแสนโกรธกลับก็มีการเห็นมีการได้ยินมีคิดนึกมีสุขมีทุกข์นะคะด้วยความไม่รู้แต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าถ้าขณะใดที่ไม่เข้าใจความจริงนะคะเหมือนอยู่ในความมืดถ้ายังไม่สว่างก็ไม่รู้ว่าอยู่ในความมืดถ้าฝันแล้วยังไม่ตื่นจะรู้ไหมคะว่าฝันไม่มีทางเลยใช่ไหมคะแต่ว่าพอตื่นแล้วถึงจะรู้ว่าเมื่อกี้นี้ฝันเพราะฉะนั้นกำลังอยู่ในความฝันอยู่ในความมืดก็ไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงว่าแท้ที่จริงเมื่อตื่นแล้วเนี่ยต่างกับที่ยังไม่รู้และยังฝันอยู่เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะแม้ว่ามีสิ่งที่มีจริงแต่เหมือนฝันมีดอกไม้ค่ะในฝันได้ใช่ไหมคะถึงไม่ฝันกำลังเห็นก็ยังมีความจำว่าเป็นดอกไม้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเป็นแต่เพียงการจำสิ่งที่ปรากฏโดยไม่สามารถจะรู้ความจริงว่าสิ่งที่ปรากฏนี้แหละเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้จนกระทั่งปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆนะคะเป็นนิมิตะความหลากหลายทั้งที่แข็งก็เหมือนกันเนี่ยค่ะ แต่ทำไมสีเหลืองสีขาวสีน้ำตาลน่าแปลกใช่ไหมคะก็แค่แข็งกระทบสัมผัสจับดูนี่แสดงความละเอียดอย่างยิ่งของแม่แข็งนะคะก็มีส่วนประกอบที่หลากหลายจนทำให้ปรากฏเป็นสีสันวรรณะต่างๆแล้วอย่างนี้จะไม่อยู่ในความมืดเลยค่ะจะไม่อยู่ในความแค่คิดแล้วก็ฝันไปแต่ละชาติแต่ละชาติเลยค่ะเหมือนฝันเพราะอะไรคะตื่นมาก็ไม่มีละฝันนั้นเพราะฉะนั้นแต่ละขณะเนี่ยค่ะเหมือนฝันคือเหมือนว่ายังมีอยู่นะคะจนกว่าจะรู้ความจริงว่าตื่นแล้วไม่มีค่ะทุกอย่างที่มีในฝันไม่มีเพราะฉะนั้นแต่ละขณะขณะนี้นะคะถ้ารู้ความจริงคือตื่นแต่ละขณะที่เคยเข้าใจว่ามีก็ไม่มีไม่ใช่แค่เหมือนไม่มีนะคะแต่ไม่มีจริงๆเพราะความจริงเป็นอย่างนั้นแต่กว่าจะรู้อย่างนั้นได้ค่ะแม้การฟังในขั้นต้นเนี่ยก็แสนยากที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพระปัญญาที่ทรงบำเพ็ญบารมีตรัสรู้ความจริงของสิ่งซึ่งคนอื่นรู้ไม่ได้นอกจากจะมีความเพียรที่จะฟังแล้วก็เห็นประโยชน์นะคะเพราะไม่ฉะนั้นก็อยู่ในความฝันไปแต่ละชาติในฝันเนี่ยสนุกไหมคะทุกข์ไหมตกใจไหมดีใจไหมแต่ว่าชีวิตจริงก็คืออย่างนั้นชั่วคราวเหมือนฝันแล้วก็ไม่มีสิ่งที่เกิดแล้วไม่กลับมาอีกเลยค่ะฟังอย่างนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วในชาติไหนในอดีตจนกระทั่งเห็นประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นชาตินี้เหมือนฝันว่าเรากำลังเป็นคนนี้ชาตินี้อย่างนี้แต่พอตื่นขึ้นก็ไม่มีเราสักขณะเดียวที่ฝันไปแล้วแล้วก็ฝันทุกวันว่าเรายังเป็นอยู่ในขณะนั้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยนะคะฟังเพื่อที่จะเข้าใจพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทำให้เราสามารถเข้าใจถูกเห็นถูกตามที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญบารมีตรัสรู้และมีพระมหากรุณาให้เราได้เข้าใจด้วยนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะเพราะว่าจะต้องอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่ไม่มีใครรู้และที่อยู่มาแล้วนานเท่าไหร่ก็ไม่ต้องไปคิดถึงเพราะผ่านมาแล้วนะคะแต่ที่จะอยู่ต่อไปข้างหน้าเนี่ยจะอยู่อย่างไหนคะอย่างทุกข์อย่างสุขอย่างลำบากอย่างสบายหรือว่าอะไรก็ตามแต่ซึ่งไม่สามารถที่จะเลือกได้แต่มาจากไหนมาจากขณะนี้เดี๋ยวนี้ถ้าขณะนี้มีปัญญามีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกนะคะสะสมไปต่อๆไปก็มีปัญญาเหมือนที่ได้มีแล้วในชาตินี้เพราะได้ทำบุญไว้แต่ปางก่อนมิฉะนั้นทุกคนเนี่ยค่ะจะฟังทำไมเนี่ยคนอื่นเขาไม่เห็นฟังเลยแล้วเราฟังทำไมบางคนเขาก็สงสัยนะคะเราฟังทำไมจะฟังแล้วก็มีประโยชน์อะไรประโยชน์ของเขาต่างกับประโยชน์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประโยชน์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือรู้ความจริงซึ่งเมื่อเกิดแล้วต้องมีสิ่งที่ปรากฏทุกวันตั้งแต่เกิดจนตายแต่ประโยชน์ของคนอื่นไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะไม่รู้ความจริงแล้วก็ยังมีความติดข้องมีความต้องการในสิ่งต่างๆนะคะซึ่งไม่ใช่ของใครเพียงแค่เห็นเป็นของใครได้คิดว่าเรามีทรัพย์สมบัติมากมายนะคะถ้าขณะนั้นไม่เห็นมีหรือเปล่าก็มีแค่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นคิดดูนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะคะเพียบพร้อมด้วยสมบัตินานาประการถึงแก่การที่จะได้เป็นถึงพระจักรพรรดิสละทั้งหมดค่ะเพื่อรู้ความจริงเพราะฉะนั้นความจริงนี้มีประโยชน์กว่าสิ่งอื่นใดนะคะเพราะถึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็จากโลกนี้ไปเป็นใครก็เป็นต่อไปไม่ได้นานนะคะเพียงแค่ชั่วคราวแต่การที่จะเข้าใจความจริงเนี่ยสามารถที่จะสืบต่อไปจนกระทั่งรู้ความจริงได้เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะสิ่งที่มีจริงถูกปกปิดไว้เป็นดอกกุหลาบเป็นโต๊ะเป็นอะไรต่างๆนะคะแต่ลักษณะของสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะต้องอาศัยการฟังเพื่อละความติดข้องเพื่อละความไม่รู้เพราะเหตุว่าติดข้องเพราะไม่รู้ถ้ารู้จริงๆนะคะติดข้องได้ยังไงเพียงแค่ปรากฏสั้นมากระดับไปแล้วไม่กลับมาอีก ก็ติดข้องด้วยความเห็นผิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่จะรู้ความจริงเนี่ยนะคะก็จะทำให้เบาบางจากความทุกข์ซึ่งเกิดจากความไม่รู้ซึ่งคือกิเลสนั่นเองโดยไม่รู้เลยว่าความทุกข์ของเราเนี่ยมาจากไหนมาจากความไม่รู้มาจากความติดข้องมาจากความไม่ดีทั้งหลายคืออกุศลธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นเมื่อรู้แล้วค่ะอกุศลเหล่านั้นก็ค่อยๆ คลายลงนะคะจางลงน้อยลงจนกระทั่งสามารถที่จะไม่มีอกุศลอีกต่อไปได้ต่างกันไหมคะกับการที่ไม่รู้แล้วมีอกุศลแล้วเป็นทุกข์กับการที่รู้แล้วไม่มีอกุศลแล้วเป็นสุขเพราะฉะนั้นก็ฟังสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ค่ะทีละเล็กทีละน้อยเป็นปกติเพราะยากที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเพราะตัวตนทำให้ผิดปกติเพราะฉะนั้นความละเอียดของธรรมะเนี่ยค่ะเหมือนทวนกระแสของความไม่รู้และกระแสของกิเลสทั้งหลายแม้แต่พอฟังแล้วนะคะก็มีกิเลสที่จะไปทำให้ผิดปกติเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ทวนกระแสเลยว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยตัวกิเลสต่างหากที่ทำให้ปิดบังไม่รู้ความจริงตามปกติซึ่งความจริงตามปกตินะคะเกิดแล้วดับเห็นไหมคะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไปทำอะไรไม่ได้ถ้าคิดที่จะทำก็เพราะไม่รู้แล้วก็ทำให้หลงทางคือไม่มีวันที่จะรู้ความเป็นปกติเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกอย่างค่ะเป็นปกติไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ไม่ว่าการที่เราจะมานั่งฟังที่นี่ทุกอย่างค่ะเป็นปกติชั่วคราวเพราะฉะนั้นเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยทั้งหมดแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยของแต่ละคนและในแต่ละคนก็แต่ละหนึ่งขณะซึ่งมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกทุกขณะกำลังเป็นอย่างนี้ค่ะ
5: ท่านอาจารย์ครับอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องกุศลที่มันเกิดที่มันเร็วหรืออกุศลเนี้ยมันปิดบังทำให้บางครั้งเนี้ยเราไม่เข้าใจในสิ่งนั้นๆ
1: ไม่ว่ากุศลหรืออกุศลนะคะเกิดแล้วดับแล้วก็ไม่ใช่คุณโป๊ดไม่ใช่ใครเลยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะก็คือไม่ลืมว่าสิ่งที่มีจริงเกิดแล้วจึงปรากฏว่ามีจริงแต่สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาหมายความว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาไม่ให้คิดอย่างนั้นก็ไม่ได้คิดคำว่ากุศลคิดคำว่าอกุศลเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของความคิดเรื่องต่างๆไม่ใช่คำว่ากุศลอกุศลก็คิดคำอื่นได้คิดเรื่องอื่นได้โดยที่ว่าบังคับไม่ได้ทุกอย่างนะคะให้เข้าใจว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเลยแม้แต่ละคำที่พูดหรือคิดนะคะก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้มีเพราะเกิดแล้วปรากฏให้รู้ว่ามีจริงๆแต่การเกิดปรากฏเนี่ยนะคะสั้นมากดับไปโดยไม่รู้ความจริงเพราะเหตุว่ามีสภาพธรรมะเกิดสืบต่อไม่ขาดสายเลยค่ะด้วยเหตุนี้นะคะการปรากฏสืบต่อไม่ขาดสายปิดบังไม่เห็นการเกิดขึ้นของสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่างซึ่งไม่ใช่อย่างเดียวกันเลยมากมายแล้วก็ปิดสนิทแน่นจนกระทั่งเหมือนกับว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาตลอดเพราะฉะนั้นจึงต้องฟังนะคะก่อนอื่นฟังว่าขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงแต่ยังไม่ได้รู้ความจริงมีจริงๆไหมคะเดี๋ยวนี
5: ้มีจริงครับ
1: ค่ะ
5: คือทุกอย่างเป็นธรรมะครับเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่บางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปอย่างที่อาจารย์ได้บอกว่ามีเหตุและปัจจัยอยากทราบว่าตัวเหตุและปัจจัยอะไรทำให้เป็นเหตุและปัจจัยอันนั้นครับ
1: ค่ะตอนนี้นะคะความไม่รู้ค่ะทั้งที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยไม่รู้ทุกอย่างจนกระทั่งใช้คำว่าความไม่รู้นะคะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารคำว่าสังขารไม่ใช่ภาษาไทยนะคะแต่หมายความถึงสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดต้องอาศัยเหตุปัจจัยและปัจจัยหนึ่งก็คือเพราะไม่รู้เวลานี้เกิดแล้วนะคะเพราะไม่รู้เวลานี้เกิดแล้วมีแล้วกำลังไม่รู้ความจริงของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเราคงต้องไม่ย้อนไปไกลถึงขนาดที่ว่ามันมาจากไหน อะไรบ้างนะคะเพียงแค่ว่าขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงเกิดแล้วไม่รู้แค่นี้ค่ะก็เป็นการตั้งต้นที่จะรู้ว่าทุกอย่างหมดไม่ว่าอะไรมีพื้นฐานมาจากความไม่รู้
5: จะทำอย่างไรให้รู้ความจริงได้ครับท่านอาจารย
1: ์ได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อนี้นะคะไม่มีใครตั้งให้เลยค่ะแล้วทำไมเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ชื่ออื่นไม่เรียกอย่างอื่นสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งใหญ่ในจักรวาลทั้งหมดเพราะคำว่าพุทธะคือปัญญาเพราะฉะนั้นต้องเป็นปัญญาระดับไหนเพราะฉะนั้นเพียงแต่การได้ยินว่ามีผู้ที่มีปัญญาสูงสุดสามารถที่จะตรัสรู้ความจริงเดี๋ยวนี้และเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งหมดไม่เว้นเลยตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นนั้นนี่ก็แสดงให้เห็นว่าถ้าเรามีปัญญาเราเริ่มเข้าใจแล้วนะคะเราจะคิดเองไม่ได้เลยค่ะแต่เมื่อได้มีผู้ที่ตรัสรู้แล้วปัญญามากกว่าเรามากกว่าใครที่เราไม่เคยรู้เนี่ยสามารถค่อยๆเข้าใจได้แต่จะรู้จริงทั้งหมดอย่างที่บุคคลนั้นตรัสรู้และทรงแสดงไม่ได้เพราะว่าปัญญาต่างกันเพราะฉะนั้นก็รู้ตามความเป็นจริงนะคะว่าขณะนี้ไม่รู้ก็ต้องฟังแล้วก็ค่อยๆไตร่ตรองนะคะตามลำดับด้วยอย่างพูดถึงกุศลพูดถึงอกุศลเนี่ยค่ะแล้วกุศลคืออะไรคนที่ต้องการที่จะเข้าใจความจริงโดยสิ้นเชิงเนี่ยต้องเริ่มจากคำว่าคืออะไรก่อนไม่ใช่ว่าตำตามกันไปเลยพอเขาบอกว่ากุศลเราก็บอกใช่นะคะความเมตตาความกรุณาอะไรก็ตามนะคะแต่คืออะไรจะบอกว่าเมตตาก็คืออะไร
5: ถ้าสมมติว่าเข้าวัดเนี่ยเป็นกุศลไหมครับท่านอาจารย
1: ์ถ้าอย่างนั้นนะคะก็ต้องถามว่าไปทำไมค่ะเข้าวัดได้ต้องไปใช่ไหมคะไปทำไม
5: ไปกราบพระครับ
1: ค่ะทำไมกราบ
5: ก็เป็นชาวพุทธนะครับก็ส่วนมากก็จะเข้าวัดไปกราบพระไปทำสังฆทานกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
1: ถ้าใช้คำว่าชาวพุทธนะคะต้องรู้ว่าพุทธะคืออะไรชาวพุทธคือใครชาวพุทธต้องรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะคำสอนทั้งหมดคือพุทธศาสนาเนี่ยค่ะมาจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะชื่อว่าชาวพุทธไหมเห็นพระพุทธรูปนะคะเข้าใจว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ความจริงเพียงเตือนให้ระลึกถึงบุคคลผู้เลิศคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะและที่กราบนั่นก็คือว่ารู้ว่าบุคคลนั้นเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่มีปัญญาสามารถที่จะดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉทเพราะฉะนั้นแค่สั้นๆว่าเราระลึกถึงผู้ที่มีปัญญาที่ดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉทพอไหมเพราะว่าบางคนไม่คิดถึงเลยนะคะพอไปถึงก็กราบแต่ว่าไม่ทราบว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถที่จะดับกิเลสได้หมดนะคะและต้องมีความเข้าใจต่อไปว่าทำยังไงถึงดับได้ไม่ใช่อยู่ดีๆดับได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เพราะอะไรจึงดับได้ก็มีการที่จะต้องศึกษาจนกระทั่งเริ่มเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระปัญญาคุณของพระองค์จากการที่เราไม่เคยรู้อะไรเลยและเป็นความรู้ของเราเองค่ะโดยการฟังและก็ไตร่ตรองเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ละเอียดมากนะคะถ้าจะไปวัดตอนนี้ก็ถามว่าไปทำไมเก่าๆก่อนๆ ก็ผ่านไปแล้วก็ด้วยความไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะไปวัดเนี่ยไปทำไมต้องเป็นคนที่ตรงมากค่ะถ้าไม่ตรงก็เริ่มไม่ได้สาระเพราะไม่ตรงตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นชื่อว่าชาวพุทธหรือเปล่าชาวพุทธคือผู้ที่มีปัญญาแล้วก็รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่โดยชื่อไม่ใช่โดยการถูกสอนให้กราบไหว้แต่โดยการเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนะคะจนเริ่มเข้าใจว่าบุคคลนี้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนเช่นพูดถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะไม่พูดถึงสิ่งอื่นถ้าเป็นวิชาการอื่นนะคะเขาก็สอนเราไปไกลมากเรื่องอื่นถึงกับโลกอื่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่พูดถึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้คืออะไรและถ้าไม่มีเดี๋ยวนี้จะมีการออกไปนอกโลกหรือการคิดเรื่องอื่นไหม วิชาการต่างๆจะมีไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวนี
5: ้คือคนบางคนนะครับท่านอาจารย์เขาบอกว่าฟังแล้วนี่ยังฟังไม่เข้าใจบางคนเนี่ยไปเรียนพระอภิธรรมแต่บอกว่าฟังท่านอาจารย์สุจินแล้วไม่เข้าใจแต่ว่าไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องวิถีจิตเขาจะมีความเข้าใจตรงนั้นทั้งที่ผมคิดว่าการฟังท่านอาจารย์เนี่ย

0: ก็ต้องถามเขาว่าไม่เข้าใจคำไหนที่ฟังใช่ไหมคะถ้าจะพูดถึงธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงไม่เข้าใจเหรอใช่ไหมคะสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เนี่ยมีจริงๆแน่นอนแต่เขาคิดไม่ถึงคิดไม่ออกว่าอะไรมีจริงเข้าไปคิดเรื่องอื่นเอ๊ะและอะไรจะมีจริงนะคะมากมายก่ายกองในความคิดของเขาว่าถ้าถามแล้วก็พยายามไปหาคำตอบว่าแล้วสิ่งที่มีจริงคืออะไรบางคนได้ยินมาบ้างอริยสัจจะก็อาจจะตอบว่าอริยสัจจะแต่ก็ไม่รู้ว่าอริยสัจจะคืออะไรนั่นคือไม่เข้าใจแต่ถ้าได้ยินว่านะคะสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เห็นมีจริงไหมเข้าใจหรือเปล่าถามอย่างนี้เข้าใจหรือเปล่าภาษาไทยแท้ๆแล้วก็ถามว่าเห็นมีจริงไหมเนี่ยบอกไม่เข้าใจได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนนั้นไม่ได้ฟังถ้าฟังทุกคำนะคะเป็นภาษาไทยแท้ๆแล้วก็พูดถึงสิ่งที่มีจริงๆแล้วกำลังมีด้วยแล้วไม่เข้าใจได้ยังไงคะฟังไม่เข้าใจต้องแปลก
1: เป็นเพราะว่าตอนฟังเนี่ยไม่ได้ตั้งใจฟังจริงๆคิดเรื่องอื่นที่เป็นตัวเราใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่ได้ฟังจะบอกว่าฟังไม่เข้าใจนี่แปลก
1: แล้วการที่ท่านอาจารย์บอกว่าไม่มีเราในเมื่อตัวเราก็ยังเป็นตัวเราอยู
0: ่ค่ะ
1: จะไม่มีเราหรือยังไงครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องฟังไงคะนะคะถูกต้องใช่ไหมคะเราคือตรงไหนล่ะอะไรล่ะที่ว่าเป็นเราบอกเมื่อกี้นี่ว่ามีเราบอกมาสิคะว่าที่ว่ามีนั่นแหละคืออะไรที่ว่าเป็นเรา
1: หน้าตาจมูก
0: เอาละค่ะทีละอย่าง
1: ผิว
0: ค่ะ
1: สีผิวลักษณะ
0: ค่ะ
1: อันนั้นก็เป็นลักษณะของเราไม่ของคนนั้น
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องฟังคำสอนเลยก็มีเราผิวนะคะหน้าตาอะไรทุกอย่างก็ไม่ต้องฟังต้องมาฟังอะไรกันก็ทุกคนก็รู้แล้วทั้งนั้นแหละใช่ไหมคะแต่ฟังเพื่อให้เข้าใจถูกว่าที่คิดว่ารู้น่ะไม่รู้เพราะฉะนั้นคนที่จะฟังธรรมะนะคะเพราะเข้าใจถูกว่าเพราะไม่รู้แต่ถ้ารู้แล้วไม่ฟังค่ะรู้แล้วจะต้องฟังทำไมเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยละเอียดมากเมื่อเป็นความเห็นที่ถูกต้องโดยเฉพาะนะคะเมื่อได้ศึกษาพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความละเอียดของสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยต้องค่อยๆพิจารณาเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่บอกว่าฟังไม่เข้าใจเขาไม่ได้พิจารณาอะไรเลยแม้แต่คำว่าขณะนี้ใช่ไหมคะก็ต้องเดี๋ยวนี้มีเราตรงไหนก็ตอบเหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่ลองบอกมาสิผิวคืออะไรพระเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้นะคะแล้วก็ทรงแสดงความจริงทุกขณะใครจะตอบได้คะว่าผิวคืออะไรหน้าตาคืออะไรเมื่อกี้มีอะไรบ้างคะมีผิวมีหน้าตาลักษณะมีผมก็แล้วแต่มีเล็บมีมือนะคะทั้งหมดคืออะไรหลับตาสิคะมีไหมแค่นี้ค่ะจริงหรือเปล่า
1: แม้กระทั่งหลับตาก็ยังเป็นความนึกคิดอยู่เลยครับท่านอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นนะคะต้องเข้าใจความละเอียดและตรงต่อความเป็นจริงสิ่งที่มีปรากฏในขณะนี้ค่ะเคยจำมานานมากยากที่จะลบเลือนได้ในแสนโกฎกับแม้แต่ในชาตินี้นะคะก็จำแล้วว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นนั่นเป็นนี่เพราะมีรูปร่างสันฐานที่ต่างกันถ้าเป็นสีขาวหมดดำหมดไม่มีสีสันต่างๆจะมีนิมิตตะที่แสดงความต่างของรูปร่างสันฐานได้ไหมคะนี่คือความจริงทุกวันความจริงแท้ค่ะและลึกลงไปกว่านั้นก็คือว่ามีปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดปรากฏแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยฟังอีกกี่ชาติก็เป็นความจริงซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าปัญญาถึงระดับที่ประจักษ์แจ้งเพราะฉะนั้นก็เข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้จักพระองค์นะคะทีละเล็กทีละน้อยถ้าเราเป็นฝุ่นอยู่ที่ดินพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือฟากฟ้าขึ้นไปอีกแล้วจะเทียบกันได้ยังไงกับพระปัญญากับความหมายจริงๆของธรรมะที่ทรงแสดงต้องมีบารมีนะคะเห็นประโยชน์คือปัญญามีความอดทนมีวิริยะมีความจริงใจมีความมั่นคงที่จะรู้ว่าไม่เคยรู้มาก่อนเกิดมาชาติหนึ่งแล้วก็จากไปเหมือนฝันเลยไม่มีอีกแล้วชาตินั้น

0: แต่เต็มไปด้วยความไม่รู้ไปเรื่อยๆทุกชาติกับโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังเนี่ยค่ะเทียบกันได้ไหมคะได้ยินเกิดมาแล้วนะคะเห็นบ้างได้ยินบ้างสุขบ้างทุกบ้างเนี่ยแสนโกรธกับชาติหนึ่งซึ่งได้ยินคำจริงวาจาสัจจะซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนคิดดูกันแล้วกันค่าต่างกันแค่ไหนมหาศาลแค่ไหนและคำจริงนี้นะคะแต่ละคำเนี่ยก็จะเพิ่มความเห็นถูกความเข้าใจถูกจนกระทั่งถึงการดับกิเลสเพราะเวลานี้ทุกเพราะกิเลสแน่นอนค่ะโดยไม่รู้ตัวเลยทั้งหมดที่เป็นทุกข์ไม่ว่าขณะไหนก็ตามนะคะเพราะกิเลสเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีกิเลสก็คือธรรมะที่มีจริงที่ทำให้จิตใจเนี่ยค่ะเศร้าหมองไม่ผ่องใสต้องเป็นธรรมะที่ไม่ดีใช่ไหมคะถ้าธรรมะที่ดีจะทำให้เศร้าหมองไม่ผ่องใสได้ยังไงธรรมะที่ดีจะทำให้เดือดร้อนไม่ได้เลยต้องเป็นผู้ตรงตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดนะคะอุชุปฏิปันโนเป็นคุณธรรมที่จะทำให้ถึงการรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพราะความเป็นผู้ตรงเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยต้องละเอียดมากนะคะจะบอกว่าผิวจะบอกว่าหน้าจะบอกว่าผมจะบอกว่าอะไรที่เป็นเรานะคะแค่หลับตาอยู่ไหนหาก่อนมีจริงหรือเปล่าพระเชิญแต่ละหนึ่งนะคะที่ปรากฏเนี่ยพระธรรมชัดเจนที่จะให้ค่อยๆเข้าใจความจริงที่มีจริงและพิสูจน์ได้เดี๋ยวนี้ด้วย
1: คือไม่มีเรา
0: แน่นอนค่ะ
1: ครับแล้วถ้าไม่มีเราแล้วเนี่ยเกิดมาชาติหน้าก็ไม่มีเราอีก
0: ตลอดไปไม่ว่าชาติก่อนชาติหน้าชาติไหนคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสนะคะมาจากการที่ทรงตรัสรู้นะคะเป็นหนึ่งไม่เป็นสองคือเปลี่ยนไม่ได้เลยจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยไม่มีเราก็ไม่มีเราทั้งนั้นแหละกี่ชาติก็ไม่ใช่เราเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะแต่ไม่รู้เพราะว่าถ้ามีเราและเราหายไปไหนตายแล้วหายไปไหนถ้าไม่เกิดจะมีเราไหมคะไม่เกิดเลยมีเราไหมคะก็ไม่มีแต่พอเกิดก็ไม่รู้อะไรเกิดแล้วพอตายก็ไม่เหลือเลยแล้วไปไหนเราเพราะฉะนั้นความจริงนะคะตั้งแต่เกิดจนตายก็คือไม่ใช่เราทั้งหมดแต่ไม่รู้นอนหลับค่ะคุณโป๊ดมีคุณโป๊ดไหมหลับสนิทเลยโลกนี้มีไหมบ้านนี้มีไหมต้นไม้ดอกไม้สวยๆมีไหมเพื่อนฝูงมีไหมไม่มีอะไรปรากฏเลย
1: แล้วสิ่งที่ฝันนั้นเป็นความนึกคิดล่ะครับ
0: เดี๋ยวก่อนนะคะต้องเข้าใจตามลำดับว่ายังไม่ฝันน่ะยังไม่ฝันเนี่ยมีเราไหมคะไม่มีเพราะอะไรเพราะไม่มีอะไรปรากฏไม่มีอะไรปรากฏเลยนะคะแต่ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าฝันต้องมีจริงเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ฝันคืออะไรคือทุกอย่างเนี่ยไม่พ้นไปจากการที่จะให้เรารู้ความจริงทุกอย่างเลยในชีวิตนะคะฝันก็เข้าใจตื่นก็เข้าใจทุกข์ก็เข้าใจกิเลสก็เข้าใจทุกอย่างหมดค่ะจะค่อยๆรู้ความจริงว่าเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นกล่าวได้ว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดจึงมีถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเหมือนกันถ้าไม่เกิดอะไรอะไรก็ต้องไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ที่มีเนี่ยเกิดไม่เห็นการเกิดเกิดแล้วดับด้วยก็ไม่เห็นการเกิดดับเพราะฉะนั้นมีค่าไหมที่จะได้ยินคำนี้ว่าความจริงก็คือสิ่งที่มีในขณะเนี้ยเกิดแล้วดับก่อนที่จะเกิดมีอะไรไหมคะไม่มีพอเกิดแล้วดับแล้วยังเหลืออะไรอีกไหม
1: ไม่เหลือครับ
0: เพราะฉะนั้นก่อนมีกับดับไปแล้วเหมือนกันไหมคะคือไม่มีอะไรแค่เกิดขึ้นมีให้ติดข้องให้ไม่รู้แต่ก็ดับไปเลยไม่กลับมาอีกถ้ารู้ความจริงอย่างนี้เมื่อไหร่นะคะเมื่อนั้นก็จะรู้ว่าติดข้องเพราะไม่รู้ในสิ่งที่มีที่เกิดขึ้นแต่ไหนแต่ไรมาแล้วก็ต่อไปด้วยจนกว่าจะได้คำที่มีค่าที่ทำให้ปัญญาเริ่มเห็นถูกต้องว่าความจริงเป็นอย่างนี้นะคะ รู้แค่ไหนก็คือว่ายังไม่พอเพราะว่าความจริงเป็นอย่างนี้คือเกิดและดับต่อเมื่อไรสามารถที่จะประจักษ์แจ้งการเกิดและดับได้เมื่อนั้นก็เป็นผู้ที่สามารถที่จะเข้าใจความจริงในคำที่ได้ยินว่าทุกสิ่งเกิดและดับเพราะฉะนั้นแค่ฟังนะคะก็เริ่มที่จะค่อยๆเห็นถูกนะคะแต่ยังไม่ใช่ขณะที่กำลังประจักษ์การเกิดและการดับจริงๆเพราะฉะนั้นพูดคำจริงคือสิ่งที่เป็นจริงเพราะพิสูจน์ได้เข้าใจได้แต่ด้วยความเห็นถูกต้องอวิชชาความไม่รู้นะคะพูดเท่าไหร่ก็อวิชชาเข้าใจไหมอวิชชาไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นใครตอบว่าบอกว่าฟังไม่เข้าใจก็อวิชชาต่างหากล่ะที่ไม่เข้าใจไม่ใช่ใครเลยสักคนเดียว
2: กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ที่เคารพผมได้ฟังมาว่าประโยชน์มีอยู่สามระดับคือประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ในอนาคตและปรมัตถประโยชน์ก็มาติดปัญหาของผมว่าเอ๊ะปรมัตถะเนี่ยก็มีความหมายว่าประโยชน์อันยิ่งใหญ่อาจารย์คำปันแล้วก็ถ้าท่านอาจารย์สุจินต์จะกรุณาให้ความกระจ่างได้ขอกราบเรียนครับ
3: สำหรับในประเด็นที่อาจารย์จรัญได้ยกขึ้นมานี่นะครับถ้ากล่าวถึงประโยชน์นะครับก็มาจากภาษาบาลีว่าอัตถะหมายถึงสิ่งที่ควรได้ควรถึงนะครับอันนี้คือความหมายกว้างๆของคำว่าประโยชน์หรือว่าอัตถะที่มุ่งหมายถึงในความหมายนี้นะครับซึ่งประโยชน์ก็มีหลายระดับอย่างเช่นที่กล่าวถึงประโยชน์ที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็มีใช่ไหมครับการที่มีโอกาสได้คบกัลยาณมิตรก็นำมาซึ่งประโยชน์มากมายทีเดียวนะครับทั้งในเรื่องของความเจริญในชีวิตประจำวันที่เป็นไปของธรรมะฝ่ายดีที่จะสะสมเป็นที่พึ่งต่อไปในภายหน้าเป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันด้วยแล้วก็เป็นที่พึ่งต่อไปในภายหน้าด้วยก็ทรงแสดงคุณความดีประการต่างๆนะครับในเรื่องศรัทธาในเรื่องของศีลในเรื่องของจาคะการสละกิเลสแล้วก็การสะสมปัญญาความเข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงที่จะอุปการะเกื้อกูลให้ถึงประโยชน์อย่างยิ่งที่เรียกว่าปรมัตถประโยชน์ซึ่งก็มีคำว่าปรมัตถะในที่นี้นะครับแสดงถึงว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานท่านแสดงว่าประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานแต่ก็ต้องหมายรวมถึงขณะที่เป็นมรรคจิตผลจิตด้วยจึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับอันนี้ก็ตามอรรถกถาที่พบข้อความนะครับก็คือกล่าวถึงการบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับ
0: ได้ยินคำว่าประโยชน์ก็ต้องทราบว่าสิ่งนั้นไม่ได้นำโทษทุกข์มาให้เลยเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าเราเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะได้มีสิ่งซึ่งไม่ได้นำโทษทุกข์มาให้อย่างไรบ้างเกิดมานี่มีกิเลสแน่เพราะถ้าหมดกิเลสก็ไม่ต้องเกิดนะคะแต่ว่าเมื่อมีกิเลสแล้วก็เป็นไปตามกำลังของกิเลสไม่ได้ทำโทษให้เดือดร้อนกับใครใช่ไหมคะอย่างเราหิวเนี่ยเราก็รับประทานอาหารก็ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครและถ้าอาหารมีประโยชน์ร่างกายแข็งแรงก็ไม่เป็นโทษที่จะทำให้เราป่วยไข้ได้เจ็บนี่คือแม้ยังมีกิเลสนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับการที่จะกระทำสิ่งที่เป็นโทษให้เกิดกับบุคคลอื่นเพราะว่าขณะนั้นต้องเป็นโทษกับตนเองที่สามารถที่จะกระทำสิ่งซึ่งทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยแต่คิดว่าเขาเดือดร้อนยังไม่เท่ากับกิเลสที่เกิดกับตนที่สามารถจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนเป็นทุกข์เริ่มเห็นความจริงนะคะของประโยชน์ก็คือว่าไม่มีอะไรที่จะทำให้เป็นทุกข์หรือเดือดร้อนเพราะฉะนั้นก็ตามลำดับว่าพ้นกิเลสไม่ได้จริงเกิดมาแต่ก็ไม่ได้ทำทุจริตกรรมหรือว่าไม่ได้มีกำลังที่จะทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนเพราะเบียดเบียนเขาด้วยกายด้วยวาจาเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะถ้าชาวโลกทุกคนนะคะซึ่งปกติมีกิเลสก็อยู่กันได้ตามกำลังที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็เป็นประโยชน์ในชาตินั้นแต่ว่านะคะก็ยังมีประโยชน์ในชาติหน้าเพราะเหตุว่าถ้าขณะใดที่เป็นกุศลทำให้เกิดผล นะคะคือกุศลวิบากซึ่งสำหรับคนตั้งต้นใหม่ๆเนี่ยก็คงยากที่จะรู้ว่าเพราะเหตุว่ากุศลต้องหมายความถึงสภาพรู้ได้แก่จิตนะคะที่กำลังเห็นสิ่งต่างๆได้ยินสิ่งต่างๆพร้อมกับสภาพที่ไม่ใช่จิตแต่เกิดพร้อมจิตเช่นความโกรธความดีความชั่วต่างๆพวกนี้นะคะเป็นนามธรรมสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ว่ามีจริงๆแล้วก็มีลักษณะต่างกันเพราะฉะนั้นจิตเองเป็นปันดระใช้คำว่าปันดระหมายความถึงจิตผ่องใสแต่ไม่ใช่หมายความว่าเป็นกุศลหรืออกุศลแต่หมายความตัวจิตเองนะคะไม่ได้มีกุศลหรืออกุศลในขณะนั้นมาเกิดร่วมด้วยหรือถึงแม้ว่าเกิดร่วมด้วยก็ตามนะคะอกุศลจิตเกิดเพราะอกุศลเจตสิกสภาพที่ไม่ดีเกิดร่วมด้วยแต่จิตยังคงเป็นจิตเพราะฉะนั้นสภาพของจิตเป็นปันดระแต่เมื่อมีอกุศลธรรมเช่นโลภะโทสะเกิดร่วมด้วยนะคะจิตนั้นก็เป็นจิตที่มีโลภะหรือโทสะนั้นเป็นมูลเป็นเหตุเราก็เรียกจิตนั้นประเภทหนึ่งว่าอกุศลจิตเป็นโลภะมูลจิตหรือโทสะมูลจิตแต่ตัวจิตเป็นสภาพที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลเป็นสภาพที่ผ่องใสในฐานะที่ไม่ได้มีอะไรมาแปดเปื้อนให้เศร้าหมองหรือว่ากุศลจิตโสภณธรรมก็ไม่ได้เกิดร่วมด้วยแต่ถ้าไม่มีจิตเจตสิกก็เกิดไม่ได้และถ้าไม่มีเจตสิกจิตก็เกิดไม่ได้เริ่มลึกซึ้งไหมคะสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เองค่ะธรรมดาที่สุดคือจิตมีทุกคนบอกว่าจิตมีมองไม่เห็นแต่จิตไม่ใช่สิ่งที่ไม่รู้อะไรไม่ใช่รูปธรรมไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่รสนะคะแต่เมื่อจิตเกิดจิตเป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นธาตุรู้คือเห็นโต๊ะไม่เห็นอะไรดอกไม้จะมาวางอยู่บนโต๊ะโต๊ะก็ไม่เห็นไม่รู้สึกแต่ว่าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏเป็นดอกไม้บ้างเป็นคนบ้างนะคะเพราะมีธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นแล้วต้องรู้จึงปรากฏว่ามีสิ่งต่างๆตั้งแต่เกิดจนตายต้องมีจิตที่ทำให้สิ่งต่างๆปรากฏให้เห็นได้ทางตาว่ามีสิ่งนี้ปรากฏทางตาและเสียงปรากฏได้ทางหูกลิ่นปรากฏให้รู้ได้ว่ามีทางจมูกรสปรากฏให้รู้ได้ว่ามีทางลิ้นเมื่อกำลังรับประทานอาหารรสกระทบและทางกายก็รู้ว่าแข็งหรืออ่อนเพราะว่ามีจิตที่เกิดขึ้นรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะชีวิตประจำวันทั้งหมดกว่าจะรู้ว่าคืออะไรคืออะไรคืออะไรแม้แต่ชีวิตที่ยังมีกิเลสอยู่นี่นะคะแต่ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้แต่ทำประโยชน์โดยที่ว่าไม่ได้ทำให้ตนเองเดือดร้อนแต่ยังเป็นกิเลสอยู่แต่ถ้าเป็นธรรมะฝ่ายดีขณะนั้นไม่เดือดร้อนเลยนะคะนอกจากจะเป็นประโยชน์ตนแล้วก็ยังเป็นประโยชน์แก่คนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นชีวิตในวันหนึ่งไม่ว่าคำอะไรที่เราจะพูดประโยชน์ในชาตินี้หรือประโยชน์ตนหรือประโยชน์บุคคลอื่นทั้งหมดนะคะก็เพราะเหตุว่ามีสิ่งที่มีจริงที่เราเรียกสั้นๆว่ามีธรรมะลักษณะนั้นๆเกิดขึ้นเป็นไปและถ้าเป็นฝ่ายดีนะคะประโยชน์นั้นถึงพบหน้าชาติหน้าที่จะเป็นประโยชน์แต่ถ้าเป็นธรรมะที่ไม่ดีเช่นโลภะโทสะหรือทุจริตกรรมก็ให้ผลนะคะไม่เป็นประโยชน์ในชาติหน้าเพราะว่าเกิดมาก็เป็นทุกข์ค่ะเกิดเป็นนกหากินยังไงคะลำบากไหมเป็นเหยี่ยวเป็นจระเข้เป็นอะไรต่างๆก็แสดงเห็นว่าให้ทุกข์มากกว่านะคะที่จะเกิดเป็นคนแต่ว่าการเกิดเป็นคนก็เป็นผลของความดีนะคะแต่ก็ยังมีอกุศลกรรมที่ได้ทำแล้วเบียดเบียนทำให้เดือดร้อนแต่ละขณะซึ่งกรรมนั้นให้ผลจะเป็นทางตาก็ได้ทางหูก็ได้จมูกกลิ้นกายใจได้หมดกลิ่นแรงๆมีสองอย่างใช่ไหมคะกลิ่นดีกับกลิ่นที่ไม่ดีกลิ่นที่ไม่ดีแม้นิดเดียวนะคะก็เป็นทุกข์กลิ่นดีมากเป็นทุกข์ไหมคะมากมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าอยู่ในโลกเนี่ยจะพ้นจากกิเลสไม่ได้นะคะแล้วก็มีที่มาด้วยว่าแม้ชีวิตที่ดำเนินไปแต่ละวันเนี่ยเป็นเหตุที่จะให้สุขทุกข์ชาติหน้ามาถึงไม่ว่าชาติไหนก็ตามเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นประโยชน์ของชาตินี้นะคะและก็ประโยชน์ของชาติหน้าแต่ประโยชน์ต้องเป็นฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีจะเป็นประโยชน์ไม่ได้เลยแม้ชาตินี้ก็ให้ผลเป็นทุกข์ แม้ชาติหน้าก็ให้ผลเป็นทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นประโยชน์สูงสุดคือการรู้ความจริงการรู้ความจริงเนี่ยค่ะทำให้พ้นจากทุกข์ทั้งหมดและทุกข์ทั้งหมดที่นี่นะคะยากที่จะเข้าใจเพียงขั้นต้นเนี่ยเห็นยากเหลือเกินค่ะเพราะเกิดจึงเป็นทุกข์ถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยทุกข์ไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมนะคะทุกอย่างที่เกิดนี่ค่ะไม่เที่ยงแสนสั้นเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจากไม่มีเลยเสียงไม่ปรากฏก็เกิดเสียงและเสียงก็หายไปไม่กลับมาอีกแต่ก่อนที่เสียงจะหายไปไม่กลับมาอีกนะคะไม่รู้ความจริงของเสียงเพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุที่จะให้ติดข้องในเสียงใครไม่ติดข้องในเสียงบ้างคะแค่เสียงเกิดมาแล้วหมดไปลองคิดลึกๆเกิดมาทำไมให้ติดข้องไม่เกิดไม่ได้เพราะไม่ใช่เราเป็นธรรมะทั้งหมดมีปัจจัยที่จะให้เกิดเป็นเสียงมีปัจจัยที่จะให้เกิดเป็นกลิ่นมีปัจจัยที่จะให้เกิดเป็นสีสันวรรณะต่างๆเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นความจริงนะคะว่าทุกอย่างเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าเพียงแต่เข้าใจอย่างนี้นะคะทีละเล็กทีละน้อยทีละนิดทีละหน่อยจนกว่าสามารถจะเข้าใจอย่างนี้ได้จริงๆประโยชน์ไหมคะสูงสุดไม่ใช่แต่เฉพาะชาตินี้และไม่ใช่ชาติหน้าเท่านั้นนะคะยังประโยชน์สูงสุดที่เหนือกว่าสิ่งใดทั้งสิ้นพอจะเริ่มเห็นประโยชน์ไหมคะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่ไม่มีแล้วมีแล้วก็หายไปประโยชน์อยู่ตรงไหนของการมีถ้ามีให้รู้ความจริงก็ดีนะคะแต่ถ้ามีให้เข้าใจผิดและหลงยึดถือสภาพธรรมะนั้นก็นอกจากจะไม่เป็นประโยชน์ในชาตินี้ยังไม่เป็นประโยชน์ในชาติหน้าก
1: ราบเรียนถามท่านอาจารย์เกี่ยวเรื่องปรมัตถธรรมจิตเจตสิกท่านอาจารย์บอกว่ามันเกิดขึ้นระดับพร้อมกันจิตเป็นตัวรู้ถ้าไม่มีเจตสิกก็คงจะไม่มีนามธรรม
0: นามธรรมคืออะไรคะ
1: นามธรรมคือจิตที่รับรู้ครับซึ่งแตกต่างจากรูปธรรม
0: คือสิ่งที่มีจริงนะคะและก็เป็นสิ่งที่เกิดให้รู้ได้ด้วยว่ามีจริงๆแต่ว่าไม่มีรูปร่างสันฐานไม่มีสีไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นและเมื่อเกิดต้องรู้ค่ะแต่ว่าความละเอียดของขณะหนึ่งซึ่งรู้เนี่ยเรารู้ไหมยังขณะนี้เห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่เป็นขณะที่กำลังเห็นเห็นไหมคะเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่กำลังเห็นกำลังเห็นเนี่ยคือธาตุรู้ไม่ใช่คำว่าธาตุไม่ใช่คำว่ารู้ไม่ใช่คำอะไรเลยก็มีค่ะเพราะว่าเกิดขึ้นแล้วก็กำลังเห็นจริงๆเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะรู้ความลึกซึ้งและความละเอียดของจิตเห็นนะคะว่าจิตเห็นเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่เกิดแล้วค่ะโดยที่ก็ไม่รู้ด้วยแต่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงธาตุรู้นี้เกิดขึ้นนะคะหรืออะไรอะไรก็ตามที่เกิดเนี่ยไม่มีปัจจัยที่สนับสนุนเกื้อกูลให้เกิดก็เกิดไม่ได้และเมื่อปัจจัยคือสภาพที่เกื้อกูลสนับสนุนให้เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรสิ่งนั้นก็ต้องเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นจะเป็นอื่นจากปัจจัยหรือสภาพที่สนับสนุนเกื้อกูลไม่ได้เพราะฉะนั้นก็มีสภาพธรรมะสองอย่างคือสภาพธรรมะที่เกิดแล้วไม่รู้อะไรเลยจะรู้ไม่ได้ยังไงก็รู้ไม่ได้เกิดขึ้นก็เป็นกลิ่นบ้างเป็นรสบ้างเป็นเสียงบ้างเป็นสิ่งที่กระทบตาปรากฏให้เห็นว่ามีจริงๆอย่างนี้สิ่งนั้นมีแน่นอนแต่ก็ไม่รู้อะไรแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้เลยอะไรๆก็ไม่ปรากฏว่ามีเพราะเหตุว่าไม่มีอะไรที่ไปรู้สิ่งนั้นแต่แม้แต่รู้นะคะคำว่ารู้ธาตุรู้สภาพรู้ที่เกิดขึ้นจะเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดนึกบ้างเหล่านี้นะคะต้องมีปัจจัยให้เกิดคำนี้แสดงว่าจิตไม่ได้เกิดตามลำพังต้องมีสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นและสิ่งที่อาศัยกันก็คือว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏคือเห็นเดี๋ยวนี้ แต่ต้องมีอีกสิ่งหนึ่งด้วยที่อาศัยปัจจัยปรุงแต่งทำให้จิตขณะนี้เกิดขึ้นเห็นเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นก็เป็นนามธรรมแน่นอนอีกชนิดหนึ่งซึ่งแยกจากกันไม่ได้เลยนามธรรมนั้นเมื่อไม่ใช่จิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้นะคะก็ใช้คำว่าเจตสิกะในภาษาบาลีแต่ภาษาไทยก็เรียกสั้นๆว่าเจตสิกเพราะฉะนั้นจิตไม่ใช่เจตสิกแน่นอนและเจตสิกก็ไม่ใช่จิตแน่นอนนี่คือขั้นต้นที่สุดแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยก็ต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้ยินคำว่าจิตนะคะและรู้ว่าขณะนี้มีจิตและจิตกำลังรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งนั้นจึงปรากฏรู้คำว่าจิตก่อนแต่ว่าจิตจะเกิดตามลำพังไม่ได้ต้องมีนามธรรมคือเจตสิกซึ่งเป็นนามธรรมด้วยกันแต่ไม่ใช่จิตเกิดเพราะฉะนั้นเราเริ่มที่จะได้ยินว่านะคะจิตขณะนี้ต้องมีสภาพธรรมะที่เป็นเจตสิกเกิดร่วมด้วยถูกต้องไหมคะแค่นี้ได้ฟังแค่นี้เข้าใจแค่นี้และได้ฟังต่อไปอีกว่าเจตสิกเนี่ยค่ะมีหลากหลายมากไม่ได้มีแต่เฉพาะเจตสิกเดียวผู้มีพระภาคทรงแสดงเจตสิกไว้52ประเภทนะคะแต่ความหลากหลายของแต่ละหนึ่งเนี่ยมากเช่นสิ่งที่ทุกคนรู้จักแน่นอนคือความโกรธหรือความขุ่นใจเนี่ยมีจริงหรือเปล่าคะ
1: มีจริงครับ
0: มีจริงเมื่อไหร่คะ
1: รู้สึกไม่พอใจครับ
0: เมื่อไหร่
1: เมื่อเห็นครับ
0: เมื่อไหร่ค่ะเมื่อเกิด
1: ครับ
0: ถ้าไม่เกิดมีไหมคะ
1: ไม่มีครับ
0: แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาโกรธเกิดขึ้นเนี่ยมีจริงแต่ถ้าไม่เห็นจะโกรธอะไรไม่ได้ยินเสียงที่ไม่พอใจจะโกรธอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อมีจิตเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้มีสภาพธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมนะคะเกิดร่วมด้วยแต่ไม่ใช่จิตเพราะฉะนั้นเห็นแล้วไม่พอใจไม่ชอบสิ่งนั้นไม่น่าพอใจเห็นไม่พอใจไม่ได้เลยค่ะเกิดขึ้นเพียงทำหน้าที่เห็นเป็นใหญ่เป็นประธานในการเห็นนะคะแต่เมื่อสิ่งนั้นที่จิตเห็นเนี่ยไม่น่าพอใจสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตเกิดพร้อมจิตเกิดในจิตแยกจากกันไม่ได้เลยแล้วก็รู้สิ่งเดียวกันกับที่จิตรู้ใช้คำว่าอารมณะสำหรับสิ่งที่จิตรู้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะจิตเป็นธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นสภาพใดๆก็ตามหรืออะไรก็ตามแต่ที่ถูกจิตรู้เป็นอารมณะหรืออารมณ์ของจิตเพราะฉะนั้นจิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์เช่นเห็นก็เห็นเท่านั้นแต่เจตสิกที่เกิดกับจิตรู้อารมณ์เดียวกับจิตในเมื่อสิ่งนั้นไม่น่าพอใจนะคะความขุ่นเคืองใจซึ่งเป็นเจตสิกประเภทหนึ่งใน52ประเภทนี้ค่ะก็เกิดขึ้นกับจิตแต่ไม่ใช่จิตนะคะเพราะไม่พอใจสิ่งที่จิตรู้แต่จิตเองเนี่ยพอใจก็ไม่ได้ไม่พอใจก็ไม่ได้เพราะเพียงเกิดขึ้นรู้เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็รู้จักเจตสิกหนึ่งคือโทสะเจตสิกเพราะฉะนั้นเวลาที่ขุ่นใจเกิดขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยนะคะเป็นเราหรือเปล่า
1: เวลาที่โกรธสงสัยถ้าจะเป็นเราครับอาจารย
0: ์
1: เป็นเราแน่นอนเลย
0: เพราะขณะนั้นนะคะไม่ใช่ปัญญาลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยต่างกันปัญญาก็เป็นเจตสิกหนึ่งซึ่งสามารถเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนั้นแต่ขณะนั้นนะคะเมื่อสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจโทสะเจตสิกก็เกิดขึ้นแต่ขณะนั้นจะไม่รู้ว่าเป็นสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่เราและไม่ใช่จิตเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่จะปรากฏนะคะปรากฏได้ทีละหนึ่งถ้าสิ่งนี้ปรากฏสิ่งอื่นปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะที่จิตเห็นและกำลังเริ่มเข้าใจจิตจะเข้าใจเจตสิกที่เกิดกับจิตได้ไหมได้ไหมคะนี่ไงคะเกิดดับยังไม่ถึงเลยค่ะต้องเข้าใจก่อนนะฮะเกิดดับนี่เป็นของที่แน่นอนค่ะทุกอย่างเลยที่เกิดและดับสั้นมากเร็วมากจนไม่ปรากฏการเกิดดับถูกไหมเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่จะไปประจักษ์การเกิดดับเนี่ยไม่ใช่ความไม่รู้และความเป็นตัวตน จะไปประจักษ์การเกิดดับนะคะต้องเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งไกลมากเพราะว่าขณะนี้ยังไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรจะไปประจักษ์การเกิดดับของอะไรในเมื่ออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ค่ะจิตหรือเจตสิกหรืออะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะถ้ามีการเริ่มเข้าใจเห็นและกำลังเริ่มรู้ว่าเห็นเนี่ยคือสภาพที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนะคะเพราะสิ่งนั้นกำลังรู้ถ้าทางตาก็กำลังเห็นเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นในขณะที่เริ่มที่จะเข้าใจเห็นซึ่งเป็นสภาพที่กำลังรู้สิ่งที่ปรากฏให้เห็นว่าเป็นอย่างนี้ขณะนั้นจะเข้าใจเจตสิกได้ไหม
1: แค่การเห็นยังเป็นเรื่องยากมากเลยครับท่านอาจารย์ก็จะไปได้ยินนี่มันก็สองอย่างแล้วครับ
0: อย่าเพิ่งไงคะทีละหนึ่งธรรมะนี่จะกระจ่างแจ่มแจ้งต่อเมื่อเราเริ่มเข้าใจจริงๆไปเรื่อยๆแม้ในหนึ่งเช่นไหนเห็นเนี่ยก็แสดงถึงความลึกซึ้งนะคะเห็นก็มีทุกวันแล้วก็จะพูดให้เข้าใจเรื่องเห็นกับการเข้าใจเริ่มเข้าใจเห็นนี่ก็ต้องต่างกันแต่ทีนี้ไม่ใช่มีแต่เห็นนี่ค่ะขณะใดก็ตามที่เห็นจะเกิดขึ้นต้องมีปัจจัยอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะที่จิตเห็นเกิดต้องมีสภาพนามธรรมอีกชนิดหนึ่งเกิดพร้อมกันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นสภาพนามธรรมซึ่งเกิดพร้อมจิตเป็นสภาพรู้จึงใช้คำว่านามธรรมแต่เมื่อไม่ใช่จิตก็จะเป็นจิตไม่ได้เพราะฉะนั้นนามธรรมที่เกิดพร้อมจิตเนี่ยหลากหลายมากในเมื่อจิตเป็นหนึ่งคือเป็นธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เกิดเมื่อไหร่คือจิตที่กำลังรู้แต่ถ้าเป็นสภาพธรรมะอื่นนะคะที่เกิดพร้อมจิตไม่ใช่จิตใช้คำว่าเจตสิกเจตสิกะเพราะฉะนั้นในขณะที่เห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยหรือเปล่ามีนะคะในขณะที่กำลังเริ่มจะเข้าใจเห็นที่กำลังเห็นขณะนั้นจะเข้าใจเจตสิกได้ไหม
4: คือการเห็นเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่ามีเจตสิกแต่อย่างน้อยต้องมีสัพพะจิตตสาธารณะเจตสิกที่เกิดร่วมกับการเห็นในครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งแต่ว่าจะถามว่าจะรู้เจตสิกเหล่านั้นได้หรือเปล่าเนี่ยคงยังไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะนั้นอยากให้อาจารย์อธิบายความหมายของคำว่าเข้าใจเจตสิกหมายความว่าอย่างไรครับท่านอาจารย์
0: เข้าใจหมายความว่ายังไงเห็นไหมคะภาษาไทยแท้ๆเลย
4: ครับ
0: กำลังฟังนะคะเข้าใจคำและความหมายของคำใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: ค่ะแล้วก็กำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆซึ่งมองไม่เห็นแต่มีก็เข้าใจใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงแต่มองไม่เห็นเนี่ยและก็รู้ด้วยถ้าไม่รู้อะไรๆก็ไม่ปรากฏเห็นไหมคะ
4: ค
0: ไม่เคยคิดไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยว่าจะต้องเข้าใจสิ่งนี้แหละไม่ใช่เข้าใจอย่างอื่นคือขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏเพราะมีสิ่งที่สามารถเห็นหรือรู้สิ่งที่ปรากฏนั้นได้มีแน่ๆนะคะ
4: ครับ
0: ไม่ต้องเรียกอะไรก็ได้ถ้าไม่เกิดมีไหม
4: ไม่เกิดก็ไม่มีครับท่านอาจารย
0: ์ถ้าไม่เห็นจะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไหม
4: ก็ไม่มีครับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งนั้นเกิดขึ้นเห็นกำลังเข้าใจว่ามีจริง
4: ๆ
0: นะคะแต่สิ่งนั้นเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีสภาพที่อาศัยปรุงแต่งเป็นปัจจัยให้เกิดและก็ต้องเกิดพร้อมกันด้วยแยกกันไม่ได้เลยและก็สามารถที่จะรู้ด้วยว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นอย่างนี้แต่ไม่ได้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมนั้นไม่ใช่จิตแต่มีจริงๆนะคะเรียกว่าเจตสิกตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกหมายความถึงสิ่งที่เป็นสภาพรู้แต่ไม่ใช่จิตแต่เกิดพร้อมจิตรู้สิ่งเดียวกับที่จิตรู้เกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันด้วยยกตัวอย่างเช่นโกรธขุ่นใจมีจริงๆใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: ถ้าไม่มีจิตไม่มีอะไรปรากฏเลยเพราะจิตไม่ได้เกิดขึ้นรู้โทสะเจตสิกจะเกิดได้ไหม
4: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตต้องอาศัยเจตสิกอื่นๆที่ไม่ใช่โทสะเกิด ม้ไม่ใช่โทสะเจตสิกนะคะเจตสิกอื่นก็เป็นปัจจัยให้จิตเกิดได้อย่างน้อยที่สุดนะคะต้องมีเจตสิกถึง7ประเภททำให้จิตขณะหนึ่งเกิดขาดไปเพียงหนึ่งก็ไม่ได้แล้วเป็นเราหรือเปล่าไม่ใช่เรานะคะแต่เรายังไม่ต้องไปเรียนเรื่องเจตสิกลึกซึ้งว่ามีอะไรบ้างเท่าไหร่บ้างเพราะนั่นเป็นแต่เพียงจำนวนนะคะและลักษณะซึ่งไม่ปรากฏก็มีแต่ก็มีในขณะนั้นโดยที่ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นขณะนี้อะไรกำลังมี
4: มีเห็นครับท่าน
0: มีจิตนะคะ
4: มีจิต
0: ค่ะมีจิตเห็นด้วยไม่ใช่จิตอื่น
4: ครับ
0: จิตเห็นมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: ค่ะและในขณะที่กำลังเริ่มเข้าใจเห็นที่กำลังเห็นขณะนั้นจะเข้าใจเจตสิกอื่นๆที่เกิดกับจิตได้ไหม
4: สามารถเข้าใจได้แต่ไม่สามารถรู้ได้ครับท่านจ๋า
0: เข้าใจกับรู้นี่ต่างกันยังไง
4: เข้าใจคือเข้าใจว่าต้องมีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยกับจิตในการเห็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งซึ่งเจตสิกขั้นพื้นฐานก็ต้องมี7ดวง
0: ค่ะหมายความว่าเข้าใจเรื่อง
4: เข้าใจเรื่องครับแต่ยังไม่สามารถจะรู้ได้ว่าผัสสะเจตสิกที่เกิดร่วมกับการเห็นเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้ยังไม่สามารถจะรู้ได้
0: เข้าใจผัสสะเจตสิกจากการฟังเหมือนเข้าใจจิตในขณะนี้ที่กำลังเห็นจากการฟัง
4: ครับ
0: เพราะฉะนั้นทั้ง2อย่างเพียงแต่ขั้นฟังแล้วเข้าใจ
4: ครับ
0: เข้าใจเป็นเข้าใจใช่ไหมคะไม่ใช่เรา
4: ใช่ครับ
0: ค่ะเข้าใจเป็นปัญญาหรือเปล่า
4: เป็นปัญญาครับ
0: ค่ะเข้าใจเป็นความรู้ถูกต้องหรือเปล่า
4: ใช่ครับ
0: แต่ขั้นฟัง
4: ครับ
0: เพราะฉะนั้นความรู้ที่ยิ่งกว่าขั้นฟังมีไหม
4: มีครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละคนจึงเป็นผู้ตรงไงคะว่าขณะนี้เป็นความรู้ขั้นฟังหรือเป็นความรู้ขั้นเริ่มเข้าใจถูกเหมือนกับการฟังและเข้าใจเนี่ยนะคะแต่ขณะนั้นไม่ได้เข้าใจเรื่องราวเข้าใจลักษณะที่มีจริงๆที่กำลังเห็นขณะนี้กำลังเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคือเริ่มเข้าใจเข้าใจทันทีได้ไหมคะ
4: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้แต่เริ่มเข้าใจเนี่ยค่ะก็ยากใช่ไหมคะทั้งที่กำลังมีเพราะฉะนั้นขณะที่เริ่มเข้าใจสภาพหนึ่งสภาพธรรมะใดต้องมีเจตสิกอื่นที่เกิดขึ้นที่ใช้คำว่าสติคือขณะนั้นนะคะรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะไม่ได้ไปที่อื่นเลยเช่นกำลังเห็นก็เริ่มเข้าใจตรงที่กำลังเห็นลองคิดถึงนะคะไม่ต้องไปอยู่ที่กลางตาใช่ไหมคะถ้าขืนไปอยู่ที่กลางตาก็ผิดอีกค่ะมีตัวตนที่กำลังทำให้ไปอยู่ตรงกลางตาแล้วจะเข้าใจเห็นได้ยังไงเพราะฉะนั้นเห็นก็คือธรรมดาปกติต้องอยู่ที่กลางตาแน่ๆแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปคิดถึงว่าอยู่ตรงกลางตาเพราะนั่นเป็นความคลาดเคลื่อนจากการที่จะเข้าใจเห็นคือธรรมดาอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีเห็นก็คือกำลังเห็นเพราะกำลังเห็นก็ไม่ได้คิดถึงอย่างอื่นเริ่มที่จะเข้าใจขณะนั้นจะเข้าใจเจตสิกอื่นไหม
4: ก็คงต้องค่อยๆเข้าใจไปครับนะจ๊ะ
0: ไม่ได้ค่ะทีละหนึ่งไงคะไม่ปะปนกันเลยค่ะและกว่าจะรู้ว่าเริ่มเข้าใจเฉพาะเห็นเนี่ยกำลังเห็นอย่างเงี้ยจะไปมีเจตสิกอะไรที่ไหนมาให้เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าจะเข้าใจเจตสิกด้วยในขณะนั้นก็ผิดอีกเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะฟังเพื่อเข้าใจเพราะว่าปัญญาหรือความรู้ทั้งหมดที่จะไม่มีการเข้าใจไม่มีค่ะการเข้าใจเป็นขั้นต้นแล้วก็เมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะเราก็ใช้ระดับของคำที่จะแสดงความหมายขั้นต่างๆของเข้าใจเช่นประจักษ์แจ้งเนี่ยไม่ใช่เข้าใจแน่นอนเพราะฉะนั้นกำลังฟังเนี่ยเข้าใจก็คือเข้าใจแต่ยังไม่ได้เข้าใจถึงลักษณะของสภาพธรรมะคือไม่ใช่ตรงลักษณะที่เป็นธรรมะแต่กำลังเข้าใจเรื่องของธรรมะก่อนถ้าไม่เข้าใจเรื่องของธรรมะก่อนเนี่ยจะไม่มีทางรู้เลยค่ะว่าที่เข้าใจเนี่ยเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะหรือเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งซึ่งเห็นคือเห็นจะเป็นอื่นไม่ได
4: ้ครับท่านอาจารย์จะยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่างเวลาที่เราได้กลิ่นที่ไม่น่าพอใจนี่ครับท่านอาจารย์ผมว่ามันลำบากกว่าทางตายครับเพราะว่ารู้สึกมีโทสะเกิดขึ้นมาทันทีครับท่านอาจารย์
0: เข้าใจอะไรที่ว่าลำบากกว่าทางตา
4: สำหรับผมทางตานี่จะเจริญสติได้ง่ายกว่าทางจมูกครับ
0: ค่ะไม่ใช่ค่ะว่าเจริญสติค่ะเพราะสติเป็นอนัตตาสติจะเกิดหรือไม่เกิดขณะนั้นไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นที่ว่าง่ายกว่าทางตาเนี่ยหมายความว่ายังไงอะไรง่ายกว่าไงคะที่ถามเนี่ยถามให้ชัดเจนเพราะแม้แต่ง่ายกว่าก็ต้องถามว่าอะไรง่ายกว่าที่ว่าง่ายกว่านั่นคืออะไร
4: เห็นถูกต้องได้ง่ายกว่าอาจารย
0: ์ค่ะเห็นหรือเข้าใจค่ะ
4: เข้าใจ
0: เข้าใจอะไรง่ายกว่า
4: เข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏ
0: เดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ของคุณภัทรมีเห็นกับได้กลิ่น
4: ครับ
0: สองอย่างนะคะและมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นกับมีกลิ่นและคุณภัทรคิดว่าอะไรง่ายกว่า
4: ทางเห็น
0: การเห็นรู้ได้ง่ายกว่าอะไร
4: รู้ได้ง่ายกว่าทางจมูก
0: หมายความว่าการเห็นรู้ง่ายกว่าการรู้กลิ่นเหรอคะ
4: สำหรับผมนะครับ
0: ค่ะแต่สภาพรู้เป็นสภาพรู
4: ้ครับ
0: จะง่ายกว่าหรือยากกว่าไม่ว่าที่ไหนเมื่อไหร่
4: ครับ
0: ธาตุรู้หรือสภาพรู้ไม่ว่าจะเห็นเดี๋ยวนี้นะคะกับได้กลิ่นเดี๋ยวนี้กับคิดนึกเดี๋ยวนี้กับได้ยินเดี๋ยวนี้เป็นธาตุรู
4: ้ครับ
0: ไม่เปลี่ยนค่ะเพียงแต่สิ่งที่ปรากฏให้รู้ต่างกันธาตุรู้เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างนี้ธาตุรู้เกิดขึ้นกลิ่นซึ่งไม่ใช่สามารถที่จะเห็นได้แต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ปรากฏให้รู้ได้เพราะฉะนั้นธาตุรู้ไม่ว่าจะรู้ทางไหนเหมือนกันหรือต่างกัน
4: จริงๆก็เหมือนกันครับอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าง่ายกว่าเนี่ยหมายความว่าอะไรง่ายกว่าหรือทั้งหมดไม่ง่ายเลย
4: จริงๆมันก็ไม่ง่ายครับอาจารย์แต่ว่าทางตาเนี่ยสำหรับผมมันรู้สึกว่าเห็นได้ถูกต้องตามความเป็นจริงง่ายกว่า
0: ไม่ใช่เลย
4: เข้าใจ
0: เพราะฉะนั้นเข้าใจสภาพที่กำลังรู้กลิ่นเนี่ยคิดดูสิคะสภาพที่กำลังรู้กลิ่นเหมือนกับสภาพที่กำลังเห็นรู้สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นสภาพรู้ไม่ว่าจะรู้ทางไหนเนี่ยยากหรือง่ายกว่ากันลองคิดด
4: ูยาก
0: ทั้งหมดหรือเปล่า
4: ทั้งหมดครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรง่ายกว่ากัน
4: ครับ
0: ค่ะถ้าจะง่ายกว่าคือเราคิดค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ง่าย
4: อย่างนี้ก็แสดงว่าที่ท่านอาจารย์บอกว่าการอบรมเจริญปัญญาเนี่ยต้องทั่วทุกทาง
0: หมายความว่านะคะ
4: ครับ
0: ถ้ารู้จริงๆเนี่ยสภาพรู้ที่ไหนก็คือต้องเป็นสภาพรู
4: ้ครับ
0: แต่ว่าจะเข้าใจได้แค่ไหน
4: ครับเพราะฉะนั้นทุกทางครับท่านอาจารย์ก็ยากจริง
0: ๆถูกต้องค่ะต้องเข้าใจต่อไปทีละเล็กทีละน้อยค่ะและต้องเข้าใจให้ตรงด้วย
4: ครับ
0: ข้อสำคัญที่สุดก็คือต้องตรงถ้าไม่ตรงจะไม่ได้สาระเลยค่ะผิดตรงคือถูก
4: ครับ
0: ทุกวันเนี่ยนะคะเห็นและติดข้องหรือเปล่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้น
2: ทั้งหมด
0: ทั้งหมดนะคะแล้วก็ปัญญาไม่ใช่ความติดข้องเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่านะคะอะไรจะง่ายหรือจะยากเนี่ยเพราะเหตุว่าปัญญาเป็นความเห็นถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ถ้ามีปัจจัยพร้อมที่จะรู้เมื่อไหร่เราเลือกไม่ได้เลยค่ะว่าจะรู้อะไรคือไม่มีตัวตนเลยนะคะขณะนี้ค่ะเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงนะคะพูดถึงเห็นกำลังเห็นเดี๋ยวนี้แหละแล้วก็พูดถึงได้ยินก็กำลังได้ยินเดี๋ยวนี้แหละแต่ว่าปัญญาสามารถที่จะเกิดขึ้นรู้หรือยังโดยที่เราไม่ต้องไปเลือกว่าอะไรง่ายหรืออะไรยากนะคะโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัจจัยพร้อมที่จะเกิดขึ้นรู้ลักษณะของสภาพธรรมะก็มีสติขั้นระดับสติสัมปชัญญะคือขณะนั้นนะคะสามารถที่จะเข้าถึงหรือรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏโดยความเป็นอนัตตาว่าเลือกไม่ได้และเราจะรู้ไหมคะว่าเราสะสมอะไรมาในเมื่อเราก็ไม่รู้ค่ะมีสิ่งต่างๆที่เห็นบ้างได้ยินบ้างติดข้องบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็จริงนะคะแต่ทั้งหมดความเป็นอนัตตาชัดเจนคือไม่รู้ว่าขณะไหนจะรู้อะไรมิฉะนั้นเราอาจจะเข้าใจว่าเราสะสมอย่างนี้มามากก็มีปัจจัยที่เราจะรู้อย่างนี้นั่นก็เป็นเครื่องกั้นอีกละเพราะเหตุว่ามีเราเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นอนัตตาจริงๆโดย ประการทั้งปวงโดยถ่องแท้นะคะก็คือมีความเข้าใจในความไม่ใช่เราทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะมีปัจจัยก็เกิดขึ้นแม้แต่ขณะที่กำลังจะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดขณะนั้นนะคะก็เพราะพร้อมด้วยการที่สะสมมาแล้วที่จะมีความเข้าใจในสภาพของนามธรรมหรือในสภาพของรูปธรรมซึ่งเลือกไม่ได้ว่าจะเป็นอะไรเมื่อไรอันนั้นก็จะทำให้มีความเข้าใจในความเป็นอนัตตาชัดเจนขึ้น
3: จากเมื่อเช้านะครับมีข้อความหนึ่งที่ได้ฟังท่านอาจารย์ที่สนทนานะครับว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะท่านอาจารย์ครับในความละเอียดที่บอกว่าไม่มีเราแต่มีสภาพธรรมะครับท่านอาจารย์ครับกราบเรียนท่านอาจารย
0: ์ฟังแล้วไม่ลืมนะคะค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีเราแต่มีธรรมะก็ถูกต้องใช่ไหมคะอยู่ที่ว่าฟังแล้วลืมแล้วก็ลืมเสมอเพราะเหตุว่าสะสมการที่จะไม่เข้าใจธรรมะแล้วก็ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนมานานมากนะคะเพราะฉะนั้นเพียงเริ่มฟังแล้วก็เข้าใจว่ามีธรรมะไม่มีเราได้ไหมคะหรือว่าต้องพูดว่าไม่มีเรามีแต่ธรรมะจะพูดว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะหรือมีธรรมะแต่ไม่มีเราได้ไหมพูดยังไงก็ได้นะคะแต่ขอให้เข้าใจจริงๆว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งถ้าไม่มีธรรมะคือไม่มีสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเลยเนี่ยจะมีเราไหมก็ไม่มีเราแต่เมื่อมีธรรมะใดนะคะเกิดขึ้นจึงเข้าใจผิดแล้วก็ยึดถือว่าสภาพที่มีนั่นแหละเป็นเราจนกว่าจะเข้าใจได้ถูกต้องตามความเป็นจริงว่าธรรมะเป็นธรรมะธรรมะจะเป็นอื่นไม่ได้เลยนอกจากเป็นธรรมะก็อย่างนี้ค่ะเข้าใจมั่นคงขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ถ้าลืมนะคะก็ต้องอาศัยการฟังจนกระทั่งเป็นอุปนิสัยซึ่งมาจากคำบาลีว่าอุปนิสยะนิสยะคือที่อาศัยที่มีกำลังไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเกิดตามลำพังไม่ได้แต่ต้องมีสิ่งซึ่งเป็นที่อาศัยที่มีกำลังที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นทางตานะคะเห็นอะไรตั้งเยอะแยะทางหูก็ได้ยินเสียงมากมายทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมากเหลือเกินนะคะแต่ก็ยังรู้ว่าเห็นอะไรเป็นประโยชน์ได้ยินอะไรเป็นประโยชน์เห็นอะไรมีหนังสือธรรมะใช่ไหมคะมีไตรปิฎกแล้วก็มีหนังสือพิมพ์แล้วก็มีหนังสือประจำสัปดาห์หนังสือเยอะแยะไปจะอ่านเล่มไหนค่ะตามอุปนิสยปัจจัยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เคยอ่านหนังสือธรรมะเลยนะคะแต่ก็ควรจะเป็นธรรมะที่ถูกต้องที่ทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้ถ้าไม่สะสมมาเลยเนี่ยเขาไม่หยิบหนังสือเล่มนั้นแน่ใช่ไหมคะก็หยิบหนังสือเล่มอื่นเพราะฉะนั้นชีวิตตามความเป็นจริงแม้แต่จะเอื้อมมือแม้จะทำอะไรทุกอย่างค่ะไม่มีเราแต่มีธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะกว่าจะสามารถประจักษ์การเกิดดับได้ไม่ใช่โดยไม่รู้อะไรโดยไม่ได้ละคลายอะไรแต่ต้องรู้เลยค่ะเมื่อฟังแล้วนะคะมีความเข้าใจถูกต้องว่าความเข้าใจที่เริ่มเข้าใจขึ้นกับการที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยเนี่ยต่างกันเพราะฉะนั้นเป็นความเข้าใจที่สามารถจะประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเนี่ยต้องมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกมากเท่าไหร่ไม่ใช่เพียงแต่เรื่องราวที่เราได้ยินได้ฟังนะคะแต่ต้องรู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งด้วยแล้วก็ที่ละเอียดลึกซึ้งด้วยเช่นได้ยินคำว่าสติเป็นยังไงคะมีหรือเปล่าและทำไมเป็นสติไม่ใช่ว่าชื่อว่าสติเรียกอะไรก็เรียกสติบางคนชื่อสติได้ไหมคะชื่อสติได้แต่ไม่ใช่สติเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่อยู่ที่คำค่ะแต่ว่าอยู่ที่ความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะนะคะซึ่งผู้ที่ทรงบัญญัติคำเพื่อที่จะให้เข้าใจความหลากหลายของธรรมะเนี่ยค่ะก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินคำว่าสติคิดเองไม่ได้แต่ต้องฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจว่าเป็นธรรมะก่อนและก็เป็นธรรมะฝ่ายดีด้วยซึ่งภาษาบาลีจะใช้คำว่ากุศลธรรมะนะคะภาษาไทยก็พูดง่ายๆแบบกุศลธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะฝ่ายดีเนี่ยต้องศึกษาโดยละเอียดแต่ละหนึ่งด้วยเพราะว่าไม่เหมือนกันอย่างหิริโอตตัปปะสติ ปัญญาเป็นต้นนะคะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งปะปนกันไม่ได้และก็ยากที่จะเข้าใจเพราะเหตุว่าเกิดรวมกันนามธรรมคือจิตและเจตสิกเนี่ยค่ะเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันและรู้อารมณ์เดียวกันก็ยากใช่ไหมคะขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรจะเป็นจิตหรือว่าจะเป็นเจตสิกได้ไหมเพราะเหตุว่าเห็นแล้วรู้สึกยังไงความรู้สึกไม่ใช่จิตค่ะแต่ว่าเป็นสภาพธรรมะที่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏแล้วทำกิจหรือว่าเป็นลักษณะที่รู้สึกในอารมณ์นั้นชอบหรือไม่ชอบก็ต่างกันใช่ไหมคะชอบเวลาเห็นสิ่งที่น่าพอใจบังคับบัญชาไม่ได้เลยค่ะและเวลาที่มีสิ่งที่ไม่น่าพอใจปรากฏไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจลักษณะที่ไม่ชอบก็เกิดตามเหตุตามปัจจัยจะบังคับบัญชาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งนะคะไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะที่ต่างกันซึ่งไม่ใช่ธรรมะฝ่ายดีถ้าเป็นโลภะเป็นโทสะเป็นโมหะแต่ถ้าเป็นธรรมะฝ่ายดีนะคะแม้มีก็ไม่รู้เช่นสติก็ไม่รู้หิริก็ไม่รู้ศรัทธาก็ไม่รู้แต่กำลังฟังสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ไม่ใช่เพื่อจะไปประจักษ์การเกิดดับนะคะแต่เพื่อละความไม่รู้ที่ปลอดภัยที่สุดที่จะไม่เป็นทาสของโลภะค่อยๆเหินห่างจากโลภะทีละเล็กทีละน้อยนะคะก็คือเมื่อได้ยินคำไหนมีสิ่งที่มีจริงๆคำนั้นหมายความถึงสิ่งนั้นเท่านั้นไม่เป็นสิ่งอื่นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากเพราะฉะนั้นเวลานี้ค่ะสติเกิดแน่ๆ นะคะเวลาที่เข้าใจแต่รู้จักสติไหมยังไม่รู้เลยแต่มีรู้จักได้ไหมในเมื่อมีได้แต่ว่าต้องไม่ใช่เรานะคะแต่ต้องเป็นปัญญาปัญญาที่สามารถที่จะรู้ลักษณะของสติเนี่ยมีได้ยังไงทุกคนก็อยากมีทั้งนั้นแหละอยากมีทั้งสติอยากมีทั้งปัญญาอยากมีทั้งเมตตาอยากจะมีธรรมะฝ่ายดีแต่ทำไมไม่มีธรรมะฝ่ายดีบังคับให้เกิดก็ไม่ได้อยากสักเท่าไหร่ความติดข้องคือความอยากนะคะไม่เป็นปัจจัยให้สภาพธรรมะฝ่ายดีเกิดเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่มีโอกาสจะได้ยินได้ฟังคำจริงวาจาสัจจะที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วไม่ต้องไปคิดเองค่ะเหนื่อยเปล่าเสียเวลาแล้วก็ผิดด้วยฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นในขณะที่กำลังเข้าใจก็ไม่ใช่เราอีกนั่นแหละขณะที่กำลังไตร่ตรองก็ไม่ใช่เราอีกนั่นแหละไม่มีอะไรนอกจากจิตเจตสิกเกิดขึ้นทำกิจการงานนะคะโดยไม่รู้ว่าเป็นจิตเป็นเจตสิกแต่คิดว่าเราทั้งหมดแม้แต่จิตเกิดขึ้นเห็นก็เป็นเราเห็นละจิตเกิดขึ้นได้ยินก็เราได้ยินเพราะฉะนั้นกว่าจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะจนกระทั่งสามารถประจักษ์ด้วยปัญญาอีกขั้นหนึ่งซึ่งใช้คำว่าปฏิปัตติถึงเฉพาะลักษณะที่ปรากฏแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจไม่มีทางเลยค่ะก็ถูกปิดบังหุ้มห่อไว้เหมือนเดิมด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆนะคะก็ต้องไม่มีสิ่งที่หุ้มห่อปิดบังไม่ให้เห็นโดยการฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งรู้ได้นะคะว่าขณะไหนเป็นสติสัมปชัญญะซึ่งจะเกิดได้ต่อเมื่อมีความเข้าใจที่มั่นคงโดยไม่หวังด้วยค่ะเหมือนขณะนี้เห็นแล้วเนี่ยไม่ได้อยากเห็นแต่เห็นแล้วได้ยินเสียงไม่ต้องได้อยากได้ยินก็ได้ยินแล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นธรรมะจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นฟังแล้วเข้าใจเมื่อไหร่นั่นคือประโยชน์อย่างยิ่งเพราะละความไม่รู้และก็ละความติดข้องเพราะว่าปกติธรรมดาเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าเราติดข้องแบกภาระที่หนักมากนะคะแต่ชินจนไม่รู้และไม่คิดที่จะปลงหรือวางภาระนั้นด้วยเพราะไม่รู้ว่าหนักเพราะชินไม่รู้เลยว่าต้องเห็นเนี่ยลำบากกว่าไม่ต้องเห็นใช่ไหมคะดีกว่าไหมต้องเห็นกับไม่ต้องเห็นแต่เพราะอยากเห็นเห็นไหมคะนี่ก็เป็นเครื่องกั้นแหละเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยมากมายแล้วก็มีความติดข้องพอใจยึดมั่นในสิ่งที่เห็นหลายระดับตั้งแต่ความพอใจนะคะจนกระทั่งเป็นความยึดมั่นติดข้องแสวงหาสารพัดทั้งวันเนี่ยค่ะเป็นไปด้วยความไม่รู้ทั้งนั้นจนกว่าจะฟังและเริ่มนะคะเริ่มรู้ ริ่มเข้าใจหมดไหมไม่หมดค่ะยังอีกมากมายนะที่จะทำให้เข้าใจขึ้นแล้วละมากขึ้นแทนที่จะไปติดข้องหรือหวังหรือทำอะไรเพื่อที่จะให้รู้นะคะความติดข้องความหวังไม่ได้ทำให้รู้เลยไม่ได้ทำให้ละด้วยจนกว่าความเข้าใจขึ้นเห็นว่าทำอะไรได้ไหมใครทำอะไรได้ทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยถ้ามีความเข้าใจเพียงเล็กน้อยจะมากขึ้นก็ต่อเมื่อได้ยินได้ฟังได้ไตร่ตรองได้เข้าใจเพิ่มขึ้นจนกว่าจะถึงระดับขั้นที่เป็นปฏิปัตติสามารถที่จะถึงลักษณะด้วยความไม่ใช่เราเลยและรู้ความต่างกันของขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดกับขณะที่หลงลืมสติตอนนี้มีสติเมื่อเข้าใจนะคะแต่ก็รู้ด้วยว่าระดับไหนนั่นคือความถูกต้อง
1: ท่านอาจารย์ครับที่ท่านอาจารย์พูดว่ารู้ถึงในสภาวะธรรมที่ปรากฏอย่างเช่นปฏิปัตติเนี่ยเริ่มต้นที่จะเข้าใจคำว่ารู้ถึงเฉพาะอันนั้นเนี่ยคงไม่ได้ง่ายแน่นอน
0: แล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะมีความเข้าใจถูกต้องว่าฟังธรรมะแล้วเข้าใจแค่ไหนความเข้าใจแค่นั้นแหละกำลังค่อยๆนะคะชำระจิตซึ่งหมักหมมด้วยความไม่รู้และกิเลสนานาประการนะคะนานแสนนานติดแน่นอยู่ในจิตทั้งเหนียวทั้งหนาและอะไรจะชำระจิตให้บริสุทธิ์เพราะว่าความไม่รู้ไม่สามารถจะเข้าใจจนประจักษ์แจ้งสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้แล้วและทรงแสดงให้เราค่อยๆเข้าใจขึ้นเท่านั้นเองค่ะค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะอะไรคะเดี๋ยวนี้ก็มีสภาพธรรมะก่อนนี้ก็มีลืมตามาตื่นขึ้นมาก็มีแล้วไม่รู้ทั้งหมดจะมากสักแค่ไหนกับขณะที่กำลังเริ่มฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงก็คือว่ากำลังเริ่มรู้ว่าไม่มีเราในขั้นฟังแต่มีธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งถ้าไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆนะคะไม่หมดความสงสัยไม่หมดความติดข้องอย่างนามธรรมเนี่ยแค่คำนี้คำเดียวลองคิดดูนะคะไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏทางตาให้เห็นแม้ไม่เห็นก็มีเสียงปรากฏให้รู้ว่ามีเสียงแม้ไม่เห็นก็รู้ว่ามีแข็งกำลังกระทบสัมผัสแข็งเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ว่าสามารถที่จะถึงเฉพาะด้วยปัญญาที่เข้าใจในสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่ถึงเฉพาะโดยไม่รู้เรื่องนะคะไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะว่าไม่ใช่เราที่ถึงแต่ต้องเป็นการฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจเป็นปัจจัยให้สตินะคะที่เราแปลว่าระลึกแต่ความจริงไม่ใช่เพราะเหตุว่าในภาษาไทยพอเราบอกว่าระลึกเราหมายความถึงคิดถึงเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะคะอาจจะเป็นอดีตก็ได้ยาวนานมาแล้วนานเท่าไหร่ก็ระลึกได้เช่นระลึกชาติเห็นไหมคะตั้งกี่ชาติมาแล้วที่ผ่านไปใช้คำว่าระลึกคือคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วที่เราเคยพบเคยเห็นนะคะระลึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ระลึกถึงความรู้สึกแต่เก่าก่อนแต่นั้นไม่ใช่สติสัมปชัญญะที่สามารถที่จะเข้าถึงลักษณะของสิ่งที่ปรากฏด้วยความเข้าใจถูกเช่นแข็งเวลานี้กำลังปรากฏมาแล้วบ่อยๆทุกวันแต่ว่าไม่ได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเราติดข้องในแข็งเพราะปรากฏให้รู้ว่ามีแข็งเพราะฉะนั้นติดข้องในสภาพที่กำลังรู้แข็งด้วยติดข้องไปหมดในสิ่งที่มีค่ะถ้าสิ่งนั้นไม่มีไม่เกิดจะไปติดข้องได้ยังไงแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดแล้วมีแล้วไม่รู้ติดข้องแน่นอนค่ะเราอาจจะบอกว่าเราไม่ติดข้องแต่ความจริงไม่มีเราแต่มีความติดข้องเห็นเนี่ยค่ะถ้าไม่เห็นเป็นยังไงคะเดือดร้อนต้องไปหาหมอจากสุขแพทย์ใช่ไหมคะเพราะต้องการเห็นถ้าไม่ได้ยินก็ลำบากทั้งนั้นเลยเป็นความติดข้องเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราจะติดหรือไม่ติดเราไม่มีแต่มีสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นทำกิจนั้นแล้วโดยไม่รู้เลย
1: เร็วมากทุกอย่างเกิดขึ้นแน่นอน
0: แน่นอนค่ะ
1: บังคับบัญชาไม่ได
0: ้แน่นอนค่ะ
1: เพราะมีเหตุและปัจจัยให้เกิดขึ้น
0: ถูกต้องค่ะ
1: แล้วทุกอย่างก็เป็นอนัตตา
0: ค่ะ
1: แล้วเราจะคิดทำไมล่ะครับท่านอาจารย
0: ์ก็บังคับไม่ได้ไงไม่ให้คิดได้ไหมค่ะทุกอย่างนี่ค่ะตรงกับความเป็นจริงเปลี่ยนความจริงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมีที่พึ่งไหมคะ
1: พระธรรมไงครับ
0: นั่นสิคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ลืมไงคะเราบอกว่ามีพระธรรมเป็นที่พึ่งพึ่งแบบไหน

0: มีธรรมะซึ่งเป็นที่พึ่งเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีการกล่าวถึงสภาพธรรมะนั้นจนกระทั่งสามารถเข้าใจถูกนะคะว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราธรรมะทั้งหมดเลยแต่ธรรมะไหนล่ะที่ยึดถือว่าเป็นเราเห็นเวลานี้มีมากเลยนะคะตรงนั้นเห็นก็มีตรงนี้เห็นก็มีแต่เห็นไหนล่ะที่เป็นเราเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังมีการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเนี่ยผิดแน่นอนค่ะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าถ้าผิดแล้วจะเป็นถูกได้อย่างไรไม่ว่าสิ่งใดๆก็ตามที่เราคิดว่าดีคิดได้นะคะเดี๋ยวก็หมดไปโกรธเขาทำไมเพราะเราไม่โกรธเวลาที่เรารู้อย่างนี้ก็ยังคงเป็นเราอยู
1: ่แต่ถ้าโดนในหลายทีก็ต้องเอาสักทีเหมือนกันนะครับท่านอาจารย์
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ
1: เพราะนั้นเพราะเป็นเราอยู่ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องเนี่ยเพราะยังเป็นเราเพราะฉะนั้นปัญหาอยู่ที่เราค่ะไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นเลยเรามักจะคิดทางที่จะไปแก้คนอื่นนะคะทำไมเขาเป็นอย่างนั้นทำไมเขาพูดอย่างนั้นเดือดร้อนไปกับคนอื่นทั้งนั้นเลยแต่ตัวเองไม่เคยคิดว่ากำลังเดือดร้อน
1: เปลี่ยนคนเป็นเรื่องเปลี่ยนยากมากครับท่านอาจารย์
0: เปลี่ยนใครยากกว่า
1: เปลี่ยนตัวเราเองครับ
0: เพราะฉะนั้นจบเรื่องที่จะไปเปลี่ยนคนอื่นเพราะรู้ว่าเปลี่ยนไม่ได้แม้แต่เราเองยังเปลี่ยนไม่ได้แล้วจะไปเปลี่ยนคนอื่นได้ยังไงคะเพราะฉะนั้นเราก็เบาบางนะคะปลงภาระไปทีละเล็กทีละน้อยนิดๆหน่อยๆไม่ต้องไปยุ่งกับใครเขาหรอกนะคะ
1: กับที่เราก็อยากเกื้อกูลคนอื่นนะครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะ
1: อยากเขาได้ดีคิดเพราะเป็นเรา
0: อยากนะคะแต่เขาไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเหนื่อยไหมค่ะแต่สิ่งที่ทำได้คือสิ่งที่เคยเป็นเราค่อยๆรู้ความจริงจนกว่าจะหมดความเป็นเราเพราะฉะนั้นไม่มีทางอะค่ะที่จะไปทำอะไรคนอื่นเขานอกจากพูดความจริงนะคะอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมะวาจาสัจจะนำไปสู่ญาณสัจจะปัญญาที่เห็นถูกต้องจริงๆว่าเดี๋ยวนี้ฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่มียากจริงๆค่ะเพราะว่าไม่ได้มีแต่เห็นมีได้ยินด้วยและถ้าไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยจะให้รู้เฉพาะเห็นด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องในความเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะเฉพาะในขณะนั้นไม่เป็นขณะอื่นก็ยากเพราะฉะนั้นเวลานี้นะคะที่จะบอกว่าสติเป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเป็นการระลึกหรืออะไรก็พูดไปแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีทั้งเห็นมีทั้งได้ยินมีทั้งคิดถ้าไม่มีความเข้าใจจริงๆนะคะเราจะเลือกแล้วเราจะรู้ตรงนั้นแล้วเราจะทำอย่างนี้แล้วผิดอีกเพราะไม่เข้าใจจริงๆในความเป็นอนัตตาพระชนทั้งหมดที่ได้ฟังนะคะพระธรรมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพระสูตรก็มีธรรมะพระวินัยก็ต้องมีธรรมะพระอภิธรรมก็เป็นธรรมะถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีอะไรเลยเพื่ออะไรคะที่เราฟังโดยละเอียดทุกประการเพื่อที่จะเข้าใจให้ถูกต้องว่าไม่ใช่เราตามลำดับขั้นเท่านั้นเองค่ะวันเสาร์ฟังพระสูตรเรื่องอะไรคะสูตรชื่ออะไรฟังแล้วนะอาจจะจำชื่อได้ใช่ไหมคะและพูดว่ายังไงบางสูตรนั้นและใจความของพระสูตรนั้นว่าอะไรแล้วกี่สูตรแล้วที่ฟังจำไม่ได้แต่ประโยชน์คือสามารถเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือว่าเข้าใจธรรมะไม่ใช่เรานะคะเพราะว่าบางคนฟังแล้วมาเปรียบกับตัวเองตลอดเวลาก็ผิดอีกค่ะไม่ได้ฟังเพื่อละแต่ฟังแล้วทำยังไงจะรู้ธรรมะมาละคำว่าหน้าตาหายไปหมดคำว่าธรรมะก็ไม่ได้เข้าใจเพราะว่าทำยังไงจะได้ประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะก็แสดงความไม่เข้าใจธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาและไม่รู้ว่าขณะนั้นเป็นเราแต่ว่าถ้าฟังเพื่อละความไม่รู้ปลอดภัยมากค่ะเพราะรู้ว่าไม่รู้เยอะนานแน่นมานานแสนนานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นฟังเพื่อค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีโดยไม่ได้หวังอะไรเลยค่ะเพราะว่าไม่ใช่เราที่จะไปประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมหรือเป็นวิปัสสนาญาณะนะคะต้องเป็นปัญญาเท่านั้นและไม่ใช่ปัญญานิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆฟังไม่นานนึกว่าพิจารณาไม่นานไตรตรองไม่นานนะคะแต่ก็รู้ได้ตามความเป็นจริงว่าขณะไหนหลงลืมสติขณะไหนมีสติไม่ว่าจะพูดถึงสมา

0: ธิเอกคตาเจตสิกสภาพที่ตั้งมั่นในอารมณ์มีไหมมีฟังเข้าใจใช่ไหมคะว่ามีแต่ไม่รู้หรอกว่าเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าแต่ว่ามีนะมีแน่และเดี๋ยวนี้ก็มีด้วยพระเซนก็แสดงเห็นว่ากว่าจะเข้าใจสภาพธรรมะนะคะโดยความเป็นอนัตตาอันนี้ลืมไม่ได้เลยค่ะต้องคู่กันไปตลอดธรรมะเป็นอนัตตาเพราะฉันฟังธรรมะเพื่อเข้าใจซึ่งก็ไม่ใช่เราความเข้าใจก็ไม่ใช่เราค่ะเข้าใจเกิดแล้วก็ดับไปและถ้าไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่ใช่เราก็จริงอีกและจะเดือดร้อนอะไรถ้ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นค่อยๆละคลายความยึดมั่นก่อนนะคะชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความหนาแน่นของอกุศลและความไม่รู้ก่อนที่จะคิดไปถึงการประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะแม้แต่ยังไม่ใช่ประจักษ์การลักษณะที่เกิดดับก็จริงนะคะเพียงแต่จะประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะก็ต้องเป็นไปด้วยการละการคลายความติดข้องเพราะเข้าใจขึ้นแล้วก็เป็นอนัตตาถ้าเป็นความเข้าใจที่สะสมไปเรื่อยๆด้วยความละนะคะและเข้าใจในความเป็นอนัตตามากพอสภาพธรรมะปรากฏเดี๋ยวนี้ได้กับปัญญาที่ได้อบรมแล้วเพราะฉะนั้นขณะนี้สภาพธรรมะก็เป็นอย่างนี้แหละเวลาที่ปัญญารู้แจ้งสภาพธรรมะก็รู้ลักษณะที่ปรากฏอย่างธรรมดานี้แหละเพราะฉะนั้นความต่างก็คือว่าและทำไมไม่ได้รู้อย่างที่เข้าใจก็เพราะความรู้ยังไม่พอนะคะแล้วก็อวิชชาก็ยังมากมายเหมือนเดิมถ้าอวิชชาน้อยลงก็คือว่าขณะนี้สามารถที่จะรู้ความเป็นอนัตตาว่าฟังเพื่อเข้าใจซึ่งเข้าใจก็ไม่ใช่เราฟังเพื่อละความไม่รู้ค่ะ
1: สวัสดีท่านอาจารย์จะเรียนถามท่านอาจารย์สองคำถามค่ะเจตนาเจตสิกกับปณิธิปณิธิเนี่ยเป็นภาษาบาลีแปลเป็นไทยว่าความตั้งใจที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดหนูอยากเรียนถามว่าแล้วเจตนากับปณิธิเนี่ยค่ะมีความต่างกันหรือว่ามีความเหมือนกันอย่างไรคะ
0: นี่แสดงให้เห็นถึงธรรมะหลากหลายมากนะคะแม้แต่ความจงใจหรือความตั้งใจที่ภาษาบาลีใช้คำว่าเจตนาเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะแต่ว่าถ้าศึกษาแล้วจะเข้าใจว่าเจตนาเจตสิกนี่ค่ะเกิดกับจิตทุกประเภทไม่เว้นเลยเป็นหนึ่งในเจ็ดเจตสิกนะคะที่ต้องเกิดกับจิตทุกขณะเริ่มเห็นแล้วนะคะว่าเดี๋ยวนี้ค่ะจิตเห็นมีเจตนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยไหมคะมีใช่ไหมคะถ้าไม่ทรงแสดงไว้จะรู้ไหมว่าขณะที่เห็นเนี่ยค่ะมีเจตนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่ไม่ใช่กุศลและเจตนาและไม่ใช่อกุศลและเจตนาเป็นเจตนาที่เกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยที่จะทำให้เจตนาเกิดพร้อมกับวิบากจิตซึ่งเป็นผลของกรรมทุกขณะที่กำลังเห็นเนี่ยนะคะให้ทราบว่าเป็นจิตประเภทที่เป็นผลของกรรมไม่ใช่จิตที่เป็นเหตุเพราะเหตุว่าเหตุคือกุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุมีผลของอกุศลก็เป็นอกุศลวิบากผลของกุศลก็เป็นกุศลวิบากซึ่งต้องต่างกันอกุศลไม่ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะเห็นสิ่งที่ดีได้ไหมทำให้เกิดผลอย่างนั้นได้ไหมก็ไม่ได้และก็ถ้าเป็นกุศลวิบากจะให้ไปเห็นได้ยินสิ่งที่ไม่ดีได้ไหมก็ไม่ได้เนี่ยค่ะแม้แต่กรรมที่เป็นเจตนาที่เกิดก็ต่างกันนะคะเป็นกุศลเจตนาเป็นอกุศลเจตนาเป็นวิบากเจตนาด้วยเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังเห็นเป็นวิบากเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ถึงสภาพที่เจตนาเลยนะคะไม่ได้จงใจอย่างกุศลว่าวันนี้จะทำกุศลจะมีการสนทนาธรรมจะมีการเชิญมิตรสหายมาร่วมกันฟังพระธรรมไม่ได้ฟังคนเดียวแต่เผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นด้วยให้มีการที่จะได้เข้าใจธรรมะนั่นเป็นกุศลเจตนาไม่ใช่เพียงเห็นเนี่ยค่ะเป็นความหลากหลายเพราะฉะนั้นแม้แต่คำเดียวในภาษาบาลีหรือในภาษาไทยก็ตามแต่นะคะเราไม่สามารถที่จะเพียงฟังแล้วก็คิดเองเข้าใจเองแต่ค่อยๆเข้าใจความจริงของลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งต่างกันเพราะฉะนั้นแม้แต่สภาพของเจตนาที่เกิดกับจิตเห็นซึ่งเป็นวิบากนะคะทำกิจเพียงแค่ขวนขวายกระตุ้นเตือนสหชาตธรรมคือจิตและเจตสิกให้เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ของตน แค่นี้ค่ะจิตหนึ่งขณะที่เกิดเนี่ยก็จะต้องมีสภาพธรรมะที่หลากหลายต่างระดับด้วยไม่ใช่เจตนาที่เป็นกุศลหรืออกุศลแต่ว่าเป็นเพียงเกิดเพราะมีกรรมทำให้เกิดขึ้นพร้อมกับจิตและเจตสิกอื่นเพื่อกระตุ้นเตือนลักษณะที่เป็นเจตนาเนี่ยค่ะทำให้สภาพธรรมะอื่นทำกิจการงานของตนซึ่งเขาก็ต้องทำกิจอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เจตนาก็ยังเป็นอย่างนั้นนะคะนั่นไม่ใช่ปณิธิแต่ว่าเป็นเจตนาเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกขณะรู้หรือไม่รู้ก็ตามใจแต่ส่วนใหญ่นะคะเราจะรู้เมื่อเป็นอกุศลและเจตนาหรือกุศลและเจตนาเพราะฉะนั้นความรู้ความเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะต้องเข้าใจจริงๆตามลำดับขั้นพูดถึงเจตนาบอกแค่นี้ปล่อยผ่านไปเลยก็แปลว่ายังเป็นเราที่ฟังและเข้าใจเพียงบางส่วนแต่ว่าเพราะเหตุว่าธรรมะหลากหลายมากนะคะหลากหลายสุดที่จะประมาณได้เพราะเหตุว่าในหนึ่งคนมีจิตหนึ่งซึ่งเกิดและกระดับสืบต่อหลากหลายมากไม่เหมือนกันเลยค่ะบางขณะโกรธบางขณะเข้าใจบางขณะไม่สนใจหรืออะไรอย่างนี้ต่างๆนะมากมายประมาณไม่ได้เลยแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดแล้วดับไปเพราะฉะนั้นจึงมีคำหลากหลายที่จะแสดงถึงสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะตามลำดับขั้นด้วยเพราะฉะนั้นเจตนาที่เกิดกับวิบากจิตไม่ใช่ปณิธิเพราะเหตุว่าเป็นเพียงผลของกรรมซึ่งเกิดขึ้นต้องเกิดขึ้นเห็นบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เพราะกรรมที่ได้ทำแล้วนะคะถึงเวลาถึงขณะที่จะทำให้ผลเกิดขึ้นคือเห็นเกิดเห็นก็เกิดแต่กรรมนั้นนะคะไม่ใช่ทำให้เห็นเกิดก็ได้บางขณะบางกาลนะทำให้ได้ยินเกิดเช่นเราไปพูดอะไรที่ไม่ดีว่าร้ายใครผลก็คือว่าจิตร้ายขณะนั้นนะทำให้ผลคือต้องได้ยินเสียงที่ไม่ดีจะได้ยินเสียงที่ดีไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนั้นก็เป็นกรรมที่ทำให้วิบากจิตนะคะเกิดขึ้นพร้อมเจตนาซึ่งเป็นวิบากด้วยทำกิจได้ยินขณะนั้นเสียงปรากฏไม่ให้ได้ยินได้ไหมคะเดี๋ยวนี้ค่ะกรรมทำให้ได้ยินไม่ใช่ปณิธิเพราะฉะนั้นเวลาใดก็ตามนะคะซึ่งมีความตั้งใจจะทำกุศลหรืออกุศลก็ตามก็ยังไม่เป็นปณิธิเพียงแต่เกิดขึ้นชั่วขณะที่คิดที่จะทำกุศลในขณะนี้เช่นฟังธรรมะหรือว่าทำกุศลขั้นใดๆก็ตามทั้งสิ้นนะคะแต่ปณิธิคือความตั้งใจมั่นไม่เปลี่ยนแปลงสัมมาปณิธิตั้งใจมั่นที่จะเป็นกุศลแต่ก็เป็นอนัตตาชั่วขณะนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปและแต่ว่าความมั่นคงขณะนั้นจะมากสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นในมงคลละสูตรนะคะก็มีที่ว่าการที่เราได้มาฟังธรรมะนี่นะคะไม่ใช่เพราะว่าเราอยากจะมาไม่มีเราแต่มีปัจจัยที่จะทำให้มีศรัทธาการเห็นประโยชน์นะคะซึ่งบังคับคนอื่นได้ไหมบังคับใครได้ไหมแต่สภาพธรรมะนั้นๆก็เกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นตั้งแต่มงคลข้อที่หนึ่งไม่คบคนผ่านคบบัณฑิตบูชาผู้ที่ควรบูชาทั้งหมดเป็นปัญญาไม่ใช่บอกให้ทำโดยไม่มีความรู้ความเข้าใจถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่พุทธะไม่ใช่ปัญญาเพราะไม่มีความเข้าใจนี่เป็นความต่างกันนะคะถ้าเป็นพุทธะละทุกคำเป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดไม่ว่าคำไหนไม่ว่าละชั่วทำความดีให้ถึงพร้อมชำระจิตให้บริสุทธิ์เป็นธรรมะทั้งหมดเพราะว่าใครจะละชั่วได้ถ้าธรรมะนั้นที่เป็นกุศลไม่เกิดก็เป็นเรื่องที่ว่าต้องเข้าใจทั้งหมดเลยนะฮะต่อจากนั้นก็คือว่าเราได้เกิดในประเทศที่สมควรและจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดสมควรที่ได้ฟังธรรมะตรงไหนก็ได้ย้ายจากที่นี่ไปในป่าก็ได้ในซอกเขาก็ได้ที่ไหนก็ได้นะคะที่มีการได้ยินได้ฟังธรรมที่ถูกต้องเป็นประเทศที่สมควรแก่การที่จะได้ฟังธรรมะมิฉะนั้นแล้วเราจะว่าประเทศไหนสมควรคะถ้าจะกล่าวตามอดีตมัชฌิมประเทศประเทศที่สมควรเพราะว่ามีพระสาวกมีพระอรหันต์มีการฟังธรรมะการสนทนาธรรมแล้วก็ตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมคะและเดี๋ยวนี้ล่ะลองไปที่พระวิหารเชตวันสิคะก็มีคนดูแลพระวิหารเชตวัน ป็นประเทศที่สมควรไหมสมควรเมื่อกุศลและจิตเกิดที่นั่นนะคะน้อมระลึกถึงพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใดเมื่อนั้นเป็นประเทศที่สมควรแต่คนที่ดูแลสวนที่พระวิหารเชตวันที่นั่นเป็นประเทศที่สมควรของเขาหรือเปล่าหรือก็เหมือนกับประเทศอื่นทำสวนที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะก็มีต้นไม้ใบหญ้าให้ทำเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าประเทศที่สมควรก็คือที่ได้ฟังธรรมะนะคะเป็นมงคลถูกต้องไหมคะเพราะบุญที่ทำไว้แต่ปางก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆนะคะก็จะมีการได้ฟังธรรมะเลยเพราะเหตุว่าธรรมะในรถไฟมีไหมคะสนทนากันได้ไหมบนเครื่องบินได้ไหมในเรือได้ไหมที่ไหนก็ได้ที่นั่นเป็นประเทศที่สมควรเพราะบุญที่ได้กระทำไว้แต่ปางก่อนแม้แต่คำที่เราจะได้ยินเราก็ไม่รู้นะคะเรามาตั้งใจจะมาฟังธรรมะวันนี้แต่ไม่รู้ว่าจะสนทนากันเรื่องอะไรและต่อไปเราก็ไม่รู้ว่าจะสนทนากันเรื่องอะไรอีกนะคะจนมาถึงปานิธิเห็นไหมคะก็จะมีการที่เราได้ยินได้ฟังว่าเมื่ออยู่ในประเทศที่สมควรเพราะบุญที่ได้ทำไว้แต่ปางก่อนนะคะแต่ถ้าไม่มีสัมมาปานิธิจะเป็นมงคลไหมเพราะฉะนั้นแม้แต่ได้ยินได้ฟังแล้วค่ะกุศลที่เห็นประโยชน์ของธรรมะนะคะทำให้ตั้งจิตไว้ชอบที่จะฟังต่อไปถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังเลยจะคิดไหมว่าจะฟังต่อไปอีกเพราะไม่รู้เลยนี่ค่ะว่าประโยชน์มากมายแค่ไหนเพราะฉะนั้นการที่มงคลความเจริญในทางจิตใจนะคะไม่ใช่ทางวัตถุที่จะเป็นสุขหรือพ้นจากความทุกข์ได้จุดปลอดโปร่งจนกระทั่งถึงนิพพานได้เนี่ยก็ต้องมาตามลำดับว่าแม้แต่ฟังแล้วเนี่ยค่ะสัมมาปณิธิหรือเปล่ามีความตั้งใจมั่นหรือเปล่าก็คือเจตนาเจตสิกแต่ว่าไม่ใช่เจตนาที่เกิดกับจิตเห็นไม่ใช่เจตนาที่เกิดกับอกุศลไม่ใช่เจตนาที่เกิดกุศลขั้นทานขั้นศีลนะคะแต่เป็นความมั่นคงที่ตั้งจิตไว้ชอบซึ่งมงคลต่อไปคือพาหุสัจจะการได้ยินได้ฟังมากคิดดูก็แล้วกันความผิดพลาดนะก็คือประมาทพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยได้ยินบางคำอ่านหนังสืออาจจะเป็นพระไตรปิฎกก็ได้นะคะบางตอนแล้วก็เข้าใจเองแล้วก็เขียนตำรับตำรามากมายซึ่งผิดหมดเพราะไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นอัตตะสัมมาปณิธิเนี่ยค่ะแม้คำนี้คำเดียวว่าตั้งจิตไว้ชอบเนี่ยชอบอย่างไรไม่ประมาทเลยในคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือแม้แต่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไม่ใช่พึ่งแต่ปากท่องไปพูดไปสวดไปแต่ว่าไม่เข้าใจอะไรเลยนะคะขณะนั้นจะเป็นที่พึ่งได้อย่างไรจะเป็นที่พึ่งต่อเมื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นแม้แต่คำเดียวนะคะปณิธิก็ควรจะเป็นสัมมาปณิธิตั้งมั่นมีจิตที่ตั้งมั่นนะคะซึ่งจะรู้ได้ว่ามั่นแค่ไหนก็คือฟังธรรมะแค่ไหนบอกว่าตั้งมั่นแต่ไม่ฟังเลยได้หรือคะก็แปลว่าไม่เข้าใจเพราะว่าธรรมะละเอียดมากลึกซึ้งมากกว่าจะเข้าใจได้แต่ละคำนะคะซึ่งสอดคล้องกันทุกคำในพระไตรปิฎกเพราะเหตุว่าเป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะถ้าเข้าใจจริงๆก็ค่อยๆจะนำไปสู่การรู้ว่าไม่ใช่เราและไม่มีเราขั้นปริยัติคือรอบรู้ในพระธรรมในพระพุทธพจน์ไม่ลืมนะคะไม่ใช่แค่ฟังไม่ใช่แค่เข้าใจแต่รอบรู้ที่นี่ไม่ได้หมายความว่าไปรู้หมดทุกคำในพระวินัยหรือในพระสูตรในพระอภิธรรมนะคะแต่รอบรู้คือแม้คำเดียวก็คือสามารถที่จะเข้าใจคำนั้นถูกต้องมั่นคง
2: ท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงในความตั้งมั่นตั้งใจที่เป็นกุศลธรรมอย่างเช่นที่กล่าวถึงความตั้งตนไว้ชอบกล่าวถึงความเจริญขึ้นของธรรมะฝ่ายดีท่านก็แสดงถึงว่าจากไม่มีศรัทธาก็มีศรัทธาจากไม่มีศีลก็เป็นผู้ที่มีศีลแล้วก็จากไม่มีปัญญาก็มีปัญญาเจริญขึ้นเพิ่มขึ้นก็แสดงถึงความเจริญขึ้นของกุศลธรรมกราบท่านอาจารย์ถึงปณิธิอีกครั้งหนึ่งกับท่านอาจารย์ว่าจะมุ่งหมายถึงตัวสภาพธรรมะใดที่จะเป็นเหตุให้ได้ศึกษาให้เข้าใจแล้วก็ ขัดเกลาความไม่รู้ที่ยึดถือธรรมะว่าเป็นตัวตนครับ
0: ทั้งหมดที่คุณคำปั่นกล่าวนะคะมาจากการฟังหรือเปล่าอยู่ดีๆคงไม่เป็นอย่างนั้นที่จะมีศรัทธามากขึ้นมีความเข้าใจมากขึ้นมีเมตตามากขึ้นมีการเสียสละมากขึ้นนะคะทั้งหมดก็ต้องมาจากความเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังอย่างนี้แล้วนะคะอัตตะสัมมาปณิธิเนี่ยตั้งใจมั่นอย่างไหนแบบไหนก็รู้ได้เลยใช่ไหมคะมั่นคงที่จะเข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นจึงฟังพาหุสัจจะฟังนะคะแม้ว่ายังไม่ถึงแต่ความจริงเป็นอย่างนั้นรู้ว่าถึงได้แต่ไม่ใช่แบบประเดี๋ยวเดียวหรือว่าไม่กี่ชาตินะคะลองคิดดูนะคะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยอวิชชาเท่าไหร่ไม่รู้เท่าไหร่ยึดมั่นเท่าไหร่แล้วก็จะไปประจักษ์การเกิดดับได้หรือยังไม่ทันที่จะรู้สิ่งที่ปรากฏเท่ากับที่ไม่เคยรู้ค่อยๆละความไม่รู้โดยความรู้เพิ่มขึ้นก่อนก็ยังไม่มีเพราะฉะนั้นการฟังนะคะก็เพื่อความเป็นผู้ตรงที่จะเข้าใจถูกต้องว่าเมื่อเช้านี้เทียบกับที่เรานั่งฟังเนี่ยอะไรมากกว่ากันและระหว่างที่ไม่รู้มากกว่ากับการที่เพิ่งรู้ไม่มากเท่าเนี่ยแล้วจะไปละความไม่รู้ที่มากกว่าตั้งแต่เช้ามาหลายชั่วโมงได้อย่างไร
2: ท่านอาจารย์ครับการศึกษาพระธรรมไม่ว่าจะได้ฟังในส่วนใดของพระธรรมคำสอนต้องไม่ลืมว่าเพื่อเข้าใจความเป็นจริงของธรรมะแต่ว่าธรรมะที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษานั้นก็มีมากมายไม่ได้มีเพียงแค่อย่างเดียวครับท่านอาจารย์ครับในความละเอียดลึกซึ้งที่จะเป็นประโยชน์ในการได้ยินได้ฟังอย่างนี้จะเป็นอย่างไรครับ
0: ชาติหน้าจะเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้ลืมหมดไหมคะว่าเราเคยอยู่ตรงนี้เคยฟังธรรมะแต่ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วสะสมอยู่ในจิตถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะความเข้าใจนั้นนะคะเพียงแค่ได้ยินก็เข้าใจและแต่ว่าความเข้าใจในระดับไหนอย่างถ้าไม่เคยมีสติสัมปชัญญะที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้เพียงแต่ฟังและเข้าใจนะคะเวลาที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดการรู้ลักษณะนั้นด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องขณะนั้นถ้าเป็นความเข้าใจแล้วจะลืมไหมก็ไม่ลืมใช่ไหมคะไม่ว่าอีกเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นก็มีคำกล่าวว่าสำหรับผู้ที่เกิดบนสวรรค์เนี่ยค่ะพอได้ยินก็สามารถที่จะเข้าใจได้เหมือนกับนักดนตรีนะคะได้ยินเสียงพิณที่ไหนก็รู้ว่านั่นคือพิณได้ยินเสียงกลองที่ไหนก็รู้ว่านั่นคือกลองเพราะฉะนั้นพอฟังธรรมะเข้าใจแล้วความเข้าใจนั้นเป็นอย่างนั้นคือพอได้ยินแล้วเข้าใจตามระดับของการที่เคยเข้าใจมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะกลับเป็นไม่เข้าใจได้ถ้าเป็นความเข้าใจจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นการที่เข้าใจเรื่องราวขณะนี้ค่ะก็เป็นการสะสมไว้เพื่อที่ว่าพอได้ยินอีกนะคะก็คุ้นกับการที่เคยได้ยินคำว่าเห็นได้ยินคำว่าได้ยินแล้วก็มีคำอื่นอีกหลายคำนะคะก็กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงทั้งนั้นซึ่งถ้าอบรมมามากและเข้าใจจริงๆค่ะที่ไหนก็เข้าใจได้เพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าการสะสมไปนะคะโดยที่ว่ารู้ว่าสิ่งใดจะเกิดเพราะมีปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดแม้แต่ปัญญาแต่ละขั้นเนี่ยค่ะก็เพราะเคยได้ฟังมาเคยสะสมมาเคยเห็นถูกเคยละความติดข้องเพราะฉะนั้นพอฟังว่าอกุศลธรรมเป็นสิ่งที่บัณฑิตเกลียดก็รู้เลยก็บัณฑิตนะจะเป็นโทสะได้ยังไงบัณฑิตก็ต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาเพราะฉะนั้นแม้จะใช้คำว่าเกลียดหรือจะใช้คำอะไรก็ตามแต่ก็หมายความว่าเห็นโทษและไม่เข้าใกล้ขอทบทวนคือพูดถึงการที่จะรู้จักเห็นมีแน่ๆแต่ไม่เคยรู้จักเห็นฟังเรื่องเห็นอยู่แต่ขณะที่กำลังฟังได้ยินแล้วคิดไม่ใช่ในขณะที่รู้จักตัวเห็นหรือสภาพเห็นที่กำลังเห็นถูกต้องไหมคะเห็นมีจริงผ่านไปแล้วดับไปแล้วกำลังฟังเนี่ยค่ะเห็นเกิดดับไม่ได้รู้จักเห็นแต่กำลังฟังเรื่องเห็นเพราะฉะนั้นปัญญาจึงมีหลายระดับขั้นถ้าไม่มีการฟังเลยจะไม่มีการคิดว่าจะต้องมา คิดเรื่องเห็นหรือเข้าใจเรื่องเห็นเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อฟังแล้วก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยลองคิดสิเห็นหนึ่งขณะหนึ่งขณะนะคะไม่ใช่คิดไม่ใช่ได้ยินแต่นำมาซึ่งเรื่องราวใหญ่โตมากมายมหาศาลได้จากเพียงเห็นเกิดขึ้นหนึ่งขณะเพราะว่าจิตที่เกิดดับสืบต่อเนี่ยค่ะจำเรื่องราวสิ่งที่ปรากฏเป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็คิดต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นเหตุการณ์ใหญ่โตมากมายพวกนี้ทั้งหมดอ่ะเพราะเห็นใช่ไหมตัดผมทำอะไรก็ตามจัดดอกไม้มาจากไหนถ้าไม่มีเห็นนี่ก็คือเรื่องเล็กๆแต่เรื่องใหญ่ๆก็ไม่พ้นจากเห็นนั่นเองเพราะฉะนั้นเห็นนี่แหละเพียงหนึ่งขณะนำมาซึ่งเหตุการณ์มากมายก่ายกองแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่รู้จักเห็นเพราะอะไรคะเห็นเกิดขึ้นหนึ่งขณะแล้วดับแต่เวลานี้เหมือนเห็นดอกไม้แล้วก็เห็นคนใส่เสื้อสีต่างๆนั่งอยู่ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างเห็นไปหมดเลยแต่ไม่รู้จักเห็นซึ่งกำลังเกิดดับเลยเพียงแต่เริ่มเข้าใจว่าถ้าไม่มีเห็นอะไรๆทางตาที่ปรากฏให้เห็นได้ไม่ปรากฏเลยเพราะว่าจิตไม่เกิดขึ้นเห็นทางตาที่มีสิ่งที่กระทบตาได้เพราะฉะนั้นจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏอย่างเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นการฟังเรื่องเห็นยังไม่ใช่การรู้จักเห็นตัวเห็นจริงๆใช่ไหมคะซึ่งเกิดจริงๆดับจริงๆเห็นจริงๆเพราะฉะนั้นเห็นจริงๆเนี่ยไม่ใช่คิดไม่ใช่จำไม่ใช่รักไม่ใช่ชังแต่เป็นธาตุที่รู้แจ้งในสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ทางตาเท่านั้นค่ะไม่ใช่ทางอื่นถ้าไม่มีจักขุประสาทรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กระทบได้คือสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้นะคะจิตเห็นไม่เกิดเกิดไม่ได้ใครจะไปทำให้เห็นเกิดก็ไม่ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นฟังเรื่องเห็นนะคะแต่ตัวเห็นที่กำลังเกิดดับไม่รู้เลยเพียงแต่ฟังว่าเห็นมีจริงกำลังเห็นและเดี๋ยวนี้ค่ะรู้จักเห็นไหมค่ะแล้วก็แสดงให้เห็นว่านะคะการฟังเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจหกโลกทางตาเห็นทางหูได้ยินทางจมูกได้กลิ่นทางลิ้นลิ้มรสทางกายรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางใจที่คิดนึกคร่าวมากหยาบมากเล็กน้อยมากในเมื่อความละเอียดอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่ทำให้สิ่งต่างๆเราเนี่ยมีขึ้นได้เพราะเหตุว่าก่อนจะคิดเห็นดับแล้วนะคะคิดทันทีไม่ได้ใครรู้เห็นไหมคะแสดงว่าเราไม่ได้รู้สภาพธรรมะซึ่งเป็นจิตซึ่งเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายเรามัวแต่คิดถึงสิ่งที่ปรากฏทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างแต่ลืมว่าถ้าไม่มีจิตคือธาตุรู้เกิดขึ้นอะไรอะไรก็ไม่มีทั้งนั้นตั้งแต่เกิดจนตายแต่ลืมสนิทแม้เดี๋ยวนี้ว่าเพราะจิตเจตสิกกำลังเกิดดับจึงทำให้มีสิ่งต่างๆเนี่ยกำลังปรากฏทั้งทางตาหูนะคะถ้าจมูกมีกลิ่นปรากฏก็มีธาตุที่กำลังเกิดขึ้นรู้กลิ่นรู้รสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเพราะฉะนั้นเพื่อเตือนให้รู้ว่าความรู้ขั้นนี้นะคะคือปริยัติการฟังซึ่งถ้าไม่มีการฟังจะรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรและถ้าคนที่ประมาทพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็คิดว่าต้องไปปฏิบัติจึงสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงได้เป็นไปได้หรือถ้าตรวจดูในพระไตรปิฎกทั้งหมดนะคะไม่มีคำนี้เลยเดี๋ยวก็จะฟังเข้าใจผิดอีกนะคะก็ต้องฟังให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงด้วยนะคะว่าถ้าไม่มีความเข้าใจระดับนี้เลยนะคะก็จะมีธรรมะที่ใช้คำว่าปฏิปัตติและคนไทยใช้คำว่าปฏิบัติเนี่ยไม่ได้เพราะว่าไม่รู้แล้วจะปฏิบัติอะไรเพราะว่าปฏิบัติได้ไม่ใช่เราแต่เป็นปัญญานะคะที่เริ่มจากการที่ฟังเข้าใจจนรอบรู้ในพระพุทธพจน์เป็นสัจญาณมั่นคงจริงๆว่าขณะนี้เท่านั้นที่ปัญญาจะเจริญหรือสามารถจะรู้ได้ต้องรู้สิ่งที่มีจริงแม้เกิดดับก็มีสืบต่อให้รู้ได้ว่ายังมีอยู่เช่นเห็นก็ยังมีเห็นเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะที่เป็นขณะที่เริ่ม จะเข้าใจลักษณะที่ใช้คำว่าถึงเฉพาะคือเวลานี้ค่ะอวิชชากั้นโลภกั้นสนิทปิดสนิทไม่ให้รู้ว่าสภาพธรรมะคือจิตเจตสิกกำลังเกิดดับแต่เวลาที่ฟังเข้าใจแล้วนะคะค่อยๆละคลายความไม่รู้ลงไปจนถึงระดับที่ปัญญาจะเกิดได้เพราะละความไม่รู้ไปบ้างแล้วที่สามารถที่จะเริ่มถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งธรรมะปะปนกันไม่ได้เลยต้องเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นจะตอบรวมๆว่าเห็นอะไรเข้าใจอะไรเข้าใจธรรมะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เข้าใจจริงๆใช่ไหมคะสักหนึ่งแต่ถ้าจะเข้าใจจริงๆก็คือหนึ่งนั้นน่ะเข้าใจอะไรถ้าเข้าใจเห็นจริงๆขณะนั้นเข้าใจได้ยินหรือเปล่าเห็นไหมคะนี่คือฟังให้เข้าใจว่าคำถามคืออย่างนี้และขณะที่เห็นเกิดขึ้นมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยกำลังเข้าใจลักษณะที่กำลังเห็นแจ้งคือเห็นอย่างนี้แหละและจะไปเข้าใจเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตได้ไหมนี่คือคำตอบว่าไม่ได้นี่คือทบทวนคำถามตอนเช้าให้เข้าใจว่าจริงๆเนี่ยถามอย่างนี้ค่ะ
3: ท่านอาจารย์ครับมีหลายคนที่เป็นชาวพุทธและคิดว่าการนั่งสมาธิเนี่ยได้กุศลท่านอาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างครับ
0: หลายคำเลยนะคะที่ต้องเข้าใจทีละคำชาวพุทธหมายความว่าอะไรคะคือใคร
3: ให้ท่านอาจารย์อธิบายเรื่องชาวพุทธว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไรดีกว่าย
0: ังไม่ต้องปฏิบัติแค่จะเป็นชาวพุทธที่จะกล่าวว่าเป็นชาวพุทธนะคะพุทธะคือปัญญาปัญญารู้อะไรที่กล่าวว่าชาวพุทธคุณโป๊ดอาจจะบอกว่าเพราะนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือนับถือพระพุทธศาสนาไม่ใช่คำสอนอื่นใช่ไหมคะแต่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไรเห็นไหมคะอยู่ที่ไหนล่ะถ้าจะรู้จักได้ยังไงแล้วก็บอกว่าเป็นชาวพุทธเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายพูดคำที่ไม่รู้จักจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมจึงเริ่มรู้ว่านะคะแต่ละคำเนี่ยคืออะไรเสียงมาจากไหนถ้าไม่มีจิตคิดที่จะพูดจะมีเสียงไหมก็ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นชาวพุทธไม่ได้หมายความว่าใครก็ได้เป็นชาวพุทธเป็นได้ยังไงคะในเมื่อไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะดับขันธปรินิพพานแล้วนะคะแต่ก็ยังสามารถรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระองค์ชาวเวสาลีสาวัตถีมคตได้เห็นพระรูปเสด็จบิณฑบาตแต่ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยพวกอัญญะเดรัจฉีคือพวกที่มีความเห็นอื่นนะคะหรือครูอาจารย์ทั้งหลายมัคคลิโคสารสัญชัยพวกนี้ไม่รู้จักความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือแม้ภิกษุที่เดินตามหลังจับชายจีวรแต่ไม่เข้าใจธรรมะก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นชาวพุทธหรือเปล่าต้องรู้ค่ะเพราะฉะนั้นชาวพุทธก็คือผู้ที่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะและพระองค์ปรินิพพานแล้วจะรู้จักได้อย่างไรพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณจากการที่ได้ทรงแสดงธรรมะ 45 พรรษาพอเข้าใจคำไหนเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่มีใครที่สามารถที่จะทำให้เกิดความเข้าใจอย่างนี้ได้เลยว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงกำลังปรากฏเพราะเกิดและก็ไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่เกิดเนี่ยดับเข้าใจว่าเกิดในขณะแรกที่มีชีวิตนะคะขณะเกิดแล้วก็ตายคือขณะสุดท้ายของชีวิตเข้าใจว่าอย่างนั้นไม่เข้าใจว่าขณะนี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งหมดเกิดแล้วดับทันทีเร็วสุดที่จะประมาณได้ถ้าเข้าใจถูกนะคะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาคุณเป็นชาวพุทธเมื่อได้เข้าใจไม่ใช่ว่านับถือโดยไม่รู้ว่าเรานับถือใครและคนนั้นพูดว่าอะไรและเราไปนับถือกราบไหว้ทุกวันเนี่ยกราบไหว้ยังไงเพราะฉะนั้นแม้แต่ชาวพุทธก็ต้องรู้ด้วยนะคะเป็นชาวพุทธเมื่อเข้าใจธรรมะ มั่นคงด้วยในพระปัญญาคุณในสิ่งที่ได้ฟังว่าเป็นความจริงที่แม้ไม่ประจักษ์แต่ก็รู้ว่าต้องเป็นอย่างนี้เพราะเห็นไม่ใช่ได้ยินเห็นเกิดเพราะปัจจัยอย่างหนึ่งได้ยินก็เกิดเพราะปัจจัยอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่แบบตาเนี่ยจะทำให้ทั้งเห็นทั้งได้ยินด้วยทั้งคิดนึกด้วยได้เพราะฉันมีหลายคำใช่ไหมคะไปวัดไปทำไมใครจะไปไหนก็ต้องมีจุดประสงค์ใช่ไหมคะมาที่นี่มาทำไมเห็นไหมคะจะมาเยี่ยมคุณโป๊ดเฉยๆมาคุยกันหรือว่ามาสนทนาธรรมเพราะฉันไปวัดไปทำไมตอบหน่อยคะตอนเช้าตอบว่าไปกราบพระค่ะไปกราบใครเห็นไหมคะที่ไหนเข้าใจธรรมะเดี๋ยวนี้คือกราบนมัสการเคารพบูชาสูงสุดหรือเปล่าไม่ต้องไปถึงวัดเพียงได้ยินคำที่ทำให้รู้ความจริงค่อยๆเข้าใจความจริงเนี่ยขณะนั้นนมัสการด้วยใจหรือเปล่าเคารพนอบน้อมอย่างยิ่งที่จะไม่ฟังคำของคนอื่นต้องเป็นคำจริงวาจาสัตย์จึงจะรู้ว่านั่นคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความมั่นคงจริงๆที่จะไม่คล้อยตามไปในคำที่พูดแล้วก็ไม่เห็นทำให้เข้าใจอะไรพูดตั้งชั่วโมงหนึ่งก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรใช่ไหมคะแต่ก็ฟังอย่างนั้นหรือใช่ไหมคะพระฉันไปวัดไปทำไมต้องเป็นผู้ที่ตรงค่ะกราบ
3: ก็ได้เลิกไปวัดตั้งนานแล้วครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะเพราะว่าเป็นผู้ที่รู้ว่านะคะสามารถที่จะเข้าใจพระธรรมที่ไหนอย่างไรอยู่บ้านฟังวิทยุมีรายการที่ทำให้เข้าใจธรรมะได้ใช่ไหมคะก็ฟังกลับไปวัดแล้วเข้าใจอย่างนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่ตรงมีเหตุมีผลด้วยนะคะแล้วจริงๆเนี่ยไปสนับสนุนอะไรหรือเปล่าลึกลงไปกว่านั้นนะคะต้องเป็นผู้ที่ตรงอย่างยิ่งเพราะมีมหาโจรด้วยยิ่งกว่าโจรธรรมดาเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่ตรงค่ะไม่เสียหายเลยในการที่จะพูดความจริงให้เข้าใจถูกต้องเพราะว่าการเป็นกัลยาณมิตรนะคะเพื่อนที่ดีเนี่ยจะให้แต่สิ่งที่ดีสะอาดบริสุทธิ์เป็นความจริงไม่ใช่คำเท็จไม่ใช่คำหลอกลวงแล้วไม่กล้าที่จะพูดหรือในเมื่อสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จริงเพื่อประโยชน์ค่ะไม่ใช่เพื่อที่จะไปทำลายลาภยศสักการะของใครนะคะแต่ทำลายความเห็นผิดเพราะฉะนั้นจะดีไหมถ้าหลอกลวงแล้วก็ให้เห็นผิดไปเรื่อยๆแต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงเพราะฉะนั้นแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะใช้คำเช่นโมฆะบุรุษเพื่ออะไรคะเพื่อให้รู้ความจริงภิกษุแกลบหลายคำใช่ไหมคะ
2: ครับก็มีหลายคำครับท่านอาจารย์ครับที่เป็นเครื่องเตือนให้สำนึกว่าเป็นใครนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ได้สนทนาว่าก็คือหมู่ฆบุรุษก็คือบุคคลผู้ว่างเปล่าจากประโยชน์ว่างเปล่าจากคุณความดีแล้วก็บางในก็ทรงแสดงว่าเหมือนกับภิกษุแกลบคือแกลบกับเมล็ดข้าวเปลือกถ้าดูเผินๆนะครับก็จะเหมือนกันแต่ว่ามีความต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นเมล็ดข้าวเปลือกก็จะมีเมล็ดข้าวอยู่ข้างในแต่ถ้าเป็นข้าวรีบหรือว่าแกลบก็จะไม่มีเมล็ดข้าวอยู่ข้างในก็เหมือนกับว่าผู้ที่บวชเป็นพระภิกษุมีอรรถบริขารมีชีวิตความเป็นไปเหมือนกับพระภิกษุทุกประการแต่ว่าไม่มีคุณธรรมไม่มีคุณความดีอยู่ข้างในท่านก็แสดงว่าเป็นภิกษุแกลบก็คือผู้ไม่มีคุณธรรมในภายในแล้วก็แม้อีกคำหนึ่งที่ท่านอาจารย์ที่สนทนาเมื่อสักครู่ก็กล่าวถึงมหาโจรซึ่งไม่ใช่โจรธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นโจรที่อยู่ในความเป็นบรรพชิตด้วยนะครับบวชเข้ามาแล้วนะครับทำอะไรบ้างมุ่งลาภสักการะนะครับมุ่งที่จะให้คนยกย่องสรรเสริญก็เป็นมหาโจรนะครับบางท่านนะครับศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วก็บอกว่าเป็นธรรมะที่ไม่ได้ศึกษาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ตัวเองเป็นผู้ที่แสดงเป็นผู้ที่คิดเองนี่ก็เป็นมหาโจรนะครับภิกษุบางรูปครับกำจัดเพื่อน พรหมจารีด้วยกันด้วยสิ่งที่ไม่มีจริงเป็นมหาโจรนะครับบางท่านสงเคราะห์คฤหัสถ์ด้วยสิ่งของที่เป็นของสงฆ์นี่คือมหาโจรและมหาโจรที่ยิ่งกว่ามหาโจรแล้วก็คืออวดคุณที่ไม่มีในตนอันนี้คือแสดงถึงมหาโจร5ประเภทที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวว่าสักครู่ว่าสนับสนุนอะไรหรือเปล่าลึกๆเนี่ยครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าพิจารณาครับ
0: แล้วเราพูดคำนี้ไม่ได้หรือก็พระพุทธเจ้าตรัสแล้วเราจะไม่พูดคำที่พระพุทธเจ้าตรัสเหรอคะเพราะฉะนั้นคำใดที่ตรัสเพื่อประโยชน์คำนั้นก็พูดได้เพื่อประโยชน์เป็นการช่วยไม่ใช่เฉพาะชาตินี้นะคะยังในชาติต่อไปด้วยเพราะว่าถ้าผู้ใดเป็นมหาโจรนะคะอบายภูมิเป็นที่ไปแล้วเพื่อจะไม่ได้ไปสู่สถานที่อย่างนั้นเนี่ยพูดดีกว่าไม่พูดไหมถ้าสามารถที่จะเป็นประโยชน์เป็นการช่วยอย่างมากแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะชาติเดียวค่ะยังต่อไปอีกหลายชาติอย่างเช่นคำถามของคุณโป๊ที่ว่าสมาธิเพราะว่าคนที่พูดว่าสมาธิไม่รู้จักสมาธิและไม่เข้าใจสมาธิด้วยแต่ก็พูดเรื่องสมาธิเพราะฉะนั้นคำใดก็ตามนะคะที่ไม่ทำให้เกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูกไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะจริงๆนะคะตรัสแสดงทั้งมิจฉาสมาธิและสัมมาสมาธิแต่เมื่อไม่ศึกษานะคะก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นมิจฉาสมาธิไม่ใช่สัมมาสมาธิเพราะว่าไม่มีปัญญานี่ก็แสดงเห็นว่าต้องศึกษาธรรมะนะคะจึงจะมีที่พึ่งที่แท้จริงมิฉะนั้นก็หลงผิดแล้วก็ชวนให้คนอื่นผิดด้วยซึ่งเป็นโทษอย่างมาก
4: พัฒนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2557
5: ขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์สุจินต์ได้กรุณากล่าวเป็นขั้นต้นก่อนค่ะกราบเรียนเชิญ
0: ที่สำคัญที่สุดนะคะคือขณะนี้เป็นขณะที่หาได้ยากยิ่งค่ะคือขณะที่มีโอกาสที่จะได้ฟังเพื่อเข้าใจความจริงนะคะของสิ่งที่มีในชีวิตเพราะว่าชีวิตนี้ค่ะคือแต่ละหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะที่มีชีวิตอยู่โดยไม่ได้เข้าใจสิ่งที่มีในชีวิตขณะนั้นก็ผ่านไปโดยที่ว่าเมื่อไหร่จะได้มีโอกาสที่จะได้ฟังและก็เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความต้องการนะคะทุกคนอยากจะไม่มีกิเลสอยากจะมีปัญญาอยากจะรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้แต่ไม่ใช่ว่าจะสำเร็จไปด้วยความอยากเพราะว่าสิ่งที่มีในแต่ละขณะนี้ค่ะก็มีทุกขณะแต่ก็ไม่เข้าใจแสดงถึงความยากความลึกซึ้งความละเอียดอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ประเสริฐสุดคือแต่ละหนึ่งขณะที่มีโอกาสที่จะได้ฟังความจริงของสิ่งที่ปรากฏและก็จะรู้จริงๆค่ะสิ่งนี้ไม่ใช่รู้โดยง่ายผู้ที่จะรู้ได้ไม่ใช่บำเพ็ญความดีนะคะในเวลาสั้นๆและก็จะรู้ได้แต่ว่าต้องอาศัยการที่จะรู้จักสภาพธรรมะตามความเป็นจริงตรงต่อธรรมะและก็รู้ว่าหนทางเดียวนะคะที่จะสามารถเข้าใจความจริงของสิ่งซึ่งมีจริงซึ่งเคยหลงยึดถือว่าเที่ยงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มั่นคงแม้ในขณะนี้ก็ต่อเมื่อมีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมพระพุทธพจน์ที่ทรงแสดงเมื่อได้ทรงตรัสรู้แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่แต่ละหนึ่งคนเนี่ยนะคะจะได้ยินได้ฟังเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ว่าเมื่ออยากฟังก็ได้ฟังแต่การที่จะได้ฟังแม้ในวันนี้เนี่ยค่ะก็จะเห็นได้ว่าบางคนก็อยากจะมาฟังนะคะแต่ก็มาไม่ได้ด้วยเหตุต่างๆนานาประการพระเศียรผู้ใดก็ตามที่ได้ฟังก็รู้ว่าขณะที่มีประโยชน์ที่สุดก็คือได้ฟังด้วยความเคารพเพื่อที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าเพียงเห็นรูปนะคะพุทธปฏิมากรเตือนให้ระลึกถึงแต่รูปนั้นก็ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะไม่ได้เข้าใจความจริงเพียงการกราบไหว้แต่ต้องโดยการที่รู้ว่าพระธรรมที่ทรงแสดง 45 พรรษาเนี่ยค่ะก็คือเป็นสิ่งที่มีในขณะนี้และสามารถที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกได้ ต่อเมื่อได้ฟังเพราะฉะนั้นการได้ฟังแต่ละครั้งเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งซึ่งยากเพราะเหตุว่าแม้สิ่งนี้มีจริงมีศรัทธามีจิตผ่องใสไม่ติดข้องในสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่โกรธเคืองหรือว่าไม่ขุ่นเคืองนะคะขณะนั้นจิตสามารถที่จะรับฟังพระธรรมด้วยการที่ว่าเมื่อฟังแล้วก็จะเห็นความยากยิ่งว่ากว่าที่จะได้รู้คำที่ได้ยินได้ฟังโดยยากยิ่งทั้งแม้การได้ฟังและในการที่ฟังแล้วที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ได้ฟังนะคะก็ยากยิ่งแต่ว่าก็มีบุคคลในครั้งก่อนนะคะนานแสนนานมาแล้วก็คิดอย่างนี้แต่ก็ไม่ละความเพียรและเมื่อมีโอกาสเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกนะคะในสิ่งที่มีจริงเพราะรู้ว่าขณะนี้ค่ะธรรมดาอย่างนี้เห็นอย่างนี้คิดอย่างนี้ได้ยินอย่างนี้เป็นสิ่งที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อรู้ความจริงโดยใช้เวลาที่นานมากนะคะต้องเป็นการอบรมพระบารมีนะคะนานมากเพราะฉะนั้นเราเป็นใครก็คือผู้ที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมด้วยความเคารพนะคะคือฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้และรู้ว่ายากที่จะรู้ตามอย่างที่ได้ทรงแสดงรู้อย่างอื่นจะเป็นความจริงได้ไหมในเมื่อความจริงก็คือว่าอย่างนี้แหละเพราะฉันฟังเพื่อมีความเข้าใจอย่างมั่นคงว่าฟังเพื่อชำระจิตจากความไม่รู้ทำให้เกิดความติดข้องนะคะซึ่งนำมาซึ่งการที่จะต้องประสบกับทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งไม่เที่ยงเพียงชั่วคราวแม้แต่ชาตินี้ค่ะจะอยู่นานสักเท่าไหร่ไม่มีใครบอกได้เลยนะคะแต่ว่าชีวิตระหว่างที่เป็นอยู่เนี่ยคุ้มค่ากับการที่จะเกิดมาหรือว่าอยู่ไปวันๆนะคะสุขทุกข์ไปวันๆแล้วก็จากโลกนี้ไปโดยการที่เก็บความไม่รู้ติดตามไปด้วยมากมายทุกชาติเพราะฉะนั้นกว่าจะได้เข้าใจจริงๆค่ะก็เป็นเรื่องที่ว่ารู้จริงๆว่าต้องอาศัยพระธรรมที่ทรงแสดงแต่ละคำนี้นะคะไม่ผ่านและก็ไม่เผินแม้แต่คำว่าธรรมะก็ต้องรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ค่ะกำลังปรากฏแล้วก็เข้าใจแค่ไหนถ้ารู้ว่าไม่สามารถที่จะรู้การเกิดดับของสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะเพราะเหตุว่าความไม่รู้กั้นไว้มากและยังมีความติดข้องอาจจะต้องการรู้จนกระทั่งไปทำอย่างอื่นที่ผิดปกติและก็ไม่ใช่ความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะขณะนั้นก็จะเห็นได้ว่าจะทำให้ไม่สามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏแต่ว่าในขณะนี้ที่ฟังสิ่งที่ปรากฏถ้าฟังทุกคำยากลึกซึ้งและละเอียดเพราะฉะนั้นอาศัยความเข้าใจเท่านั้นที่จะทำให้ละความคิดที่จะเป็นตัวตนที่จะไปรู้ความจริงนะคะเพราะเหตุว่าการที่จะรู้ความจริงได้ต้องเป็นความเข้าใจที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นอะไรคะไม่ต้องพูดว่าอะไรก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยมีแน่นอนแต่ว่าจิตธาตุรู้เกิดขึ้นเพียงเห็นแล้วดับแต่สิ่งที่กำลังปรากฏนะคะยังไม่ดับมีจิตอื่นเกิดสืบต่อและก็ชอบหรือไม่ชอบในสิ่งที่กำลังปรากฏและสิ่งที่ปรากฏต่างๆก็ดับไปคิดถึงจิตหนึ่งขณะว่าสั้นเล็กน้อยแค่ไหนนะคะเห็นหนึ่งขณะเท่านั้นค่ะเวลานี้และก็ดับทันทีแล้วก็มีจิตเกิดอื่นสืบต่อกว่าจะเห็นอีกหนึ่งขณะแต่ก็ปรากฏเหมือนกับว่าเห็นตลอดเวลาแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อเข้าใจจริงๆนะคะว่าความจริงเป็นอย่างนี้แล้วคลายความไม่รู้เนี่ยค่ะฟังแล้วก็รู้ว่าขณะนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เพียงแต่ปรากฏก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปฟังเพื่อคลายความไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วก็ไม่นานด้วยนะคะแล้วก็สามารถจะได้ฟังนานอีกเท่าไหร่ที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นก็เป็นไปตามการสะสมว่าเมื่อเกิดมาแล้วไม่ใช่มีแต่เพียงเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกนะคะแต่ยังมีความไม่รู้ในสิ่งที่ปรากฏเลยค่ะทับถมเพิ่มขึ้น หรือว่ามีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังจนกระทั่งความที่เคยไม่รู้เนี่ยค่ะค่อยๆเป็นความรู้ขึ้นด้วยความอดทนด้วยความจริงใจด้วยความมั่นคงว่านี่คือพระธรรมที่ลึกซึ้งพระชนิดคำใดก็ตามนะคะที่ไม่ทำให้สามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏคำนั้นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้ค่ะการที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมก็จะทำให้เป็นผู้ที่สามารถรู้ได้นะคะว่ากำลังฟังคำที่พระผู้มีพระภาคทรงพระมหากรุณาแสดงไว้45พรรษาซึ่งเป็นความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะเป็นอย่างนี้และก็ผู้ฟังก็มีโอกาสจะค่อยๆเข้าใจขึ้นการฟังธรรมะเป็นมงคลนะคะมงคลคือสิ่งที่ทำให้เจริญทำให้เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นการสนทนาธรรมก็เป็นมงคลเพราะเหตุว่าต่างคนต่างฟังท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านพระอนุรุทธะท่านก็ฟังธรรมะด้วยกันทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็เมื่อฟังแล้วท่านก็สนทนาธรรมกันเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่สุดคือเมื่อฟังแล้วเนี่ยค่ะก็ยังมีการสนทนาเพื่อที่จะได้เข้าใจสิ่งที่ได้ฟังเพิ่มเติมขึ้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญนะคะร่วมกันสนทนาธรรม
5: กราบท่านอาจารย์สุจินทร์ในหัวข้อที่บอกว่าประโยชน์ของการฟังพระธรรมทุกครั้งคือเข้าใจความจริงในสิ่งที่มีจริงสิ่งที่ปรากฏแล้วก็หมดไป
0: ค่ะธรรมะเป็นสิ่งที่ค่อยๆ คิดนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยค่ะเราคิดเรื่องอื่นกว่าเรื่องอื่นจะเป็นเรื่องใหญ่โตก็ต้องอาศัยความคิดแต่ละหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ได้ฟังก็เหมือนกันนะคะกว่าจะเป็นความเข้าใจเพิ่มขึ้นในแต่ละคำในพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะเราก็จะต้องเข้าใจจริงๆโดยการที่ต้องคิดต้องไตรตรองธรรมะที่ได้ฟังด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะคะบางคนฟังแล้วจบแล้วไม่ได้คิดไตรตรองในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแต่ละคำเพราะว่าเวลาฟังเรื่องอื่นนะคะเราไปคิดไตรตรองเรื่องอื่นเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมากมายนะคะแต่ลืมว่าเมื่อได้ฟังธรรมะแล้วก็เช่นเดียวกันที่จะทำให้เป็นความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อพิจารณาไตรตรองเพิ่มขึ้นนะคะเช่นทุกสิ่งขณะนี้ค่ะเกิดแน่นอนค่ะปรากฏและหมดไปอย่างรวดเร็วฟังแล้วนะคะยังไม่เห็นการที่สิ่งนี้กำลังปรากฏเกิดระดับไปเลยแต่ว่าถ้าเข้าใจถูกต้องนะคะวันนี้มีอะไรบ้างมีเห็นแล้วก็มีได้ยินแล้วก็มีคิดนึกแล้วก็มีสุขมีทุกข์มีแล้วใช่ไหมคะเมื่อเช้านี้เดี๋ยวนี้อยู่ไหน
6: ก็ค
0: ่ะกลับมาอีกไม่ได้เลยเพียงชั่วมีแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยสักอย่างเดียวแต่ก็ลืมค่ะลืมแม้แต่ที่จะนึกว่าเดี๋ยวนี้เองก็กำลังเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินแล้วก็ไม่ใช่คิดด้วยไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ธรรมะนี่นะคะเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆซึ่งรวมกันไม่ได้เมื่อรวมกันแล้วไม่สามารถที่จะเข้าใจอย่างละเอียดจนกระทั่งรู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแต่เมื่อรวมกันแล้วนะคะรูปร่างสันฐานการเกิดดับสืบต่อก็ทำให้ปรากฏเหมือนกับว่าไม่ได้ดับเลยเพราะทันทีที่สภาพธรรมะหนึ่งดับไปก็เป็นปัจจัยให้สภาพธรรมะอื่นเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยเช่นคำว่าเช่นคำว่าต่อกันแล้วใช่ไหมคะ
6: ค
0: ่
6: ะ
0: ไม่มีสภาพธรรมะใดซึ่งเกิดแล้วไม่ดับเป็นเรื่องไปเลยแต่ว่าถ้ามีความเข้าใจจริงๆว่าเป็นความจริงนะคะทุกขณะพระเชิญฝ่ายจะได้รู้ว่าการที่จะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะก็คือว่าทีเรื่องอื่นไม่ลืมนะคะได้ฟังแล้วก็คิดต่อแล้วทำไมธรรมะฟังแล้วไม่ค่อยจะคิดไตรตรองถึงธรรมะที่ได้ฟังแต่ถ้ามีการคิดไตรตรองถึงธรรมะที่ได้ฟังนะคะคือเดี๋ยวนี้เห็นแน่นอนนะคะแต่ว่ากำลังเข้าใจเดี๋ยวนี้เห็นจริงๆหรือเปล่าไม่คิดเรื่องอื่นเลยค่ะเพราะกำลังมีเห็นแต่ก็ลืมที่จะคิดถึงเห็นเพราะฉะนั้นก็ได้ยินคำว่าเดี๋ยวนี้เห็นไม่ต้องคิดถึงคำว่าเดี๋ยวนี้นะคะแต่ว่าเห็นมี พราะฉะนั้นก็เดี๋ยวนี้เห็นก็เตือนให้รู้ว่าขณะนี้ค่ะมีสิ่งซึ่งเกิดแล้วดับฟังธรรมะเพื่อค่อยๆเข้าใจขึ้น
6: กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะ
7: ขอกราบท่านอาจารย์นะครับวันนี้เราก็สะสมความดีสะสมบุญเพื่อที่จะให้เกิดปัญญาในอนาคตนะครับอีกด้านหนึ่งคือสะสมบาปหรือสะสมชั่วเนี่ยที่เรียกว่าอาสวะผมก็อยากเรียนถามอาจารย์ว่าไอ้สะสมชั่วเนี่ยที่เรียกว่าอาสวะนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างครับ
0: ค่ะได้ยินคำว่าอาสวะนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะเป็นอกุศลธรรมธรรมะฝ่ายไม่ดีแต่ว่าธรรมะฝ่ายไม่ดีเนี่ยต่างกันไปหลากหลายเพราะฉะนั้นก็ทรงจำแนกความจริงของธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะว่าธรรมะหนึ่งนี้เป็นประเภทใดบ้างเพราะว่าธรรมะเมื่อเป็นอกุศลธรรมก็จำแนกออกไปตั้งแต่ระดับที่ละเอียดมากจนกระทั่งถึงระดับที่สามารถที่จะปรากฏให้รู้ได้ได้ยินคำว่าอาสวะนะคะขอเชิญคุณคำปันให้คำแปล
2: ครับความหมายของอาสวะนะครับหมายถึงอกุศลธรรมที่บางเบาไหลไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจนะครับและอีกความหมายหนึ่งนะครับก็คือเป็นอกุศลธรรมที่สะสมหมักหมมอยู่ในสันดานของตนนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่มีจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นการกล่าวถึงอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไปในชีวิตประจำวันซึ่งมีระดับที่บางเบาครับท่านอาจารย์ครับเวลาที่จำแนกอาสวะนี่ก็จำแนกเป็นประเภทต่างๆซึ่งก็มีทั้งความติดข้องยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เป็นกามาสวะและเป็นความติดข้องยินดีพอใจในภพที่เป็นภวาสวะหรือเป็นความเห็นผิดที่เป็นทิฏฐาสวะและก็ที่ร้ายไปกว่านั้นนะครับก็คือความไม่รู้ความจริงที่เป็นอวิชชาสวะเพราะฉะนั้นเวลาที่อธิบายถึงอาสวะก็คือกิเลสอกุศลธรรมที่บางเบาไหลไปทางทวารต่างๆแล้วก็แสดงถึงว่าหมักหมมหมักดองอยู่ในสันดานแล้วก็ไหลไปทุกภพภูมิด้วยครับท่านอาจารย์ครับแสดงถึงความเป็นจริงของอกุศลธรรมที่มีจริงๆครับ
0: ค่ะสภาพธรรมะที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นนามธรรมนะคะเป็นเจตสิกเกิดกับจิตดับพร้อมจิตแยกออกจากจิตไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจิตแต่ละประเภทเนี่ยค่ะจะเป็นจิตที่ดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่สภาพของธรรมะที่เป็นนามธรรมที่เป็นเจตสิกที่เกิดร่วมกันแล้วแต่ว่าสภาพธรรมะนั้นเป็นฝ่ายกุศลหรือเป็นฝ่ายอกุศลนะคะแต่ว่าทุกคำเนี่ยค่ะควรที่จะเข้าใจนะคะกำลังหลับสนิทมีกิเลสไหมคะหรือว่าหมดกิเลสไปเลยตอนหลับนี่ไม่มีกิเลสเป็นไปไม่ได้เลยนะคะแล้วกิเลสทั้งวันเนี่ยอยู่ที่ไหนก็สะสมอยู่ในจิตนะคะแต่ว่าเมื่อไม่เกิดขึ้นแต่มีก็เหมือนสิ่งที่นอนอยู่นะคะถ้าเป็นแก้วมีน้ำก็มีสิ่งที่นอนก้นอยู่ที่ก้นของแก้วถ้าไม่มีอะไรไปทำให้เกิดขึ้นก็อยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นขณะที่นอนหลับสนิทเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ทั้งวันมีอกุศลเท่าไหร่ไม่ได้หายไปเลยทุกครั้งที่มีอกุศลธรรมหรือกุศลธรรมเกิดขึ้นและดับไปการเกิดและดับไปของสภาพธรรมนั้นก็สะสมสืบต่ออยู่ในจิตแต่ขณะใดที่ไม่เกิดเช่นขณะที่นอนหลับสนิทเนี่ยค่ะแม้มีก็เป็นอนุสยะหมายความว่าตามนอนอยู่ไม่ได้หายไปเลยไม่ได้ออกจากจิตเลยไม่ว่าขณะต่อไปจะเป็นจิตประเภทใดนะคะสิ่งที่มีอยู่ในจิตก็ยังคงเป็นเชื้อที่จะทำให้สภาพธรรมะที่เป็นอกุศลเกิดได้เมื่อเป็นอนุสัยะหรือว่าอนุสัยกิเลสเพราะฉะนั้นอนุสัยกิเลสยังไม่ใช่อาสวะเพราะฉะนั้นความละเอียดก็คือว่าเมื่ออกุศลเกิดดับนะคะสะสมอยู่ในจิตกุศลก็เกิดดับไม่สะสมได้ไหมคะหรือว่าไม่ใช่จะไปสะสมแต่เฉพาะอกุศลเพราะฉะนั้นทั้งกุศลและอกุศลเนี่ยค่ะเป็นอาสยานุสยา คือสะสมทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีแต่ถ้ากล่าวถึงฝ่ายไม่ดีซึ่งจะต้องละให้หมดสิ้นนะคะก็กล่าวเฉพาะอนุสยะซึ่งเป็นอกุศลเพราะว่าแม้ว่าเป็นพระอรหันต์แล้วนะคะสิ่งที่ดีไม่ควรที่จะต้องหมดไปแต่ว่าสิ่งที่ดีนั้น

ตัวเลขแต่ให้รู้ความจริงว่าความไม่รู้มีเพราะฉะนั้นความไม่รู้เป็นอนุสัยไหมคะเป็นความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสมีมากในวันนี้นะคะเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ขณะใดก็ตามซึ่งเป็นภวังคจิตหรือจะใช้คำว่าหลับสนิทก็ได้ถ้าจะกล่าวถึงสภาพธรรมะซึ่งมีจริงนะคะหลับสนิทไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสที่แล้วมาติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กระทบกายไม่ได้หายไปเลยนะคะมีอยู่เป็นอนุสัยพร้อมที่จะเกิดเมื่อมีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่คิดนึกเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจอกุศลที่ละเอียดยิ่งคืออนุสัยนะคะแต่ว่าเวลาที่มีการเห็นเช่นหลับแล้วก็ตื่นนะคะเห็นหรือได้ยินนะคะขณะนั้นใครจะรู้ถ้าพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่อนุสัยแล้วแต่ว่าเพราะอนุสัยที่มีนั่นแหละทันทีที่เห็นนะคะก็มีความไม่รู้ในสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดแล้วเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่อนุสัยก็เป็นอาสวะเพราะการหมักดองสะสมพร้อมที่จะไหลไปสู่อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพระเจ้าก็จะเห็นลำดับของความละเอียดของอกุศลว่าจากอนุสัยทันทีที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเกิดแล้วแต่ไม่มากไม่สามารถจะรู้เลยนะคะเดี๋ยวนี้ที่เห็นนะคะไม่ใช่อนุสัยอวิชชามีไม่รู้นะคะเป็นอาสวะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะซึ่งทันทีที่สภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดปรากฏนะคะอนุสัยก็เป็นปัจจัยให้อกุศลประเภทที่เป็นอาสวะเกิดได้ได้แก่กามาสวะหนึ่งนะคะภวาสวะหนึ่งชื่อใหม่ๆแต่ว่าเดี๋ยวก็เข้าใจนะคะทิฏฐาสวะหนึ่งอวิชชาสวะหนึ่งพอคุ้นหูบ้างบางคำอย่างกามาสวะเนี่ยค่ะคำว่ากามะหมายความถึงสิ่งที่น่าใคร่อะไรบ้างล่ะคะน่าใคร่ที่ทุกคนพอใจแสวงหาสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตาน่าใคร่มากเลยใช่ไหมคะเป็นสิ่งต่างๆซึ่งปรากฏเหมือนกับพร้อมกันที่จะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทันทีแต่ความละเอียดยิ่งก็คือว่าต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก่อนค่ะแล้วก็ดับไปกว่าจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดดับสืบต่อเห็นแล้วเห็นอีกเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็หมายความว่าสิ่งนั้นต้องเกิดดับสืบต่อนานพอสมควรเดี๋ยวนี้เห็นเป็นดอกไม้นะคะแสดงให้เห็นว่าการเห็นต้องเกิดระดับมากกว่าจะมีรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏเป็นกลีบดอกไม้และก็สีต่างๆเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าจิตเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีทรงรู้ความจริงนะคะและก็แสดงเห็นว่าความละเอียดยิ่งของธรรมะคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้เลยถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังพระธรรมนี่นะคะเป็นสาวกเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้นั่งใกล้เพื่อที่จะได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิฉะนั้นนะคะอยู่ไกลๆไม่มีทางเห็นเลยถ้าไม่ฟังพระธรรมให้เข้าใจไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ว่าจะเห็นพระวรกายพระรูปกายเช่นชาวเมืองสาวัตถีชาวมคธนะคะก็ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จบิณฑบาตใครรู้ว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่ผู้ที่จับชายจีวรตามหลังที่เสด็จไปนะคะถ้าไม่รู้จักพระปัญญาคุณไม่เข้าใจเลยคนนั้นก็ไม่สามารถที่จะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นแต่รูปรู้จักชื่อว่าเป็นใครแต่พระคุณธรรมพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาคุณไม่เห็นเพราะฉะนั้นสำหรับยุคนี้สมัยนี้นะคะถ้าไม่มีการฟังพระธรรมใครเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าเห็นพระพุทธรูปพระพุทธรูปไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระพุทธรูปนะคะแม้ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เหมือนไม่ใช่แต่ก็เตือนให้ระลึกถึงพระคุณ

0: การที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงอาสวะนะคะเป็นส่วนเล็กน้อยในพระไตรปิฎกเพราะว่าพระไตรปิฎก 45 พรรษาเนี่ยค่ะทรงแสดงไว้มากเพื่อที่จะให้รู้ความจริงของเดี๋ยวนี้ว่าในขณะนี้ที่ไม่ใช่หลับแต่ตื่นแล้วเห็นขณะนั้นนะคะกิเลสที่นอนอยู่ก็เป็นปัจจัยให้ความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏเกิดได้ทันทีเบาบางมากไม่รู้ตัวเลยแต่ว่าอาสวะไม่ได้มีแต่เฉพาะความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะเป็นคำใหม่นะคะแต่ว่าหมายความถึงสิ่งที่ปรากฏให้รู้ได้ทางกายได้แก่สามธาตุคือเย็นหรือร้อนธาตุไฟหนึ่งอ่อนหรือแข็งธาตุดินหนึ่งตึงหรือไหวธาตุลมหนึ่งเมื่อรวมเรียกนะคะแล้วแต่ว่าธาตุใดจะปรากฏก็เรียกว่าโผฏฐัพพะเพราะฉะนั้นความยินดีพอใจทุกครั้งที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนี่นะคะก็เป็นกามาสวะมีไหมคะใครไม่มีค่ะมีกันทุกคนคนที่ไม่มีคือพระอนาคามีบุคคลเพราะฉะนั้นใครอย่าคิดว่าไม่มีความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะคะมีก็ไม่รู้ด้วยเหตุนี้ค่ะอวิชชาสวะมีแน่ทันทีที่เห็นไม่รู้แล้วทิฏฐาสวะไม่เคยที่จะรู้ตัวเลยนะคะว่าชีวิตทุกวันตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยเต็มไปด้วยความไม่รู้และการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเห็นอะไรเห็นดอกไม้ไม่ได้กล่าวเลยว่าเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้คำไหนจริงเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเห็นเสียงไม่ได้เห็นกลิ่นไม่ได้เห็นชื่อไม่ได้เห็นเรื่องราวต่างๆไม่ได้แต่ว่าขณะนี้เองนะคะเห็นได้เฉพาะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นอวิชชาสวะมีแน่ทิฏฐาสวะก็มีจนกว่าจะดับด้วยโสตาปัตติมัคคจิตปัญญากว่าจะถึงระดับที่เข้าใจสิ่งที่ปรากฏนะคะจากการฟังแล้วก็มั่นคงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่สามารถที่จะให้ความจริงได้สิ่งที่ยังไม่เกิดก็ไม่รู้จะเป็นอะไรแต่ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้สามารถให้ความจริงได้เมื่อฟังพระธรรมแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะทิฏฐาสวะเนี่ยก็เป็นปัญญาระดับตั้งแต่ต้องได้ฟังธรรมะก่อนคิดเองไม่ได้ฟังแล้วกว่าจะสะสมความเข้าใจถูกนะคะไม่คลาดเคลื่อนไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสัจจญาณไม่มีการคิดที่จะไปรู้ธรรมะที่อื่นแต่ว่าธรรมะที่ปรากฏนั่นแหละเกิดระดับถ้าไม่รู้ธรรมะที่เกิดระดับแล้วจะไปรู้อะไรในขณะนั้นด้วยเหตุนี้จึงเป็นผู้ที่มั่นคงนะคะฟังเพื่อเข้าใจถูกจนกว่าความเข้าใจถูกนี่ค่ะจากขั้นสัจจญาณฟังพระพุทธพจน์เป็นปริยัติเป็นปัจจัยให้ถึงปฏิปัตติซึ่งเป็นกิจญาณไม่มีเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีความมั่นคงว่าธรรมะทั้งหลายนะคะเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราของใครหรือว่าไม่มีใครสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้เลยแต่เกิดเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยให้เกิดอะไรจะเกิดขึ้นมาได้ลองคิดสิคะจะให้อะไรเกิดขึ้นถ้าไม่มีปัจจัยที่จะให้สิ่งนั้นเกิดไม่ได้แต่เมื่อไม่รู้ความจริงก็เข้าใจว่ามีเราเป็นเราที่ทำได้เพราะฉะนั้นกว่าจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆนะคะโดยการฟังพระธรรมโดยเคารพอย่างยิ่งคือฟังด้วยความละเอียดด้วยความรอบคอบด้วยความมั่นคงด้วยความไม่เปลี่ยนคำที่ตรัสแล้วเช่นตรัสว่าอนัตตาอนัตตาโดยตลอดไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะสัพเพธัมมาอนัตตาหมายความว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นทิฏฐาสวะมีไหมอวิชชาสวะมีไหมกามาสวะมีไหมภวาสวะมีไหม พราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจคำว่ากามาสวะแล้วนะคะความยินดีพอใจในสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายทางใจทั้งวันเนี่ยก็คิดแต่เรื่องของสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงจนไม่สามารถที่จะรู้ว่าขณะนี้ไม่ใช่เราไม่มีเราแต่ว่ามีธรรมะซึ่งเกิดดับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะศึกษาธรรมะนะคะต้องเป็นผู้ที่ตรงต่อธรรมะธรรมะเป็นอย่างไรนะคะไม่เปลี่ยนแปลงเลยแล้วก็สามารถที่จะรู้ว่าถ้าไม่ตรงจะไม่รู้ความจริงเพราะเหตุว่าธรรมะเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้เปลี่ยนไม่ได้เช่นสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่เป็นอื่นจะไปรู้อย่างอื่นก็คือเปลี่ยนละไม่มั่นคงละไม่ใช่สัจญาณละเพราะฉะนั้นกิจญาณคือขณะที่กำลังเริ่มเข้าใจลักษณะธรรมะจากการที่ได้ฟังเป็นการที่เข้าใจธรรมะหนึ่งธรรมะใดที่กำลังปรากฏแม้ว่าจะเร็วมากสั้นมากน้อยมากนะคะแต่ก็สะสมไปจนกว่าจะมีความมั่นคงจนสภาพธรรมะปรากฏตามความเป็นจริงเป็นปฏิเวทะเพราะฉะนั้นนอกจากปริยัติปฏิปติปฏิเวทะทรงแสดงธรรมะกำกับไว้ด้วยนะคะปริยัติการฟังพระธรรมเดี๋ยวนี้ค่ะฟังเรื่องของสิ่งที่มีจริงมั่นคงระดับไหนมั่นคงระดับที่ใครจะบอกว่าธรรมะเป็นอัตตาให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้ก็รู้ว่านั่นไม่ใช่คำสอนคำสอนต้องลึกซึ้งกว่านั้นสามารถที่จะค่อยๆสะสมความเห็นถูกนะคะจนกระทั่งมั่นคงนะคะเป็นสัจจญาณเป็นความรอบรู้ในปริยัติซึ่งจะเป็นปัจจัยให้เริ่มเข้าใจลักษณะหนึ่งเดี๋ยวนี้นะคะที่มีจริงๆเป็นกิจญาณจนกว่าจะถึงกัตญาณได้รู้แล้วในสิ่งที่ได้ฟังแล้วได้เข้าใจแล้วจนกระทั่งสามารถประจักษ์แจ้งความจริงได้เป็นปฏิเวทะเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าขณะนี้นะคะทุกคำเป็นคำจริงเกิดเป็นคำจริงดับเป็นคำที่จริงด้วยนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดขณะนี้เกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นปัญญาสามารถที่จะอบรมจนกระทั่งถึงการรู้จริงๆในสิ่งนั้นเมื่อนั้นนะคะอาสวะก็จะค่อยๆดับไปตามลำดับขั้นของการรู้แจ้งอริยสัจธรรมคือดับทิฏฐาสวะก่อนการเห็นผิดว่าเที่ยงเพราะเหตุว่ากว่าจะรู้ว่านะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้เพียงปรากฏให้เห็นหลับตาเมื่อไหร่เมื่อนั้นไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่พอลืมตาก็ไม่รู้ว่าขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้เพราะว่าเกิดดับสืบต่อจนปรากฏเหมือนกับว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นกามาสวะนะคะยังดับไม่ได้อวิชชาสวะก็ยังดับไม่ได้แต่ขั้นแรกก็คือดับการเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทิฏฐาสวะดับด้วยโสตาปัตติมัคคจิตกามาสวะนะคะก็ดับด้วยอนาคามิมัคคจิตภวาสวะและอวิชชาสวะก็ดับด้วยอรหัตตมัคคจิตเพราะฉะนั้นหนทางมีนะคะเป็นไปได้แต่ไม่ใช่เราแต่ต้องเป็นปัญญาที่ต้องอาศัยบารมีค่ะความอดทนรู้ว่าเป็นสิ่งที่รู้ได้แต่รู้วันนี้ไม่ได้แต่วันนี้ค่อยๆเข้าใจขึ้นได้ทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็มีความตรงเมื่อรู้ก็คือว่ารู้ธรรมะนี่แหละเดี๋ยวนี้เองไม่ใช่เมื่ออื่นนะคะแล้วก็มีความมั่นคงด้วยว่าต้องเป็นการที่รู้สิ่งที่ปรากฏวันหนึ่งวันใดก็สามารถที่จะรู้ได้เมื่อฟังวันนี้เข้าใจต่อไปนะคะก็ไตร่ตรองแล้วก็คิดถึงแล้วก็ฟังอีกจนกระทั่งสะสมเป็นอุปนิสยะที่เราใช้คำว่าอุปนิสัยนิสยะคือที่อาศัยอุปะที่มีกำลังที่อาศัยที่มีกำลังคือเมื่อได้ฟังแล้วนะคะรู้ว่าเป็นความจริงก็ฟังอีกต่อไปพระเจ้าก็เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยในการฟังความจริงและก็มีความจริงที่กำลังปรากฏให้รู้ว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้นะคะความจริงเป็นอย่างไรและก็จะได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นทีละเล็กทีละน้อยตามกำลังของปัญญาเดี๋ยวนี้มีอาสวะไหมคะเห็นไหมคะฟังแล้วจบแล้วถามต่อได้ให้ไม่ลืมให้คิดให้รู้ว่าจะละได้ด้วยปัญญาที่เข้าใจขึ้น
1: ขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์วิทยากรที่เคารพมุทิตามีสัตว์บุคคลเป็นอารมณ์ส่วนอนุโมทนาจะมีนามธรรมคือการทำความดีของผู้อื่นเป็นอารมณ์หรือมีสัตว์บุคคลเป็นอารมณ์ด้วยคำถามคือสภาพธรรมะที่เรียกว่ามุทิตากับสภาพธรรมะที่เรียกว่าอนุโมทนาต่างกันหรือไม่อย่างไรครับ
0: ก่อนอื่นนะคะก็คือควรที่จะได้เข้าใจความละเอียดมีคำว่าสัตว์บุคคลแต่ว่าเรากล่าวถึงธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะกับสัตว์บุคคลเนี่ยเกี่ยวข้องกันยังไงเพราะเหตุว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะไม่ใช่สัตว์บุคคลใดๆที่เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงเกิดมาเป็นคนนั้นแล้วก็ยั่งยืนไปจนกว่าจะสิ้นชีวิตไปหรืออะไรนั่นก็คือเข้าใจว่าเที่ยงแต่ว่าความจริงนะคะเวลานี้ค่ะก็มีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตต่างกันเพราะฉะนั้นเวลากล่าวถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยเราจะบอกว่าคนนี้คนนั้นหรือเปล่าคะก็ไม่ใช่เพราะเหตุว่าธรรมะหลากหลายมากเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงธรรมะที่เป็นสภาพรู้คือจิตเจตสิกนะคะและสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่สภาพรู้สิ่งที่ไม่ใช่สภาพรู้ที่ไม่มีจิตก็เป็นสิ่งซึ่งไม่ใช่คำว่าสัตว์บุคคลแต่ว่าเมื่อเป็นจิตเจตสิกรูปหลากหลายมากนะคะด้วยคุณความดีหรือว่าด้วยสภาพธรรมะอัธยาศัยต่างๆที่สะสมมาก็จะแนกเป็นบุคคลต่างๆตามธรรมะนั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีธรรมะไม่มีสัตว์บุคคลแต่เมื่อมีธรรมะนะคะประเภทต่างๆก็จะแนกธรรมะนั้นเป็นบุคคลต่างๆตามประเภทของธรรมะเราบอกว่าคนเลวหมายความว่าธรรมะเลวใช่ไหมคะถ้าคนดีก็เป็นธรรมะดีแต่ถ้าไม่มีธรรมะจะกล่าวได้ยังไงว่าคนดีคนเลวด้วยเหตุนี้นะคะโดยความจริงแท้ที่สูงสุดคือปรมัตถะไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลแต่มีสภาพธรรมะซึ่งเป็นจิตเจตสิกซึ่งเป็นธาตุรู้สภาพรู้นะคะแล้วก็มีรูปซึ่งไม่ใช่สภาพรู้ธาตุรู้เพราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะต้องมีพื้นฐานที่มั่นคงตั้งแต่ต้นเมื่อพูดถึงบุคคลแม้ในคัมภีร์อภิธรรมก็มีปุคคละบัญญัติบัญญัติให้รู้ว่าธรรมะอย่างนี้เป็นบุคคลใดเช่นมีคำว่าบุคคลเสรีใช่ไหมคะแล้วก็มีธรรมะเสรีคือทุกอย่างเนี่ยละเอียดมากเลยค่ะแต่ว่าถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะก็จะสอดคล้องกันทั้งหมดในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นที่กล่าวว่าเป็นสัตว์บุคคลหมายความถึงจิตเจตสิกรูปในภูมิที่มีขันธ์ห้ามีทั้งรูปด้วยมีทั้งนามด้วยนะคะแล้วก็มีรูปซึ่งไม่ใช่สัตว์บุคคลเพราะเหตุว่าไม่มีจิตเจตสิกด้วยเหตุนี้นะคะเวลากล่าวถึงธรรมะใดๆเช่นเวลาที่เกิดมุทิตาหรืออนุโมทนาไม่ใช่ในสิ่งซึ่งไม่มีชีวิตใช่ไหมคะแต่ว่าจะอนุโมทนาเมื่อไหร่และมุทิตาเมื่อไหร่อนุโมทนาเมื่อบุคคลนั้นทำสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์การฟังธรรมะเนี่ยค่ะมีประโยชน์มากถ้ารู้ว่าใครมีศรัทธาจิตใจผ่องใสที่ใกล้ที่จะได้เข้าใจธรรมะจึงฟังเพื่อเข้าใจบุคคลอื่นที่รู้ก็อนุโมทนาในกุศลจิตของบุคคลนั้นหรือว่ามีการกล่าวธรรมะมีการสนทนากันเพื่อเข้าใจขึ้นนะคะก็เป็นที่อนุโมทนาในสิ่งที่กำลังทำสิ่งที่ดีแต่สำหรับมุทิตานะคะเวลาที่สัตว์โลกได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญสุขเข้าทำความดีหรือเปล่าหรือว่าเป็นผลของกรรมดีในการที่บุคคลนั้นเนี่ยค่ะจะมีลาภมียศมีสรรเสริญมีสุขเพราะฉะนั้นก็อนุโมทนาในความดีที่ได้กระทำแล้วถ้าเขาไม่ได้ทำความดีมาก่อนนะคะไม่มีทางที่จะมีลาภมียศมีสรรเสริญมีสุขได้แต่เพราะเหตุว่าเป็นผลของกุศลที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่กำลังมีสิ่งที่น่าพอใจเป็นผลของกุศลธรรมนะคะก็ยินดีด้วยในกุศลที่ได้กระทำแล้วที่ให้ผลในขณะนั้นวันนี้อนุโมทนาหรือยังคะไม่ต้องพูดก็ได้ค่ะเห็นใครที่ทำความดีแล้วชื่นชมไม่ว่าเขาเป็นใคร เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่นะคะไม่มีจีนไทยหรืออะไรเลยทั้งสิ้นแต่ความดีเป็นความดีเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะว่าไม่ว่าใครทำความดีนะคะก็จะมีการกล่าวถึงความดีของบุคคลนั้นในที่ต่างๆเช่นการช่วยเหลือการสงเคราะห์เนี่ยค่ะเราก็ได้ยินได้ฟังบ่อยๆตามวิทยุก็มีนะคะคนนี้ช่วยคนที่กำลังได้รับอันตรายได้ยินแค่นี้เราก็อนุโมทนานะคะที่เขาสามารถที่จะสละเวลาไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากหรือความทุกข์ซึ่งอาจจะเกิดเพราะอันตรายแต่ก็ยังสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ขณะนั้นก็อนุโมทนาในความดีแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เขาได้นะคะจากผลของความดีเราก็ยินดีด้วยในกุศลที่ทำให้เขาได้รับสิ่งนั้นก็เป็นมุทิตาทุกคนทุกวันในการพูดทำตามจิตถ้าไม่มีจิตจะทำอะไรได้ไหมร่างกายนี้จะเคลื่อนไหวไปได้ไหมแต่กิริยาอาการทั้งหมดแม้วาจาก็เกิดจากจิตเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่จิตเป็นกุศลนะคะกายก็เคลื่อนไหวเป็นไปในทางที่เป็นกุศลวาจาก็เป็นไปในทางที่อนุเคราะห์คนอื่นพูดจาน่าฟังแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยค่ะธรรมะเป็นธรรมะถ้าใครทำดีนะคะขณะนั้นเป็นเหตุที่จะให้ผลที่ดีเกิดไม่ใช่ให้ผลที่ไม่ดีเกิดแต่ต้องศึกษาให้เข้าใจนะคะว่าผลคืออะไรแล้วก็เกิดเมื่อไหร่มิฉะนั้นก็คิดเองเองหมดนะคะเข้าใจเอาเองว่าคนนี้ทำผิดถูกจับเป็นผลของอกุศลที่เขาได้ทำผิดนั่นยังน้อยไปนะคะคือเดาแต่ว่าถ้าเป็นความจริงก็คือว่าเดี๋ยวนี้อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลผลของกรรมเนี่ยเราพูดบ่อยๆนะคะทั้งกรรมและผลของกรรมแต่ก็ไม่ชัดเจนว่าเมื่อไรขณะไหนที่เป็นกรรมและเมื่อไรขณะไหนที่เป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมเนี่ยจะไม่ทำให้เราต้องเสียเวลาคิดเองเดาเองผิดๆถูกๆนะคะแต่มีความชัดเจนและมีความละเอียดผลของกรรมเมื่อไรคะเดี๋ยวนี้มีไหมตั้งแต่เกิดขณะแรกเป็นผลของกรรมจิตประเภทนั้นไม่ได้เห็นไม่ได้ยินนะคะแต่ทำกิจเกิดทำให้เป็นบุคคลนั้นจนกว่าจะสิ้นชีวิตเปลี่ยนไม่ได้เลยเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดค่ะแต่ให้ทราบว่ามีแน่นอนนะคะผลของกรรมเดี๋ยวนี้ก็มี
1: อีกท่านหนึ่งครับบอกว่าจะกราบเรียนท่านอาจารย์ข้อหนึ่งตามความเข้าใจของกระผมว่าอารมณ์ของปฏิสนธิจิตภวังคจิตจุติจิตมีอารมณ์อย่างเดียวกันคำถามนะครับอารมณ์ที่ปรากฏในชวนะวิถีจิตในมรณาสันนวิถีจะเป็นอารมณ์ของปฏิสนธิจิตภวังคจิตและจุติจิตของภพชาติต่อไปถูกต้องหรือไม่ครับ
0: ค่ะจริงๆต้องขอประทานโทษนะคะที่จะกล่าวว่าถ้าเข้าใจแล้วไม่ต้องถามว่าถูกหรือผิดตราบใดที่ถามว่าถูกหรือผิดแสดงว่าไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะถ้าเข้าใจแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถึงคนที่ตอบเราจะตอบว่าผิดแต่ความจริงถูกเราก็รู้ว่าไม่ใช่อย่างนั้นเขาเข้าใจผิดเขาจึงตอบว่าผิดเพราะฉะนั้นพึ่งพาอาศัยใครไม่ได้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเขาตอบถูกหรือตอบผิดแต่ถ้าเราศึกษาเองแล้วก็มีความเข้าใจนะคะเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าความจริงหรือความถูกต้องต้องเป็นอย่างนั้นส่วนคนอื่นจะตอบยังไงจะคิดยังไงจะผิดจะถูกเราสามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นขอทบทวนคำถามอีกครั้งหนึ่งสั้นๆ นะคะทีละข้อความก็ได้ค่ะ
1: ตามความเข้าใจของกระผมว่าอารมณ์ของปฏิสนธิจิตภวังคจิตจุติจิตมีอารมณ์อย่างเดียวกัน
0: เท่านี้ก่อนได้ไหมคะ
1: ครับ
0: ตามความเข้าใจของกระผมหรือว่าของทุกคนเพราะใครสามารถจะรู้อารมณ์ของปฏิสนธิจิตภวังคจิตและจุติจิตได้แต่ฟังมานะคะว่าอารมณ์นี่ค่ะจิตเกิดขึ้นอารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้เสียงในป่าเกิดแล้วดับแล้วถ้าจิตไม่ได้ยินเสียงนั้นไม่ใช่อารมณ์ของจิตเพราะว่าอารมณ์มาจากคำว่าอารัมมณะนะคะ หมายความถึงสิ่งที่ถูกจิตรู้จิตเกิดขึ้นต้องรู้ค่ะเพราะฉะนั้นจิตจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อจิตเป็นธาตุรู้ต้องมีอารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้ขณะเกิดหนึ่งขณะเท่านั้นเหมือนขณะตายนะคะก็หนึ่งขณะเท่านั้นเพราะฉะนั้นขณะที่เกิดเนี่ยค่ะใครรู้บ้างว่าจิตที่เกิดมีอารมณ์อะไรหรือกำลังรู้อารมณ์อะไรขณะเห็นรู้ได้นะคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาให้เห็นขณะได้ยินก็รู้ได้ได้ยินต้องเสียงจิตกำลังรู้เสียงขณะนั้นไม่ได้รู้เลยว่าจิตเกิดขึ้นได้ยินเสียงแต่คิดว่าได้ยินรู้เพียงเท่านั้นว่าได้ยินแต่ไม่รู้ว่าได้ยินนั่นแหละเป็นจิตเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นได้ยินเสียงไม่ใช่เราเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็พอจะรู้อารมณ์ทางตาเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ทางหูก็ได้ยินเสียงที่ปรากฏให้ได้ยินได้แน่นอนนะคะทางจมูกขณะนี้ถ้ามีกลิ่นปรากฏจิตนั่นแหละเป็นธาตุที่กำลังได้กลิ่นถ้าจิตไม่เกิดขึ้นรู้กลิ่นกลิ่นนั้นปรากฏไม่ได้เวลาที่รับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันนะคะรสต่างๆปรากฏเมื่อจิตเกิดขึ้นลิ้นคือรู้รสนั้นทั้งวันเนี่ยค่ะมีแต่สิ่งที่ปรากฏลืมว่าทั้งวันเนี่ยจิตเกิดรู้สิ่งที่ปรากฏแล้วก็ดับอย่างรวดเร็วแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะสุดที่จะประมาณได้ว่าจิตเกิดดับหนึ่งขณะเนี่ยสั้นแค่ไหนเพราะฉะนั้นที่วันหนึ่งวันหนึ่งเราสามารถจะรู้ได้ก็คือรู้เมื่อเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสวันนี้ร้อนไหมคะไม่ต้องไปคิดถึงสิ่งที่กระทบสัมผัสแต่ร้อนนั่นแหละใช่ไหมคะบอกว่าร้อนไหมแล้วรู้ว่าร้อนร้อนปรากฏเมื่อจิตเกิดขึ้นรู้ร้อนร้อนจึงปรากฏได้ถ้าจิตไม่เกิดขึ้นรู้ร้อนจะมีใครบอกว่าร้อนไหมคะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นในชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะก็มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสและคิดนึกเพราะฉะนั้นเวลาที่ไม่เห็นมีไหมคะไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกเวลาที่หลับสนิทยังมีจิตไหมคะยังไม่ใช่คนตายเพราะฉะนั้นจิตเกิดดับสืบต่อดำรงภพชาติเมื่อเป็นจิตเกิดขึ้นต้องรู้เพราะฉะนั้นที่ถามว่ากระผมเข้าใจอย่างนี้เนี่ยนะคะก็ทุกคนก็ต้องเข้าใจตามที่ได้ฟังเพราะเหตุว่าจะให้ปฏิสนธิมีอารมณ์อะไรถ้าไม่ใช่อารมณ์ของจิตใกล้จุติของชาติก่อนและจะให้ผวังขจิตมีอารมณ์อะไรในเมื่อสืบเนื่องดำรงภพชาติเช่นเดียวกับเป็นจิตประเภทเดียวกับปฏิสนธิก็ต้องมีอารมณ์เดียวกันจนถึงจุติจิตขณะสุดท้ายนะคะก็คือพ้นสภาพความเป็นบุคคลนั้นจะเป็นบุคคลนั้นต่อไปอีกสักหนึ่งขณะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตประเภทนั้นก็สิ้นสุดความเป็นบุคคลนั้นสิ้นสุดการที่จะมีอารมณ์ของผวังของชาตินั้นต่อไป
1: อารมณ์ที่ปรากฏในชวนะวิถีจิตในมรณาสันนวิถีจะเป็นอารมณ์ของปฏิสนธิจิตภวังคจิตและจุติจิตของภพชาติต่อไปถูกต้องหรือไม่ครับ
0: ค่ะตอนนี้ตอบเองได้แล้วใช่ไหมคะเมื่อเข้าใจ
1: ข้อ2ครับกระผมได้ฟังจากวิทยากรจากวิทยุว่าสติปัฏฐาน4เกิดที่มรณาสันนวิถีได้ขออาจารย์ได้โปรดอธิบายด้วยครับ
0: เป็นอนัตตาหรือเป็นอัตตาธรรมะทั้งหลายเลยค่ะ
1: เป็นอนัตตา
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสะสมการที่สติปัฏฐานจะเกิดใครยับยั้งไม่ให้เกิดได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
2: นิพพานเป็นอนัตตาธรรมะทั้งหลายทั้งที่เป็นสังขารคืออาศัยปัจจัยปรุงแต่งเกิดแล้วดับและสภาพธรรมะที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งไม่เกิดไม่ดับคือนิพพานก็เป็นอนัตตาทั้งสิ้นจากการสนทนามิจฉาทิฏฐิสูตรที่มสพ1สิงหาคม2563สัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาและ สัพเพธัมมาอนัตตาการที่บอกว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นอนัตตาไม่มีในพระไตรปิฎกเป็นคำที่ทางมูลนิธิกล่าวเองนะครับเป็นคำที่เกิดขึ้นมาใหม่ว่านิพพานเนี่ยเป็นอนัตตากราบท่านอาจารย์ครับเพราะเป็นเรื่องสำคัญที่ชาวพุทธควรจะได้เข้าใจพอเป็นพระพุทธพจน์ที่สำคัญมากครับ
0: เพราะฉะนั้นอัตตาคืออะไรคะ
2: อัตตาคือความสำคัญผิดว่าเป็นตัวเป็นตนครับ
0: ค่ะและอนัตตา
2: อนัตตาคือไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเพราะเป็นธรรมะแต่ละอย่าง
0: นิพพานอยู่ไหน
2: นิพพานเป็นธรรมะอย่างหนึ่งครับ
0: อ้าวอัตตานั่นแหละอยู่ไหนหาไม่เจอหรือเจอแล้ว
2: กลุ่มที่ท่านคิดกันอย่างนี้นะฮะท่านบอกว่าในพระไตรปิฎกไม่ได้มีบอกว่านิพพานเป็นอนัตตา
0: ขอโทษนะคะถามคนที่ศึกษาพระไตรปิฎกทุกคนสิว่ามีไหมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาม
2: ีคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่ท่านตีความว่าหมายถึงธรรมะที่เกิดและดับเท่านั้นคือปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดเนี่ยครับ
0: เพราะฉะนั้นสัพเพสังขาราคืออะไร
2: สังขารทั้งหลายครับ
0: เพราะฉะนั้นนิพพานเป็นสังขารหรือเปล่าน
2: ิพพานไม่ใช่สังขาร
0: เกิดดับหรือเปล่าน
2: ิพพานไม่ใช่สังขารจึงไม่เกิดไม่ดับแต่คำว่าอนัตตาเนี่ยอธิบายสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นเกิดขึ้นคือปฏิจจสมุปบาทแต่ท่านก็ไม่ได้บอกว่านิพพานเป็นอัตตานะฮะ
0: แต่อย่าลืมนะคะถ้าอาศัยกันและกันเกิดขึ้นก็คือสังขารส
2: ัง
0: ขารทั้งหลายไม่เที่ยงจึงไม่ใช่นิพพาน
2: ใช่ครับ
0: สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์จึงไม่ใช่นิพพาน
2: ใช่ครับ
0: พระนิพพานมีจริงไหม
2: นิพพานต้องมีจริงครับ
0: เป็นสังขารหรือเปล่า
2: ไม่ใช่สังขารครับ
0: ถ้าเป็นอะไร
2: เป็นธรรมะที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นวิสังขารธรรมแล้วก็ไม่เกิดไม่ดับ
0: ธรรมะทั้งหลายนิพพานเป็นธรรมะหรือเปล่า
2: เป็นธรรมะครับ
0: เพราะฉะนั้นสังขารทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังใช่ไหมคะ
2: คร
0: แล้วก็เป็นธรรมะด้วยแต่ธรรมะทั้งหลายนิพพานเป็นธรรมะหรือเปล่าน
2: ิพพานเป็นธรรมะครับ
0: เพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสหรือเปล่า
2: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแน่นอน
0: นิพพานไม่ใช่ธรรมะได้หรือ
2: เพราะว่าพระพุทธพจน์ท่านก็ต่างกันอยู่แล้วว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาแต่สัพเพธรรมาอนัตตาและยังจะคิดว่าอนัตตาอธิบายเฉพาะสังขารได้อย่างไรล่ะอธิบายเฉพาะปฏิจจสมุปบาทได้อย่างไรล่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งครับท่านอาจารย์ที่เมื่อมีความเข้าใจผิดความเห็นผิดเนี่ยก็จะมีตามพระพุทธพจน์นะฮะก็จะมีความเป็นไปเช่นนี้คือตั้งจิตไว้พลาดด้วยสามารถแห่งมิจฉาทิฏฐิบุคคลในโลกนี้ตั้งใจไว้ผิดกล่าววาจาผิดกระทำการงานผิด
0: เพราะฉะนั้นเขาเป็นคนพูดหรือใครเป็นคนพูดที่ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา
2: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสครับแต่เขาบอกว่านิพพานเนี่ยเป็นธรรมะแต่นิพพานเป็นธรรมะที่เหนือความเป็นอนัตตาครับท่านอาจารย
0: ์ใครพูดล่ะไม่มีสักคำในพระไตรปิฎกว่านิพพานเป็นธรรมะที่เหนือความเป็นอนัตตา
2: การที่จะบอกว่านิพพานเนี่ยเป็นอนัตตาด้วยเนี่ยเขาก็กล่าวว่าเป็นคำที่เกิดขึ้นใหม่คือพูดกันเองครับ
0: จะพิจารณาอย่างว่าพระพุทธเจ้าก็อย่าเป็นคนที่ไม่ตรงต่อความจริงเพราะเหตุว่าเขาไม่รู้จักธรรมะถ้ารู้จักธรรมะนิพพานเป็นธรรมะนิพพานก็ต้องเป็นอนัตตาเพราะใครก็จะเปลี่ยนคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เขาไม่เข้าใจธรรมะ
2: จึงไม่เข้าใจสังขารไม่เข้าใจนิพพานเพราะไม่เข้าใจธรรมะ
0: ท่านเข้าใจว่าธรรมะมีจริงนิพพานมีจริงหรือเปล่าน
2: ิพพานต้องมีจริงครับท่านอาจารย
0: ์แตกต่างกับสังขารธรรมใช่ไหมถ้าผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาใครจะเปลี่ยนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอย่างหนึ่งแต่เขาพูดอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมเขากล้าที่จะเปลี่ยนคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายความว่าเขานับถือคำของพระองค์หรือเปล่า

0: นิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่1085
2: ท่านผู้ฟังปรารถนาอะไรคะโลภะเนี่ยค่ะมีความต้องการบางอย่างนะคะหนักแน่นมากไม่ลืมที่จะแสวงหาสิ่งนั้นไม่ลืมที่จะพยายามหาสิ่งนั้นในขณะนั้นสิ่งนั้นเป็นอารมณาธิปติปัจจัยเป็นอกุศลได้ไหมคะสิ่งที่ท่านต้องการท่านผู้ฟังอยากมีโลภะมากๆไหมคะหรือว่าไม่อยากจะมีโลภะเสียแล้วไม่อยากจะลิ้มรสอาหารอร่อยอร่อยพิเศษเสียแล้วหรือว่าอาหารบางชนิดช่างอร่อยเสียจริงๆไม่ได้รับประทานหลายวันแล้ววันนี้จะต้องพยายามรับประทานให้เกิดความยินดีพอใจในรสนั้นที่เป็นความยินดีพอใจอย่างมากในวันนี้ต้องการความยินดีพอใจขั้นนั้นไหมคะจากรสจากรูปจากกลิ่นจากเสียงต้องการไหมคะต้องการนะคะในขณะนั้นต้องการผัสสะที่จะกระทบกับอารมณ์นั้นๆไหมคะอยากจะให้ผัสสะกระทบอารมณ์อะไรคะทางตาก็คงจะมีรูปพิเศษที่อยากจะให้ผัสสะกระทบอารมณ์นั้นทางหูก็อาจจะมีเพลงบางเพลงซึ่งพอใจเป็นพิเศษซึ่งอยากจะให้ผัสสะกระทบกับเพลงนั้นทางจมูกนะคะอาจจะมีน้ำหอมหลายชนิดซึ่งอยากจะให้ผัสสะกระทบกับกลิ่นที่น่าพอใจเป็นพิเศษทางลิ้นก็อาจจะมีรสอาหารซึ่งอยากจะให้ผัสสะเนี่ยค่ะกระทบกับรสนั้นเป็นพิเศษทางกายโดยนัยยะเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องการให้ผัสสะเกิดขึ้นกระทบกับอารมณ์ที่ปรารถนาอย่างหนักแน่นขณะใดขณะนั้นผัสสะเป็นอารมณาธิปติปัจจัยของจิตซึ่งกำลังปรารถนาที่จะให้ผัสสะกระทบกับอารมณ์นั้นในขณะนั้นชีวิตประจำวันตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นสังสารวัฏไม่มีวันที่จะสิ้นสุดได้ถ้าไม่สามารถที่จะเห็นว่าแม้ขณะซึ่งกำลังมีความยินดีต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างมากอย่างหนักแน่นนะคะก็เป็นเพราะเหตุว่าขณะนั้นอารมณ์นั้นนะคะเป็นอารมณาธิปติไม่ใช่เป็นแต่เพียงอารมณปัจจัยเท่านั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องปัจจัยนี่นะคะท่านผู้ฟังจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดเป็นคัมภีร์สุดท้ายของพระอภิธรรมแต่ว่าไม่จำเป็นต้องรอแต่ว่าถ้าสามารถที่จะเข้าใจสิ่งใดได้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เริ่มที่จะเข้าใจลักษณะสภาพของปัจจัยต่างๆก็จะทำให้คุ้นเคยกับสภาพของปัจจัย24แล้วก็ทำให้สามารถที่จะรู้ในสภาพที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนได้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะก็คงจะเข้าใจว่าขณะไหนเป็นอารมณปัจจัยและขณะไหนเกิดเป็นอารมณาธิปติปัจจัยขึ้นก็ทราบว่าขณะนั้นนะคะสิ่งนั้นสภาพนั้นกำลังเป็นอารมณาธิปติปัจจัยของจิตในขณะนั้นแล้วก็ดับไปไม่สามารถที่จะเป็นอารมณาธิปติปัจจัยอยู่ได้ตลอดไปเพราะเหตุว่าจิตอื่นก็มีปัจจัยเกิดขึ้นท่านผู้ฟังชอบกุศลจิตใช่ไหมคะชอบหรือไม่ชอบคะจริงๆแล้วนะคะต้องหยั่งลงไปถึงใจจริงกันอีกนะคะเพราะเหตุว่าบางทีก็ฟังชื่อดูก็น่าชอบใช่ไหมคะกุศลจิตดีงามน่าที่จะปรารถนาต้องการพอใจแต่ลึกลงไปจริงๆเนี่ยค่ะจะชอบสักแค่ไหนแต่ว่าโดยทั่วๆไปนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะก็ปรารถนาที่จะมีจิตที่ดีงามขณะใด ขณะนั้นนะคะกุศลประเภทนั้นๆเป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยของกุศลจิตก็ได้หรือของโลภะมูลจิตก็ได้โลภะมูลจิตจะกล่าวได้เลยนะคะว่าหนีไม่พ้นแม้แต่เป็นกุศลอารมณ์เป็นกุศลขึ้นอยู่กับโยนิโสมนสิการะว่าอารมณ์ที่เป็นกุศลนั้นเป็นอารมณ์ของกุศลจิตหรือว่าเป็นอารมณ์ของโลภะมูลจิตธรรมะเนี่ยค่ะต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆถ้าไม่ตรงเพียงนิดเดียวหรือว่าเข้าใจผิดแทนที่กุศลจะเจริญเนี่ยค่ะอกุศลเจริญซะแล้วโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นการที่จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้ก็ต้องพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะจึงจะสามารถรู้ได้ว่าขณะที่กำลังนึกถึงคิดถึงกุศลประเภทหนึ่งประเภทใดขณะนั้นเป็นจิตที่เป็นกุศลหรือว่าเป็นโลภะมูลจิต
3: ต้องจะนักศึกษาถามอาจารย์ว่าคนที่เขาไม่ค่อยรู้ทางที่อาจารย์พูดเทศเนี่ยคนบ้านนอกเพราะว่าบาปทำจะเรียกว่าเนี่ยพูดไม่ค่อยถูกอะไรนั้นว่าบวชพระเนี่ยจะได้กุศลดีไหม
2: ใครได้อะคะ
3: จ๊ะ
2: ใครได้ค่ะ
3: ก็คนที่บวชน่ะ
2: คนบวช
3: คนที่บวช ด้วยแล้วพ่อแม่ด้วยจะได้กุศล
2: หรือกุศลและจิตไม่ได้ยั่งยืนยาวนานเลยนะคะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเวลาที่กุศลและจิตดับแล้วอกุศลและจิตก็เกิดต่อเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่าได้บุญไหมขณะใดที่เป็นกุศลและจิตขณะนั้นเป็นบุญเป็นกุศลแต่กุศลและจิตก็ดับไปแล้วและอกุศลและจิตก็เกิดได
3: ้ก็มี
2: แต่ให้มีกุศลตลอดไปไม่ได้ค่ะ
3: มีพูดกันหลายอย่างเหมือนกันนะคะเรียกว่าสร้างพระพุทธรูปเนี่ยเขาก็ว่าไม่ได้อะไรก็เลยไม่สร้างอยากรู้อยากรู้ว่าปรึกษาอาจารย์ไม่ไหนไปปิดุกว่ากล่าวว่าไง
2: บางท่านก็ถามว่าทำอย่างนี้อย่างนั้นจะเป็นบุญไหมถ้าเป็นบุญก็จะทำคล้ายๆกับว่าอยากจะได้บุญโดยที่ไม่เข้าใจว่าบุญคือกุศลจิตเกิดขณะใดปราศจากโลภะโทสะโมหะขณะนั้นคือบุญเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดว่าได้ไหมนะคะเป็นบุญไหมจะได้บุญไหม
3: ไม่รู้จะถามอาจารย์ยังไงก็คนก็กลัวว่าจะต้องสร้างไปทำไมกันอย่างนี้ไม่ค่อยปิติกันน่
2: ะ
3: มีเหมือนกันการที่จะได้กุศลไม่สร้างกุศลเขาจะสร้างทำไมกันล่ะจะได้ไหมอาจารย
2: ์เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนเรื่องกุศลจิตและอกุศลจิตอย่างละเอียดถ้าต้องการบุญจริงๆเนี่ยนะคะก็จะต้องรู้ว่ากุศลจิตต่างกับอกุศลจิตและขณะใดเป็นกุศลขณะใดเป็นอกุศลเนี่ยค่ะการศึกษาธรรมะก็เพื่อที่จะให้รู้ตามความเป็นจริงว่ากุศลเป็นกุศลและอกุศลเป็นอกุศลบุญคือกุศลจิตเกิดขณะใดเป็นบุญขณะนั้น
3: แล้วก็ใส่บาตรท่ากับพระสงฆ์เนี่ยเขาก็ว่าไม่ต้องใส่ก็ได้ก็มีจะทำงานการพระอดตายไม่ค่อยปิติกันเพราะว่าไม่ได้ได้เป็นยังไงไม่รู้ค่ะเพราะว่ามีคนเขาพูดเหมือนกันแหละ
2: นี่เป็นตัวอย่างที่ว่างแล้วก็ไกลนะคะเพราะเหตุว่ามีกุศลจิตเกิดบ้างอกุศลจิตเกิดบ้างสลับดับไปอย่างรวดเร็วแต่ที่จะให้รู้ชัดก็คือว่ารู้จิตของตนเองว่าขณะใดเป็นกุศลขณะใดเป็นอกุศลและจะตอบปัญหาได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใส่บาตรหรือว่าเรื่องของการสร้างวัดสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนหรือว่าอะไรอะไรก็ตามแต่ถ้ารู้ลักษณะของจิตก็จะตอบคำถามทั้งหมดได้ แต่ถ้าไม่รู้ลักษณะของจิตจะตอบได้ยังไงล่ะคะก็ไม่ทราบว่าจิตของท่านที่ถามเนี่ยค่ะหวังอะไรหรือว่าต้องการอะไรหรือเปล่าเพราะเหตุว่าโลภะเนี่ยไม่ห่างไกลเลยแล้วก็หนียากยากที่จะพ้นได้แม้แต่กุศลทั้งหลายไม่ว่าจะกุศลที่เป็นทานหรือว่าเป็นศีลหรือว่าเป็นสมถะภาวนาก็ตามแต่
3: ก็อย่างนี้อีกอย่างอาจารย์โท
2: เป็นปัจจัยให้เกิดโลภะได
3: ้อะอย่างนี้อีกอย่างเพราะว่าศีลถือศีล5เนี่ยหากว่าบริสุทธิ์ดีก็ได้กุศลดีถ้าหากว่าไปขาดเท่าตัวแล้วมันขาดหมดเนี่ยจริงมั้ยคะอาจารย์ขาดตัวเดียวแล้วมันขาดหมดทั้ง5ตัวจริงมั้ยพอพูดจับเที่ยงเพลไปซะเนี่ยมีเป็นยังไงคะ
2: แล้วแต่เจตนาค่ะและเจตนาที่จะวิรัติว่าวิรัติรวมหรือว่าวิรัติแยกแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ละเอียดเท่ากับการรู้ว่าขณะใดเป็นกุศลจิตหรือขณะใดเป็นอกุศลจิตเริ่มจากทานการให้หวังอะไรหรือเปล่าคะ
3: ไม่รู้เท่าเลยคนที่เขาพูดน่ะไม่รู้หวังไงก็ไม่รู้ค่ะ
2: สำหรับท่านผู้ฟังเองค่ะ
3: ท่านน่ะเหรอ
2: ค่ะ
3: นี่อายุฉันตั้ง75แล้วเนี่ยฉันไม่เคยได้มาฟังอาจารย์เนี่ยจริงได้เข้าใจมั่งจำไม่ได้เลยจำยากจริงๆที่อาจารย์พูดเนี่ยทำยังไงไม่ตกนรกตายเลยจำไม่เห็นก็จะได้เลยคล้ายๆว่าแก่เขาด้วยแล้วก็จำไม่ได้ทำไงอาจารย
2: ์อย่าจำสิคะเข้าใจค่ะพยายามฟังพิจารณาให้เข้าใจแม้เพียงเล็กน้อยนะคะก็ยังจะเกื้อกูลให้เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นแม้ว่าจะเข้าใจไม่หมดค่ะแต่เข้าใจนิดนึง
3: ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยไม่เข้าใจก็ไม่รู้อ่ะท่านน่ะที่ก็ลองถามอาจารย์แล้วไม่ค่อยสบายอ่ะฉันก็จะมาไม่ไหวอยู่แล้วล่ะนี่มัน75แล้วนะนี่น่ะขึ้นรถไม่ไหวแล้วอาจารย์มันเป็นงงเป็นไอ้โรคประสาทอะไรเงี้ย
2: แต่ฟังไหวใช่มั้ยคะ
3: ฟังก็ฟังบ้านฟังวิทยุงั้นสิลูกเขาเปิดก็ฟังอะคะ
2: ถ้าฟังไหวก็ฟังต่อไปค่ะ
3: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นปัญญาของคนอื่นนะคะก็จะแก้ไขอกุศลของแต่ละบุคคลหรือตัวท่านเองไม่ได้ต้องเป็นปัญญาของท่านเองจริงๆและโดยเฉพาะค่ะการที่จะรู้ลักษณะของโลภะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะมิฉะนั้นแล้วจะไม่มีวันที่จะรู้ว่านั่นคืออกุศลละเพราะเหตุว่าโลภะเป็นสภาพที่พอใจและก็ปรารถนายินดีในทุกสิ่งทุกอย่างเว้นโลกุตระธรรมเท่านั้นที่ไม่เป็นปัจจัยของโลภะค่ะฟังไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีท่านผู้ฟังหลายท่านที่บอกว่าหลังจากฟังแล้ว7ปีก็เข้าใจขึ้นอีกเข้าใจขึ้นอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ฟังไปเรื่อยๆค่ะก็ขออนุโมทนาค่ะที่สนใจอ่านแล้วก็สนใจฟังนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเข้าใจขึ้นอีกเข้าใจขึ้นอีกแน่นอนแม้ว่าจะเป็นเพียงทีละน้อยทีละน้อยก็ยังดีเพราะว่าเป็นเรื่องซึ่งยากที่จะเข้าใจค่ะน่าเห็นใจที่สุดที่จะเข้าใจลักษณะของจิตและเจตสิกและรูปซึ่งเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันโดยละเอียดจนกระทั่งเห็นว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนต้องเป็นชีวิตประจำวันจริงๆซึ่งค่อยๆเข้าใจแล้วก็ค่อยๆพิจารณาขึ้นแม้แต่ในเรื่องของปัจจัยเนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องที่ยากที่สุดแต่แม้กระนั้นถ้าได้เข้าใจบ้างตามสมควรโดยที่ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของตัวเลขเพียงแต่ให้เข้าใจเป็นพื้นฐานก่อนนะคะก็จะเกื้อกูลให้เห็นว่าสภาพธรรมะนั้นๆไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนแม้ว่าจะเกิดดับอย่างรวดเร็วที่สุดก็ยังมีความละเอียดของปัจจัยที่ทำให้สภาพนั้นๆเกิดปรากฏซึ่งไม่ควรจะยึดถือว่าเป็นตัวตน
4: เรื่องสงสารคุณยายที่อุตส่าห์ถามเองก็จะเล่านิยายจริงเรื่องจริงอิงนิยายสักนิดหนึ่งให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องใจเป็นกุศลคือว่าที่บ้านนอกเอ็นฟังเขาเล่ามานะแต่เป็นความจริงนะมีครอบครัวอยู่สองครอบครัว อีกคนหนึ่งถือศาสนาพุทธเป็นชาวนานะอีกคนหนึ่งก็ถือศาสนาอื่นแต่จะไม่บอกว่าศาสนาอะไรที่เด็กในบ้านนี้ทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันก็เห็นเพื่อนอีกคนตื่นเช้าก็มาใส่บาตรพร้อมกับน้ำหนึ่งแก้วพอใส่เสร็จแล้วแกก็กรวดน้ำทุกวันตอนนี้ก็บังเอิญเด็กข้างบ้านที่เป็นเพื่อนเนี่ยก็มีธุระไปไหนทั้งครอบครัวไม่ทราบค่ะพระก็มารับบาตรพอมารับบาตรแล้วก็ไม่มีคนใส่ที่เด็กข้างบ้านเขาเห็นเพื่อนทำเอ๊ะแล้วพระมายืนรับบาตรซึ่งเขาไม่เคยถือศาสนาพุทธเนี่ยเขาจะทำยังไงเขาก็ด้วยจิตที่รักเพื่อนแล้วก็คงจะเป็นจิตที่เป็นกุศลด้วยถือว่าเป็นจิตที่คิดดีก็เป็นจิตกุศลนะฮะก็เอาข้าวแกงที่มีแล้วก็มาใส่แต่ว่าแกใส่ไม่เป็นแกก็บอกว่าที่เพื่อนเขาปรารถนาอย่างไหนเขาก็ขอปรารถนาอย่างนั้นและที่แล้วเขาก็ตรวจน้ำเหมือนกันเขาบอกว่าเขาตรวจไม่เป็นก็บอกว่าถ้าเพื่อนเขาตรวจอย่างไหนเขาขออธิษฐานเหมือนเดิมอย่างนั้นเหมือนที่เพื่อนเขาอธิษฐานตอนนี้ก็วันนั้นผ่านไปจนทั้งค่ำแม่เขากลับจากตลาดพอกลับมาแกก็ไม่กล้าพูดเพราะไม่เคยใส่บาตรเลยแล้วแสดงว่าศาสนานี้ถ้าไปทำอย่างนี้ถือเป็นผิดนะเขาก็เลยบอกว่าอ๋อแม่เขาตื่นมากลางดึกก็นั่งกินหมากอยู่ก็แปลกใจลูกสาวก็เอ๊ะทำไมแม่ไม่นอนก็บอกว่าแม่ฝันแปลกไม่เคยฝันเลยตั้งแต่พ่อของเด็กนี่เสียไปฝันว่าเขาบอกวันนี้แกมาทำอะไรให้ฉันหรือฉันถึงแม้มีความสบายเหลือเกินคือว่ารู้สึกเป็นสุขที่สุดตั้งแต่เนี่ยที่ตายไปเนี่ยเขาไม่เคยมีความสบายอย่างนี้นะฮะแกก็บอกแกก็ไม่ได้ทำอะไรแกก็มานั่งกินหมากแล้วก็นอนไม่หลับค่ะตอนนี้ก็ลูกก็ตัดสินใจดุก็ดุกันละก็เลยบอกแม่ว่าแม่วันนี้ฉันใส่บาตรนะเพราะว่าเพื่อนเขาเคยใส่วันนี้เพื่อนเขาไม่อยู่ฉันก็เลยใส่ให้ไปแล้วฉันก็ไปทำอย่างเขาทำลูกกรวดน้ำแล้วทำอะไรแล้วอธิษฐานไม่รู้เพื่อนอธิษฐานอะไรฉันก็ตั้งใจว่าอธิษฐานอย่างเพื่อนน่ะแต่แล้วก็เกิดอย่างนี้ขึ้นอันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนั่นก็ไม่สามารถจะวินิจฉัยได้นอกจากว่าจิตเป็นกุศลอย่างเดียวเพราะที่คุณยายคล่องใจว่าทำเนี่ยจะได้บุญไม่ได้บุญก็ไปเถียงเถอะถ้าใจเราเป็นกุศลแล้วทำเถอะเจตนาดีแม้แต่จะให้ของคนถ้าเราจิตเป็นกุศลเนี่ยเราก็สบายใจอย่าไปคิดเอาอะไรเท่านั้นนะ
5: เมื่อกี้ท่านอาจารย์กล่าวว่าโลภะเนี่ยอะไรก็กินเรียบหมดนะเว้นแต่อารมณ์ที่เป็นโลกุตระใช่ไหม
3: ค
5: ่
3: ะ
5: แต่ถ้าเป็นกุศลนั้นยังมีปัจจัยที่จะต่อให้เป็นกุศลต่อไปอีกได้ใช่ไหม
2: กุศลจิตนะคะเป็นอารมณ์ของกุศลจิตได้เวลาที่นึกถึงกุศลแล้วก็เกิดปราบปลื้มผ่องใสในกุศลที่ได้กระทำแล้วในขณะนั้นนะคะก็เป็นกุศลจิตได้แต่ถ้าทำกุศลแล้วเนี่ยนะคะอย่าลืมนะคะต้องพิจารณาว่าถ้าเกิดดีใจว่าเราตัวเราเนี่ยนะคะได้กระทำกุศลอย่างใหญ่สำเร็จลงไปแล้วกุศลหรือเปล่าคะขณะนั้น
5: โลภะ
2: มานะได้ไหมสำคัญตนได้ไหมคะว่าเราได้กระทำกุศลอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของกุศลจิตและอกุศลจิตเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่จะต้องเป็นสติสัมปชัญญะที่ระลึกรู้ในขณะนั้นจึงจะรู้ความต่างกันเวลาที่กระทำกุศลแล้วนะคะนึกถึงกุศลแล้วก็เกิดเบิกบานผ่องใสในกุศลไม่ใช่ได้ความสำคัญตนนี่ต่างกันใช่ไหมคะ
5: ค่ะนี่อารมณานี่ซึ่งหมายถึงว่าเป็นอารมณ์ที่หนักแน่นจริงๆนะว่าที่จะเป็นโลภะอาจารย์หมายความว่านั่นยังไงฮะหมักหนักแน่นเหรอเนี่ย
2: หมายความว่าไม่ทิ้งอารมณ์นั้นเลยเพราะเหตุว่าท่านผู้ฟังจะเห็นได้นะคะว่าตั้งแต่ลืมตามาจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะโลภะมูลจิตเกิดนับไม่ถ้วนทางตาที่เห็นทางหูที่ได้ยินทางจมูกที่ได้กลิ่นทางลิ้นที่ลิ้มรสรับประทานอาหารทุกวันทุกวันที่พอใจเนี่ยนะคะโลภะมูลจิตหรือเปล่าถ้าขณะนั้นไม่ใช่โทสะมูลจิตไม่ใช่ความรู้สึกที่ไม่แช่มชื่นแล้วก็ขณะนั้นก็รับประทานด้วยโลภะทางกายที่กระทบสัมผัสนะคะก็กระทบสัมผัสสิ่งที่ พอใจถ้าในขณะนั้นไม่ใช่โทสะมูลจิตหรือไม่ใช่กุศลจิตเพราะฉะนั้นโลภะเนี่ยค่ะเกิดขึ้นเป็นประจำแต่ว่าขณะใดบ้างนะคะซึ่งรู้สึกว่าปรารถนาต้องการอารมณ์ใดบางอารมณ์ในวันนี้อารมณ์นั้นในขณะนั้นนะคะเป็นอารมณทิปติไม่ใช่เป็นเพียงอารมณปัจจัย
5: ทีนี้ที่มีที่อาจารย์กล่าวว่าเป็นคำที่ไม่ควรดูหมิ่นไม่ควรทอดทิ้ง
2: ค่ะนิพพานหรือโลกุตระธรรมเพราะฉะนั้นอารมณาธิปติปัจจัยนี่นะคะนอกจากกุศลจิตและที่เป็นโลกิยากุศลแล้วนะคะโลกุตระกุศลก็เป็นอารมณาธิปติปัจจัยแต่ว่าเป็นอารมณาธิปติปัจจัยแก่เฉพาะกุศลญาณสัมปยุตหรือว่ากิริยาจิตที่เป็นญาณสัมปยุตเท่านั้นจะไม่เป็นปัจจัยแก่โลภะมูลจิตเลยถ้าเป็นฝ่ายโลกุตระธรรมแต่เป็นอารมณาธิปติปัจจัยของกุศลญาณสัมปยุตและกิริยาญาณสัมปยุตได้หลังจากที่บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วนะคะก็จะมีการพิจารณามรรคจิตผลละจิตและนิพพานกิเลสที่ดับและกิเลสที่เหลือขณะนั้นนะคะเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตที่พิจารณาโลกุตระจิตถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นมหากิริยาญาณสัมปยุตที่พิจารณาโลกุตระธรรมเพราะฉะนั้นฝ่ายสูงสุดของอารมณาธิปตินะคะก็ได้แก่โลกุตระธรรมซึ่งจะไม่เป็นปัจจัยของโลภะมูลจิตเลยโลภะมูลจิตไม่มีทางที่จะมีโลกุตระธรรมเป็นอารมณ์แต่ว่าสำหรับกุศลอื่นทานศีลหรือว่าสมถะภาวนาไม่ว่าจะเป็นรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลทั้งหมดก็ยังเป็นอารมณ์ของโลภะมูลจิตซึ่งเป็นอารมณาธิปติปัจจัยไม่ใช่อารมณ์ธรรมดาที่ผ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วก็เกิดโลภะแต่ว่าเป็นอารมณ์ซึ่งมีกำลังชักจูงให้จิตประเภทนั้นๆเกิดขึ้นได้สำหรับอารมณาธิปติปัจจัยนะคะให้ทราบว่าอารมณ์ซึ่งไม่ควรทอดทิ้งหรือว่าเห็นว่าควรได้ไม่ควรดูหมิ่นสิ่งใดก็ตามในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะที่ท่านผู้ฟังรู้สึกว่าท่านอยากจะได้เดินไปตามถนนหรือตามที่ต่างๆเนี่ยค่ะโลภะก็เกิดแล้วแม้ว่าจะไม่รู้ตัวนะคะแต่ก็ยังไม่เป็นที่ปรารถนาไม่ใช่ว่าท่านจะปรารถนาไปทุกอารมณ์ที่เห็นแต่ว่าอารมณ์ใดก็ตามนะคะซึ่งเกิดปรารถนาอย่างหนักแน่นไม่ทอดทิ้งคิดว่าควรจะได้ควรจะมีในขณะนั้นนะคะอารมณ์นั้นเป็นอารมณาธิปติปัจจัย
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่คุณคำปันอักษรวิไลคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและคุณนพรัตน์ฤทัยรัตนาพรผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีบูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวรเขตคุณปาหนันบารมีธรรมบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา6นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกาคุณเผ่าทิพย์มอนแทนดอน

0: ไปทุกอารมณ์ที่เห็นแต่ว่าอารมณ์ใดก็ตามนะคะซึ่งเกิดปรารถนาอย่างหนักแน่นไม่ทอดทิ้งคิดว่าควรจะได้ควรจะมีในขณะนั้นนะคะอารมณ์นั้นเป็นอารมณาธิปติปัจจัยสำหรับกุศลทั้งหลายนะคะเป็นอารมณาธิปติปัจจัยให้เกิดกุศลต่อไปอีกได้อย่าลืมนะคะสำหรับผู้ที่มีปัญญาเนี่ยค่ะกุศลทั้งหลายเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลต่อไปอีกเพราะฉะนั้นสำหรับกุศลทั้งหลายเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยให้เกิดกามาวจรกุศลได้นะคะและก็เป็นปัจจัยให้เกิดโลภะมูลจิตก็ได้สำหรับโลภะมูลจิตก็เป็นอารมณาธิปติปัจจัยให้เกิดโลภะมูลจิตได้เพราะเหตุว่าทุกท่านเนี่ยค่ะลึกลงไปจริงๆนะคะยังปรารถนาโลภะอยู่ยังชอบยังต้องการไม่ได้อยากให้หมดไปเร็วๆนักใช่ไหมคะตามความเป็นจริงเป็นอย่างไรสภาพธรรมะคือโลภะมูลจิตก็เป็นอารมณาธิปติปัจจัยให้เกิดโลภะมูลจิตแม้แต่ว่าปรารถนาที่จะให้โลภะมูลจิตประเภทใดเกิดขึ้นสำหรับโลกิยวิบากทั้งหมดเป็นอารมณาธิปติปัจจัยของโลภะมูลจิตจะเห็นได้ว่าสำหรับอารมณาธิปติปัจจัยและส่วนใหญ่เนี่ยค่ะเป็นปัจจัยของโลภะมูลจิตนอกจากถ้าเป็นโยนิโสมนสิการะพวกกุศลทั้งหลายก็เป็นอารมณาธิปติปัจจัยแก่กุศลได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่จะต้องละเอียดแล้วก็สติระลึกรู้ตามความเป็นจริงจึงจะสามารถรู้ได้ว่าในขณะที่นึกถึงกุศลประเภทหนึ่งประเภทใดขณะนั้นเป็นโลภะมูลจิตหรือว่าเป็นกุศลจิตที่มีอารมณ์นั้นสำหรับรูปขันธ์ทั้งหมดเป็นอารมณาธิปติปัจจัยของโลภะมูลจิตเท่านั้นไม่เป็นแม้อารมณาธิปติของกุศลจิตถ้าไม่ศึกษาอย่างนี้นะคะก็จะหลงคิดว่าขณะที่กำลังพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะนั้นเป็นกุศลได้แต่ว่าสำหรับรูปขันธ์ที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายในชีวิตประจำวันตามปกติตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะให้ทราบว่าเป็นอารมณาธิปติปัจจัยของโลภะมูลจิตท่านผู้ฟังชอบสีสันวรรณะของเสื้อผ้าของวัตถุเครื่องใช้ของสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกระทั่งท่านต้องไปแสวงหาซื้อมาขณะนั้นอารมณ์นั้นรูปนั้นนะคะเป็นอารมณาธิปติปัจจัยของโลภะไม่ใช่เพียงแต่ผ่านไปเฉยๆค่ะแต่ไม่ควรทอดทิ้งเห็นไหมคะว่าเป็นที่ปรารถนาเพียงไรเป็นสภาพธรรมะที่มีกำลังที่ทำให้โลภะมูลจิตเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรูปที่ปรากฏทางตาเสียงทางหูกลิ่นทางจมูกรสที่กระทบลิ้นโผฏฐัพพะที่กระทบกายก็จะได้เห็นว่ารูปใดเป็นอารมณาธิปติและรูปใดเป็นอารมณปัจจัยสำหรับอารมณปัจจัยนะคะก็ชอบแต่ว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นอารมณาธิปติปัจจัยแล้วไม่เป็นอย่างนั้นค่ะทำให้เกิดความขวนขวายแล้วก็ทำให้เกิดความปรารถนาอย่างหนักแน่นที่จะไม่ทอดทิ้งในอารมณ์นั้นไปนี่ก็เป็นชีวิตประจำวันเพียงแต่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงสภาพธรรมะนั้นโดยบัญญัติศัพท์เพื่อที่จะให้รู้ถึงลักษณะสภาพของธรรมะนั้นๆว่าสภาพธรรมะใดเป็นปัจจัยโดยปัจจัยใดเมื่อเป็นอารมณาธิปติปัจจัยก็จะไม่ใช้แต่เพียงคำว่าอารมณปัจจัย
1: เท่าที่ฟังท่านอาจารย์บรรยายมานี่ก็พอสรุปได้ว่าอธิปติปัจจัยนี้เนี่ยจึงมีองค์ธรรมสี่ประการ

0: วิริยะจิตตะและวิมังสา
1: สำหรับสหชาตาที่ปฏิปัจจัยนะคะ
0: สหชาตานะยังสงสัยอยู่ว่าวิมังสาที่ปฏิเนี่ยเป็นไปในทางกุศลก็ได้และอกุศลก็ได
1: ้อกุศลไม่ได้เลยและก็สำหรับกุศลก็ต้องเว้นญาณวิปยุตด้วย
0: คือเหลือองค์ฌานอีก3ฌานที่เสร็จไปได้ทั้ง2ทาง
1: ค่ะ
0: ทีนี้เมื่อมาเปรียบเทียบกับอิทธิบาท4ซึ่งคุณอะไรพูดเมื่อกี้นี้ก็แสดงเห็นว่าอิทธิบาท4นั้นน่ะไม่มีทางเป็นไปได้ในทางอกุศล
1: ถูกต้องค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: แล้วก็ไม่เป็นไปได้ในกุศลอื่นนอกจากในภาวนากุศลด้วยเพราะเหตุว่าเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดความสำเร็จซึ่งได้แก่ความสำเร็จที่เป็นความมั่นคงของความสงบเป็นสมถภาวนาและความสำเร็จคือการประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นวิปัสสนาภาวนาที่ว่ารูปขันธ์ทั้งหมดไม่เป็นอารมณาธิปติปัจจัยของกุศลจิตมีท่านผู้ฟังสงสัยไหมคะท่านผู้ฟังคิดว่าถูกต้องไหมคะที่ว่ารูปขันธ์ไม่เป็นอารมณาธิปติปัจจัยของกุศลจิต
2: อันนี้มันก็น่าคิดอยู่ทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับก็ขณะที่รูปเนี่ยมันมาเป็นอารมณ์ทางตาเมื่อขณะที่สติเกิดขึ้นระลึกรู้ว่ามันเป็นเพียงรูปธรรมขณะนั้นจิตมันก็เป็นกุศลทำไมว่าเป็นกุศลจิตไม่ได้
1: เป็นอารมณปัจจัยของกุศลจิตได้แต่ไม่เป็นอารมณทิปติปัจจัยของกุศลเนี่ยค่ะเป็นความละเอียดของสภาพธรรมะซึ่งเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันซึ่งจะต้องพิจารณาจริงๆค่ะรูปธรรมเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลจิตได้เป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลจิตได้แต่รูปธรรมทั้งหมดไม่เป็นอารมณาธิปติปัจจัยของกุศลจิตจริงหรือไม่จริงคะธรรมะเนี่ยค่ะต้องพิจารณาเห็นรูปเป็นประจำชีวิตประจำวันนะคะที่จะให้ทราบตามความเป็นจริงว่าขณะที่เห็นเนี่ยค่ะหลังจากที่เห็นแล้วเนี่ยเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้เพราะเหตุว่ารูปธรรมเป็นอารมณปัจจัยของกุศลจิตได้ของอกุศลจิตได้แต่รูปนั้นจะเป็นอารมณทิปติของกุศลจิตไม่ได้รูปจะเป็นอารมณาธิปติปัจจัยของกุศลจิตไม่ได้เชิญค่ะค่ะนี่เป็นเหตุที่จะต้องพิจารณาธรรมะจริงๆนะคะเวลาที่เห็นพระพุทธรูปเกิดกุศลจิตพระพุทธรูปเป็นอารมณปัจจัยทำให้กุศลจิตเกิดแต่พระพุทธรูปไม่เป็นอารมณาธิปติปัจจัยของกุศลจิตเพราะเหตุว่ารูปทั้งหมดไม่สามารถที่จะทำให้กุศลจิตงอกงามไพบูลย์ได้มีรูปไหนบ้างล่ะคะที่จะทำให้กุศลจิตงอกงามไพบูลย์แต่ที่กุศลจิตจะงอกงามไพบูลย์เพราะการสะสมอบรมกุศลจิตบ่อยๆเนืองๆไม่ใช่เพราะอาศัยรูปนั้นนะคะเป็นอารมณาธิปติให้กุศลจิตเกิดแต่ที่กุศลจิตจะเพิ่มขึ้นงอกงามไพบูลย์ขึ้นนะคะเพราะการสั่งสมของกุศลแต่ละขณะทำให้กุศลเจริญขึ้นแต่กุศลจะเจริญขึ้นเพราะรูปเป็นอธิปติปัจจัยไม่ได้แต่เพราะปัจจัยอื่นเช่นสหชาตาธิปติเพราะฉันทะในกุศลหรือว่าเพราะวิริยะในกุศลหรือเพราะปัญญาในกุศลได้แต่ไม่ใช่เพราะรูปนั้นเป็นอารมณาธิปติปัจจัยให้กุศลเจริญขึ้นเวลาที่ท่านผู้ฟังนึกอยากจะทำบุญถวายบางสิ่งบางประการเป็นพิเศษลองพิจารณาสิคะว่าขณะนั้นจะเป็นอารมณาธิปติปัจจัยของกุศลได้ไหมถ้าเห็นผ้าเนื้อดีจีวรที่ เหมาะควรสำหรับการใช้สอยอย่างสบายเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลจิตคิดที่จะถวายแก่พระภิกษุได้แต่ว่าจะเป็นอารมณาธิปติปัจจัยของกุศลได้ไหมเนี่ยค่ะชีวิตประจำวันแท้ๆนะคะที่จะต้องเข้าใจตามความเป็นจริงให้ถูกต้องค่ะต้องฟังแล้วก็ขณะใดไม่มีโลภะขณะใดไม่มีโทสะขณะใดไม่มีโมหะขณะนั้นเป็นกุศลค่ะค่ะกำลังจะบวชขณะนั้นมีโลภะโทสะโมหะไหมขณะใดไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะขณะนั้นเป็นกุศลขณะนั้นมีโลภะโทสะโมหะไหมคะแน่ใจนะคะขณะใดไม่มีขณะนั้นจึงเป็นกุศลต้องรู้ค่ะว่ามีโลภะโทสะโมหะหรือเปล่าไม่ใช่คิดเอาเองแต่จะต้องมีสติสัมปชัญญะที่จะรู้ขณะจิตในขณะนั้นว่ามีโลภะโทสะโมหะไหมและก็ควรที่จะสังเกตนะคะบางท่านเนี่ยค่ะได้ถวายทานบางประการที่ประณีตเป็นที่พอใจในกุศลขณะนั้นต้องพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะนะคะจึงจะรู้ว่าเป็นโลภะมูลจิตหรือว่าเป็นกุศลจิตและที่กุศลจะเพิ่มพูนไพบูลย์ขึ้นไม่ใช่ว่าเพราะติดหรือว่ายินดีพอใจในรูปธรรมที่ปรากฏแต่เพราะเหตุว่าระลึกถึงกุศลนะคะอย่าลืมระลึกถึงสภาพความผ่องใสของจิตด้วยโยนิโสมนสิการะจึงจะทำให้จิตเป็นกุศลเพิ่มพูนขึ้นได้แต่ถ้าไปติดในทานนั้นโดยความที่เป็นวัตถุที่ปราณีตหรือโดยความที่เป็นเราที่กระทำทานนั้นหรือว่าวัตถุทานนั้นเป็นของเราขณะนั้นให้ทราบว่าไม่ใช่กุศลจิตแล้วการที่จะอบรมเจริญปัญญาเนี่ยค่ะก็จะต้องรู้ลักษณะของกุศลตามความเป็นจริงว่ากุศลจิตไม่ใช่อกุศลจิตและกุศลจึงจะเจริญขึ้นได
2: ้ก็ขอให้อาจารย์ช่วยขยายความอีกว่าอารมณาปัจจัยกับอารมณาธิปติปัจจัยเนี่ยมันต่างกันยังไงฮะอธิบดีก็หมายความว่าความเป็นใหญ่เนี่ยความเป็นใหญ่นั่นแหละก็เป็นอธิปติปัจจัยนะเป็นอารมณ์แล้วทีนี้การพูดก็หมายความว่ารูปทั้งหมดที่เป็นอารมณาธิปติปัจจัยไม่ได้คือหมายความว่าก
1: ุศลจิตนะคะรูปธรรมเป็นอารมณาธิปติปัจจัยของโลภะมูลจิตได้แต่เป็นอารมณาธิปติปัจจัยของกุศลจิตไม่ได้ตามความเป็นจริงค่ะทุกท่านเนี่ยค่ะทิ้งรูปเนี่ยทิ้งได้ไหมไม่ให้เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วก็ไม่ให้ได้ยินเสียงที่ปรากฏทางหูหมดความสนใจใยดีในสิ่งที่สวยๆงามๆทางตาในเสียงที่เพราะๆในกลิ่นหอมๆในรสที่อร่อยในโผฏฐัพพะที่เป็นสุขทิ้งได้มั้ย
2: บางครั้งก็ทิ้งได้เหมือนกัน
1: ขณะใดที่กุศลจิตเกิดขณะนั้นรูปเหล่านั้นเป็นอารมณปัจจัยแต่ว่าเวลาที่เป็นอารมณาธิปติปัจจัยเนี่ยค่ะให้สังเกตดูว่าเป็นอารมณาธิปติปัจจัยของโลภะมูลจิตซึ่งไม่ทิ้งอารมณ์นั้นทิ้งได้เดียวใช่ไหมคะเป็นอารมณาธิปติปัจจัยใหม่อีกแล้ว
2: ก็ทิ้งได้เดียวขณะนั้นมันก็เป็นอารมณาธิปติแล้วนี
1: ่ไม่ค่ะเพราะเหตุว่าเป็นอารมณาธิปตินะคะเมื่อเวลาที่เป็นอารมณ์ที่หนักแน่นไม่ควรทอดทิ้งแต่เวลากุศลจิตเกิดไม่ได้ปรารถนาไม่ได้ต้องการไม่ได้ติดเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่อารมณาธิปติปัจจัยแต่ถ้าเป็นอารมณาธิปติปัจจัยต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ควรทอดทิ้งเพราะฉะนั้นจึงเป็นอารมณาธิปติปัจจัยของโลภะมูลจิตไม่เป็นอารมณาธิปติปัจจัยของโทสะมูลจิต พราะเหตุว่าโทสะมูลจิตไม่ปรารถนาในอารมณ์นั้น
2: ก็ไอ้ความจำกัดความของอารมณาธิปตินี่มันหมายความว่าไงครับ
1: ค่ะเป็นธรรมะที่เป็นปัจจัยโดยเป็นอารมณ์ที่ควรได้ไม่ควรทอดทิ้งไม่ควรดูหมิ่นด้วยอำนาจการเคารพยำเกรงหรือด้วยอำนาจความปรารถนานี่คือลักษณะของอารมณาธิปติปัจจัยสภาพธรรมะที่เป็นอารมณาธิปติปัจจัยชีวิตประจำวันนะคะจริงๆแล้วเป็นอย่างนี้นะคะอารมณ์ที่ไม่ควรทอดทิ้งทั้งหลายที่กำลังปรารถนาขณะใดขณะนั้นไม่ใช่เป็นแต่เพียงอารมณะปัจจัยของโลภะมูลจิตซึ่งเกิดอยู่บ่อยๆเป็นประจำแต่ว่าเป็นอารมณาธิปติปัจจัยแล้วถ้าเป็นรูปนะคะรูปทั้งหมดค่ะที่ปรารถนาเป็นอารมณาธิปติปัจจัยของโลภะมูลจิตบางท่านอาจจะบอกว่าปรารถนาที่จะถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์เกิดกุศลจิตขณะที่มีรูปเป็นอารมณ์แต่ไม่ใช่อารมณาธิปติปัจจัยไม่มีกำลังโดยที่ว่าเมื่อเห็นรูปนั้นแล้วกุศลจะเจริญขึ้นเรื่อยๆหรืองอกงามไพบูลย์แต่ที่กุศลจะเจริญงอกงามไพบูลย์เพราะกุศลก่อนๆที่ได้กระทำแล้วหรือเวลานึกถึงกุศลที่ได้กระทำแล้วนี่นะคะนึกถึงสภาพที่เป็นกุศลแล้วจิตก็ผ่องใสว่าขณะที่ทำเนี่ยค่ะเป็นกุศลแท้ๆนะคะไม่ได้ปรารถนาสิ่งใดเลยในขณะนั้นก็เป็นปัจจัยให้กุศลจิตเกิดแต่ไม่ใช่ไปนึกถึงวัตถุทานซึ่งเป็นรูปแล้วก็กุศลจะผ่องใสได้มากมายแต่ว่าขณะใดก็ตามที่นึกถึงวัตถุทานที่ประณีตนะคะสติสัมปชัญญะควรจะเกิดระลึกรู้ว่าในขณะนั้นนะคะเป็นโลภะมูลจิตหรือเปล่าแม้แต่ในขณะที่กระทำทานกุศลถ้าอารมณ์ประณีตกำลังปรากฏในขณะที่กำลังกระทำกุศลนะคะสติสัมปชัญญะก็ควรที่จะระลึกรู้ตามความเป็นจริงว่าในขณะที่รูปซึ่งปราณีตกำลังเป็นอารมณ์นั้นเป็นโลภะมูลจิตหรือว่าเป็นกุศลจิตนี่คือการที่จะอบรมเจริญกุศลแท้ๆยิ่งขึ้นคือสามารถที่จะแยกรู้ลักษณะของจิตซึ่งเป็นอกุศลได้ว่าต่างกับขณะที่เป็นกุศลถ้าสติสัมปชัญญะไม่เกิดจะทราบไหมคะว่าความพอใจในวัตถุทานเป็นโลภะมูลจิตหรือว่าเป็นกุศลจิตใกล้ชิดกันมากเพราะฉะนั้นถ้าไม่สังเกตจริงๆเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะแยกลักษณะของโลภะมูลจิตออกในขณะที่กำลังกระทำกุศลประเภทหนึ่งประเภทใดถ้าอาหารที่จะถวายพระภิกษุมีรสอร่อยแยกได้ไหมคะว่าขณะไหนเป็นกุศลจิตขณะไหนเป็นอกุศลจิตหรือจะเหมารวมไปว่าเป็นกุศลทั้งนั้นถ้าเหมารวมว่าเป็นกุศลทั้งนั้นผิดหรือถูกค่ะเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่ละเอียดแม้แต่ในการพิจารณาเมื่อมีความเข้าใจที่จะให้ตรึกตรองพิจารณาเพิ่มขึ้นจึงเกื้อกูลอุปการะในขณะที่กระทำกุศลที่จะให้สติระลึกได้ว่าแม้ในขณะนั้นนะคะจิตเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลสติสัมปชัญญะก็จะต้องตรงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นๆตามความเป็นจริงเมื่อเป็นอกุศลจิตก็เป็นอกุศลจิตเมื่อเป็นกุศลจิตก็เป็นกุศลจิตซึ่งไม่ใช่เราอกุศลจิตก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เรากุศลจิตก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราแต่ว่าการเข้าใจเรื่องของปัจจัยเนี่ยค่ะจะทำให้เห็นความเป็นอนัตตาละเอียดขึ้นชีวิตตามความเป็นจริงนะคะเห็นรูปทางตาเสมอได้ยินเสียงทางหูก็บ่อยๆได้กลิ่นทางจมูกอยู่เรื่อยๆเมื่อกลิ่นกระทบกับจมูกนะคะลิ้มรสนานนะคะเช้าเที่ยงบ่ายเย็นหลายนาทีทีเดียวแล้วก็มีการกระทบสัมผัสอยู่บ่อยๆประโยชน์ก็คือว่าจะได้ระลึกรู้ตามความเป็นจริงว่ากุศลหรืออกุศลเกิด ตามปกติเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังจะเห็นได้นะคะว่าอกุศลเนี่ยค่ะเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วโดยความไม่รู้แต่เมื่อได้ศึกษาโดยละเอียดจึงเริ่มเห็นโทษของอกุศลซึ่งเกิดบ่อยเหลือเกินทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่เป็นหนทางที่จะทำให้สติเริ่มระลึกรู้ตามความเป็นจริงเมื่อรู้ว่าอกุศลเป็นอกุศลและกุศลเป็นกุศลเพราะฉะนั้นจึงต้องศึกษานะคะเรื่องของสภาพธรรมะตามปกติตามความเป็นจริงให้ละเอียดขึ้นการศึกษาธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะเพราะเหตุว่าจะต้องพิจารณาให้เข้าใจสภาพธรรมะที่ปรากฏจนกว่าจะรู้ลักษณะที่แท้จริงของสภาพธรรมะนั้นๆเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะที่ปรากฏเนี่ยค่ะถ้าไม่ได้ศึกษาแล้วจะไม่เห็นเลยว่าลักษณะที่แท้จริงของสภาพธรรมะแต่ละอย่างที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเป็นอย่างไรบางท่านอาจจะคิดว่าที่กำลังพูดถึงในขณะนี้นะคะคือเรื่องปัจจัยที่ทำให้สภาพธรรมะเกิดขึ้นปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเป็นเรื่องที่ละเอียดเกินไปบางท่านเข้าใจอย่างนั้นค่ะแต่ว่าถ้าไม่รู้ลักษณะของปัจจัยที่ทำให้สภาพธรรมะนั้นๆเกิดขึ้นนะคะก็ยากที่จะเห็นว่าสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนมีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งท่านเล่าให้ฟังนะคะถึงเพื่อนของท่านคนหนึ่งที่เวลาที่ได้ฟังวิทยุเรื่องแนวทางเจริญวิปัสสนาก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดไม่ตรงกับใจที่กำลังต้องการฟังธรรมะบางประการเช่นอยากจะฟังเรื่องเมตตาแต่ในวันที่เปิดวิทยุเนี่ยค่ะก็ไม่ได้รับฟังเรื่องเมตตาเป็นเรื่องอื่นนะคะก็ไม่ตรงกับใจของท่านเพราะว่าท่านคงอยากจะเป็นผู้ที่เจริญเมตตาแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าถึงแม้ว่าจะรู้ว่าเมตตาคืออะไรมีลักษณะอย่างไรเกิดขึ้นในขณะไหนก็ตามถึงอย่างนั้นนะคะอกุศลจิตก็ยังเกิดอยู่

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาท่านผู้ร่วมกุศลดังนี้คือคุณสิริพรนิชโรธ50บาทคุณศิวพร200บาทคุณสุจันจีรารื่นวง50บาทคุณธัญลักษณ์นิ่มเรืองและครอบครัว24บาทคณะเจ้าภาพประจวบคีรีขันธ์ 50,000 บาทคุณวิชัยชินยศศักดิ์ 300 บาทคุณกฤต 100 บาทคุณทิพย์สุดาอุทิศให้บิดามารดา 100 บาทคุณแดง 500 บาทคุณวิชัย 500 บาทคุณอารีอุทิศให้คุณสมชาย 100 บาทคุณกฤตพลแสงซื่อ360บาทคุณรุ่งรัตน์วงพา 2,000 บาทและคุณมุทิตาวงพา 2,000 บาทครับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมสนทนาธรรมออนไลน์ตามวันและเวลาดังนี้วันเสาร์เวลา 8:30 นาทีถึง 9:30 นาทีสนทนาเรื่องมสพกับพลตรีวีระพลวัฒน์เวลา 10:00 นถึง 11:30 นาทีสนทนาธรรมกับชาวอินเดียและเวลา 13:30 นาทีถึง 15:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:30 นาทีสนทนาธรรมภาษาอังกฤษจีนและเวลา 13:30 นาทีถึง 15:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษเวียดนามวันจันทร์เวลา 7:30 นาทีถึง 9:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษกับกลุ่มอเมริกาและแคนาดาและเวลา 10:00 นถึง 11:30 นาทีสนทนาธรรมวันจันทร์วันอังคารเวลา 10:00 นถึง 11:30 นาทีรายการปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพและรับชมการสนทนาผ่าน YouTube มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.com วิทยุออนไลน์บ้านธรรมะไลน์ชมรมบ้านธรรมะมสพและเฟซบุ๊กชมรมบ้านธรรมะมสพขอเชิญรับชม YouTube และอยู่คู่รายการธรรมะภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากไปตู้ซึ่งลิงก์มาที่เว็บไซต์ภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา www.dhammahome.com/cn ได้ตลอดเวลาขอเชิญรับชมรายการบ้านธรรมะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เวลา 5:30 นาทีถึง 6:00 นทุกวันเสาร์เว้นวันเสาร์ที่4ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์ True Vision ช่อง TNN 2เวลา 7:00 นถึง 8:00 นวันเสาร์เวลา 2:00 นถึง 3:00 นวันอาทิตย์และเวลา 16:00 นถึง 17:00 นวันพุธทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านระบบจานดาวเทียมช่อง20ทีวีดิจิตอลช่อง10และเว็บไซต์ www.tpchannel.org เวลา 8:00 นถึง 9:00 นวันอาทิตย์หากท่านสมาชิกมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆขอเชิญส่งมาที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาโทรศัพท์หมายเลข024680239และ0927779800ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน

0: ะเห็นโทษภัยการอบรมปัญญาต้องเป็นไปตามลำดับตั้งแต่ขั้นปริยัติคือความเข้าใจพระธรรมคำสอนขั้นปฏิปัตติคือสติปัฏฐานที่ระลึกรู้ตรงสภาพธรรมะที่ปรากฏจนถึงขั้นปฏิเวทะคือประจักษ์ชัดในสภาพธรรมะที่ปรากฏตามลำดับจึงจะถึงระดับปัญญาที่เห็นโทษภัยของสภาพธรรมะที่เพียงเกิดแล้วดับไปไม่เหลือเลยจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ26กรกฎาคม2563
1: ความลึกซึ้งอย่างยิ่งคือเดี๋ยวนี้สังขารขันธ์กำลังทำหน้าที่ใครรู้บ้างว่าสังขารขันธ์ไหนกำลังทำอะไรในขณะนี้การปรุงแต่งการภาวนาการอบรมที่จะเกิดปัญญาลึกซึ้งจนมองไม่เห็นว่าเป็นขณะนี้ซึ่งสภาพธรรมะเหล่านั้นเกิดขึ้นทำกิจมั่นคงขึ้นแหลมคมขึ้นโดยที่ว่าแค่ไหนไม่มีใครสามารถรู้ได้นี่คือความลึกซึ้งเพราะไม่ได้ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้นะถึงขั้นนั้นแล้วนะกระโดดไปโน่นกระโดดมานี้ไม่ใช่เลยค่ะแต่ว่าไม่ใช่เราเพราะว่าเป็นธรรมะที่กำลังทำหน้าที่จนกว่าปัญญาจะผุดขึ้นปรากฏสิ่งที่ปรากฏอย่างนี้แหละกระจ่างชัดเพราะมีความเข้าใจตามดับขั้นตั้งแต่ขั้นปริยัติไม่ใช่ปฏิปัตติเพราะฉะนั้นแม้สติขณะนี้มีพร้อมปัญญาระดับที่ฟังเข้าใจดับไปแล้วอ่อนมีกำลังเล็กน้อยเพียงแค่รู้เรื่องและสภาพธรรมะก็ปรากฏไปเกิดดับไปจนกว่านะคะเมื่อไหร่ที่เป็นสติปัฏฐานเป็นสติพร้อมด้วยปัญญาคือสัมปชัญญะจึงสามารถเข้าใจสิ่งที่มีเหมือนเดี๋ยวนี้ตามปกติแต่สติปัฏฐานต่างกับขณะที่ไม่ใช่สติปัฏฐานและปัญญาก็ต่างระดับด้วยตามกำลังนี่ก็คือความลึกซึ้งความเป็นไปของธรรมะเองซึ่งใช้คำว่าอบรมจิระกาลภาวนานานมาก